ครับอันนั้นก็คือความเชื่อทางการเมืองทางศาสนาความอยากรู้อยากเห็นอยากจะลองเรารู้ว่าอ่ะโปรแกรมนี้ออกมาใหม่เราจะทํายังไงดีนะถึงจะใช้ประโยชน์มันเราจะใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้อย่างไรในการที่จะไปแฮกเพื่อนไปทําให้ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของเพื่อนมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ความตั้งใจก็คือแค่อยากจะลองดูว่าไอ้โปรแกรมนี้มันทําได้จริงอย่างที่โปรแกรมนั้นโฆษณาหรือเปล่าเนาะหรือบางคนก็อาจจะไปละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของคนอื่นเพียงเพราะว่าต้องการที่จะมีชื่อเสียงต้องการการยอมรับจากคนอื่นหรือต้องการการยอมรับจากสังคมที่เป็นสังคมทางแฮกเกอร์เพื่อที่จะให้ได้เงินมากขึ้นหรือตอบสนองความต้องการอย่างอื่นที่พึงจะเป็นนะครับซึ่งเหตุการณ์ประเภทนี้อาจจะรวมถึงการที่มีรัฐบางรัฐสนับสนุนให้ทำกิจกรรมบางอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นในสงครามของรัสเซียยูเครนเราจะพบว่ามันมีความพยายามที่จะใช้ไซเบอร์สเปซในการช่วงชิงความได้เปรียบเพื่อใช้ประโยชน์จากไซเบอร์สเปซในการทำตัดตอนวงรอบในการหาข้อมูลข่าวสารหรือทำให้ข่าวสารนั้นไม่น่าเชื่อถือหรือทำให้ระบบการสื่อสารมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวไซเบอร์สเปซได้นอกจากนี้ตัวผลกระทบทางเหตุการณ์ธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือเหตุการณ์อื่นๆเช่นสึนามิซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มักจะส่งผลกระทบต่อทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นทำให้การใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศมันใช้งานไม่ได้ซึ่งกระทบกับตัวความพร้อมใช้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากแต่ภาพนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีตัว MacCuber Cube ที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามตัวสีน้ำเงินเนาะก็คือการรักษาความลับการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์การรักษาความพร้อมใช้ในของข้อมูลข่าวสารที่ถูกสร้างขึ้นถูกจัดเก็บแล้วก็ถูกประมวลผลอยู่ในส่วนที่มันเป็นสีเขียวนะครับแล้วทำยังไงล่ะครับถึงจะมันจะมีความมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาได้ใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตรการควบคุมซึ่งมาตรการควบคุมที่ว่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีที่จําเป็นในการที่ทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เราใช้ประมวลผลอยู่เนี่ยมันมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้เราก็ต้องกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องว่าเราจะใช้งานอย่างไรให้มันมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสอนให้คนที่เกี่ยวข้องกับมันให้ตัวผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใช้งานข้อมูลข่าวสารหรือใช้งานระบบให้มั่นคงปลอดภัยอย่างเช่นต้องติดตั้ง malware หรือต้องรู้ว่าถ้าคลิกลิงก์แบบนี้เป็นอันตรายลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับภัยคุกคามและผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยเราสามารถที่จะจำแนกออกเป็น4แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือตัวข้อมูลข่าวสารเนี่ยถูกสกัดขัดขวางนะครับก็คือเราอยากจะใช้ข้อมูลนั้นหรือเราอยากจะส่งข้อมูลไปหาเพื่อนเราส่งไม่ได้นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราส่งข้อมูลไปแล้วแต่ข้อมูลนั้นอยู่ระหว่างการเดินทางเช่นเดินทางจากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งผ่านระบบเครือข่ายปรากฏว่าถูกดักลักดักฟังได้จากผู้ไม่หวังดีแล้วผู้ไม่หวังดีนั้นก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนั้นแล้วถึงจะส่งไปยังปลายทางซึ่งก็ผลส่งผลกระทบต่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับกรณีถัดมาคือการถูกดักลักดักฟังในกรณีนี้ผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่สามารถที่จะแอบฟังพอแอบฟังก็แล้วล่วงรู้ถึงความลับของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้แม้ว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่ได้เป็นการพูดคุยก็ตามนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของการส่งข้อความที่เข้ารหัสไปแล้วแต่ถ้าเขาสามารถที่จะเอาวิธีการเราล่วงรู้วิธีการล่วงรู้กุญแจรหัสก็สามารถที่จะถอดเอาข้อมูลนั้นกลับมาได้นะครับอันนี้คือภาพหลักๆของการดักลักดักฟังซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายก็ได้นะครับอันสุดท้ายเลยก็คือการปลอมแปลงเนื่องจากในภาพเราจะเห็นว่าอยู่ดีๆผู้ใช้งานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขึ้นมาเลยไม่ได้ส่งอะไรเลยแต่ผู้ไม่ประสงค์ดีปรากฏว่าส่งอะไรข้อมูลบางอย่างไปที่ตัวผู้ให้บริการหรือตัวเหยื่อเพื่อที่จะบอกว่าผู้ใช้งานกระทำเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับเหยื่อโดยภาพรวมนะครับเหตุการณ์ประเภทนี้เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กๆในระบบที่เราใช้งานส่วนตัวหรือระบบที่ใหญ่ขึ้นก็ตามนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัวข้อมูลขนาดใหญ่และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับตัวข้อมูลขนาดใหญ่และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องในกรณีที่เราต้องการที่จะสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของระบบต่างๆของทรัพยากรที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราจะทำผ่านสิ่งที่เรียกว่าการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยซึ่งจะมีการในการมีกิจกรรมในการเฝ้าตรวจการวิเคราะห์การปฏิบัติการแล้วก็การวางแผนนะครับซึ่งวงรอบประมาณนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราจำเป็นต้องวางแผนในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศและความสื่อสารอย่างมั่นคงปลอดภัยด้วยการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่มีให้เป็นระบบนะครับซึ่งไอการที่เราจะใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่มีเนี่ยเราจะมาดูในภาพนี้ครับเซ็นเซอร์ที่ว่านี้ก็คืออย่างในภาพนะครับเราจะเห็นว่าที่โฮสต์แต่ละโฮสต์อยู่ทางด้านล่างขวานะครับตัวโฮสต์แต่ละโฮสต์เนี่ยมันมีการเก็บการสร้างข้อมูลการจัดเก็บ

หลอกต่างๆไว้เป็นจํานวนมากรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เองอยู่ทุกวันเนี่ยก็มีการจัดเก็บหลอกพวกนี้ครับมันถูกเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายส่งผลให้การประมวลผลด้วยวิธีปกติไม่สามารถทำได้ง่ายสำหรับตอนที่2นะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลตัวลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ดังที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าข้อมูลขนาดใหญ่ที่มันเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ต่างๆจากโครงสร้างพื้นฐานที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันสร้างตัวข้อมูลจำนวนมากแล้วก็มีลักษณะข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายในกรณีนี้เราจะมาดูกันครับว่าหน้าตาของข้อมูลที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกก็คือตัวล็อกของระบบปฏิบัติการต่างๆระบบปฏิบัติการต่างๆเช่นระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ Linux หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆเช่น Mac ทั้งตามเวลาที่เราใช้งานนะครับมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าล็อกไฟล์นะครับล็อกไฟล์เนี่ยอาจจะเป็น text file ธรรมดาก็ได้หรืออาจจะเป็น binary file ก็ได้ทีนี้ล็อกไฟล์กับ binary file ต่างกันยังไงครับถ้าเป็น text file ธรรมดา text file ธรรมดาคือเราสามารถที่จะเปิดด้วย Notepad ได้ใช่มั้ยครับแต่พอเป็น binary file เราอาจจะจําเป็นต้องใช้โปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการเปิดปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วครับทีนี้เนื่องจากอะไรครับรูปแบบข้อมูลมันไม่เหมือนกันพอรูปแบบของข้อมูลไม่เหมือนกันเราต้องมีวิธีการบางอย่างที่ทําให้การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่มีข้อมูลแตกต่างหลากหลายกันแบบนี้เวลาที่เราทำเครื่องเดียวไม่เป็นไรเวลามี10เครื่องระบบปฏิบัติการต่างกันไม่เหมือนกันมันต้องมีกระบวนการมีวิธีการมาบริหารจัดการที่ทำให้สามารถที่ทำให้การเข้าใจตัวข้อมูลนั้นมันสามารถจะแปลผลมันได้นะครับเราก็มาดูต่อไปครับสำหรับรูปในภาพนี้นะครับก็คือล็อกไฟล์ของระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยก็คือเป็น text file ธรรมดาครับแต่จะเห็นว่ามีความแตกต่างครับแตกต่างตรงที่มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแตกต่างที่ลักษณะของฟอร์แมตรูปแบบของการทำเป็นล็อกมันมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นล็อกจากโปรแกรมอะไรเพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาสาระของตัวไฟล์ของตัวข้อมูลมันแตกต่างกันเช่นใน authentication log มันก็จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเช่น username เข้า username นี้เข้ามาใช้งานเวลาเท่าไหร่อย่างไรแพ็กเกจนี้ถูกบริหารจัดการอย่างไรเมลนี้เข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาสาระของมันแตกต่างกันอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าตัวฟอร์แมตมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เราสามารถจะเข้าใจบริบทที่มันแตกต่างหลากหลายแบบนี้แล้วทำความเข้าใจได้ว่าข้อมูลลักษณะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยกับระบบของเรานะครับอันนี้เป็นหลอกตัวอย่างถัดมาก็คือหลอกของการให้บริการต่างๆครับในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นหลอกของการ Active Directory Service ซึ่งเป็นระบบสำหรับการสอบถามว่า username นี้มีสิทธิ์อะไรเท่าสามารถใช้งานอะไรกับระบบของระบบปฏิบัติการ Windows ได้บ้างพอเวลาที่เข้าไปใช้งานในระบบของปฏิบัติการ Windows แล้วสามารถทำอะไรได้บ้างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมีการสอบถามขอล็อกอินเข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่มันแตกต่างกันเลยแล้วจะเห็นว่าหลอกที่อยู่ในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันดูเป็นเหมือนจะเป็น text file แต่มันไม่มีข้อมูลที่เป็น format ที่สามารถที่จะเอามาใช้จัดการได้ง่ายพอดูรูปถัดมาครับที่อยู่ด้านบนทางด้านขวาจะพบว่าเป็นรูปของ IP address ตามด้วยข้อมูลที่เรียกว่า get แล้วก็ public แล้วก็ account.jpg อันนี้คือหลอกของการใช้งานเว็บการเรียกใช้งานเว็บจาก script service ซึ่งเป็น proxy การให้บริการ proxy เพื่อที่ออกไปใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าโอ้หน้าตาของ format แตกต่างกันอีกแล้วนะครับรูปร่างก็คือเป็นหลอกของระบบ firewall ครับเป็น firewall ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้ในการป้องกันไม่ให้การเกิดการโจมตีขึ้นกับทางเครือข่ายถ้าสีแดงก็หมายความว่าบล็อกการเข้าถึงจาก IP address นี้เมื่อเวลาเท่าไหร่อย่างไรโดยที่มี address ปลายทางเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมว่า format มันไม่เหมือนกันเลยพอ format มันไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้ก็ยิ่งทำให้การให้บริการการจัดการมันมีความยากมากขึ้นนะครับทีนี้หลอกอื่นๆที่เราจำเป็นต้องรู้จักเช่นหลอกที่มาจากระบบปฏิบัติการหรือระบบอุปกรณ์เครือข่ายซึ่งเรียกว่าSNMP นะครับก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทำหน้าที่อย่างไรมีเวิร์กโหลดอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถูกเข้าถึงโดยใครบ้างมีรายละเอียดอย่างไรจะเห็นว่าหน้าตาของการจัดเก็บหลอกก็มีหน้าตาที่แตกต่างไปจากหลอกต่างๆที่ผมได้พูดมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับสำหรับอันด้านขวาครับที่มันเป็นขอบเขียวๆเราจะเห็นว่าภาพนี้ครับมันคือหลอกที่มาจากไฟร์วอล
ยี่ห้อหนึ่งนะครับไฟวอลยี่ห้อนี้ก็มีความพิเศษครับนอกจากจะสามารถที่จะบล็อกการโจมตีทางเครือข่ายโดยปกติแล้วยังมีความสามารถในการที่จะอ่านวิเคราะห์ตัวข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางเครือผ่านทางไฟวอลตัวเองด้วยพออ่านแล้วก็มีแอนตี้ไวรัส

3ตัว Domain Name Service ได้ด้วยการที่จะไปเช็คดูว่ามีการร้องขอไปโดเมนเนมเซอร์วิสแปลกๆหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแถบแต่ละแถบที่อยู่ในด้านซ้ายมือในภาพที่มีสีเขียวนะครับเราจะพบว่านั่นคือหลอกที่มีและสามารถที่จะสร้างออกมาเป็นหลอกเอาไว้สําหรับการวิเคราะห์ด้านการเพิ่มความปลอดภัยได้นอกจากนี้ครับเรายังสามารถที่จะใช้ข้อมูลอื่นๆที่เอามาใช้ในการประกอบถึงความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่เราดูแลอยู่ได้จากภาพซ้ายมือครับ CVE 2018เนี่ยเราพบว่ามันคือตัวช่องโหว่ต่างๆของระบบที่มีไอตัวช่องโหว่ต่างๆระบบที่มีตรงนี้ครับมันเป็นข้อมูลเปิดที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ CVE นะครับทีนี้จะเห็นว่ามันก็จะมีฟอร์แมตรูปแบบแตกต่างที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลยมันก็จะประกอบไปด้วยช่องโหว่ตามด้วยผลิตภัณฑ์ตามด้วยมีวอลุ่มมีความรุนแรงขนาดไหนมีผลกระทบอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้ครับก็จะต้องถูกเอามาใช้ในการประมวลผลด้วยว่าถ้ามีเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้นเราจะใช้งานป้องกันหรือควรจะตอบสนองกับมันอย่างไรอันซ้ายมือครับทางด้านขวามือถัดมาก็คือตัวข้อมูลของการวิเคราะห์แนวโน้มจากโซเชียลเน็ตเวิร์คครับว่าการโจมตีลักษณะแบบนี้ณปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างเราสามารถที่จะนำข้อมูลส่วนนี้จาก Twitter ไปประกอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายที่มันเกิดขึ้นได้จะเห็นว่าหน้าตาของรูปแบบข้อมูลมันไม่เหมือนกันเลยมันจึงจำเป็นต้องใช้ตัว Big Data Architecture ในการช่วยประมวลผลช่วยสร้างภาพสถานการณ์ที่เราสามารถที่จะทำความเข้าใจและย่อยสลายข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากนี้ได้ครับผมสำหรับตอนที่3นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างของสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเฝ้าตรวจความมั่นคงปลอดภัยครับอย่างที่ได้นำเรียนมาในช่วงต้นแล้วนะครับว่าความจำเป็นของการประยุกต์ใช้ตัวข้อมูลขนาดใหญ่ในการช่วยสร้างภาพสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรหรือแม้กระทั่งตัวเราก็มีความจำเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าณปัจจุบันเราอยู่ในสถานะไหนมีการโจมตีเกิดขึ้นกับเราไหมแล้วเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างไรการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆ1เครื่องเราไม่จำเป็นต้องใช้ Big Data ครับแต่ในกรณีที่เรามีจำนวนเครื่องหรือมีจำนวนผลิตภัณฑ์หรือมีจำนวนอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆเราจำเป็นต้องใช้สถาปัตยข้อมูลขนาดใหญ่ในการช่วยเฝ้าตรวจความมั่นคงปลอดภัยนะครับโดยในพื้นฐานแล้วครับตัวแบบจำลองด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การจราจรและการโจมตีหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการง่ายๆครับกระบวนการที่เหมือนกับที่นักศึกษาน่าจะเคยได้เรียนแล้วเกี่ยวกับการใช้ประยุกต์ใช้ตัว Big Data Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลทำความเข้าใจด้วย Machine Learning นะครับแต่ทีนี้อย่างที่พ่อครับว่าจริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนตรงที่ลักษณะของข้อมูลที่ผมได้พูดมาในขั้นต้นเนี่ยตัว Data Source หรือแหล่งที่มาของข้อมูลมันหลากหลายและมาจากหลายที่ใช่มั้ยครับนอกจากมาจากหลายที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลอื่นๆที่ไม่มีโครงสร้างอยู่เลยหาโครงสร้างไม่ได้เลยเช่นข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้วเราก็ไปดึงเอาข้อมูลส่วนที่มันเกี่ยวข้องมาอย่างที่เอาข้อมูลจาก Twitter เทรนด์จาก Twitter ที่เอามาใช้นะครับนอกจากนั้นเอาข้อมูลจากแอปพลิเคชันเอาแอปพลิเคชันมาแล้วก็มาเอามาวิเคราะห์แล้วก็รวมถึงข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ใส่เพิ่มเข้าไปให้เห็นภาพว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันมีผลมีความจำเป็นสำหรับการช่วยในการวิเคราะห์ภาพรวมถึงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับทีนี้ลงมาดูบล็อกถัดมาครับบล็อกที่เขียนว่า Test Trainingกับ testing เนาะภาพนี้เป็นภาพปกติของการประยุกต์ใช้ตัว machine learning ใช่ไหมครับเราสร้างแบบจำลองเราต้องการที่จะสร้างแบบจำลองสำหรับประกอบการตัดสินใจว่าตกลงแล้วข้อมูลลักษณะแบบนี้เวลาที่ถูกส่งเข้ามาเวลาที่ระบบตรวจพบได้ว่ามีการข้อมูล A IP address นี้ส่งข้อมูลลักษณะแบบกอไก่มาพร้อมๆกับที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจากหลอกของระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการหนึ่งเอาข้อมูลชุดนี้ส่งเข้าไปเราก็ให้มันเรียนรู้ว่าลักษณะแบบนี้นะเป็นการโจมตีนะแล้วเป็นการโจมตีแบบที่มีความรุนแรง1 2 3 4ตามข้อมูลจาก CVE ตามที่เราได้เรียนรู้มาแล้วพอเราได้เทรนมันแล้วมีกระบวนการในการสร้างปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการที่ให้เหมาะสมสำหรับตัว Machine Learning อัลกอริทึมที่จะใช้ไปเทรนสร้างให้โมเดลนี้มันมีความแม่นยำมากพอที่จะใช้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มแล้วว่าเราใช้คนมาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันมีความแม่นยำพอหรือยังพอมีความแม่นยำพอมั้ยเราก็ต้องอ่ะ
มันต้องมาเราจะทํายังไงถึงจะรู้ว่ามันมีความแม่นยําพอหรือยังครับเราก็ต้องมาเทสมันใช่ไหมครับเอาข้อมูลชุดเดียวกันนี่แหละอาจจะต้องเอา

เอามาประมวลผลในลักษณะเดียวกันก็คือเอามาจัดรูปแบบของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่จะให้ Machine Learning มันเรียนรู้เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมา Pre-process มันอะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรที่มันขาดหายไปต้องปรับให้อยู่ในรูปแบบแบบเดียวกับที่เราได้ออกแบบไว้ในตอนช่วงเทรนเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทดสอบแล้วว่าแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมามันใช้ได้จริงไหมมันมีความแม่นยำมากพอที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าไอ้ขั้นตอนประมาณนี้ครับมันคือแบบรูปแบบมาตรฐานเวลาที่เราประยุกต์ใช้เนาะในภาพของเราเวลาที่เราใช้งานผมว่านักศึกษาน่าจะพอจำได้ว่าอ่ะเราเนี่ยต้องใช้ Apache ต้องใช้ Hadoop ต้องใช้ Machine Learning ที่มากับ Hadoop หรืออาจจะต้องใช้ Machine Learning Algorithm ที่แตกต่างหลากหลายในการที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งภาพประมาณนี้ครับมันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในภาพของครึ่งแรกเนาะหลังจากนั้นถ้าเราได้มาแล้วปุ๊บเราสร้างมาเป็นระบบพัฒนามาเป็นระบบโดยสมบูรณ์แล้วเราก็จำเป็นที่ต้องเอามันมาใช้งานจริงๆเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเนื่องจากเราคงจะไม่สะดวกใจเวลาที่เราเห็นตัวหนังสือจำนวนมากปรากฏอยู่บนหน้าจอเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีขีดความสามารถในการประมวลผลสิ่งที่เราเห็นได้อย่างจำกัดใช่ไหมครับดังนั้นเราจำเป็นต้องสร้างให้มันเป็นรูปกราฟเป็นรูปอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะย่อยและทำความเข้าใจมันได้ง่ายผ่านกระบวนการที่เรียกว่า visualization เนาะทำให้เห็นว่าตกลงแล้วแนวโน้มสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เราดูแลอยู่20อุปกรณ์หรือ100อุปกรณ์มันมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างไรเนาะในขณะเดียวกันนอกจากเราจะทำตัวสิ่งที่เรียกว่า visualization แล้วเรายังจำเป็นต้องสร้างเป็น report สร้างเป็น report เพื่อดูว่าตกลงแล้วแนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันสอดคล้องกับความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็นำเสนอให้กับกระบวนการทางการบริหารเนาะอย่างที่เราบอกว่าเราได้รู้แล้วว่ากระบวนการในการ PDCA ตั้งแต่แรกแผนดูเช็คแอคว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยมันเกิดขึ้นหรือเปล่าเราเนี่ยจำเป็นต้องเอาของพวกนี้ไปเป็นฟีดแบ็กว่าตกลงระบบที่เราสร้างมามันแม่นยำพอไหมแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราพบว่ามันมีความไม่คงปลอดภัยที่ถูกละเมิดเกิดขึ้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มันกลับมาซึ่งกระบวนการพวกนี้ครับมันก็จะผ่านกระบวนการการสร้างมาเป็นรายงานหรือการส่งไปทางอีเมลเพื่อให้ผู้ใช้งานซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความไม่คงปลอดภัยขององค์กรนะครับเป็นคนที่ทำงานในซ็อกสามารถที่จะซ็อกหรือ security operation center เนาะสามารถที่จะทำงานบริหารการความไม่คงปลอดภัยขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องการสร้างและการประเมินผลแบบจำลองครับสร้างและการประเมินผลแบบจำลองด้วย Big Data เนาะโดยปกติแล้วเนี่ยครับอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่เราก็จะใช้ Data Source ที่มันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นจากระบบปฏิบัติการที่เป็น Text File ธรรมดาหรือรับข้อมูลมาจากตัว Binary File แล้วก็ผ่านโปรแกรมอะไรบางอย่างที่เอามาใช้สร้างเป็นชุดข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเข้าใจได้ผ่านกระบวนการจัดเก็บเนาะผ่านกระบวนการจัดเก็บหรือ Data Collection รวมถึงข้อมูลจากแอปต่างๆแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องจัดเก็บลงใน data collection ซึ่งในที่นี้ก็น่าจะหนีไม่พ้นตระกูลโครงสร้างพื้นฐานประเภท Hadoop ใช่ไหมครับเราใช้ Hadoop เราใช้ Apache Hadoop จากนั้นเราก็บริหารจัดการแล้วจัดเก็บมันเรียบร้อยล่ะพอเราจัดเก็บข้อมูลเสร็จเรามีข้อมูลที่จัดแบ่งอยู่ตามคลัสเตอร์ต่างๆแล้วจังหวะนี้เราก็ทำยังไงครับเราต้อง pre-process เขาจังหวะที่ pre-process เขาเราอาจจะใช้ machine learning algorithm ประเภทอื่นๆโดยใช้ไลบรารีที่มีอยู่แล้วอื่นๆเช่นอาจจะเป็น Apache Pig หรืออื่นๆที่เราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ในการที่จะเอาข้อมูลที่ถูกแบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยๆแล้วเนี่ยมาจัดเก็บมาประมวลผลแล้วก็แบ่งไปตามคลัสเตอร์ของข้อมูลเพื่อที่จะสร้างแบบจำลองแล้วก็สั่งให้มันคำนวณผลไปแล้วก็เทรนไปเรื่อยๆพอเราจะได้เทรนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจังหวะที่เทรนเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากเราทำผ่านคลัสเตอร์จำนวนมากใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลเอาผลลัพธ์ออกมาอัพเกรดมันเอาผลมาแล้วก็สร้างมาเป็นแบบจำลองที่พร้อมที่จะใช้ทีนี้ไอการทำแบบจำลองแบบพร้อมที่จะใช้ไอสร้างแบบนี้ปั๊บเนี่ยอย่างที่บอกครับเมื่อภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีภาพนี้ก่อนเนาะเราเนี่ยทำภาพขั้นตอนหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยในภาพสีของไข่ปลาสีเขียวถูกไหมครับแล้วกระบวนการทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในกระบวนการการทำไข่ปลาสีเขียวเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลขั้นต้นสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถที่จะส่งต่อให้กับตัว machine learning algorithm ให้ทำงานต่อได้นะครับแล้วจึงรวบรวมข้อมูลนั้นสร้างมาเป็นโมเดลไอ้โมเดลที่ว่านี้มันก็คืออยู่ในรูปของตัวนี้แหละกล้องจุลทรรศน์ตัวนี้นะครับซึ่งพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คืออ่ะพร้อมใช้พอพร้อมใช้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราถึงจะเอาข้อมูลนั้นมาใช้ต่อนะครับทำด้วยการทำ visualization ทำ report แล้วก็ทำส่งข้อมูลออกไปให้กับผู้ใช้ทีนี้ประเด็นสำคัญ

อันครับที่เราอยากจะคุยกันต่อก็คือการนําเสนอข้อมูลละไอ้การนําเสนอข้อมูลที่ว่านะครับตรงนี้นะครับการนําเสนอข้อมูลที่ว่าคือแบบจําลองตรงนี้แหละครับที่เราอยากจะโฟกัสอย่างที่ผมบอกไปครับถ้านําเสนอข้อมูลมาเป็นอีเมลส่งเมลว่าตอนนี้คุณโดนแฮกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้วิธีการในการแบบนั้นเนี่ยแล้วเราแล้วเอามาใช้ในการบริหารจัดการในข้อมูลจํานวนมากสําหรับทรัพยากรเป็น100ชิ้นเป็นพันชิ้นเนี่ยมันจะทําได้ยากใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมองอะไรที่มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นทําให้มันอยู่ในรูปที่มันเป็นมองแล้วสถานการณ์ขององค์กรเรานะปัจจุบันอุปกรณ์ 2,000 ชิ้นมันคงปลอดภัยหรือไม่อย่างไรตอนนี้มีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นบ้างในองค์กรเราแล้วแนวโน้มของการแก้ไขปัญหาผ่านไปแล้วอย่างไรบ้างไอ้การนําเสนอข้อมูลลักษณะเนี่ยครับคือสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ต้องเอามาประยุกต์ใช้ได้เสมอถัดมานะครับโดยภาพรวมเนาะโดยภาพรวมสถาปัตยกรรมของการเฝ้าตรวจและการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันจะอย่างประกอบไปด้วยข้อมูลหลายๆส่วนสิ่งที่เราสนใจจริงๆเนี่ยก็คือการเอาข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ Big Data จากด้านภาคด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่ามันคือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากไฟวอลระบบตรวจจับผู้บุกรุกหรือระบบป้องกันผู้บุกรุกบนเครือข่ายระบบป้องกันผู้บุกรุกบนโฮสต์หรือระบบจัดเก็บข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆหรือระบบฐานข้อมูลต่างๆเอาข้อมูลตรงนี้มาผ่านกระบวนการจัดเก็บแปลสภาพ pre-process มันให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้แล้วจับมันใส่เข้าไปใน Big Data Architecture ของเราในสถาปัตยกรรมของเราก็คือผ่านไอ้เจ้า Hadoop หรือตัวอื่นที่เราจะใช้ขึ้นอยู่กับว่าเราองค์กรเราประยุกต์ใช้อะไรเนาะหลังจากนั้นก็คือเอาไปสอน Machine Learning มันเรียนรู้สร้างกฎต่างๆสร้างกระบวนการที่ทำให้เข้าใจว่าลักษณะข้อมูลแบบนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยมันคงปลอดภัยขึ้นหรือเปล่าหรือความไม่คงปลอดภัยมันเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบอย่างไรได้บ้างลักษณะแบบนี้เราจะผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆที่ทำในกระบวนการของ Machine Learning และ Data Mining นะครับซึ่งเอาไปสร้างเป็น alert ต่างๆที่เอาไปแจ้งเตือนผู้ใช้งานเอาไปใช้ในการบริหารจัดการเอาไปใช้ในการสร้าง report อันนี้คือหลักใหญ่ใจความเลยครับของการประยุกต์ใช้แล้วก็รูปร่างหน้าตาของสถาปัตยกรรมการประยุกต์ใช้Big Data Architecture ในการรักษาความไม่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งผมก็คิดว่าถ้าจนถึงจุดนี้แล้วก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ตัว Big Data ในการรักษาความไม่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างไรได้บ้างนะครับก็ขอให้ถ้านักศึกษามีคำถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็ลองศึกษาในแบบเรียนแล้วก็แบบเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณมากครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และการทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ีค่ะในเรื่องเงินเฟ้อเงินฝึกและการว่างงานนะคะเราจะมาดูตอนที่1 นะคะเงินเฟ้อค่ะความหมายของเงินเฟ้อนะคะหรือเราเรียกว่าอินเฟชันนะคะก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยทั่วไปนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปค่ะส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นนะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสินค้าทุกชนิดนะคะอาจจะมีสินค้าบางชนิดลดลงก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะมีสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะมีราคาสูงขึ้นค่ะและสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะประเภทของเงินเฟ้อนะคะจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะเงินเฟ้ออย่างอ่อนเงินเฟ้ออย่างปานกลางเงินเฟ้ออย่างศูนย์และเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะคะเรามาดูแต่ละประเภทกันนะคะเงินเฟ้ออย่างอ่อนค่ะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการนะคะภายในประเทศนะคะโดยเฉลี่ยทั่วไปค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะจะทําให้เป็นผลดีกับเศรษฐกิจนะคะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่ะเงินเฟ้ออย่างปานกลางนะคะจะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยทั่วไปนะคะเฉลี่ยสูงมากขึ้นนะคะประมาณ 3-10% ต่อปีนะคะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างร้อนแรงนะคะอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ทำให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นมากนะคะประชาชนก็จะเริ่มเดือดร้อนค่ะเงินเฟ้ออย่างสูงนะคะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยเฉลี่ยทั่วไปนะคะสูงขึ้นอย่างมากค่ะประมาณ10%หรือมากกว่า10%ต่อปีนะคะอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นมากนะคะแต่ผลผลิตไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะระดับราคาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะคะจะทำให้เศรษฐกิจประสบปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะนักลงทุนก็ขาดความเชื่อมั่นในไม่กล้าลงทุนนะคะการขยายตัวทางเศรษฐกิจหยุดชะงักนะคะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงค่ะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศนะคะพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงนะคะอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมากกว่า50%ต่อเดือนนะคะถือว่าเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเลยทีเดียวนะคะค่าของเงินก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะคะส่วนใหญ่ของภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะคะมักจะเกิดกับประเทศที่รัฐบาลเนี่ยพิมพ์เงินมาเมื่อเอามาใช้จ่ายเมื่อเกิดสงครามนะคะอย่างเช่นเยอรมนีในทศวรรษ1920เป็นต้นนะคะทั้งนี้นะคะเราไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าอัตราเงินเฟ้อระดับใดนะคะที่จะเรียกได้ว่าเป็นเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะคะเพราะว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศหรือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันค่ะดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อนะคะสามารถดูได้จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินค้าและบริการหรืออัตราเงินเฟ้อค่ะดัชนีราคานะคะเป็นเครื่องวัดราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการของปีใดปีหนึ่งนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของปีฐานราคาของปีฐานก็คือราคาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมากนักนะคะส่วนใหญ่ดัชนีราคาก็จะมีหลายประเภทนะคะแต่ที่เรานิยมใช้ในการพิจารณาอัตราเงินเฟ้อก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคค่ะอัตราเงินเฟ้อนะคะก็หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปนะคะจะเป็นตัววัดระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคานะคะก็มีสูตรในการคำนวณนะคะสูตรก็ตามบนสไลด์นะคะทีนี้ถ้าเราลองยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะถ้าเราจะดูอัตราเงินเฟ้อปีที่ทีก็คือสมมุติเราจะดูอัตราเงินเฟ้อปีที่2564นะคะเราก็จะไปเอาข้อมูลตัวเลขดัชนีราคาปีที่2564ก็คือปีที่ทีเนี่ยนะคะลบกับดัชนีราคาปีที่ทีลบ1ก็ไปเอาปีที่ทีก็คือ2564ลบ1ก็จะเป็นลบกับดัชนีราคาปี2563นะคะหารด้วยดัชนีราคาปีที่ทีลบ1ก็คือดัชนีราคาปีที่2563ค่ะแล้วก็คูณ100ก็จะได้อัตราเงินเฟ้อออกมาเป็นร้อยละนะคะสาเหตุของเงินเฟ้อค่ะก็มี2สาเหตุนะคะเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมนะคะ demand pull inflation นะคะกับอีกสาเหตุนึงค่ะเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนค่ะ cost push inflation ค่ะเรามาดูทีละสาเหตุนะคะสาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมค่ะก็เกิดจากอุปสงค์รวมหรือความต้องการใช้จ่ายรวมมีมากกว่าอุปทานรวมทำให้ราคาสินค้าเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเกิดเงินเฟ้อค่ะ
อุปสงค์รวมเราก็เรียนมาแล้วนะคะหรือศึกษามาบ้างแล้วว่ามาจาก y เนี่ยเท่ากับ c บวก i บวก g บวก x ลบ m c บวก i บวก g บวก x ลบ m ก็คืออุปสงค์รวมค่ะในส่วนประกอบของอุปสงค์รวมก็คือ c i g x ลบ m ตัวใดตัวหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นก็จะทำให้อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นค่ะตามที่กล่าวแล้วนะคะอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นจากส่วนประกอบของอุปสงค์รวมเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นก็จะทำให้อุปสงค์รวมเนี่ยมีมากกว่าอุปทานรวมนะคะแล้วทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเงินเฟ้อได้ค่ะสินค้าและบริการก็จะมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดราคาสินค้าก็จะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อค่ะสาเหตุที่เกิดจากเงินเฟ้อจากแรงดึงของอุปสงค์รวมนะคะก็อาจจะมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เรามาดูกราฟนะคะถ้าเราจะอธิบายกราฟที่เกิดจากสาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมนะคะแกนตั้งเป็นระดับราคาสินค้านะคะแกนนอนเป็นผลผลิตหรือปริมาณผลผลิตนะคะA D ก็คือเส้นอุปสงค์รวมนะคะ A S ก็คือเส้นอุปทานรวมนะคะเราจะดูจากเส้นที่เป็น A D A D 1นะคะไปตัดกับ A S ที่จุด E 1นะคะระดับราคาสินค้าที่ P 1ปริมาณสินค้า Q 1ถ้าเกิดอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นนะคะเส้น A D 1ก็จะเคลื่อนย้ายไปทั้งเส้นเป็น A D 2นะคะไปตัด A S ที่จุด E 2นะคะเป็นจุดดุลยภาพ E 2ระดับราคาสินค้าก็เพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะเป็น P 2ในระดับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นปริมาณก็เพิ่มขึ้นเป็น Q 2ค่ะถ้าอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นอีกจาก A D 2เป็น A D 3นะคะระดับราคาสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นเป็น P 3ตรงจุดตัดที่ E 3นะคะแต่ปริมาณสินค้าเป็น QF ค่ะ QF คืออะไร QF ก็คือปริมาณผลผลิตที่มีการจ้างงานเต็มที่หรือมีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่แล้วซึ่งไม่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้อีกแล้วนะคะจากการที่เราเห็นนะคะ P1 P2 P3 ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็เกิดอัตราเงินเฟ้อนะคะในกรณีจากที่ AD1 เป็น AD2 นะคะก็จะเหมือนกับเป็นเงินเฟ้ออย่างอ่อนค่ะกระตุ้นระบบเศรษฐกิจนะคะให้มีการขยายตัวขึ้นนะคะ AD2 เป็น AD3 ก็ยังมีการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะแต่ถ้าอุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกเป็น AD4 นะคะจะเห็นว่าระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็น P4 แต่ปริมาณผลผลิตไม่เพิ่มอีกแล้วนะคะตรงนี้ช่วง AD3 ไป AD4 เราจะเรียกว่าเงินเฟ้ออย่างรุนแรงค่ะเพราะว่าที่ระดับปริมาณผลผลิตไม่เพิ่มแล้วเพราะว่ามีการผลิตที่มีการจ้างงานเต็มที่แล้วหรือมีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองค่ะเงินเฟ้อที่เกิดจากอุปทานรวมน้อยกว่าอุปสงค์รวมนะคะก็คือสาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนนั่นเองค่ะเกิดจากที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นค่ะทำให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นค่ะเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นผู้ผลิตก็จะผลิตสินค้าลดลงค่ะพอผลิตสินค้าลดลงระดับราคาสินค้าก็เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะจนเกิดเงินเฟ้อนะคะสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นก็มาจากราคาปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบที่สำคัญปรับตัวสูงขึ้นเช่นราคาน้ำมันนะคะหรือจะเป็นการปรับค่าแรงให้สูงขึ้นก็ได้นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นหรือค่าเงินอ่อนลงนั่นเองทำให้วัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นค่ะเรามาดูกราฟกันนะคะสาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนค่ะแกนตั้งเป็นระดับราคาแกนนอนเป็นผลผลิตนะคะเส้น AD ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่เส้นที่เปลี่ยนแปลงคือ AS นะคะ AD คืออุปสงค์รวม AS คืออุปทานรวมนะคะณจุดที่ AS 1นะคะตัดกับ AD นะคะจุดดุลยภาพที่ E 1นะคะระดับราคา P 1ปริมาณที่ QF ปริมาณ QF ก็เป็นปริมาณที่มีการผลิตเต็มที่แล้วนะคะมีการจ้างงานเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดมีการลดการผลิตลงค่ะลดการผลิตลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น AS 1ก็เคลื่อนย้ายไปทางซ้ายนะคะเป็น AS 2ก็ไปตัดกับ AD ที่จุด E 2ค่ะระดับราคาสินค้าก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนค่ะที่มาจากลดปริมาณการผลิตนะคะลดปริมาณการผลิตแล้วก็ระดับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นค่ะผลกระทบของเงินเฟ้อนะคะทำให้อำนาจซื้อของเงินลดลงค่ะแล้วก็
2นะคะทำให้ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้เพิ่มขึ้นมีกลุ่มบางกลุ่มได้เปรียบได้ผลประโยชน์จากการที่มีเงินเฟ้อขึ้นนะคะอย่างเช่นพ่อค้านะคะหรือคนที่ถือทรัพย์สินเป็นตัวเงินนะคะลูกหนี้ค่ะที่ได้เปรียบนะคะส่วนเจ้าหนี้เสียเปรียบนะคะ3การลงทุนลดลงค่ะ4ดุลการค้าขาดดุลค่ะ5นะคะมีผลกระทบกับการวางแผนธุรกิจของภาคธุรกิจและการจัดทำงบประมาณค่ะ6การขยายตัวของเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงค่ะแนวทางแก้ไขเงินเฟ้อนะคะที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมก็ดูในด้านนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังนะคะนโยบายการเงินเราจะดูโดยใช้ธนาคารกลางนะคะจะใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวนะคะก็คือลดอุปทานของเงินหรือปริมาณเงินในระบบนะคะทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนะคะการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนก็ลดลง AD หรืออุปสงค์รวมก็ลดลงค่ะเครื่องมือของนโยบายการเงินแบบหดตัวนะคะก็คือลดอุปทานของเงินหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจก็ทำได้โดยใช้เครื่องมือนโยบายการเงินก็คือเพิ่มอัตราเงินสำรองตามกฎหมายนะคะเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อรถนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยโดยตรงหรือปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะส่วนนโยบายการคลังนะคะเราจะใช้นโยบายการคลังแบบหัวนะคะเพื่อลด AD ค่ะหรือลดอุปสงค์เงินรวมนะคะเครื่องมือของนโยบายการคลังแบบหดตัวนะคะก็คือ1การลดการใช้จ่ายของภาครัฐค่ะตัว G นะคะแล้วก็เพิ่มการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณแบบเกินดุลค่ะส่วนแนวทางแก้ไขเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนนะคะ1ก็คือการใช้มาตรการควบคุมราคาสินค้าโดยตรงค่ะ2ใช้วิธีการนำเข้าวัตถุดิบนะคะแล้วก็3พัฒนาการผลิตเทคนิคการผลิตต่างๆนะคะหาพลังงานอื่นทดแทนนะคะหรือวัตถุดิบอื่นทดแทนค่ะแล้วก็4เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะ

ในตอนที่2นะคะเงินฝืดค่ะก็ตรงข้ามกับเงินเฟ้อนะคะเงินฝืดหรือเราเรียกว่าดีเฟชันค่ะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าภายในประเทศโดยทั่วไปนะคะลดลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องลดลงทุกสินค้านะคะแต่เรากล่าวว่าเป็นระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยลดลงค่ะบางชนิดอาจจะสูงขึ้นก็ได้นะคะภาวะเงินฝืดนะคะก็จะมักเกิดในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยนะคะรายได้ประชาชาติลดลงค่ะการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการลดลงนะคะการลงทุนลดลงการจ้างงานลดลงอุปสงค์รวมลดลงนะคะแล้วก็อุปทานรวมเนี่ยมีมากกว่าอุปสงค์รวมนะคะสินค้าขายไม่ได้ก็เลยทำให้จะต้องลดราคาสินค้าลงเรื่อยๆจนเกิดภาวะเงินฝืดค่ะสาเหตุของเงินฝืดนะคะก็เกิดจากที่กล่าวไปแล้วก็คือภาวะที่อุปสงค์รวมเนี่ยน้อยกว่านะคะอุปทานรวมนะคะก็คือมีสินค้าและบริการที่ผลิตออกมามากเกินไปนะคะขายไม่ออกก็ต้องลดราคานะคะพอลดราคาผู้ผลิตก็

จะไม่ผลิตนะคะลดการผลิตลดการลงทุนลดการจ้างงานนะคะการว่างงานก็เพิ่มขึ้นนะคะทำให้รายได้ประชาชาติลดลงค่ะภาวะเงินฝืดส่วนใหญ่นะคะจะเกิดในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะหรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเองค่ะสาเหตุของเงินฝืดนะคะก็คือ1การออมมากขึ้นค่ะ2การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นหรือการส่งออกลดลงค่ะสาเหตุของเงินฝืดที่เกิดจากอุปสงค์รวมลดลงนะคะเรามาดูกราฟกันนะคะแกนตั้งเป็นระดับราคานะคะแกนนอนเป็นปริมาณผลผลิตนะคะเส้น AD ก็คือเส้นอุปสงค์รวมนะคะเส้น AS ก็คืออุปทานรวมค่ะ AD 1ตัดกับ AS นะคะที่จุด E 1นะคะระดับราคาสินค้าคือ P 1นะคะปริมาณก็คือ QF นะคะที่ QF ก็ทราบกันแล้วว่าเป็นปริมาณการผลิตที่มีการจ้างงานเต็มที่หรือมีการใช้ปัจจัยการผลิตเต็มที่แล้วก็ไม่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้อีกแล้วนะคะถ้าอุปสงค์รวมลดลงนะคะ AD 1ก็เคลื่อนย้ายไปเป็น AD 2นะคะไปตัด AS ที่จุด E 2นะคะระดับราคาสินค้าลดลงจาก P 1เป็น P 2นะคะแล้วก็ปริมาณสินค้าก็ลดลงจาก QF เป็น Q 2นะคะเมื่อระดับราคาสินค้าลดลงนะคะก็จะเกิดภาวะเงินฝืดนั่นเองค่ะผลกระทบของเงินฝืดนะคะ1การลงทุนลดลงค่ะ2การว่างงานเพิ่มขึ้นค่ะ3ระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพและเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัวค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาเงินฝืดนะคะก็จะตรงข้ามกับเงินเฟ้อเลยนะคะโดยไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีอุปสงค์รวมหรือความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้นค่ะโดยไปเพิ่มองค์ประกอบของอุปสงค์รวมค่ะก็เพิ่มตัว C ค่ะก็คือรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของภาคเอกชนนะคะเพิ่มตัว I รายจ่ายในการลงทุนของภาคธุรกิจแล้วก็เพิ่มตัว G รายจ่ายของการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะแล้วก็รายจ่ายของภาคต่างประเทศนะคะเพิ่มการส่งออกนั่นเองนะคะทำให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจขยายตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังแบบขยายตัวค่ะนโยบายการเงินแบบขยายตัวนะคะก็หรือเราจะเรียกว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะคะก็ไปเพิ่มอุปทานของเงินหรือปริมาณเงินทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงค่ะกระตุ้นให้มีการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอุปสงค์รวมก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเครื่องมือของนโยบายการเงินนะคะก็คือการเพิ่มอุปทานของเงินนะคะหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายลดอัตรารับช่วงซื้อรถนะคะแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยโดยตรงหรืออัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะส่วนเครื่องมือที่เป็นนโยบายการคลังแบบขยายตัวในการแก้ปัญหาเงินฝืดนะคะก็คือการเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐนะคะแล้วก็2การลดการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนะคะแล้วก็ดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลค่ะในการแก้ปัญหาเงินฝืดของรัฐบาลนะคะก็จะใช้ทั้งนโยบายการเงินและก็นโยบายการคลังในการใช้ควบคู่กันไปนะคะเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะ

ตอนที่3นะคะการว่างงานค่ะความหมายของการว่างงานนะคะหมายถึงภาวะที่บุคคลอยู่ในวัยทำงานพร้อมที่จะทำงานต้องการทำงานแต่ไม่สามารถทำงานได้หรือหางานทำได้นั่นเองนะคะก็จะมีการว่างงานโดยเปิดเผยค่ะหมายถึงการว่างงานที่แท้จริงเป็นการว่างงานหรือการที่บุคคลไม่ได้ทำงานเป็นการว่างงานของบุคคลในช่วงระยะเวลาที่ทำการสำรวจค่ะการว่างงานโดยเปิดเผยนะคะก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการว่างงานชั่วคราวหรือเป็นการว่างงานที่เกิดจากวัฏจักรธุรกิจหรือจะเป็นการว่างงานที่เกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็ได้นะคะดัชนีชี้วัดการว่างงานค่ะอัตราการว่างงานจะเป็นดัชนีชี้วัดการว่างงานนะคะถ้าช่วงใดอัตราการว่างงานมีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆภาวะเศรษฐกิจก็จะอยู่ในช่วงถดถอยนะคะแล้วก็มีปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะดัชนีชี้วัดการว่างงานนะคะเราจะคำนวณจากอัตราการว่างงานนะคะก็เอาจำนวนแรงงานที่ว่างงานหารด้วยจำนวนกำลังแรงงานแล้วก็คูณ100ค่ะประเภทของการว่างงานนะคะสามารถจำแนกได้ตามสาเหตุนะคะสาเหตุแรกนะคะก็คือการว่างงานที่เกิดตามปกติหรือการว่างงานชั่วคราวค่ะเป็นการว่างงานที่แรงงานเนี่ยนะคะหางานทำไม่ทันนะคะหรือโยกย้ายงานเกิดการโยกย้ายงานหรือว่าตัวเองรู้ว่ามีงานทำที่ไหนแต่ไม่สามารถไปสมัครงานตรงนั้นได้ทันนะคะก็เป็นการว่างงานชั่วคราวค่ะส่วนประเภทที่2นะคะเป็นการว่างงานตามฤดูกาลค่ะก็เป็นช่วงระยะเวลา

ตามฤดูกาลค่ะอย่างเช่นช่วงก่อสร้างนะคะช่วงที่หน้าฝนนะคะการทำงานก่อสร้างก็อาจจะหยุดไปนะคะไม่ได้ทำเกิดการว่างงานแรงงานขึ้นนะคะที่ทำงานการก่อสร้างนะคะหรือฤดูฝนนะคะที่ทำนาแรงงานบางคนก็โยกย้ายตัวเองไม่ทำงานนะคะออกไปทำนาเป็นต้นนะคะก็เป็นการว่างงานตามฤดูกาลค่ะการว่างงานที่เกิดจากโครงสร้างนะคะก็เป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกษตรกรรมไปเป็นโครงสร้างอุตสาหกรรมค่ะก็ทำให้มีแรงงานบางส่วนนะคะว่างงานขึ้นนะคะหรือเป็นการว่างงานที่เกิดจากวัฏจักรธุรกิจค่ะในประเภทที่4ก็เป็นการว่างงานในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยนะคะหรือเศรษฐกิจตกต่ำค่ะประเภทที่5นะคะเป็นการว่างงานที่เกิดจากการกำหนดค่าแรงที่สูงไปค่ะอย่างเช่นภาครัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะหรือว่ากรรมกรเรียกร้องค่าจ้างแรงงานนะคะซึ่งนายจ้างเนี่ยไม่สามารถขึ้นค่าแรงได้ตามที่ภาครัฐกำหนดนะคะหรือและกรรมกรเรียกร้องค่าแรงที่สูงขึ้นนายจ้างก็ลดการจ้างงานลงทำให้แรงงานเกิดการว่างงานขึ้นค่ะผลกระทบของการว่างงานนะคะการว่างงานเป็นผลต่อเนื่องจากการที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะส่งผลให้การลงทุนและการผลิตลดลงค่ะการจ้างงานก็ลดลงค่ะก็เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหาการว่างงานและทำให้เกิดผลกระทบต่างๆนะคะผลกระทบของการว่างงานนะคะ1ก็คือรายได้ประชาชาติหรือผลผลิตรวมของประเทศลดลงค่ะ2การลงทุนและการออมลดลงค่ะ3ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้มีเพิ่มขึ้นค่ะ4การใช้ปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรการผลิตทางด้านแรงงานไม่เต็มที่ค่ะ5รายได้ของรัฐบาลและฐานะการคลังไม่มั่นคงค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานในระยะสั้นนะคะเราก็ใช้นโยบายการเงินกับนโยบายการคลังนะคะโดยใช้ทั้งนโยบายการเงินแบบขยายตัวและนโยบายการคลังแบบขยายตัวค่ะนโยบายการเงินแบบขยายตัวนะคะเมื่อเกิดการว่างงานธนาคารกลางก็จะช่วยกระตุ้นโดยใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวโดยเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะหรือจะเพิ่มอุปทานของเงินนั่นเองนะคะก็ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลงนะคะเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงการลงทุนก็เพิ่มขึ้นนะคะส่งผลให้การจ้างงานมากขึ้นอัตราการว่างงานก็ลดลงค่ะซึ่งเครื่องมือของนโยบายการเงินแบบขยายตัวนะคะก็จะเหมือนกับการแก้ปัญหาของเงินฝืดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะจำหรือเข้าใจแนวทางในการแก้ปัญหาเงินการว่างงานเนี่ยนะคะก็จำของแนวทางการแก้ปัญหาเงินฝืดได้เช่นกันค่ะเครื่องมือของนโยบายการเงินแบบขยายตัวนะคะก็คือการซื้อพันธบัตรโดยธนาคารกลางนะคะลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายนะคะลดอัตรารับช่วงซื้อลดปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยตรงหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะส่วนนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะคะก็เครื่องมือเหมือนกับเงินฝืดเลยค่ะในการแก้ปัญหาเงินฝืดนะคะก็คือมาตรการเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐก็คือเพิ่มตัว G แล้วก็ไปลดภาษีนะคะลดตัว T นะคะแล้วก็ดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลค่ะมาตรการเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐอื่นๆนะคะก็จะเพิ่มรายจ่ายในโครงการที่ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะมีการตั้งกองทุนนะคะสนับสนุนผู้ว่างงานให้กู้ยืมไปลงทุนเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐประเภทเงินโอนหรือเพิ่มรายจ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพนะคะเพิ่มรายจ่ายในการส่งเสริมการส่งออกสินค้านะคะให้มีการส่งออกมากขึ้นเพิ่มรายจ่ายในการอุดหนุนช่วยเหลือให้แรงงานที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศรวมถึงเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐด้านต่างๆให้ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะส่วนมาตรการลดการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนะคะก็ลดการจัดเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดารายได้นิติบุคคลนะคะลดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการจัดเก็บภาษีด้านต่างๆค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานในระยะยาวนะคะก็1นะคะก็คือการวางแผนพัฒนาฝึกอบรมกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานค่ะ2นะคะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาในสาขาที่ต้องการกับตลาดแรงงานในอนาคตนะคะ3การส่งเสริมและกระตุ้นให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศมากขึ้นนะคะ4การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญเท่าเทียมกันค่ะทีนี้เราจะมาดูหลังจากที่เรารู้จักเงินเฟ้อเงินฝืดการว่างงานแล้วเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่าง

่างเงินเฟ้อกับการว่างงานนะคะความสัมพันธ์ของเงินเฟ้อกับการว่างงานในระยะสั้นจะมีความสัมพันธ์เป็นไปตามเส้นโค้งฟิลิปค่ะเราเรียกเส้นโค้งฟิลิปก็ตามชื่อนักเศรษฐศาสตร์ที่ค้นพบนะคะหรือที่คิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมานะคะเรามารู้จักความหมายของเส้นโค้งฟิลิปกันค่ะเป็นเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานนะคะซึ่งมีความผกผันต่อกันผกผันก็คือมีความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกันค่ะตรงข้ามกันยังไงคะก็คือเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอัตราการว่างงานจะลดลงนะคะหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงอัตราการว่างงานก็จะสูงขึ้นนะคะจากลักษณะดังกล่าวนะคะเส้นโค้งฟิลิปจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งท่อนลงจากซ้ายไปล่างขวานะคะแกนตั้งก็จะเป็นร้อยละของเงินเฟ้อต่อปีนะคะและแกนนองก็แสดงอัตราร้อยละของอัตราการว่างงานนะคะลำดูกราฟกันนะคะแกนตั้งเป็นอัตราเงินเฟ้อนะคะแกนนองเป็นอัตราการว่างงานนะคะถ้าเราดูที่เส้นโค้งฟิลิปณจุด A นะคะอัตราเงินเฟ้อ3นะคะแต่อัตราการว่างงานนี่8นะคะถ้าอัตราเป็นจุด A นะคะแต่ถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นจาก 3% เป็น 5% นะคะอัตราการว่างงานกับลดลงค่ะนะคะอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอัตราการว่างงานลดลงนะคะจาก8อัตราการว่างงานลดลงจาก8เป็น 6% ค่ะก็เรียกเป็นเส้นโค้งฟิลิปนะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อกับการว่างงานมีความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกันค่ะแนวคิดของเส้นโค้งฟิลิปที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันในระยะสั้นตามที่กล่าวไปแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงอัตราการว่างงานก็จะต่ำแต่ถ้าอัตราเงินเฟ้อต่ำอัตราการว่างงานก็จะสูงนะคะซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์อย่างนั้นในระยะสั้นเท่านั้นนะคะมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะและนักวิชาการหลายท่านนะคะพบว่าไม่จำเป็นที่อัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานจะมีความสัมพันธ์ผกผันเสมอไปนะคะโดยเฉพาะในระยะยาวนะคะความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานก็จะไม่เป็นไปตามเส้นโค้งฟิลิปค่ะหรือที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะมันมีทั้งอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อัตราการว่างงานก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะเส้นโค้งฟิลิปก็สามารถอธิบายได้ในระยะสั้นแค่นั้นเองค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
0: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าว
4: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
0: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
5: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
6: ตัวใหญ
7: ่
0: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชื่อทำเลยนะแต่เขาจะทำอันนี
1: ้ได
2: ้มันไม่สูงขึ้นอ่ะพอเราเทเยอะๆมันก็จะไหลลงมาเพราะว่ามันเล็กๆแข็งแห้งมันก็เลยไม่เกาะตัวกันแล้วมันก็โปรยลงมา
3: เราใส่น้ำลงไหม
2: อ๋อโอเคเลยมันจะได้แข็งมันก็เลยจะได้เกาะตัวกัน
3: ใช่ไปตักน้ำกัน
2: พอดี
3: นะพอดี
2: แข็งอ่ะ

ใช้ทรายเปียกก็ได้ภูเขาสูงสูงแล้ว

0: ใส่สายกันดีกว่า
1: ระวังหกวันให้เอามาใกล้ๆเลย
2: หนึ่งสองสาม
1: ว้าวสายมันสวยอ
2: ่
1: ะ
2: สายใกล้หมดแล้ว
1: ใช่
2: ตัดกันมา
3: เดียวอ่ะ
2: ลองปั้นดูไหม
1: ได้
2: ลองปั้นดู
1: ของเขาว่ายังไม่คั่วเอาเยอะๆหน่อยดีกว่าก้อนใหญ
2: ่ๆนี่เอาเยอะๆเหมือนกัน
1: เขาจะให้หมดเลย
2: ของเราปั้นได้แล
1: ้
2: ว
1: ว่ามันจะเห็นอะไรมั้ย
2: มาเล่นก่อนเลย
1: มาเล่นหนึ่งสองสาม
2: โอ้ยแตก
1: ต่อไปเรานะ
2: โอเคอินดี้ลังเลย
1: หนึ่ง
2: สองสามอินดี้โอ้แตกค่ะ
1: เปิดค่ะทำไมมันแตกอ่ะ
2: มันลงได้แบบว่า
1: แบบพกตึก
2: แตกเลยอ่ะ
1: มันนี่ก็
2: เอาให้ทั่วๆด้วยลองแบบนี้ดูสิ
1: ลองโรยกาว
2: โอ้โหอย่างสวยอ่ะ
1: คุกคุกคุก
2: อุ้ยทำไมมันนิ่มนิ่มปักเปกนิ่มแบบไม่กล้าคุกเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่มันทรายมันเหนียวอ่ะ
2: อิ่ว
1: มันแบบอิ่วมากเลยอ่ะมันติดมือตลอดเลยทรายอ่ะมันติดมือตลอดเลย
2: ปั้นเลยคุกไปเรื่อยๆแล้วก็ออกเองไม่แตกอ่ะ
1: เหรอ
2: เออมันไม่แตก
1: มาเราไปทดสอบอีกรอบดีกว่า
2: หนึ่งสองสาม
1: ทำเลยใช้กาวเลยไหม

0: นะของเราอะ
1: ของเราว่าทรายมันน้อยไป
2: รับรับมีสโนว์แมน
1: เหมือนกันเลยอะ
2: ใช่ลองโทรศัพท์ดูก่อนนะไม่แตก
1: ไม่แตก
2: เราได้หนึ่งตาแล้ว
1: รอฉันก่อน
2: ไม่รอ
1: แล้ว
2: ทรายจะปั้นเป็นอะไรก็ได้เพื่อนๆลองทำดูสิ

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์เครื่องสแกนกระปุกออมสินถ้าเราอยากรู้ว่าเงินที่เราหยอดไว้กี่บาทแล้วก็แค่หยิบเครื่องไปสแกนเครื่องก็จะบอกจำนวนเงินให้เราเลย
2: Hmm.

0: yo.
1: Yo. ยกขึ้นมา
0: เดี๋ยวเราดู
1: แกะออกเลยอึ๊บค่อยๆน้าน้ำ
0: เฮ้ยตัวอะไร
1: ตัวอะไรอ่ะ
0: นี่ไส้เดือน
1: ตัวยาวๆ
0: ใช่
1: เฮ้ยนี่อีกตัวนึง
0: ใช
1: ่ตัวนี้มันนิ่ม
0: ใช่นิ่มๆแหลมๆอ่ะ
1: เต้ไม่ตักตีอ่ะไม่ต้องกลัว
0: สามตัว
1: ต้องจับเบาๆนะอย่ามาเจ็บ
0: เฮ้ยมันนิ่มๆอ่ะ
1: ใช่ดูตรงนี้เลย
0: น่าเห็นชัดเลยอ่ะไอตัวนี้ตัวยาวมากมันไม่มีแต่ไม่มีขนตัวลื่นๆเปียกๆแล้วก็มันๆด้วย
1: ดูได้แค่นี
0: ้จะใส่ให้เต็มเลยตอนแรก
1: เอาให้เต็มช้อนเลย
0: แค่จับแล้วอ่ะ
1: โอ้ยเอาตัวนี้ดีกว่า
0: ตัวยาวที่สุดในโลกเลย
1: เอาเยอะๆเลย
0: ให้มันหมดดิ
1: เยอะเลยเริ่มแล้วเขาหมุนไปข้างล่างอ่ะดูสิมันเลื้อยไปมาไม่หยุดเลย
0: ใช่
1: มันใช้หัวขุด เพราะว่ามันหัวแหลมเอาหัวในการขุด
0: เท้ากระดุกกระดิกตลอด

0: าซี่เดียตอนเรานะ
1: เอ้ย
2: มันเลยเข้าไปในนั้นเลยอ่ะ
0: เฮ้ยมันดิ้นไปแล้วดิ้นไปฝันนู้นแล้ว
1: ไส้เดือน

0: มือนตัวอะไรกันเนี่ย
1: ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด
2: เขาเรียกว่าคนนะเนี่ยเขาเร
0: ีย
2: กว่า
0: ป้า
2: เขาเร
0: ีย
2: กว่า
0: แบบอะไรกูเรื่องของมันดูแล้วว่าเหมือนอะไรไส้เตือนนี่เอง
3: หมด
1: แล้วใช่ไหม
2: ข้าใช้เดินทางจริงทำไงเนี่ย
0: สอบตัวได้ยังติดกันอยู่ตักดินไปด้วย
2: มันลื่นมากๆเลย
0: ลื่นยังกัดน้ำมัน
2: เห็นไหมตัวขาดแล้วเห็นไหม
0: ใส่เลยสปาเก็ตตี้ตั้งใจตั้งใจดูเราไม่ตั้งใจเล่นเลยแล้วตั้งใจเล่น
2: ยืดได้แล้ว
1: ใจเย็บ
0: แล้วตั้งใจเล่นอ่ะ
2: ปล่อย
0: หนึ่งตั้งใจเปล่าเนี่ยว้า
2: เอ๊ะวินวินลายแล้วตัวสุดท้ายขอใช่
1: เยอะกว
2: ่
1: าเยอะกว่าเยอะกว่า
0: ไส้เตือนสปาเกตตี้ทางยาวทางลื่นเหมือนที่ไส้เตือนตัวจริงเลย

0: วิทยาศาสตร์มากๆเลยคือสามารถเป่าลูกโป่งได้โดยไม่ต้องใช้ปากเลยแล้วแค่เอาผงฟูใส่กับน้ำส้มสายชูแล้วเอาลูกโป่งไปปิดปากขวดลูกโป่งก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสนุกมากๆเลยค่ะ
1: Hmm.

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูชอบทดล

0: อยแครง
1: อุ้ยหอยยังไม่ตายเลยอ่ะอุ้ยมันนิ่มๆอ่ะอุ๊ะมันเหมือนมันค่อยๆแลบลิ้นกลับเข้าไปอ่ะ
0: โอ้ยมีน้ำลายพ่นออกมาด้วย
1: มันเหมือนเป็นสีแดงคล้ายๆเลือดอ่ะอ่ะตัวไหนเลือกมาเลยเอาตัวที่แลบลิ้นออกมาด้วยนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปหมดเลยเอาไปหมดเลยตัวนี้นี่
2: เอาตัวนี้แหละ
1: สามอันเหมือนเดิม
2: เอาวันนี้ดีกว่า
1: สามอันเอาสามอันแต่ตั้งดีกว่า
3: หอยแครงมันเป็นแบบเล็กๆมันไม่ใหญ่มาก
1: แต่ว่ามันมีขีดๆนิดนึงหอยแมงภู มันเป็นวงรีแต
3: ่มันไม่ค่อยมีลายอ่ะ
1: สีเขียวผสมดำหอยหวานลักษณะมันเป็นจุดสีน้ำตาลก็มีลายคล้ายๆเสือกยีราฟ
3: หอยลามันจะอันเล็กๆ
1: ลายมันเป็น
3: แบบสามเหลี่ยมเยอะๆแล้วก็มีขีดแทรกๆมาด้วยมันคือหอยเชลลักษณะมันจะเป็นแบบ
1: ขีดสีดำๆน้ำตาลน้ำตาลเปลือกหอยมันแข็งหมดเลยทั้ง5อันน่ะ
2: หอยต้องมีเปลือกแข็งๆเพราะเปลือกเป็นบ้าของมันหรือเปล่า
1: แต่เราว่ามันต้องมีเปลือกแข็งๆเพราะเวลามันอยู่ในน้ำลอยไปลอยมาถ้ากระแทกหินจะได้ไม่เจ็บ
2: หรือว่าเวลามันเจอศัตรูที่จะมากินมันจะได้กินมันไม่ได้เพราะมีเปลือกแข็ง
1: ว้าวแป้งโดจริงด้วยฮะโอ้ยยังสวย
2: กดลายสวยมากเลยอ่ะ
1: โอ้ยสวย
2: ดูนี่จ้ะมันไม่มีลายเลยอ่ะไม่มีรสลาย
1: โอ้ยดูดิใส่ลุง
2: เปลือกหอยทั้งสวยแล้วก็แข็งแรงมากด้วยเจ๋งสุดๆ

0: ศาสตร์พัง
1: เพราะว่าคลื่นมันแรงมากๆเลยนะเพื่อนๆ
2: ใช่
3: ใช่ดูคลื่นดี
1: อ๋อมาถึงงงมาแน่แล้วอ่ะ
2: ตายแล้วเนี่ยอย่างนี้นะ
1: หายไปข้างนอกแล้ว
3: ทำไงดี
2: จะทำยังไงดี
1: พี่ทำให้แข็งแรงดีกว่าโมเน่
3: ไปหานี่เราเจอกัน
1: นี่เจอแล้ว
2: เจอแล้ว
3: มันมีแต่เปลือกแล้วไม่มีตัวของมัน
1: ค่ะเยอะมาก
3: ปูเปลือกใหญ่เก็บเลย
1: ทำกำแพงนะ
2: มันก็ตกเอาหรอก
1: อันนี้ของเราทั้งนั้นเลยนะแล้วทำให้แบบสวยๆเลย
2: บางคน
1: หาอะไรมาปักข้างบนเลยข้างบนอ้าว
3: ตอนขาวยูนิคอร์น
1: อ้าวขาวยูนิคอร์นมา
2: ขาวยูนิคอร์นมาแล้วพัง
3: ปราสาทเปลือกหอยแข็งแรงทนทานเยี่ยมเลย

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์อ่างน้ำมหัศจรรย์แค่เราโยนของเล่นเล็กๆลงไปน้ำในอ่างก็จะทำให้ของนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหนูก็จะได้มีของเล่นใหญ่ๆแล้ว

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบกับหน่วยที่13องค์การและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศค่ะการจัดการโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศเป็นการจัดการการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ธุรกิจการเกษตรบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศกิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงกฎบทบาทและความรับผิดชอบโครงสร้างองค์การยังกำหนดถึงการไหลของข้อมูลการสื่อสารและการบังคับบัญชาระหว่างระดับปฏิบัติการต่างๆภายในองค์การธุรกิจการเกษตรซึ่งมีความสำคัญในการจัดโครงสร้างองค์การดังนี้ 1. ช่วยให้ธุรกิจการเกษตรใช้กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพด้วยการมอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบให้กับพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนช่วยให้ธุรกิจการเกษตรสามารถจัดเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเนื่องจากมีการจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจนและยังช่วยรองรับการขยายกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการเกษตรทั้งจากภายในและภายนอกเนื่องจากสามารถจัดโครงสร้างองค์การให้มีความยืดหยุ่นและยังช่วยให้ธุรกิจการเกษตรสามารถป้องกันความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานโดยระบุทักษะและความเชี่ยวชาญในงานของพนักงานแต่ละส่วนและยังช่วยให้ธุรกิจการเกษตรสามารถเลือกกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่างประเทศที่หลากหลายตามแนวทางการจัดการโครงสร้างองค์การและเป้าหมายของธุรกิจการเกษตรในอนาคตสำหรับองค์ประกอบในการออกแบบโครงสร้างองค์การธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้นก็จะมีองค์ประกอบไปด้วยความเชี่ยวชาญด้านการทำงานการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานแต่ละด้านตามโครงสร้างองค์การจะช่วยให้ธุรกิจการเกษตรใช้ความสามารถของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพนักงานแต่ละรายมีความชัดเจนในงานที่รับผิดชอบสายบังคับบัญชาการกำหนดสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนช่วยให้การดำเนินกิจการให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพการแบ่งแผนกและการแบ่งส่วนเป็นกระบวนการจัดกลุ่มทีมหรือกิจกรรมออกเป็นแผนกหรือหน้าที่โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลลัพธ์เฉพาะที่ต้องทำให้สำเร็จขอบเขตของการควบคุมก็คือขอบเขตของการจัดการจำนวนพนักงานที่ผู้จัดการแต่ละคนขององค์การธุรกิจเกษตรมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการรวมอำนาจและการกระจายอำนาจอยู่ไว้ที่ศูนย์กลางการจัดระเบียบงานการทำให้เป็นทางการนั่นเองคือความเป็นมาตรฐานของงานธุรกิจการเกษตรมีกฎเกณฑ์ขององค์การและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนครอบคลุมถึงกระบวนการทำงานสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศประกอบไปด้วยปัจจัยด้านขนาดของกิจการธุรกิจการเกษตรที่มีธุรกิจขนาดใหญ่โครงสร้างองค์การจะมีความซับซ้อนมากขึ้นจึงพัฒนาโครงสร้างที่เป็นทางการงานมีความเชี่ยวชาญสูงมีกฎและแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดที่เป็นตัวกำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจะมีโครงสร้างองค์การที่ไม่ซับซ้อนเรียบง่ายมีความยืดหยุ่นปัจจัยวงจรชีวิตของกิจการคือการพิจารณาการดำเนินการว่าอยู่ในวงจรชีวิตของกิจการในช่วงใดซึ่งแต่ละช่วงจะมีลักษณะเฉพาะที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์การของธุรกิจเกษตรและสาขาในต่างประเทศแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอยู่ในช่วงวงจรการเริ่มกิจการอาจจะใช้การรับคำสั่งจากส่วนกลางนั่นเองกลยุทธ์วิธีที่ธุรกิจการ

ษตรหรือบริษัทแม่จะวางตำแหน่งตัวเองในตลาดต่างประเทศในแง่ของผลิตภัณฑ์สภาวะแวดล้อมประกอบไปด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกฎหมายการเมืองและเทคโนโลยีปัจจัยตัวที่5คือเทคโนโลยีก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยทั่วไปจะส่งผลให้ธุรกิจที่เป็นบริษัทแม่และสาขาธุรกิจในต่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุนการลงทุนการออกแบบโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบันและรองรับการขยายงานในอนาคตควรนำปัจจัยทั้ง5ด้านมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาประเภทของการจัดโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศมีด้วยกัน7ประเภท1โครงสร้างองค์การแบบแบ่งหน่วยงานตามหน้าที่เป็นการจัดโครงสร้างองค์การขั้นพื้นฐานประกอบด้วยหน่วยงานกลไกการประสานงานและการควบคุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยการแบ่งหน่วยงานตามหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานให้แก่ธุรกิจการเกษตร2การจัดโครงสร้างองค์การแบบแผนกส่งออกเป็นจุดเริ่มต้นในการนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศโดยเฉพาะในโครงสร้างขององค์การหลักของธุรกิจการเกษตร 3. โครงสร้างองค์การแบบฝ่ายต่างประเทศธุรกิจการเกษตรมีความเป็นสากลมากขึ้นในด้านการขายในตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจทำการพัฒนาแผนกส่งออกขึ้นเป็นฝ่ายต่างประเทศซึ่งมีความแตกต่างจากแผนกส่งออกโดยมีขนาดใหญ่กว่าและมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า 4. โครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ช่วยให้ธุรกิจการเกษตรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไปตามเขตภูมิภาคของโลกสาขาธุรกิจในตลาดต่างประเทศระดับเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์จะมีขนาดเล็กกว่าและจะมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงหน้าที่ทั้งหมดอย่างเช่นการตลาดการเงินทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต่ละเขตภูมิภาคของโลก 5. โครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะแบ่งโครงสร้างองค์การออกตามสายผลิตภัณฑ์และตั้งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละสายผลิตภัณฑ์โดยในแต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่ธุรกิจเหมือนกันเช่นการตลาดและการบัญชีกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นหน่วยพื้นฐานของโครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนทั่วโลก 6. โครงสร้างองค์การแบบแมทริกซ์เป็นโครงสร้างองค์การระหว่างประเทศเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามเขตและพื้นที่ภูมิศาสตร์แล้วก็แบ่งตามผลิตภัณฑ์เพื่อประสานส่วนผสมของหน่วยย่อยเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์และหน่วยย่อยตามผลิตภัณฑ์ 7. โครงสร้างองค์การแบบเครือข่ายข้ามชาติเป็นรูปแบบโครงสร้างองค์การระหว่างประเทศที่ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่นำมาประยุกต์กับกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปทั่วโลกเข้าไปในแต่ละประเทศด้วยรูปแบบธุรกิจข้ามชาติหรือเป็นบริษัทย่อยข้ามชาติแนวทางการเลือกโครงสร้างองค์การของธุรกิจระหว่างประเทศให้เหมาะสมสำหรับดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศจะมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศที่ธุรกิจการเกษตรจะนำมาใช้ในการขยายธุรกิจและการดำเนินธุรกิจต่อไปในการจัดการองค์การธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อการจัดการงานและการดำเนินธุรกิจของสาขาในตลาดต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดธุรกิจการเกษตรและองค์กรธุรกิจทั่วไปมักจะใช้หลักการในการจัดโครงสร้างองค์การให้ความสัมพันธ์กับการควบคุมในการดำเนินงานนะคะโดยใช้หลักการ2แบบด้วยกันนะคะในรูปแบบแรกก็คือการจัดการโครงสร้างองค์การแบบรวมอำนาจเป็นการจัดโครงสร้างองค์การที่รวมอำนาจการตัดสินใจไว้ที่ผู้จัดการระดับสูงของบริษัทแม่โดยผู้จัดการสาขาธุรกิจในต่างประเทศจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่เป็นเพียงการรับนโยบายจากบริษัทแม่มาดำเนินการเท่านั้นซึ่งมีจุดเด่นก็คือ 1. การมีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน 2. การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปที่วิสัยทัศน์ของกิจการที่กำหนดไว้ 3. การเปลี่ยนต้นเปลี่ยนต้นทุนก็คือการใช้ทรัพยากรหลักจากส่วนกลางร่วมกันแล้วก็มาฐานเดียวกันทั้งกิจการ4การตัดสินใจที่รวดเร็วและ5การปรับปรุงคุณภาพงานมีการกำหนดมาตรฐานและการกำกับดูแลเข้ม

ข้นสำหรับจุดด้อย 1. ความล่าช้าในการสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการตัดสินใจที่สำคัญจะมาจากส่วนกลาง 2. การขาดการพัฒนานวัตกรรมและ 3. การขาดแรงจูงใจของพนักงานผู้จัดการสาขาและพนักงานจะขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานสำหรับรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การแบบกระจายอำนาจเป็นการจัดโครงสร้างองค์การที่มอบอำนาจให้ผู้จัดการสาขาธุรกิจในต่างประเทศมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกำหนดนโยบายต่างๆหรือมีอิสระในการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายของสาขาที่รับผิดชอบการมอบอำนาจให้ผู้จัดการสาขามีอิสระในการตัดสินใจก็เพื่อให้กิจการสาขาในต่างประเทศสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้นซึ่งมีจุดเด่นก็คือ 1. การตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์ 2. การส่งเสริมความคิดที่เป็นนวัตกรรม 3. การส่งเสริมความยืดหยุ่นและการปรับตัว 4. การเพิ่มความรับผิดชอบซึ่งผู้จัดการสาขาแต่ละแห่งจะมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผลลัพธ์ของการดำเนินงานของสาขานั้นๆ 5. การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้นเพราะการจัดสรรทรัพยากรจัดสรรให้ตามความต้องการและความจำเป็นของสาขาในนั้นๆและ 6. การลดขั้นตอนในการอนุมัติและการตัดสินใจสำหรับจุดด้อย 1. ความท้าทายในการประสานงานการบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ของตนเองซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งหรืออาจจะเป็นคู่แข่งกันในแต่ละสาขา 2. ความไม่สอดคล้องกันในเรื่องของนโยบายและแนวปฏิบัติและการขาดมาตรฐาน 3. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการจัดการที่มีความซับซ้อนกันและ 4. การสูญเสียอำนาจควบคุมหรือขาดความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจหลักการจัดการโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศช่วยผู้จัดการระดับสูงของธุรกิจการเกษตรสามารถตัดสินใจเลือกการจัดการโครงสร้างธุรกิจสำหรับการดำเนินงานในต่างประเทศให้ได้รับผลตอบแทนด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขาการดำเนินการขึ้นอยู่กับสำนักงานใหญ่โดยสาขาจะอยู่ภายใต้การจัดการของสำนักงานใหญ่จึงไม่มีอำนาจเพื่อดำเนินการและก็ในนามของตนเองความเป็นอิสระจากกิจการภายนอกการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดต่างประเทศความคล้ายคลึงกันของกิจกรรมกิจกรรมของสาขาและสำนักงานใหญ่จะต้องเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันชื่อทางการค้าสาขาต้องใช้ชื่อทางการค้าเดียวกับสำนักงานใหญ่สำหรับรูปแบบในการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขามีด้วยกัน2รูปแบบ1การควบคุมแบบรวมอำนาจเป็นการควบคุมการดำเนินกิจการของสาขาแบบเบ็ดเสร็จโดยควบคุมมาจากสำนักงานใหญ่รวมทั้งตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานในกิจกรรมหลักอย่างเช่นแผนการตลาดการกำหนดราคาสินค้า2การควบคุมแบบกระจายอำนาจเป็นการควบคุมการดำเนินการที่สำนักงานใหญ่ได้โอนหรือกระจายอำนาจในการจัดการหรือการตัดสินใจให้สาขาในการดำเนินงานอย่างอิสระแต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานใหญ่การควบคุมแบบกระจายอำนาจเหมาะสำหรับสาขาที่มีโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่มีความหลากหลายของงานและก็หน้าที่อย่างเช่นงานด้านการตลาดงานบัญชีการเงินงานด้านทรัพยากรมนุษย์และก็เหมาะสำหรับสาขาที่ประกอบกิจการในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วนโยบายการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาหมายถึงแนวทางที่สำนักงานใหญ่ใช้เพื่อแน่ใจว่าสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของสาขาให้บรรลุเป้าหมายการควบคุมจะเกี่ยวข้องกับการสร้างกฎขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานและสาขาสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยสำนักงานกำหนดทิศทางการดำเนินการของสาขาซึ่งส่งผลต่อการผลิตโดยรวมของธุรกิจความสำคัญของนโยบายการควบคุมระหว่างสำนักงานและสาขา 1. ช่วยให้สาขาและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งส่วนสำนักงานใหญ่และก็สาขา 3. ช่วยให้สำนักงานใหญ่สามารถป้องกันสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะกระทบกับสาขาสำหรับประเภทของการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา 1. การควบคุมผลลัพธ์คือการควบคุมสาขา

โดยเน้นไปที่สิ่งต่างๆที่สามารถวัดได้โดยตรงอย่างเช่นจำนวนยอดขายจำนวนลูกค้าการควบคุมพฤติกรรมเป็นการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโดยตรงของการตัดสินใจของผู้จัดการสาขาและพนักงานในการปฏิบัติงานการควบคุมแบบครอบครัวหรือการควบคุมแบบกลุ่มเป็นการควบคุมจากภายในกิจการโดยมีมาตรฐานที่ใช้กำหนดพฤติกรรมของพนักงานในสาขาการควบคุมระหว่างการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่สำนักงานใหญ่ใช้ติดตามและปรับเปลี่ยนกิจกรรมและกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ของสาขา 5. การควบคุมด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินถ้าเป็นด้านการเงินจะเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านต้นทุนรายได้ค่าใช้จ่ายของสาขาที่เกี่ยวกับสินทรัพย์การขายหรือกำไรในการทำความสามารถในการทำกำไรส่วนที่ไม่ใช่ด้านการเงินอาทิความภักดีของลูกค้าความพึงพอใจของพนักงานโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาลูกค้าและก็พนักงานลักษณะของนโยบายการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาการมุ่งเน้นไปที่จุดวิกฤตมีการใช้การควบคุมในกรณีที่สาขามีผลการดำเนินงานที่ล้มเหลวหรือคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายมากการบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวกันหรือกลมกลืนกันการยอมรับจากพนักงานผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบรูปแบบหรือกระบวนการหรือระบบเพื่อให้พนักงานเกิดการยอมรับความครอบคลุมพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์เชื่อถือได้ถูกต้องมาประกอบการพิจารณาความเข้าใจให้มีความชัดเจนและทำความเข้าใจได้ง่ายแก่ผู้ที่นำไปปฏิบัติหรือควบคุมการที่สำนักงานใหญ่จะควบคุมสาขาให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้ธุรกิจจำเป็นต้องเลือกรูปแบบและนโยบายการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจและทรัพยากรที่สำนักงานใหญ่และสาขามีอยู่แรงงานข้ามวัฒนธรรมไปดูความหมายของแรงงานข้ามวัฒนธรรมนะคะก็หมายถึงบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการที่ธุรกิจการเกษตรได้คัดเลือกจากประเทศที่ผู้จากประเทศหรือภูมิภาคที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสาขาหรือสำนักงานซึ่งบุคลากรเหล่านั้นมีการดำเนินชีวิตและทำงานตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือประเทศนั้นๆซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานใหญ่เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จในประเทศนั้นๆตามเป้าหมายจำเป็นที่ต้องหล่อหลอมวัฒนธรรมที่แตกต่างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันความสำคัญของแรงงานข้ามวัฒนธรรมในด้านของทักษะข้ามวัฒนธรรมทักษะข้ามวัฒนธรรมก็คือจะช่วยให้พนักงานเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้ร่วมงานอื่นมากขึ้นพิจารณามุมมองที่แตกต่างกันได้ช่วยเพิ่มความเปิดกว้างและความยืดหยุ่นในฐานที่ทำงานซึ่งส่งผลดีกับธุรกิจในด้านการทลายอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอคติหรือทัศนคติเหมารวมที่ขัดขวางการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพนักงานด้วยกันสร้างความไว้วางใจการยอมรับวิธีคิดที่แตกต่างจะสร้างความเข้าใจร่วมกันและก็ปรับปรุงความไว้วางใจเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือเพิ่มแรงจูงใจช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองของพนักงานและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปรับปรุงนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการมองสิ่งต่างๆจากมุมมองที่แตกต่างและการลงทุนในการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นจากภูมิหลังที่มีความหลากหลายจะช่วยให้เพิ่มนวัตกรรมโดยการเผชิญกับความท้าทายจากมุมมองต่างๆความสำคัญด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมจะเป็นบทบาทในการเพิ่มผลผลิตซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสาขาหรือสำนักงานเจริญเติบโตและก็เพิ่มผลผลิตหรือผลกำไรซึ่งส่งผลดีกับธุรกิจในด้านของการสื่อสารและความไว้วางใจความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมที่ดีจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างพนักงานจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันส่งผลให้มีความไว้วางใจที่มากขึ้นสร้างความรู้สึกของการเป็นทีมเดียวกันและช่วยเพิ่มการทำงานร่วมกันการเพิ่มผลผลิตและผลกำไรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสร้างความไว้วางใจทำให้การปรับปรุงและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นสิ่งจูงใจความเข้าใจในแรงจูงใจที่แตกต่างกันของพนักงานด้วยการให้ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมที่ดีจะสร้างสภาวะแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยกความคิดสร้างสรรค์มุมมองทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทำให้มีทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากขึ้น
ทรัพยา

รมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากบุคคลที่มีความสามารถได้มากที่สุดความต้องการของท้องถิ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของภูมิภาคนั้นๆและสร้างความเข้าใจที่ดีมากขึ้นโอกาสเติบโตที่ดีเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศสำหรับผลกระทบของแรงงานข้ามวัฒนธรรมประกอบไปด้วยผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบผลกระทบทางบวกได้แก่การว่าจ้างแรงงานตามกฎหมายในแต่ละประเทศจะกำหนดให้ธุรกิจจากต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆจะต้องมีการว่าจ้างแรงงานในประเทศตามอัตราที่กำหนดลดต้นทุนในการจัดทรัพยากรมนุษย์ก็คือการจ้างแรงงานท้องถิ่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นทำให้สังคมรอบข้างแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายให้การยอมรับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆให้มีเสถียรภาพลดการว่างงานสำหรับผลกระทบเชิงลบได้แก่สร้างอำนาจต่อรองของแรงงานแรงงานท้องถิ่นสามารถที่จะรวมตัวกันได้ง่ายในการต่อรองหรือว่าประท้วงหยุดงานเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาและฝึกอบรมในกรณีที่แรงงานท้องถิ่นอาจจะมีทักษะหรือความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีความจำเป็นจะต้องจ้างแรงงานข้ามวัฒนธรรมหรือแรงงานท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายในการว่าจ้างแรงงานในแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสามารถต้องใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมแก้ไขผลกระทบเชิงลบที่มีต่อธุรกิจสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศการว่าจ้างแรงงานข้ามวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันกับวัฒนธรรมองค์การของธุรกิจการเกษตรที่เข้ามาเป็นพนักงานปฏิบัติงานในธุรกิจสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศจึงต้องมีการจัดการหรือว่าสร้างแรงจูงใจที่ดีเพื่อให้สามารถรักษาแรงงานข้ามวัฒนธรรมเหล่านั้นให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปซึ่งจะมีองค์ประกอบสำคัญในการจัดการข้ามวัฒนธรรมที่ประสบผลสำเร็จดังนี้ค่ะ 1. การรับรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นค่านิยมความเชื่อหรือพฤติกรรม 2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยทางวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการถ่ายทอดหรือการรับรู้ข้อความ3ส่งเสริมการไม่แบ่งแยกคือการช่วยปลูกฝังความสามัคคีและเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน4การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการกลยุทธ์และก็รูปแบบของการจัดการธุรกิจควรปรับเปลี่ยนได้และก็ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม5การฝึกอบรมและการเติบโตการฝึกอบรมและความคิดเริ่มในการพัฒนาเป็นประจำทำให้ได้รับความรู้ความสามารถที่จำเป็นแก่พนักงานในทุกระดับเพื่อการเติบโตในอาชีพการจูงใจในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศการจูงใจจะเป็นแรงกระตุ้นที่ธุรกิจการเกษตรใช้กระตุ้นหรือโน้มน้าวพนักงานให้เกิดความสนใจและแสดงพฤติกรรมที่มีศักยภาพในการผลักดันธุรกิจการเกษตรไปสู่เป้าหมายของการเงินงานซึ่งแรงจูงใจก็จะมีแรงใจทั้งจากภายในและแรงใจจากภายนอกแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยภายในที่กระตุ้นพฤติกรรมของพนักงานให้ได้รับความพึงพอใจส่วนตัวโดยไม่ต้องรองรับรางวัลจากภายนอกได้แก่ความรู้สึกของความสำเร็จหรือความรู้สึกพึงพอใจหรือว่าเติมเต็มความเพลิดเพลินพนักงานจะเพลิดเพลินกับงานพนักงานขายอาจจะสนุกกับการพูดคุยกับผู้คนใหม่ความหลงไหลพนักงานจะชอบแสวงหาความท้าทายใหม่ๆความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในงานของตนแล้วก็ชี้แนะแก่เพื่อนๆพนักงานด้วยกันความรู้สึกของวัตถุประสงค์คือการได้รับแรงบันดาลใจเพราะงานของตนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่าความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองคือการได้ทำงานในกับบริษัทที่มีชื่อเสียงพนักงานรายนั้นอาจจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานภูมิใจในบทบาทพนักงานจะรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่สามารถแนะนำลูกค้าให้สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าความรู้สึกของอิสระภาพคือความอิสระในการทำบางสิ่งบางอย่างเองสำหรับการจูงใจภายนอกเป็นปรากฏการณ์

พนักงานกระทำในรูปแบบเฉพาะอันเป็นผลมาจากสิ่งจูงใจภายนอกเป็นได้ทั้งที่จับต้องได้และก็จับต้องไม่ได้ทางธรรมชาติได้แก่ค่าตอบแทนการผลิตงานคุณภาพสูงเพื่อเป็นพิเศษเมื่อได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามผลเรื่องความก้าวหน้าหรือเรื่องการได้เลื่อนตำแหน่งการได้รับบทบาทที่แตกต่างคำสรรเสริญก็คือคำชมเชยเป็นการเสริมพลังเชิงบวกรางวัลอย่างเช่นโบนัสวันหยุดพิเศษหรือบัตรของขวัญการมองเห็นการที่เจ้านายยกย่องผลงานของแต่ละบุคคลในการประชุมพนักงานหรือว่าเสนอชื่อให้พนักงานเป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือนการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งสมาชิกในทีมบางคนอาจจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานคุณภาพสูงและปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบรับเชิงลบจากเพื่อนร่วมงานหรือจากหัวหน้างานการเคารพซึ่งกันและกันหากหัวหน้างานร้องขอให้สมาชิกในทีมทุกคนส่งคำขอจัดสรรงบประมาณภายในกรอบเวลาที่กำหนดการจงใจในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นเพราะการจงใจสามารถรักษาพนักงานให้คงทำงานอยู่กับสาขาหรือสำนักงานแต่ยังช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจหรือสำนักงานให้เติบโตอีกด้วย

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
12: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
13: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่15นะคะ News Reading หรือว่าการอ่านข่าวนะคะของโมดูลนี้นะคะก็มีไว้ในวิชา Prose นะคะ Reading English Prose การอ่านรอยัลภาษาอังกฤษนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักนะคะโครงสร้างของข่าวและภาษาในข่าวนะคะแล้วนำสิ่งเหล่านี้นะคะความรู้ทั้งสองอย่างนี้เนี่ยไปในการอ่านข่าวให้เกิดความเข้าใจอย่างเดียวไม่พอนะคะต้อง analyze how news stories and issues in news are presented นะคะหมายถึงว่าเข้าใจแล้วนำไปวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เราอ่านในแต่ละวันนะคะข่าวต่างๆนั้นเรื่องราวต่างๆนั้นประเด็นทางสังคมนั้นนะคะสื่อนำเสนออย่างไรนะคะเราต้องรู้เท่าทันนะคะครูจะเริ่มจากการที่อธิบายก่อนนะคะว่า news นะคะหรือว่าข่าวในฐานะที่เป็นร้อยแก้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีรูปแบบเฉพาะอย่างไรนะคะเกี่ยวข้องกับภาษาอย่างไรนะคะจากนั้นเราไปดูเรื่องของการใช้ narratives นะคะหรือว่าเรื่องเล่าการเล่าเรื่องเนี่ยนะคะในประกอบในข่าวนะคะแล้วก็จะนำมาสู่เรื่องว่า controversial issues นะคะหรือประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมเนี่ยนะคะนำเสนออย่างไรในข่าวค่ะNews as prose นะคะหรือว่าข่าวในฐานะที่เป็นรอยแก้วประเภทหนึ่งนะคะเป็นรอยแก้วประเภทที่นำมาจากเรื่องจริงความเป็นจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้มีฉันทลักษณ์หรือว่ามีรูปแบบทางเสียงมีกลวิธีการนำเสนอที่ให้เกิดความสวยงามนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณค่าจะอยู่ที่เป็นเรื่องของ non-fiction นะคะไม่ใช่เรื่องแต่งแต่เป็นคุณค่าจากความเป็นจริงนะคะเป็นการเสนอความเป็นจริงนะเป็นสิ่งที่เราในฐานะผู้อ่านร้อยแก้วนะคะพึงจะต้องรู้จักและให้คุณค่าที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่นำเสนอต่อสังคมนะคะครูขอยกนะคะquotation เล็กน้อยนะคะมาจากหนังสือเรื่องนะคะlanguage and news นะคะของ Rears นะคะ Danuta Rears นะคะ news นะคะมาจากคำละตินนะคะก็คือ nova นะคะสิ่งใหม่ๆนะคะ the news ในความหมายของปัจจุบันเนี่ยนะคะเติม s ด้วยเนี่ยนะคะก็คือข้อมูลข่าวสารเป็นข้อมูลข่าวสารแต่เป็นข่าวสารประเภทไหนล่ะสิ่งที่มีผลกระทบต่อคนมากมายเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่กระทบกับเราคนเดียวนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นข่าวจะเป็น happening เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อคนหมู่มากอันนั้นจะเรียกว่า news นะคะทำให้เกิดนะคะคอนเซปต์ที่เรียกว่า newsworthiness หรือทำไมต้องเป็นข่าวแล้วคุณค่าอยู่ที่ไหนทำไมเป็นสิ่งที่เรียกว่า newsworthy หรือควรค่าแก่การทำข่าวจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้เลยค่ะ impact นะคะว่า1 impact มีผลกระทบต่อวงกว้างขนาดไหนซึ่งผลกระทบนี้อาจจะเป็นผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมก็ได้นะคะต่อคนก็ได้ในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเหมือนกับโมดูลที่แล้วคือเป็นมี global impact จึงจะเรียกว่าเป็น global issues นะคะต่อมาค่ะ proximity ความใกล้ความไกลตัวนะคะข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสดสดร้อนร้อนย่อมมีคุณค่ากับคนไทยมากกว่าเรือล่มที่แอตแลนติกนะคะTimeliness นะคะความใหม่สดของข่าวค่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะทำให้ข่าวนั้นมีคุณค่ามากน้อยขนาดไหนนะคะ Prominence ยิ่งคนดังยิ่งชอบนะคะยิ่งคนดังยิ่งชอบหรือยิ่งเป็นประเด็นร้อนยิ่งชอบนะคะ Those who are in the public eye of course attract more attentionconflict หรือความขัดแย้งนะคะจะขัดแย้งกันในหนึ่งครอบครัวขัดแย้งระดับประเทศขัดแย้งระดับโลกแน่นอนย่อมทำ

ำให้เกิดความสนใจในวงที่ต่างกันนะคะ Human interest ใครเป็นคนเสพข่าวก็คงจะมี species เดียวนะคะคือ humans นะคะดังนั้นเรื่องที่เป็นความสนใจของมนุษย์นะคะก็มักจะนะคะเป็นประเด็นที่นำเป็นข่าวได้อย่างดีเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วความแปลกนะคะไม่ว่าจะเป็นความใหม่ความแปลกความประหลาดความพิลึกนะคะ oddity หรือ bizarreness เนี่ยนะคะบางคนก็จะชอบนะคะอย่างข่าวตอนเช้าๆนะคะรายการเล่าข่าวตอนเช้าๆก็มักจะมีองค์ประกอบนี้เพื่อดึงดูดให้สังคมสนใจนะคะข่าวที่จะต้องอยู่ในหน้าหนึ่งเป็น headlines นะคะมักจะมีองค์ประกอบแบบนี้ครบนะคะข่าวที่ได้รับความสนใจแตกต่างกันไปหรือมีองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันไปก็จะเป็นประเด็นรองๆลงมาค่ะนะคะสิ่งเหล่านี้เรียกว่า newsworthiness นะคะรูปแบบการเขียนนะคะในศาสตร์ที่สนใจเกี่ยวกับข่าวโดยเฉพาะเนี่ยสามารถอ่านได้นะคะโดยใช้คำค้นว่า journalism นะคะ journalism หรือว่า news writing นะคะเป็นวิธีการมีวิธีการเขียนโดยเฉพาะเลยนะคะจะเรียบเรียงจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายคือให้ผู้อ่านนะคะได้รับทราบข้อมูลต่างๆอย่างกระชับฉับไวนะคะแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า A B C of news writing คือเป็นเรื่องพื้นฐานของการเขียนข่าวเลยพร้อมกับตัวอักษร A B C นั่นก็คือ accuracy รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะคะ accuracy ความถูกต้องนะคะ brevity กระชับ and clarity แล้วก็ชัดเจนนะคะแม้ว่านะคะข้อจำกัดของข่าวจะไม่ได้อยู่แค่ในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์แล้วนะคะเป็นข้อเท็จจริงค่ะว่าอ่านคนอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษน้อยลงในหน้าสื่อพื้นที่ก็ยังมีจำกัดนะคะดังนั้นคอนเซ็ปต์นะคะหรือว่าแนวคิดที่อยู่ในการเขียนหนังสือพิมพ์นะคะตั้งแต่รุ่นที่ก่อตั้งสาขาวิชา journalism มาเนี่ยก็ยังจะใช้ได้อยู่นะคะแม้ว่าพื้นที่สื่อนั้นอาจจะให้มากให้น้อยหรือมีคลิกนะคะที่เราสามารถเรียบเรียงหรือเก็บ archive นะคะเรื่องเก่าๆมาร้อยเรียงเป็น digital footprint ได้เนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้ ABC of New Rising ก็ยังคงอยู่นะคะนะคะ newsnew stories are usually written in two main structures. The first one, inverted pyramid, นะคะ new structure หรือว่าโครงสร้างข่าวนั้นนะคะเขียนในสองแบบนะคะแบบแรกเลยคือ pyramid คว่ำนะคะก็จะนำเอาขึ้นวรรคนำขึ้นมาก่อนหรือว่า the lead นะคะซึ่งครูจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดนะคะว่า lead คืออะไรเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะรู้จักว่า lead คือวรรคนำนะจะมีสิ่งที่เรียกว่า what when where why how เป็นใจความสำคัญทั้งหมดอยู่ในประโยคแรกประโยคนั้นนะคะซึ่งเป็นการเขียนที่ต้องฝึกพอสมควรนะคะจากนั้นในย่อหน้าต่อๆไปเรียกเป็นบอดี้นะคะก็จะเจาะทีละประเด็นลงมานะคะจนไปถึงจบซึ่งเป็นประเด็นใหม่หรือว่าประเด็นทิ้งท้ายนะคะหรือการสรุปนะคะหรือว่าเป็น extra information แต่จะเก็บไว้นิดเดียวค่ะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มากนะคะถ้าเป็นข่าวดิจิตอลนะคะบอดตรงบอดี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดให้เราคลิกเข้าไปได้ดูเพิ่มค่ะแต่ยังคงใช้ลักษณะนี้นะคะพีระมิดความนะคะThe second structure in which news stories are written is the hourglass หรือนาฬิกาสายนั่นเองนะคะก็จะขึ้นด้วยวรรคนำแล้วค่ะแต่จะลักษณะว่ามีเรื่องที่กระจายแตกประเด็นออกนะคะเป็นการใช้narratives นะคะเรื่องเล่าประกอบนะคะซึ่งองค์ประกอบของ narratives เนี่ยเราก็จะสามารถนำความรู้ที่เราอ่าน fiction นะคะอ่านเรื่องสั้นเนี่ยมาใช้ได้นะคะมีตัวละครได้บ้างเซตติ้งนะคะฉากนั้นฉากที่นี่ก็คืออาจจะเป็นครามซีนนะคะจะเป็นสถานที่เกิดอาชญากรรมเป็นเหตุตรงนั้นนะคะเหตุสลดเกิดตรงนั้นก็จะสามารถใช้ได้หมดมีผลกระทบต่อใครยังไงบ้างนะคะมีคอนฟลิกต์อะไรมี rising action exposition อย่างไรนะคะในข่าวนี้นะคะ African ivory whole seized แล้วก็มีเนื้อข่าวตรงมานะคะอันนี้ครูเอามาจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะกล่าวคือเป็นข่าวเก่านะคะไม่ใหม่เลยนะคะประมาณ10ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามในปี2024ก็ยังมีข่าวลักษณะนี้อยู่แต่อาจจะเปลี่ยนจาก ivory นะคะที่บอกว่างาช้างเนี่ยเปลี่ยนเป็น pangolin scales นะคะเป็นเกล็ดตัวนิ่มหรือตัวลิ่นนะคะเปลี่ยนเป็น wildlife ประเภทต่างๆสัตว์ป่าต่างๆนะคะศุลกากรก็ยังยึด seized นะคะได้เสมอเลยนะคะก้อนนี้เราเรียกส่วนนี้ว่า headline นะคะหรือว่าหัวข้อข่าวต่อมานะคะ
ใครเป็นคนเขียนข่าวนี้นะคะสำนักข่าวอะไรนิวมีเดียเอาท์เล็ตอะไรหรือถ้าเป็นข่าวดิจิทัลนะคะใครเป็นผู้เขียนบางทีเขาตรงบายไลน์เนี่ยนะคะส่วนที่สองเรียกว่าบายไลน์เนี่ยนะคะเขาจะเขียนไว้เลยว่า updated on คือเป็นข่าวเก่าแต่มีเนื้อข่าวมาใหม่มีการอัปเดตเรื่อยๆนะคะบายไลน์ส่วนนี้ก็ยังเกี่ยวข้องอยู่นะคะแม้ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ดิจิทัลก็ตามนะคะวรรคนำนะคะวรรคนำนี่แหละเป็นใจความสำคัญจะอ่านข่าวให้รู้เรื่องต้องอ่านลีดให้รู้เรื่องนะคะLead captures the whole idea of the news stories. It gives you information about who did what, when, where, why, how. นะคะแล้วใน paragraph ต่อๆไปหรือว่า supporting paragraph หรือ body เนี่ยก็จะแตกออกมาเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะไปจนถึง paragraph ที่เป็นปิดหรือว่า ending นะคะข่าวนี้นะคะข่าวนี้อยู่ในเขียนในโครงสร้างที่เป็นพีระมิดคว่ำนะคะโดยให้รายละเอียดอันดับแรกเลยในอยู่ในวรรคนำว่าใครทำอะไรนะคะศุลกากรยึดivory and pangolin scales ได้นะคะที่สนามบินสมุยนะคะที่สนามบินสมุยสุราษฎร์ธานีนะคะจากนั้นแต่ละพารากราฟก็บอกไปค่ะว่าสิ่งที่ยึดได้มีอะไรบ้างน้ำหนักเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่นะคะใครเกี่ยวข้องมาจากไหนนะคะแล้วท้ายสุดก็ปิดด้วยว่าประเทศไทยก็ยังเป็นศูนย์กลางในเรื่องของ wildlife trafficking นะคะ wildlife smuggling smuggle ก็คือ illegally transport or buy or transact you know things นะคะ smuggle คือลอบนำเข้าค่ะนะคะหวังว่าส่วนนี้จะเป็นความรู้พื้นฐานให้สารในการอ่านค่ะ

่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะจะเป็นเรื่อง language in the news นะคะเมื่อเราทราบเรื่องของ structure ไปแล้วนะคะส่วนต่างๆเป็นยังไงบ้างเราจะมาดูภาษาที่ใช้ในข่าวนะคะ อย่าลืมนะคะว่าการเขียนข่าวนั้นหรือว่า ABCs of news writing ก็จะมีเรื่องของ accuracy รายงานตามความถูกต้องนะคะ brevity ให้สั้นกระชับแล้วก็ต้อง clarity นะคะมีความชัดเจนนะคะแต่ว่านะคะอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะก็อาจจะต่างกันไปบางหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะอาจจะ เน้นไปที่เรื่องของการสื่อข้อเท็จจริงและขายได้ดีนะคะบางหนังสือพิมพ์ก็จะมุ่งไปที่ commercial purposes อย่างเดียวเลยนะคะ some newspapers or news media outlets then focus mainly on commercial values so you know language in the news and tend to be sensational นะคะหรือว่าเป็นลักษณะข่าวที่ใช้ภาษาข่าวเนี่ยเร้าใจนะคะให้คนซื้อเยอะๆหรือคลิกเยอะๆนะคะในส่วนที่เป็นABC of New Writing เนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องของความชัดเจนความถูกต้องนะคะความกระชับสั้นเนี่ยนะคะก็จะ เห็นได้บ่อยนะคะในเรื่องของการใช้ headlines นะคะแล้วก็เรื่องของการที่การใช้วรรคนำที่กระชับแล้วส่วนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะ ค่อยๆดึงนะคะไอเดียลงมาจากตัว lead นะคะหรือว่า distribution of keywords key concepts นะคะ from the headline from the lead นะคะถ่ายและท้ายที่สุดก็จะทำให้เราเห็นว่าเขาเอาเรื่องของ narratives เอาเรื่องเล่านี่นะคะมาประกอบข่าวได้อย่างไรนะคะในการพาดหัวข่าวหรือว่า headline นะคะนักศึกษาที่เคยลงวิชา10111คงได้รับความรู้นี้แล้วมาส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ในชุดวิชา prose ก็จะเป็นการขยายความรวมถึงอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าที่มาที่ไปของตารางเป็นอย่างไรนะคะลักษณะแรกเลยก็คือด้วยความที่เนื้อที่มีจำกัดค่ะ brevity นะคะ brevity ต้องเขียนให้กระชับดังนั้น articles and verb to be are left out นะคะไม่ต้องใส่นะคะอย่างเช่น for dead in hugeAvalanche and Alps จริงๆแล้วมาจากประโยคที่ว่า four were dead หรือ four tourists หรือ four อะไรก็แล้วแต่นะคะ were dead in a huge avalanche in the Alps นะคะเป็นเต็มๆเป็นแบบนี้นี่เราเห็นในหัวข้อข่าวก็ทำให้กระชับขึ้นนะคะแล้วเมื่อใดก็ตามที่เห็น present tense ค่ะนั่นคือความหมายที่เป็น past tense นะคะในมุมมองภาษาศาสตร์การใช้ historical present แบบนี้เนี่ยนะคะคือการใช้ present tense ซึ่งหมายถึง past tense นะคะมีหลายทฤษฎีด้วยกันคำอธิบายจะบอกว่าเป็นเรื่องของให้เกิดความสดใหม่เป็นคล้ายๆกับข่าวร้อนๆมาแล้วข่าวใหม่สดอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะคือสรุปนะคะเราเห็น present tense ในข่าวก็ให้รู้ไว้เลยว่านั่นหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะอย่าง dive ที่เป็นกริยาที่ว่าดำน้ำลงไปเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงว่า treasure hunters นะคะพวกนักล่าสมบัติเนี่ย dove for mammoth bones นะคะเป็นกระดูกสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในแม่น้ำในนิวยอร์กนะคะถ้าเราเห็น to infinitive ในหัวข้อข่าวให้พึงไว้เลยว่าหมายถึงแผนการหมาย

อนาคตอันใกล้หรือแผนการที่น่าจะเกิดนะคะเช่นplane maker Boeing นะคะ to cut 2,000 jobs อย่างเงี้ยนะคะก็หมายถึงว่ายักษ์ใหญ่เลยนะคะในค่ายเครื่องบินเนี่ยนะคะเนื่องจากมีข่าวเช้าข่าวเกี่ยวกับความมักง่ายนะคะของบริษัท Boeing มากมายตามข่าวเนี่ยนะคะ

นี่3ตัวเดียวเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าหมายถึงว่าเป็น passive voice นะคะเช่น soul stalker jailed 40 years นะคะหมายถึงว่าคนที่แบบชอบเป็น stalker หรือว่าตามคนอื่นแล้วมันผิดกฎหมายล้ำเส้นไปอะค่ะนะคะคนนี้ is jailed นะคะคือถูกพิพากษาหรือ has been sentenced to 40 years นะคะสังเกตการใช้คำว่า jailed กับ sentenced to นะคะ sentenced to เช่น sentenced to death ได้รับการพิพากษาให้ประหารชีวิตในกรณีนี้นะคะ has been sentenced to 40 years in jail นะคะหรือว่า 40 years imprisonment นะคะต่อมานะคะถ้าในหัวข้อข่าวนะคะเราเห็นมีคำแบบว่าเรียกร้องความสนใจดึงดูดจังเลยใช้คำที่หวือหวาแบบนั้นมีสีสันแบบนั้นนะคะให้พึงไว้เลยว่าเราในฐานะผู้อ่านก็มักจะคลิกดูซิว่าเป็นอย่างไรนะคะการผ่านหัวข้อข่าวแบบนี้มีบ่อยนะคะในสื่อที่มีค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นแท็บลอยด์นะคะเป็นหัวข้ อสำนักพิมพ์นะคะหรือว่าแนวสื่อที่อาจจะอยากได้ยอดไลค์ยอดวิวหรือว่ายอดขายเยอะๆนะคะก็อาจจะมีการใช้ connotation นะคะความหมายแฝงนะคะอย่างเงี้ย butcher หมายถึงว่าเป็นการฆ่าสัตว์หั่นเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อเอามากินอย่างเงี้ยนะคะอย่างกรณีนี้นะคะก็หมายถึงสูติแพทย์นะคะสูติแพทย์ที่อาจจะเปิดคลินิกแล้วก็คือแอบทำแท้งค่ะทำแท้งแบบผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะก็ตือสื่อก็เรียกว่าโอ้ยเชื่อดนะคะหรือว่าคร่าชีวิตเงี้ยเป็นต้นนะคะพันอันนี้เราจะเจอบ่อยในวรรณคดีเลยนะคะพันคือการเล่นคำอันนี้ก็ในน่าสนใจแล้วก็น่ารักนะคะมีข่าวหรือว่ายักษ์ใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่นะคะ Starbucks Coffee เนี่ยนะคะนายใหญ่เนี่ยนะคะชูลส์เนี่ยจะลงตำแหน่งประธานาธิบดีข่าวว่ากันว่าอย่างนั้นแน่นนะคะนักศึกษาคงรู้จักกาแฟลาเต้ใช่ไหมคะลาเต้หรือว่ากาแฟลาเต้นะคะนี่ก็จะมีการพ้องกันค่ะระหว่าง a whole lot of problem นะคะหมายถึงว่าถ้านายใหญ่นะคะของ Starbucks มาลงการเมืองแล้วโอ้โหมีเรื่องปวดหัวแน่ๆเลยนะคะ Chules bring a whole lot of problem a whole lot of กับ a whole latte นะคะเมื่อ a whole lot of นะถ้าเราอ่านสำเนียงแบบ American English นะคะ a whole lot of problem ก็จะเป็นการพ้องเสียงเป็นการเล่นคำที่เหมาะเหม็งเลยทั้งเก็บเซนส์กาแฟด้วยแล้วก็ยังเก็บคำว่า a whole lot นะคะหรือว่ามันจะมีปัญหาปวดหัวมากมายนะคะการใช้การเล่นคำเนี่ยนะคะเราสามารถสรุปได้เป็นแคตตากรีกว้างๆว่าเป็น wordplay อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะ blend หรือผสมนะคะในรูปนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษค่ะบอริส จอห์นสันนะคะพนักท่านนี้ก็เป็นคนพูดที่อยู่เบื้องหลังนะคะการที่ดึงสหราชอาณาจักรออกจาก EU นะคะหรือที่เราเรียกว่า Brexit แต่ก็กลายเป็นมาตรการแนวคิดแนวทางของเขาซึ่งทำให้เขาเนี่ยต้องประสบกับชื่อที่ไม่ค่อยดีนักนะคะในการเมืองจึงมีการเล่นคำว่า Brexecuted นะคะเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองไปเลยนะคะมาจาก Execute นะคะคือแบบว่าตัดศีรษะไปเลยกับ Brexit blend กันว่า Brexecutedนะคะหรือจะเป็นอันนี้ข่าวนะคะที่อาจจะเป็นข่าวเก่านิดนึงแต่ก็ได้รับการมองว่าเป็นการพาดหัวข่าวที่มีสีสันพอสมควรนะคะจู่ๆนะคะศพไร้ศีรษะมามีคนเจอค่ะในบาบเรื่องผ้านะคะก็คือแบบว่า topless ก็คือไม่ได้ใส่เปลือยท่อนบนนะคะกับ headless นะคะมาเจอกันได้อย่างไรศพหัวขาดในที่ที่คนไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะคะเมื่อเรา enjoy นะคะหรือว่าสนุกกับการอ่าน headlines ไปแล้วนะคะเราก็อย่าลืมด้วยว่าเนื้อข่าวนั้นก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโลกสังคมโลกให้เราได้เหมือนกันนะคะวรรคแรกคือวรรคนำนะคะซึ่งจะบอกเราว่า who what when where why howในกรณีนี้นะคะดูจากหัวข้อข่าว Irish baby meal factories to close as China birth rate drops แล้วเรามาดูในวรรคนำเลยนะคะว่า Nestle นะคะ Nestle says it's closing a baby milk factory in Ireland because if falling Chinese birth rate has reduced demand for the product ในที่นี้ก็คือ baby milk นั่นเองนะคะคือโรงงานยักษ์ใหญ่ Nestle Wyatt เนี่ยก็บอกว่าจะปิดโรงงานนะในไอร์แลนด์นะคะคือประชากรจีนการเกิดลดลงสะเทือนถึงไอร์แลนด์เลยนะคะซึ่งก็ผลิตนมผงให้กับประเทศจีนนะคะ
ที่ครูทำ4ไว้ก็เพื่อให้นักศึกษาสังเกตว่าประเด็นต่อไปนี้แต่ละพารากราฟก็จะดึงออกมาโดยใช้คำที่ต่างกัน

แต่ก็โยงกลับไปได้ว่าหมายถึงสิ่งเดียวกันนะคะ close นี่ก็จะเจอแล้วว่าทั้งเป็น closure นะคะ closure ตรงนี้อีก close อะไร close baby milk factory ซึ่งจะปรากฏอยู่ในสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เหตุก็เป็นพร้อมแบบนี้ก็จะทำให้ตอบคำถามได้ว่าเป็น what when where why ค่ะ

สุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำวิเคราะห์ดูนะคะว่าในข่าวที่นำเรื่องมาประกอบนะคะเรื่องเล่ามาประกอบเนี่ยอาจจะเป็นบทสัมภาษณ์หรือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยสำรวจในเชิงลึกต่อๆกันมาเนี่ยนะคะเวลาเขาเอาเรื่องมาประกอบในเนื้อข่าวเนี่ยนะคะข่าวมักจะอยู่ในโครงสร้างที่เป็น hourglass นะคะคือมีประเด็นข่าวข้างบนจากนั้นเป็นเรื่องเจาะลึกลงมานะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยจะมักจะเรียกว่าเป็น investigative journalism เป็นการเขียนข่าวเชิงวิเคราะห์นะคะต่อเนื่องกันมาไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำมันรั่วนะคะอีก10ปีต่อมามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาบ้างผลกระทบระยะใกล้ระยะยาวนะคะหรือในตัวอย่างนี้นะคะที่ครูนำมาเนี่ยในโมดูลนะคะก็คือเป็นเรื่องของการค้นพบตัวตนนะคะของcold case หรือว่าคดีที่ยังไขไม่ได้นะคะประมาณ60ปีมาแล้วนะคดีนี้เรียกว่า the boy in the box นะคะคือมีศพเด็กชายนะคะพบในเพนซิลเวเนียแล้วก็ฟิลาเดลเฟียนะคะแถวนานแล้วสะเทือนขวัญมากเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นใครมีหลายทฤษฎีติดต่อกันมานะคะหัวข้อข่าวในเดือน December 2000ทวนี้เนี่ยนะคะมองไว้อย่างน่าสนใจมากเลยว่าเด็กคนนี้เป็นใครนะคะหัวข้อข่าวมักจะสื่อความคล้ายๆกันนะคะแต่มีสำนักข่าวหนึ่งนะคะเล่าเรื่องค่ะว่าตัวตนของ The Boy in the Box เนี่ยนะคะมาจากไหนเป็นอย่างไรนะคะเขาก็ยกตัวอย่างนะคะมานะคะคอนเซปต์ที่เราได้เรียนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นcharacters setting plot แล้วก็โทนนะคะจากในโมดูล90 11 12เนี่ยนะคะก็สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องได้เหมือนกันนะคะเพื่อเตือนสติแล้วว่าอันนี้มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะเขากำลังนำเสนอแบบนี้นะส่วนไหนที่เราอารมณ์เกินไปหรือว่าอ่อนไหวเกินไปเราในฐานะผู้อ่านผู้เสพข่าวจะต้องพึงระวังนะคะคัดกรองแต่เรื่องที่เป็นจริงเนี่ยเป็นต้นนะคะ how an at home DNA kitHelped identify the boy in the box นะคะตั้งชื่อเรื่องเป็นกระบวนการเลยว่าได้ทำได้อย่างไรนะคะในข่าวส่วนแรกนะคะก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องนะคะให้เซตติ้งเราเห็นไหมคะว่าเป็นคริสต์มาสนะคะย้อนกลับไปปี2017ใครนะคะจัสตินทอมัสทำอะไรนะคะก็คือหาของขวัญนะคะให้แฟนขณะนั้นนะว่าเอาอันนี้ดีกว่าชุดตรวจ DNA นะคะแต่กลับเป็นว่าเขาเองเนี่ยแหละที่จะต้องมาตรวจเองนะเพราะว่าอาจจะ เลิกกันไปนะคะแล้วก็เสียไม่ได้เสียเงินไปแล้วก็เอามาตรวจของเราเองดีกว่านะคะการตรวจครั้งนี้นะคะทำให้เขารู้ว่า DNA ของเขาค่ะไปตรงกับ The Boy in the Box นะคะมีตำรวจโทรมานานสักพักหนึ่งนะคะบอกว่า เล่าให้ฟังว่า DNA ของคุณเนี่ยไปตรงกับDNA ของเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นคดียังแก้ไขไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่าเด็กคนนี้นะคะน่าจะสืบเชื้อสายมาจากทางนี้ทางนี้ทีนี้เขาไปเห็นนามสกุลนะคะลองดูนะคะ I saw Zirelli and my mouth kind of hit the floor คืออ้าปากค้างเลยนะคะThomas said recognizing a close family name ก็คือเป็นญาติทางคุณแม่นามสกุล Zirelli กันเขาก็ฮะตกลงเด็กที่ตายไปโดยไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะน่าจะเกี่ยวดองกับเขาหรอนะคะทำให้เขาจากที่ตรวจเล่นๆเนี่ยก็กลายเป็นช่วยมีส่วนช่วยในการไขคดีนี้ขึ้นมาได้นะคะมีเซตจากเซตติ้งตรงนั้นเนี่ยคริสต์มาสนะคะก่อให้เกิดเอ็กซ์โพซิชันมีการปูเรื่องมีตัวละครแล้วก็โทนที่เปลี่ยนไปนะคะอันนี้คือข่าวจริงๆค่ะแต่เราใช้คอนเซปต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ narratives นะคะการเล่าเรื่องมานำเสนอเมื่อพูดถึงข่าวนะคะนอกเหนือจากข่าวที่ได้รับความสนใจแล้วนะคะเราจะมองข่าวที่บอกว่าได้รับความสนใจด้วยและมีผลกระทบนะคะผลกระทบใดถ้าไม่เป็นที่เห็นพ้องต้องกันในสังคมเราจะเรียกว่าเป็น controversial issues นะคะ of course the news then present controversial issues or issues that shows conflicts you know or disagreements of members in a society or even in global society นะคะ

การที่นำเสนอข่าวนะคะที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเนี่ยมักจะมี opinions ประกอบนะคะซึ่งในฐานะผู้อ่านแล้วก็ผู้ฟังข่าวเนี่ยคงจะต้องถามตัวเองว่าเวลาเขายกผู้เชี่ยวชาญนะคะที่สังคมเรียกว่า expert หรือผู้เชี่ยวชาญนั้นน่ะผู้ชาญนั้นเป็นใครเหรอนะคะคำถามต่อไปนี้ช่วยนำเราได้พอสมควรเลยค่ะว่าcredentials หรือว่าเขามีประวัติอะไรเหรอไม่ได้เกี่ยวกับการจบการศึกษาอย่างเดียวนะคะ credentials หมายถึงการทำงานการที่เขาคร่ำวอร์ดอยู่ในวงการนั้นๆเป็น expert ด้านนั้นจริงหรือเปล่านะคะเช่นอาจจะสัมภาษณ์ด้านการเลือกตั้งแต่ทำไมเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นแค่คนมีชื่อเสียงแต่ไม่ได้มีบทบาทหรือเป็น political figure อย่างไรนะคะต่อมานะคะเราต้องพิจารณาถึงนะคะconflict of interest ด้วยอะค่ะ conflict of interest หมายถึงว่า มีความขัดแย้งกันทางด้านผลประโยชน์ไหมมี stakes นะคะความเสี่ยงด้าน political stakes financial stakes นะคะเขามีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่ายิ่งคนมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเราก็จะสงสัยแล้ว are these opinions genuine are these opinions biased ความคิดเหล่านี้เนี่ยมันมีอคติหรือเปล่าหรือไม่เป็นกลางหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยนะคะย้อนกลับไปเรื่อง headlines บางทีเรามองได้จาก headlines เลยว่าสื่อเป็นกลางกับเรื่องนี้ไหมนะคะอย่างในกรณีนี้ค่ะลองเปรียบเทียบ2 headlines นี้ดูนะคะคุณนิโคล่าเบอร์ลี่ได้หายตัวไปค่ะแต่สื่อนะคะปฏิบัติกับเธออย่างไม่เป็นกลางโดยที่เอาป้ายมาปะหรือว่ามองว่าเป็นแม่ลูก2ที่มีปัญหาติดเหล้าและเป็นผู้หญิงวัยกลางคนหมดประจำเดือนโอ้โหฟังแล้ววัย40กว่าหรือ50กว่าก็ตกใจกันไปเลยว่าเอ๊ะ since when are these issues in the disappearance นะคะตั้งแต่เมื่อไหร่การที่เรื่องแบบนี้เรื่องส่วนตัวแบบนี้กลายเป็นปัญหาหายตัวไปคนหายก็ตามหาสิแต่ไม่ต้องเรียกว่าเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะคะ Did you notice anything นะคะคงจะเห็นเรื่องของการเลือกใช้คำนะคะนอกจากนี้ค่ะ arguments หรือว่าข้อโต้แย้งนะคะควรจะต้องดูให้ครบค่ะนะคะอย่างเมื่อกี้ข่าวโรงงานนมผงในไอร์แลนด์ปิดนะคะสำนักข่าวหนึ่งก็จะนำเสนอเฉพาะข่าว argument ของทางโรงงานเองเจ้าของโรงงานหรือว่า Nestle นะคะต่อมาค่ะถ้าเป็นสำนักข่าวที่เป็น Irish Times ชื่อก็บอกนะคะว่าเป็น Irish นะคะก็เขาก็เลือกที่จะนำเสนอ2ด้านนะคะคือมองทั้งฝ่ายนายจ้างเองแล้วก็ SIPTU นะคะหรือเป็นคล้ายๆสหภาพอะค่ะของแรงงาน Irish ก็ได้ไปสัมภาษณ์ได้ยกนะคะ counter arguments มาบอกว่าเอ๊ะโรงงานบอกว่าจะขายกิจการแต่เขาไม่เคยรู้เลยนะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงอะมีการยก counter arguments นะคะหรือว่าเป็นอีกข้อโต้แย้งหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งมาประกอบกันทำให้ข่าวนั้นนะดูมีความสมดุลมากขึ้นแต่แล้วก็แต่แล้ววิจารณญาณของผู้อ่านนะคะครูหวังว่าเนื้อความในส่วนนี้นะคะจะช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นผู้อ่านที่เป็น critical reader เป็น active reader นะคะอ่านแล้วมีวิจารณญาณอ่านแล้วคิดช่างใจได้นะคะหรือสืบเสาะอ่านต่อไปเพื่อหา arguments และ counter arguments ในข่าวเดียวกันค่ะ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะตอนที่1เราจะมาดูเรื่องของโครงสร้างนโยบายและแผนระดับชาตินะคะและความเชื่อมโยงของแผนเหล่านี้กับประเด็นสิ่งแวดล้อมค่ะเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยค่ะเรื่องของโครงสร้างและนโยบายของแผนระดับชาติค่ะในประเทศไทยนะคะนโยบายและแผนระดับชาติของประเทศมีทั้งหมด3ระดับนะคะประกอบด้วย1ค่ะแผนระดับที่1แผนระดับที่1จะกล่าวถึงเรื่องของเป้าหมายใหญ่นะคะที่ช่วยในการขับเคลื่อนประเทศค่ะในภาพรวมโดยจะพูดถึงสมดุลนะคะของทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนะคะโดยแผนระดับที่1ค่ะมี1แผนนะคะก็คือยุทธศาสตร์ชาติค่ะสำหรับแผนในระดับที่2นะคะจะเป็นแผนที่จัดทำขึ้นมานะคะเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของแผนระดับที่1ค่ะให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้นะคะแผนระดับที่1มีดังนี้ค่ะ1นะคะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะคะแผนการศึกษาแห่งชาติค่ะและแผนปฏิรูปประเทศแผนความมั่นคงค่ะในส่วนของแผนระดับที่3นะคะจะเป็นแผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆนะคะซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนในระดับที่1และแผนในระดับที่2ค่ะดังนั้นนะคะแผนระดับที่1ระดับที่2และระดับที่3จะต้องสอดคล้องกันค่ะทั้งนี้นะคะแผนระดับที่3นั้นจัดทำขึ้นเพื่อให้แผนระดับต้นที่กล่าวไปนะคะเกิดการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายค่ะหรือจะรวมถึงแผนที่กำหนดขึ้นตามกฎหมายนะคะหรือตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะต่อไปมาดูนะคะว่าความเชื่อมโยงของนโยบายและแผนแห่งชาตินะคะในประเด็นสิ่งแวดล้อมมีอย่างไรบ้างนะคะในแผนระดับที่1นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะประเทศไทยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะพ.ศ. 2561ถึง2580ค่ะโดยแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านที่5เป็นเรื่องของการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่กล่าวถึงการพัฒนาประเทศเรานะคะด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยค่ะในแผนระดับที่2นะคะจะยกตัวอย่างทั้ง4แผนเลยนะคะโดยจะมีตัวอย่างเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะคะจะมีประเด็นที่18เรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่18นะคะพุทธศักราช2561ถึง2580อยู่ค่ะในเรื่องของแผนการปฏิรูปประเทศนะคะประเทศไทยนะคะได้ใช้แผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงนะคะซึ่งในแผนนี้ค่ะมีแผนเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะและที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้นะคะก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเราอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2566นะคะยาวไปถึงพ.ศ. 2570ค่ะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติค่ะมี2หมุดหมายด้วยกันนะคะที่สอดคล้องกับประเด็นทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยหมุดหมายที่10ค่ะกล่าวไว้ถึงไทยนะคะมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำค่ะและหมุดหมายที่11ค่ะได้พูดถึงการที่ไทยนะคะมีความสามารถในการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะมาถึงแผนระดับที่2อันดับถัดไปนะคะเป็นเรื่องของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติค่ะซึ่งเราใช้แผนพ.ศ. 2566ถึง2570อยู่ค่ะในนี้ค่ะจะมีนโยบายเรื่องของแผนและความมั่นคงที่4นะคะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่งค่ะรวมถึงมีเรื่องของนโยบายและแผนความมั่นคงที่17ค่ะที่เป็นเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ค่ะสำหรับแผนในระดับที่3ค่ะแต่ละเรื่องนะคะก็จะมีชื่อของแผนและเนื้อหาต่างกันไปในเฉพาะเรื่องนะคะโดยหลักๆแผนระดับที่3ที่เป็นนโยบายของประเทศไทยจะมีอยู่4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกค่ะแผนนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าแผนแม่บทด้านนะคะแล้วก็จะมีเนื้อความที่ใส่ว่าเป็นด้านไหนค่ะซึ่งเป็นแผนแม่บทนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะด้านที่มีความสำคัญที่ประเทศต้องการจะจัดการนะคะแบบที่2ค่ะจะขึ้นต้นด้วยแผนพัฒนานะคะแบบที่3ค่ะจะขึ้นต้นว่าแผนปฏิ

บัติการด้านค่ะและแบบที่4นะคะก็จะเป็นแผนอื่นๆที่จัดทำขึ้นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศหรือนโยบายที่เป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งสำหรับในก่อนที่จะจบสไลด์สุดท้ายนี้ค่ะก็จะขออนุญาตสรุปนะคะให้นักศึกษาได้เห็นนะคะว่าแผนแต่ละระดับมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลักษณะของแผนซึ่งได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วนะคะแต่เรามาดูที่แผนระดับที่3นะคะที่เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งเป็นแผนระดับที่3ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะตัวอย่างที่ยกมา5ตัวอย่างนะคะได้แก่1ค่ะแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ20ปีค่ะและ2ค่ะเป็นนโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะพ.ศ. 2560และถึง 2580 ค่ะส่วนแผนที่3ที่ยกตัวอย่างมานะคะก็เป็นเรื่องของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2566ถึง 2570 ค่ะแล้วก็มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564ถึง 2570 ค่ะสุดท้ายนะคะก็มีตัวอย่างของแผนแม่บทพัฒนาป่าไม้แห่งชาติค่ะค่ะสำหรับในบทนี้นะคะนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่าโครงสร้างและแผนนะคะของระดับชาติมี3ระดับด้วยกันนะคะระดับที่1เป็นยุทธศาสตร์ชาตินะคะระดับที่2ก็มี4แผนด้วยกันนะคะและระดับที่3ก็จะเป็นแผนเฉพาะเจาะจงกับเรื่องนั้นๆนะคะและทุกท่านก็ได้เห็นความเชื่อมโยงของแผนระดับที่1และระดับที่2ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในบทนี้ก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับตอนต่อไปนะคะเป็นตอนที่2ของเรื่องนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนโยบายหลัก2นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมค่ะประเด็นแรกค่ะเป็นนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติค่ะพ.ศ. 2560ถึง 2580 ค่ะและประเด็นที่2ค่ะเป็นเรื่องของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2566ถึง 2570 ค่ะในแผนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะจัดเป็นแผนระดับที่3ค่ะที่จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535มาตราที่13วงเล็บ1นะคะเรามาดูกันค่ะว่าแผนนี้นะคะครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะมี3เรื่องหลักๆค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการรักษาและอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมค่ะและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนค่ะมีการพูดถึงเรื่องของสมดุลฟื้นฟูและสร้างใหม่ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเรื่องที่2ที่แผนนี้ครอบคลุมนะคะเป็นเรื่องของการลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศค่ะและเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์นะคะและการสร้างประโยชน์บนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติค่ะรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมนะคะให้สมดุลภายใต้ขีดความสามารถของระบบนิเวศค่ะในนโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินี้นะคะมีเป้าหมายด้วยกัน3เป้าหมายหลักค่ะเป้าหมายแรกนะคะเป็นเรื่องของตั้งเป้าไว้ว่าประเทศไทยค่ะจะต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างบูรณาการบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะโดยเศรษฐกิจนะคะและสิ่งแวดล้อมจะสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนะคะแล้วก็ให้ประเทศนะคะมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติค่ะสำหรับเป้าหมายที่2ค่ะพูดถึงความร่วมมือนะคะระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมค่ะซึ่งให้มีความสามารถและความร่วมมือกันนะคะในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมด้วยค่ะและในเป้าหมายที่3นะคะแผนนี้นะคะได้ตั้งเป้าไว้ว่าประเทศไทยค่ะจะมีบทบาทนะคะร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับประชาคมโลกต่อไปนะคะมาดูแผนโดยสังเขปภาพรวมโดยสังเขปของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2566ถึง 2570 ค่ะแผนนี้นะคะเป็นแผนระยะ5ปีค่ะที่กล่าวถึงการบูรณาการนะคะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติค่ะไว้อย่างครอบคลุมทุกสาขาเลยนะคะเริ่มจากการที่มาดูวิสัยทัศน์ของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันก่อนค่ะสำหรับวิสัยทัศน์นะคะแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้พูดว่าทรัพยากรนะคะมั่งคั่งค่ะสิ่งแวดล้อมปลอดภัยด้วยการบริหารจัดการข้ามมิติแบบองค์รวมค่ะนี่เป็นวิสัยทัศน์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะและแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะได้น้อมนำ3หลักใหญ่ๆนะคะเข้ามาร่วมกันในการที่จะจัดการ

สิ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะประเด็นแรกค่ะแผนนี้นะคะได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลค่ะให้เหมาะกับทรัพยากรของเรานะคะประเด็นที่2ค่ะแผนนี้ค่ะได้บูรณาการหลักโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะคะมาเข้าไว้ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในรายละเอียดในบทถัดไปด้วยเช่นกันนะคะเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะและในประเด็นที่3ค่ะมีการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะมาเพื่อใช้ในการลดการใช้ทรัพยากรและสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มนะคะมีการนำวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ค่ะโดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติค่ะยุทธศาสตร์หลักๆนะคะของแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมี5ยุทธศาสตร์ด้วยกันค่ะยุทธศาสตร์ที่1ค่ะจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางบกและความหลากหลายทางชีวภาพให้เติบโตและมีความเป็นธรรมนะคะบนความสมดุลของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะสำหรับยุทธศาสตร์ที่2นะคะเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนค่ะยุทธศาสตร์ที่3เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศค่ะและยุทธศาสตร์ที่4ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมเมืองนะคะและมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบค่ะยุทธศาสตร์ที่5นะคะเป็นเรื่องของการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะสำหรับในตอนที่2นี้นะคะนักศึกษาได้เห็นเลยว่าแผนในการพัฒนานโยบายและแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะคะมีด้วยกัน2แผนหลักนะคะซึ่งทั้ง2แผนหลักนี้ก็มีรายละเอียดนะคะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงหลักการในการใช้เอามาพัฒนาแผนและนำไปปฏิบัตินะคะซึ่งจะทำให้นักศึกษาค่ะเข้าใจนะคะว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะคะมีพื้นฐานมาจากหลักการใดนะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปในทางใดค่ะสำหรับในตอนที่2นี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบสำหรับตอนที่3ของเรื่องนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยนะคะนักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องของวาระแห่งชาติด้านเศรษฐกิจค่ะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่เพิ่งจัดทำขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะโดยเป็นเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจ BCG และความเชื่อมโยงในประเด็นสิ่งแวดล้อมของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะเรามาเริ่มกันที่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะแล้วหลังจากนั้นจะไปดูกันเรื่องของการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะเป็นวาระแห่งชาติที่พูดถึงการพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจนะคะโดยมีวิสัยทัศน์ว่าเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนประชาชนมีรายได้ที่ดีคุณภาพชีวิตดีรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพดีด้วยการใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะจากวิสัยทัศน์ของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่าโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจโมเดลใหม่นี้นะคะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่าง 100% เลยนะคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนค่ะวัตถุประสงค์ของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะจะครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ครอบคลุมเรื่องของการสร้างคุณค่าเพิ่มหรือ value creation นะคะจากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมค่ะและอีกส่วนนึงนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความสามารถในการพึ่งตนเองค่ะในการจัดทำโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาตินี้นะคะได้มีการคาดการณ์ค่ะว่าโมเดลเศรษฐกิจนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพภายในประเทศนะคะขึ้นประมาณ1ล้านล้านบาทค่ะจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่เรามีนะคะวัฒนธรรมและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะในโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะเรามี3ตัวนะคะ BCG นะคะต่อไปเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าแต่ละตัวนะคะคืออะไรนะคะสำหรับ B นะคะมาจาก Bioeconomy ค่ะหรือเศรษฐกิจชีวภาพค่ะ B นะคะจะมุ่งเน้นถึงการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงค่ะสำหรับ C นะคะมาจาก Circular Economy ค่ะซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะโดยคำนึงถึงการรักษาคุณค่าของทรัพยากรนะคะด้วยการลดการใช้นำมาหมุนเวียนนำกลับมาใช้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและล

ดมลพิษค่ะในส่วนของ G นะคะมาจาก Green Economy ค่ะซึ่งพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวค่ะเป็นการกล่าวถึงการพัฒนาประเทศนะคะเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลค่ะโดยให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมๆกันนะคะโดยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนที่กล่าวไปในข้างต้นค่ะก็จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวนี่เองค่ะสำหรับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะก็มี4ยุทธศาสตร์หลักค่ะยุทธศาสตร์ที่1ค่ะพูดถึงการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพค่ะและยุทธศาสตร์ที่2ค่ะพูดถึงการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจรากฐานให้เข้มแข็งค่ะยุทธศาสตร์ที่3ค่ะเป็นการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ค่ะและในยุทธศาสตร์ที่4ค่ะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะนักศึกษาจะเห็นนะคะว่าทั้ง4ยุทธศาสตร์นี้เริ่มจากการที่เราจัดการกับทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะเพื่อให้มั่นคงและยั่งยืนและได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะจากนั้นก็มีการขยายไปในการจัดการแล้วก็ใช้ยุทธศาสตร์ในการจัดการชุมชนนะคะเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งค่ะและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมดังด้าน BCG นะคะทั้งยังต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของโลกนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับทุกประเทศเลยค่ะมาตรการในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะถูกบรรจุไว้ในแผนนี้ค่ะเป็นแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล BCG ค่ะพ.ศ. 2564ถึง2570ค่ะนับเป็นแผนปฏิบัติการด้าน BCG โมเดลแผนแรกของประเทศนะคะโดยจะมีมาตรการทั้งสิ้นนะคะ13มาตรการหลักค่ะมาตรการที่1ค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาคลังความรู้ข้อมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพทุนวัฒนธรรมและทุนทางปัญญาค่ะและมาตรการที่2ค่ะเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติด้วยการผสานพลังของหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและหน่วยงานวิจัยค่ะและมาตรการที่3ค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG นะคะโดยเชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทานในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ในระดับภูมิภาคค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการปรับระบบการเกษตรนะคะเรามีระบบการเกษตรอยู่แล้วแต่เราต้องการปรับนะคะภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เป็นเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงมีมาตรฐานสูงและมีมูลค่าสูงค่ะและมีเรื่องของการพัฒนาความปลอดภัยทางของอาหารริมทางและอาหารท้องถนนอาหารท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะก็พูดถึงมาตรการในการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ค่ะด้วยการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากฐานชีวภาพนะคะให้มีขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้นซึ่งหมายถึงการเพิ่มมูลค่าขึ้นด้วยนะคะและมาตรการที่7ค่ะจะต้องมีการสร้างตลาดนะคะเพื่อรองรับนวัตกรรมของสินค้าและบริการ BCG ค่ะในมาตรการที่8ค่ะกล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะและการท่องเที่ยวสีเขียวรวมถึงการท่องเที่ยวโมเดลรูปแบบใหม่ด้วยนะคะมาตรการที่9ค่ะพูดถึงการยกระดับของสินค้าและบริการของ BCG นะคะให้สู่มาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืนด้วยค่ะแล้วก็ในมาตรการที่10นะคะก็จะสอดคล้องการเป็นการยกระดับมาตรฐานของสินค้าเลยค่ะเพื่อให้เข้ากับมีมาตรฐานเท่ากับมาตรฐานสากลนะคะรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางระบบในการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะและในมาตรการที่11ค่ะพูดถึงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของสตาร์ทอัพค่ะในการประกอบการรูปแบบใหม่นะคะบนพื้นฐานของ BCG ค่ะประเด็นที่12ค่ะเป็นมาตรการที่สร้างและพัฒนากำลังคนนะคะเพื่อรับรองเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับค่ะและประเด็นสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกับสากลนะคะในทุกมิติเลยรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้การดึงดูดบุคลากรที่เหมาะสมและการค้าการลงทุนค่ะค่ะและในตอนที่3นี้นะคะนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่า BCG model นะคะซึ่งเป็นแผนวาระแห่งชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมนะคะในทุกมิติเลยทีเดียวเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วประเทศไทยก็มีความได้เปรียบในเรื่องนี้เช่นกันค่ะสำหรับในตอนที่3นี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในตอนนี้นะคะก็เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะเรามาดูเรื่องของกรณีศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมนะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้ใน

ประเด็นมุมมองต่างๆในการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมนะคะ4เรื่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเรื่องเลยนะคะในเรื่องแรกค่ะเรามาดูการบูรณาการแผนและกลไกการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะพวกเราทราบกันอยู่นะคะว่าประเด็นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นปัญหาความท้าทายในระดับประเทศและในระดับโลกเลยทีเดียวนะคะซึ่งมีความซับซ้อนพอสมควรดังนั้นค่ะประเทศไทยค่ะจึงมีการบูรณาการแผนนะคะและกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นนี้ค่ะโดยหลักสำคัญนะคะในการบูรณาการแผนและกลไกดำเนินการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนะคะประกอบด้วย3ส่วนค่ะส่วนแรกเลยก็คือไทยค่ะได้กำหนดกรอบนโยบายที่ชัดเจนนะคะรวมถึงมีการทำกฎหมายใหม่เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะและในอย่างที่2นะคะไทยนะคะได้มีการจัดตั้งหน่วยงานหน่วยประสานงานค่ะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมการทำงานในทุกมิติเลยทีเดียวนะคะและได้มีการตั้งหน่วยงานนะคะที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะเลยค่ะและในส่วนที่3นะคะไทยก็มีการระดมเครือข่ายค่ะเพื่อระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนนะคะและภาคประชาชนทั่วไปค่ะในการรับมือและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็เราก็ได้จะได้เห็นนะคะว่าไทยมีการวางแผนเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ทั้งด้านเรื่องของแผนเองด้านเรื่องของบุคลากรและรวมถึงการระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นๆค่ะภาพนี้นะคะก็จะเป็นไดอะแกรมที่แสดงให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยสอดคล้องกับแผนตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับที่1แผนระดับที่2ที่กล่าวไปแล้วนะคะและแผนระดับที่3ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงเลยค่ะซึ่งนักศึกษาก็สามารถเสิร์ชชื่อแผนแล้วก็ดูรายละเอียดของแต่ละแผนได้เลยนะคะในเรื่องที่2ค่ะมุมมองที่2ที่เป็นตัวอย่างเคสสตาร์ดี้ที่จะนำมาแชร์กันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลค่ะซึ่งในที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินในนามของ ESG นะคะสิ่งนี้ค่ะ ESG นะคะเป็นเรื่องของแนวคิดที่นักลงทุนค่ะทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยใช้ในการพิจารณาลงทุนนะคะโดยพิจารณาเรื่องของธุรกิจและผลประกอบการนะคะควบคู่ไปกับธุรกิจที่ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและการกำกับที่ดีนะคะขององค์กรหรือบรรษัทภิบาลค่ะเรามาดูกันค่ะว่า ESG คืออะไรนะคะ E ค่ะมาจากคำว่า environment นะคะเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทั้งภายนอกและภายในขององค์กรนะคะที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะส่วน S นะคะมาจาก social ค่ะหรือสังคมค่ะเป็นการดำเนินงานนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์นะคะระหว่างบริษัทเองนะคะกับผู้เกี่ยวข้องนะคะทั้งลูกจ้างผู้จัดหาสินค้าลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆค่ะสำหรับ G นะคะหรือบรรษัทภิบาลนะคะเป็นการจัดการบริการความสัมพันธ์นะคะในเชิงการกำกับดูแลองค์กรและธุรกิจของบริษัทค่ะเพื่อการบริหารจัดการนะคะที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะโดยต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะค่ะทำไมนะคะนักลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะทั่วโลกถึงให้ความสำคัญกับประเด็นของ ESG นะคะในสไลด์นี้ค่ะจะยกตัวอย่างความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมความเสี่ยงที่เกิดจากสังคมและความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทภิบาลให้นักศึกษาได้ดูนะคะในความเสี่ยงเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงในการออกแบบกระจายสินค้าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะความเสี่ยงทางสังคมอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่บริษัทจะต้องดูแลเรื่องนี้และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในส่วนของความเสี่ยงทางด้านบรรษัทภิบาลค่ะก็มีได้หลายเรื่องรวมถึงเรื่องของการลงทุนนะคะในประเทศที่มีการคอร์รัปชันค่ะซึ่งนักลงทุนสมัยนี้นะคะก็จะดูเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยค่ะในเรื่องต่อไปนะคะอีกมุมมองนึงของการนำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัตินะคะเป็นเรื่องของการทำตามนโยบายแผนการจัดการขยะพลาสติกค่ะโดยโครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนค่ะโดย PPP พลาสติกนะคะซึ่งก่อตั้งโดยองค์กรประชาสังคมนะคะไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ว่ามีในองค์ประกอบในนี้ก็จะมีองค์กรและสถาบันต่างๆนะคะมีองค์บริษัทเอกชนซึ่งให้เงินในการเริ่มทำโครงการบางส่วนและให้บุคลากรในการสนับสนุนการดำเนินงานของแผนการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีองค์กรราชการที่เป็นหน่วยงานหลักค่ะรวมถึงมีองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรสถาบันการศึกษาด้วยนะคะ PPP พลาสติกทำอะไร PPP พลาสติกค่ะต้องการที่จะช่วยประเทศลดขยะพลาสติกให้ได้
ขยะพลาสติกลงทะเลนะคะให้ได้ 50% จากฐานเบสนะคะโดยทำงานใน5ด้านหลักๆค่ะด้านที่1คือการพัฒนาโมเดลนะคะหรืออินฟราสตรักเจอร์ค่ะอันที่2ค่ะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนโยบายนะคะแล้วก็การปฏิบัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกค่ะและในเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องของการจัดตั้งฐานข้อมูลนะคะเพื่อจัดการเกี่ยวกับขยะพลาสติกค่ะในเรื่องที่4ค่ะมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะและให้องค์ความรู้ค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะคะในการจัดการขยะพลาสติกค่ะต่อไปค่ะในมุมมองสุดท้ายนะคะที่จะโชว์ให้นักศึกษาเห็นนะคะก็คือเรื่องของการนำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะมาปฏิบัติโดยชุมชนในระดับชุมชนนะคะซึ่งที่จะยกตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการของชุมชนแม่ป๋ามค่ะชื่อโครงการแม่ป๋าม3ฮักค่ะเรามาดูกันว่าทำไมชุมชนนี้ถึงได้รับเลือกมานำเสนอให้นักศึกษาทราบและมีความพิเศษนะคะชุมชนแม่ป๋าม3แม่ป๋ามในโครงการแม่ป๋าม3ฮักค่ะเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลพระราชถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจากการประกวดโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกค่ะซึ่งจัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะคะในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแม่ป๋าม3ฮักค่ะจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นสร้างสรรค์กิจกรรมนะคะที่ลดการปลดปล่อยมลพิษมุ่งเน้นไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็เชื่อมโยงการทำงานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติด้วยค่ะรวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะโดยชุมชนบ้านป่ามสามฮักค่ะมีการจัดการมลพิษ4ด้านนะคะเรื่องของมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำมลพิษทางดินแล้วก็มลพิษจากขยะค่ะแม่ป่ามสามฮักก็คือรักอะไรบ้างนะคะในวิธีการในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ค่ะทางแม่ป่ามสามฮักค่ะได้คุยกับชุมชนนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้ช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะและลดมลพิษต่างๆโดยใช้หลักการความรักแรกนะคะเป็นรักตัวเองและรักครอบครัวค่ะรักที่สองนะคะคือความรักที่มีต่อชุมชนซึ่งอยากให้ชุมชนนะคะมีคุณภาพมีชุมชนที่มีคุณภาพดีนะคะและเป็นเรื่องของการรักโลกค่ะแผนที่ที่เห็นในสไลด์นี้นะคะเป็นแผนที่จุดเรียนรู้ของชุมชนนะคะที่ชุมชนแม่ป๋ามค่ะค่ะสำหรับในตอนที่4นี้นะคะนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่าในการจัดทำนโยบายนะคะและดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่จำเป็นที่จะต้องจัดทำนโยบายตามเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้นนะคะแต่ภาคเอกชนเองประชาชนเองหรือนักศึกษาเองก็สามารถร่วมกันนะคะในการทำนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ค่ะสำหรับในตอนที่4ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหน่วยที่9นะครับสุขภาพและการเยียวยาความเจ็บป่วยนะครับโดยเราในหน่วยนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาอยู่2ตอนนะครับก็คือในตอนแรกนะฮะจะพูดถึงแนวคิดเรื่องโรคแล้วก็สุขภาพในการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ในตอนที่2ก็จะพูดถึงโรคนะครับความเจ็บป่วยและแบบแผนการเยียวยาในสังคมไทยสมัยจารีตจนถึงสมัยใหม่นะครับโดยในตอนที่1นะฮะก็จะพูดถึงแนวคิดเรื่องโรคแล้วก็สุขภาพในการแพทย์แผนไทยนะครับประเด็นที่เราจะมาดูอันแรกนะฮะก็คือแนวคิดที่พูดถึงเกี่ยวกับสภาวะที่เราเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าการอธิบายโรคนะฮะต่างๆของคนไทยก่อนที่จะรับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายนะฮะแต่ในความหลากหลายตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีพื้นฐานมาจากความเชื่อ3อย่างประกอบกันนะฮะก็คือความเชื่อเรื่องผีนะฮะซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมนะฮะของสังคมไทยนะฮะแล้วก็มีความเชื่อเรื่องพุทธนะฮะแล้วก็ความเชื่อเรื่องพราหมณ์เข้ามาผสมในภายหลังนะครับโดยการอธิบายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตรงนี้นะฮะมันจะสะท้อนถึงความเป็นพหุลักษณ์ทางการแพทย์นะไอ้ความเป็นพหุลักษณ์ทางการแพทย์ในการอธิบายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตรงเนี้ยนะฮะเราก็จะเห็นได้จากการแบ่งประเภทนะฮะของระบบวิธีคิดสุขภาพไทยตรงนี้ละหาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวสะท้อนถึงสิ่งที่เราเรียกว่าพหุลักษณ์ทางการแพทย์นะฮะเราจะเห็นว่าวิธีคิดในการอธิบายโรคต่างๆนะฮะรวมไปถึงการรักษาโรคต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะฮะก็จะเริ่มจากประเภทแรกนะฮะก็คือการแพทย์แบบประสบการณ์นะฮะคนไทยในสมัยโบราณนั้นก็จะมีการสังเกตอาการของโรคนะฮะสังเกตอาการของโรคหรือกระบวนการที่โรคจะหายอะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถอดบทเรียนเหล่านี้มาเป็นเคล็ดลับนะฮะหรือมาเป็นข้อมูลต่างๆในการรักษาโรคนะฮะมันก็จะออกมาในลักษณะของข้อห้ามทางสังคมต่างๆนะฮะอย่างเช่นคลำนะฮะขืดนะฮะหรือของแสลงอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยนะฮะในหลายๆคนที่เวลารับประทานอาหารอะไรเงี้ยนะฮะเราจะเห็นว่าคนเป็นโรคนี้นะฮะไม่ควรกินอาหารชนิดนี้เพราะเป็นของแสลงอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่คนในสมัยโบราณเนี่ยเขาเก็บประสบการณ์นะฮะแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นองค์ความรู้นะฮะหรือเป็นยาสมุนไพรต่างๆอันนี้ก็มาจากการสังเกตนะฮะการทดลองแบบง่ายๆนะฮะว่าพืชชนิดนี้นะฮะหรือตัวยาชนิดนี้ใช้แล้วหายก็เก็บเป็นข้อมูลแล้วก็เอามาเป็นวิธีการในการรักษาโรคนะฮะก็จะออกมาในรูปของต่างๆนะฮะหรือการเกิดหมอพื้นบ้านต่างๆพวกนี้ก็จะอาศัยประสบการณ์ในการรักษาโรคนะฮะอย่างเช่นหมอกระดูกนะฮะหมอจับเส้นอะไรพวกนี้นะฮะอีกประเภทหนึ่งนะฮะก็คือการแพทย์แบบอำนาจเหนือธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นการ อธิบายนะฮะว่าการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้นเนี่ยมันเกิดจากอำนาจลี้ลับนะฮะหรือเป็นอำนาจที่อยู่เหนือธรรมชาตินะฮะอย่างเช่นนะฮะบางพื้นที่ก็อาจจะอธิบายว่าการเกิดโรคต่างๆเนี่ยมาจากอาการผีเข้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องแก้นะฮะก็คือการลดน้ำมนต์ใช่ไหมฮะหรือการไปทำบุญอะไรต่างๆเพื่อให้ผีออกจากร่างไปนะฮะก็เชื่อว่าร่างกายจะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะหรืออีกกรณีนึงที่เราอาจจะได้ยินบ่อยนะฮะก็คือความเชื่อเรื่องขวัญ นะฮะบางคนเนี่ยถ้าขวัญหนีดีฟอร์ใช่ไหมฮะที่เรามักจะพูดกันตรงเนี้ยนะฮะก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยผิดปกติไปได้นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการทำสิ่งที่เราเรียกว่าการทำพิธีบายสีสู่ขวัญ นะเรียกขวัญกลับมาสถิตร่างแบบนี้นะฮะก็ทำให้ก็เชื่อว่าร่างกายก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมนะฮะต่อมาก็จะเป็นการแพทย์แบบโหราศาสตร์นะฮะการแพทย์แบบโหราศาสตร์อันนี้ก็จะสัมพันธ์กับการดูฤกษ์ยามหรือดูดวงใช่ไหมฮะว่าฤกษ์ยามเวลานี้นะฮะเหมาะกับการที่จะรักษาโรคชนิดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางช่วงบางเวลามีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็จะนำไปสู่หลักปฏิบัติข้อห้ามหรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็คือการแพทย์แบบ
ทฤษฎีธาตุนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายธาตุในร่างกายของคนเรานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงการทำงานในระบบร่างกายแบบองค์รวมนะฮะความรู้เรื่องธาตุเหล่านี้นะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ผสมผสานนะฮะจากความรู้เรื่องทางด้านร่างกายจากกรีกนะฮะจากอินเดียแล้วก็จากจีนนะฮะแต่ในกรณีของบ้านเราเนี่ยส่วนมากเราจะรับความรู้เรื่องธาตุตรงนี้มาจากคัมภีร์อายุรเวทนะฮะของอินเดียเป็นหลักนะฮะต่อมานะครับก็คือเรามาดูในเรื่องของสมุดฐานแห่งโรคแล้วก็ความเจ็บป่วยในสังคมไทยนะครับสมุดฐานเป็นภาษาบาลีนะฮะตรงกับภาษาสันสกฤตคือสมมุติฐานนะฮะก็คือหมายถึงที่เกิดหรือที่ตั้งของโรคนะฮะซึ่งในการอธิบายโรคนะฮะของคนในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะก็จะอธิบายเกี่ยวอธิบายในพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับธาตุของร่างกายนะซึ่งคำว่าธาตุในภาษาโบราณนะฮะกับธาตุในภาษาทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะไม่เหมือนกันนะฮะธาตุในความหมายแบบปัจจุบันใช่ไหมที่เราเรียนในวิชาเคมีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือมันจะเป็นองค์ประกอบใช่ไหมฮะเล็กๆนะฮะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสารต่างๆนะฮะแต่ในส่วนความหมายที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนโบราณของเราเนี่ยธาตุตรงนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายหรือเป็นระบบการทำงานทั้งร่างกายของเรานะซึ่งอันนี้มันก็เป็นความแตกต่างในการมองนะฮะถ้าเป็นในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเราจะมองแบบแยกส่วนนะฮะแยกธาตุแยกองค์ประกอบสารเคมีต่างๆใช่ไหมฮะแต่ธาตุในระบบแพทย์แผนไทยเนี่ยจะเป็นการมองแบบองค์รวมก็คือมองว่าร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้หรือเป็นปกติได้จากการทำงานที่เป็นปกติในทุกระบบนะฮะรวมกันเนี่ยเป็นร่างกายของเรานะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกนะฮะทฤษฎีธาตุของเราเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการอธิบายร่างกายมนุษย์แบบองค์รวมนะซึ่งก็จะมี4ธาตุทั้ง4ชนิดนะฮะก็จะมีธาตุดินนะฮะหรือที่เรียกว่าปฐวีธาตุนะฮะธาตุน้ำนะฮะหรือเรียกว่าอาโปธาตุธาตุลมนะเราจะเรียกว่าวายโยธาตุแล้วก็ธาตุไฟก็คือเตโชธาตุนะฮะซึ่งเรามาดูแต่ละธาตุว่าแต่ละธาตุเนี่ยเขามีองค์มีรายละเอียดอย่างไรนะฮะถ้าเป็นธาตุดินหรือปฐวีธาตุนะก็คือเป็นการอธิบายการทำงานอวัยวะที่เราเห็นในร่างกายตรงเนี้ยซึ่งในแพทย์แผนไทยจะอธิบายว่ามีอวัยวะต่างๆเนี่ย20อย่างนะฮะส่วนธาตุน้ำหรืออาโปธาตุนะฮะก็จะเป็นการพูดถึงส่วนประกอบนะฮะที่เป็นของเหลวในร่างกาย12ส่วน12อย่างนะซึ่งธาตุดินกับธาตุน้ำถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกายนะที่ขาดไม่ได้ที่ทุกคนจะต้องมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุดินที่เป็นอวัยวะ20อย่างนะฮะธาตุน้ำที่เป็นองค์ประกอบอีก12เรารวมกันเป็น32คุ้นไหมฮะก็คือที่เรามักจะพูดว่าอาการครบ32เนี่ยแหละฮะก็คือเป็นลักษณะปกติของร่างกายในความคิดของแพทย์แผนไทยก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำทำงานปกตินะฮะแล้วก็จะมีธาตุลมนะฮะหรือวายโยธาอันนี้ก็จะพูดถึงพลังนะฮะการเคลื่อนไหวหรือการไหลเวียนสิ่งต่างๆในร่างกายนะฮะแล้วก็ธาตุไฟอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพลังงานความร้อนความอบอุ่นนะฮะในร่างกายของเรานะครับต่อมานะคะอย่างที่บอกก็คืออาการครบ32ก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำเนี่ยทำงานเป็นปกตินะฮะแต่ถ้าอาการมันไม่ครบ32นะฮะก็แสดงว่าร่างกายเราเนี่ยผิดปกติใช่ไหมฮะก็สามารถอธิบายได้ว่าเนี่ยมันเกิดการแปรปรวนนะฮะของธาตุทั้ง4นะฮะก็จะมี3ประเภทย่อยด้วยกันก็จะมีอาการกำเริบนะฮะก็คือโรคมันกำเริบก็คือโรคมันแสดงอาการมากกว่าปกตินะฮะถ้าหย่อนก็คืออาการของโรคมันแสดงน้อยกว่าปกติหรือความผิดปกติเนี่ยมัน

มันน้อยกว่าผิดปกตินะฮะส่วนพิการก็คือผิดไปจากเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะความแปรปรวนหรือความผิดปกตินะฮะของธาตุทั้ง4ในมุมมองของแพทย์แผนไทยนะฮะทีนี้ต่อมาเรามาดูสมุดฐานของโรคตามแพทย์แผนไทยนะฮะสมุดฐานของโรคตามแพทย์แผนไทยตรงนี้ก็จะแบ่งตามประเภทต่างๆนะตามลักษณะที่ตั้งต่างๆได้ดังนี้นะฮะอันแรกก็คือธาตุสมุดฐานอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะก็คือจะพูดถึงธาตุทั้ง4นะฮะก็คือดินน้ำลมไฟเมื่อกี้นะฮะต่อมาก็คืออุตุสมุดฐานอุตุก็คือฤดูกาลใช่ไหมฮะเป็นคำเดียวกับคำว่าอุตุนิยมวิทยาฮะก็คือเกี่ยวกับฤดูกาลอากาศนะฮะอุตุสมุดฐานตรงนี้นะฮะก็จะมีการแบ่งที่เกิดหรือที่มาของโรคตามฤดูกาลได้3ฤดูนะฮะก็จะมีคิมหันตะฤดูก็คือหน้าร้อนนะฮะก็จะมีที่ตั้งของโรคเป็นธาตุไฟหรือเตโชนะฮะก็ส่วนมากก็จะอาการไข้กำเริบได้ในช่วงนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นวสันตะฤดูนะฮะหรือหน้าฝนนะฮะก็จะมีที่ตั้งของโรคเป็นธาตุวายโยนะฮะในช่วงนี้ก็อาจจะหลายๆคนอาจจะมีความผิดปกติในเรื่องทางเดินอาหารนะฮะได้นะฮะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนหมุนเวียนในร่างกายนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเหมันตะฤดูนะฮะก็คือเป็นที่ตั้งของโรคที่ช่วงหน้าหนาวนะฮะก็จะเป็นที่ตั้งของธาตุอาโปนะฮะก็อาจจะมีเสมหะเยอะนะฮะหรือมีโรคทางเลือดหรือทางโลหิตนะในช่วงนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นอายุสมุดฐานนะฮะก็จะเป็นการแบ่งที่มาของโรคตามช่วงวัยต่างๆนะฮะก็จะแบ่งได้เป็น3ช่วงนะฮะก็คือจะเป็นช่วงปฐมวัยนะฮะก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ16ปีนะฮะช่วงมัชชิมวัยก็คือตั้งแต่อายุ16ถึง32ปีนะฮะแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นปัจฉิมวัยนะฮะก็คือตั้งแต่อายุ32ถึง64ปีนะครับต่อมาก็จะเป็นกาลสมุดฐานนะฮะก็จะเป็นการอธิบายที่เกิดของโรคตามวันและเวลานะฮะก็จะแบ่งเป็นช่วงกลางวันกลางคืนกลางวันก็คือเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นนะฮะแล้วก็ในช่วงกลางคืนก็ตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าของอีกของวันรุ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ประเทศสมุดฐานอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายการเกิดโรคตามถิ่นที่อยู่นะฮะหรือตามที่ตั้งนะฮะก็จะมีตั้งแต่การโรคที่เกิดจากคนที่อยู่ในที่สูงนะฮะหรือโรคที่เกิดจากคนที่อยู่ในบริเวณที่มีน้ำเยอะนะฮะคือที่ลุ่มน้ำหรือว่ามีมีกรวดทรายเยอะนะฮะแล้วก็มีการอธิบายว่าเนี่ยนะฮะมีโรคที่เกิดจากน้ำฝนเปือกตมคือเป็นพื้นที่ที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างหนาวเย็นนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นน้ำเค็มเปือกตมก็คือเป็นบริเวณที่เป็นประเทศเขตหนาวเลยนะก็จะมีการอธิบายของโรคตามที่ตั้งนะหรือประเทศที่อยู่นะฮะต่อมานะครับก็คือทฤษฎีธาตุเจ้าเรือนนะฮะแล้วก็การกินอยู่ดูแลสุขภาพเราจะเห็นว่าธาตุเจ้าเรือนจะเป็นตัวกำหนดอาหารนะฮะในการที่จะรักษาโรคต่างๆใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าอาหารไทยแต่เดิมเนี่ยส่วนมากจะมีรสพื้นฐานเลยเนี่ยคือเผ็ดและเค็มอันนี้ก็จะมีสรรพคุณทางยานะฮะแล้วก็ในส่วนของยาไทยสมัยก่อนก็จะมี9รสนะฮะอันนี้คุณลองไปดูในหนังสือได้นะก็จะมีสรรพคุณในการรักษาโรคแตกต่างกันออกไปนะครับนะฮะทีนี้ในประเด็นต่อมานะฮะก็คือการรับรู้นะฮะแพทย์แผนไทยต่อร่างกายและความเจ็บป่วยอย่างที่บอกนะฮะว่าในระบบแพทย์แผนไทยเราจะมองอาการเจ็บป่วยแบบองค์รวมเพราะฉะนั้นเราก็จะรักษาแบบองค์รวมนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้ธาตุเจ้าเรือนใช่ไหมธาตุไหนผิดปกติเราก็กินอาหารให้เหมาะกับธาตุนั้นแต่ถ้าแพทย์สมัยใหม่เนี่ยมันจะเจาะลงไปเลยว่าถ้าคุณเป็นโรคอะไรก็ต้องรักษาส่วนนั้นโดยเฉพาะนะฮะในระบบแพทย์แผนไทยนั้นนะจุดเริ่มต้นของความผิดปกติเนี่ยนะฮะส่วนมากจะมาจากระบบยึดของส่วนต่างๆในร่างกายหรือที่เราเรียกว่าเส้นเอ็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเส้นเอ็นผิดปกติก็จะเกิดอาการปวดใช่ไหมฮะก็จะต้องตามมาด้วยการนวดนะฮะนี่ก็จะเป็นเหมือนพื้นฐานสุดนะฮะของ

การรักษาโรคนะฮะส่วนอีกคำหนึ่งนะที่อาจจะเข้าใจต่างกันต่างยุคต่างสมัยคือคำว่าไข้อะฮะไข้ในสมัยโบราณของเราหมายถึงโรคทุกชนิดคือถ้าเราป่วยไม่สบายจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเรียกว่าไข้

แคบลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความมุมมองการรับรู้ที่แตกต่างกันนะฮะของคำว่าไข้ในสมัยโบราณนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดในตอนที่1ครับครับต่อไปก็จะเป็นตอนที่2นะครับโรคความเจ็บป่วยแล้วก็แบบแผนการเยียวยาในสังคมไทยนะครับในตอนนี้นะฮะก็จะเริ่มจากความรู้ทางการแพทย์แล้วก็การปรับเปลี่ยนความรู้ในสมัยจารีตนะฮะเราจะเห็นว่าเอกลักษณ์นะฮะของการแพทย์แผนไทยในอดีตนะฮะก็คือในเรื่องของการใช้สมุนไพรแล้วก็การใช้ทฤษฎีธาตุอันนี้ก็พูดไปแล้วนะฮะคือมันเป็นเรื่องของการมองร่างกายแบบองค์รวมนะก็จะต้องรักษาแบบองค์รวมนะฮะประเด็นต่อมาก็คือที่มาของการแพทย์แผนไทยนะเราจะเห็นว่าก็จะได้รับอิทธิพลจากอินเดียเป็นหลักนะและต่อมาก็ได้รับอิทธิพลจากจีนมาด้วยนะฮะอย่างเช่นพวกฝังเข็มอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของผู้รักษาที่เราเรียกว่าหมอกันเนี่ยนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยหมอจะมี2ชนิดนะฮะก็คือหมอหลวงแล้วก็หมอเฉลยศักดิ์หมอหลวงก็คือหมอที่ทำงานในราชสำนักนะฮะก็จะมีการสอบนะฮะมีการคัดเลือกแล้วก็มีการอบรมอย่างเข้มข้นนะฮะซึ่งจะตรงข้ามกับหมอเฉลยศักดิ์นะฮะหมอเฉลยศักดิ์คือหมอที่อยู่นอกวังนะก็จะเป็นหมอที่อาศัยประสบการณ์นะฮะคู่พักลักจำหรืออาศัยประสบการณ์อาศัยชั่วโมงการทำงานตรงเนี้ยนะฮะในการสั่งสมความเชี่ยวชาญนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหมอทั้ง2ประเภทก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่เสมอนะฮะและหลายๆครั้งนะฮะหมอที่เฉลยศักดิ์ก็มีโอกาสนะฮะสอบคัดเลือกเข้าไปเป็นหมอหลวงได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะของคนที่เป็นหมอในสมัยโบราณนะฮะทีนี้เนี่ยไอความรู้เรื่องแพทย์แผนโบราณของเราเนี่ยนะฮะก็มาถึงจุดเปลี่ยนหรือว่ามาถึงจุดที่ความรู้ทางการแพทย์ในสมัยโบราณเนี่ยมันได้รับความนิยมน้อยลงนะฮะเมื่อวิทยาการการแพทย์แบบตะวันตกเนี่ยมันเริ่มเข้ามานะฮะนั่นก็คือการจัดตั้งโรงพยาบาลสิริราชนะฮะที่เป็นโรงพยาบาลสมัยใหม่แห่งแรกนะอย่างเป็นทางการนะก็ทำให้ความรู้นะฮะแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็ขยายตัวมากขึ้นในขณะที่แพทย์แผนไทยนะฮะก็เสื่อมความนิยมลงนะครับต่อมานะครับเราจะเห็นว่าเมื่อการแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยมันเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยมากขึ้นนะฮะเราจะเห็นว่าทำไมนะฮะทำไมรัฐถึงหันมาสนใจสุขภาพพลเมืองมากขึ้นนะฮะเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของสุขภาพต่างๆนะสมัยก่อนเนี่ยรัฐไม่ได้สนใจในเรื่องนี้นะฮะแต่พอเข้าสู่สมัยใหม่เนี่ยนะฮะประมาณรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะรัฐเนี่ยเริ่มหันมาสนใจในเรื่องสุขภาวะหรือสุขภาพมากขึ้นนะฮะเนื่องจากอันแรกเลยก็คือการที่พลเมืองมีสุขภาพดีแสดงว่าบ้านเมืองนั้นเจริญนะอันนี้ก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมีอารยะในสายตาของชาวตะวันตกในขณะนั้นนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าพลเมืองแข็งแรงใช่ไหมฮะมันก็ทำให้ประเทศนั้นมีทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมฮะที่สามารถจะพัฒนาบ้านเมืองหรือขับเคลื่อนบ้านเมืองต่อไปได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการรักษาสุขภาพนะก็เป็นภาระอย่างหนึ่งที่รัฐเนี่ยหันมาสนใจมากขึ้นในช่วงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะก็คือประมาณช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7เนี่ยช่วงเนี้ยนะฮะระบบการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยก็จะกระจุกตัวอยู่แต่ในเขตพระนครเป็นหลักนะฮะที่พูดไปเมื่อกี้โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลหลักๆจะอยู่ในเขตกรุงเทพนะฮะในขณะที่ต่างจังตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยก็ยังรักษาในระบบเดิมอยู่นะก็คือแพทย์แผนไทยเป็นหลักนะฮะต่อมานะฮะเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะในปี2475นะฮะเราก็จะเห็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาพัฒนาระบบสาธารณสุขนะฮะหรือระบบสุขภาพของคนไทยก็คือคณะราษฎรนะซึ่งเราจะเห็นว่าในเวลานั้นเนี่ยนะฮะคณะราษฎรเนี่ยก็
มีการสร้างโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็สร้างสุขศาลาทั่วประเทศนะฮะเพื่อเ

ิดช่องว่างนะหรือปิดช่องโหว่ที่ในยุคก่อนหน้าเนี่ยนะฮะความเจริญทางการแพทย์มันอยู่แต่ในเมืองหลวงใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยนะฮะคณะราษฎรก็ขยายระบบสาธารณสุขตรงนี้ไปสู่หัวเมืองต่างๆมากขึ้นประเด็นต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขในสมัยคณะราษฎรนะฮะแล้วก็เกี่ยวพันกับประเด็นทางการเมืองด้วยนะฮะก็คือในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะฮะในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นเราจะเห็นถึงการใช้หลักการอย่างหนึ่งในทางการเมืองนะฮะก็คือชีวอำนาจหรือไบโอพาวเวอร์นะฮะที่มาควบคุมนะฮะการใช้ชีวิตของพลเมืองนะชีวอำนาจแปลว่าอะไรนะฮะก็คือการที่รัฐเนี่ยนะฮะเข้ามากำกับนะฮะพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันนะฮะของคนในสังคมอะฮะก็คือเป็นอำนาจอย่างหนึ่งแต่เป็นอำนาจที่เรามองไม่เห็นนะฮะซึ่งตัวอย่างของการใช้ชีวอำนาจในสมัยจอมพลป.ที่ค่อนข้างชัดก็คือการประกาศหลักรัฐนิยมใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงก็อย่างเช่นนะการกำหนดให้รับประทานอาหาร3มื้ออย่างเงี้ยฮะก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นหรือเป็นแบบแผนที่เราทำมาจนถึงทุกวันเนี้ยนะฮะว่าในการทานอาหารต้องทานมื้อเช้ากลางวันเย็นนะฮะหรือในเรื่องของการแต่งกายใช่ไหมต้องแต่งมิดชิดนะฮะไม่เปลือยหรือไม่นุ่งน้อยห่มน้อยเหมือนสมัยก่อนนะฮะเนี่ยก็เป็นเรื่องสุขอนามัยอย่างหนึ่งนะฮะหรือในเรื่องของการออกกำลังกายก็จะเป็นยุคที่เริ่มมีการสอนประชาชนนะฮะว่าเราจะต้องมีการออกกำลังกายรักษาสุขภาพนะซึ่งมันก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการเพาะกายในยุคนั้นมีการเพาะกายแล้วนะฮะก็คือมีการประกวดชายงามอะไรต่างๆในขณะที่ฝ่ายหญิงนะฮะก็มีการประกวดเหมือนกันนะหรือมีการส่งเสริมนะฮะการสร้างสุขภาวะของผู้หญิงให้เป็นมารดาที่มีสุขภาพดีหรือเป็นแม่พันธุ์นะฮะที่ดีในการผลิตประชากรของชาตินะเพราะว่าในสมัยจอมพลป.นั้นเนี่ยแกมีนโยบายการสร้างชาติใช่ไหมฮะและแน่นอนก็คือในเรื่องของการพัฒนาประชากรหรือการทำให้ประชากรมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็เป็นปัจจัยเบื้องต้นในการสร้างความเป็นมหาอำนาจของไทยในเวลานั้นนะฮะนอกจากนั้นนะฮะจอมพลป.ก็เป็นคนที่ตั้งกระทรวงสาธารณสุขในปี2485นี่ก็สะท้อนถึงการให้ความสำคัญนะฮะกับในเรื่องของระบบสุขภาพนะฮะในยุคนั้นนะฮะต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของประวัติศาสตร์โรคสำคัญแล้วก็การดูแลรักษาโรคในสังคมไทยนะฮะทีนี้มาดูอันแรกก็คือโรคหาอันนี้ไม่ใช่คำด่านะฮะโรคหาอันนี้เนี่ยนะฮะเดิมเลยเนี่ยนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะหมายถึงโรคระบาดนะฮะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงคือโรคอะไรก็ตามที่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ผลเสียหายอย่างรุนแรงเราจะเรียกว่าโรคหาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านเอกสารในสมัยก่อนโดยเฉพาะอ่านพงศาวดารหรืออ่านหลักฐานที่อยู่ในยุคก่อนสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถระบุได้ทันทีว่าโรคหาเนี่ยคือโรคอหิวานะฮะคืออาจจะเป็นโรคอื่นๆก็ได้นะแต่คนในยุคนั้นก็จะเรียกรวมๆว่าโรคหานะฮะแต่พอในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยฮะโรคหาตรงนี้ความหมายจะแคบลงนะฮะก็คือจะหมายถึงโรคอหิวาหรืออหิวาตกโรคก็คือเป็นโรคที่มากับแมลงวันใช่ไหมฮะเป็นพาหะนำโรคนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยนะฮะหรือชาวสยามในเวลานั้นเนี่ยก็คือยังบริโภคน้ำท่าจากคลองนะซึ่งมันมีความสกปรกมันก็ทำให้โรคเนี้ยนะฮะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะฮะก็กลายเป็นการสูญเสียกำลังคนอย่างมากในสมัยรัชกาลที่สองนะฮะก็มีบันทึกหลักมีบันทึกหลักฐานเอาไว้นะฮะต่อมาไข้ทรพิษนะฮะไข้ทรพิษก็คือนะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือฝีดาษใช่ไหมฮะก็จะเป็นโรคที่รุนแรงมากนะฮะโรคหนึ่งนะฮะโดยปรากฏครั้งแรกในสมัยอยุธยานะฮะเราจะเห็นได้ว่ามีกษัตริย์บางพระองค์นะฮะเป็นไข้ทรพิษสวรรคต

0: ด้วยนะฮะถ้าใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยก็จะเห็นว่าสมเด็จหน่อพุทางกูลใช่ไหมก็เป็นไข้ทรพิษสวรรคตนะฮะก็สะท้อนว่าในยุคนั้นมีการระบาดของโรคนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไข้ทรพิษก็เริ่มหมดหรือเริ่มหายไปจากสังคมไทยนะฮะเมื่อหมอบรัดเลย์นะฮะเอาวิทยาการจากตะวันตกเข้ามาก็คือการปลูกฝีนะฮะหรือการปลูกฝีดาษนะฮะก็ทำให้โรคไข้ทรพิษเนี่ยมันก็เสื่อมหายไปจากสังคมไทยนะฮะส่วนโรคสุดท้ายก็คือกาฬโรคกาฬโรคคือโรคที่มากับหนูนะฮะก็พบหลักฐานนะฮะว่ามีการระบาดครั้งใหญ่นะฮะในสมัยรัชกาลที่5นะครับต่อมานะฮะก็คือการเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยาก็คือการแพร่ระบาดของโรคนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นโรคติดต่อใช่ไหมโรคหาโรคไข้ทรพิษกาฬโรคอาการไข้อะไรพวกนี้มันเป็นโรคติดต่อใช่ไหมฮะเป็นโรคที่มีการติดต่อจากคนสู่คนจากสัตว์สู่คนแต่ถ้าโรคไม่ติดต่อนะฮะอันนี้เราจะเริ่มเห็นมากขึ้นนะฮะเมื่อ เราพัฒนาประเทศนะฮะตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมานะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าในยุคนี้เนี่ยผู้คนสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางใช่ไหมฮะมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะฮะเราจะเห็นว่าคนพวกนี้นะฮะทำงานในออฟฟิศใช่ไหมฮะทำงานในทำงานนั่งโต๊ะหรือทำงานในห้องแอร์เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมส่วนมากจะค่อนข้างหยุดนิ่งหรืออยู่นิ่งนะฮะไม่ได้แบบเคลื่อนไหวหรือไม่ได้เคลื่อนไหวหรือออกไปอยู่กลางแจ้งเหมือนคนในสมัยโบราณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดโรคที่เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อนะฮะคือเป็นโรคที่เกิดมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะฮะที่อาจจะสะดวกสบายเกินไปหรือว่าบริโภคอะไรบางอย่างมากหรือน้อยจนเกินไปนะฮะอย่างเช่นนะฮะมะเร็งนะฮะโรคหัวใจนะฮะโรคเบาหวานนะฮะหรือความดันโลหิตสูงสิ่งเหล่านี้มากับการมาเกี่ยวส่วนใหญ่มากับการบริโภคนะฮะทั้งสิ้นเลยนะฮะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่มันสะดวกสบายมากขึ้นนะฮะส่วนอีกโรคนึงซึ่งอันนี้มากับเพศสัมพันธ์นะฮะก็คือโรคเอดส์นะฮะโรคเอดส์เนี่ยเริ่มเข้ามามีปัญหาในบ้านเราเนี่ยประมาณช่วงทศวรรษ2520นะฮะโดยกลุ่มที่เป็นพาหะนำโรคกลุ่มแรกที่เอาโรคนี้เข้ามาก็จะเป็นกลุ่ม LGBT นะฮะที่เป็นกลุ่มชายรักชายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคหนึ่งนะฮะคนที่เป็นกลุ่มชายรักชายนะก็จะมีภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะเพราะปัจจุบันเนี่ยโรคเอดส์ก็มีแม้ว่าจะรักษาไม่หายแต่ก็มียาที่ทำให้สามารถนะชะลอหรือว่าทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นถ้าเราสามารถทานยาหรือรับประทานยาตามโดสที่กำหนดได้นะฮะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะฮะของโรคที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยร่วมสมัยนะฮะในช่วงหลังปี2500เป็นต้นมานะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะฮะของตอนที่2นะฮะก็จะพูดถึงโรคนะฮะความเจ็บป่วยและแบบแผนการเยียวยาในสังคมไทยก็จะเป็นการพูดถึงโรคในสมัยใหม่อะฮะว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในการรักษาโรคนะฮะแล้วก็มีวิธีการอธิบายโรคอย่างไรแล้วก็พูดถึงโรคที่ไม่ติดต่อด้วยนะครับซึ่งก็เป็นภัยทางสุขภาพในปัจจุบันนั่นเองครับ
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ครับต่อไปนะ ครับก็จะเป็นการบรรยายสรุปในเนื้อหาหน่วยที่10นะครับก็จะพูดถึงความบันเทิงในวิถีชีวิตไทยนะครับโดยเนื้อหาของหน่วยที่10นี้นะฮะเราก็จะแบ่งได้เป็น2ตอนใหญ่นะครับตอนที่1เนี่ยก็จะพูดถึงความหมายนะครับแล้วก็ความสำคัญของความบันเทิงแล้วก็ความบันเทิงในสมัยจารีตนะครับส่วนในตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นความบันเทิงของผู้คนในสังคมสมัยใหม่นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดนะฮะการละเล่นที่เป็นความบันเทิงในแต่ละยุคเนี่ยนะครับผมก็จะมาอธิบายนะฮะความหมายนะฮะที่เราเรียกว่าความบันเทิงเสียก่อนนะครับถ้าเราพิจารณาความหมายนะฮะแล้วก็ความสำคัญของความบันเทิงเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าก็จะมีนักวิชาการหลายคนนะฮะที่ได้ศึกษาลักษณะการละเล่นที่เราเรียกว่าความบันเทิงในรูปแบบต่างๆนะฮะถ้าเราดูจากนิยามนะฮะหรือคำอธิบายของนักวิชาการคนต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพรวมนะฮะของคำอธิบายเหล่านั้นเนี่ยก็คือมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะฮะจากการถูกกดทับนะฮะจากกฎระเบียบบางประการในสังคมซึ่ง อันนี้ก็คือมันเข้าลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นการละเล่นนะฮะคือความบันเทิงเนี่ยเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของความบันเทิงตรงเนี้ยมันก็คือเป็นการคลายเครียดนะฮะจากปัญหานะฮะกฎระเบียบหรือว่าสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตแต่ละวันของคนเรานะครับทีนี้เรามาดูนิยามนะของนักวิชาการในแต่ละคนนะฮะซึ่งถ้านักศึกษาดูนิยามนะฮะหรือลักษณะคำอธิบายเกี่ยวกับความบันเทิงนะฮะของนักวิชาการแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักวิชาการในสายมานุษยวิทยานะฮะที่จะศึกษาพฤติกรรมนะฮะหรือว่าดูวิธีคิดนะฮะเกี่ยวกับความบันเทิงต่างๆนะฮะจะมีการลงพื้นที่ไปสำรวจหรือศึกษาชุมชนนะฮะหรือว่าชนเผ่าอะไรบางอย่างเนี่ยฮะถ้านักศึกษาอ่านในหนังสือนะฮะทีนี้เนี่ยแต่ละนักวิชาการแต่ละคนเขาก็จะมีนิยามนะฮะหรือการอธิบายความบันเทิงที่แตกต่างกันในเชิงรายละเอียดนะฮะก็เริ่มจากคนแรกก็คือซิกมุนด์ฟรอยด์นะฮะซิกมุนด์ฟรอยด์เนี่ยเป็นนักจิตวิเคราะห์นะฮะก็ศึกษาในเชิงจิตวิทยาที่พูดถึงเกี่ยวกับความบันเทิงนะฮะโดยตัวซิกมุนด์ฟรอยด์เนี่ยเขาก็พูดว่านะฮะการล้อเล่นนะฮะการพูดจาตลกโปกฮาก็ดีนะฮะการวาดภาพต่างๆนะฮะสิ่งเหล่านี้มันคือเป็นการผ่อนคลายความเครียดใช่ไหมฮะซิมมอนฟรอยด์ก็บอกว่านี่ถ้ามองในเชิงจิตวิเคราะห์ก็คือมันเป็นการมันคือสะท้อนการเก็บกดอะไรบางอย่างนะฮะเราต้องการหาที่ระบายก็เลยมาระบายในลักษณะการละเล่นซึ่งมันหมายรวมถึงความบันเทิงด้วยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือเอเลเนอร์สมิธโบเวนนะฮะคนนี้เป็นนักมนุษยวิทยานะฮะที่ไปศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในชนเผ่าแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับความบันเทิงนะฮะที่ปรากฏในพื้นที่ที่เขาลงไปในภาคสนามนะฮะเขาก็เห็นว่านะฮะการหัวเราะใช่ไหมฮะการหัวเราะที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะฮะหรือเป็นเรื่องแบบเฮฮาอะไรเงี้ยแต่ในทางวิชาการนะฮะตัวโบเวนเองก็อธิบายนะฮะว่าการหัวเราะตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนความรู้สึกนะฮะที่แย่ๆนะฮะความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไปสู่ความกล้าหาญที่จะเผชิญในการใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าได้นะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นมิคาอิลบักตินนะฮะคนที่3แล้วนะฮะมิคาอิลบักตินเนี่ยนะฮะก็ไปศึกษานะฮะเกี่ยวกับความบันเทิงนะฮะหรือการละเล่นในชุมชนหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยการดื่มในที่นี้ก็คือดื่มของมึนเมานะฮะการพูดจาหยาบคายนะฮะหรือพูดจาสองแง่สองงามมีความลามกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการแสดงตลกเสียดสีต่างๆตรงนี้นะฮะก็สิ่งเหล่านี้ก็คือมันเป็นการปลดปล่อยนะฮะจากกฎระเบียบนะฮะของสังคมที่มันกดทับอยู่นะนี่ก็จะเข้ากับนิยามภาพรวมที่เราพูดไปเมื่อกี้นะฮะ ส่วนคนต่อมานะฮะก็คือวิลเลียมคลาวส์เนอร์อันนี้เรามาในบริบทของสังคมไทยแล้วนะฮะตัวคลาวส์เนอร์เนี่ยก็ได้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตนะฮะในชุมชนในเมืองไทยสักที่หนึ่งนะฮะ

แล้วก็เขาก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมความบันเทิงในพื้นที่ที่เขาลงในภาคสนามเนี่ยนะฮะเขาก็มีคำอธิบายออกมานะฮะว่าความบันเทิงที่เขาได้ข้อมูลมานั้นเนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นการผ่อนคลายนะฮะกฎเกณฑ์ทางสังคมและในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนในพื้นที่นั้นๆให้มีความราบรื่นนะฮะเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาสัมพันธภาพนะฮะกับคนรอบข้างราบรื่นผ่านการละเล่นที่เราเรียกว่าความบันเทิงเหล่านี้นะฮะแล้วก็นักวิชาการคนสุดท้ายนะฮะก็เป็นนักวิชาการไทยที่ยังคงมีบทบาทนะฮะในทางวิชาการในสายมนุษยวิทยาอยู่นะฮะก็คืออาจารย์ปริตาเฉลิมเผ่ากออนันตกูลนะฮะก็อาจารย์ปริตานะฮะก็ได้อธิบายนะฮะเกี่ยวกับการเล่นในสังคมไทยซึ่งความบันเทิงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นด้วยเนี่ยนะฮะว่าการความบันเทิงหรือการเล่นในสังคมไทยตรงเนี้ยมันก็มีทั้งที่เป็นแบบเล่นๆนะฮะคือแบบสบายๆไม่ซีเรียสไม่จริงจังอันนี้คือก็จะเป็นสิ่งที่เรารับรู้โดยทั่วไปเวลาเราพูดถึงการละเล่นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันการละเล่นมันก็มีบางอย่างที่มันเป็นเรื่องจริงจังหรือเอาจริงเอาจังนะฮะหรือว่าถึงขั้นเอาเป็นเอาตายกันเลยทีเดียวนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการพนันนะซึ่งมันจะนำไปสู่หัวข้อต่อไปนะฮะก็คือลักษณะการเล่นในสังคมไทยนะฮะก็จะมีทั้งที่เป็นเชิงผ่อนคลายนะฮะอันนี้ทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะฮะเวลาเราเครียดนะฮะหรือว่าเลิกงานนะฮะก็มีการไปเล่นนู่นเล่นนี่หรือว่าเสพสื่อบันเทิงอันนี้ก็จะตรงกับเนื้อหาที่เราจะพูดถึงนะฮะแล้วก็มีทางที่เป็นเอาจริงเอาจังที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะก็คือการ เล่นการพนันนะซึ่งในส่วนของการพนันตรงนี้นะฮะก็ทุกคนก็คงทราบนะฮะมันก็มีทั้งได้และเสียนะบางคนเนี่ยก็คือแบบหมดเนื้อหมดตัวนะฮะจากการเล่นพนันอันนี้คือมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะฮะหรือเอาจริงเอาจังก็แต่ว่าก็ถือเป็นการละเล่นแบบหนึ่งนะฮะที่ให้ความตื่นเต้นเร้าใจนะฮะทีนี้ในหัวข้อต่อไปนะฮะก็คือลักษณะการละเล่นนะฮะลักษณะการละเล่นในเชิงพิธีกรรมนะฮะหรือการแสดงเหล่านี้เนี่ยนะฮะซึ่งมันก็รวมถึงความบันเทิงด้วยเนี่ยนะฮะมันจะมีคุณลักษณะนะฮะอยู่3ประการนะฮะประการที่1นะฮะต้องมีคนดูนะต้องแยกฝั่งนะฮะต้องแยกฝั่งระหว่างคนดูกับคนเล่นนะฮะและคนดูจะต้องมีมากกว่าคนเล่นนะฮะมันถึงจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นการแสดงนะฮะประการต่อมานะฮะก็คือจะต้องมีการสมมติบทบาทขึ้นมานะฮะก็จะมีทั้งบทบาทที่เป็นมนุษย์นะฮะหรือในการแสดงหรือการละเล่นบางอย่างมันเป็นพิธีกรรมด้วยก็อาจจะอุปโลกนะหรือสมมตินะฮะหรืออาจจะเป็นเข้าทรงนะฮะเป็นเทพเป็นผีต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีผู้ดูก็คือเป็นผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมนะฮะแล้วก็ในคุณลักษณะสุดท้ายนะฮะก็คือจะต้องมุ่งหวังผลตอบแทนบางอย่างนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอำนวยสิริความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เล่นและผู้ดูนะฮะหรือให้ความบันเทิงใช่ไหมฮะมีการแสดงเราก็คนดูก็ต้องมุ่งหวังในเรื่องความบันเทิงความเพลิดเพลินความสนุกอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะนี่คือเป็นคุณลักษณะนะฮะการละเล่นในเชิงพิธีกรรมและรวมถึงในเรื่องของการแสดงด้วยนะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นความบันเทิงของสยามในสมัยจารีตนะอันนี้เราก็จะไล่ไปในแต่ละยุคนะฮะความบันเทิงในสมัยจารีตนั้นก็จะแบ่งได้เป็น2 ส่วนก็คือเป็นความบันเทิงของชนชั้นสูงนะซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นในส่วนของราชสำนักนะฮะเพราะว่าราชสำนักเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีการผลิตหลักฐานนะฮะหรือมีข้อมูลที่เราสามารถสืบค้นได้นะฮะค่อนข้างมากนะฮะกับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นความบันเทิงในระดับชาวบ้านนะฮะทีนี้ในกลุ่มแรกก็คือความบันเทิงในราชสำนักก็จะแบ่งได้เป็นยุคต่างๆที่สำคัญนะฮะก่อนสมัยสุโขทัยจะมีหลักฐานที่พบในสมัยทวารวดีนะฮะก็จะมีภาพปูนปั้นนะฮะสตรีเล่นดนตรีอันนี้ก็คือจะเป็นภาพตัวอย่างนะฮะที่สะท้อนนะฮะสะท้อนถึงวัฒนธรรมความบันเทิงนะฮะที่ปรากฏขึ้นในยุคนั้นนะฮะแล้วก็มีท่ารำนะซึ่งส่วนนี้นะฮะก็คือเชื่อว่านะฮะอาจจะเป็นท่ารำที่ไว้บูชา

พระศิวะนะฮะในทำพิธีต่อหน้าศิวลึงนะซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนภาพของการรับอารยธรรมอินเดียนะฮะของแคว้นทวารวดีนะฮะต่อมาก็จะเป็นหลักฐานในสมัยสุโขทัยนะฮะก็จะมีวรรณกรรมเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือไตรภูมิพระร่วงนะฮะที่นอกเหนือจากการบรรยายคติจักรวาลในทางพุทธศาสนาแล้วในเชิงรายละเอียดมันจะมีการพูดถึงเครื่องดนตรีที่เชื่อว่านะฮะปรากฏในสมัยสุโขทัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแตรนะฮะสังนะฮะมโหระทึกหรือคล้องนะฮะส่วนในสมัยอยุธยานั้นนะฮะก็จะมีหลักฐานการละเล่นเนี่ยหลายอย่างมากนะซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานของการแสดงในราชสำนักที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะฮะก็จะมีละครในนะฮะละครในก็คือละครที่ผู้หญิงแสดงล้วนนะฮะก็จะแสดงด้วยวรรณกรรมอยู่4เรื่องเท่านั้นนะฮะก็จะมีเรื่องรามเกียรติ์นะฮะเรื่องอีหนาวเรื่องดานหลังแล้วก็เรื่องอุณณรุตนะฮะแล้วก็จะมีโขนนะซึ่งก็เป็นการแสดงนะฮะที่มักจะแสดงกับเรื่องรามเกียรติ์เป็นหลักนะฮะมีการเชิดหนังนะฮะซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานของการเกิดโขนนะฮะแล้วก็มีละครหุ่นแบบต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานในสมัยอยุธยานะครับต่อมาในสมัยธนบุรีนะฮะก็จะมีปรากฏหลักฐานชิ้นหนึ่งนะฮะก็คือบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินนะซึ่งอันนี้ก็ตีความได้ว่านะฮะก็เป็นความพยายามของพระองค์ที่จะฟื้นฟูละครหลวงขึ้นมานะฮะหลังจากที่กรุงแตกในปี2310นะฮะส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะฮะก็จะมีทั้งโขนทั้งละครในนะฮะที่ฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีวงปี่พาดเสภานะซึ่งก็เป็นการนำเอาวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนนะฮะมาปรับให้มันเป็นละครนะฮะโดยใส่วงปี่พาดเข้าไปนะฮะแล้วก็มีการอ่านวรรณกรรมเพื่อความบันเทิงด้วยนะซึ่งอันนี้ก็สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางสังคมของผู้คนในยุคนั้นที่เริ่มสนใจในเรื่องของวิชาหนังสือมากขึ้นหรือการขีดเขียนการอ่านหนังสือมากขึ้นนะฮะสืบอันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะฮะที่มันเริ่มเป็นทุนนิยมมากขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นความบันเทิงของชาวบ้านนะฮะความบันเทิงของชาวบ้านเนี่ยก็จะมีหลักฐานตั้งแต่ในสมัยอยุธยานะฮะก็จะมีปรากฏในเอกสารของราชทูตชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามานะฮะก็จะมีปรากฏนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรือนะฮะมีการร้องเพลงนะฮะมีการพนันมีงิ้วนะฮะมีหุ่นกระบอกต่างๆนะฮะแล้วก็มีการแสดงโนราชาตรีนะฮะซึ่งมันเป็นลูกผสมมหาระหว่างมโนรานะฮะการแสดงมโนรากับละครนอกนะก็ทำให้ละครมันมีสีสันมีความสนุกมากขึ้นนะฮะแล้วเราก็จะเห็นถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการละเล่นนะฮะระหว่างราชสำนักกับราษฎรด้วยนะฮะอย่างกรณีแรกนะฮะอันนี้จะเป็นในกรณีที่วัฒนธรรมราชสำนักนะฮะแผ่อิทธิพลมายังชาวบ้านนะฮะก็จะมีกรณีเรื่องรามเกียรตินะที่ชาวบ้านทั่วไปก็รู้นะฮะว่าเราเหล่านี้เป็นอย่างไรนะฮะเพราะมีการแพร่กระจายของวรรณกรรมเรื่องนี้สู่ชาวบ้านและทำให้เกิดการแสดงในระดับชาวบ้านที่ใช้เรื่องนี้ด้วยนะฮะก็คือโขนสดนะฮะก็เป็นลูกผสมระหว่างโขนกับลิเกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการรับดนตรีราชสำนักมาใช้นะฮะแล้วก็ต่อมานะในบรรทัดต่อมาก็คือกรณีการเกิดละครในอันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมจากชาวบ้านเนี่ยเข้าสู่ราชสำนักนะฮะก็คือมีการปรับนะฮะละครชายจริงหญิงแท้นะฮะมาสู่การเป็นละครในที่เป็นสตรีล้วนแสดงเนื่องจากว่ามันเป็นละครที่แสดงในเขตพระราชฐานชั้นในนะครับครับแล้วก็ในประเด็นต่อมาก็จะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมนะฮะก็จะมีเราจะเห็นในเรื่องของรามเกียรติ์ใช่ไหมฮะที่จะเป็นการแสดงที่ผสมผสานวัฒนธรรมอินเดียเข้ามานะฮะส่วนอีเหนากระดาหลังการแสดงเหล่านี้ก็จะเห็นถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแบบชวานะที่เข้ามาสู่การแสดงของไทยนะครับครับก็สำหรับในตอนที่1 นะฮะก็คงมีประมาณนี้ครับ

0: ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตอนที่2นะฮะก็จะพูดถึงความบันเทิงของผู้คนในสมัยใหม่นะครับเมื่อสังคมไทยนะฮะเข้าสู่สมัยใหม่ก็คือเมื่อได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกเข้ามานะฮะในช่วงประมาณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมานะฮะก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะฮะในการเสพความบันเทิงของคนไทยนะฮะเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายรูปแบบนะฮะของสื่อบันเทิงที่เปลี่ยนไปในยุคนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนาฏศิลป์แล้วก็การละครนะที่เราจะเห็นว่านะฮะก็จะมีตั้งแต่ละครพูดนะซึ่งอันนี้ก็คือมันเป็นละครที่ได้อิทธิพลมาจากตะวันตกนะฮะที่เราเรียกว่าเพลย์นะฮะก็คือเป็นบทละครที่มีการแสดงบนเวทีนะฮะมีการโต้ตอบด้วยบทสนทนาปกติในชีวิตประจำวันนะซึ่งมันก็จะเป็นพื้นฐานของละครที่เรารับชมตามสื่อต่างๆทุกวันนี้นะฮะโดยบุคคลแรกนะฮะที่นำละครชนิดนี้เข้ามาก็คือรัชกาลที่6นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชแล้วนะฮะพระองค์ก็ทรงพระราชนิพนธ์บทละครชนิดนี้ไว้เป็นจำนวนมากนะฮะต่อมาก็จะเป็นละครดึกดำบรรพ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นละครที่ได้อิทธิพลจากการแสดงโอเปร่าของโลกตะวันตกนะฮะก็คือตัวนักร้องนะฮะที่เป็นนักร้องวงดนตรีไทยก็จะมีการร้องประสานเสียงในบางช่วงนะฮะแล้วก็ตัวละครเองก็อาจจะมีการร้องบ้างอะไรต่างๆนะฮะก็เป็นการรับรูปแบบการแสดงแบบตะวันตกเข้ามาปรับใช้นะฮะหรือจะมีบทละครอิงประวัติศาสตร์อันนี้จะอยู่ในช่วงประมาณหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะก็คือโดยเฉพาะบทบาทของหลวงวิจิตรวาทการนะฮะที่ท่านได้เขียนบทละครที่ปลุกใจรักชาติอยู่หลายเรื่องนะฮะแล้วก็สุดท้ายในตรงนี้ก็จะเป็นการรำโทนอันนี้จะได้รับความนิยมมากนะฮะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็คือสมัยที่จอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นนะก็มีการคือในช่วงสงครามโลกนะฮะก็คือจะมีการรำโทนในหมู่ชาวบ้านค่อนข้างมากนะฮะซึ่งรำโทนตรงนี้ต่อมาก็จะพัฒนามาเป็นระบบมาตรฐานที่จะได้พูดต่อไปนะครับสื่อบันเทิงในอันต่อมานะฮะก็คือในเรื่องของการอ่านหนังสือนะฮะการอื่นตรงนี้ก็มีการขยายตัวมากขึ้นนะฮะสืบเนื่องจากการขยายตัวของร้อยแก้วนะฮะความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันเป็นทุนนิยมมากขึ้นนะฮะทำให้ผู้คนเนี่ยต้องติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วนะฮะจะมาแต่งร้อยกรองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงยากนะฮะเวลามันไม่พอนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการขยายตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ตรงนี้ฮะก็ทำให้การเข้าถึงหนังสือของผู้คนในสังคมเนี่ยมันมีมากขึ้นนะฮะก็จะเห็นถึงการจัดพิมพ์วารสารแล้วก็นิตยสารหัวต่างๆนะฮะในช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่5ถึง6นะฮะและในขณะเดียวกันก็เกิดการเขียนภาพการ์ตูนนะหรือภาพล้ออาจจะเป็นการล้อการเมืองนะฮะหรือเป็นล้อภาพสังคมนะฮะในช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่5ถึงสมัยรัชกาลที่7ด้วยนะครับต่อมาก็คือในส่วนของภาพยนตร์นะฮะเราจะเห็นว่าภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาในสังคมไทยเนี่ยก็ร้อยกว่าปีมาแล้วนะฮะก็จะเห็นบทบาทของเจ้านายพระองค์หนึ่งนะฮะก็คือกรมหลวงสรรพศาสสุภกิจนะฮะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงนำเอาภาพยนตร์มาฉายนะฮะเป็นกิจการนะฮะโรงหนังเลยนะฮะซึ่งท่านก็จะมาฉายหนังนะฮะที่งานวัดเบญจมบพิตรทุกปีในสมัยก่อนนะฮะก็จะเป็นพื้นฐานของการเกิดธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเวลาต่อมานะฮะส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นนะฮะเราจะเริ่มเห็นวัฒนธรรมการเรียกว่าการพักผ่อนนะฮะของชนชั้นสูงที่จะต้องมีการเดินทางไปยังหัวเมืองหรือต่างจังหวัดนะฮะโดยในกรณีที่เห็นได้ชัดก็คือในกรณีของราชสำนักนี่แหละนะฮะอย่างในสมัยรัชกาลที่4นะฮะพระองค์เนี่ยทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกนะฮะที่เสด็จแปรพระราชฐานไปทรงพักผ่อนนะฮะในต่างจังหวัดก็คือการสร้างพระนครคีรีหรือเขาวังนะฮะก็ตรงนั้นจะเป็นประหนึ่งเหมือนเป็นสถานตากอากาศของพระองค์ท่านเป็นที่แรกในต่างจังหวัดนะฮะต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึง7ก็จะเป็นเหมือนความนิยมนะที่จะมีการสร้างพระราชฐานนะฮะในตามหัวเมืองต่างๆนะเพื่อ ็นการพักผ่อนอย่างเช่นนะฮะในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการสร้างพระที่นั่งที่เกาะสีชังนะฮะหรือพระราชวังบ้านปืนที่เพชรบุรีนะฮะในสมัยรัชกาลที่6นะฮะตอนนั้นชะอำนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของพวกชนชั้นสูงนะพระองค์ก็ไปสร้างพระราชนิเวศมฤคทัยวันเอาไว้นะฮะหรือในสมัยรัชกาลที่7ตอนนั้นหัวหินนะก็เริ่มได้รับความนิยมนะฮะพระองค์ก็ไปสร้างพระราชวังไกลกังวลไว้ที่หัวหินนะฮะนี่ก็คือเป็นจุดประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจนะฮะส่วนในสมัยจอมพลป.อันนี้ก็คือในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะท่านก็มีการสร้างสถานตากอากาศบางปูนะซึ่งเดิมเนี่ยก็คือไว้เพื่อพักฟื้นพลทหารนะฮะแต่ว่าก็เปิดเป็นพื้นที่ให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจนะฮะไปกินอาหารไปเต้นลีลาดได้นะฮะต่อมานะครับการแพร่หลายของวัฒนธรรมบันเทิงนะฮะจากชนชั้นสูงสู่ชนชั้นล่างนะฮะเมื่อกี้ที่เราพูดเนี่ยคือมันเป็นวัฒนธรรมความบันเทิงนะฮะของราชสำนักของเจ้านายอะไรต่างๆใช่ไหมฮะแต่ว่าในช่วงรอยต่อนะฮะของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475จะเริ่มเห็นการแพร่กระจายนะฮะของวัฒนธรรมความบันเทิงที่เดิมนะฮะชนชั้นสูงเคยใช้หรือเคยทำนะฮะก็ได้รับความนิยมในระดับประชาชนทั่วไปนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นผลโดยตรงจากการขยายตัวของชนชั้นกลางนะฮะซึ่งเห็นว่าก็จะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการอ่านนวนิยายนะฮะชนชั้นกลางในยุคนี้มีการศึกษามากขึ้นนะฮะเข้าโรงเรียนกันเยอะขึ้นเนี่ยก็ทำให้อ่านออกเขียนได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยความบันเทิงอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือการอ่านนวนิยายก็จะมีการเขียนมีการแปลนะฮะนวนิยายเรื่องแรกนะฮะก็คือความพยาบาทนะฮะแล้วก็ตอนหลังมีการแต่งนะฮะนวนิยายล้ออีกทีหนึ่งนะฮะก็เป็นความไม่พยาบาทอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมันก็สะท้อนว่าในยุคนั้นเนี่ยมีคนเริ่มมีแฟนคลับนะฮะที่จะอ่านนวนิยายตรงนี้มากขึ้นนะฮะส่วนผู้เขียนนวนิยายเองในช่วงเนี้ยนะฮะที่อาจจะมีชื่อนะฮะก็คือบทบาทของคณะสุภาพบุรุษนะฮะก็จะเป็นกลุ่มนักเขียนชายนะฮะที่มีการศึกษาแล้วก็เขียนเนื้อหาที่ค่อนข้างวิพากษ์สังคมนะฮะความเสื่อมทรามนะฮะของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอะไรต่างๆนะฮะซึ่งมันจะเป็นช่วงรอยต่อนะฮะของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะเราก็จะรู้จักนะฮะนักเขียนที่อยู่ในกลุ่มนี้บางคนอย่างเช่นศรีบูรพานะฮะหรือยาขอบนะฮะที่เป็นผู้เขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นะฮะก็คือผู้ชนะ10ทิศนะฮะต่อมานะฮะในช่วงทศวรรษ2490นวนิยายของเราก็ได้รับอิทธิพลจากลัทธิมาร์กส์นะฮะจากโลกตะวันตกนะฮะก็ทำให้เกิดนวนิยายที่เป็นการสะท้อนสังคมนะสะท้อนความเหลื่อมล้ำสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมต่างๆนะฮะนี่ก็เป็นเหมือนเทรนด์นะฮะของนวนิยายในช่วงนั้นนะครับทีนี้ต่อมานะฮะวัฒนธรรมความบันเทิงในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคแรกนะฮะหรือรัฐบาลสมัยแรกนะฮะของจอมพลป.นะฮะก็คือจะเป็นช่วงที่ท่านจอมพลเนี่ยมีอำนาจอย่างเด็ดขาดเนี่ยก็ได้มากำหนดวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานที่ยังคงใช้อยู่นะฮะโดยในยุคนั้นนะฮะก็มีการออกพระราชกฤษฎีกา2ฉบับนะฮะเพื่อควบคุมศิลปะวัฒนธรรมของชาตินะฮะก็คือถ้าพูดโดยสรุปนะฮะก็คือมันจะเป็นการออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการแสดงละครฉบับหนึ่งนะฮะแล้วก็เพื่อควบคุมการเล่นดนตรีฉบับหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็คือภาพรวมเนี่ยก็คือให้การแสดงนั้นเนี่ยมันดูเป็นอารยะในมุมมองของท่านจอมพลนะฮะก็คือให้ดูเป็นแบบตะวันตกนะฮะอย่างเช่นการเล่นดนตรีอย่างเงี้ยนะเราจะต้องไม่นั่งพื้นนะฮะจะต้องนั่งเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบเนี้ยคือให้มันดูเป็นสากลนะฮะต่อมาก็จะมีการถือกำเนิดวงกรมโฆษณาการนะฮะแล้วก็วงสุนทราภรณ์จริงๆ2วงเนี้ยคือวงเดียวกันเพียงแต่ว่าวงกรมโฆษณาการจะเล่นในเวลาราชการนะฮะส่วนวงสุนทราภรณ์คือเล่นนอกเวลาราชการนะฮะโดยผู้ที่ก่อตั้งนะฮะก็คือครูเอื้อสุนทรสนานนะฮะก็จะเป็นที่มาของเพลงลูกกรุงนะฮะที่เราได้ ยินได้ฟังจนถึงทุกวันนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นลำวงมาตรฐานนะฮะนี่ก็จะเป็นการปรับรูปแบบของการรำโทนที่พูดไปเมื่อกี้นะให้มันเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะฮะก็จะมี10เพลงนะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นการนะฮะการปรับปรุงการแสดงพื้นบ้านบางอย่างให้มันมีความเป็นอารยะในสายตาของท่านจอมพลมากขึ้นนะฮะก็ยกตัวอย่างกรณีของการแสดงโนรานะฮะที่ตัวแสดงจะต้องห้ามนุ่งโจงกระเบนต้องนุ่งกางเกงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐนิยมของท่านผู้นำในขณะนั้นนะฮะทีนี้ต่อมานะครับใน2ประเด็นข้างล่างนี้นะฮะจะเป็นช่วงที่เกิดขึ้นที่จอมพลป.เป็นนายกสมัยที่2นะฮะก็คือในช่วงทศวรรษ2490นะฮะก็จะมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เป็นครั้งแรกนะฮะของประเทศและอาจจะเป็นของเอเชียในขณะนั้นด้วยนะฮะก็คือการตั้งสถานีช่อง4บางขุนพรหมนะฮะซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ขาวดำนะฮะในขณะนั้นนะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นอย่างที่ได้บอกนะฮะว่าวงการนวนิยายได้รับอิทธิพลจากลัทธิมาร์กซ์จากฝรั่งนะฮะก็ทำให้วรรณกรรมนะฮะหรืองานเขียนในช่วงนี้ก็จะมีลักษณะสะท้อนสังคมหรือที่เรียกว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตนั่นเองนะฮะต่อมานะครับก็คือความบันเทิงในวิถีชีวิตไทยในสมัยโลกาภิวัตน์นะฮะอันนี้ก็เราดูความเปลี่ยนแปลงนะฮะของการเสพความบันเทิงของคนไทยในช่วงหลังปี2500เป็นต้นมานะฮะประเด็นแรกนะฮะที่เราจะเห็นก็คืออิทธิพลความบันเทิงจากเอเชียตะวันออกนะฮะก็จะมาจากหลายสื่อมากนะฮะอย่างเช่นการ์ตูนนะครับการ์ตูนในยุคหนึ่งเนี่ยก็คือการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมฮะก็จะมียอดมนุษย์อุลตร้าแมนนะฮะมีโดราเอมอนอันนี้คิดว่าทุกคนรู้จักดีนะฮะหรือหนังสือการ์ตูนที่มักจะแปลมาจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ให้ผู้อ่านมาเช่านะฮะหรือซื้อหาเก็บไว้อ่านนะฮะแล้วก็สักประมาณ20กว่าปีให้หลังนะฮะก็จะเห็นอิทธิพลของกระแสเกาหลีนิยมนะฮะก็จะเห็นถึงการแพร่เข้ามาของความบันเทิงจากเกาหลีใต้ใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในเรื่องของซีรีส์เกาหลีต่างๆนะฮะที่เราก็คุ้นเคยกันดีในปัจจุบันนะฮะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการฟังเพลงของคนไทยนั้นก็จะมีตั้งแต่เพลงลูกทุ่งนะฮะซึ่งเป็นเพลงนะฮะที่แยกออกมาจากเพลงลูกกรุงนะฮะในปี2504นะฮะก็คือเป็นลักษณะเพลงที่มีเนื้อหานะฮะพูดถึงชนบทนะฮะความลำบากของคนทั่วไปอะไรแบบนี้นะฮะส่วนกรณีของหมอลำซิ่งอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์นะฮะจากการร้องลำปกตินะฮะมาเป็นการใส่ดนตรีให้มันสนุกสนานเร้าใจมากขึ้นนะฮะก็จะเกิดเป็นหมอลำซิ่งขึ้นมานะฮะแล้วในกรณีของเพลงพื้นบ้านภาคใต้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนการเล่นหนังตะลุงที่มันจะมีนะฮะมีการประกวดนะฮะมีใส่เอฟเฟกต์ใส่เสียงอะไรมาที่มันดูตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะฮะการแสดงโนราก็เหมือนกันนะฮะก็มีการปรับให้มันเข้ากับคนรุ่นใหม่นะฮะให้สามารถแบบดูความบันเทิงพื้นบ้านเหล่านี้ได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือความบันเทิงกับการสร้างความเป็นชุมชนในกระแสโลกาภิวัตน์นะฮะก็จะมีในส่วนของการเกิดกลุ่มแฟนคลับของศิลปินเพลงต่างๆนะฮะซึ่งในต่อมานะฮะทุกวันนี้ก็จะมีการรวมกลุ่มแฟนคลับในโลกออนไลน์นะฮะผ่านสื่อสังคมต่างๆแทนที่จะมาเจอกันเป็นลักษณะออนไซต์หรือเผชิญหน้ามากขึ้นนะครับครับต่อนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับของตอนที่2นะฮะความบันเทิงของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ครับ
1: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ค่ะสำหรับเนื้อหาหน่วยที่11นะคะ การสื่อสารโทรคมนาคมและการขนส่งในวิถีไทยนะคะในตอนแรกนะคะเราจะมาพูดถึงการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะประกอบด้วยยุคเริ่มต้นของระบบการสื่อสารในประเทศไทยระบบราชการไทยกับการสื่อสารโทรคมนาคมวิธีการสื่อสารโทรคมนาคมกับสังคมไทยและประเด็นท้าทายของสังคมไทยกับการสื่อสารโทรคมนาคมค่ะในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นยุคเริ่มต้นของระบบการสื่อสารในประเทศไทยนะคะหากพูดถึงประวัติความเป็นมาของการสื่อสารในประเทศไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าในยุคที่มีการสื่อสารนะคะด้วยภาษาพูดนั้นนะคะจะเป็นวัฒนธรรมในลักษณะที่เรียกว่ามุขปาฐะค่ะสำหรับในยุคที่สื่อด้วยภาษาเขียนนะคะจะมีหลักฐานที่เป็นหมุดหมายสำคัญนั่นก็คือศิลาจารึกค่ะในยุคที่ใช้ภาษาพิมพ์นะคะในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของแท่นพิมพ์ภาษาไทยโดยหมอบรัดเลย์มิชชันนารีชาวอเมริกันในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะคะในส่วนของยุคสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลตะวันตกเข้ามาที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการสื่อสารอย่างชัดเจนในช่วงสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมานะคะทำให้มีการพัฒนาระบบโทรเลขโทรศัพท์วิทยุกระจายเสียงด้วยค่ะต่อมานะคะจะเป็นยุคสังคมข่าวสารค่ะเป็นยุคที่มีการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลนะคะจะมีการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตค่ะสำหรับการสื่อสารนะคะในช่วงสมัยก่อนสุโขทัยนั้นเนี่ยนะคะก็จะปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันนะคะที่มีการพัฒนาอักษรธรรมล้านนานะคะแล้วก็เป็นตัวอักษรที่ได้รับอิทธิพลนะคะมาทางวัฒนธรรมเนี่ยมาจากอินเดียนั่นเองค่ะสำหรับการสื่อสารในสมัยสุโขทัยนั้นนะคะก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประดิษฐ์อักษรไทยนั่นก็คือศิลาจารึกนะคะในหลักฐานเนี่ยนะคะก็มักอ้างอิงถึงวรรณกรรมที่สำคัญในช่วงระยะเวลานั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงมหาชาติคำหลวงสุภาษิตพระร่วงนะคะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาค่ะในการติดต่อนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานราชการก็จะมีท้องตรานะคะและใบบอกแล้วก็มีการส่งข้อมูลถึงกันด้วยการเดินและม้าเร็วนั่นเองค่ะสำหรับต่อมานะคะการสื่อสารในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่19ถึง24นะคะหรือในช่วงคริสตศตวรรษที่14ถึง18นั่นเองค่ะการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในช่วงเวลานี้นะคะจะมีการขุดคลองหรือคูเมืองค่ะเพื่อป้องกันภัยจากสงครามและใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะหากผู้คนนะคะต้องการที่จะติดต่อกับภายนอกนะคะก็จะต้องอาศัยเรือของพ่อค้านะคะจะเป็นกลุ่มพ่อค้านักเดินทางที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็ได้มีการส่งพระราชสารไปเจริญสัมพันธไมตรีกับบ้านเมืองอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นในสมัยพระเอกาทศรสเนี่ยนะคะก็มีการส่งพระราชสารไปยังฮอลันดาค่ะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะก็มีการส่งพระราชสารนะคะไปยังฝรั่งเศสนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะในทางราชการเนี่ยก็จะมีการใช้สุภาษิตอักษรตราตอบในการส่งข่าวระหว่างเมืองนะคะแล้วก็มีหลักฐานที่พูดถึงคณะมิชชันนารีนะคะชาวตะวันตกที่เข้ามาตั้งโรงพิมพ์ในสมัยพระนารายณ์ด้วยค่ะต่อมานะคะการสื่อสารในสมัยกรุงธนบุรีค่ะในยุคนี้นะคะมีหลักฐานว่าบาทหลวงคาทอลิกชื่อว่ากาโนนะคะก็ได้มีการตั้งโรงพิมพ์ค่ะที่วัดสังตาครูสนะคะในพื้นที่ย่านกุดีจีนนะคะในปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นชาวคริสต์ที่สืบเชื้อสายมาจากโปรตุเกสนั่นเองค่ะสำหรับในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเราจะเห็นว่าในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยการสื่อสารกับต่างชาตินะคะจะต้องมีการแปลภาษาหลายทอดมากนะคะเห็นได้จากการแปลภาษาโปรตุเกสนะคะมาเป็นภาษามลายูนะคะก่อนที่จะเป็นภาษาไทยนั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะพัฒนาการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์นะคะก็จะเกิดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยอย่างชัดเจนนะคะมีการนำแท่นพิมพ์เข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่า สิ่งพิมพ์เนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่พุทธศาสนานะคะพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้มีการสร้างโรงพิมพ์บริเวณพระราชวังนะคะเรียกว่าโรงพิมพ์อักษรพิมพการหรือโรงพิมพ์หลวงค่ะแล้วก็มีการจัดพิมพ์หนังสือที่เรียกว่าราชกิจจานุเบกษานะคะราชกิจจานุเบกษานี้นะคะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชวงศ์พระราชประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะถือได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญนะคะก็มีพัฒนาการด้านการสื่อสารที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็จะมีในเรื่องของระบบไปรษณีย์และโทรคมนาคมต่างๆนะคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่รัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นั้นนะคะเราจะเห็นว่าบริบทโลกในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะคะมหาอำนาจตะวันตกอย่างอังกฤษเนี่ยเป็นมหาอำนาจที่สำคัญแล้วก็เข้ามาครอบครองดินแดนอาณานิคมในทวีปอื่นนะคะการเชื่อมต่อระหว่างเมืองแม่กับอาณานิคมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสยามซึ่งอยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ดังกล่าวนะคะก็ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะในช่วงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการทำสนธิสัญญากับชาติตะวันตกแล้วนะคะสยามก็อยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองกับภายนอกนะคะโดยในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ได้มีการนำเครื่องเทเลกราฟหรือว่าตาแลฟแกปเนี่ยเข้ามานะคะในขณะเดียวกันพระองค์เนี่ยก็ทรงนิยมใช้พระราชหัตถเลขาหรือจดหมายติดต่อกับบุคคลต่างๆค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีคนจากตะวันตกนะคะเข้ามานะคะแล้วก็มาเข้ามาตั้งสถานกงสุลของตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็มีการนำเอาระบบการเดินหนังสือที่เรียกว่าไปรษณีย์เข้ามาด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็มีการนิยมใช้จดหมายติดต่อกับบุคคลต่างๆนะคะรวมถึงบรรดาเชื้อพระวงศ์นะคะขุนนางนะคะก็นิยมใช้วิธีการติดต่อเช่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในด้านที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารนะคะเราจะเห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นเนี่ยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตะวันตกเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยผลักดันที่สำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของไปรษณีย์และโทรเลขนะคะเราจะเห็นได้ว่าพอพูดถึงในเรื่องของการสื่อสารนะคะในระบบโทรคมนาคมนะคะในสังคมไทยเนี่ยหากพิจารณาจากความหมายของการสื่อสารนะคะตามสารานุกรมโทรคมนาคมไทยนะคะพ.ศ. 2551นะคะและพิจารณาตามความหมายของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนะคะเราจะเห็นได้ว่านิยามความหมายในส่วนนี้นะคะจะมีจุดร่วมกันอยู่ตรงที่ว่าพูดถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะคะซึ่งมีอุปกรณ์สำหรับการรับและส่งข้อมูลทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างบุคคลค่ะซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในระยะที่ห่างไกลกันก็ตามนะสำหรับการสื่อสารนะคะโดยภาพรวมนะคะในสังคมไทยเนี่ยก็ประกอบด้วยการสื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยสายและการสื่อสารที่เชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นเองค่ะสำหรับการสื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยสายนะคะก็สามารถที่จะมองพัฒนาการย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่4เป็นต้นมาค่ะและเราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเป็นรูปธรรมนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นนะคะก็จะมีการเดินสายนะคะในส่วนของโทรเลขสายแรกค่ะในพ.ศ. 2418จะมีการเดินสายจากกรุงเทพนะคะไปยังปากน้ำสมุทรปราการค่ะและยังมีการวางสายเคเบิลใต้น้ำต่อไปจนถึงกระโจมไฟนอกสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะหากพูดถึงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรเลขนั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าในระยะแรกนะคะในเรื่องของการจัดการโทรเลขเนี่ยก็ประสบกับปัญหาเนื่องจากสภาพพื้นที่นะคะในการเดินสายแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังเห็นได้ว่าชาติตะวันตกนะคะก็ยังมีการเข้ามาเจรจาเพื่อที่จะเข้ามาเชื่อมต่อโทรเลขนะคะกับสยามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะในเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็ทำให้ในเวลาต่อมาค่ะรัฐบาลสยามในยุคนั้นเนี่ยก็เลือกที่จะดำเนินกิจการด้วยตนเองนะคะ สำหรับในส่วนของโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เนี่ยก็เข้ามาในสังคมสยามเนี่ยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5เช่นเดียวกันค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากิจการโทรศัพท์นะคะก็ได้เติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนต่อมาค่ะในพ.ศ. 2428นะคะประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหภาพสากลไปรษณีย์และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดการรวมกิจการไปรษณีย์และกรมโทรเลขเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันค่ะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถเช่าเครื่องโทรศัพ

ใช้นะคะโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและธนบุรีค่ะกิจการโทรศัพท์นะคะก็ก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะเห็นได้ว่าในยุคแรกนั้นเนี่ยนะคะในการต่อโทรศัพท์นั้นเนี่ยจะต้องอาศัยตัวกลางในการต่อนะคะแต่ต่อมาเนี่ยนะคะต้นสายกับปลายสายเนี่ยก็สามารถจะต่อถึงกันได้ด้วยตนเองนะคะมีการขยายในส่วนของพื้นที่นะคะในการให้บริการค่ะจากกรุงเทพไปยังจังหวัดโดยรอบนะคะแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของเลขหมายด้วยเช่นเดียวกันค่ะและในเวลาต่อมานะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงพ.ศ. 2497นั้นนะคะก็ได้มีการจัดตั้งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือว่าธสท.ขึ้นนะคะโดยดำเนินการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจนั่นเองค่ะ

เรามาต่อกันที่เนื้อหาในส่วนของราชการไทยกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคมนะคะในส่วนนี้นะคะพอพูดถึงราชการไทยนะคะกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคมนั้นนะคะจะมีเนื้อหา3ส่วนด้วยกันค่ะจะพูดถึงองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะคะทสท.นะคะการสื่อสารแห่งประเทศไทยกสท.และในส่วนสุดท้ายนะคะจะพูดถึงองค์กรกำกับดูแลด้านการสื่อสารนั่นเองค่ะสำหรับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะคะตามที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นแล้วว่าได้ก่อตั้งขึ้นในช่วงพ.ศ. 2497นะคะก็ในส่วนนี้นะคะนอกจากการให้บริการภายในประเทศแล้วนะคะในเวลาต่อมานะคะทสท.เนี่ยก็ให้บริการโทรศัพท์ต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงพุทธศักราช2529นะคะถึง2530นะคะในส่วนนี้เนี่ยยังมีการเปิดบริการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถซื้อโทรศัพท์ได้เองนั่นเองค่ะต่อมานะคะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทสท.นะคะในช่วงปี2545นะคะตรงกับรัฐบาลทักษิณชินวัตรนะคะองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยค่ะได้แปลงสภาพเป็นบริษัททสท.คอร์ปอเรชั่นนะคะต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะปัจจุบันนะคะก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะสำหรับต่อมานะคะการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะคะการสื่อสารแห่งประเทศไทยนั้นตั้งขึ้นในพ.ศ. 2519ค่ะทำหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารระหว่างประเทศนะคะต่อมาเนี่ยก็ได้มีการควบรวมกิจการนะคะกับ TOT นั่นเองค่ะเป็นบริษัทคมนาคมโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะในพ.ศ. 2564ค่ะโดยทำหน้าที่นะคะในการสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในระบบดิจิทัลนั่นเองค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะสำหรับในส่วนขององค์กรที่กำกับดูแลด้านการสื่อสารนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2543ค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ได้มีการโอนกิจการของกรมไปรษณีย์และโทรเลขนะคะไปยังสำนักงานกทช.นะคะในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของกทช.ซึ่งก็คือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนของงานที่โอนไปด้านกทช.เนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานที่เป็นในฝากฝั่งของกิจการไปรษณีย์และโทรเลขสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของประชาสัมพันธ์ค่ะนั่นก็คือกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาตินะคะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีการโอนนะคะไปยังกสช.ค่ะนั่นก็คือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติค่ะและในเวลาต่อมานะคะก็จะมีการรวมนะคะกสช.และกทช.เข้าไว้ด้วยกันค่ะกลายเป็นหน่วยงานที่เรียกว่ากสทช.นะคะซึ่งก็จะมีชื่อเต็มว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินั่นเองค่ะในส่วนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดการจัดสรรคลื่นความถี่นะคะพ.ศ. 2553นั่นเองค่ะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะกสทช.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระของรัฐนะคะมีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการปรับในการดูแลนะคะปรับปรุงจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึง

ถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนนะคะไม่ให้เกิดการผูกขาดโดยกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มธุรกิจหนึ่งนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อพูดถึงวิธีการสื่อสารโทรคมนาคมกับสังคมไทยแล้วนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหากพูดถึงโทรศัพท์นะคะ

ก็จะมีการใช้โทรศัพท์ที่ชื่อว่า PCT นะคะเป็นโทรศัพท์บ้านแต่ว่าเป็นโทรศัพท์บ้านที่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะก็จะมีการใช้เบอร์เดียวกับโทรศัพท์บ้านนะคะแล้วก็จะมีวิธีการติดต่อกับเบอร์บ้านแล้วก็ปลายทางนะคะในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่านอกจากจะมีโทรศัพท์ประจำที่แล้วก็มีในส่วนของ PCT เนี่ยที่พยายามเชื่อมต่อนะคะระหว่างโทรศัพท์บ้านนะคะเข้าไว้กับพื้นที่ภายนอกบ้านนะคะในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสังคมไทยนะคะเราจะเห็นว่าทสทค่ะก็ได้มีการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะในปี2529ค่ะต่อมาเนี่ยนะคะก็ได้มีการเปิดให้บริการในระบบอนาล็อกนะคะแล้วก็ระบบดิจิทัลตามมานะคะเราจะเห็นว่าพัฒนาการทางด้านนี้นะคะก็จะมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนค่ะและที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะคือการเพิ่มขึ้นของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะในสังคมไทยเนี่ยจะอยู่ในช่วงปี2543ถึง2545ค่ะหลายท่านคงจะจำได้นะคะในยุคนั้นก็จะมีโทรศัพท์โนเกียยอดฮิตนะคะแล้วก็ยุคนั้นเขาบอกว่าเป็นปีทองของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะเมื่อพูดถึงในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในสังคมไทยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงตั้งแต่พ.ศ. 2530นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะระหว่างมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะก็เขาจะเรียกว่าเป็นแคมปัสเน็ตเวิร์กนะคะจะมีการเชื่อมต่อมีการให้บริการในเรื่องของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลนะคะต่อมานะคะในช่วงปี2536เนี่ยก็จะมีเครือข่ายที่เรียกว่าไทยสารค่ะก็จะเชื่อมต่อ6หน่วยงานด้วยกันนะคะได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะAIT นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะ Nextechมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็จะเป็นเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือระหว่างกันนะคะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะแล้วก็ในส่วนต่อมาค่ะในช่วงพ.ศ. 2538นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์นะคะและในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าระบบอินเทอร์เน็ตนะคะจะเป็นลักษณะของระบบไร้สายค่ะที่นิยมเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะคะมีระบบ 3G 4G แล้วก็ 5G มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายนะคะในเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมนั้นนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารแบบหลอมรวมนั่นเองค่ะการสื่อสารแบบหลอมรวมเนี่ยเป็นการใช้งานสื่อหลายประเภทเนี่ยนะคะผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันค่ะการหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยก็จะมีทั้งในแง่ของแง่มุมของเทคโนโลยีนะคะแง่มุมของเครือข่ายแง่มุมของตลาดแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านการบริโภคนะคะดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนะคะในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนไทยในปัจจุบันเนี่ยจะนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในการบริโภคข้อมูลข่าวสารนะคะมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆจนเรียกได้ว่าเป็นมัลติสกรีนนะคะเช่นจอคอมพิวเตอร์โทรทัศน์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะคะโดยเน้นในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความสะดวกสบายเป็นสำคัญค่ะและแน่นอนค่ะประเด็นที่ท้าทายนะคะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งค่ะซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะถูกเชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกันค่ะด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะแล้วก็การเชื่อมต่อนั้นนะคะก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลาตราบใดที่ไม่มีเหตุการณ์สะดุดนะคะยกตัวอย่างเช่นไฟดับนั่นเองค่ะแล้วก็มีตัวอย่างนะคะของการนำเอาอินเทอร์เน็ตนะคะไปใช้ในภาคส่วนต่างๆนะคะในภาคการเกษตรนะคะเห็นได้จากเกษตรแม่นยำที่ไม่ต้องคาดเดาในเรื่องของฟ้าฝนนะคะในภาคอุตสาหกรรมค่ะก็จะมีการนำไปใช้ในการควบคุมเครื่องจักรในภาคสาธารณสุขนะคะก็จะมียกตัวอย่างเช่นนาฬิกาข้อมือดิจิทัลนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะในส่วนของประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการแบ่งช่วงระยะเวลาที่สำคัญนะคะนั่นก็คือในช่วงไทยแลนด์ 1.0 ที่เน้นการพัฒนาภาคการเกษตรไทยแลนด์ 2.0 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้านะคะไทยแลนด์ 3.0 อุตสาหกรรมหนักดึงดูดการลงทุนไทยแลนด์ 4.0 จะเน้นอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีประเด็นในเรื่องของความท้าทายในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนกลุ่มต่างๆในการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและในปัจจุบันนะคะก็จะมีอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะนั่นก็คือการทำความผิดเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเท
ทอร์เน็ตนะคะเรื่องราวที่คุ้นเคยกันในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงให้เสียทรัพย์

0: แล้วก็เข้าสู่เนื้อหาการขนส่งในวิถีไทยนะคะเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงความหมายความสำคัญและพัฒนาการของการขนส่งนะคะและจะพูดถึงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในประเทศไทยนะคะพัฒนาการกับความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตค่ะสำหรับความหมายนะคะของการขนส่งนะคะเราจะเห็นได้ว่าการขนส่งก็คือการเคลื่อนที่ของมนุษย์สัตว์นะคะหรือสิ่งของนะคะจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะตามความประสงค์ของมนุษย์นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีคำสำคัญอยู่ที่คำว่าการเคลื่อนที่และความประสงค์ของมนุษย์นั่นเองค่ะสำหรับความสำคัญของการขนส่งนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันมีความเชื่อมโยงกับในเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกับการเคลื่อนย้ายนะคะแน่นอนว่าประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับสติปัญญาของมนุษย์ในการก้าวข้ามข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และเวลานั่นเองค่ะในประเด็นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโลกาภิวัตน์ค่ะโลกาภิวัตน์เนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะกับการขนส่งเนื่องจากว่าการขนส่งเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่การเชื่อมต่อนะคะและแน่นอนค่ะโลกาภิวัตน์นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อของทุกภาคส่วนในโลกใบนี้ด้วยเทคโนโลยีนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับข้อถกเถียงนะคะที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัตน์นะคะว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะแต่เราจะเห็นได้ว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยคือกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะเป็นการสั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตนะคะแล้วก็ส่งผลต่อพัฒนาการในปัจจุบันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะหากพูดถึงพัฒนาการในการขนส่งนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันค่ะในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุคก่อนสมัยใหม่ในยุคสมัยใหม่ตอนต้นและในยุคสมัยใหม่ค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นนะคะก็จะมีการย้อนกลับไปถึงในช่วงยุคสมัยหินเก่าหินกลางหินใหม่แล้วก็ในยุคโลหะค่ะในส่วนนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าพอพูดถึงนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่และโลหะนั้นเนี่ยนะคะการขนส่งนะคะก็ยังไม่ได้ปรากฏหลักฐานที่ให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงอาณาจักรนะคะอาณาจักรสมัยโบราณนะคะโดยเฉพาะในช่วงยุคก่อนสมัยใหม่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรที่เราอาจจะรู้จักกันดีในแถบยุโรปนะคะก็จะเป็นจักรวรรดิโรมันนะคะจักรวรรดิโรมันเนี่ยนะคะก็จะเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีการสร้างถนนโรมันนะคะเชื่อมต่อนะคะระหว่างดินแดนที่ตนเองขยายอิทธิพลเข้าไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจักรวรรดิโรมันแล้วนะคะหากย้อนกลับไปเนี่ยถึงอาณาจักรโบราณเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมโสโปเตเมียและอียิปต์นั่นเองค่ะในส่วนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของล้อนั่นเองนะคะต่อไปนะคะในช่วงยุคสมัยใหม่ตอนต้นค่ะยุคสมัยใหม่ตอนต้นเนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลาความเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังสงครามครูเสดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของขบวนการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการการปฏิวัติองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าการขนส่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะเริ่มต้นจากในส่วนของการทำอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นการทำเหมืองค่ะจะเป็นในเรื่องของการขนส่งแร่ต่างๆนะคะในเหมืองนะคะเป็นการขนส่งอุปกรณ์นะคะการเคลื่อนย้ายผู้คนนะคะต่อมาค่ะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงยุคสมัยใหม่ตอนต้นนะคะก็จะไปเกี่ยวโยงกับในเรื่องของการสำรวจดินแดนแล้วก็การแสวงหาเส้นทางในการเดินเรือของชาติตะวันตกนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในยุคสมัยใหม่ตอนต้นเนี่ยยังปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการทำแบบจำลองเครื่องร่อนอีกด้วยนะคะต่อมานะคะในส่วนของยุคสมัยใหม่ค่ะก็ในยุคนี้นะคะก็จะมีการเหตุการณ์สำคัญนะคะนั่นก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะจะปรากฏข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำนะคะโดยเอาไปใช้กับรถแล้วก็หัวรถจักรนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเครื่องยนต์ประเภทที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาระบบขนส่งทางรางเนี่ยอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะในช่วงคริสตศตวรรษที่20เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงบริบทสงครามเย็นนั้นเนี่ยก็มีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีนะคะระหว่างมหาอำนาจอเมริกากับโซเวียตนั่นเองค่ะในการบุกเบิกเส้นทางไปสู่อวกาศนะคะ ต่อไปนะคะจะเข้าสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าหากย้อนกลับไปในสมัยจารีตนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการขนส่งเดินทางเนี่ยก็ยังคงไม่มีแบบแผนที่เด่นชัดแต่ในสมัยจารีตนั้นเนี่ยก็ปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นเนี่ยนะคะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นสังคมน้ำนั่นเองค่ะต่อมาในสังคมสมัยใหม่นะคะก็จะมีหมุดหมายที่สำคัญตั้งแต่ในช่วงการทำสุนสัญญาเบลริงในสมัยรัชกาลที่4นะคะต่อมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็จะมีนโยบายในเรื่องของการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็นำไปสู่การพัฒนานะคะเส้นทางคมนาคมนะคะเพื่อที่ใช้ในการขนส่งเดินทางในเวลาต่อมาด้วยนะคะสำหรับพัฒนาการนะคะในเรื่องของการขนส่งในเมืองนะคะจะเห็นว่าถนนนะคะถนนเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาในย่านที่ตะวันตกเข้ามาอาศัยนะคะก็จะมีรถม้ารถลากนะคะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจะเห็นได้ว่าชนชั้นสูงเนี่ยเริ่มมีการนำยานพาหนะส่วนบุคคลเนี่ยนะคะเข้ามาใช้นะคะและในสมัยรัชกาลที่6นั้นเนี่ยเริ่มมีการใช้รถยนต์อย่างกว้างขวางค่ะในช่วงเวลานั้นนะคะเอกชนเนี่ยก็มีบทบาทนะคะในการพัฒนานะคะธุรกิจนะคะในเรื่องของการขนส่งเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของหลังปี2475นะคะเราจะเห็นได้ว่ารัฐเนี่ยก็ได้มีการดำเนินกิจการด้านการขนส่งเสียเองนะคะและต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงปีพ.ศ. 2518นะคะก็จะมีการรวมรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพนะคะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็เราเรียกว่าขสมก.นั่นเองค่ะซึ่งจะเชื่อมเส้นทางระหว่างกรุงเทพกับปริมณฑลนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากการดำเนินการของรัฐแล้วนะคะเรายังเห็นว่ากิจการการขนส่งของเอกชนเนี่ยก็เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะในด้านที่เกี่ยวข้องกับรถรางแล้วก็รถไฟนะคะเราจะเห็นว่ารถรางแล้วก็รถไฟเนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลของต่างชาติค่ะที่เข้ามานะคะแล้วก็มีการเข้ามาดำเนินการนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็เป็นยุคแรกค่ะที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับรถรางนะคะแล้วก็ลากโดยม้าค่ะต่อมาเนี่ยก็มีการใช้ระบบไฟฟ้านะคะและรถรางนะคะก็ได้สิ้นสุดการดำเนินการในสมัยรัชกาลที่9นะคะนั่นก็คือในช่วงพ.ศ. 2492นั่นเองค่ะสำหรับรถไฟค่ะรถไฟนะคะสายแรกก็จะเป็นสายกรุงเทพสมุทรปราการนะคะและต่อไปเนี่ยก็ขยายไปยังชานเมืองแล้วก็ภูมิภาคนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนในสมัยรัชกาลที่6ค่ะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านการเมืองเป็นหลักนะคะและแน่นอนว่าถ้าเกิดเราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของประเทศไทยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงโดยตรงกับความสนใจของรัฐบาลนะคะในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกนั่นก็คือทางถนนนั่นเองค่ะทำให้พื้นที่ในส่วนของภาคกลางของประเทศไทยนะคะเชื่อมต่อกับภาคอื่นๆค่ะในส่วนนี้นะคะก็เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการการขนส่งกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ค่ะสำหรับหมวดที่12นะคะครอบครัวในวิถีไทยตอนที่1จะพูดกันถึงเรื่องของโครงสร้างและลักษณะของครอบครัวไทยสำหรับโครงสร้างและลักษณะของครอบครัวไทยนั้นเราจะพูดถึงความหมายของครอบครัวและครัวเรือนโครงสร้างและลักษณะของครอบครัวไทยและเรื่องสุดท้ายจะเป็นการสมรสและการหย่าร้างค่ะในประเด็นแรกนะคะหากกล่าวถึงความหมายของคำว่าครอบครัวซึ่งในภาษาอังกฤษคือคำว่า family นั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของความหมายของคำนี้นะคะตั้งแต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15นั้นเนี่ยนะคะจะหมายถึงเหล่าคนรับใช้ผู้ให้บริการของครัวเรือนนะคะโดยมาจากภาษาละติน จากคำว่า familia ค่ะหมายถึงเหล่าคนรับใช้ในบ้านการอยู่ร่วมกันภายในบ้านปริมณฑลภายในบ้านซึ่งหมายความรวมถึงสมาชิกในครัวเรือนประกอบขึ้นด้วยจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดและกลุ่มคนที่เข้ามารับใช้นะคะและต่อมาเนี่ยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17เราจะเห็นถึงความหมายของคำว่า family

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ลูกความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในตระกูลเดียวกันค่ะสำหรับในส่วนของความหมายนะคะที่ใช้ในแวดวงสังคมวิทยานั้นจะหมายถึงแบบแผนหรือโครงสร้างของการอยู่ร่วมกันส่วนในด้านทางจิตวิทยาจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อกันครอบครัวในฐานะของสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่ในการปลูกฝังความเชื่อค่านิยมและทัศนคติให้กับสมาชิกรุ่นใหม่ในสังคมค่ะสำหรับความหมายของครอบครัวนะคะเราจะเห็นได้ว่าความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2524นะคะรวมถึงในฉบับพ.ศ.2557นะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีพจนานุกรมนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์นะคะทางด้านประชากรศาสตร์ในพ.ศ.2558ค่ะเราจะเห็นได้ว่าความหมายโดยภาพรวมนั้นนะคะจะเป็นในเรื่องของการให้คำนิยามที่สะท้อนถึงประเด็นความผูกพันการใช้ชีวิตร่วมกันขณะเดียวกันนะคะการนิยามความหมายเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาด้วยค่ะโดยเราจะสังเกตได้ว่าความหมายในช่วงพ.ศ.2524จนถึง2558ที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีความหมายที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงนั่นเองค่ะและเป็นที่น่าสนใจว่าในช่วงวันที่3มกราคมปี2568นะคะกฎหมายสมเทียมได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่14นะคะพุทธศักราช2567บุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศนะคะไม่ว่าเพศใดสามารถจดทะเบียนสมรสได้เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายค่ะดังกล่าวนี้ก็ทำให้ความหมายของคำว่าครอบครัวนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับความหมายต่อมาค่ะความหมายของคำว่าครัวเรือนนะคะครัวเรือนเนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างไปจากครอบครัวที่เน้นความสัมพันธ์ของกลุ่มคนโดยครัวเรือนนะคะจะเน้นไปที่เรื่องของการอาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่านะคะคำว่าครัวเรือนจึงหมายถึงหน่วยการอยู่อาศัยประกอบด้วยบ้านและคนที่อยู่กินร่วมกันในบ้านนั่นเองค่ะสำหรับโครงสร้างและลักษณะของครอบครัวไทยนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของเกณฑ์การแบ่งประเภทของครอบครัวนะคะซึ่งอาจแบ่งครอบครัวได้ออกเป็น2ประเภทได้แก่ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายค่ะในส่วนนี้นะคะครอบครัวขยายเนี่ยจะมีสมาชิกที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะรวมถึงญาติพี่น้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องทางพ่อหรือทางแม่ก็ตามค่ะต่อมาค่ะจะเป็นเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางด้านสายโลหิตนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบเชื้อสายค่ะก็จะแบ่งอย่างคร่าวๆได้เป็นสืบเชื้อสายทางฝ่ายบิดาและสืบเชื้อสายทางฝ่ายมารดานะคะในส่วนนี้เนี่ยการนับญาติเนี่ยนะคะก็เราจะเห็นได้ว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับญาติข้างพ่อหรือข้างแม่นั่นเองค่ะสำหรับเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยของคู่สมรสนะคะจะเกี่ยวข้องกับหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยคู่สมรสเนี่ยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ไหนนะคะอยู่กับครอบครัวเดิมหรือแยกออกไปตั้งครอบครัวใหม่นั่นเองค่ะในประเด็นต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของเกณฑ์การนับรุ่นค่ะก็อาจจะมีครอบครัวที่มีคน1รุ่น2รุ่นหรือ3รุ่นอยู่ด้วยกันสำหรับเกณฑ์ด้านครัวเรือนนะคะก็จะเป็นในลักษณะของครอบครัวย่อยครอบครัวรวมครอบครัวผสมและในกลุ่มที่ไม่มีครอบครัวและญาตินั่นเองค่ะในส่วนต่อไปนะคะเกณฑ์การแบ่งตามลักษณะของการร่วมใช้ชีวิตแบบสามีภรรยานะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะหมายถึงแต่งงานแล้วนอนบ้านใครหรือนอนกับใครนั่นเองนะคะก็เราจะเห็นได้ว่าในสังคมนะคะก็จะมีลักษณะของความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียวและหลายผัวหลายเมียเป็นสำคัญค่ะส่วนความสัมพันธ์แบบหลายผัวหลายเมียนั้นเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอาจจะเป็นเมียเดียวหลายผัวหรือว่าผัวเดียวหลายเมียนั่นเองค่ะในสังคมที่มีเมียเดียวหลายผัวนั้นเนี่ยก็จะสะท้อนเงื่อนไขเฉพาะเช่นสังคมนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะของสงครามหรือภาวะที่ขาดแคลนซึ่งเพศหญิงเนี่ยนะคะมีความจำเป็นต่อการให้กำเนิดสมาชิกเราจะเห็นได้ว่าในมหาภารตะนะคะซึ่งเป็นมหากาพย์เรื่องนึงของอินเดียเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของนางเทรปตีที่แต่งงานกับพี่น้อง5คนของตระกูลปันดบนั่นเองค่ะสำหรับในสังคมไทยในสมัยจารีตนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสังคมจะเป็นสังคมที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาจะเป็นแบบผัวเดียวหลายเมียนั่นเองค่ะในส่วนต่อไปนะคะโครงสร้างและลักษณะของครอบครัวไทยในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งในกลุ่มของครอบครัวเดียว

ของครอบครัวขยายและกลุ่มครอบครัวที่มีโครงสร้างรูปแบบใหม่นะคะสำหรับกลุ่มครอบครัวที่มีโครงสร้างรูปแบบใหม่เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะเห็นว่าในส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวที่เกิดขึ้นจากเครือญาติครอบครัวในรูปแบบคอมมูนครอบครัวที่บิดามารดาอาจจะไม่ได้สมรสกันแล้วก็มีการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีรูปแบบของครอบครัวแหว่งกลางหรือครอบครัวข้ามรุ่นนะคะซึ่งมีมากในปัจจุบันนะคะโดยที่เด็กเนี่ยอาจจะอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะไม่ได้อยู่กับคุณแม่คุณพ่อนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวที่มีแต่คนโสดครอบครัวคู่รักเพศเดียวกันหรือว่าครอบครัวที่สามีภรรยาเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าครอบครัวของคู่รักนะคะที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ว่าเพศใดเนี่ยปัจจุบันนะคะในทางกฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้แล้วนั่นเองนะคะต่อไปนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและลักษณะของครอบครัวไทยเราจะเห็นว่าในส่วนนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะการเจริญพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยพบว่าในสังคมไทยเนี่ยนะคะก็จะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นน้อยลงนะคะในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีนโยบายในเรื่องของการวางแผนครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการให้กำเนิดด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะเห็นว่าจำนวนคนโสดมีมากขึ้นการแต่งงานช้าลงในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอายุการแต่งงานเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเฉลี่ยมากขึ้นนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะเราจะเห็นว่าในระบบการพัฒนาในเรื่องของการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยก็ทำให้สัดส่วนของผู้สูงอายุในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าครอบครัวขยาย3รุ่นในปัจจุบันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในส่วนของการย้ายถิ่นนะคะก็จะมีการย้ายถิ่นไปตามแหล่งงานในส่วนของการเปลี่ยนแปลงค่านิยมนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับว่ามีบุตรมากนะคะจะเป็นภาระทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะต่อมานะคะการพัฒนาด้านการศึกษาและตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในระบบการศึกษาและมุ่งเข้าสู่วัยทำงานซึ่งในระหว่างการอยู่ในระบบการศึกษานั้นจะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเลยทีเดียวค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่วัยใสมีจำนวนที่มากขึ้นนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะการมีทัศนคติเรื่องเพศที่กว้างขึ้นจะเห็นว่าในปัจจุบันนะคะครอบครัวเนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายนะคะโดยจะเห็นว่าคู่รักเนี่ยนะคะไม่ว่าจะมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบใดนะคะก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีผลในทางกฎหมายนั่นเองค่ะในส่วนนี้ก็จะเห็นได้ว่าสังคมไทยเนี่ยก็เปิดรับนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็พบว่านะคะจารีตประเพณีดั้งเดิมเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สังคมไทยยังยึดถืออยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวและเรื่องเพศยังคงมีอิทธิพลมากในปัจจุบันนะคะสำหรับการสมรสและการหย่าร้างนั้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในเรื่องของการสมรสนะคะในเรื่องของความครอบครัวในแบบผัวเดียวเมียเดียวนั้นเนี่ยนะคะสังคมไทยเนี่ยถือได้ว่ามีการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมเนี่ยจากภายนอกทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแนวคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเพศซึ่งอิทธิพลจากภายนอกนั้นเนี่ยนะคะนอกจากตะวันตกแล้วเนี่ยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะยังมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มาจากอินเดียด้วยค่ะเราจะเห็นว่าสังคมไทยในสมัยจารีตนะคะตั้งแต่ในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะมีข้อมูลที่ปรากฏว่าการมีผัวเดียวหลายเมียนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ซ้อนให้เห็นถึงฐานะอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของผู้ชายนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะอิทธิพลทางความคิดนะคะจากตะวันตกเนี่ยก็เห็นได้จากวัฒนธรรมในแบบวิกตอเรียนนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษเนี่ยก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ส่งผลอย่างมากนะคะต่อชนชั้นนำไทยตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5โดยจะมีความเด่นชัดมากๆนะคะในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งในสมัยรัชกาลที่6นั้นเนี่ยนะคะจะมีริเริ่มการจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนสมรสนะคะระหว่างเจ้าฟ้าประชาธิปกนะคะและหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีในขณะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนคู่แรกของสยามในส่วนต่อไปนะคะเราจะไปพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยค่ะ

ในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยนั้นนะคะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวการจัดลำดับเครือญาติประเด็นเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์บทบาทหญิงชายในครอบครัวไทยและความหลากหลายทางเพศกับครอบครัวไทยนั่นเองค่ะในประเด็นแรกนะคะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยานั้นเนี่ยนะคะในสมัยจารีตนั้นจะสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของระบบผัวเดียวหลายเมียนะคะและมองว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังนะคะสำหรับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวนะคะจะเน้นไปที่เรื่องของการให้ความสำคัญกับการเชื่อฟังผู้อาวุโสนะคะในส่วนของความผูกพันทางสายโลหิตและระบบอาวุโสในครอบครัวนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็มีความแน่นแฟ้นและในสังคมไทยเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นได้ว่ามีการให้ความสำคัญกับทางญาติทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายพ่อนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของการสื่อสารในครอบครัวไทยนะคะการสื่อสารเนี่ยจะมีอยู่2แนวทางที่สำคัญนะคะจะเป็นการสื่อสารแบบแนวทางที่สัมพันธ์คือการสื่อสารแนวดิ่งเช่นการสื่อสารระหว่างปู่ย่าตายายกับหลานซึ่งอยู่ในกระบวนการของการอบรมเลี้ยงดูนะคะต่อมานะคะจะเป็นรูปแบบของการสื่อสารแบบขยายวงสัมพันธ์นะคะในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการสื่อสารในแนวราบมีความเข้มข้นที่พ่อแม่และลูกและจะขยายวงสัมพันธ์ไปยังญาติๆนะคะความเข้มข้นจะมากหรือน้อยเพียงใดนะคะขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดรวมถึงผลประโยชน์ระหว่างกันด้วยค่ะประเด็นต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดลำดับญาติในครอบครัวไทยนะคะเราจะเห็นว่าในสังคมไทยนั้นมีคำเรียกญาติที่หลากหลายมากด้วยเหตุนี้เองค่ะเราจึงสามารถที่จะพูดได้เลยนะคะว่าครอบครัวนั้นเนี่ยมีความสำคัญต่อโครงสร้างสังคมไทยอย่างมากนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการให้ความสัมพันธ์กับญาติของครอบครัวไทยนะคะถือเป็นการจัดระบบแบบหนึ่งที่ครอบครัวพยายามวางลำดับไว้เพื่อที่จะรู้ว่าญาติแต่ละคนเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนนะคะควรให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะในส่วนนี้เนี่ยญาติก็จะมี3แบบค่ะญาติก็จะมีทั้งที่เกิดขึ้นโดยความสัมพันธ์ในแบบสายเลือดนะคะกับญาติโดยการแต่งงานนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการแบ่งญาตินะคะตามความสัมพันธ์หรือระยะห่างทางสังคมในส่วนนี้เราก็จะรู้จักกันในฐานะของญาติสนิทหรือญาติห่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะการจัดลำดับระหว่างญาติแท้ๆกับญาติขยายวงหรือญาติสมมุตินะคะในส่วนนี้เนี่ยคำว่าญาติสมมุติเนี่ยก็หมายถึงการที่เราสมมุติเอาว่าคนๆ นึงเนี่ยเป็นญาติคนคนนั้นอาจจะมีความใกล้ชิดกับเราหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะสนิทกับเรามากกว่าญาติแท้ๆค่ะในส่วนต่อไปนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศอนามัยและการเจริญพันธุ์เนี่ยเราจะเห็นว่าจากข้อมูลสาธารณสุขนะคะของกระทรวงเนี่ยนะคะในช่วงพ.ศ. 2506ถึง2526เนี่ยเมื่อเทียบกับข้อมูลจากกระทรวงนะคะในพ.ศ. 2559เนี่ยพบว่านะคะการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะจากแนวโน้มที่ลดลงนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงมีนโยบายค่ะในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประชากรนะคะเห็นได้จากนโยบายสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติด้วยวิตามินแสนวิเศษนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะปรากฏในแผ่นพับที่แจกในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะพ.ศ. 2560นะคะซึ่งแจกโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะและแน่นอนค่ะเมื่ออัตราการเกิดเนี่ยนะคะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะรัฐบาลเนี่ยก็มีแผนยุทธศาสตร์นะคะในเรื่องของการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ค่ะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีบุตรเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะในประเด็นต่อไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของบทบาทชายหญิงในครอบครัวนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะมีเราจะเห็นว่าชนชั้นปกครองนะคะก็ได้สร้างวิธีคิดแบบใหม่คือการสร้างระบบครอบครัวผัวเดียวเมียเดียวขึ้นนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงสมัยรัชกาลที่6ค่ะในขณะเดียวกันนะคะชนชั้นปกครองเนี่ยก็ได้สร้างแนวคิดเกี่ยวกับสุภาพบุรุษในการกำหนดว่าผู้ชายเนี่ยต้องทำหน้าที่อย่างไรเราจะเห็นได้ว่ามีบรรทัดฐานในเรื่องของการที่บอกว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องฝึกควบคุมอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมทางเพศของตัวเองเมื่ออยู่ในที่สาธารณะในขณะเดียวกันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายในพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกควบคุมถูกจับจ้องนั่นเองค่ะเราจะเห็นว่านะคะในยุคของคณะราษฎรนั้นเนี่ยนะคะในยุคนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือในภาพนี้นะคะก็เป็น

พิธีสมรสหมู่ที่เมืองพัทลุงนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าครอบครัวกับรัชชาติเนี่ยนะคะเป็นมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะแล้วก็ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสร้างชาติของผู้นำในสมัยนั้นค่ะการจัดระเบียบพลเมืองนะคะแน่นอนว่าการระบบผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยย่อมสั่นคลอนต่อผัวเดียวหลายเมียนะคะในส่วนนี้เนี่ยหากใครมีเมียหลายคนในยุคนั้นนะคะก็จะซ้อนให้เห็นว่าเป็นพวกหัวเก่านั่นเองค่ะสำหรับในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยมองว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยจะนำพาชาติไปสู่การเป็นมหาอำนาจนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยได้เข้าไปจัดการกับความรักด้วยค่ะตามภาพที่เราเห็นนะคะก็คือภาพพิธีสมรสหมู่นั่นเองค่ะไปจัดการกับความรักกามารมณ์ศีลธรรมทางเพศนะคะมีการจัดสมรสหมู่นะคะโดยปลูกฝังแนวคิดว่ามีลูกคนเดียวเท่ากับเห็นแก่ตัวพ่อแม่รักกันดีเท่ากับลูกที่เกิดมาก็จะต้องเป็นคนดีด้วยนะคะคนที่หมดอารมณ์ทางเพศนั้นต้องไปพบแพทย์ค่ะและคนที่อยู่ในช่วงวัย18-25ปีนั้นจะเป็นวัยที่เหมาะสมกับการแต่งงานนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหญิงชายในครอบครัวไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าบทบาทของหญิงชายในครอบครัวไทยนั้นจะมีความสัมพันธ์กับกระบวนการขัดเกลาทางสังคมซึ่งเป็นตัวกำหนดและแสดงให้เห็นว่าสังคมมีความคาดหวังต่อคนแต่ละกลุ่มแต่ละเพศยังไงเห็นได้จากสำนวนไทยในอดีตชายเป็นช้างเท้าหน้าหญิงเป็นช้างเท้าหลังเรื่องการบ้านการเมืองเป็นของผู้ชายผู้หญิงเราไม่จำเป็นต้องรู้ค่ะสำหรับความหลากหลายทางเพศกับครอบครัวไทยนั้นนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเราจะเห็นว่าเราอาจจะคุ้นชินกับครอบครัวนะคะที่ประกอบขึ้นจากคน2เพศนั่นก็คือชายและหญิงนะคะดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นผลโดยตรงมาจากกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคมตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งในเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะเราก็มีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคำจำกัดความเช่นคำว่าเพศค่ะเพศจะพิจารณาจากเครื่องเพศในส่วนของคำว่าเพศสภาวะนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า gender เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับกระบวนการขัดเกลาและความคาดหวังทางสังคมต่อคนแต่ละเพศนะคะรวมถึงการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละบุคคลด้วยค่ะสำหรับคำว่าเพศวิถีนะคะจะใช้คำว่า sexuality ค่ะคือการแสดงออกเกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศรสนิยมทางเพศมีความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของ3คำนี้นะคะก็จะเป็นคำที่เป็นคำสำคัญค่ะที่เราต้องทำความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจว่าในสังคมนั้นเนี่ยประกอบขึ้นจากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั่นเองค่ะซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้นนะคะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและทิศทางของครอบครัวไทยนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวไทยและทิศทางที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและครัวเรือนไทยนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าการที่องค์การสหประชาชาตินะคะได้กำหนดให้ปี2537เนี่ยเป็นปีครอบครัวสากลรวมถึงการที่ในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนทวันนะคะได้มีการกำหนดให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าดังกล่าวนี้นะคะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับสถาบันทางสังคมที่เป็นพื้นฐานที่เป็นสถาบันแรกในการอบรมขัดเกลาเลี้ยงดูสมาชิกนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าพอพูดถึงแนวทางนโยบายด้านประชากรนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกสะท้อนอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในสมัยในฉบับที่3นะคะซึ่งเน้นการควบคุมขนาดของประชากรเป็นหลักในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่าในเวลาต่อมานะคะในช่วงพ.ศ. 2513นะคะจนถึงพ.ศ. 2539เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาของการลดอัตราการเพิ่มประชากรภายใต้แนวคิดมีลูกมากจะยากจนนั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้นะคะการใช้นโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลถึงปัจจุบันนะคะก็ทำให้จำนวนประชากรในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
ในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นั้นนะคะก็ได้มีการชะลอเรื่องการวางแผนครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราเจริญพันธุ์ในระดับทดแทนที่ต่ำนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำเนี่ยรัฐบาลก็ได้เข้าไปให้ความสำคัญในเรื่องของการเร่งรัดส่งเสริมการวางแผนครอบครัวให้มีอัตราการเกิดที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในแผนนี้นะคะได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรที่สมดุลมีขนาดครอบครัวที่เหมาะสมโดยรักษาแนวโน้มสภาวะการเจริญพันธุ์ของประชากรให้อยู่ในระดับที่ทดแทนอย่างต่อเนื่องค่ะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลก็พยายามทำในส่วนของตรงนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลนะคะระหว่างทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศนะคะกับจำนวนประชากรนั่นเองค่ะในบริบทร่วมสมัยนะคะเราก็จะเห็นว่าครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยเนี่ยมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งยังมีความหลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะจากที่กล่าวถึงมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะเห็นว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของประชากรเนี่ยมีความสำคัญต่อรัฐมากนะคะและในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยรัฐก็มีวิธีในการจัดการที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทดังกล่าวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายในเรื่องของการจัดการด้านนี้นะคะในการคุมกำเนิดในอดีตเนี่ยก็ส่งผลต่อปัจจุบันด้วยนะคะและที่สำคัญคือบริบททางเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยก็ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามรักษาอัตราการเจริญพันธุ์กำหนดมาตรการที่เอื้อต่อการมีบุตรเพื่อให้โครงสร้างประชากรที่มีความเพื่อให้โครงสร้างของประชากรนั้นเนี่ยนะคะมีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่พูดถึงไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีแนวโน้มจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเป้าหมายที่โดดเด่นเนี่ยจะปรากฏในแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ว่าด้วยครอบครัวอยู่ดีมีสุขนะคะซึ่งก็จะมีองค์ประกอบ5ด้านในเรื่องของรูปแบบครอบครัวบทบาทหน้าที่ของครอบครัวสัมพันธภาพในครอบครัวการพึ่งพาตนเองการเกื้อกูลสังคมอย่างมีคุณธรรมนะคะแล้วก็มีการให้คำนิยามกับคำว่าครอบครัวเข้มแข็งและครอบครัวอบอุ่นนั่นเองค่ะสำหรับครอบครัวเข้มแข็งนั้นเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันนะคะเน้นในเรื่องของการพึ่งพาตนเองในขณะเดียวกันครอบครัวเข้มแข็งต้องสามารถเกื้อกูลคนรอบข้างได้อีกทั้งยังต้องมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยค่ะสำหรับครอบครัวอบอุ่นนะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของความผูกพันทางอารมณ์และจิตใจการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในค่ะสำหรับทิศทางครอบครัวและครัวเรือนไทยในอนาคตนะคะเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยครอบครัวและครัวเรือนไทยมีขนาดลดลงนอกจากนี้แล้วนะคะก็เราจะเห็นได้ว่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่น้อยลงแล้วเนี่ยนะคะก็ยังน้อยลงอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็จะมีข้อมูลสถิตินะคะที่แสดงให้เห็นถึงขนาดที่เล็กลงและจำนวนที่น้อยลงนะคะอย่างชัดเจนนะคะสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยนะคะก็ยังใช้พื้นที่ที่น้อยลงด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมนะคะแฟลตอพาร์ตเมนต์นะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของการไล่รื้อที่ดินนะคะในเรื่องของกลุ่มคนที่บางส่วนนะคะที่ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทิศทางของครอบครัวและครัวเรือนไทยในปัจจุบันนะคะยังแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยนะคะคนก็นิยมที่จะอยู่เป็นโสดและไม่แต่งงานกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ดังกล่าวนี้จะไปสัมพันธ์กับในเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะที่มองว่าการมีครอบครัวหรือการมีบุตรนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของภาระนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีในเรื่องของทัศนคติต่อการสร้างครอบครัวซึ่งสัมพันธ์กับในเรื่องของวิธีคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพันธะการสร้างภาระให้กับตนเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะและประเด็นสำคัญค่ะทิศทางของครอบครัวไทยและครัวเรือนไทยในปัจจุบันนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในสังคมไทยนั้นเนี่ยนะคะก็หน่วยรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็จะให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้หญิงและเด็กนะคะและแน่นอนว่าจากข่าวนะคะที่จากข่าวสารนะคะที่เราได้รับกันในทุกวันนี้ก็พบว่ากลุ่มคนที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของสตรีแล้วก็เด็กนอกจากนี้แล้วรวมถึงกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายด้วยนะคะก็จะเผชิญกับความรุนแรงที่มาจากในครอบครัวค่ะและในปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นว่าลักษณะของครอบครัวไทยนะคะจะเป็นครอบครัวที่เรียกว่าครอบครัวดิจิทัลหรือครอบครัวออนไลน์นะคะในส่วนนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันเนี่ยทำให้คนในครอบครัวนะคะต้องอยู่ห่างไกลกันการที่ออกไปอยู่ห่างไกลนั้นเนี่ยนะคะก็มาจากในเรื่องของภาระในการทำงานนะคะการทำงานเพื่อที่จะหาเลี้ยงครอบครัวทำให้พ่อแม่เนี่ยนะคะไม่มีเวลาที่จะอยู่กับลูกนะคะอีกทั้งนะคะคนในครอบครัวเนี่ยนะคะก็จะอยู่แยกกันออกไปตามแหล่งงานนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะก็ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเอาไว้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวไทยนะคะตั้งแต่ในสมัยจารีตนะคะจนถึงปัจจุบันค่ะ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: ถ้าคอยเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เพราะงั้นพี่เพชรเป็นไอรอนแมนดีกว่า
2: แต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
2: สไปเดอร์แมน
1: ไอรอนแมนเก่งที่สุด
3: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
2: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
3: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่สามคนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
4: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูกสองคนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
5: แต่พอดยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงพวกเราอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
4: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนูสองคนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ลูกชายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอดมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอดจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอดพอดไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอดเดี๋ยวนี้กินเหล้านี่ว่ะมันเกิดโจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: น่ะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่ออ่ะคิดดีแล้วหรอ
1: พอเราพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพออยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านเนี่ย
2: ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เสียสละให้พี่อ่ะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
3: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพอเรียนกศน.นะพอจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
3: อีกไม่กี่วันมันเกิดพอแล้วนี่พอจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดไหมลูก
1: พอไม่อยากได้อะไรเลยครับแม่
4: แม่
3: อะไร
4: พอดมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
5: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอดนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอดนะ
1: ครับแม่
6: มาค่ะเดินหน้าใหม่นิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
1: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่หนึ่งนะครับผม
6: ขอบใจมากนะจ๊ะ
1: ครับ
3: พอด
4: ครับ
3: ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
1: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
3: พอดไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอดทำเนี่ยวันหนึ่งพอดอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอดต้องระวังตัวนะ
1: พอดเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอดก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
3: พอดยังไงพอดก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอดจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอดจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอดจะบอกว่าพอดไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอดเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
1: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอจะดูแลตัวเองให้ดีพอจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
7: พอรักแม่นะครับ
3: เนี่ยก็อย่างเนี้ยทุกทีอ่ะ
5: พอสนี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม
1: ่
5: หรอ
1: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
5: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
8: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครก็แจ้งอะไรที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอว.7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1ขอสนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
5: พอมีเคสด่วนเหรอ
8: ที่ตั้งรอการสั่งการต่อไปเลย
5: พอส
9: ทำด้วยให้อากาศด้วย มเอาไม่อยู่ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในดับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม่
8: แจ้งทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมปฏิบัติการรับความสมบูรณ์แต่พอมาไม่มีปฏิบัติการทุกทีมที่มีความพร้อมในการปฏิบัติคูลิ่งดำเนินการคูลิ่งเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
10: ้งานที่พอทำวันหนึ่งพออาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพอก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันหนึ่งถ้าพอเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
9: ่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
11: ่โตขึ้นพออยากทำงานอาสาเหมือนแม่พออยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
12: แม่ดีใจนะลูกที่พอมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
9: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

นะครับสิ่งที่พอทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พอไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พอไม่ได้รักแต่พอก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: ครับแม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอกเราอาจเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือหัวใจของฮีโร่ที่พอร์ตอยากให้เป็นเพชรทำต่อเถอะลูก

0: ็ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขาก็มาขอบคุณความเสียสละของน้องอ่ะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจอ่ะภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คิดว่าแต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเป็นลามไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ

0: นั่นแหละนั่นดีเอาทำให้เด็กที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไปที่ท้ายทอยกดไว้เอาแขนจับตรงนี
1: ้หน่วยกล้าใช้ได้เลยเนี่ยไอ้แต้มเนี่ย
0: เพื่ออะไรเพื่อเล็งไว้เพื่อ
1: มีแวว

0: อย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรลูกโอ้โอ้โอ้ยโอ้
1: ได้อยู่ได้อยู่โอเคอยู
0: ่พ่อสอนไว้ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เองสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเองก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
3: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
2: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะ
4: ตัวเล็กแค่นี้ทำไปเก่งเหรอทำไมอยากมีเรื่องเหรอ
3: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
2: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
3: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดอีกเยอะเลยนะพี่
0: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้สักก้อนแหละ
3: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
0: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
2: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
5: ระดับสเต็มอะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
2: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหรับด้วยรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมล่ะลูกอย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปประทะทำไมล่ะเฮ้ยท่านที่สอนดิที่สอนไว้จังหน่อยที่สอน
6: ที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทยถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้มีนินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
3: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
6: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้จะชกยังชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปดีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้นะสมมติวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมป
1: ์ทำอะไรอยู่อะ
2: ตอนนี้มันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
1: ใจเย็นนะพ่อเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: ะด้วยเตะเตะเตะเตะเลยนี่เราโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาวขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเดียไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยไปเอาใหม่เอาใหม่เร็วเร็วเร็วนี่เลยนะเออนั่นแหละตั้งงั้นแหละ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็ต้องเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเอ็งเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอาไปยืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เปลี่ยนชุดอีกในเวลาซ้อมแล้ว
3: ไปวิ่งวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วเดี๋ยวเอา
1: พี่มีก่อนลูกไปหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
4: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
1: ่อทำไมล่ะ
4: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: มขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทและตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาเยอะแล้วผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนหนึ่งผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามา
4: เอ๊ะอะไรลูกโอ้
5: ผมรู้จักอีกคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนจะเป็นสายลั่นรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
6: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม
1: ่โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมป์แต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมป์จะเป็นคนแรกที่ทำได้
1: หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ

0: ่อที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะพูดไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: มาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะหนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โห

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลุกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้จะเป็นการสรุปในเรื่องของหน่วยที่14นะคะการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดนะคะตอนที่1เราจะพูดกันถึงเรื่องของการพยาบาลมารดาที่มีการตกเลือดหลังคลอดนะคะสำหรับการตกเลือดหลังคลอดนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะก็คืออันแรกเราเรียกว่าการตกเลือดหลังคลอดในระยะปฐมภูมิและอันที่2เราเรียกว่าการตกเลือดหลังคลอดในระยะทุติยภูมิเราจะพูดกันถึงเรื่องของภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะปฐมภูมิก่อนนะคะซึ่งคำจำกัดความของภาวะตกเลือดหลังคลอดเนี่ยหมายถึงการที่มารดาที่เสียเลือดหลังคลอดมากกว่า500มิลลิลิตรขึ้นไปนะคะหรือว่าเกินร้อยละ1ของน้ำหนักตัวของมารดาในการคลอดทางช่องคลอดหรือว่าสูญเสียเลือดตั้งแต่ 1,000 มิลลิลิตรขึ้นไปในการผ่าตัดคลอดหรือมีอาการหรืออาการแสดงของภาวะช็อกจากการเสียเลือดภายใน24ชั่วโมงแรกหลังคลอดสาเหตุของการตกเลือดปฐมภูมินะคะมีอยู่4อย่างนะคะอย่างที่1เราเรียกว่าโทนนะคะเราเรียกว่าโทนเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของมดลูกที่หดลัดตัวไม่ดีนะคะซึ่งสาเหตุมีเยอะแยะมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นมดลูกมีการขยายมากเกินไปนะคะเช่นในมารดาที่มีการตั้งครรภ์แฝดนะคะก็จะทำให้หน้าท้องเนี่ยถูกขยายยืดขยายมากเกินไปนะคะมดลูกมีการขยายตัวมากพอหลังจากที่ทารกคลอดออกไปแล้วมันก็เลยทำให้การหดลัดตัวการที่มดลูกจะเข้าอู่นั้นทำได้ยากขึ้นนะคะก็เกิดมดลูกหดลัดตัวไม่ดีและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการตกเลือดหลังคลอดได้นะคะซึ่งในส่วนของโทนนะคะก็จะมีสาเหตุมากมายนะคะเช่นการติดเชื้อในโพรงมดลูกก็ได้นะคะมีน้ำค่ำมากเกินไปนะคะถุงน้ำค่ำแตกนานนะคะรกเกาะต่ำลักษณะทางกายวิภาคของมดลูกเองที่มีความผิดปกตินะคะหรือว่าการที่ได้ยาหรือได้ยาดมสลบนะคะหรือในกรณีมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเป็นความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ได้รับแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะซึ่งตัวยาจะมีผลทำให้มดลูกคลายตัวนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำคลอดรกด้วยนะคะการทำคลอดรกด้วยวิธีการที่ใช้คอนโทรลคอร์ดแทคชั่นนะคะเป็นการดึงรั้งมดลูกนะคะทำให้เกิดมดลูกปลิ้นได้แล้วก็ทำให้มดลูกเกิดการหดลัดตัวที่ไม่ดีตามมานะคะสาเหตุที่2นะคะก็คือเรื่องของทิชชูนะคะหรือว่าการที่เศษรกค้างนะคะซึ่งการที่เกิดรกค้างเนี่ยเกิดขึ้นได้เนื่องจากความผิดปกติของตัวรกเองเช่นลักษณะของรกเป็นการผิดปกติแบบลักษณะที่เราเรียกว่าซักเซนตูเลต้าพาเซนต้านะคะหรือว่าการที่เกิดรกเกาะแน่นนะคะจากการที่มารดาคนนั้นอาจจะเคยมีประวัติเรื่องของการแท้งและเคยขุดมดลูกมาก่อนนะคะหรือว่าเคยมีการผ่าตัดแล้วเกิดรอยแผลเปรนอยู่ในโพรงมดลูกนะคะสาเหตุที่3เราเรียกว่าทรอมานะคะหรือว่าช่องทางคลอดที่ฉีกขาดนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของปากมดลูกช่องคลอดหรือว่าฝีเย็บที่ฉีกขาดนะคะเช่นการคลอดเร็วเกินไปนะคะการแทที่เราเรียกว่า second degree tear หรือว่า third degree tear นะคะหรือว่ามีแผลฉีกขาดจากการที่ทารกมีท่าที่ผิดปกติหรือส่วนน้ำที่ลงไปลึกในอุ้งเชิงการมากเกินไปนะคะกรณีสุดท้ายก็คือเรื่องของทรอมาเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากเรื่องของมดลูกแตกนะคะเช่นเคยมีการผ่าตัดบริเวณตัวมดลูกมาก่อนแล้วทำให้ที่มดลูกเนี่ยมีรอยแผลเป็นนะคะเมื่อมีการยืดขยายมากๆเข้านะคะก็เกิดทำให้มดลูกเกิดแตกนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นลักษณะของการทรอมานะคะทีนี้สาเหตุสุดท้ายของการตกเลือดนะคะก็คือเรื่องของทรอมบินนะคะก็คือในส่วนของเลือดที่ไม่แข็งตัวนะคะเช่นเป็นโรคเลือดเดิมอยู่แล้วนะคะเช่นฮีโมฟิเลียนะคะหรือว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นในขณะที่ตั้งครรภ์และส่งผลต่อเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมารดาที่เคยมีประวัติเรื่องของภาวะความดันโลหิตสูงนะคะแล้วอาจจะเกิดภาวะเฮลซินโดรมตามมาในภายหลังซึ่งเหล่านี้จะช่วยส่งผล

ทำให้เกิดการไม่แข็งตัวของเลือดนะคะภายหลังการคลอดนะคะทีนี้อันสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของภาวะ DIC นะคะภาวะ DIC เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบในสาเหตุการตกเลือดปฐมภูมิเนี่ยมักจะเกิดจากปัญหาอื่นๆที่เป็นภาวะแทรกซ้อนมาก่อนหน้าเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของ Hell Syndrome นะคะซึ่งอันนี้จะส่งผลทำให้เกิด DIC ตามมาแล้วก็อาจจะทำให้เลือดไม่แข็งตัวแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดการตกเลือดได้นะคะผลกระทบของการตกเลือดในระยะปฐมภูมินะคะก็คืออาการช็อกนะคะจากการเสียเลือดชีพจรเบาเร็วความดันต่ำนะคะเกิดภาวะตับวายไตวายเฉียบพลันนะคะแล้วสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในการเกิดภาวะช็อกจากการเสียเลือดในเรื่องของการตกเลือดในระยะปฐมภูมิเนี่ยก็คือเรื่องของภาวะต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่ขาดเลือดไปเลี้ยงหรือที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของ Sheehan syndrome นะคะซึ่งภาวะนี้จะทำให้มารดาเนี่ยมีความผิดปกติของฮอร์โมนไปจนถึงระยะหลังคลอดเลยนะคะแล้วจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาต่อเนื่องยาวนานนะคะรวมถึงเรื่องของการให้น้ำนมบุตรเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะมีน้ำนมที่จะให้บุตรได้นะคะการป้องกันการตกเลือดในระยะปฐมภูมินะคะในระยะตั้งครรภ์เราเน้นเรื่องของการค้นหาปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นการสอบถามประวัตินะคะยกในสตรีตั้งครรภ์บางรายเนี่ยเคยมีประวัติเรื่องของการตกเลือดในครรภ์ก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดภาวะตกเลือดได้ในครรภ์หลังนะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือในระยะที่1กับระยะที่2ของการคลอดนะคะจะต้องเน้นเรื่องของการดูแลการคลอดไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเกิดขึ้นมาได้นะคะอันที่3นะคะก็คือเรื่องของในระยะที่3ของการคลอดนะคะการให้ยาช่วยในการหดและตัวของมดลูกแล้วก็การทำคลอดลกด้วยวิธีการดึงรั้งหรือที่เราเรียกว่า control contraction นะคะเราก็จะช่วยลดระยะเวลาในการคลอดลกนะคะแล้วก็ทำให้มดลูกเนี่ยสามารถที่จะบีบตัวได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดช่วยป้องกันเรื่องของอาการตกเลือดในระยะปฐมภูมิได้นะคะอันที่4นะคะก็คือในระยะที่4ของการคลอดหรือระยะ2ชั่วโมงการคลอดเนี่ยมดลูกควรจะแข็งนะคะควรจะแข็งทีนี้ในหน้าที่ของพยาบาลเองเนี่ยหลังจากที่การคลอดเสร็จสิ้นแล้วนะคะพยาบาลจะต้องตรวจสอบว่ามดลูกนั้นแข็งหรือไม่นะคะถ้าหากว่ามดลูกไม่แข็งมีความจำเป็นที่เราจะต้องนวดคลึงมดลูกให้แข็งตัวนะคะอย่างน้อยทุก15นาทีใน2ชั่วโมงแรกนะคะทีนี้ในการนวดคลึงมดลูกให้แข็งตัวนั้นจะช่วยป้องกันเรื่องของการตกเลือดหลังคลอดได้นะคะเนื่องจากมดลูกที่แข็งตัวจะช่วยขับไล่เลือดหรือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ตกค้างอยู่ในโพรงมดลูกออกมาทางช่องคลอดได้นะคะแต่ว่ามีข้อควรระวังก็คือว่าห้ามนวดคลึงให้แข็งอยู่ตลอดเวลานะคะเนื่องจากว่ามดลูกอาจจะเกิดล้าแล้วก็ยิ่งทำให้เกิดการบีบตัวนั้นน้อยลงนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการตกเลือดได้นะคะทีนี้อีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของการดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ว่างนะคะเพื่อป้องกันการขัดขวางการหดลัดตัวของมดลูกนะคะอย่างที่เราทราบดีว่ากระเพาะปัสสาวะจะอยู่ทางด้านหน้าของมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเพาะปัสสาวะที่ว่างจะไม่ไปเบียดนะคะแล้วก็ทำให้มดลูกสามารถหดลัดตัวได้แรงขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าอู่ก็จะดีขึ้นนะคะช่วยลดและป้องกันอาการตกเลือดในระยะปฐมภูมิได้ดีนะคะการพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะปฐมภูมินะคะเราก็จะมีอยู่ในเรื่องของการประเมินภาวะสุขภาพก่อนนะคะแล้วก็เป็นการตรวจร่างกายนะคะการประเมินภาวะสุขภาพก็เป็นเรื่องของการซักประวัตินะคะส่วนการตรวจร่างกายนะคะถ้าหากว่าเป็นในระยะหลังคลอดจะเป็นการตรวจดูในโพรงมดลูกนะคะว่าหลังจากที่คลอดแล้วมีแผลฉีกขาดหรือไม่นะคะหรือลักษณะของแผลนะคะที่เป็นการคลอดปกตินั้นน่ะได้มีการเย็บไว้ยังไงนะคะหรือว่าประเมินสภาพของมดลูกแล้วนะคะมดลูกมีการหดลัดตัวดีมานะคะถ้าหากว่าตรงไหนที่ขาดหายไปนะคะเช่นมดลูกคำดูแล้วบริเวณหน้าท้องมดลูกไม่แข็ง

นะคะอันนี้ก็ต้องใช้การคลึงมดลูกเข้ามาช่วยนะคะแต่ว่าพยาบาลจะต้องรู้ว่าจะต้องประเมินอะไรบ้างนะคะทีนี้ในหลักการพยาบาลทั่วไปเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าของการคลอดนะคะเรื่องของการประเมินการเสียเลือดของผู้คลอดแล้วก็ประเมินการหดลัดตัวของมดลูกในระยะคลอดนะคะรวมถึงในระยะหลังคลอดต้องประเมินเลือดที่ออกมาทางช่องคลอดด้วยนะคะการประเมินหลังจากที่คลอดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะในระยะ2ชั่วโมงแรกหลังคลอดเนี่ยเราจะประเมินจากผ้าอนามัยนะคะที่ชุ่มเลือดนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราจะประมาณว่าถ้าเต็มผืนผ้าอนามัยเนี่ยจะประมาณไว้คือประมาณ 50-80 ซีซีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าภายใน1ชั่วโมงมารดาหลังคลอดมีผ้าอนามัยที่ชุ่มไปด้วยเลือดเนี่ยนะคะ1ผืนเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วนะคะว่าอาจจะเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้นะคะหลักการพยาบาลทั่วไปอีกอันนึงก็คือเรื่องของกระเพาะปัสสาวะนะคะต้องไม่ให้กระเพาะปัสสาวะมีการข้างค้างเพื่อไม่ให้ไปเบียดนะคะไปเบียดมดลูกไม่ให้หดรัดตัวนะคะแล้วก็ต้องประเมินการฉีกขาดของหนทางคลอดนะคะว่ามีการฉีกขาดเพิ่มเติมไหมหรือว่าที่เราเย็บไว้เป็นยังไงบ้างนะคะประเมินสัญญาณชีพนะคะเพราะว่าสัญญาณชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงเรื่องของภาวะช็อกนะคะแล้วก็ถ้ากรณีที่มีการเสียเลือดเยอะแล้วต้องให้เลือดนะคะต้องสังเกตอาการแพ้เลือดแล้วก็สัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดนะคะทีนี้สำหรับการพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะทุติยภูมินะคะการตกเลือดหลังคลอดในระยะทุติยภูมินะคะก็จะเป็นการตกเลือดที่เกิดขึ้นหลัง24ชั่วโมงแรกไปจนถึง12สัปดาห์หลังคลอดนะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะมีอาการภายใน 1-2 สัปดาห์หลังคลอดเพราะฉะนั้นการตกเลือดในระยะทุติยภูมิจึงมักกลับไปเกิดที่บ้านนะคะหน้าที่ของพยาบาลก็คือการให้ข้อมูลกับมารดาหลังคลอดนะคะเพื่อให้เข้าใจและรู้ที่จะสังเกตตัวเองนะคะสาเหตุก็คือมีหลายสาเหตุนะคะแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคลอดเนี่ยบางครั้งเราจะพบว่ายังมีเศษรกค้างอยู่ในโพรงมดลูกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุอื่นนะคะเช่นเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบนะคะหรือเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดแข็งตัวต่างๆนะคะเช่นโรควอลลีแบนนะคะหรือว่าเป็นความผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะโดยปกติแล้วนะคะหลังคลอดเนี่ยน้ำคาวปลาจะเป็นสีแดงนะคะในช่วง 2-3 วันแรกนะคะหลังจากนั้นในวันที่ 4-9 เนี่ยจะค่อยๆจางลงเป็นสีชมพูส่วนในวันที่ 10 เนี่ยน้ำคาวปลาจะน้อยลงเป็นสีเหลืองจางๆหรือสีขาวนะคะแล้วก็ระยะเวลาของน้ำคาวปลาเนี่ยโดยเฉลี่ยจะประมาณ3สัปดาห์นะคะจำนวนก็จะประมาณ150-400มิลลิลิตรแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปแต่ในภาวะที่มีการตกเลือดในระยะทุติยภูมิเนี่ยมักจะมีเลือดออกมาทางช่องคลอดเป็นสีแดงสดหลังคลอดแล้วเกิน24ชั่วโมงนะคะหรือว่าเมื่อกลับบ้านไปแล้วนะคะน้ำคาวปลาจากเดิมอยู่โรงพยาบาล3วันแรกเป็นสีแดงใช่ไหมคะกลับบ้านไปแล้วจางลงเป็นสีชมพูปรากฏว่าวันที่5หรือวันที่6กลายมาเป็นสีแดงอีกครั้งหนึ่งอันนี้ให้คิดไว้เลยว่าอาจจะเป็นภาวะตกเลือดแบบทุติยภูมินะคะทีนี้ลักษณะของน้ำคาวปลาที่ผิดปกติก็คือน้ำคาวปลาจะเป็นสีแดงแล้วก็คงอยู่นานนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของน้ำคาวปลาแต่ละระยะนะคะใช้เวลานานนะคะโดยที่อาจจะมีอาการปวดในช่องเชิงกรานนะคะมีไข้หรือว่ามีมดลูกแข็งตึงนะคะร่วมด้วยนะคะผลของการตกเลือดทุติยภูมินะคะส่งผลต่อมารดาหลังคลอดเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่เรื่องของภาวะช็อกนะคะเรื่องของชีแฮนซินโดรมนะคะเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะคะสำหรับการพยาบาลก็คือจะเป็นการประเมินภาวะสุขภาพนะคะเช่นเดียวกันเรื่องของการซักประวัติตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะหลักในการให้ยาก็คือหลักในการให้การพยาบาลนะคะก็คือการให้ยาช่วยในการหดลัดตัวของมดลูกนะคะซึ่งการให้ยาช่วยในการหดลัดตัวของมดลูกเนี่ยมารดาหลังคลอดเนี่ยจะได้รับนะคะหลังจากที่คลอดเสร็จนะคะในช่วงที่อยู่โรงพยาบาล

ะคะแต่เมื่อมารดาหลังคลอดกลับบ้านไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเรื่องของการให้ความรู้นะคะให้ความรู้ทั้งเรื่องของการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลวิธีการปฏิบัติตนรวมถึงเรื่องของภาวะตกเลือดที่เป็นแบบทุติยภูมิว่าเขาจะต้องสังเกตตัวเองยังไงนะคะสรุปเนื้อหาตอนที่1นะคะการตกเลือดหลังคลอดเนี่ยจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในระยะหลังคลอดซึ่งอาจจะทำให้มารดาหลังคลอดเสียชีวิตได้นะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ระยะนะคะก็คือระยะปฐมภูมินะคะจะเป็นการตกเลือดภายใน24ชั่วโมงแรกหลังคลอดนะคะสาเหตุส่วนใหญ่มาจากมดลูกที่หดลัดตัวไม่ดีมีการฉีกขาดของช่องทางคลอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของระยะทุติยภูมิเป็นการตกเลือดภายหลัง24ชั่วโมงจนถึง12สัปดาห์หลังคลอดซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่มีเศษรกค้างหรือว่ามีการติดเชื้อในโพรงมดลูกนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาตอนนี้เราจะพูดกันในเรื่องของการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดนะคะหน่วยที่14ตอนที่2นะคะเรื่องของการพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อในระยะหลังคลอดนะคะสำหรับการพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อในระยะหลังคลอดนะคะจะมีเรื่องของการติดเชื้อที่มดลูกในระยะหลังคลอดการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บและหน้าท้องในระยะหลังคลอดการติดเชื้อที่เต้านมและหัวนมในระยะหลังคลอดแล้วก็การติดเชื้อที่ในระบบทางเดินปัสสาวะการติดเชื้อที่แล้วก็มีการอักเสบของหลอดเลือดดำในระยะหลังคลอดนะคะทีนี้การติดเชื้อที่มดลูกในระยะหลังคลอดเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะมักจะเกิดในระยะ6สัปดาห์แรกหลังคลอดนะคะสาเหตุก็คือเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะที่เกาะตัวบริเวณที่รกที่เคยอยู่หรือว่าจากแผลผ่าตัดของมดลูกนะคะแล้วก็ลุกลามเข้าสู่กล้ามเนื้อมดลูกและสามารถแพร่กระจายไปในปีกมดลูกรังไข่แล้วก็อวัยวะในช่องท้องได้นะคะการพยาบาลนะคะก็จะมีเรื่องของอาการและอาการแสดงก่อนอาการอาจจะไม่รุนแรงมากนะคะถ้าเกิดว่าเกิดการติดเชื้อในภายใน48ชั่วโมงหลังคลอดนะคะอาจจะมีไข้ต่ำๆน้ำคาวปลามีสีคล้ายหนองนะคะหรือว่ามีกลิ่นนะคะทีนี้ในส่วนของการพยาบาลที่เกิดขึ้นนะคะพยาบาลเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการลุกลามนะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเนื่องจากในมารดานะคะมารดาจะมีความวิตกกังวลค่อนข้างมากนะคะการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อเราวินิจฉัยได้จากอาการและอาการแสดงรวมถึงผลตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะผล CBC นะคะผลจากการเพาะเชื้อต่างๆนะคะแนวทางการรักษาเช่นเดียวกับการติดเชื้อทั่วๆไปนะคะเป็นการรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำหรือทางปากนะคะแล้วแต่แผนการรักษาของแพทย์นะคะในขณะเดียวกันอาจจะต้องให้ยากระตุ้นการหดลัดตัวของมดลูกหรือการรักษาด้วยการผ่าตัดถ้าหากว่าตรวจพบว่ามีฝีหนองที่ลุกลามเข้าไปในอุ้งเชิงกรานนะคะทีนี้การพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บและหน้าท้องในระยะหลังคลอดนะคะการติดเชื้อแผลฝีเย็บและหน้าท้องเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากหลายประการมากเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เรามักจะเกิดจากความชอกช้ำของเนื้อเยื่อจากการทำคลอดนะคะหรือว่าจากการคลอดเองนะคะการพยาบาลที่สำคัญก็คือการดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะนะคะรวมถึงการสังเกตภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะคะรวมทั้งการให้คำแนะนำเรื่องของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในกรณีที่มารดาจะได้ยาปฏิชีวนะที่ไม่สามารถที่จะให้นมบุตรได้นะคะการวินิจฉัยเช่นเดียวกันค่ะจากอาการและอาการแสดงนะคะบริเวณที่มีการติดเชื้อจะมีอาการบวมแดงร้อนกดเจ็บนะคะเราอาจจะเห็นแผลบริเวณหน้าท้องมีหนองไหลซึมนะคะการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็จะใช้เรื่องของการตรวจเลือดนะคะแล้วก็การเพาะเชื้อนะคะการรักษาเช่นเดียวกันเลยค่ะก็คือให้ยาปฏิชีวนะแต่ในกรณีที่มีแผลมีหนองนะคะแพทย์อาจจะเปิดแผลนะคะแล้วก็ใส่ท่อระบายไว้เพื่อระบายหนองหรืออาจจะเป็นแผลเปิดนะคะที่จะต้องใช้ผ้าก๊อซนะคะซับไว้นะคะแล้วก็ต้องทำแผลเป็นประจำนะคะ
ทีนี้อันที่3การพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อที่เต้านมและหัวนมในระยะหลังคลอดอันนี้จะเป็นการติดเชื้อแบบเฉียบพลันนะคะซึ่งไม่ได้เกิดที่ตรงต่อมน้ำนมท่อน้ำนมนะคะแต่ว่าเกิดบริเวณเนื้อเยื่อใกล้เคียงนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดจากรอยแยกรอยแตกของผิวหนังบริเวณหัวนมหรือลานนมนะคะยกตัวอย่างเช่นมารดาที่เพิ่งเคยให้นมบุตรครั้งแรกนะคะบางครั้งเนี่ยการให้บุตรดูดนมโดยไม่ถูกวิธีนะคะอุ้มไม่ถูกท่านะคะอาจจะทำให้หัวนมแตกแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วการติดเชื้อมักจะเกิดขึ้นในระยะ 2-3 สัปดาห์หลังคลอดนะคะนะคะสาเหตุอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการติดเชื้อบริเวณที่เป็นเต้านมนะคะทีนี้การวินิจฉัยเนี่ยวินิจฉัยจากอาการและการแสดงเช่นเดียวกันนะคะก็เช่นเต้านมคัดตึงแดงร้อนกดเจ็บนะคะมักจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็อาจจะมีหนาวสั่นร่วมด้วยนะคะการรักษานะคะจะเป็นการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำและแน่นอนว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นหนองชัดเจนนะคะแพทย์อาจจะกรีดเพื่อที่จะระบายหนองนะคะออกมาแล้วก็อาจจะอัดแผลไว้ด้วยผ้าก๊อซนะคะซึ่งอันนี้พยาบาลมีหน้าที่ในการที่จะช่วยดูแลนะคะเรื่องของสุขภาพแล้วก็อนามัยนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการทำแผลรวมทั้งการให้กำลังใจกับมารดาหลังคลอดนะคะอันที่4นะคะคือการพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะในระยะหลังคลอดนะคะซึ่งอันนี้เราพบได้บ่อยนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเชื้ออีโคไลซึ่งอยู่ในอุจจาระนะคะซึ่งอาจจะปนเปื้อนในขณะที่คลอดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะส่วนล่างนะคะเช่นมารดาอาจจะดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะนะคะมักจะมีอาการประมาณ 1-2 วันหลังคลอดนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนนะคะมักจะเป็นการติดเชื้อของไตแล้วก็กรวยไตนะคะเขาจะเริ่มมีอาการประมาณ 3-4 วันหลังคลอดนะคะสาเหตุก็มีตั้งแต่เรื่องของการคั่งของน้ำปัสสาวะนะคะการบาดเจ็บของกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะระหว่างการคลอดนะคะในขณะที่คลอดนะคะศีรษะทารกอาจจะไปกดบริเวณท่อปัสสาวะได้นะคะเพราะฉะนั้นทำให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณนั้นนะคะหลังคลอดก็เลยเกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้นะคะทีนี้การวินิจฉัยก็วินิจฉัยจากเรื่องของอาการและการแสดงนะคะก็คือไข้สูงนะคะอุณหภูมิร่างกายมักจะมากกว่า 38.4 องศาเซลเซียสนะคะมีอาการหนาวสั่นปัสสาวะแสบขาดปัสสาวะเป็นเลือดนะคะผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยนอกจากผลของการตรวจ CBC แล้วที่มีเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นนะคะผลการตรวจปัสสาวะยังพบเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นนะคะอาจจะพบทั้งเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงอยู่ในปัสสาวะนะคะรวมทั้งมีแบคทีเรียอยู่ในปัสสาวะด้วยนะคะแนวทางการรักษาก็จะเป็นการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำนะคะแล้วก็ให้ยาแก้ปวดนะคะแล้วก็ข้อสำคัญคือสิ่งที่เราจะต้องแนะนำคือห้ามกลั้นปัสสาวะแล้วจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อที่จะช่วยให้ระบบการติดเชื้อนั้นดีขึ้นนะคะอันที่5นะคะก็คือการพยาบาลมารดาที่มีการอักเสบของหลอดเลือดดำในระยะหลังคลอดนะคะอันนี้หมายถึงการอักเสบของเยื่อบุหลอดเลือดพร้อมกับที่มีการสร้างลิ่มเลือดนะคะเป็นการอุดตันของหลอดเลือดบางส่วนนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดที่บริเวณที่ขานะคะแล้วก็หลอดเลือดดำบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะสาเหตุก็มีตั้งแต่เรื่องของการคั่งของเลือดการแข็งตัวของเลือดง่ายกว่าปกติการบาดเจ็บของหลอดเลือดการขึ้นขาอย่างนานในระหว่างการคลอดนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแตกของลิ่มเลือดที่เข้าหลุดเข้าไปในหลอดเลือดของปอดได้นะคะซึ่งมักจะเป็นลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นจากขานะคะการวินิจฉัยก็จากอาการนะคะก็คือขาข้างที่เป็นเนี่ย
จะมีอาการปวดบวมนะคะร่วมกับที่มารดาหลังคลอดจะมีไข้หนาวสั่นนะคะเราจะต้องใช้อันตราซาวด์นะคะในการถ่ายเอ็กซเรย์หลอดเลือดดำนะคะเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยอีกทีหนึ่งนะคะแนวทางการรักษาก็คือการให้ยาต้านการจับตัวเป็นลิ่มเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมารดาที่ได้รับยาต้านการจับตัวเป็นลิ่มเลือดจะทำให้มีภาวะเลือดออกง่ายนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้คำแนะนำกับมารดาหลังคลอดด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะนะคะหรือว่าผ่าตัดในรายที่มีอาการรุนแรงรักษาด้วยยาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะอาจจะใช้วิธีการผ่าตัดแล้วก็ใช้สเตนต์ลากเอาลิ่มเลือดออกมาเลยนะคะการพยาบาลที่สำคัญสำหรับการติดเชื้อต่างๆนะคะก็ต้องใช้วิธีการหลักปราศจากเชื้อนะคะหรือว่าหลักอะเซปติกเทคนิคนะคะแล้วก็แนะนำเรื่องของการจัดท่านอนคว่ำใช้หมอนรองใต้ท้องน้อยหรือท่าศีรษะสูงเพื่อระบายน้ำคาวปลาหรือสิ่งคัดหลั่งนะคะออกจากโพรงมดลูกได้ง่ายขึ้นนะคะการดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดหลอดเลือดดำนะคะยาปฏิชีวนะแล้วก็ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวแก่มารดาหลังคลอดนะคะในกรณีการติดเชื้อที่เต้านมหัวนมนะคะควรงดให้นมบุตรในครรภ์เป็นปัญหาแต่ต้องบีบน้ำนมทิ้งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการคั่งของน้ำนมแล้วก็ทำให้น้ำนมมีการสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ว่าเมื่อการรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะมารดาจะสามารถกลับมาให้นมบุตรได้อีกนะคะสำหรับตอนนี้เป็นสรุปเนื้อหาตอนที่2นะคะเรื่องของการติดเชื้อของมารดาในระยะหลังคลอดนะคะซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยนะคะใน6สัปดาห์แรกหลังคลอดซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อทั้งในโพรงมดลูกแผลฝีเย็บแผลผ่าตัดทางหน้าท้องเต้านมและหัวนมระบบทางเดินปัสสาวะและการอักเสบของหลอดเลือดดำซึ่งพยาบาลพยุงครรภ์นะคะมีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อโดยใช้หลักอะเซปติกเทคนิคการให้คำแนะนำและการดูแลมารดาหลังคลอดค่ะ

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: ตัวใหญ
2: ่
3: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้นายกรกฎวินัยลักษณ์นะครับจะมาบรรยายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับสำหรับเนื้อหาในตอนแรกเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือไซเบอร์สเปซที่เราน่าจะเคยคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับการรักษาความมั่นคงทางปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของข้อมูลข่าวสารที่ผลิตใช้แล้วก็แพร่กระจายหรือส่งต่อหรือจัดเก็บในระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมต่อกับไซเบอร์สเปซนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเราก็จะพูดคุยกันเพื่อที่จะรักษาคุณสมบัติของข้อมูลข่าวสารตลอดจนทรัพยากรต่างๆที่เชื่อมต่อกันอยู่เป็นไซเบอร์สเปซนั้นๆนะครับคุณสมบัติสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือตัว C ตัว I แล้วก็ตัว A นะครับ CIA ในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือ confidentiality หรือการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร integrity หรือการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร availability หรือการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลข่าวสารซึ่งถูกผลิตถูกสร้างถูกส่งต่อไปนะครับจากในภาพที่เราจะเห็นว่ามันมีวงรอบใช่ไหมครับในภาพวงกลมเนี่ยมันจะมีการสื่อสารมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์ซึ่งแต่ละอย่างอุปกรณ์ประเภทอย่างนี้ก็รวมตัวเข้ากันประกอบตัวขึ้นไปโครงสร้างเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราเรียกมันว่าไซเบอร์สเปซนะครับนอกจากนี้เราจะมีขั้นตอนกระบวนการในการบริหารจัดการการสร้างการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมันเชื่อมต่อกันแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากมันนะครับอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เรามองก็คือเราถึงต้องทำการรักษาความปลอดภัยโดยที่มองให้ครอบคลุมถึงตัว C ตัว I แล้วก็ A นะครับซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยครับมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างภัยคุกคามทางไซเบอร์จะหมายถึงตัวบุคคลเหตุการณ์หรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผลกับตัวการรักษาความลับการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นอะไรครับหลายๆท่านน่าจะเคยรู้จักตัวไวรัสหรือมัลแวร์ที่เข้ามาเอนคริปต์ตัวฮาร์ดดิสของเราแล้วทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เราจัดเก็บไว้บนฮาร์ดดิสเราได้แล้วก็เรียกค่าถ่ายเราใช่ไหมครับพวกแรนซัมแวร์ลักษณะแบบนี้ครับคือภัยคุกคามที่มันมาทางไซเบอร์ได้เพราะว่าเราไปคลิกลิงก์แล้วก็ไปดาวน์โหลดไปติดตั้งอะไรมาซึ่งจากประเด็นประมาณนี้ครับเราก็จะพบว่าแรงจูงใจของคนที่ทำให้เกิดแบบนี้มันอาจจะมีจากหลายสาเหตุครับความเชื่อทางการเมืองเช่นเขาไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศหรือในประเทศอื่นๆแล้วพบว่าเขาอยากมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันหรือประท้วงเหตุการณ์บางอย่างเขาก็อาจจะใช้เครื่องมือสื่อสารหรือกระบวนการในการที่จะเข้าไปแฮกไปทำให้เกิดผลเสียหายกับข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่นะครับอันนั้นก็คือความเชื่อทางการเมืองทางศาสนาความอยากรู้อยากเห็นอยากจะลองเรารู้ว่าอ่ะโปรแกรมนี้ออกมาใหม่เราจะทำยังไงดีนะถึงจะใช้ประโยชน์มันเราจะใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้อย่างไรในการที่จะไปแฮกเพื่อนไปทำให้ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของเพื่อนมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ความตั้งใจก็คือแค่อยากจะลองดูว่าไอ้โปรแกรมนี้มันทำได้จริงอย่างที่โปรแกรมนั้นโฆษณาหรือเปล่าเนาะหรือบางคนก็อาจจะไปละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของคนอื่นเพียงเพราะว่าต้องการที่จะมีชื่อเสียงต้องการการยอมรับจากคนอื่นหรือต้องการการยอมรับจากสังคมที่เป็นสังคมทางแฮกเกอร์เพื่อที่จะให้ได้เงินมากขึ้นหรือตอบสนองความต้องการอย่างอื่นที่พึงจะเป็นนะครับซึ่งเหตุการณ์ประเภทนี้อาจจะรวมถึงการที่มีรัฐบางรัฐสนับสนุนให้ทำกิจกรรมบางอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นในสงครามของรัสเซียยูเครนเราจะพบว่ามันมีความพยายามที่จะใช้ไซเบอร์สเปซในการช่วงชิงความได้เปรียบเพื่อใช้ประโยชน์จากไซเบอร์สเปซในการทำตัดตอนวงรอบในการหาข้อมูลข่าวสารหรือทำให้ข่าวสารนั้นไม่น่าเชื่อถือหรือทำให้ระบบการสื่อสารมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวไซเบอร์สเปซได้นอกจากนี้ตัวผลกระทบทางเหตุการณ์ธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือเหตุการณ์อื่นๆเช่นสึนามิซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มักจะส่งผลกระทบต่อทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นทำให้การใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศมันใช้งานไม่ได้ซึ่งกระทบกับตัวความพร้อมใช้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากแต่ภาพนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีตัว MacCuber Cube ที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามตัวสีน้ำเงินเนาะก็คือการรักษาความลับการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์การรักษาความพร้อมใช้ในของข้อมูลข่าวสารที่ถูกสร้างขึ้นถูกจัดเก็บแล้วก็ถูกประมวลผลอยู่ในส่วนที่มันเป็นสีเขียวนะครับแล้วทำยังไงล่ะครับถึงจะมันจะมีความมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาได้ก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตรการควบคุมซึ่งมาตรการควบคุมที่ว่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีที่จำเป็นในการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เราใช้ประมวลผลอยู่เนี่ยมันมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้เราก็ต้องกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องว่าเราจะใช้งานอย่างไรให้มันมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาแล้วเราก็ต้อง
สอนให้คนที่เกี่ยวข้องกับมันให้ตัวผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใช้งานข้อมูลข่าวสารหรือใช้งานระบบให้มันคงปลอดภัยอย่างเช่นต้องติดตั้งมัลแวร์หรือต้องรู้ว่าถ้าคลิกลิงก์แบบนี้เป็นอันตรายลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับภัยคุกคามและผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยเราสามารถที่จะจําแนกออกเป็น4แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือตัวข้อมูลข่าวสารเนี่ยถูกสกัดขัดขวางนะครับก็คือเราอยากจะใช้ข้อมูลนั้นหรือเราอยากจะส่งข้อมูลไปหาเพื่อนเราส่งไม่ได้นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราส่งข้อมูลไปแล้วแต่ข้อมูลนั้นอยู่ระหว่างการเดินทางเช่นเดินทางจากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องผ่านระบบเครือข่ายปรากฏว่าถูกดักลักดักฟังได้จากผู้ไม่หวังดีแล้วผู้ไม่หวังดีนั้นก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนั้นแล้วถึงจะส่งไปยังปลายทางซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับกรณีถัดมาคือการถูกดักรับฝักฟังในกรณีนี้ผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่สามารถที่จะแอบฟังพอแอบฟังก็แล้วล่วงรู้ถึงความลับของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้แม้ว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่ได้เป็นการพูดคุยก็ตามนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของการส่งข้อความที่เข้ารหัสไปแล้วแต่ถ้าเขาสามารถที่จะเอาวิธีการเราล่วงรู้วิธีการล่วงรู้กุญแจรหัสก็สามารถที่จะถอดเอาข้อมูลนั้นกลับมาได้นะครับอันนี้คือภาพหลักๆของการดักรับฝักฟังซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายก็ได้นะครับอันสุดท้ายเลยก็คือการปลอมแปลงเนื่องจากในภาพเราจะเห็นว่าอยู่ดีๆผู้ใช้งานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขึ้นมาเลยไม่ได้ส่งอะไรเลยแต่ผู้ไม่ประสงค์ดีปรากฏว่าส่งอะไรข้อมูลบางอย่างไปที่ตัวผู้ให้บริการหรือตัวเหยื่อเพื่อที่จะบอกว่าผู้ใช้งานกระทำเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับเหยื่อโดยภาพรวมนะครับเหตุการณ์ประเภทนี้เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กในระบบที่เราใช้งานส่วนตัวหรือระบบที่ใหญ่ขึ้นก็ตามนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัวข้อมูลขนาดใหญ่และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับตัวข้อมูลขนาดใหญ่และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องในกรณีที่เราต้องการที่จะสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของระบบต่างๆของทรัพยากรที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราจะทำผ่านสิ่งที่เรียกว่าการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยซึ่งจะมีการในการมีกิจกรรมในการเฝ้าตรวจการวิเคราะห์การปฏิบัติการแล้วก็การวางแผนนะครับซึ่งวงรอบประมาณนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราจำเป็นต้องวางแผนในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศและความสื่อสารอย่างมั่นคงปลอดภัยด้วยการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่มีให้เป็นระบบนะครับซึ่งไอการที่เราจะใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่มีเนี่ยเราจะมาดูในภาพนี้ครับเซ็นเซอร์ที่ว่านี้ก็คืออย่างในภาพนะครับเราจะเห็นว่าที่โฮสต์แต่ละโฮสต์อยู่ทางด้านล่างขวานะครับตัวโฮสต์แต่ละโฮสต์เนี่ยมันมีการเก็บการสร้างข้อมูลการจัดเก็บหลอกต่างๆไว้เป็นจำนวนมากรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เองอยู่ทุกวันเนี่ยก็มีการจัดเก็บหลอกพวกนี้ครับมันถูกเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายส่งผลให้การประมวลผลด้วยวิธีปกติไม่สามารถทำได้ง่ายสำหรับตอนที่2นะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลตัวลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ดังที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าข้อมูลขนาดใหญ่ที่มันเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ต่างๆจากโครงสร้างพื้นฐานที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันสร้างตัวข้อมูลจำนวนมากแล้วก็มีลักษณะข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายในกรณีนี้เราจะมาดูกันครับว่าหน้าตาของข้อมูลที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกก็คือตัวล็อกของระบบปฏิบัติการต่างๆระบบปฏิบัติการต่างๆเช่นระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ Linux หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆเช่น Mac ทั้งตามเวลาที่เราใช้งานนะครับมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าล็อกไฟล์นะครับล็อกไฟล์เนี่ยอาจจะเป็น text file ธรรมดาก็ได้หรืออาจจะเป็น binary file ก็ได้ทีนี้ล็อกไฟล์กับ binary file ต่างกันยังไงครับถ้าเป็น text file ธรรมดา text file ธรรมดาคือเราสามารถที่จะเปิดด้วย Notepad ได้ใช่ไหมครับแต่พอเป็น binary file เราอาจจะจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการเปิดปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วครับทีนี้เนื่องจากอะไรครับรูปแบบข้อมูลมันไม่เหมือนกันพอรูปแบบของข้อมูลไม่เหมือนกันเราต้องมีวิธีการบางอย่างที่ทำให้การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่มีข้อมูลแตกต่างหลากหลายกันแบบนี้เวลาที่เราทำเครื่องเดียวไม่เป็นไรเวลามี10เครื่องระบบปฏิบัติการต่างกันไม่เหมือนกันมันต้องมีกระบวนการมีวิธีการมาบริหารจัดการที่ทำให้สามารถที่ทำให้การเข้าใจตัวข้อมูลนั้นมันสามารถจะแปลผลมันได้นะครับเราก็มาดูต่อไปครับสำหรับรูปในภาพนี้คือล็อกไฟล์ของระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยก็คือเป็น text file ธรรมดาครับแต่จะเห็นว่ามีความแตกต่างครับแตกต่างตรงที่มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแตกต่างที่ลักษณะของ format รูปแบบของการทำเป็นล็อก
มันมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นหลอกจากโปรแกรมอะไรเพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาสาระของตัวไฟล์ของตัวข้อมูลมันแตกต่างกันเช่นใน authentication log มันก็จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเช่น username เข้า username นี้เข้ามาใช้งานเวลาเท่าไหร่อย่างไรแพ็กเกจนี้ถูกบริหารจัดการอย่างไรเมลนี้เข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาสาระของมันแตกต่างกันอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าตัวฟอร์แมตมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เราสามารถจะเข้าใจบริบทที่มันแตกต่างหลากหลายแบบนี้แล้วทำความเข้าใจได้ว่าข้อมูลลักษณะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยกับระบบของเรานะครับอันนี้เป็นหลอกตัวอย่างถัดมาก็คือหลอกของการให้บริการต่างๆครับในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นหลอกของการ Active Directory Service ซึ่งเป็นระบบสำหรับการสอบถามว่า username นี้มีสิทธิ์อะไรเขาสามารถใช้งานอะไรกับระบบของระบบบริการ Windows ได้บ้างพอเวลาที่เข้าไปใช้งานในระบบของบริการ Windows แล้วสามารถทำอะไรได้บ้างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมีการสอบถามขอล็อกอินเข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่มันแตกต่างกันเลยแล้วจะเห็นว่าหลอกที่อยู่ในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันดูเป็นเหมือนจะเป็น text file แต่มันไม่มีข้อมูลที่เป็น format ที่สามารถที่จะเอามาจัดการได้ง่ายพอดูรูปถัดมาครับที่อยู่ทางด้านบนทางด้านขวาจะพบว่าเป็นรูปของ IP address ตามด้วยข้อมูลที่เรียกว่า get แล้วก็ public แล้วก็ account.jpg อันนี้คือหลอกของการใช้งานเว็บการเรียกใช้งานเว็บจาก script service ซึ่งเป็น proxy การให้บริการ proxy เพื่อที่จะออกไปใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าโอ้หน้าตาของ format แตกต่างกันอีกแล้วนะครับรูปร่างก็คือเป็นหลอกของระบบ firewall ครับเป็น firewall ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้ในการป้องกันไม่ให้การเกิดการโจมตีขึ้นกับทางเครือข่ายถ้าสีแดงก็หมายความว่าบล็อกการเข้าถึงจาก IP address นี้เมื่อเวลาเท่าไหร่อย่างไรโดยที่มี address ปลายทางเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมว่า format มันไม่เหมือนกันเลยพอ format มันไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้ก็ยิ่งทำให้การให้บริการการจัดการมันมีความยากมากขึ้นนะครับทีนี้หลอกอื่นๆที่เราจำเป็นต้องรู้จักเช่นหลอกที่มาจากระบบปฏิบัติการหรือระบบอุปกรณ์เครือข่ายซึ่งเรียกว่า SNMP นะครับก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทำหน้าที่อย่างไรมีเวิร์กโหลดอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถูกเข้าถึงโดยใครบ้างมีรายละเอียดอย่างไรจะเห็นว่าหน้าตาของการจัดเก็บหลอกก็มีหน้าตาที่แตกต่างไปจากหลอกต่างๆที่ผมได้พูดมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับสำหรับอันด้านขวาครับที่มันเป็นขอบเขียวๆเราจะเห็นว่าภาพเนี้ยครับมันคือหลอกที่มาจากไฟวอลยี่ห้อหนึ่งนะครับไฟวอลยี่ห้อนี้ก็มีความสามารถพิเศษครับนอกจากจะสามารถที่จะบล็อกการโจมตีทางเครือข่ายโดยปกติแล้วยังมีความสามารถในการที่จะอ่านวิเคราะห์ตัวข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางเครือผ่านทางไฟวอลตัวเองด้วยพออ่านแล้วก็มีแอนตี้ไวรัสสามารถที่จะบล็อกสามารถที่จะป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสได้หรือสามารถที่จะตรวจสอบตัวการร้องขอคำสอบถามตัวโดเมนเนมเซอร์วิสได้ด้วยการที่จะไปเช็คดูว่ามีการร้องขอไปโดเมนเนมเซอร์วิสแปลกๆหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแถบที่อยู่ในด้านซ้ายมือในภาพที่มีสีเขียวนะครับเราจะพบว่านั่นคือหลอกที่มีและสามารถที่จะสร้างออกมาเป็นหลอกเอาไว้สำหรับการวิเคราะห์ด้านการความปลอดภัยได้นอกจากนี้ครับเรายังสามารถที่จะใช้ข้อมูลอื่นๆที่เอามาใช้ในการประกอบถึงความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่เราดูแลอยู่ได้จากภาพซ้ายมือครับ CVE 2018เนี่ยเราพบว่ามันคือตัวช่องโหว่ต่างๆของระบบไอ้ตัวช่องโหว่ต่างๆของระบบที่มีตรงนี้ครับมันเป็นข้อมูลเปิดที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ CVE นะครับทีนี้จะเห็นว่ามันก็จะมีฟอร์แมตรูปแบบแตกต่างที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลยมันก็จะประกอบไปด้วยช่องโหว่ตามด้วยผลิตภัณฑ์ตามด้วยมีวอลุ่มมีความรุนแรงขนาดไหนมีผลกระทบอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้ครับก็จะต้องถูกเอามาใช้ในการประมวลผลด้วยว่าถ้ามีเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้นเราจะใช้งานป้องกันหรือควรจะตอบสนองกับมันอย่างไรอันซ้ายมือครับทางด้านขวามือถัดมาก็คือตัวข้อมูลของการวิเคราะห์แนวโน้มจากโซเชียลเน็ตเวิร์คครับว่าการโจมตีลักษณะแบบนี้ณปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างเราสามารถที่จะนำข้อมูลส่วนนี้จาก Twitter ไปประกอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายที่มันเกิดขึ้นได้จะเห็นว่าหน้าตาของรูปแบบข้อมูลมันไม่เหมือนกันเลยมันจึงจำเป็นต้องใช้ตัว Big Data Architecture ในการช่วยประมวลผลช่วยสร้างภาพสถานการณ์ที่เราสามารถที่จะ
ทำความเข้าใจและย่อยสลายข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากนี้ได้ครับผมครับสำหรับตอนที่3นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างของสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเฝ้าตรวจความมั่นคงปลอดภัยครับอย่างที่ได้นำเรียนมาในช่วงต้นแล้วนะครับว่าความจำเป็นของการประยุกต์ใช้ตัวข้อมูลขนาดใหญ่ในการช่วยสร้างภาพสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรหรือแม้กระทั่งตัวเราก็มีความจำเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าณปัจจุบันเราอยู่ในสถานะไหนมีการโจมตีเกิดขึ้นกับเราไหมแล้วเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างไรการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆ1เครื่องเราไม่จำเป็นต้องใช้ Big Data ครับแต่ในกรณีที่เรามีจำนวนเครื่องหรือมีจำนวนผลิตภัณฑ์หรือมีจำนวนอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆเราจำเป็นต้องใช้สถาปัตยข้อมูลขนาดใหญ่ในการช่วยเฝ้าตรวจความมั่นคงปลอดภัยนะครับโดยพื้นฐานแล้วครับตัวแบบจำลองด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การจราจรและการโจมตีหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการง่ายๆครับกระบวนการที่เหมือนกับที่นักศึกษาน่าจะเคยได้เรียนแล้วเกี่ยวกับการใช้ประยุกต์ใช้ตัว Big Data Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลทำความเข้าใจด้วย Machine Learning นะครับแต่ทีนี้อย่างที่พ่อบอกครับว่าจริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนตรงที่ลักษณะของข้อมูลที่ผมได้พูดมาในขั้นต้นเนี่ยตัว Data Source หรือแหล่งที่มาของข้อมูลมันหลากหลายและมาจากหลายที่ใช่ไหมครับนอกจากมาจากหลายที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลอื่นๆที่ไม่มีโครงสร้างอยู่เลยหาโครงสร้างไม่ได้เลยเช่นข้อมูลจาก Social Network แล้วเราก็ไปดึงเอาข้อมูลส่วนที่มันเกี่ยวข้องมาอย่างที่เอาข้อมูลจาก Twitter เทรนด์จาก Twitter ที่เอามาใช้นะครับนอกจากนั้นเอาข้อมูลจากแอปพลิเคชันเอาแอป

ีนี้ลงมาดูบล็อกถัดมาครับบล็อกที่เขียนว่า test training กับ testing เนาะภาพนี้เป็นภาพปกติของการประยุกต์ใช้ตัว machine learning ใช่ไหมครับเราสร้างแบบจำลองเราต้องการที่จะสร้างแบบจำลองสำหรับประกอบการตัดสินใจว่าตกลงแล้วข้อมูลลักษณะแบบนี้เวลาที่ถูกส่งเข้ามาเวลาที่ระบบตรวจพบได้ว่าอ่ะมีการข้อมูล A IP address นี้ส่งข้อมูลลักษณะแบบกไก่มาพร้อมๆกับที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจากหลอกของระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการหนึ่งเอาข้อมูลชุดนี้ส่งเข้าไปเราก็ให้มันเรียนรู้ว่าลักษณะแบบนี้นะเป็นการโจมตีนะแล้วเป็นการโจมตีแบบที่มีความรุนแรง1 2 3 4ตามข้อมูลจาก CVE ตามที่เราได้เรียนรู้มาแล้วพอเราได้เทรนมันแล้วมีกระบวนการในการสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการที่ให้เหมาะสมสำหรับตัว Machine Learning อัลกอริทึมที่จะใช้ไปเทรนสร้างให้โมเดลนี้มันมีความแม่นยำมากพอที่จะใช้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มแล้วว่าเรามาใช้คนมาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันมีความแม่นยำพอหรือยังพอมีความแม่นยำพอไหมเราก็ต้องเราจะทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันมีความแม่นยำพอหรือยังครับเราก็ต้องมาเทสมันใช่ไหมครับเอาข้อมูลชุดเดียวกันนี่แหละอาจจะต้องเอามาประมวลผลลักษณะเดียวกันก็คือเอามาจัดรูปแบบของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่จะให้ Machine Learning มันเรียนรู้เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมา pre-process มันอะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรที่มันขาดหายไปต้องปรับให้อยู่ในรูปแบบแบบเดียวกับที่เราได้ออกแบบไว้ในตอนช่วงเทรนเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทดสอบแล้วว่าแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมามันใช้ได้จริงไหมมันมีความแม่นยำมากพอที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าไอ้ขั้นตอนประมาณนี้ครับมันคือแบบรูปแบบมาตรฐานเวลาที่เราประยุกต์ใช้เนาะในภาพของเราเวลาที่เราใช้งานผมว่านักศึกษาน่าจะพอจำได้ว่าอ่ะเราเนี่ยต้องใช้ Apache ต้องใช้ Hadoop ต้องใช้Machine Learning ที่มากับ Hadoop หรืออาจจะต้องใช้ Machine Learning Algorithm ที่แตกต่างหลากหลายในการที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งภาพประมาณนี้ครับมันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในภาพของครึ่งแรกเนาะหลังจากนั้นถ้าเราได้มาแล้วปุ๊บเราสร้างมาเป็นระบบพัฒนามาเป็นระบบโดยสมบูรณ์แล้วเราก็จำเป็นที่ต้องเอามาใช้งานจริงๆเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเนื่องจากเราคงจะไม่สะดวกใจเวลาที่เราเห็นตัวหนังสือจำนวนมากปรากฏอยู่บนหน้าจอเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีขีดความสามารถในการประมวลผลสิ่งที่เราเห็นได้อย่างจำกัดใช่ไหมครับดังนั้นเราจำเป็นต้องสร้างให้มันเป็นรูปกราฟเป็นรูปอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะย่อยและทำความเข้าใจมันได้ง่ายผ่านกระบวนการที่เรียกว่า visualization เนาะทำให้เห็นว่าตกลงแล้วแนวโน้มสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เราดูแลอยู่20อุปกรณ์หรือ100อุปกรณ์มันมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างไรเนาะในขณะเดียวกันนอกจากเราจะทำตัวสิ่งที่เรียกว่า visualization แล้วเราจะจำเป็นต้องสร้างเป็นรีพอร์ตเพื่อดูว่าตกลงแล้วแนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันสอดคล้องกับความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็นำเสนอให้กับกระบวนการทางการบริหารเนาะอย่างที่เราบอกว่าเราได้รู้แล้วว่ากระบวนการในการ PDCA ตั้งแต่แรกแผนดูเช็คแอคว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยมันเกิดขึ้นหรือเปล่าเราเนี่ยจำเป็นต้องเอาของพวกนี้ไปเป็นฟีดแบ็กว่าตกลงระบบที่เราสร้างมามันแม่นยำพอไหมแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราพบว่ามันมีความไม่คงปลอดภัยที่ถูกละเมิดเกิดขึ้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มันกลับมาซึ่งกระบวนการพวกนี้ครับมันก็จะผ่านกระบวนการการสร้างมาเป็นรายงานหรือการส่งไปทางอีเมลเพื่อให้ผู้ใช้งานซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความไม่คงปลอดภัยขององค์กรนะครับเป็นคนที่ทำงานในซ็อกสามารถที่จะซ็อกหรือ security operation center เนาะสามารถที่จะทำงานบริหารจัดการความไม่คงปลอดภัยขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องการสร้างและการประเมินผลแบบจำลองครับสำหรับการสร้างและการประเมินผลแบบจำลองด้วย Big Data เนาะโดยปกติแล้วเนี่ยครับอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่เราก็จะใช้ Data Source ที่มันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นจากระบบปฏิบัติการที่เป็น Text File ธรรมดาหรือรับข้อมูลมาจากตัว Binary File แล้วก็ผ่านโปรแกรมอะไรบางอย่างที่เอามาใช้สร้างเป็นชุดข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเข้าใจได้ผ่านกระบวนการจัดเก็บเนาะผ่านกระบวนการจัดเก็บหรือ Data Collection รวมถึงข้อมูลจากแอปต่างๆแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องจัดเก็บลงใน data collection ซึ่งในที่นี้ก็น่าจะหนีไม่พ้นตระกูลโครงสร้างพื้นฐานประเภท Hadoop ใช่ไหมครับเราใช้ Hadoop เราใช้ Apache Hadoop จากนั้นเราก็บริหารจัดการแล้วจัดเก็บมันเรียบร้อยล่ะพอเราจัดเก็บข้อมูลเสร็จเรามีข้อมูลที่จัดแบ่งอยู่ตามคลัสเตอร์ต่างๆแล้วจังหวะนี้เราก็ทำยังไงครับเราต้อง pre-process เขาจังหวะที่ pre-process เขาเราอาจจะใช้ machine learning algorithm ประเภทอื่นๆโดยใช้ไลบรารีที่มีอยู่แล้วอื่นๆเช่นอาจจะเป็น Apache Pig หรือ
อย่างอื่นที่เราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ในการที่จะเอาข้อมูลที่ถูกแบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยๆแล้วเนี่ยมาจัดเก็บมาประมวลผลแล้วก็แบ่งไปตามคลัสเตอร์ของข้อมูลเพื่อที่จะสร้างแบบจำลองแล้วก็สอน

สั่งให้มันคำนวณผลไปแล้วก็เทรนไปเรื่อยๆพอเราจะได้เทรนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจังหวะที่เทรนเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากเราทําผ่านคลัสเตอร์จำนวนมากใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลเอาเก็บเอาก็เก็บเอาผลลัพธ์ออกมาอัพเกรดมันเอาผลมาแล้วก็สร้างมาเป็นแบบจําลองที่พร้อมที่จะใช้ทีนี้ไอ้การทําแบบจําลองแบบพร้อมที่จะใช้ไอ้สร้างแบบนี้ปั๊บเนี่ยอย่างที่บอกครับเมื่อภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีภาพนี้ก่อนเนาะเราเนี่ยทำภาพขั้นตอนหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยในภาพสีของไข่ปลาสีเขียวถูกไหมครับแล้วกระบวนการทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในกระบวนการการทำไข่ปลาสีเขียวเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลขั้นต้นสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถที่จะส่งต่อให้กับตัว machine learning algorithm ให้ทำงานต่อได้นะครับแล้วจึงรวบรวมข้อมูลนั้นสร้างมาเป็นโมเดลไอ้โมเดลที่ว่านี้มันก็คืออยู่ในรูปของตัวนี้แหละกล้องจุลทรรศน์ตัวนี้นะครับซึ่งพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คืออ่ะพร้อมใช้พอพร้อมใช้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราถึงจะเอาข้อมูลนั้นมาใช้ต่อนะครับทำด้วยการทำ visualization ทำ report แล้วก็ทำส่งข้อมูลออกไปให้กับผู้ใช้ทีนี้ประเด็นสำคัญครับที่เราจะคุยกันต่อก็คือการนำเสนอข้อมูลละไอ้การนำเสนอข้อมูลที่ว่านะครับตรงนี้นะครับการนำเสนอข้อมูลที่ว่าคือแบบจำลองตรงนี้แหละครับที่เราอยากจะโฟกัสอย่างที่ผมบอกไปครับถ้านำเสนอข้อมูลมาเป็นอีเมลส่งเมลว่าตอนนี้คุณโดนแฮกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้วิธีการในการแบบนั้นเนี่ยแล้วเราเอามาใช้ในการบริหารจัดการในข้อมูลจำนวนมากสำหรับทรัพยากรเป็นร้อยชิ้นเป็นพันชิ้นเนี่ยมันจะทำได้ยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมองอะไรที่มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นทำให้มันอยู่ในรูปที่มันเป็นมองแล้วสถานการณ์ขององค์กรเรานะปัจจุบันอุปกรณ์2,000ชิ้นมันมั่นคงปลอดภัยหรือไม่อย่างไรอ่อนนี้มีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นบ้างในองค์กรเราแล้วแนวโน้มของการแก้ไขปัญหาผ่านไปแล้วอย่างไรบ้างไอ้การนำเสนอข้อมูลลักษณะนี้ครับคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ต้องเอามาประยุกต์ใช้เสมอถัดมานะครับโดยภาพรวมเนาะโดยภาพรวมสถาปัตยกรรมของการเฝ้าตรวจและการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันจะอย่างประกอบไปด้วยข้อมูลหลายๆส่วนสิ่งที่เราสนใจจริงๆเนี่ยก็คือการเอาข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ Big Dataจากด้านภาพด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่ามันคือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากไฟวอลระบบตรวจจับผู้บุกรุกหรือระบบป้องกันผู้บุกรุกบนเครือข่ายระบบป้องกันผู้บุกรุกบนโฮสต์หรือระบบจัดเก็บข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆหรือระบบฐานข้อมูลต่างๆเอาข้อมูลตรงนี้มาผ่านกระบวนการจัดเก็บแปลสภาพ preprocess มันให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้แล้วจับมันใส่เข้าไปในBig Data Architecture ของเราในสถาปัตยกรรมของเราก็คือผ่านไอ้เจ้า Hadoop หรือตัวอื่นที่เราจะใช้ขึ้นอยู่กับว่าเราองค์กรเราประยุกต์ใช้อะไรเนาะหลังจากนั้นก็คือเอาไปสอนให้ Machine Learning มันเรียนรู้สร้างกฎต่างๆสร้างกระบวนการที่ทำให้เข้าใจว่าลักษณะข้อมูลแบบนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยมันคงปลอดภัยขึ้นหรือเปล่าหรือความไม่คงปลอดภัยมันเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบอย่างไรได้บ้างลักษณะแบบนี้เราจะผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆที่ทำในกระบวนการของ Machine Learning และ Data Mining นะครับซึ่งเอาไปสร้างเป็น alert ต่างๆที่เอาไปแจ้งเตือนผู้ใช้งานเอาไปใช้ในการบริหารจัดการเอาไปใช้ในการสร้าง report อันนี้คือหลักใหญ่ใจความเลยครับของการประยุกต์ใช้แล้วก็รูปร่างหน้าตาของสถาปัตยกรรมการประยุกต์ใช้ Big Data Architecture ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างไซเบอร์ซึ่งผมก็คิดว่าถ้าจนถึงจุดนี้แล้วก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ตัว Big Data ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างไรได้บ้างนะครับก็ขอให้ถ้านักศึกษามีคำถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็ลองศึกษาในแบบเรียนแล้วก็แบบอีกเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณมากครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0: เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
6: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ในเรื่องเงินเฟ้อเงินฝืดและการว่างงานนะคะเราจะมาดูตอนที่1 นะคะเงินเฟ้อค่ะความหมายของเงินเฟ้อนะคะหรือเราเรียกว่าชั่นนะคะก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยทั่วไปนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปค่ะส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นนะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสินค้าทุกชนิดนะคะอาจจะมีสินค้าบางชนิดลดลงก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะมีสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะมีราคาสูงขึ้นค่ะและสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะประเภทของเงินเฟ้อนะคะจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะเงินเฟ้ออย่างอ่อนเงินเฟ้ออย่างปานกลางเงินเฟ้ออย่างศูนย์และเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะคะเรามาดูแต่ละประเภทกันนะคะเงินเฟ้ออย่างอ่อนค่ะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการนะคะภายในประเทศนะคะโดยเฉลี่ยทั่วไปค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะจะทำให้เป็นผลดีกับเศรษฐกิจนะคะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่ะเงินเฟ้ออย่างปานกลางนะคะจะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยทั่วไปนะคะเฉลี่ยสูงมากขึ้นนะคะประมาณ 3-10% ต่อปีนะคะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างร้อนแรงนะคะอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ทำให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นมากนะคะประชาชนก็จะเริ่มเดือดร้อนค่ะเงินเฟ้ออย่างสูงนะคะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยเฉลี่ยทั่วไปนะคะสูงขึ้นอย่างมากค่ะประมาณ10%หรือมากกว่า10%ต่อปีนะคะอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นมากนะคะแต่ผลผลิตไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะระดับราคาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะคะจะทำให้เศรษฐกิจประสบปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะนักลงทุนก็ขาดความเชื่อมั่นในไม่กล้าลงทุนนะคะการขยายตัวทางเศรษฐกิจหยุดชะงักนะคะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงค่ะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศนะคะพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงนะคะอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมากกว่า50%ต่อเดือนนะคะถือว่าเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเลยทีเดียวนะคะค่าของเงินก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะคะส่วนใหญ่ของภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะคะมักจะเกิดกับประเทศที่รัฐบาลเนี่ยพิมพ์เงินมาเมื่อเอามาใช้จ่ายเมื่อเกิดสงครามนะคะอย่างเช่นเยอรมนีในทศวรรษ1920เป็นต้นนะคะทั้งนี้นะคะเราไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าอัตราเงินเฟ้อระดับใดนะคะที่จะเรียกได้ว่าเป็นเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะคะเพราะว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศหรือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันค่ะดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อนะคะสามารถดูได้จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินค้าและบริการหรืออัตราเงินเฟ้อค่ะดัชนีราคานะคะเป็นเครื่องวัดราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการของปีใดปีหนึ่งนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของปีฐานราคาของปีฐานก็คือราคาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมากนักนะคะส่วนใหญ่ดัชนีราคาก็จะมีหลายประเภทนะคะแต่ที่เรานิยมใช้ในการพิจารณาอัตราเงินเฟ้อก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคค่ะอัตราเงินเฟ้อนะคะก็หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปนะคะจะเป็นตัววัดระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคานะคะก็มีสูตรในการคำนวณนะคะสูตรก็ตามบนสไลด์นะคะทีนี้ถ้าเราลองยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะถ้าเราจะดูอัตราเงินเฟ้อปีที่ทีก็คือสมมุติเราจะดูอัตราเงินเฟ้อปีที่2564นะคะเราก็จะไปเอาข้อมูลตัวเลขดัชนีราคาปีที่2564ก็คือปีที่ทีเนี่ยนะคะลบกับดัชนีราคาปีที่ทีลบ1ก็ไปเอาปีที่ทีก็คือ2564ลบ1ก็จะเป็นลบกับดัชนีราคาปี2563นะคะหารด้วยราคาปีที่ทีลบ1ก็คือดัชนีราคาปีที่2563ค่ะแล้วก็คูณ100ก็จะได้อัตราเงินเฟ้อออกมาเป็นร้อยละนะคะสาเหตุของเงินเฟ้อค่ะก็มี2สาเหตุนะคะเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมนะคะดีมานด์พูลอินเฟลชันนะคะกับอีกสาเหตุนึงค่ะเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนค่ะคอสต์พุทอินเฟลชันค่ะเรามาดูทีละสาเหตุนะคะสาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมค่ะก็เกิดจากอุปสงค์รวมหรือความต้องการใช้จ่ายรวมมีมากกว่าอุปทานรวมทำให้ราคาสินค้าเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเกิดเงินเฟ้อค่ะ
อุปสงค์รวมเราก็เรียนมาแล้วนะคะหรือศึกษามาบ้างแล้วว่ามาจาก y เนี่ยเท่ากับ c บวก i บวก g บวก x ลบ m c บวก i บวก g บวก x ลบ m ก็คืออุปสงค์รวมค่ะในส่วนประกอบของอุปสงค์รวมก็คือ c i g x ลบ m ตัวใดตัวหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นก็จะทำให้อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นค่ะตามที่กล่าวแล้วนะคะอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นจากส่วนประกอบของอุปสงค์รวมเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นก็จะทำให้อุปสงค์รวมเนี่ยมีมากกว่าอุปทานรวมนะคะแล้วทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเงินเฟ้อได้ค่ะสินค้าและบริการก็จะมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดราคาสินค้าก็จะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อค่ะสาเหตุที่เกิดจากเงินเฟ้อจากแรงดึงของอุปสงค์รวมนะคะก็อาจจะมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เรามาดูกราฟนะคะถ้าเราจะอธิบายกราฟที่เกิดจากสาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมนะคะแกนตั้งเป็นระดับราคาสินค้านะคะแกนนอนเป็นผลผลิตหรือปริมาณผลผลิตนะคะA D ก็คือเส้นอุปสงค์รวมนะคะ A S ก็คือเส้นอุปทานรวมนะคะเราจะดูจากเส้นที่เป็น A D A D 1นะคะไปตัดกับ A S ที่จุด E 1นะคะระดับราคาสินค้าที่ P 1ปริมาณสินค้า Q 1ถ้าเกิดอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นนะคะเส้น A D 1ก็จะเคลื่อนย้ายไปทางเส้นเป็น A D 2นะคะไปตัด A S ที่จุด E 2นะคะเป็นจุดดุลยภาพ E 2ระดับราคาสินค้าก็เพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะเป็น P 2ในระดับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นปริมาณก็เพิ่มขึ้นเป็น Q 2ค่ะถ้าอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นอีกจาก A D 2เป็น A D 3นะคะระดับราคาสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นเป็น P 3ตรงจุดตัดที่ E 3นะคะแต่ปริมาณสินค้าเป็น QF ค่ะ QF คืออะไร QF ก็คือปริมาณผลผลิตที่มีการจ้างงานเต็มที่หรือมีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่แล้วซึ่งไม่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้อีกแล้วนะคะจากการที่เราเห็นนะคะ P1 P2 P3 ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็เกิดอัตราเงินเฟ้อนะคะในกรณีที่จากที่ AD1 เป็น AD2 นะคะก็จะเหมือนกับเป็นเงินเฟ้ออย่างอ่อนค่ะกระตุ้นระบบเศรษฐกิจนะคะให้มีการขยายตัวขึ้นนะคะ AD2 เป็น AD3 ก็ยังมีการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะแต่ถ้าอุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกเป็น AD4 นะคะจะเห็นว่าระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็น P4 แต่ปริมาณผลผลิตไม่เพิ่มอีกแล้วนะคะตรงนี้ช่วง AD3 ไป AD4 เราจะเรียกว่าเงินเฟ้ออย่างรุนแรงค่ะเพราะว่าที่ระดับปริมาณผลผลิตไม่เพิ่มแล้วเพราะว่ามีการผลิตที่มีการจ้างงานเต็มที่แล้วหรือมีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองค่ะเงินเฟ้อที่เกิดจากอุปทานรวมน้อยกว่าอุปสงค์รวมนะคะก็คือสาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนนั่นเองค่ะเกิดจากที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นค่ะทำให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นค่ะเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นผู้ผลิตก็จะผลิตสินค้าลดลงค่ะพอผลิตสินค้าลดลงระดับราคาสินค้าก็เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะจนเกิดเงินเฟ้อนะคะสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตขึ้นก็มาจากราคาปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบที่สำคัญปรับตัวสูงขึ้นเช่นราคาน้ำมันนะคะหรือจะเป็นการปรับค่าแรงให้สูงขึ้นก็ได้นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นหรือค่าเงินอ่อนลงนั่นเองทำให้วัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นค่ะเรามาดูกราฟกันนะคะสาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนค่ะแกนตั้งเป็นระดับราคาแกนนอนเป็นผลผลิตนะคะเส้น AD ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่เส้นที่เปลี่ยนแปลงคือ AS นะคะ AD คืออุปสงค์รวม AS คืออุปทานรวมนะคะณจุดที่ AS 1นะคะตัดกับ AD นะคะจุดดุลยภาพที่ E 1นะคะระดับราคา P 1ปริมาณที่ QF ปริมาณ QF ก็เป็นปริมาณที่มีการผลิตเต็มที่แล้วนะคะมีการจ้างงานเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดมีการลดการผลิตลงค่ะลดการผลิตลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น AS 1ก็เคลื่อนย้ายไปทางซ้ายนะคะเป็น AS 2ก็ไปตัดกับ AD ที่จุด E 2ค่ะระดับราคาสินค้าก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนค่ะที่มาจากลดปริมาณการผลิตนะคะลดปริมาณการผลิตแล้วก็ระดับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นค่ะผลกระทบของเงินเฟ้อนะคะทำให้อำนาจซื้อของเงินลดลงค่ะแล้วก็
2นะคะทำให้ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้เพิ่มขึ้นมีกลุ่มบางกลุ่มได้เปรียบได้ผลประโยชน์จากการที่มีเงินเฟ้อขึ้นนะคะอย่างเช่นพ่อค้านะคะหรือคนที่ถือทรัพย์สินเป็นตัวเงินนะคะลูกหนี้ค่ะที่ได้เปรียบนะคะส่วนเจ้าหนี้เสียเปรียบนะคะ3การลงทุนลดลงค่ะ4ดุลการค้าขาดดุลค่ะ5นะคะมีผลกระทบกับการวางแผนธุรกิจของภาคธุรกิจและการจัดทำงบประมาณค่ะ6การขยายตัวของเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงค่ะแนวทางแก้ไขเงินเฟ้อนะคะที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมก็ดูในด้านนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังนะคะนโยบายการเงินเราจะดูโดยใช้ธนาคารกลางนะคะจะใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวนะคะก็คือลดอุปทานของเงินหรือปริมาณเงินในระบบนะคะทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนะคะการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนก็ลดลง AD หรืออุปสงค์รวมก็ลดลงค่ะเครื่องมือของนโยบายการเงินแบบหดตัวนะคะก็คือลดอุปทานของเงินหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจก็ทำได้โดยใช้เครื่องมือนโยบายการเงินก็คือเพิ่มอัตราเงินสำรองตามกฎหมายนะคะเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลดนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยโดยตรงหรือปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะส่วนนโยบายการคลังนะคะเราจะใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวนะคะเพื่อลด AD ค่ะหรือลดอุปสงค์รวมนะคะเครื่องมือของนโยบายการคลังแบบหดตัวนะคะก็คือ1การลดการใช้จ่ายของภาครัฐค่ะตัว G นะคะแล้วก็เพิ่มการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณแบบเกินดุลค่ะส่วนแนวทางแก้ไขเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนนะคะ1ก็คือการใช้มาตรการควบคุมราคาสินค้าโดยตรงค่ะ2ใช้วิธีการนําเข้าวัตถุดิบนะคะแล้วก็3พัฒนาการผลิตเทคนิคการผลิตต่างๆนะคะหาพลังงานอื่นทดแทนนะคะหรือวัตถุดิบอื่นทดแทนค่ะแล้วก็4เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะค่ะในตอนที่2นะคะเงินฝืดค่ะก็ตรงข้ามกับเงินเฟ้อนะคะเงินฝืดหรือเราเรียกว่า deflation ค่ะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าภายในประเทศโดยทั่วไปนะคะลดลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องลดลงทุกสินค้านะคะแต่เรากล่าวว่าเป็นระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยลดลงค่ะบางชนิดอาจจะสูงขึ้นก็ได้นะคะภาวะเงินฝืดนะคะก็จะมักเกิดในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยนะคะรายได้ประชาชาติลดลงค่ะการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการลดลงนะคะการลงทุนลดลงการจ้างงานลดลงอุปสงค์รวมลดลงนะคะแล้วก็อุปทานรวมเนี่ยมีมากกว่าอุปสงค์รวมนะคะสินค้าขายไม่ได้ก็เลยทำให้จะต้องลดราคาสินค้าลงเรื่อยๆจนเกิดภาวะเงินฝืดค่ะสาเหตุของเงินฝืดนะคะก็เกิดจากที่กล่าวไปแล้วก็คือภาวะที่อุปสงค์รวมเนี่ยน้อยกว่านะคะอุปทานรวมนะคะก็คือมีสินค้าและบริการที่ผลิตออกมามากเกินไปนะคะขายไม่ออกก็ต้องลดราคานะคะพอลดราคาผู้ผลิตก็จะไม่ผลิตนะคะลดการผลิตลดการลงทุนลดการจ้างงานนะคะการว่างงานก็เพิ่มขึ้นนะคะทำให้รายได้ประชาชาติลดลงค่ะภาวะเงินฝืดส่วนใหญ่นะคะจะเกิดในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะหรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเองค่ะสาเหตุของเงินฝืดนะคะก็คือ1การออมมากขึ้นค่ะ2การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นหรือการส่งออกลดลงค่ะสาเหตุของเงินฝืดที่เกิดจากอุปสงค์รวมลดลงนะคะเรามาดูกราฟกันนะคะแกนตั้งเป็นระดับราคานะคะแกนนอนเป็นปริมาณผลผลิตนะคะเส้น AD ก็คือเส้นอุปสงค์รวมนะคะเส้น AS ก็คืออุปทานรวมค่ะ AD 1ตัดกับ AS นะคะที่จุด E 1นะคะระดับราคาสินค้าคือ P 1นะคะปริมาณก็คือ QF นะคะที่ QF ก็ทราบกันแล้วว่าเป็นปริมาณการผลิตที่มีการจ้างงานเต็มที่หรือมีการใช้ปัจจัยการผลิตเต็มที่แล้วก็ไม่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้อีกแล้วนะคะถ้าอุปสงค์รวมลดลงนะคะ AD 1ก็เคลื่อนย้ายไปเป็น AD 2นะคะไปตัด AS ที่จุด E 2นะคะระดับราคาสินค้าลดลงจาก P 1เป็น P 2นะคะแล้วก็ปริมาณสินค้าก็ลดลงจาก QF เป็น Q 2นะคะเมื่อระดับราคาสินค้าลดลงนะคะก็จะเกิดภาวะเงินฝืดนั่นเองค่ะผลกระทบของเงินฝืดนะคะ1การลงทุนลดลงค่ะ2การว่างงานเพิ่มขึ้นค่ะ3ระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพและเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัวค่ะ
แนวทางแก้ไขปัญหาเงินฝืดนะคะก็จะตรงข้ามกับเงินเฟ้อเลยนะคะโดยไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีอุปสงค์รวมหรือความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้นค่ะโดยไปเพิ่มองค์ประกอบของอุปสงค์รวมค่ะก็เพิ่มตัว C ค่ะก็คือรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของภาคเอกชนนะคะเพิ่มตัว I รายจ่ายในการลงทุนของภาคธุรกิจแล้วก็เพิ่มตัว G รายจ่ายของการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะแล้วก็รายจ่ายของภาคต่างประเทศนะคะเพิ่มการส่งออกนั่นเองนะคะทำให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังแบบขยายตัวค่ะนโยบายการเงินแบบขยายตัวนะคะก็หรือเราจะเรียกว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะคะก็ไปเพิ่มอุปทานของเงินหรือปริมาณเงินทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงค่ะกระตุ้นให้มีการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอุปสงค์รวมก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเครื่องมือของนโยบายการเงินนะคะก็คือการเพิ่มอุปทานของเงินนะคะหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายลดอัตรารับช่วงซื้อรถนะคะแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยโดยตรงหรืออัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะส่วนเครื่องมือที่เป็นนโยบายการคลังแบบขยายตัวในการแก้ปัญหาเงินฝืดนะคะก็คือการเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐนะคะแล้วก็2การลดการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนะคะแล้วก็ดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลค่ะในการแก้ปัญหาเงินฝืดของรัฐบาลนะคะก็จะใช้ทั้งนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังในการใช้ควบคู่กันไปนะคะเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะตอนที่3นะคะการว่างงานค่ะความหมายของการว่างงานนะคะหมายถึงภาวะที่บุคคลอยู่ในวัยทำงานพร้อมที่จะทำงานต้องการทำงานแต่ไม่สามารถทำงานได้หรือหางานทำได้นั่นเองนะคะก็จะมีการว่างงานโดยเปิดเผยค่ะหมายถึงการว่างงานที่แท้จริงเป็นการว่างงานหรือการที่บุคคลไม่ได้ทำงานเป็นการว่างงานของบุคคลในช่วงระยะเวลาที่ทำการสำรวจค่ะการว่างงานโดยเปิดเผยนะคะก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการว่างงานชั่วคราวหรือเป็นการว่างงานที่เกิดจากวัฏจักรธุรกิจหรือจะเป็นการว่างงานที่เกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็ได้นะคะดัชนีชี้วัดการว่างงานค่ะอัตราการว่างงานจะเป็นดัชนีชี้วัดการว่างงานนะคะถ้าช่วงใดอัตราการว่างงานมีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆภาวะเศรษฐกิจก็จะอยู่ในช่วงถดถอยนะคะแล้วก็มีปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะดัชนีชี้วัดการว่างงานนะคะเราจะคำนวณจากอัตราการว่างงานนะคะก็เอาจำนวนแรงงานที่ว่างงานหารด้วยจำนวนกำลังแรงงานแล้วก็คูณ100ค่ะประเภทของการว่างงานนะคะสามารถจำแนกได้ตามสาเหตุนะคะสาเหตุแรกนะคะก็คือการว่างงานที่เกิดตามปกติหรือการว่างงานชั่วคราวค่ะเป็นการว่างงานที่แรงงานเนี่ยนะคะหางานทำไม่ทันนะคะหรือโยกย้ายงานเกิดการโยกย้ายงานหรือว่าตัวเองรู้ว่ามีงานทำที่ไหนแต่ไม่สามารถไปสมัครงานตรงนั้นได้ทันนะคะก็เป็นการว่างงานชั่วคราวค่ะส่วนประเภทที่2นะคะเป็นการว่างงานตามฤดูกาลค่ะก็เป็นช่วงระยะเวลาตามฤดูกาลค่ะอย่างเช่นช่วงก่อสร้างนะคะช่วงที่หน้าฝนนะคะการทำงานก่อสร้างก็อาจจะหยุดไปนะคะไม่ได้ทำเกิดการว่างงานแรงงานขึ้นนะคะที่ทำงานการก่อสร้างนะคะหรือฤดูฝนนะคะที่ทำนาแรงงานบางคนก็โยกย้ายตัวเองไม่ทำงานนะคะออกไปทำนาเป็นต้นนะคะก็เป็นการว่างงานตามฤดูกาลค่ะการว่างงานที่เกิดจากโครงสร้างนะคะก็เป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกษตรกรรมไปเป็นโครงสร้างอุตสาหกรรมค่ะก็ทำให้มีแรงงานบางส่วนนะคะว่างงานขึ้นนะคะหรือเป็นการว่างงานที่เกิดจากวัฏจักรธุรกิจค่ะในประเภทที่4ก็เป็นการว่างงานในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยนะคะหรือเศรษฐกิจตกต่ำค่ะประเภทที่5นะคะเป็นการว่างงานที่เกิดจากการกำหนดค่าแรงที่สูงเกินไปค่ะอย่างเช่นภาครัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะหรือว่ากรรมกรเรียกร้องค่าจ้างแรงงานนะคะซึ่งนายจ้างเนี่ยไม่สามารถขึ้นค่าแรงได้ตามที่ภาครัฐกำหนดนะคะหรือและกรรมกรเรียกร้องค่าแรงที่สูงขึ้นนายจ้างก็ลดการจ้างงานลงทำให้แรงงานเกิดการว่างงานขึ้นค่ะ
ผลกระทบของการว่างงานนะคะการว่างงานเป็นผลต่อเนื่องจากการที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะส่งผลให้การลงทุนและการผลิตลดลงค่ะการจ้างงานก็ลดลงค่ะก็เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหาการว่างงานและทำให้เกิดผลกระทบต่างๆนะคะผลกระทบของการว่างงานนะคะ1ก็คือรายได้ประชาชาติหรือผลผลิตรวมของประเทศลดลงค่ะ2การลงทุนและการออมลดลงค่ะ3ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้มีเพิ่มขึ้นค่ะ4การใช้ปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรการผลิตทางด้านแรงงานไม่เต็มที่ค่ะ5รายได้ของรัฐบาลและฐานะการคลังไม่มั่นคงค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานในระยะสั้นนะคะเราก็ใช้นโยบายการเงินกับนโยบายการคลังนะคะโดยใช้ทั้งนโยบายการเงินแบบขยายตัวและนโยบายการคลังแบบขยายตัวค่ะนโยบายการเงินแบบขยายตัวนะคะเมื่อเกิดการว่างงานธนาคารกลางก็จะช่วยกระตุ้นโดยใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวโดยเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะหรือจะเพิ่มอุปทานของเงินนั่นเองนะคะก็ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลงนะคะเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงการลงทุนก็เพิ่มขึ้นนะคะส่งผลให้การจ้างงานมากขึ้นอัตราการว่างงานก็ลดลงค่ะซึ่งเครื่องมือของนโยบายการเงินแบบขยายตัวนะคะก็จะเหมือนกับการแก้ปัญหาของเงินฝืดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะจำหรือเข้าใจแนวทางในการแก้ปัญหาเงินการว่างงานเนี่ยนะคะก็จำของแนวทางการแก้ปัญหาเงินฝืดได้เช่นกันค่ะเครื่องมือของนโยบายการเงินแบบขยายตัวนะคะก็คือการซื้อพันธบัตรโดยธนาคารกลางนะคะลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายนะคะลดอัตรารับช่วงซื้อลดปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยตรงหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะส่วนนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะคะก็เครื่องมือเหมือนกับเงินฝืดเลยค่ะในการแก้ปัญหาเงินฝืดนะคะก็คือมาตรการเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐก็คือเพิ่มตัว G แล้วก็ไปลดภาษีนะคะลดตัว T นะคะแล้วก็ดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลค่ะมาตรการเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐอื่นๆนะคะก็จะเพิ่มรายจ่ายในโครงการที่ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะมีการตั้งกองทุนนะคะสนับสนุนผู้ว่างงานให้กู้ยืมไปลงทุนเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐประเภทเงินโอนหรือเพิ่มรายจ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพนะคะเพิ่มรายจ่ายในการส่งเสริมการส่งออกสินค้านะคะให้มีการส่งออกมากขึ้นเพิ่มรายจ่ายในการอุดหนุนช่วยเหลือให้แรงงานที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศรวมถึงเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐด้านต่างๆให้ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะส่วนมาตรการลดการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนะคะก็ลดการจัดเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดารายได้นิติบุคคลนะคะลดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการจัดเก็บภาษีด้านต่างๆค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานในระยะยาวนะคะก็หนึ่งนะคะก็คือการวางแผนพัฒนาฝึกอบรมกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานค่ะสองนะคะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาในสาขาที่ต้องการกับตลาดแรงงานในอนาคตนะคะสามการส่งเสริมและกระตุ้นให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศมากขึ้นนะคะสี่การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญเท่าเทียมกันค่ะทีนี้เราจะมาดูหลังจากที่เรารู้จักเงินเฟ้อเงินฝืดการว่างงานแล้วเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อกับการว่างงานนะคะความสัมพันธ์ของเงินเฟ้อกับการว่างงานในระยะสั้นนะคะจะมีความสัมพันธ์เป็นไปตามเส้นโค้งฟิลิปค่ะเราเรียกเส้นโค้งฟิลิปก็ตามชื่อนักเศรษฐศาสตร์ที่ค้นพบนะคะหรือที่คิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมานะคะเรามารู้จักความหมายของเส้นโค้งฟิลิปกันค่ะเป็นเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานนะคะซึ่งมีความผกผันต่อกันผกผันก็คือมีความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกันค่ะตรงข้ามกันยังไงคะก็คือเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอัตราการว่างงานจะลดลงนะคะหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงอัตราการว่างงานก็จะสูงขึ้นนะคะจากลักษณะดังกล่าวนะคะเส้นโค้งฟิลิปจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งท่อนลงจากซ้ายไปล่างขวานะคะแกนตั้งก็จะเป็นร้อยละของเงินเฟ้อต่อปีนะคะและแกนนองก็แสดงอัตราร้อยละของอัตราการว่างงานนะคะลองดูกราฟกันนะคะแกนตั้งเป็นอัตราเงินเฟ้อนะคะแกนนองเป็นอัตราการว่างงานนะคะถ้าเราดูที่เส้นของฟิลิปณจุด A นะคะอัตราเงินเฟ้อ3นะคะแต่อัตราการว่างงานนี่8นะคะถ้าอัตราเป็นจุด A นะคะแต่ถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นจาก 3% เป็น 5% นะคะอัตราการว่างงานกับลดลงค่ะนะคะอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอัตราการว่างงานลดลง
นะคะจาก8อัตราการว่างงานลดลงจาก8เป็น 6% ค่ะก็เรียกเป็นเส้นโค้งฟิลิปนะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อกับการว่างงานมีความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกันค่ะแนวคิดของเส้นโค้งฟิลิปที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันในระยะสั้นตามที่กล่าวไปแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงอัตราการว่างงานก็จะต่ำแต่ถ้าอัตราเงินเฟ้อต่ำอัตราการว่างงานก็จะสูงนะคะซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์อย่างนั้นในระยะสั้นเท่านั้นนะคะมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะและนักวิชาการหลายท่านนะคะพบว่าไม่จำเป็นที่อัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานจะมีความสัมพันธ์ผกผันเสมอไปนะคะโดยเฉพาะในระยะยาวนะคะความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานก็จะไม่เป็นไปตามเส้นโค้งฟิลิปค่ะหรือที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะมันมีทั้งอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อัตราการว่างงานก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะเส้นโค้งฟิลิปก็สามารถอธิบายได้ในระยะสั้นแค่นั้นเองค่ะ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษา

0: ยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: จัดเท่าหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างนำสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

ตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายในเป็นพาร์ทที่สำคัญมากเพราะว่าการที่ธุรกิจจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้มันแปลว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีโปรเซสต่างๆที่ต้องดำเนินการให้มันทะลุไปถึงเป้าหมายที่ต้องการดังนั้นเนี่ยวิชาชีพตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพที่ให้ความสำคัญในด้านนี้มากๆโดยการที่เราอ่ะมีการเพิ่มคุณค่าในกระบวนการทำงานในการมานั่งตรวจสอบว่าการควบคุมภายในของกิจการดีหรือยังในปัจจุบันจะต้องมีการอัปเดตอย่างไรให้ทันต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่รวมถึงในส่วนของการดูภาพรวมในส่วนของความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่มีปัจจุบันหรือในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นมีความเสี่ยงเรื่องอะไรเราควรจะใช้อะไรบ้างที่จะแก้ไขประเด็นความเสี่ยงนั้นให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของกิจการเรามาดูภาพรวมของแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพนี้กันค่ะวิชาชีพการตรวจสอบภายในนะคะพูดถึงกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นอิสระในมุมมองในส่วนของการดูหลักฐานดูเนื้อหาแล้วก็พูดถึงความเป็นกลางอิสระต่อการให้คำแนะนำดังนั้นเนี่ยการดำเนินงานของการตรวจสอบภายในมันจะมีพาร์ทในส่วนของการให้ความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่กิจการทำอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรรวมถึงให้คำแนะนำอย่างเที่ยงธรรมโดยในกระบวนการเนี่ยต้องเน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับกิจการอย่างเช่นตรวจพบสิ่งนี้ถ้าอยากจะเพิ่มคุณค่าหรืออยากให้กระบวนการมันดีมากขึ้นธุรกิจควรจะเสริมในเรื่องใดเป็นพิเศษประมาณนี้เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับกิจการรวมถึงเราต้องมีการทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลกระบวนการของกิจการในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการควบคุมแล้วก็การกำกับดูแลอย่างที่เรารู้กันว่าการที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวก็เป็นเจ้าของคนเดียวในการควบคุมเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กิจการมีโครงสร้างที่ใหญ่มากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นเรื่องการควบคุมการกำกับดูแลก็จะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยในส่วนของความโปร่งใสของกิจการด้วยนะคะมาดูภาพรวมของงานการตรวจสอบภายในการว่าเรามีการให้บริการอยู่2 ส่วนส่วนแรกเขาเรียกว่าการบริ

การความเชื่อมั่นมีองค์ประกอบของบุคคล3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือผู้ตรวจสอบภายในก็เป็นทีมของเขาเนาะแล้วก็มีผู้ใช้ผลของการตรวจสอบว่าพอไปตรวจสอบมาปุ๊บแล้วผลเป็นอย่างไรรวมถึงหน่วยงานของผู้ถูกตรวจโอเคไหมคะก็จะมี3กลุ่มนั่นเนี่ยค่ะกลุ่มผู้ตรวจสอบภายในเขาต้องมีการระบุนะว่าเขาไปตรวจสอบกิจกรรมนี้ในเรื่องอะไรขอบเขตอะไรบ้างระยะเวลาการสอบหรือระยะเวลาการตรวจสอบเนี่ยนานแค่ไหนแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่ออะไรดังนั้นเนี่ยผู้ตรวจสอบภายในเขาต้องเซตข้อมูลไว้พอสมควรจากนั้นเนี่ยค่ะเขาก็ดำเนินการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรมเนาะด้วยข้อมูลมีการประเมินในส่วนของกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงการควบคุมของผู้รับตรวจการตรวจเนี่ยค่ะอาทิเช่นการตรวจสอบทางด้านการเงินไปดูว่าข้อมูลการเงินที่โชว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินรายได้ค่าใช้จ่ายเป็นตัวเลขตรงไหมตรงทำในที่นี้หมายถึงว่าตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องหรือไม่นะคะรวมถึงการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในการเกิดทุจริตหรือไม่หรือทุจริตแล้วทิศทางที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องอะไรจะแก้ไขอย่างไรอันนี้คือเขาเรียกว่าการให้บริการความเชื่อมั่นนั่นเองนะคะรวมถึงการตรวจสอบในมุมมองของความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆที่กิจการได้ใช้นะคะอันนี้เป็นภาพรวมของการให้บริการความเชื่อมั่นอันต่อมาเขาเรียกว่าการให้บริการคำปรึกษามาอีกแบบนึงดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องจะมีแค่2กลุ่มค่ะคือผู้ให้บริการกับผู้ตรวจสอบภายในเราจะเกิดงานนี้เกิดขึ้นก็คือผู้ให้บริการไปร้องขอว่าให้ผู้ตรวจสอบภายในมาช่วยงานนี้ซะหน่อยไม่ว่าจะเป็นให้คำปรึกษาคำแนะนำหรือว่าฝึกอบรมนะคะการที่มีการให้บริการจะต้องทำเป็นรูปแบบของรายละอักษรพูดถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนขอบเขตงานอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นให้ไปช่วยดูในส่วนของการซื้อกิจการควบรวมกิจการประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวิชาชีพตรวจสอบภายในก็คือมีให้ทั้งให้การเชื่อมั่นแล้วก็ให้คำปรึกษานั่นเองมาดูกันอันนี้คือกระบวนการของการตรวจสอบภายในนะคะว่ามันจะมีเนื้อหาทั้งหมดเนี่ย5ขั้นตอนซึ่งใน5ขั้นตอนเนี่ยนะคะจะมีรายละเอียดตั้งแต่หน่วยที่10 11 12แล้วก็13เนาะคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมอย่างในส่วนของการวางแผนและการตรวจสอบเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ที่หน่วยที่10ข้อ2ก็คือการดำเนินงานตรวจสอบจะอยู่ที่หน่วยที่11การประเมินและการวิเคราะห์จะอยู่ที่หน่วย12และการรายงานผลรวมถึงการติดตามเนี่ยจะอยู่เนื้อหาที่หน่วยที่13คุณสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจะเห็นได้ว่าการที่เราตรวจสอบภายในเนี่ยมันต้องมีการวางแผนก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาหรือความเชื่อมั่นใช่ไหมคะตะกี้ที่เราคุยกันเราก็ต้องมีเริ่มตั้งแต่สเต็ปที่1การวางแผนการตรวจสอบต้องดูว่าตรวจสอบอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างมีการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่เราไปตรวจสอบว่าเขามีความเสี่ยงระดับไหนซึ่งก็จะมีเนื้อหาการทำก็คือเป็นลิสต์เมทริกซ์เนาะก็คือสามารถมานั่งดูว่าความเสี่ยงนี้ถ้าเกิดบ่อยไหมแล้วถ้าเกิดความเสี่ยงจะสูงหรือเปล่ากระทบต่อกิจการอย่างไรบ้างแล้วก็มีการจัดลำดับความเสี่ยงมีการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบด้วยว่าเราจะตรวจสอบงบการเงินสมมุตินะคะตรวจสอบงบการเงินนะช่วงเวลา period ไหนระยะเวลาเท่าไหร่มีการจะทำแผนการตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็น timeline การตรวจสอบใช้ระยะเวลา3เดือนมีทีมงานกี่คนงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานรวมถึงการประสานงานด้วยว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้นะขอให้ผู้รับการตรวจสอบมีการเตรียมตัวในส่วนของเอกสารอะไรบ้างนะคะในส่วนของ step ที่2ค่ะขออนุญาตเกริ่นแต่ว่าอย่าบอกแล้วว่ารายละเอียดสามารถไปดูลึกๆได้ที่หน่วยถัดๆไปเนาะการดำเนินงานการตรวจสอบค่ะก็จะมีการตรวจสอบในรูปแบบอาทิเช่นตรวจสอบเอกสารตรวจสอบการสัมภาษณ์การสังเกตการวิเคราะห์ข้อมูลดูว่าลองทดสอบทำแล้วเหมือนกับที่หน่วยงานนั้นทำหรือเปล่าหน่วยงานที่เราไปตรวจเขาอะค่ะเราต้องมานั่งคำนวณว่าเอ้ยตัวเลขมันตรงไหมหรือว่าสัมภาษณ์ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีการประเมินแล้วก็การวิเคราะห์ด้วยว่าจากการที่เราไปประเมินผลการตรวจสอบภายในเราวิเคราะห์แล้วว่าค้นพบเรื่องอะไรเป็นประเด็นสำคัญอะไรคือความสำคัญของปัญหาแล้วก็สรุปข้อค้นพบในส่วนของการรายงานผลค่ะเป็นพาร์ทที่สำคัญมากอย่าเขียนให้มันย่นเยอะต้องเขียนให้มันดูชัดเจนให้คนเข้าใจง่ายนะคะก็คือเราต้องจะทำรายงานการตรวจสอบต้องควบคุมเนาะหมายถึงว่าต้องครอบคลุมในมุมของตรวจสอบแล้วพบอะไรรวมถึงข้อเสนอเนี่ยด้วยนะคะว่าควรจะทำทิศทางไหนถึงจะดีขึ้นแล้วก็มีการแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาอันนี้สำคัญเพราะว่าเราเน้นการเพิ่มคุณค่าเนาะเราไม่ได้เพียงแค่บอกว่าคุณผิด

จะบอกว่าคุณผิดแล้วควรจะแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรเพื่อให้มันดีขึ้นในอนาคตในการกำจัดจุดที่มันดูเป็นความเสี่ยงอ่ะก็คือเพิ่มคุณค่าส่วนสุดท้ายค่ะการตรวจติดตามเขาเรียกว่าการติดตามผลการตรวจสอบหลังจากการตรวจสอบไปแล้วมีการรายงานผลไปแล้วเราก็มีระยะเวลาย้อนกลับมาอีกสักแบบหลังจากรายงานสเต็ปที่4ไปประมาณสัก3เดือนหรือ1ปีเราต้องมานั่งดูว่าสิ่งที่เราแนะนำไปเขาได้จัดทำหรือยังและความเสี่ยงมันจะเป็นยังไงอยู่ประมาณนี้นะคะเรื่องของกระบวนการตรวจสอบภายที่2กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในผู้ที่ประกอบวิชาชีพนี้เวลาที่ทำการตรวจสอบภายในเราก็ต้องมีกรอบแนวทางเนาะเป็นแนวทางการปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่มีแนวทางเราสามารถเอาไปปรับประยุกต์กับธุรกิจที่เราไปทำการตรวจสอบภายในได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือบริบทของธุรกิจนั้นๆ นะคะมาดูเนื้อหาเรื่องนี้กันค่ะเราบอกว่าการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยนะฮะทางด้านตรวจสอบภายในเรามีมาตรฐานสากลอยู่ตัวนึงค่ะเรียกว่า Global Internal Audit Standard อันนี้มีการจัดทำโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลหรือเรียกว่า IIA ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้และก็ประยุกต์ในบริบทต่างๆได้ IIA มีการประกาศใช้ทั่วโลกนะคะดังนั้นเนี่ยท่านสามารถเอาไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมลักษณะธุรกิจความซับซ้อนได้เลยโดยมุ่งเน้นกระบวนการตรวจสอบภายในที่สร้างคุณค่าให้กับกิจการค่ะมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในค่ะ Global Internal Audit Standard เป็นแนวทางที่ใช้สำหรับวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยเฉพาะจัดทำโดย IIA หรือว่าสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลที่เราเกริ่นไปซึ่งในเวอร์ชันนี้เราจะเริ่มใช้ตั้งแต่มกราคม2568หรือว่าปีค.ศ.2025เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะเป็น IPPF นะคะแต่ปัจจุบันเราได้ใช้ในส่วนของ Global Internal Audit Standard ค่ะเรามาดูเนื้อหากันว่าองค์ประกอบอย่างไรบ้างที่มีการอัปเดตกันไปมาตรฐานฉบับนี้นะคะคุณสามารถดูรูปที่ชมมาอันนี้ได้เลยว่ามันเป็นองค์ประกอบทั้งหมดมี5โดเมนนะคะองค์ประกอบ5โดเมนมีอะไรบ้างเรามาดูกันในส่วนแรกค่ะพูดถึงขอใช้อนุญาตคำว่าใช้โดเมนเลยนะคะโดเมนที่1ก็คือพูดถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในว่าวัตถุประสงค์ต้องกำหนดอย่างไรมีอะไรเป็นจุดสำคัญในเรื่องนี้ไหมส่วนโดเมนที่2ค่ะผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะต้องมีจริยธรรมมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพสำหรับงานนั้นๆ นะคะรวมถึงโดเมนที่3การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดเมนที่4การบริหารจัดการการตรวจสอบภายในและโดเมนสุดท้ายโดเมนที่5พูดถึงการดำเนินงานการให้บริการงานตรวจสอบภายในค่ะองค์ประกอบแต่ละโดเมนมีเรื่องดังนี้อย่างโดเมนที่1อะค่ะพูดถึงวัตถุประสงค์โดยรวมของการตรวจสอบภายในบอกว่าเราเน้นเหลือเกินในการสร้างคุณค่าการปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจนั้นให้มันเป็นไปอย่างลุล่วงตามเป้าหมายที่กิจการตั้งไว้โดยให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆมีการประเมินมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการกำกับดูแลต่างที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลที่บริษัทคุณต้องดำเนินงานตามนั้นรวมถึงคนที่ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในต้องมีการรักษาความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการตรวจสอบด้วยเนาะรวมถึงข้อสุดท้ายค่ะการตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดมาดูตัวอย่างการเราบอกว่าผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยค่ะต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญและก็ทักษะให้เพียงพออย่างที่เรารู้กันว่าการตรวจสอบภายในคุณต้องดูว่าคุณตรวจสอบธุรกิจประเภทไหนใช่ไหมฮะดังนั้นคุณต้องมีความเชี่ยวชาญกับธุรกิจด้านนั้นรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสำหรับการที่กิจการนั้นได้ใช้สำหรับการทำธุรกิจของเขารวมถึงในส่วนของการใช้เทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องค่ะเราก็ต้องมีการให้ข้อมูลว่าสิ่งที่กิจการมีมันเพียงพอหรือยังหรือจุดไหนที่ต้องเป็นจุดสำคัญในการต้องปรับปรุงแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบทุจริตด้วยว่ามีกระบวนการอะไรที่มันดูเป็นความเสี่ยงทำให้กิจการรับทราบได้ว่าหน้าจุดไหนต้องเป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญในอย่างอาทิเช่นการแยกตำแหน่งงานประมาณนี้นะคะแล้วก็โฟลว์เอกสารต่างๆที่สามารถตรวจสอบได้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน
ก็คือคุณต้องเชี่ยวชาญในงานคุณต้องมีการประเมินผลในการทำงานแล้วก็มีการรักษาความเป็นอิสระด้วยนะคะประเด็นต่อมาค่ะโดเมนที่2เรื่องของจรรยาบรรณทางด้านบัญชีมีความเป็นจรรยาบรรณเสมอนะคะจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องจะมี5องค์ประกอบอันที่1ก็คือต้องซื่อสัตย์ด้วยความที่การทำงานตรวจสอบภายในถือว่าเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างอิสระดังนั้นเนี่ยคุณต้องทำงานได้ถึงแม้ว่าอยู่ในสภาวะที่มีแรงกดดันเรารู้จักคนนี้ที่เป็นหน่วยงานที่เราไปตรวจสอบเราก็ต้องทนความกดดันนั้นให้ได้ก็คือเราต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็นกลางและเป็นมาตรฐานไปนะคะก็คือตามหลักการที่2คือเป็นกลางหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้วก็เราต้องมีความรู้ความสามารถซึ่งอัปเดตอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความเป็นมืออาชีพมากพอในการจัดทำงานรวมถึงการทำงานต้องจัดทำเป็นรูปแบบของรายละอักษรด้วยโดเมนที่3ค่ะการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในโครงสร้างของกิจการดังนั้นเนี่ยค่ะมีองค์ประกอบที่หลักๆอยู่3ส่วนด้านซ้ายมือนะคะสีเขียวก็จะมีตั้งแต่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ดูแลคนในทีมงานของการตรวจสอบภายในมีคณะกรรมการการตรวจสอบแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงดังนั้นเนี่ยค่ะโดเมนที่3เรื่องการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องประมาณ3กิจกรรมกิจกรรมที่1คือการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก็คือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามสิ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรมีกฎบัตรด้วยนะฮะแล้วก็มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องมีการประชุมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและก็ผู้บริหารเกี่ยวกับประเด็นบทบาทหน้าที่ก่อนรับผิดชอบว่าต้องทำยังไงบ้างในการจัดทำงานตรวจสอบภายในส่วนผู้บริหารระดับสูงค่ะคุณต้องให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับหน่วยงานตรวจสอบภายในด้วยส่วนที่2ค่ะเขาเรียกว่าตำแหน่งที่เป็นอิสระหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องยืนยันความเป็นอิสระของหน่วยงานนะคะต่อคณะกรรมการประจำปีเลยว่าปีนี้มีความเป็นอิสระนะอย่างชัดเจนรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบค่ะต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์ในการรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและก็หน่วยงานตรวจสอบภายในผู้บริหารระดับสูงค่ะต้องรับรายงานโดยตรงจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการส่วนที่3การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการรายงานผลการตรวจสอบนะฮะรวมถึงข้อสรุปคำแนะนำส่วนคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยจะมีการสื่อสารกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อเข้าใจว่าการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของหน่วยงานตรวจสอบภายในนะส่วนสุดท้ายค่ะผู้บริหารระดับสูงเขาจะมีการวางตำแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายในในระดับที่สามารถมีการแทรกแซงจากหน่วยงานอื่นได้เพราะว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเน้นความเป็นอิสระนั่นเองโดเมนที่3เนี่ยนะคะตะกี้ที่เราพูดคำว่ากฎบัตรกฎบัตรเนี่ยนะคะเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับการตรวจสอบภายในเป็นรูปแบบที่มันไม่ได้จำกัดอย่างชัดเจนเนาะแต่ว่าต้องมีเนื้อหาที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะซึ่งการจะทำกฎบัตรเนี่ยต้องมีการอัปเดตตลอดโดยเฉลี่ยประมาณ1ปีครั้งในการที่ดูว่ามันเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีมาตรฐานบางอย่างเปลี่ยนแปลงหรือโครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาของกฎบัตรด้วยนะคะในส่วนของโดเมนที่4ค่ะการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในเราบอกว่าการตรวจสอบภายในก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะการตรวจสอบสิ่งใดก็ตามเราต้องวางแผนกลยุทธ์ด้วยว่ารูปแบบเนื้อหาระดับของรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบเหมาะสมไหมสำหรับหน่วยงานที่เราจะไปตรวจสอบนั้นๆถ้าเป็นบางธุรกิจบางหน่วยงานเราต้องมีการมานั่งคุยกับทีมงานก่อนว่าใช้รูปแบบไหนดีโครงสร้างความซับซ้อนของหน่วยงานที่เราไปตรวจเนี่ยมีเยอะระดับไหนความคาดหวังแล้วก็ดูในส่วนของระเบียบกฎระเบียบที่หน่วยงานนั้นต้องจัดทำอีกทั้งอย่างไรก็ตามภาพรวมเราต้องสับสนบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตั้งไว้ด้วยวางแผนไว้อย่างดีแต่ต้องกลับมาดูอีกจุดหนึ่งก็คือทรัพยากรที่เราต้องใช้เทคโนโลยีพร้อมไหมบุคลากรต้องใช้คนไหนเข้ามาเสริมหรือเปล่าแล้วก็มีทางด้านการเงินด้วยเพราะว่ามีบุคลากรมีเทคโนโลยีก็ต้องมีทางด้านการเงินรวมถึงเราต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนนะทันเวลาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะเรามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องการตรวจสอบของเราเนี่ยตั้งเป้าในทั้งเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพด้วยเพื่อให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนั่นเอง
โดเมนที่5ค่ะคือการดำเนินงานแล้วก็การให้บริการตรวจสอบภายในเราบอกว่าเราต้องมีการวางแผนการตรวจสอบมีการสื่อสารที่ชัดเจนประกาศไปเลยแล้วก็บอกไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าตรวจสอบที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะมีการประเมินความเสี่ยงอย่างที่เราได้เกริ่นไปว่าการประเมินความเสี่ยงมีเนื้อหาอีกหน่วยนึงนะคะก็จะพูดถึงว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานนี้ความเสี่ยงเกิดขึ้นบ่อยไหมแล้วถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยผลเสียหายจะเยอะระดับไหนรวมถึงมีการกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตการตรวจสอบการประเมินความเหมาะสมของการตรวจสอบด้วยแล้วก็รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกันนะคะบางทีเราทำงานแล้วต้องมีการพัฒนาโปรแกรมหมายถึงว่าองค์ประกอบที่เราต้องมีการ

ทำงานตรวจสอบภายในการดำเนินงานเนี่ยค่ะก็จะมีการเปรียบเทียบเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ตอนแรกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเด็นต่างๆที่เราตรวจสอบว่ามันมีความต่างจากเรื่องอะไรนะฮะความต่างนั้นเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ระยะสั้นระยะยาวมันต่างกันเพราะอะไรก็มีการกำหนดระดับความเสี่ยงด้วยนะอย่างเช่น

การตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบเยอะแล้วดังนั้นการสื่อสารมันก็ต้องดูว่าเราสื่อสารให้กับผู้บริหารรับทราบควรจะต้องเขียนให้มันอ่านง่ายชัดเจนนอกจากที่เป็นเนื้อหาเชิงพรรณนาคุณอาจจะใช้กราฟใช้อะไรเข้ามาผสมได้ด้วยนะคะทำให้มันเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นให้มันเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลผลกระทบของการตรวจสอบพร้อมข้อสรุปทั้งคำแนะนำอย่าลืมอีกตัวนึงก็คือหลังจากที่เราตรวจสอบสื่อสารเรียบร้อยเราต้องมีการติดตามแผนการปฏิบัติงานด้วยนะหลังจากที่เราบอกเขาไปแล้วว่าจุดที่ควรจะแก้ไขคืออะไรจุดที่ปรับปรุงคืออะไรเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็ต้องมานั่งดูว่าเขาได้จัดทำตามที่เราได้ให้คำแนะนำไว้หรือยังนะคะอันนี้คือเนื้อหาสำหรับ5องค์ประกอบที่เราใช้เป็นมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสากลใช้เหมือนกันทั่วโลกเลยซึ่งอย่างที่บอกว่าเราสามารถปรับประยุกต์สำหรับธุรกิจต่างๆที่แตกต่างกันสำหรับบริบทของแต่ละประเทศและความซับซ้อนของโครงสร้างของธุรกิจได้นะคะเนื้อหาสามารถเปิดดูเพิ่มเติมในหนังสือเรียนได้นะคะก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมตอนที่3การประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในเรามาดูองค์ประกอบกันว่าเราต้องเข้าไปในงานตรวจสอบภายในด้วยกระบวนการอย่างไรรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลมีหน่วยงานไหนบ้างมีใบประกอบวิชาชีพอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องสำหรับวิชาชีพตรวจสอบภายในเรามาดูในเนื้อหาในครั้งนี้กันนะคะสถาบันกำกับดูแลและสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในเราแบ่งเป็น2ส่วนเนาะส่วนแรกคือสถาบันกำกับดูแลคุณจะเห็นว่ามีตัวอันดับหนึ่งก็คือเป็นกรต.นะคะกรต.คือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาก็จะมีการจัดทำหลักการตัวหนึ่งเขาเรียกว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนพ.ศ. 2560นะคะเขาเรียกว่า CG Code เนาะที่พูดถึงว่ากระบวนการที่บริษัทจะต้องมีเนี่ยอะไรบ้างสำหรับการจัดทำในส่วนของการควบคุมภายในสามารถดูรายละเอียดได้นะคะอันต่อมาคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็จะมีบทบาทในการบริหารจัดการระบบของเศรษฐกิจการเงินดังนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการออกประกาศในส่วนของหลักเกณฑ์ทั่วไปในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการชำระเงินภายใต้การกำกับสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนกลุ่มที่3ที่เป็นสีเขียวค่ะเขาเรียกว่ากรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการกำกับดูแลในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะอาทิเช่นคุณจะเห็นว่ามีการนำตัวการตรวจสอบภายในมาใช้อาทิเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนาะที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบของแผ่นดินนั่นเองก็จะเป็นเปรียบเสมือนได้ว่าเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของภาครัฐนะคะอันที่2กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นะคะที่ทำหน้าที่ตรวจสอบดำเนินงานทางด้านการเงินและกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในนามของสหกรณ์ประมาณนี้นะคือในกลุ่มของสถาบันกำกับดูแลส่วนของสถาบันวิชาชีพค่ะท่านใดก็ตามที่ต้องการอยู่ในสภาวิชาที่ต้องการอยู่ในวิชาชีพตรวจสอบภายในจะมี2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1เขาเรียกว่าสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงคือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลซึ่งเขาจะมีการประกาศในส่วนของแนวทางรูปแบบการดำเนินงานสิ่งที่ต้องมีการอัปเดตข้อมูลนะคะก็สามารถที่จะไปอัปเดตความรู้ในสถาบันวิชาชีพที่ได้กล่าวมาได้ค่ะในหน้านี้เราก็จะมีการพูดถึง3องค์ประกอบนะคะก็คือการที่เราจะเข้าสู่วิชาชีพตรวจสอบภายในเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเนาะตะกี้ได้เกริ่นไปแล้วว่าการที่เราไปตรวจสอบภายในเราต้องมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ว่าเราจะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจนี้ของหน่วยงานนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงไปมาพูดถึงประกาศนียบัตรกันบ้างว่ามีอะไรบ้างขออนุญาตแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะที่ดูง่ายๆกลุ่มด้านซ้ายเนี่ยค่ะสอบโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลหรือ IIA มันจะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณสัก5ใบประกาศนียบัตรอันที่1ก็คือประกาศนียบัตรของผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล CIA นะคะอันที่2ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมตนเอง CCSA อันที่3ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในราชการเนาะเน้นราชการเป็น CGAP นะคะประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในด้านการบริการการเงินเนาะ CFSA และสุดท้ายค่ะประกาศนียบัตรสำหรับผู้ตรวจสอบภายในหรือว่าเจ้าที่การบริหารความเสี่ยง CRMA นั่นเองอันนี้คือจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลมาดูตรงกลางมั้งฮะตรงกลางเนี่ยจัดโดยประเทศไทยเนาะก็คือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยเรามีการจัดทำเขาเรียกว่า CPIAT ประกาศนียบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน

0: ของประเทศไทยท่านใดที่สนใจก็สามารถที่ไปดูเว็บไซต์ของสมาคมได้นะคะแล้วก็ดูว่ารูปแบบข้อสอบอาการสอบต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วท่านก็ไปลองสอบดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสนใจที่เป็นสากลคุณก็สามารถไปที่ทางด้านของสถาบันผู้สอบภายในสากลได้เลยส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นการจัดทำการตรวจสอบภายในที่เน้นในรูปแบบของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Certificate Information System Certificate in List and Information System Control The Certificate Information Security หรือว่า Certificate in the Governance ofEnterprise อันนั้นคือถ้าเกิดท่านใดสนใจท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของสมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเข้าไปดูในรูปแบบของการสอบได้เลยนะคะอันต่อมามาดูถึงความสัมพันธ์อย่างที่เราเกริ่นกันไปว่าธุรกิจมันจะต้องมีการตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบภายในเนี่ยต้องอยู่ในโครงสร้างที่เน้นสะท้อนถึงความเป็นอิสระในการตรวจสอบอิสระในการให้ความเห็นอิสระในการบอกผลการรายงานโดยที่ไม่ได้ถูกบังคับจากหน่วยงานไหนว่าห้ามพูดถึงสิ่งนี้ห้ามพูดถึงประเด็นนี้ดังนั้นเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างขององค์กรที่ค่อนข้างอิสระพอสมควรเลยในการที่เราจะมีการไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มีการประกาศว่าหน่วยงานนี้มีความเสี่ยงในการทุจริตหน่วยงานนี้เกิดการทุจริตแล้วด้วยเรื่องอะไรด้วยใครด้วยมูลค่าเงินเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยค่ะหน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลหรือรายงานผลส่งตรงไปที่ผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจดังนั้นเนี่ยนะคะโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจะบอกว่าถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลของกลต.เนาะเขาก็จะมีข้อมูลประกาศว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องมีโครงสร้างในการที่เอาหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบนะคะดังนั้นเราขออนุญาตดูข้อมูลของบางบริษัทให้ท่านดูว่าแล้วโครงสร้างเป็นอย่างไรขออนุญาตเปิดเผยจาก PTT นะคะ PTT เนี่ยท่านจะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยจะมีคณะกรรมการท่านจะเห็นว่าเป็นรูปแบบสีดำเนาะคณะกรรมการแล้วก็มีข้างล่างที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนคณะกรรมการการสรรหาคณะกรรมการการตรวจสอบเนาะมีตรวจสอบนะเก็บไว้1ติ๊กคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงองค์กรคณะกรรมการการกำหนดค่าตอบแทนกรอบแรกตรงกลางจบไปท่านจะเห็นว่าตัวข้างล่างสุดมันจะมีคำว่าสำนักตรวจสอบภายในสำนักตรวจสอบภายในเนี่ยค่ะก็เป็นทีมงานของการตรวจสอบภายในเขาก็จะมีการตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ตรวจสอบในส่วนของการให้บริการต่างๆตามที่ได้เกริ่นไปในหน่วยที่1จากนั้นเนี่ยค่ะการรีพอร์ตเราต้องมีการรีพอร์ตตรงเข้าสู่คณะกรรมการตรวจสอบท่านจะเห็นว่าการรีพอร์ตตรงเนี่ยมันทำให้เกิดความเป็นอิสระมากขึ้นว่าตรวจสอบพบอะไรได้บ้างเพราะว่าบางครั้งการที่เราตรวจสอบอาจจะพบความเป็นทุจริตในบางอย่างที่ผู้บริหารระดับสูงเขามีส่วนร่วมดังนั้นเนี่ยค่ะการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ยิงตรงไปสู่คณะกรรมการตรวจสอบด้านบนฮะที่ท่านเห็นว่ามันจะมีโค้งอยู่ด้านขวามือใช่ไหมฮะยิงตรงอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่แนะนำแล้วก็ถูกบังคับทำสำหรับบริษัทจดทะเบียนนะคะในประเทศไทยก็เป็นรูปแบบที่แนะนำเลยและส่วนด้านบนนะคะด้านบนคุณจะเห็นว่ามีตั้งแต่ผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะเป็นอีกวิชาชีพนึงที่เราพูดถึงดังนั้นเนี่ยหน่วยงานตรวจสอบภายในก็จะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในตัวบริษัทเน้นให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้เพิ่มคุณค่ากับธุรกิจให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ธุรกิจต้องการโดยที่พยายามลดความเสี่ยงให้กิจการมีอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้เมื่อมีเรื่องอะไรก็ตามต้องมีการจัดทำข้อมูลแล้วก็รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบค่ะกรณีก็จะเป็นรูปแบบของการตรวจสอบภายในเนาะท่านจะเห็นว่าเรื่องนี้ที่เราพูดกันมาในหน่วยที่3ตอนที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นประเด็นทั้งแต่ในรูปแบบของภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานไหนถ้าเราอยากจะพัฒนาวิชาชีพของเราเราจะพัฒนาวิชาชีพอย่างไรนอกจากมีการอัปเดตความรู้อัปเดตมาตรฐานอัปเดตทักษะเราก็สามารถที่ไปสอบ certificate ที่เกี่ยวข้องอาจจะสอบของไทยสอบของสากลหรือสอบของสากลที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีก็ได้ดูตามความเหมาะสมนะคะข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในเนื้อหาในหนังสือค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: การตรวจสอบภายในสำหรับหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบภายในประกอบไปด้วย3หัวข้อย่อยนะครับคือเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบภายใน

การวางแผนการตรวจสอบภายในตามระยะเวลาแล้วก็การวางแผนการตรวจสอบภายในตามลักษณะงานในรายละเอียดที่จะอธิบายให้ฟังนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของการวางแผนการตรวจสอบภายในหรือที่เราเรียกว่า internal audit planning เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาตามความเสี่ยงโดยที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการในการจะทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นล่วงหน้านะครับเพื่อกำหนดว่าเราจะทำการตรวจในหน่วยงานใดหรือกิจกรรมใดโดยมีวัตถุประสงค์ระยะเวลาที่จะเข้าตรวจสอบในแต่ละเรื่องตามอัตรากำลังพลและทรัพยากรที่มีใช้ในการตรวจสอบเราจะเห็นว่านี่คือเรื่องของการวางแผนนะเพราะฉะนั้นเป็นกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับการก่อนที่จะเกิดการตรวจสอบภายในสำหรับประโยชน์ในการวางแผนการตรวจสอบภายในนั้นมีด้วยกันอยู่7ข้อข้อแรกก็คือเพื่อให้ทุกกิจกรรมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงขององค์กรนั้นได้รับการตรวจสอบข้อที่2เพื่อให้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับการตรวจสอบบ่อยครั้งกว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าใจวัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์กิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติการของหน่วยงานผู้รับตรวจสำหรับข้อ3เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำหรับในยุคนี้ซึ่งเป็นการตรวจสอบภายในแบบเชิงกลยุทธ์หรือเชิงแผนงานนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าใจวัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์หรือว่าวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่เราจะไปตรวจจริงๆสำหรับในรายละเอียดอีกหลายๆข้อนั้นก็อาจจะมามองที่ข้อ7นะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เป็นหลักสากลซึ่งในนี้เราใช้มาตรฐานฉบับใหม่ที่เราเรียกว่าGlobal Internal Audit Standard ในรายละเอียดนะครับการวางแผนการตรวจสอบภายในนั้นเราจะใช้หลักการประเมินตามความเสี่ยงที่เราเรียกว่า Risk Based Audit เป็นการวางแผนการตรวจสอบภายในโดยจัดลำดับความสำคัญตามความเสี่ยงของหน่วยงานนั้นๆหรือเรื่องนั้นๆที่เราเข้าไปตรวจสอบเพราะนั้นต้องเข้าใจว่าอะไรคือความเสี่ยงสำหรับหัวข้อนี้เนี่ยตรวจไปทำไมตรวจเพื่อให้เกิดความมั่นใจในหน่วยงานหรือเรื่องที่เราจะตรวจสอบนั้นได้ตรวจสอบในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงนะซึ่งถ้าเราไม่ได้ดูเรื่องนี้อาจจะทำให้องค์กรไม่บรรลุประสงค์ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้เรื่องที่มีความเสี่ยงสูงมากจะถูกจัดให้มีการตรวจสอบทุกปีส่วนเรื่องที่มีความเสี่ยงต่ำก็จะจัดตรวจสอบน้อยกว่านะครับอาจจะเป็นทุก2ปีหรือตามความเหมาะสมตัวอย่างที่สำคัญที่จะยกขึ้นให้ดูนะครับว่าองค์กรที่จะเข้าตรวจสมมุติเป็นธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับเรื่องการรับจ่ายเงินสดในกรณีที่มีการขายหรือขายผ่านบัตรเครดิตก็แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการตรวจสอบในเรื่องนี้มากกว่าการที่เราจะไปตรวจสอบเรื่องการรับสมัครพนักงานอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับประเภทของการวางแผนการตรวจสอบภายในประกอบไปด้วย2เรื่องครับเรื่องที่1เป็นการวางแผนการตรวจสอบภายในที่เราเรียกว่า audit plan อันนี้จะเป็นการวางแผนการตรวจปฏิบัติการก่อนที่เราจะเข้าตรวจนะครับเป็นการทำแผนในช่วงแรกเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานไหนบ้างที่จะมีการตรวจระยะเวลาเท่าไหร่ผู้รับผิดชอบในการตรวจเป็นใครรวมทั้งประมาณการตัวงบประมาณที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วก็ตามหลักแล้วเมื่อทำเสร็จก็ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับหัวข้อนี้การวางแผนตรวจสอบภายในประกอบไปด้วยการวางแผนตรวจสอบภายในตามระยะเวลาและการวางแผนตรวจสอบภายในตามลักษณะงานที่จะพูดถึงต่อไปพอมาลงในรายละเอียดสำหรับหลังจากการวางแผนตรวจสอบที่เราเรียก audit plan นะครับจะมีการวางแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในเป็นแผนปฏิบัติการนะครับก็คือจะเข้าทำการตรวจเพราะนั้นแผนในการปฏิบัติตรวจสอบภายในซึ่งเนี้ยได้จัดทำขึ้นเนี่ยจะตรวจสอบลงรายละเอียดแล้วครับว่าตรวจเรื่องใดหน่วยงานไหนที่รับตรวจมีวัตถุประสงค์อะไรขอบเขตในการตรวจเท่าไหร่จะใช้วิธีตรวจแบบไหนวิธีการตรวจเหล่านั้นนะครับจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ตามขอบเขตที่เราวางเอาไว้สำหรับในรายละเอียดของการวางแผนตรวจสอบที่เราได้พูดถึงนะครับประกอบไปด้วยการวางแผนการตรวจสอบระยะปานกลางที่เราเรียกว่า medium internal audit planning เป็นการวางแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 3-5 ปีโดยกำหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานผู้รับตรวจเพราะนั้นข้อนี้ครับหน่วยงานตรวจสอบภายในปัจจุบันนี้ในกรณีที่เราจะทำให้มันมีประสบผลสำเร็จมีประสิทธิผลประสิทธิภาพหรือที่เราเรียกว่ามี value เพิ่มขึ้นเราจะต้องเข้าใจถึงบทบาทของธุรกิจ
นะครับมิชชั่นธุรกิจเป้าหมายธุรกิจเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นหลักสำคัญที่พัฒนาตัวหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการวางแผนตรวจสอบภายในระยะปานกลางครับสำหรับการวางแผนต่อไปก็จะเป็นวางแผนจากระยะปานกลางมาทำแผนย่อยประจำปีนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจล่วงหน้านะครับกำหนดล่วงหน้า1ปีแล้วก็ทำแผนรายละเอียดอันนี้ก็จะลงรายละเอียดเข้าไปให้มากขึ้นสำหรับการวางแผนการตรวจสอบระยะปานกลางมีเดียมเทอร์มินอลออดิตนั้นมีอยู่4ขั้นตอนนะครับในตามสไลด์ที่ท่านเห็นเราจะเห็นว่าพอเป็นแผนการตรวจสอบแบบระยะปานกลางเนี่ยจะประกอบไปด้วยกลยุทธ์พันธกิจต่างๆนะครับเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอันที่2ต้องประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานนะครับก็คือในที่เราจะตรวจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ของหน่วยงานกันอย่างไรขอบเขตที่เราจะตรวจจะครอบคลุมกิจกรรมไหนบ้างบริษัทไหนบ้างหรือหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็กำหนดว่างบประมาณที่เราจะใช้นะครับหรือว่าเราจะต้องใช้ระบบเครื่องมือใช้ไอทีในการช่วยตรวจหรือจำนวนกำลังพลเท่าไหร่หรือจะต้องออกเดินทางไปในต่างจังหวัดจะต้องมีค่าเดินทางค่าที่พักต่างอันนี้เป็นการวางแผนตรวจสอบระยะปานกลางซึ่งเป็นการพัฒนามากขึ้นจากสมัยโบราณนะครับอันนี้ทำให้ดีขึ้นอันถัดไปเป็นเรื่องการวางแผนการตรวจสอบประจำปีอันนี้จะลงรายละเอียดแล้วครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนแต่ละอันเนี่ยครับมันจะเป็นการกำหนดเพื่อทำให้เราเห็นขอบเขตของการตรวจแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประกอบไปด้วยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คงจะต้องครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เราจะทำการตรวจสอบในปีนั้นๆอันที่2คือขอบเขตนะครับเวลาเราจะตรวจแต่ละสำนักงานหรือแต่ละหน่วยงานรับตรวจความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานรับตรวจมีความแตกต่างกันก็ให้ตรวจจากความเสี่ยงสูงไปก่อนนะครับปกติจะไปต่อไปด้วยกำหนดผู้รับผิดชอบก็จะเป็นการระบุหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าผู้ตรวจแล้วก็ผู้ตรวจสอบผู้รับผิดชอบนะครับในเรื่องวางแผนเชิงป้องกันก็ประกอบไปด้วยเช็คลิสต์ต่างๆกำหนดงบประมาณก็จะระบุที่จ่ายแต่ละประเภทนะครับแสดงวิธีการคำนวณรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปในการอนุมัติประเภทการวางแผนตรวจสอบถ้าเราแบ่งอีกประเภทหนึ่งตามระยะเวลาอันนี้เราเป็นการแบ่งตามลักษณะงานจะประกอบไปด้วย6ประเภทครับอันที่1เป็นการวางแผนตรวจสอบแบบกลยุทธ์เป็น strategic audit ก็เป็นภาพใหญ่ที่ผู้ตรวจสอบโดยเฉพาะระดับหัวหน้านะครับจะต้องมุ่งเน้นการตรวจสอบให้ประสบความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์อันที่2เป็นการวางแผนการตรวจสอบทางการเงิน financial audit เป็นกรณีที่มุ่งเน้นการถูกต้องของความเชื่อถือได้ของการจัดทำรายงานทางการเงินการครอบคลุมหรือดูแลป้องกันทรัพย์สินและประเมินความเพียงพอควบคุมภายในอันที่3เป็นเรื่องการวางแผนตรวจสอบปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเราเรียกว่า compliance auditนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจในเชิงกฎหมายในเชิงกฎระเบียบต่างๆขององค์กรเพื่อให้องค์กรนั้นได้ปฏิบัติและมีจุดควบคุมภายในที่เพียงพอข้อที่4คือการวางแผนการตรวจสอบการดำเนินงาน operation audit เราจะเห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเข้าไปตรวจหน่วยงานลงสถานที่จริงเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเข้าไปตรวจเราก็จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆนั้นที่ดำเนินการอยู่ได้ประสบผลความสำเร็จมีประสิทธิผลประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับลงในกระบวนการอันนี้ก็เป็นแวลูที่สำคัญอีกอันหนึ่งสำหรับหน่วยงานรับตรวจการวางแผนการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่สำคัญมากเพราะทุกกิจกรรมขนาดนี้ใช้เทคโนโลยีก็ต้องดูเรื่องของ security นะครับและปัจจุบันเราจะรู้จักคำว่า PDPA นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าขนาดนี้มีหลายบริษัทที่ถูกปรับนะฮะ7 ล้านบาทจากการไม่ปฏิบัติตาม PDPA หรือปล่อยให้ข้อมูลหลุดรั่วไหลและอันสุดท้ายเป็นการวางแผนการตรวจสอบการทุจริตอันนี้ก็เป็นหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติในการดูว่าสิ่งใดที่ควรจะต้องตรวจนะครับหรือว่าสิ่งใดที่ควรที่จะต้องเป็นแจ้งเบาะแสเราจะเห็นในเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีระบบรับข้อร้องเรียนเมื่อมีระบบรับข้อร้องเรียนก็ทำการตรวจประเมินนะครับมันจะมีหลักเกณฑ์ของการรับแจ้งเบาะแสเราก็ต้องปฏิบัติตามรับแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะเป็นเรื่องของความลับครับอันนี้ก็เป็น6ประเภทของการตรวจสอบภายในตามลักษณะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบนะครับก็เป็นการลงรายละเอียดแล้วครับหลังจากที่เราวางแผนตรวจสอบในขั้นแรกสำหรับหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วยการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครับอันที่2เป็นการเลือกหน่วยงานและขั้นตอนในการวางแผนปฏิบัติงาน
อันที่สามเนี่ยผมเองอยากจะแนะนำในเรื่องของหน่วยงานตรวจสอบภายในมันมีมาตรฐานสากลนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่เราเรียกว่า internal audit internal global internal audit standard นะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่9มกราคม2568เนี่ยนะครับเกี่ยวกับการวางแผนเพราะนั้นการตรวจสอบภายในที่เราดูเนี่ยครับมันจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพียงแต่เราเลือกใช้อย่างไร apply ใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับหน่วยงานที่เรารับตรวจนะครับสำหรับการเตรียมตัวจัดทำแผนนั้นประกอบไปด้วยการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนเรื่องการตรวจสอบภายในจากที่พูดจากตอนแรกนะครับเราจะเห็นเรื่องของความเสี่ยงที่เราจะต้องประเมินที่เราจะต้องจัดลำดับนะครับเพราะความเสี่ยงสูงควรจะได้รับการตรวจก่อนถ้าไม่ตรวจจะเกิดความเสียหายอย่างยิ่งความเสี่ยงคืออะไรนะครับความเสี่ยงหมายถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆที่เกิดจากภายในหรือภายนอกก็ได้นะครับที่อาจจะทำให้องค์กรนั้นไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แบ่งเป็น2กรณีครับเป็นความเสี่ยงที่เกิดตามลักษณะหรือธรรมชาติกับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังจากที่เราบริหารจัดการไปแล้วขออธิบายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามหรือธรรมชาติก่อนเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานปกตินะครับมันจะมีความเสี่ยงที่สืบเนื่องกันที่เราเรียกว่า inherent risk นะครับเป็นความเสี่ยงก่อนที่จะมีมาตรการจัดการควบคุมเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดว่าวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างไรแต่ความเสี่ยงก่อนการจัดการควบคุมหรือมาตรการควบคุมอันเนี้ยนะครับเป็นความเสี่ยงตามลักษณะของงานพอเราบริหารการจัดการควบคุมแล้วนะครับมีกระบาลลดความเสี่ยงแล้วการจัดการความเสี่ยงแล้วเราเรียกว่าความเสี่ยงคงเหลือภายหลังการจัดการหรือควบคุมที่เราเรียกว่า residual risk เป็นความเสี่ยงหลังจากที่มีมาตรการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นตามลักษณะหรือธรรมชาติของกิจการนั้นให้ลดระดับลงหรือให้ลดผลกระทบลงให้เกิดความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับเราจะเรียกว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงครับเราต้องเลือกหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบนะครับและจัดลำดับความสำคัญของหน่วยงานนั้นๆหรือกิจการนั้นๆที่จะทำการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังกำหนดความถี่ของการที่จะเข้าตรวจสอบอันนี้เป็นภาพใหญ่ของการจัดทำแผนตัวที่หนึ่งคือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงสำหรับอันต่อไปก็เป็นเรื่องของระดับความเสี่ยงครับประเมินความเสี่ยงเนี่ยเวลาเราดูจริงๆเวลาเราเข้าตรวจนะครับเราอาจจะต้องมองภาพใหญ่ในเรื่องของการวางแผนนะครับสำหรับบทนี้เราอยู่ในหมวดของการวางแผนเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราประเมินความเสี่ยงเราต้องดูความเสี่ยงภาพใหญ่เราเรียกว่าความเสี่ยงระดับองค์กรหรือเราที่เราเรียกว่า enterprise level นะครับกับความเสี่ยงที่ย่อยลงมาที่เราเรียกว่าความเสี่ยงระดับหน่วยงานหรือ business unitและถ้าเราตรวจต่อว่าในระดับ business unit นั้นมีกิจกรรมอะไรเราเรียกว่า activity หรือ auditable unit level นะครับเพราะฉะนั้นในความเสี่ยงของการระดับองค์กรเนี่ยก็เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ภาพใหญ่นะครับเพื่อจะเห็นว่าความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบองค์กรนั้นในภาพรวมนั้นมีผลกระทบในภาพรวมแล้วมันส่งผลกระทบลงมาในสู่ระดับหน่วยงานหรือไม่ถ้าระดับองค์กรแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานเราก็ต้องตรวจในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานเสร็จแล้วก็มาตรวจในระดับกิจกรรมนะครับทั้งนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อจะทำให้ผลของการตรวจสอบหรือแผนที่เราวางแผนตรวจสอบนั้นสามารถครอบคลุมได้ทั้งภาพใหญ่ลงมาถึงภาพย่อยนะครับมันก็จะทำให้การวางแผนการคิดแนวทางต่างๆที่เราจะตรวจสอบหรือแผนงานที่เรากำลังวางแผนนั้นครอบคลุมความเสี่ยงขององค์กรนั้นได้ทีนี้เราคงมาดูในรายละเอียดต่อไปครับว่าเราจะประเมินความเสี่ยงอย่างไรเราจะเห็นว่าในเรื่องความเสี่ยงในปัจจุบันนั้นทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะครับจะพูดถึงเรื่องความเสี่ยงความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำเกิดได้จากอะไรประกอบไปด้วย2ปัจจัยครับก็คือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆหรือภาษาอังกฤษคือ likelihood และผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้นก็คือเมื่อเกิดแล้วมัน impact มากน้อยแค่ไหนถ้าเราดูเป็นรูปของกราฟในสไลด์ถัดไปนะครับเราจะเห็นว่าความเสี่ยงสูงนั้นเกิดจากโอกาสที่จะเกิดคูณด้วยผลกระทบหรือความเสียหายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นในสไลด์ถัดไปเราจะเห็นได้ว่าประกอบไปด้วยความเสี่ยงสูงหมายถึงเหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดได้บ่อยมากและมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างรุนแรงความเสี่ยงปานกลางหมายถึงเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดได้ค่อนข้างบ่อยและมีผลกระทบพอสมควรความเสี่ยงต่ำก็เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากและผลกระทบนั้นมีเพียงเล็กน้อยนี่คือหลักการในการประเมินซึ่งเราจะเห็นได้จากภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองครับเราอาจจะประเมินแบบประเมินโดยใช้
likelihood 3 ระดับโอกาสเกิด3 ระดับ3

ฝั่งซ้ายนะครับแล้วดูฝั่งขวาก็จะเห็นว่าเราใช้5ระดับนะครับเป็น5คูณ5ตามแมทริกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคํานวณการจัดระดับคะแนนและการจัดระดับความเสี่ยงก็เลือกปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมนะครับที่เป็นโอกาสเกิด1 2 3 4 5หรือ1 2 3เวลาดูผลกระทบถ้าเกิดแล้วเป็น1 2 3 4 5หรือ1 2 3แล้วก็รวมคะแนนครับมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปของสกิลเมทริกที่ผมขอใช้คำว่า Risk Metric ถ้าเราดูที่5คูณ5เราจะเห็นว่ามีสีแดงนะครับเข้มสีแดงอ่อนสีส้มสีเหลืองสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลความในแต่ละอันกันนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราเลือกเสร็จเมื่อเราประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบมันจะได้ออกมาเป็นระดับสีเขียว2สีเขียวนะครับเขียวอ่อนกับเขียวเข้มอันนี้หมายความว่ามีระบบงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอละความเสี่ยงที่มีอยู่เนี่ยอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้แสดงว่ามีการควบคุมภายในการบริหารจัดการที่ดีมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยแต่พอเรามาดูระดับถัดไปคือระบบสีเหลืองเหลืองอ่อนและเหลืองเข้มนะครับอันนี้คือควบคุมภายในยังไม่เพียงพอมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เราต้องจัดการให้อยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้คือจัดการให้มันลดระดับลงมาจนถึงระดับที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็ยังมีข้อควบคุมในการที่จะจัดทำอยู่นะครับอาจจะมีการตรวจสอบกลุ่มเนี่ยครับทุกปีก็ได้หรือมากกว่าก็ได้สำหรับในกรณีสุดท้ายคือกรณีที่สีแดงกับสีแดงเข้มนะครับเป็นกรณีที่อาจจะไม่มีระบบงานในการปฏิบัติทำให้ระบบการควบคุมภายในต่างๆนั้นไม่สมบูรณ์นะฮะหรือว่าไม่ได้ดำเนินการหรือมีระบบแต่ไม่ถูกต้องไม่อัปเดตนะฮะอันนี้อยู่ในระดับที่เรายอมรับไม่ได้นะเพราะนั้นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาเรื่องพวกนี้มาดูนะครับแล้วกลุ่มนี้ครับสีแดงเราจะต้องตรวจเพิ่มขึ้นคือตรวจทุกปีหรือตรวจมากกว่านั้นทีนี้จากการที่เราเข้าใจว่าความเสี่ยงเป็นยังไงแล้วเราก็จะลงรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบแล้วครับประกอบไปด้วยอยู่5ขั้นตอนนะครับก็เป็นเรื่องของการกำหนดประเด็นในการตรวจนะครับอันนี้ก็ไปดูว่าสำคัญในแต่ละเรื่องเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะตรวจนะครับกิจกรรมใดเรารวบรวมข้อมูลได้อย่างไรมาจากไหนข้อถัดไปก็เป็นเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานครับเวลาเราจะไปตรวจวัตถุประสงค์เราเพื่ออะไรเพื่อจะสอบทานงบเพื่อจะตรวจกรณีทุจริตหรือจะตรวจสอบเพื่อจะดูเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นการกำหนดขอบเขตเราอาจจะพิจารณาขอบเขตต่างๆที่สำคัญเป็นเรื่องขอบเขตของการตรวจสอบในครั้งนี้นะครับเป็นการเรื่องที่เราจะตรวจเป็นเรื่องที่สนใจที่เราจะตรวจหรือเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ตรวจแล้วกำลังจะตรวจสอบต่อเนื่องนะครับเพื่อให้มันคำนึงถึงเพื่อให้มันครอบคลุมถึงขอบเขตของการวางแผนที่จะครอบคลุมความเสี่ยงลำดับที่4คือเรื่องการกำหนดและจัดทำแนวทางการตรวจสอบครับเป็นเรื่องของการพิจารณาหลักฐานต่างๆที่จำเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลวิธีการเก็บและข้อสุดท้ายคือการเสนอแผนเป็นแผนงานการตรวจสอบภายในข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงครับที่เราจะต้องส่งแผนเป็นแผนการตรวจสอบภายในไปให้หัวหน้าตรวจสอบภายในพิจารณาครับว่ามันครอบคลุมหรือไม่หัวหน้าอาจจะมองว่ายังไม่เพียงพอหรือที่เราประเมินนั้นอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็กลับมาประเมินใหม่ครับทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานถ้าเรามองต่อไปอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าการตรวจสอบภายในนั้นมันมีมาตรฐานสากลกำกับนะครับและโดยเฉพาะมาตรฐานสากลปีนี้ที่เรามีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2568ในวันที่9มกราคมเนี่ยครับเป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดขึ้นมาใหม่นะครับในตำราฉบับนี้ก็นำมาตรฐานฉบับนี้มาเลยนะครับในเรื่องของการควบคุมดูแลหรือการแผนการตรวจสอบภายในนั้นประกอบไปด้วยหลักการที่9ครับการวางแผนยังมีกลยุทธ์มาตรฐานมีประกอบไปด้วย 9.1 จนถึง 9.5 นะครับเราสามารถไปอ่านในรายละเอียดได้นะครับสามารถจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลการแผนความเสี่ยงและการควบคุมเราจะเห็นไหมครับว่าในการกับดูแลการตรวจสอบภายในสมัยก่อนครอบคลุมทั้งการกำกับดูแลคือ governance การบริหารความเสี่ยงคือ risk และการควบคุมภายในคือ internal control นะครับข้อ 9.2 เป็นเรื่องกลยุทธ์แล้วก็ลงรายละเอียดต่อไปครับถึง 9.5 เป็นการประสานงานและพึ่งพาผลงานของผู้อื่นหมายความว่าบางครั้งเวลาเราไปตรวจเราอาจจะมีความสามารถไม่เพียงพอเราสามารถจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจากคนอื่นได้นะครับอันนี้ก็จบในหมวดของการดูมาตรฐานนะครับจะเห็นได้ว่ามาตรฐานสากล นั้นเป็นสิ่งที่เป็นกรอบในการให้ทีมงานตรวจสอบภายในนำมาใช้หรือประยุกต์ใช้ที่เรียนให้ทราบในเรื่องของการวางแผนการตรวจสอบนะครับ
ผมคิดว่าหัวใจสำคัญจริงๆคือเรื่องเราจะทำยังไงให้ผู้ตรวจสอบภายในนั้นมีความสามารถที่สามารถจะตรวจสอบหน่วยงานที่เราไปตรวจนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับหรือได้ประโยชน์กับผู้รับการตรวจหัวข้อนี้ผมคิดว่าเป็นหัวข้อสำคัญนะฮะเรายกขึ้นมาเป็นหัวข้อหนึ่งคือเรื่องการพัฒนาตัวผู้ตรวจสอบภายในการพัฒนาตัวผู้สอบภายในนั้นน่ะสิ่งสำคัญจริงๆเป็นเรื่องของการวางแผนครับเราจะพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในอย่างไรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นตอบโจทย์ของบริษัทมากขึ้นและถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีหลายๆบริษัทมีโฮลดิ้งมีบริษัทย่อยเราจะตรวจอย่างไรให้มีความครอบคลุมถึงกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทเป้าหมายของแต่ละบริษัทมันมีมาตรฐานสากลในการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในด้วยนะครับอันถัดไปก็คือกระบวนการต่างๆเราจะพัฒนาอย่างไรแคเรียหรือว่าวิชาชีพที่เขาจะโตไปอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในที่มองให้เห็นภาพจากวันนี้ไปในอนาคตอีก3ปี5ปีหรืออีก7ปีข้างหน้าจะต้องทำอย่างไรสำหรับในหัวข้อนี้ครับการวางแผนพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในและมาตรฐานสากลเนี่ยพูดชัดเจนประกอบไปด้วยการพัฒนาในเรื่องของจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพครับในเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจรรยาบรรณเนี่ยผู้ตรวจสอบภายในต้องมีจรรยาบรรณนะครับคือเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นเรื่องของความมีสมรรถนะความสามารถในหน้าที่หรือในมาตรฐาน 3.2 ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นได้ว่าความสามารถในหน้าที่มันอาจจะมีผู้ตรวจสอบอาจจะมีที่เราเรียกว่า competency ของผู้ตรวจสอบภายในระดับที่เป็นน้องเข้าใหม่ในระดับที่เป็นหัวหน้างานที่เป็นทีมลีดหรือในระดับที่เป็นหัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจสอบภายในที่เราเรียกว่า Chief Audit Officer หรือ CAE Chief Audit Executive นะครับหรือ CAE เพราะนั้นแต่ละอันจะมีระดับเลเวลของการพัฒนานะครับแต่ที่สำคัญคือต้องมีจรรยาบรรณนะฮะกรรมการคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยจะมีจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวคณะกรรมการตรวจสอบการวางแผนในการพัฒนาตัวผู้ตรวจสอบภายในนะครับสิ่งที่สำคัญคือการคำนึงถึงการวางแผนในการพัฒนาเราจะต้องกำหนดแผนพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนงานตรวจสอบที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะครับทั้งระยะปานกลางแผนการตรวจสอบประจำปีทั้งนี้เพื่ออะไรนะครับเราจะต้องนำแผนตัวนี้ครับหาลือกับคณะกรรมการตรวจสอบและยิ่งมาตรฐานฉบับใหม่เราต้องหาลือกับผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้นๆที่เราเข้าไปตรวจเพื่อให้เห็นเป้าหมายร่วมกันแล้วก็มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนสิ่งสำคัญในขณะนี้ที่ผมขอยกเป็นตัวอย่างก็คือว่าแผนในการพัฒนาในการที่เอาเทคโนโลยีมาใช้เอา IT มาใช้เอาดิจิตอลมาใช้เราจะตรวจสอบได้อย่างไรถ้าธุรกิจใช้คอมพิวเตอร์แบบชนิดเยอะมากนะครับสามารถจะใช้ในระบบที่เราเรียกว่าทำโรบอติกโปรเซสAutomation นะครับ RPA นะฮะเดี๋ยวนี้ในการบันทึกรายการเราใช้หุ่นยนต์หรือเราเรียกว่าเราใช้ระบบ RPA เนี่ยเป็นตัวลงบัญชีให้นะครับ RPA อาจจะทำการมีระบบในการอ่านข้อมูลเสร็จลงบัญชีให้เลยนะครับแล้วเราเป็นตรวจสอบเรารู้เรื่องเหล่านี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นในความเสี่ยงอย่างนี้ครับเราต้องเรียนรู้เราต้องพัฒนาให้ทีมของเรารับทราบนะครับหรือการทำการตรวจสอบหรือหัวหน้าตรวจสอบภายในต้องพัฒนาในเรื่องนี้ไม่งั้นธุรกิจไปแล้วเราตามไม่ทันที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดิจิตอลเราจะเห็นว่าปัจจุบันดิจิตอลเข้ามาดิสรัปต์เราเห็นการใช้ AI ขึ้นมามากขึ้นนะครับขณะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและ AI ไม่ได้ใช้เพื่อการตรวจ AI ทำได้ทุกเรื่องนะครับหรือที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับปัจจุบันนั้นเราจะเห็นแฮกเกอร์ตั้งใจที่จะแฮกเรานะครับแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไรนี่คือแผนพัฒนาที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในนั้นมีความมั่นใจว่าสามารถจะตรวจสอบในเชิงกระบวนการของ IT ความคืบหน้าของสารสนเทศกระบวนการควบคุมต่างๆข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้มันหลุดแล้วก็รั่วไหลนะครับสำหรับการให้ความรอบรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นการตรวจสอบสามารถจะตรวจสอบทั้งในประเทศตรวจสอบในต่างประเทศนะครับในกรณีที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนในต่างประเทศผู้ตรวจสอบก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาที่เราจะไปนะครับภาษาท้องถิ่นเราเข้าใจไหมหรือเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมนะครับที่นี่พูดถึงวัฒนธรรมอย่างนี้เราไปทำวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนแล้วเราไปตรวจสอบหรือเราเข้าไปในโรงงานแล้วเขาควบคุมความเสี่ยงในเรื่องของเซฟตี้เราไปทำแล้วไม่เซฟตี้อันนี้จะทำให้มีประเด็นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่องค์กรนั้นกำหนด
ที่สำคัญก็คือตัว competency นะครับที่ผมเรียกว่าสมรรถนะของผู้ตรวจสอบที่ได้กล่าว

0: ไปสักครู่นะฮะเราจะเห็นได้ว่าแนวทางในการประเมินนั้นนะประกอบไปด้วยสมรรถนะความสามารถศักยภาพนะครับเพราะนั้นหัวใจสำคัญคือเราจะต้องกำหนด competency ให้เขามี core competency มีความเข้าใจธุรกิจสภาพแวดล้อมสังคม core competency ของหน่วยงานตรวจสอบมีความเข้าใจในเรื่องของ GRC กำกับดูแลบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและมีความคิดที่สำคัญในเชิงคิดวิเคราะห์และก็สร้างสรรค์นะครับในเรื่องการกำหนดแผนพัฒนาต่อไปก็เป็นว่าเราจะพัฒนาอาชีพผู้ตรวจสอบภายในอย่างไรให้เป็นไปตามแผนที่เรากำหนดขณะเดียวกันเราจะสร้างความสามารถในการให้ความเชื่อมั่นแล้วเพิ่มในเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่องของนั้นๆสามารถจะพัฒนาให้คนนั้นเป็นที่ปรึกษาได้หรือไม่อันถัดไปเป็นเรื่องความรู้ทางธุรกิจที่ต้องเข้าใจทั้งภาพกว้างและรายละเอียดนะครับเพราะอย่างเรียนที่ได้ทราบครับปัจจุบันนี้เหตุการณ์ปัจจัยทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราต้องเรียนรู้ให้ทันอันที่3เป็นเรื่องทักษะส่วนหนึ่งของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการกำกับดูแลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของหัวหน้า CAE ต้องถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ลงมาสำคัญนะครับลงมาให้น้องๆอันถัดไปเป็นเรื่องการฝึกอบรมครับการฝึกอบรมสามารถทำแบบ on the job training ซึ่งตรวจสอบภายในส่วนใหญ่ที่มีความสามารถก็จะทำ on the job training นะครับหรือเป็น classroom training หรือทำ workshop และอันสุดท้ายที่สำคัญในขณะนี้ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในจะยกระดับตัวเองขึ้นก็คือว่าเป็นการให้คำปรึกษานะครับที่เราเรียกว่า advisory อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะประสบความสำเร็จเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบแล้วครับต้องมีการพัฒนาให้เป็นสามารถจะให้คำปรึกษาได้นะครับอันนี้เป็นการยกระดับผู้ตรวจสอบนอกจากการให้ความเชื่อมั่นเป็นการให้ความปรึกษาเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในที่สำคัญ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
2: ทะเลมอสทอได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ตอนที่1หลักฐานการตรวจสอบภายในมีประเด็นที่ควรศึกษา4ประเด็นได้แก่ความหมายและคุณลักษณะของหลักฐานการตรวจสอบภายในประเภทและความน่าเชื่อถือเทคนิคและวิธีการรวบรวมหลักฐานและสุดท้ายคือการเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบภายในส่วนของความหมายของหลักฐานการตรวจสอบภายในหลักฐานการตรวจสอบภายในเป็นข้อเท็จจริงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารหลักฐานหรือลักษณะใดก็ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรวบรวมขึ้นจากแหล่งข้อมูลทั้งแหล่งภายในแล้วก็แหล่งภายนอกดังนั้นจากความหมายดังกล่าวจึงสรุปเป็นองค์ประกอบของหลักฐานการตรวจสอบภายในได้3ข้อได้แก่เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงเป็นข้อเท็จจริงที่ใช้ในการสรุปหรือยืนยันสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะแล้วก็แหล่งที่มาของข้อเท็จจริงซึ่งเกิดจากทั้งแหล่งภายในและแหล่งภายนอกของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบปัจจุบันหลักฐานการตรวจสอบภายในมีได้หลายลักษณะหลายหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นกระดาษหรือเอกสารก็อย่างเช่นในเรื่องของคำรับรองหนังสือยืนยันต่างๆอันที่สองคือเทปดิสก์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นในรูปของแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล 3. ภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวก็ได้แก่ในเรื่องของการที่มีกล้องวง

จรปิดนะเป็นภาพการเคลื่อนไหวหรือว่าอยู่ในโทรศัพท์มือถือก็ตามและสุดท้ายคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นรูปของสื่อสังคมโซเชียลมีเดียทั้งหลายรวมทั้งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันว่าอีเมลเนื่องจากความหลากหลายของรูปแบบและแหล่งที่มาของหลักฐานทำให้น้ำหนักความเชื่อถือของหลักฐานมันไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของที่จะต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพนะในการที่จะระบุและรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบนะคะทีนี้เรามาดูคุณลักษณะที่สำคัญของหลักฐานการตรวจสอบภายในกันค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1ก็คือความเพียงพอข้อที่2ความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อถือได้ข้อที่3ความเกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายคือความมีประโยชน์ค่ะเรามาเริ่มที่คุณลักษณะข้อแรกนะคะคือความเพียงพอความเพียงพอก็จะมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญอยู่2ข้อค่ะได้แก่ต้องเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อสมมุติฐานนะคะต้องผ่านการพิสูจน์ของผู้ตรวจสอบภายในข้อที่2ก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถโน้มน้าวผู้รับการตรวจสอบนะหรือผู้ที่มีความรู้โดยทั่วไปนะซึ่งอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกให้มีความไปในทางเดียวหรือเห็นด้วยกับความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในนะคะความเพียงพอของหลักฐานก็เป็นการพิจารณาถึงความชัดเจนของหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงนะนำมาพิสูจน์หรือยืนยันในประเด็นที่ตรวจสอบและอย่างเช่นเรื่องของถ้าเราพูดถึงความเพียงพอเราอาจจะบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบในเรื่องของความมีอยู่จริงของหลักฐานนั้นนะคะหรือความเป็นเจ้าของของหลักฐานนั้นนะอาจจะยกตัวอย่างเรื่องของการตรวจสอบที่ดินนะถ้าเราเรียกหลักฐานที่เป็นโฉนดที่ดินนะคะที่เป็นตัวต้นฉบับชื่อที่ปรากฏอยู่ในโฉนดที่ดินเราถือว่าเป็นหลักฐานทางตรงของผู้ที่มีกรรมสิทธิ์คือแม้จะเพียงแค่ชิ้นเดียวนะคะก็ถือว่าหลักฐานนั้นมีความเพียงพอแล้วนะคะเพราะนั้นความเพียงพอไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะว่าจะต้องมากหรือน้อยนะคะถัดไปก็เป็นความน่าเชื่อถือนะคะสำหรับความน่าเชื่อถือนะคะก็จะต้องมาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือนะคะกับส่วนที่สองก็คือมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะดังนั้นจึงเป็นองค์ประกอบของความเชื่อถือได้ของหลักฐานภายในที่จะต้องที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณานะคะสองส่วนก็คือแหล่งที่เชื่อถือได้กับวิธีการที่ใช้นะคะสามคือความเกี่ยวข้องนะคะในส่วนของความเกี่ยวข้องก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะคะสิ่งที่ช่วยยืนยันหรือสนับสนุนสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบโดยก็จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะคะความสัมพันธ์ข้อแรกก็คือความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตนะคะก็โดยที่หลักฐานการตรวจสอบภายในที่ได้มาจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะใช้ทดแทนวัตถุประสงค์อื่นๆได้กับข้อที่2ก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงนะคะของสิ่งที่ตรวจพบหรือสนับสนุนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในนะคะดังนั้นความเกี่ยวข้องของข้อมูลหรือหลักฐานก็จะช่วยให้สามารถพิจารณาได้ว่าควรจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานการตรวจสอบภายในชนิดใดนะคะในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะคะซึ่งในหนังสือนะคะก็จะกำหนดตัวอย่างไว้มากมายนะฮะอาทิเช่นในเรื่องของถ้าเราพูดถึงความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความถูกต้องเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของเอกสารหลักฐานเช่นในเรื่องของการจัดซื้อก็ดูใบสั่งซื้อนะคะเป็นต้นถ้าวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของการอนุมัติรายการก็ควรจะต้องดูหลักฐานที่เกี่ยวกับการอนุมัติรายการเป็นต้นนะคะ4คือความมีประโยชน์นะความมีประโยชน์ก็สรุปได้เป็น2ข้อค่ะก็คือต้องทันเวลานะคะรายงานการตรวจสอบผลการตรวจสอบที่ปรากฏจะต้องทันเวลาที่จะนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ข้อที่2คือต้องมีน้ำหนักเชื่อถือได้หรือมีสาระต่อการสรุปผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะโดยสรุปแล้วในส่วนของคุณลักษณะสำคัญก็มีด้วยกันดังที่กล่าวนะคะ4ประการนะก็เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลที่กำหนดไว้นะคะซึ่งให้เป็นเครื่องมือของผู้ตรวจสอบภายในที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลหรือสารสนเทศนะคะว่าควรจะนำสิ่งใดมาใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ยืนยันประเด็นที่เราตรวจสอบนะคะ
สำหรับประเภทและความน่าเชื่อถือนะคะก็มีด้วยกัน4ประเภทก็ได้แก่หลักฐานเอกสารนะคะหลักฐานคำรับรองหลักฐานการวิเคราะห์แล้วก็หลักฐานสภาพจริงนะคะเรามาเริ่มที่หลักฐานเอกสารกันก่อนนะคะในลักษณะของเอกสารนักศึกษาก็อาจจะมีความเข้าใจหรือเห็นภาพได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนะคะก็ได้มาจากทั้งแหล่งภายในหรือแหล่งภายนอกของหน่วยเราตรวจสอบนะคะอย่างเช่นในเรื่องของถ้าเรากำลังจัดซื้อสินค้านะคะใบขอซื้อก็ถือเป็นเอกสารภายในใบเสร็จรับเงินที่ได้จากการชำระเงินในการจัดซื้อของเราก็เป็นหลักฐานที่ได้จากภายนอกเป็นต้นนะคะสำหรับข้อที่2คือหลักฐานคำรับรองก็หมายถึงหลักฐานที่ได้มาจากการสอบถามหรือสัมภาษณ์นะหรืออยู่ในรูปของความเห็นหรือคำรับรองนะการรับรู้ของบุคคลที่เป็นผู้ให้หลักฐานนั้นนะเช่นในเรื่องของการยืนยันของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ของหน่วยงานนะคะคำรับรองของเจ้าหน้าที่ที่รับการตรวจสอบจากเรานะคะเราอาจจะเป็นต้องขอคำรับรองเกี่ยวกับเรื่องของคดีความหรือเรื่องของข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากหลักฐานที่เราตรวจสอบนะคะ3นะคะก็คือหลักฐานการวิเคราะห์นะคะก็เป็นหลักฐานที่ได้มาจากการเปรียบเทียบนะเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ของข้อมูลกับสิ่งที่ต้องตรวจสอบนะเช่นเทียบกับข้อเท็จจริงที่เราตรวจสอบได้กับมาตรฐานหรือกฎหมายระเบียบนะคะข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ นะคะก็มาจากการที่นำหลักฐานมาวิเคราะห์นะคะ4ก็คือหลักฐานสภาพจริงนะคะก็คือหลักฐานที่เป็นเชิงกายภาพนะคะของบุคคลสินทรัพย์หรือเหตุการณ์นะที่รวบรวมจากการใช้เทคนิคการตรวจสอบค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการสังเกตการหรือการตรวจนับนะคะเช่นผู้ตรวจสอบก็ไปสังเกตการการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่คลังสินค้านะคะในการรับหรือจ่ายสินค้านะคะเพื่อดูพฤติกรรมหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการทำงานมีการตรวจนับสินค้าเหล่านั้นจริงหรือไม่นะคะแล้วก็หรือหลักฐานในเรื่องของการตรวจนับเงินสดสินค้านะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่มาจากสภาพจริงที่ผู้ตรวจสอบสามารถรวบรวมได้ค่ะถัดไปนะคะในส่วนของความน่าเชื่อถือของหลักฐานนะคะมีแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือนะคะได้แก่ในเรื่องของดูว่าหลักฐานในรูปของเอกสารหรือลายลักษณ์อักษรนะคะถ้าเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรเนี่ยเราต้องให้ความมั่นใจว่าเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากกว่าเป็นคำบอกกล่าวหรือคำบอกเล่าด้วยวาจานะของผู้รับการตรวจสอบนะคะข้อที่2ก็คือหลักฐานที่เป็นตัวต้นฉบับค่ะอย่างเช่นตัวอย่างของโฉนดที่ดินเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเราพบเราได้มาซึ่งหลักฐานที่เป็นตัวโฉนดก็เชื่อถือได้มากกว่าตัวสำเนาภาพถ่ายเป็นต้นนะคะ3หลักฐานที่มาจากระบบการควบคุมภายในที่ดีนะคะก็ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานที่เกิดจากระบบการควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือย่อหย่อนเป็นต้นนะคะส่วนที่4ก็คือการพิจารณาความน่าเชื่อถือของหลักฐานนะคะให้พิจารณาว่าใครเป็นผู้จัดทำนะคะแล้วก็ใครเป็นผู้ใช้ใครมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนะโดยความน่าเชื่อถือของหลักฐานก็สามารถที่จะพิจารณาจากแหล่งที่มาโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือเชื่อถือมากไปหาเชื่อถือน้อยนะคะก็ได้แก่หลักฐานที่มาจากภายนอกนะคะมาจากลูกหนี้เจ้าหนี้ธนาคารนะหลักฐานที่เกิดจากที่ผ่านกระบวนการภายในเช่นหลักฐานที่มีการอนุมัติรายการหลักฐานภายในที่ส่งให้แก่บุคคลภายนอกเช่นสำเนาเอกสารสำเนาใบสั่งซื้อสำเนาใบเอกสารหลักฐานใบขอซื้อเป็นต้นนะคะก็เป็นหลักฐานภายในหรือตัวหลักฐานภายในจริงๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของที่ใช้กันภายในต่างจากเมื่อสักครู่ที่เป็นหลักฐานภายในแต่ว่าเราส่งให้แก่บุคคลภายนอกนะเช่นใบสั่งซื้อเนี่ยเราส่งให้บุคคลภายนอกถ้าเป็นในส่วนของการขายสินค้าก็คือใบเสร็จรับเงินใช่ไหมเมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าให้เราเราก็ต้องส่งหลักฐานใบเสร็จให้กับบุคคลภายนอกแต่ถ้าภายในก็คือเป็นใบขออนุมัติเดินทางนะทะเบียนวัสดุหรือว่าใบสำคัญการบันทึกรายการบัญชีเป็นต้นส่วนเทคนิควิธีการนะในการรวบรวมหลักฐานนะคะก็กล่าวได้ว่านะหลักๆ ก็จะเทคนิคการรวบรวมด้วยมือนะคะหรือวิธีแมนนวลนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามสัมภาษณ์การสังเกตการการยืนยันนะคะ2ก็คือหลักฐานที่มาจากเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ใช้กันมากขึ้นนะคะยังไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเช่นพวกโปรแกรม Excel โปรแกรม Word

นะคะหรือการใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตรวจสอบสำเร็จรูปนะคะเช่นพวกโปรแกรม ACL นะคะหรือโปรแกรม IDEA นะหรือปัจจุบันก็มีโปรแกรมพวกวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้นนะคะพวกนามพวกPython นะพวก Rapid Miner พวกนี้ก็ถือเป็นโปรแกรมตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจสอบได้นะคะ3ก็คือเทคนิคการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์หรือการสื่อสารนะก็เป็นวิธีการในการที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์สอบถามนะใช้หลักของมนุษยสัมพันธ์นะมีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตัวอย่างนะคะสำหรับหัวข้อเลือกตัวอย่างเนี่ยก็มีวิธีการที่ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ได้ใน2วิธีหลักๆนะคะก็คือการเลือกตัวอย่างแบบเชิงสถิติและการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช่เชิงสถิตินะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะพูดถึงความน่าเชื่อถือก็จะต้องเป็นความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่างที่เป็นเชิงสถิตินะที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบมีความมั่นใจในกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกนะคะสำหรับในส่วนของการเลือกตัวอย่างเชิงสถิตินะก็มีตัวอย่างนะคะคือเป็นลักษณะของการเลือกแบบซุ่มตัวอย่างนะคะกับการใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นซึ่งก็จะมีความสลับซับซ้อนมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะพวกนี้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานในการเลือกตัวอย่างของเราได้นะคะกับวิธีที่ไม่ใช้เชิงสถิติก็คือใช้ดุลพินิจเช่นด้วยประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบอาจจะมองว่าถ้าเลือกจากข้อมูลที่สำคัญข้อมูลที่มีจำนวนเงินสูงจะให้ตัวแทนที่ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือเราเลือกตัวอย่างมาเพื่อการทดสอบนะจะใช้วิธีการใดจึงจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เสมือนกับเป็นประชากรของทั้งหมดนะของหน่วยที่เราตรวจสอบนะคะอย่างเหมาะสมและเพียงพอนะคะในตำราเราก็จะยกตัวอย่างของการเลือกตัวอย่างไว้นะคะเขาจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราตรวจแค่เพียง50รายการจากรายการทั้งหมดเนี่ย 100,000 รายการนะแล้วเราพบว่าใน50เนี่ยมีไม่ถูกต้องซะ10คิดเป็น 20% เราจะมาเคลมว่าทั้ง 20% ของ 100,000 คือ 20,000 รายการไม่ถูกต้องเนี่ยคงจะให้ความมั่นใจอย่างนั้นคงไม่ได้นะคะจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าขนาดประชากรที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เรามั่นใจแล้วค่ะตอนที่2การกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะคะเรามีประเด็นที่พูดคุยกันนะคะ4ประเด็นด้วยกันคือความหมายและวัตถุประสงค์ของกระดาษทำการตรวจสอบภายในประเภทของกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะคะการจัดทำกระดาษทำการแล้วก็การเก็บรักษาและการควบคุมดูแลกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะคะสิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากจะฝากนักศึกษานะคะก็คือเรื่องของกระดาษทำการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะในการทำงานตรวจสอบนะคะแล้วก็มีคำภาษาอังกฤษค่ะที่เราต้องท่องกันขึ้นใจเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพก็คือ no doc no done นะคะไม่มีเอกสารถือว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากนักศึกษาไว้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเข้าหัวข้อกันนะคะเริ่มที่ความหมายกันก่อนนะคะกระดาษทำการคืออะไรถ้าในเรื่องของการทำงานที่เป็น manual นะคะเราก็จะบอกว่าก็คือเอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายในขึ้นนะคะเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มกระบวนการทำงานนะตั้งแต่วางแผนจนกระทั่งจนจบสิ้นการปฏิบัติงานเลยทีเดียวนะคะแต่ปัจจุบันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปเอกสารแล้วเนาะอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลหรือหลักฐานที่เป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะวัตถุประสงค์ของกระดาษทำการนะคะก็ใช้เป็นแนวทางในการสรุปผลนะคะแล้วก็จัดทำรายงานของผู้ตรวจสอบภายในนะคะใช้เป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อทำให้ทราบว่าการทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะข้อที่3ก็คือเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบหรือไม่นะคะแล้วก็ทำตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลหรือเปล่านะคะข้อที่4ใช้เป็นเกณฑ์วัดความสามารถค่ะแล้วก็ผลการปฏิบัติงานเนาะผู้ตรวจสอบภายในก็ถือเป็นบุคลากรในองค์กรยังต้องมีในเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพการทำงานอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือใช้เป็นเครื่องมือที่คอยเป็นเครื่องชี้แนวทางในการทำงานตรวจสอบภายในครั้งต่อๆไปนะคะแล้วก็สุดท้ายคือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหรือพัฒนานะคะก็เลเซอร์เลิร์นของผู้ตรวจสอบภายในนั่นเองนะคะที่จะต้องเข้ามารับงานต่อ
นะคะใน

ในเจเนเรชันต่อๆไปเนาะนะคะสำหรับประเภทกระดาษทำการนะคะก็จำแนกได้2ลักษณะค่ะอันที่1ก็คือลักษณะของการใช้งานนะคะกับข้อที่2ก็คือตามแหล่งที่ได้มานะคะในลักษณะการใช้งานนะคะก็จำแนกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะอันแรกก็คือกระดาษทำการที่เป็นกระดาษทำการวางแผนและบริหารโครงการนะคะนี่ก็คือภาพรวมภาพใหญ่ก่อนเริ่มการทำงานนั่นเองนะคะจะต้องมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็ติดตามการทำงานด้วยนะคะข้อที่2ก็คือกระดาษทำการการปฏิบัติงานนะคะในการขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานก็ต้องมีกระดาษทำการสนับสนุนเป็นหลักฐานไว้นะคะ3คือกระดาษทำการเกี่ยวกับการสื่อสารในโครงการตรวจสอบภายในอาจจะได้มาจากการสอบถามสัมภาษณ์นะคะการพูดคุยประชุมนะคะระหว่างผู้ตรวจสอบภายในด้วยกันเองในทีมนะคะหรือระหว่างผู้รับการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในแล้วก็สุดท้ายคือการสรุปผลและรายงานนะคะถัดไปในลักษณะที่เป็นการจำแนกตามแหล่งที่ได้มานะคะก็มีแบบที่กระดาษทำการที่ผู้ตรวจสอบจัดทำขึ้นเองนะคะก็คือแผนการตรวจสอบนะบันทึกผลการตรวจสอบหรือรายละเอียดเป็นต้นนะคะ2กระดาษทำการที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยรับตรวจนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสำเนาหลักฐานที่เราขอมาใช้ประกอบการตรวจสอบของเรานะคะผังทางเดินของระบบงานนะคะเพื่อจะศึกษาหรือวิเคราะห์ถึงระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานหรือในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับการตรวจสอบนะคะแล้วก็รวมถึงจดหมายชี้แจงประกอบข้อมูลการตรวจสอบด้วยนะคะ3คือกระดาษทำการที่ผู้ตรวจสอบได้รับมาจากบุคคลภายนอกเช่นพวกหนังสือยืนยันต่างๆนะคะหนังสือร้องเรียนการทุจริตในส่วนของแนวทางถัดไปนะคะก็เป็นเรื่องของแนวทางการจัดทำกระดาษทำการนะคะก็แน่นอนค่ะเริ่มด้วยกระดาษทำการก็ต้องเป็นไปตามลักษณะของกระดาษทำการที่ดีนะคะก็คือมีความสมบูรณ์ถูกต้องนะชัดเจนเข้าใจง่ายเน้นการใช้ประโยชน์นะในหนังสือจะมีตัวอย่างของกระดาษทำการตรวจสอบภายในในทุกๆขั้นตอนนะพวกเราลองไปพลิกดูนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีโดยหลักๆแล้วจะมี3ส่วนประกอบนะคะคือส่วนหัวกระดาษนะส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนท้ายกระดาษหรือบทสรุปนั่นเองนะคะ2คือกระดาษทำการแต่ละรายการนะก็จะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการนั้นๆนะคะก็อย่างที่กล่าวไว้ก็ดูใน3ส่วนหลักๆนะคะที่เกี่ยวข้องอ่ะ3รูปแบบนะคะรูปแบบก็ต้องออกแบบให้ง่ายต่อการจัดทำและสอบทานนะคะแล้วก็มีขนาดที่เป็นมาตรฐานนะคะข้อที่4ในเรื่องของการถ่ายเอกสารหรือสำเนาเอกสารหลักฐานการตรวจสอบต่างๆเนี่ยให้ทำเท่าที่จำเป็นต้องใช้นะคะไม่จำเป็นต้องไปถ่ายมาทั้งหมดแล้วก็มาแนบกระดาษแฟ้มกระดาษทำการนะเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เกินความจำเป็นนะหรือว่าแม้กระทั่งเราสแกนลงในแฟ้มก็ตามนะมันก็จะกลายเป็นสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการใช้งานนะคะข้อที่5ก็คือการจัดทำกระดาษทำการก็ต้องทำทันทีนะคะเป็นหลักของททนะคะอย่ารอให้งานเสร็จแล้วมาทำนะพอถึงเวลานั้นแล้วผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยเขาจำอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานเพียงแค่1งานนะตอนหนึ่งช่วงเวลานะในปีหนึ่งเราทำงานหลายงานนะคะเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำแล้วก็จัดทำกระดาษทำการทันทีนะแล้วก็ในขณะเดียวกันส่งให้กับผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายในนะคะเขาสอบทานตลอดเวลาอย่ารวมไว้ให้เสร็จแล้วก็ค่อยส่งนะเพราะถ้าเกิดต้องมีการแก้ไขหรือว่าต้องได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลากลายเป็นต้องมาขยายระยะเวลาการตรวจสอบต่อไปนะอันนี้ก็จะทำให้ไปกระทบกับการทำงานในส่วนอื่นๆของเราด้วยนะคะข้อที่6ก็คือนะก็เป็นสิ่งสำคัญนะที่จะต้องมีเหมือนกันก็คือรหัสหรือดัชนีกระดาษทำการนะก็ต้องมีการออกแบบไว้นะคะในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ใครที่รับผิดชอบกระดาษไหนนะคะเขาก็จะต้องมีการให้รหัสดัชนีส่วนใหญ่รหัสดัชนีก็จะอ้างอิงไว้ที่มุมบนขวาของกระดาษทำการนะคะถัดไปก็คือการจัดเรียงเข้าแฟ้มนะจัดทำสารบัญก็ต้องทำอย่างเป็นระบบมีตัวอย่างนะคะในตำราของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะไปดูว่าเวลาเขาจัดทำแฟ้มกระดาษทำการเนี่ยก็จะเริ่มจาก
เรียงตามขั้นตอนการทำงานเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นนะคะคือวางแผนไปจนกระทั่งถึงสรุปผลแล้วก็ออกรายงานนะนี่คือรูปแบบของการจัดทำแฟ้มกระดาษทำการในขณะเดียวกันนะคะแนวทางนี้สามารถที่จะนำไปปรับใช้กับการที่เขาออกแบบระบบการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะเขาก็จะใช้หลักการเหล่านี้แล้วค่ะเป็นแนวทางในการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นระบบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในนะคะเดี๋ยวนี้เราใช้หลักของการทำงานที่ไร้กระดาษมากขึ้นนะเพราะนั้นเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆก็จะเป็นข้อมูลดิจิทัลไปแล้วนะคะ

ครู่ที่พูดถึงแนวทางการจัดทำจะเห็นว่าทำแล้วให้ทยอยส่งผู้ควบคุมงานก็คือเขาจะได้สอบทานไปในระหว่างการปฏิบัติงานถ้ามีข้อมูลใดที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบได้อย่างเพียงพอก็ปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลานะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการสอบทานเมื่องานเสร็จสิ้นนะคะการสอบทานเมื่องานเสร็จสิ้นก็เป็นการประกอบภาพรวมแล้วนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบมีความสมบูรณ์ถูกต้องนะคะเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบได้นะคะถัดไปในเรื่องของการเก็บรักษากระดาษทำการนะคะที่นิยมใช้กันก็มีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะนะคะคือแฟ้มกระดาษทำการที่จัดเก็บตามระยะเวลาในการใช้งานนะคะการจัดเก็บลักษณะนี้ก็จะแบ่งออกเป็นแฟ้มถาวรกับแฟ้มปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่เรานิยมแบ่งแบบนี้นะคะเอาเป็นหลักไว้ก่อนว่าแฟ้มถาวรกับแฟ้มปัจจุบันแบบที่2ลักษณะที่2ก็คือจัดเก็บตามเนื้อหานะคะอาจจะนอกจากจัดเก็บแบบแฟ้มถาวรกับแฟ้มปัจจุบันแล้วนะก็ยังอาจจะจัดเก็บตามเนื้อหาได้อีกอย่างได้แก่แฟ้มหลักนะอาจจะมีแฟ้มหลักแฟ้มถาวรแฟ้มติดต่ออันนี้เราแทบจะมองว่ามันคือกลุ่มนะ3แฟ้มนี้คือกลุ่มของแฟ้มถาวรก็ได้นะคะถัดไปก็คือแฟ้มปัจจุบันก็คือแฟ้มการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในเขานะคะที่เป็นแต่ละโครงการแต่ละงวดเวลาที่เขาทำงานก็เรียกว่าแฟ้มปัจจุบันกับอีกแฟ้มหนึ่งที่เป็นเราเรียกว่าแฟ้มพิเศษแฟ้มพิเศษนี้ก็คือจะเป็นการรักษาของอาจจะเป็นข้อมูลความลับนะเช่นการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนะการตรวจสอบเรื่องทุจริตนะคะหรือเป็นลักษณะที่พิเศษนอกเหนือจากรายการข้อมูลทั่วไปที่เราทำการตรวจสอบนะคะสำหรับในการควบคุมดูแลกระดาษทำการนะคะก็ในส่วนของหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจนะก็ต้องควบคุมนะแล้วก็การควบคุมในเรื่องของการเข้าถึงการบันทึกการปฏิบัตินะคะแล้วก็การเผยแพร่นะคะส่วนใหญ่ก็เราจะไปให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นนะไปจนกระทั่งถึงผลการตรวจสอบนั่นเองนะคะก่อนที่จะทำการเผยแพร่การตรวจสอบหลักฐานกระดาษทำการเหล่านั้นก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงนะหรือว่าที่ปรึกษากฎหมายนะที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสมซะก่อนนะก่อนที่จะนำไปใช้หรือก็ไปใช้ในการอ้างอิงหรือมอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยู่เป็นบุคคลภายนอกนะคะข้อที่2ก็คือหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบนะต้องกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปของเอกสารหรือว่าสื่อรูปแบบใดก็ตามนะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อดิจิทัลหรือแฟ้มข้อมูลนะคะระยะเวลาในการเก็บรักษาก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดขององค์กรนะคะหรือทางการหรือตามความจำเป็นนะอย่างเช่นโดยทั่วไปถ้าเป็นของทางราชการนะคะเราก็มีระยะเวลาในการเก็บรักษาอยู่ที่10ปีนะคะหลังจาก10ปีก็สามารถที่จะทำลายนะคะกระบวนการในการทำลายก็ต้องไปดูกฎระเบียบที่กำหนดไว้นะคะว่าเป็นประมาณไหนนะคะสำหรับบทสรุปนะคะตั้งแต่หัวข้อแรกนะคะเรื่องของหลักฐานการตรวจสอบภายในจนกระทั่งถึงกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะอาจารย์ก็ให้ข้อสรุปไว้นะดังนี้นะคะก็คือหลักฐานการตรวจสอบภายในก็เป็นข้อเท็จจริงหรือสารสนเทศนะไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือข้อมูลนะหรือหลักฐานอื่นใดนะคะที่เป็นไฟล์ดิจิทัลนะคะข้อมูลดิจิทัลนะคะหรือว่าในรูปแบบหลักฐานประเภทต่างๆเป็นภาพเป็นเสียงใดก็ตามนะคะหลักฐานเหล่านี้จะต้องเป็นสิ่งที่ใช้ในการยืนยันข้อเท็จจริงของสิ่งที่ตรวจพบนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่ข้อสรุปของผู้ตรวจสอบภายในนะสามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถนำข้อเสนอแนะนั้นไปปฏิบัติได้จริงนะนี่คือคุณประโยชน์ของหลักฐานการตรวจสอบภายในข้อสรุปของหลักฐานการตรวจสอบภายในที่เราต้องมั่นใจผู้ตรวจสอบภายในเขาต้องมั่นใจว่าพอเอามาใช้แล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะเอามาใช้เป็นข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของตอนที่2คือกระดาษทำการนะคะก็ให้จำคำว่า no doc no done นะคะไม่มีกระดาษทำการไม่มีเอกสารหลักฐานก็ถือว่าไม่ได้ทำงานนั้นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดทำขึ้นนะคะมีความชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะเป็นระบบระเบียบ
นะคะแล้วก็ต้องมีการจัดเก็บนะคะกระดาษทำการนั้นเมื่อจัดทำ

0: แล้วต้องมีการสอบทานมีผู้ควบคุมใช่ไหมผู้บริหารงานตรวจสอบผู้ควบคุมตรวจสอบที่จะต้องควบคุมดูแลแล้วก็จัดเก็บไว้ตามระยะเวลาอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะเป็นเครื่องมือของตัวผู้ตรวจสอบภายในเองนะหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่จะใช้ในการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานนะรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบในรอบต่อไปนะคะหรือรวมกระทั่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเป็นฐานข้อมูลเรียนรู้นะคะสำหรับผู้ตรวจสอบภายในรุ่นใหม่ๆนะคะหรือว่าบุคคลภายนอกที่มีความสนใจต่อกระบวนการตรวจสอบภายในก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในได้นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดของตอนที่1หลักฐานการตรวจสอบภายในและตอนที่2กระดาษทำการตรวจสอบภายในค่ะ
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ตอนที่1 นะคะเป็นเรื่องการตรวจสอบภายในของกระบวนการธุรกิจซึ่งผู้ตรวจสอบภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นของกิจการอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องทราบว่ากระบวนการธุรกิจของในกิจการที่เราตรวจเนี่ยประกอบด้วยกระบวนการอะไรบ้างนะคะเพราะถ้าเรารู้ไม่หมดเนี่ยเราก็จะวางแผนงานตรวจสอบภายในได้ไม่หมดปัญหาของผู้สอบบัญชีคือบางทีผู้สอบบัญชีก็จะไม่รู้นะคะว่ากระบวนการธุรกิจของทางภาคธุรกิจของเขามีอะไรบ้างนะคะซึ่งอาจารย์สุวิมลก็จะยกตัวอย่างนะคะเราจะเรียกว่าเป็นรายการวงจรรายการค้านะคะซึ่งประกอบด้วยวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรรายการผลิตวงจรจัดหาเงินแล้วก็กระบวนการอื่นๆซึ่งถ้ารวมแล้วอาจจะมีกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอาจจะมากกว่า10กระบวนการหรืออาจจะเป็น20บางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นถึง30 40ก็แล้วแต่ว่าในองค์กรนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะเรามาดูในทีละวงจรนะคะวงจรรายได้นะคะวงจรรายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบวนการขายสดนะคะยิ่งถ้าเป็นธุรกิจขายปลีกเนี่ยก็จะมีการขายสดที่ออกไปถ้าเป็นธุรกิจขายทั่วๆไปก็จะเป็นกระบวนการขายเชื่อนะคะหลังจากที่เราขายเชื่อไปนี่คะเราก็ต้องมีกระบวนการจัดเก็บเงินเพราะเราจะมีลูกหนี้เยอะเราก็ต้องเก็บเงินมาแล้วเราก็จะมีถ้าเกิดว่าเราเป็นธุรกิจธนาคารนะคะเราก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการการให้สินเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าลีสซิ่งอะไรต่างๆนี่นะคะจะอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะการให้สินเชื่อนะคะจะมีลูกหนี้เยอะแยะเลยที่มากู้นะคะกระบวนการที่จะมีในทุกธุรกิจเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบวนการตลาดนะคะเพราะว่าถ้าเราต้องส่งเสริมทางการตลาดเนี่ยออกไปเราถึงจะได้มีรายได้เข้ามาขณะเดียวกันถ้ามีสาขามากนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าจะเป็นธุรกิจอื่นๆนี่นะคะเราก็จะเรียกว่ากระบวนการปฏิบัติงานสาขานะคะเอาละต่อไปเราจะเป็นกระบวนการอื่นดังด้านวงจรทางด้านรายจ่ายนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่ต้องตรวจมากๆเลยนะคะแล้วก็เสี่ยงมากเลยก็คือกระบวนการจัดซื้อซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันมากเลยอันนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็จะต้องมีกระบวนการจัดซื้อขณะเดียวกันกระบวนการจ่ายเงินจ่ายเงินอาจจะเป็นการจ่ายเงินให้กับภายนอกหรือว่าจ่ายเงินให้กับบุคลากรภายในเราจะเรียกว่ากระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดนะคะต่อไปเป็นรายวงจรรายการผลิตนะคะจะดูว่าจะมีกระบวนการผลิตถ้ายิ่งถ้าผลิตมาเพื่อขายหรือผลิตมาเพื่อใช้บริการอะไรต่างๆก็กระบวนการนี้ก็จะส่วนใหญ่จะมีเอนจิเนียร์หรือว่ามีช่างเนี่ยที่ต้องนั่งทำงานเพื่อผลิตเนี่ยขึ้นมาไม่ว่าเราจะผลิตอะไรก็ตามนะคะเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็ของที่ได้มาเนี่ยนะคะสินค้าสำเร็จรูปก็จะมาอยู่ในคลังสินค้าแล้วก็จะมีการจัดส่งออกไปเราเรียกกระบวนการนั้นว่ากระบวนการบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งค่ะนะคะเรามาดูวงจร บริหารการเงินนะคะเพราะว่าพอเรามีเงินนี่นะคะเงินเพื่อให้มีสภาพคล่องเราก็จะต้องมีการจัดหาเงินเนี่ยเข้ามาเงินพอมีพอสมควรแล้วเนี่ยคะเราก็จะมีกระบวนการลงทุนเพราะว่าเราก็จัดเงินเนี่ยออกไปว่าเราจะลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะเราก็จะลงทุนในเรื่องอะไรเพื่อให้ได้ดอกผลเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะกระบวนการต่อไปก็คือกระบวนการอื่นๆนะคะซึ่งอาจารย์สุมนจะขอยกตัวอย่าง9กระบวนการนะคะซึ่งกระบวนการอื่นๆนี่ก็จะเป็นกระบวนการที่ไม่ได้อยู่ในวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรรายการผลิตหรือวงจรจัดหาเงินนะคะมาดูนะอื่นๆได้มีอะไรบ้างกระบวนการก็คือกระบวนการแรกคือกระบวนการ IT นั่นเองนะคะซึ่งเราเรียกตัวเต็มว่าเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งในธุรกิจต่างๆนี่คะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางด้าน IT เนี่ยเข้ามานั่งทำพัฒนาระบบงานนะคะหรือว่าต้องบริหารเน็ตเวิร์กทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ต่างๆจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะกระบวนการที่2นะคะก็คือกระบวนการบัญชีบริหารนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยคือทางฝ่ายบัญชีเนี่ยเขาก็จะต้องมานั่งทำบัญชีบริหารเพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อให้ทางคณะกรรมการทางคณะกรรมการบริหารนะคะเพื่อดูเพื่อใช้ในการตัดสินใจดูผลการปฏิบัติงานรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือรายปีอะไรต่างๆก็จะเกิดในกระบวนการบัญชีบริหารขึ้นมานะคะกระบวนการที่3ก็เรียกว่ากระบวนการงบประมาณซึ่งการทำงบประมาณนี่ก็ทำตอนช่วงสิ้นปีแล้วก็จะการเบิกจ่ายก็จ่ายกันทั้งปีเพราะนั้นงบประมาณนี่ก็จะทำเพื่อการวางแผนและการควบคุมไปในตัวนะคะกระบวนการที่4ก็เป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากจะต้องทำให้คนจะต้องรู้จักกิจการด้วยก็จะมีฝ่าย PR เนี่ยค่ะซึ่งเขาทำงานประชาสัมพันธ์ก็จะนั่งทำงานอยู่ในกระบวนการนี้กระบวนการกฎหมายถ้าหากเรามีเรื่องหรือมีสัญญานี่นะคะที่จะต้องทำนะคะก็จะมีนักกฎหมายมาทำในกระบวนการกฎหมายถ้าเกิดการฟ้องร้องก็จะอยู่ในนี้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเนี่ยค่ะก็เป็นที่ที่ต้องการเหมือนกันเพราะว่าทางการบริหารความเสี่ยงก็ต้องดูว่ากลยุทธ์มีอะไรแล้วเราต้องบริหารเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ให้ได้นะคะกระบวนการ HR ก็กระบวนการที่7นะคะก็คือกระบวนการบริหารบุคคลซึ่งเป็นที่คุ้นเคยมากนะคะเมื่อเราเข้าทำงานบริษัทส่วนใหม่ส่วนใหญ่เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะสัมผัสกับทางฝ่ายของบริหารบุคคลเนี่ยค่ะกระบวนการธุรการอันนี้ก็เป็นมีความสำคัญยิ่งยวดเลยนะคะก็คือเขาจะบริหารงานตั้งแต่การสร้างอาคารการจัดหาอาคารสถานที่การดูแลนะคะการดูแลการเบิกจ่ายอะไรต่างๆในการของส่วนกลางนะคะแล้วก็กระบวนการจริยธรรมธุรกิจอันนี้เป็นกระบวนการที่ทางด้านจะต้องให้ทุกคนเนี่ยมีค่านิยมหรือว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่เหมือนกันก็เรียกว่ากระบวนการธุรกรรมกระบวนการจริยธรรมธุรกิจนะคะก็เกิดขึ้นมายังมีกระบวนการอื่นอีกนะคะอีกเยอะแยะซึ่งอาจารย์สุวิมลก็ขอยกตัวอย่างแค่9กระบวนการเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถึงวิธีการตรวจสอบแล้วนะคะเราจะมาเป็นวิธีการตรวจสอบภาคสนามแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องวางแผนการตรวจสอบแล้วเราต้องตรวจจริงๆนะคะคราวนี้เวลาเราเข้าไปตรวจจริงๆนี่นะคะเรามีวิธีการตรวจเนี่ยนะคะตามแบบอยู่2แบบนะคะมีแนวทางที่1ก็คือการตรวจตามความเสี่ยงนะคะ risk based audit approach นะคะอันนี้นะคะเราจะต้องระบุความเสี่ยงที่มีที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์นะคะออกมาแล้วเราก็จะตรวจนั้นแนวทางที่2คือการตรวจระบบการควบคุมภายในนะคะอันนี้เป็นการตรวจประเมินนะคะประเมินระบบการควบคุมภายในซึ่งจะแบ่งเป็น hard control นะคะกับ soft control ซึ่ง hard control ก็คือเป็นการควบคุมที่เราจับต้องได้นะคะส่วน soft control นี่เป็นการควบคุมด้วยจิตสำนึกนะคะซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจทั้ง2อย่างนะคะเอาละเราก็จะมาดูยกตัวอย่างนะคะว่าเราจะตรวจกระบวนการในวงจรรายได้สมมตินะคะเราจะต้องตรวจตัวนี้เราใช้ risk based audit approach นะคะเราก็จะมาตรวจเราจะตรวจสอบนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้เนี่ยครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่นะคะโดยการพิจารณาว่าหลักฐานใดนะคะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่ารายได้นั้นเกิดขึ้นจริงนะคะนักศึกษาจะต้องดูก่อนว่าหลักฐานใดนะคะแล้วรายได้เกิดขึ้นเนี่ยคู่กับอะไรเช่นการขายสินค้านะคะรายได้นี่จะเกิดขึ้นจากการที่สินค้าลดลงถ้าเกิดเป็นการให้เช่าห้องพักเนี่ยการเคลื่อนไหวของหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากวงจรจากตัวมิเตอร์ไฟฟ้านี่นะคะจะทำให้รู้ว่าห้องนั้นน่ะถูกใช้จริงๆนะคะการดูเพียงสัญญาอย่างเดียวของค่าเช่าเนี่ยไม่ได้หรือการขายสินค้าดูเพียงใบเสร็จรับเงินที่ออกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นั้นเราจะต้องเทียบค่ะ หาหลักฐานนะคะว่าหลักฐานใดเป็นอันที่ทำให้รายได้นี่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เราจะเกิดตรวจรายได้ได้อันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นการบริการห้องเช่านะคะในห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งห้องเช่าทุกรายเนี่ยจะต้องทำสัญญาเช่าแล้วก็จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าได้ทุกเดือนทุกเดือนต้องจ่ายชำระค่าน้ำค่าไฟตามจริงที่ปรากฏตามมิเตอร์นะคะองค์กรนี้นะคะมีค่าเช่าเนี่ยทั้งหมดอยู่มีห้องเช่าทั้งหมดอยู่400ห้องบางเดือนจะปรากฏห้องว่างนี่นะคะประมาณ 20-50

50ห้องเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องเช่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่ห้องกันแน่ห้องว่างที่บอก 20-50 ห้องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็เป็นไปได้ถ้าเกิดห้องเช่าจริงๆน้อยกว่านั้นรายได้ก็จะหายไปจริงไหมคะเพราะนั้นการตรวจเนี่ยนะคะเราต้องตรวจยังไงนะคะเราจะตรวจเราก็ต้องเริ่มต้นเลยนะคะว่าเราจะต้องตรวจโดยการที่เราจะต้องระบุนะคะว่าวัตถุประสงค์คือรายได้จะต้องถูกต้องจริงไหมคะความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลให้รายได้ไม่ถูกต้องเพราะนั้นก็คือเกิดเหตุการณ์ว่านำห้องเช่าเนี่ยไปให้เช่านะคะโดยที่ไม่ส่งรายได้ให้องค์กรหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ให้ส่วนลดราคาห้องเช่าเกินจริงนะคะเราก็จะมาดูว่าตรวจยังไงถึงจะพิสูจน์ได้นะคะว่ามีการนำห้องเช่านั้นเอาไปเช่านะคะโดยที่ไม่ส่งรายได้เนี่ยนะคะเริ่มต้นต้องหาก่อนว่าห้องเช่าใดมีผู้ลูกค้าเนี่ยมาเช่านะคะตรวจวิธีง่ายๆเลยตรวจหาหลักฐานที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับการที่จะบอกได้ว่าห้องเช่านั้นได้รับการเช่าแน่นอนก็คือการเคลื่อนไหวของมิเตอร์กระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่บอกเลยนะคะบอกได้ชัดเจนมากกว่าสัญญาการเช่าเพราะว่าสัญญาการเช่าอาจจะมีเฉพาะห้องที่บอกว่ามีการเช่าแต่ว่าอาจจะเป็นห้องที่ไม่ได้ให้รายได้กับเราจริงๆก็ได้นะคะทำให้การตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้านี่นะคะถ้าผู้ตรวจสอบบัญชีไปตรวจหน่วยการใช้ไฟฟ้าจะรู้เลยค่ะว่าห้องไหนเช่าได้แล้วก็จะมาดูเทียบกับสัญญาว่าห้องมีกี่ห้องแล้วก็สัญญามีเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ว่ารายได้ถูกต้องหรือไม่เรามาดูอีกกรณีศึกษาหนึ่งนะคะจะเป็นตัวอย่างการขายออนไลน์นะคะลูกค้าสั่งซื้อได้ทางออนไลน์เลยจ่ายเงินล่วงหน้านะคะจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าสแกน QR code ก็ได้ตัดบัญชีดิจิทัลวอลเล็ตก็ได้อันนี้เป็นงานที่ทันสมัยมากเลยสินค้าเนี่ยคะจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยภายใน3วันลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ภายใน10วันนะคะอันนี้นี่นะคะนักศึกษานะคะก็ต้องดูนะคะว่าผู้ตรวจสอบภายในเวลาเขาตรวจตัวนี้เนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจว่ารายได้แล้วก็สินค้าที่ออกไปเนี่ยถูกต้องบางครั้งสินค้าเนี่ยออกไปเนี่ยเกินกว่าตัวออเดอร์ที่ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อมาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจเนี่ยเราต้องตรวจให้เปรียบเทียบกันสินค้าที่ออกเนี่ยนะคะกับตัวของเงินเนี่ยที่เข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งสินค้าที่ส่งคืนก็เหมือนกันก็ต้องดูด้วยว่าเขารับคืนหรือว่าส่งคืนสินค้าเนี่ยกันไปยังไงแล้วก็มาได้แล้วก็ถูกต้องไหมเข้าออกเนี่ยถูกต้องไหมนะคะเอาละคราวนี้เรามาด้วยการวงจรตรวจสอบวงจรรายจ่ายนะคะวงจรรายจ่ายที่สำคัญก็คือกระบวนการจัดซื้อเนี่ยนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะจะแยกย่อยไปก็คือสินค้าที่ซื้อมาต้องไม่แพงกว่าราคาตลาดนะคะสินค้าจะต้องมีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรต้องการสินค้าต้องได้มาตามเวลาที่กำหนดแล้วก็เพื่อความโปร่งใสด้วยเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องระบุความเสี่ยงให้ครบทุกวัตถุประสงค์นะคะทีละวัตถุประสงค์เลยว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเรามาดูแผนงานตรวจสอบของระบบจัดซื้อนะคะสมมุติว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงนะคะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดก่อให้เกิดปัญหาว่าระบบจัดซื้อเนี่ยอาจจะแบบซื้อของแพงกว่าราคาตลาดเนี่ยนะคะมันก็คือการซื้อของผ่านในหน้าคราวนี้เราจะตรวจยังไงคะถึงจะรู้ว่าองค์กรเราเนี่ยนะคะมีการซื้อของผ่านในหน้าและทำให้แพงจริงๆเริ่มต้นนี่นะคะในตัวออดิตโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องมองหาก่อนว่าลูกค้าคนขายเราเนี่ยนะคะผู้ขายเราเนี่ยค่ะที่เป็นในหน้าได้เป็นใครนะคะเราก็จะต้องดูว่าในระบบจัดซื้อนี่นะคะผู้ขายที่ขายของได้หลายๆชนิดนี่นะคะโดยที่เป็นของที่แตกต่างกันขายของได้มากมายเลยนะคะก็ไม่น่าจะเป็นผู้ขายที่มาจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะน่าจะเป็นในหน้าแน่ๆยิ่งถ้าขายตั้งแต่ไม้จิ้นฟันยันเรือลบได้นี่แสดงว่าคนนั้นต้องเป็นในหน้าแน่เพราะนั้นเราจะต้องเสิร์ชหาด้วยนะคะผู้ขายที่ขายสินค้าได้หลากหลายสินค้า5ถึง10ถึง20สินค้าในลักษณะที่แตกต่างกันเนี่ยคือผู้ขายรายใดอันนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะถ้าเราเสิร์ชเจอนี่นะคะเราก็สามารถรู้ว่าผู้ขายรายใดรายนั้นเนี่ยเป็นในหน้าแล้วเราก็จะมาดูว่าเขาขายแพงกว่าราคาตลาดไหมเราสินค้าที่เขาขายเนี่ยค่ะไปเทียบราคากับราคาตลาดเราก็จะรู้ได้เราก็จะตรวจได้นะคะในตอนที่2นี่นะคะเป็นการตรวจสอบการทุจริตและจริยธรรมธุรกิจนะคะเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นนะคะเรามาดูกันในเรื่องการทุจริตก่อนนะคะการทุจริตนะคะคือการปกปิดหลอกลวงเพื่อนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะส่วนใหญ่คนที่ทำทุจริตนะคะก็จะเอาอะไรไปเขาจะเอาเงินสดไปเอาสินค้าไปหรือเอาข้อมูลนะคะข้อมูลของลูกค้าไป

ขโมยไปเงี้ยหรือเอาทรัพย์สินไปนะคะเพราะฉะนั้นการทุจริตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทุจริตใน4รูปแบบเนี่ยนะคะที่อาจารย์สื่อมวลจะมีการพูดถึงนะคะเรามาดูนะคะการทุจริตจะเกิดขึ้นนี่นะคะจะเกิดขึ้นจากแรงกดดันแล้วก็โอกาสแล้วก็ทัศนคติแนวคิดเหตุผลเข้าข้างตัวเองซึ่งเราจะเห็นดูข้างในหน้าจอนี่นะคะจะเป็นสามเหลี่ยมทุจริตหรือว่า fraud triangle นะคะเพราะนั้นการทุจริตจะเกิดขึ้นได้เนี่ยทั้งสามเหลี่ยมเลยนะคะทั้งสามมุมของแรงกดดันแล้วก็โอกาสแล้วก็ทัศนคติเหตุผลเข้าข้างตัวเองเนี่ยจะต้องครบทั้งสามองค์เลยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราตัดองค์ใดองค์หนึ่งออกไปเช่นเราตัดโอกาสออกไปเนี่ยการทุจริตก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนมากการป้องกันการทุจริตก็คือเราต้องตัดโอกาสออกไปเพื่อให้สามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมไม่ได้ถ้าเป็นสามเหลี่ยมได้การทุจริตก็จะเกิดนะคะคราวนี้เรามาดูสัญญาณเตือนภัยสัญญาณเตือนภัยด้านการทุจริตนี่นะคะส่วนใหญ่ก็คือคนที่ทำการทุจริตเนี่ยก็ส่วนมากก็จะใช้จ่ายเงินเนี่ยเกินฐานะยืมเงินผู้ใต้บังคับบัญชานี่นะคะก็คือผู้จัดการเนี่ยยืมเงินผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานมันเลยทำให้เรารู้เลยว่าเขาเงินไม่พอนะคะหรือใครก็ตามที่สนิทสนมกับพาเกินกว่าปกตินะคะหรือใครก็ตามที่ไม่ค่อยจะยอมโอนย้ายงานทำงานอยู่ที่เดิมไม่ลาพักร้อนนะคะหรือบุคคลที่บุคลากรที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยกหรือแม้กระทั่งครอบครัวนั้นมีบุคคลที่3ก็ตามนี่นะคะการที่ถ้าเป็นสามีหรือภรรยาแล้วมีบุคคลที่3จะใช้จ่ายเงินเกินตัวเพราะเงินทองจะต้องจ่ายมากขึ้นกว่าครอบครัวปกตินะคะก็ทำให้เขาจะต้องการเงินนะคะเอาละคราวนี้ในการป้องกันการทุจริตนี่นะคะเป็นการป้องกันคือการตัดโอกาสที่จะไม่ให้เกิดการทุจริตเลยที่การทุจริตเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะป้องกันให้เหลือศูนย์เลยเนี่ยนะคะส่วนนึงนะคะที่เขาจะใช้นิยมใช้กันเลยก็คือการรับแจ้งเบาะแสนะคะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเลยรับแจ้งเบาะแสในการจากการกระทำที่อาจจะเป็นการทุจริตนะคะหรือการประพฤติมิชอบขัดจริยธรรมผิดกฎหมายผิดวินัยนี่นะคะเรียกว่า whistleblowing policy เพราะนั้นนี่ก็บางคนจะเรียกว่าการเป่านกหวีดนะคะนโยบายแจ้งเบาะแสเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากเลยเพราะการทุจริตเนี่ยจะตรวจพบได้จะค้นหาได้หรือจะเจอได้จาก whistleblowing policy นี่นะคะคนเป่านกหวีดเขายินดีจะเป่าให้เพราะเขารักองค์กรนะคะเขาก็จะเห็นเรื่องใดที่ทุจริตประพฤติมิชอบขัดจรรยาบรรณเขาก็จะบอกมาทำให้ผู้ตรวจสอบภายในก็สามารถที่จะล่วงรู้ได้แล้วก็สามารถตรวจได้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะของการทุจริตด้านเงินสดอันนี้ง่ายๆเลยนะคะเขาขายของเงินสดเนี่ยแล้วเขาเอาเงินออกไปเลยนะคะนี่เป็นร้านสะดวกซื้อใกล้ๆโรงเรียนนะคะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อนี่นะคะซื้อน้ำดื่มค่ะตอนเช้าพอซื้อน้ำดื่มแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาที่ใกล้จะเคารพธงชาติด้วยเข้าคิวจ่ายเงินอยู่เนี่ยเด็กก็จะหยิบเงินนะคะหยิบเงินไปให้แคชเชียร์หยิบเงินเท่ากับจำนวนเงินเลยจำนวนเงินที่เป็นค่าน้ำเช่นค่าน้ำ8บาทเด็กก็จะหยิบ8บาทถ้า10บาทเด็กก็จะหยิบ10บาทโดยที่ไม่รอรับใบเสร็จรับเงินนะคะเด็กบอกว่าถ้ารอรับใบเสร็จรับเงินแล้วเดี๋ยวกลัวจะเข้าแถวไม่ทันเพราะนั้นการที่ลูกค้าไปซื้อของนะคะจ่ายเงินให้แคชเชียร์โดยที่ไม่รับใบเสร็จรับเงินมีสิทธิ์ได้มากที่แคชเชียร์จะไม่บันทึกรายการขายเข้าไปในระบบเลยเพราะเขาไม่ต้องหยิบเงินทอนเลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นการโกงด้านเงินสดได้อย่างหน้าร้านได้เลยอย่างง่ายๆนะคะคราวนี้มาดูด้านสินค้านะคะอันนี้เป็นการเอาสินค้าออกไปก็จะมีกรณีศึกษาหนึ่งนะคะชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาได้ยินตอนตีสามเนี่ยค่ะมีรถเนี่ยมาบรรทุกนะคะรถสิบล้อมาสองคันมาบรรทุกของเนี่ยติดต่อกัน1เดือนเลยนะคะจนเขาต้องร้องเรียนมาที่บริษัทนะคะว่าลูกชายเขาเนี่ยอายุน้อยมากเลยแค่2ขวบนอนไม่หลับเลยขอร้องให้องค์กรนั้นเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนเวลาในการขนสินค้าจากกลางดึกเนี่ยมาเป็นกลางวันแทนเท่านั้นแหละนะคะการแจ้งมาทำให้องค์กรรู้ว่าจริงๆแล้วรถ10ล้อ2คันที่เอามาส่งเอามาทำแกล้งเอาของมาส่งหรือว่าเอาของออกไปตอนกลางดึกตอนตีสามเนี่ยมันไม่ใช่งานของในองค์กรเลยมันเป็นขโมยต่างหากที่มาเอาของไปโดยอาจจะมีการร่วมมือกันนะคะปรากฏว่าพอตรวจเข้าไปลึกๆนะคะพนักงานคลังสินค้าเนี่ยติดการพนันกันค่ะใช้เงินเนี่ยเกินฐานะก็เลยต้องการเงินก็เลยเอาขโมยสินค้าออกไปขายนะคะเอาละเรามาดูเรื่องการจ่ายเงินให้กับพนักงานที่ไม่มีตัวตนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่หลายคนก็ไม่ค่อยตรวจเพราะระบบเงินเดือนมักจะเป็นความลับ
นะคะแต่จริงๆผู้ตรวจสอบภายในตรวจได้เราตรวจเฉพาะจำนวนคนที่ไม่มีตัวตนนะคะวิธีการตรวจนี่นะคะเราก็จะดูว่าเงินที่จ่ายใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีรายชื่อใครบ้างนะคะแล้วก็เราวิเคราะห์ดูนะคะว่ารายชื่อนะคะของพนักงานเหล่านั้นนะคะมีตัวตนอยู่หรือเปล่าพิสูจน์ความมีตัวตนโดยดูว่าเขาเคยเอามีใช้ข้อมูลอะไรบ้างเขาเคยล็อกอินนะคะล็อกออนเนี่ยเข้าไปในระบบ IT เห็นในการที่ค้นข้อมูลในระบบ IT หรือว่าทำงานในระบบ IT หรือว่าเคยป่วยเคยลาในระบบ HR ลาป่วยลากิจนี่นะคะเราจะรู้เลยนะคะว่าพนักงานรายใดนะคะถ้าเขาเป็นพนักงานที่จะต้องสแกนนิ้วมือหรือว่าต้องบันทึกเซ็นชื่อเข้างานเราก็จะเห็นร่องรอยของการที่ปีตัวตนของพวกเขาเนี่ยเข้ามาเพราะนั้นเราจะดูว่ามีรายใดนะคะที่ไม่มีข้อมูลเลยแต่มีรายชื่ออยู่ในการจ่ายเงินเดือนนะคะใน6เดือนที่ผ่านมามีรายชื่อการจ่ายแต่ไม่มีข้อมูลที่เราตรวจวิเคราะห์ตัวตนของเขาได้เลยนี่นะคะเพราะนั้นแสดงว่าเริ่มมีพนักงานที่ไม่มีตัวตนพนักงานที่ไม่มีตัวตนบางคนเรียกว่าพนักงานผีนะคะพนักงานผีนี่แหละบางคนก็ใช้คำนั้นเราก็จะดูว่ามีพนักงานกี่คนกี่เดือนแล้วที่จ่ายไปแล้วมันเกิดสาเหตุเนื่องจากอะไรเราไปเขียนข้อเสนอแนะต่อไปได้การตรวจก็จะตรวจง่ายขึ้นนะคะตัวเงินเดือนว่าเงินเดือนใครเงินเดือนกี่บาทนี่เราไม่ต้องตรวจนะคะเพราะส่วนใหญ่เป็นความลับเรื่องตัวเงินเดือนเราตรวจแต่ตัวจำนวนคนนะคะจำนวนพนักงานเท่านั้นเองเพราะนั้นนี่จะเป็นเรื่องที่ตรวจง่ายก็ให้ตรวจกันได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการตรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจนะคะผู้ตรวจสอบภายในนะคะจะมีวิธีการตรวจได้โดยการถามคำถามนะคะตั้งแนวคำถามถามไปอาจจะตั้งมาสัก20ข้อก็ได้แล้วส่งคำถามเนี่ยไปถามทุกๆคนในองค์กรให้ตอบมาว่าเขาเข้าใจขนาดไหนนะคะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะคะอาจารย์สมบัติขอยกตัวอย่างคำถามนะคะคำถามแรกเนี่ยค่ะก็ลองดูนะคะท่านไปทานอาหารกับครอบครัวเนี่ย10คนนะคะแล้วก็คู่ค้าขององค์กรมาพบโดยบังเอิญนะคะแล้วก็เข้ามาทักทายด้วยนะคะท่านก็อนุญาตนะคะมาขออนุญาตให้มาจ่ายค่าอาหารของท่านและครอบครัวนะคะคู่ค้าคนนี้มาจ่ายให้โดยที่ท่านเองขอท่านเองอนุญาตแล้วก็กล่าวขอบคุณท่านคิดว่าการทำของท่านเนี่ยขัดจริยธรรมธุรกิจหรือว่าไม่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจนะคะลองดูคำถามถัดไปนะคะท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะแล้วก็ท่านทราบว่ามีคู่ค้ารายหนึ่งขายหมวกให้กับองค์กรเนี่ย 20,000 ใบในราคาหนึ่งนะคะท่านก็เลยติดต่อคู่ค้ารายนั้นนะคะขอซื้อหมวกนะคะเพียง20ใบเพื่อให้ครอบครัวของท่านและขอแถมอีกเพียง4ใบนะคะท่านคิดว่าการทำของท่านเนี่ยขัดจริยธรรมธุรกิจหรือว่าไม่ขัดจริยธรรมธุรกิจนะคะคำถามต่อไปท่านเป็นพนักงานจัดซื้อองค์กรนะคะท่านและผู้ขายเนี่ยไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะด้วยกันนะคะทุกวันหยุดทุกสุดสัปดาห์เลยนะคะเมื่อวิ่งเสร็จท่านและผู้ขายก็จะแวะทานอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ขายขอจ่ายค่าอาหารทั้งหมดแต่ท่านปฏิเสธทุกครั้งท่านจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนในส่วนของท่านเองนะคะท่านคิดว่าการทำของท่านขัดจริยธรรมธุรกิจหรือไม่ขัดจริยธรรมธุรกิจหรือไม่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจแต่ไม่เหมาะสมการที่ท่านไปวิ่งกับผู้ขายทุกสัปดาห์เป็นประจำเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในตอนที่3นี่นะคะจะเป็นการปฏิบัติงานด้านการบริการให้คำปรึกษานี่นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าผู้ตรวจสอบภายในสามารถบริการด้านการให้คำปรึกษาเนี่ยอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะอันนี้ไปเป็นตัวอย่างทางด้านการที่จะสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเองหรือเรียกว่า control self assessment สามารถจัดเวิร์กช็อปได้เลยนะคะจัดเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการอยู่หน้าห้องแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่หน้าห้องทำเวิร์กช็อปให้กับทางฝ่ายจัดการได้อันนี้จะดีมากเลยซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร COSO ERM 2017นะคะเป็นการบริหารความเสี่ยงขององค์กรการบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานและต้องในกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการของ COSO IC 2013ด้วยค่ะถึงจะสามารถทำเวิร์กช็อปได้นะคะเอาละในการตอบสนองต่อความเสี่ยงนี่นะคะเวลาเราทำเวิร์กช็อปนี่นะคะเราก็จะต้องบอกว่ามีอยู่5แนวทางนะคะให้เลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงแนวทางที่1คือการยอมรับความเสี่ยงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยหรือการหลีกเลี่ยงต่อความเสี่ยงนะคะการดำเนินงานต่อนี่หมายถึงให้ลุยต่อให้ทำต่อ
โดยที่ผลการปฏิบัติงานจะต้องได้ด้วยนะคะหรือการลดความเสี่ยงอันนี้คือลดให้ความเสี่ยงเหลือน้อยลงนะคะกับการแบ่งปันความเสี่ยงโอนความเสี่ยงออก

ใจเลยอย่างไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องระดับความเสี่ยงและยอมรับได้ด้วยนะคะเพราะว่าการยอมรับความเสี่ยงก็คือจะต้องเทียบกับระดับความเสี่ยงยอมรับได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเริ่มเดินงานต่อการลดความเสี่ยงการแบ่งปันทุกอย่างจะต้องให้ความเสี่ยงเหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะการให้คำปรึกษานะคะอีกด้านหนึ่งซึ่งผู้สอบภายในนะคะผู้ตรวจสอบภายในจะมีความเชี่ยวชาญนะคะก็คือด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศอันนี้นะคะเราก็ต้องรู้ว่าการควบคุมด้านระบบสารสนเทศเนี่ยมีที่สำคัญมีอยู่4เรื่องนะคะก็คือการควบคุมในแง่ของรายละเอียดนะคะที่ต้องการใช้ก็คือ requirement control หรือเป็นการควบคุมการพัฒนาให้มันตรงกับตัวของ requirement control ที่ต้องการมากับรายละเอียดของงานที่ต้องการมาหรือการควบคุมด้านโปรแกรมกับการควบคุมด้านเทคนิคอันนี้คือต้องเข้าใจให้มากๆถึงจะสามารถที่จะให้คำปรึกษาทางด้านสารสนเทศได้นะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการที่เราจะต้องเข้าใจความต้องการใช้ของการพัฒนาระบบสารสนเทศยกตัวอย่างในระบบการจัดเก็บเงินสมมติว่าเรามีความเสี่ยงอยู่ว่าแคชเชียร์ทำการยกเลิกใบเสร็จโดยที่ลูกค้าคือแคชเชียร์สามารถยกเลิกใบเสร็จได้เองโดยที่เมื่อตอนที่ลูกค้ามาขอยกเลิกนะคะกิจกรรมการควบคุมนะคะจะต้องมี requirement มานะคะว่าคือต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างแคชเชียร์กับหัวหน้าแคชเชียร์นะคะโดยแคชเชียร์ทำรายการยกเลิกแต่หัวหน้าแคชเชียร์ต้องเป็นคนอนุมัติรายการตรงนี้จะต้องบอกเลยว่ามีความต้องการว่าตัวของโปรแกรมหรือการระบบงานที่ต้องการพัฒนามาจะต้องทำตามนี้ตามความต้องการนี้นะคะแล้วก็ข้อ 1.2 ก็คือต้องมีรายงานสรุปการยกเลิกประจำวันด้วยอาจจะมีประจำวันประจำเดือนประจำไตรมาสประจำครึ่งปีประจำปีให้เลือกได้โดยต้องแบ่งแต่ละต่อแคชเชียร์เลยนะคะต่อสาขาเลยเพื่อให้ผู้จัดการสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าใครคือคนที่ทำการยกเลิกแบบผิดปกตินะคะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับ

0: ต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาพบกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงในเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเราจะมาดูการทำงานจิตอาสาของครูปู่และกลุ่มซอโซอาสาครับที่ครูปู่นั้นเป็นหนึ่งในแกนนำด้วยนะครับกลุ่มซอโซอาสานั้นเป็นกลุ่มอาสาสมัครอิสระกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่สนใจและใส่ใจรวมถึงห่วงใยสังคมครับก็มาจากหลากหลายอาชีพด้วยกันนะครับทั้งมาเป็นประจำบ้างแล้วก็มาเป็นครั้งคราวบ้างนะครับโดยจุดประสงค์ของกลุ่มนั้นก็คืออยากจะให้เด็กๆและเยาวชนนั้นเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักความอบอุ่นความเอื้ออาทรและมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนั่นเองครับติดตามรับชมเรื่องราวของครูปู่และกลุ่มซอโซอาสาได้นะครับในรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาช่วงบันทึกคนอาสาครับ

ุณผู้ชมครับเด็กๆนั้นคือผ้าขาวที่รอวันเปลี่ยนสีครับดังนั้นสิ่งที่กลุ่มซอโซ่อาสาพยายามที่จะทำก็คือพยายามไม่ให้ผ้าขาวเหล่านี้เข้มไปกว่าสีเทานั่นเองครับเพราะว่าเด็กๆนั้นคืออนาคตของชาติครูปู่และกลุ่มซอโซ่อาสาจึงเดินหน้าทำงานกันอย่างต่อเนื่องและไม่ลดละครับเพราะว่าอุดมการณ์สูงสุดของพวกเขาก็คือการสร้างคนให้เป็นคนดีนั่นเองครับนี่คือบริเวณใจกลางชุมชนที่ชาวบ้านในย่านนี้เรียกว่า

0: ลานภูครับในทุกเช้าวันเสาร์ที่นี่จะเปิดเป็นลานกิจกรรมให้น้องๆได้เรียนหนังสือนอกห้องเรียนซึ่งนอกจากความรู้ที่น้องๆจะได้รับแล้วน้องๆเหล่านี้เขายังได้รับความห่วงใยและความอบอุ่นจากครูอาสาทุกคนอีกด้วย
1: ถ้ามีห่วงหนึ่งสองห่วงสามห่วงคุณว่าเป็นโซ่ไหมครับ
2: น่าจะ
1: ไม่ใช่โซ่นะ
2: ใช่
1: ไหมครับจะเป็นโซ่ก็มาต้องมีห่วงใดและห่วงคล้องกันยาวๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ยิ่งยาวเท่าไหร่พลังในการทำงานของโซ่ยิ่งมีมากขึ้นก็เปรียบเสมือนว่าครูอาสาสมัครคนสองคนทำไม่ได้หรอครับ
2: ครับ
1: ต้องมีเยอะ
2: ๆ
1: ทำได้นะครับโซ่เที่ยวนี้มันมีความหมายครับมันคล้องได้ใจครับตรงนี้เองที่คนจะเป็นอาสาสมัครต้องมาใจมาก่อนครับใจร้อยเข้าหลายดวงทำงานตรงนี้ได้ผลครับ
2: ม
1: ันก็เลยเป็นที่มาของโซโซอาสาเป็นโซ่ที่คล้องได้ใจ
2: กินใจมากเลย
1: ใช่ครับ
2: หลักคิดของกลุ่มโซโซอาสาในการทำงานนี่คืออะไรครับ
1: หลักคิดของเราก็คือกลุ่มมองที่กลุ่มเป้าหมายครับปัจจุบันนี้เข็มนี้เรามาบางเป้าถูกแล้วว่าเราต้องดูแลเด็กที่อยู่ในชุมชนในอาจนะครับ
2: คือใจนี่มาอันดับหนึ่งใช่
1: นะครับอันดับหนึ่งเป้าหมายคือมาอันดับสองคือเด็กได้ร่อนกับเด็กได้โอกาสใช่ไหมครับนะครับตรงนั้นและการทำงานของครูเนี่ยต้องพอใจด้วยใช่ไหมครับต้องพอใจและการทำงานของครูต้องเขาเรียกว่าทำอย่างกระตือรือร้นครับไม่ใช่เช้าชามเย็นคามไม่ใช่เอาความหมายของอาสาสมัครชื่อเสียงใส่ตัวแล้วทำแบบสร้างภาพไม่ใช่
2: คราวนี้สมาชิกกลุ่มซอโซ่เนี่ยตอนนี
1: ้
2: ตอนน
1: ี้
2: เพิ่มเป็นเท่าไหร่แล้ว
1: 40-50เป็นตัวเลขประจำนะครับเป็นตัวเลขที่ที่เข้ามาแบบประจำที่มาแบบมาบ้างไม่มาบ้างนะครับอันนี้เยอะ
2: คราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำกันมาเนี่ยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับ
1: อ๋อค่าใช้จ่ายที่ใช้เราใช้มากครับ
2: เออแล้วจัดการยังไง
1: เราไม่สามารถที่จะองค์กรอื่นมาช่วยเหลือเราถูกไหมฮะเราก็เริ่มต้นการคิดทางกระตังเองโดยการทำเสื้อขายครับ
2: ครับ
1: อย่างที่ว่าให้ทุนการศึกษาเด็กเนี่ยเราก็แชร์จากอาสาสมัครสิครับปัจจุบันนี้เด็กดีขึ้นครับเริ่มมาเป็นช่วยเหลือสังคมดีขึ้นจุดประกายอยู่ปี47ครับตอนมีสึนามิไง
2: ฮะ
1: ใช่ไหมครับเด็กวัยรุ่นเด็กนักศึกษาไปช่วยกัน
2: ช่วยกันมากขึ้น
1: เดี๋ยวนี้เด็กชุดสึนามินั้นอยู่ในเกณฑ์อายุจะ40แล้วนะชุดนี้มาทำอะ
2: ไรอายุขึ้นมา
1: ใช่ใช่มันดีขึ้นเพราะการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยโรงเรียนมีครับ
2: สอดแทรกในเรื่องนี้
1: ใช่
2: เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ
1: รัฐบาลเดินทางมาถูกแล้วนะครับลดเวลาเรียน
2: เพิ่มเวลารู้ครูปู่ครับครูปู่ได้เข้าไปที่ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงแล้วก็ไปหาพื้นที่สอนในนั้นถูกไหมครับ
1: ครับคือผมไม่ได้เข้าเองนะคือประธานชุมชนในช่วงนั้นเนี่ยปี50เนี่ยต้นปีเนี่ยเขาเป็นคนโทรศัพท์มาหาผม
2: เขาชวนเราไป
1: ใช่ใช่เขาเห็นผมต้องออกทีวี
2: ครับ
1: ผมก็เข้าไป
2: ครับ
1: ไปดูเขาก็แจ้งมาว่าอยู่กับประมาณ400ครอบครัวมีเด็กที่มาเรียนก็50-60คน
2: เยอะ
1: ผมก็บอกดีใจ
2: ครับ
1: ผมสอนแนบปี2550ครับผมตัดสินใจมาเลยมีครูสมัคร 4-5 คนเอง
2: ครับ
1: แต่อาศัยนักศึกษามาช่วยกันก็เลยตั้งเป็นชื่อโรงเรียนลานโพตรงนั้น
2: ครับ
1: เริ่มต้นปี50ปัจจุบันนี้มั่นคงมากนะครับมั่นคงมาก
2: ครูปู่ครับภาพรวมนักเรียนทั้งหมดที่ครูปู่ดูแลเนี่ยทั้ง4กลุ่มเนาะมีตอนนี้มีจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: เป็นร้อยนะฮะเฉพาะที่ตึกแดงก็7-8ตั้งแต่ผมสอนมา20กว่าปีเนี่ยไม่ถามสอนเลยว่ามีคนไหนที่ปู่ภูมิใจมากที่สุดมีคนไหนที่ปู่ติดตามผลว่าเขาดีขนาดไหนอันนี้ผมตอบได้เลยครับน้อยมากครับ
2: น้อยมากคือ
1: ที่เขาเป็นคนดีที่ผมตั้งความหวังเอาไว้ จนปัจจุบันนี้ดีขึ้นค่อยเห็นลำลายว่าเออจบม.3 แล้วนะค่อยเห็นลำลายว่าเออนี่จบปวช.แล้วนะเด็กตึกแดงจะเริ่มจะเป็นช่างเผือกของสลัมแล้วกำลังจะจบมหาวิทยาลัยครับราชมงคลรับปริญญาสิงหานี้แต่เลื่อนแต่เออถือว่าจบแล้วนะ
2: ครับ
1: นี่หนึ่งคน
2: ครับ
1: และอีกหนึ่งคนเรียนพยาบาลที่วชิระครับปีหน้าจบ
2: อันนี้คือลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ที่สอนมากระมือตั้งแต่อนุบาลเลยแหละสิบกว่าปีเนี่ยเรามีหน้าที่ครับชี้ทางให้เขาเดินไงครับ
2: ครับอันนี้เป็นหน้าที่หลักของครู
1: หน้าที่เลยครับ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ครูอย่างเดียวครับบุคคลทุกคนที่เกิดมาในประเทศไทยเป็นหน้าที่พลเมืองที่ต้องมองส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวครับแม้กระทั่งคำสั่งสอนพระเจ้าก็ต้องมองคนอื่นในหลวงรัชกาลมองคนอื่นสมเด็จย่าก็มองคนอื่นนะครับบอกคนอื่นเบอร์หนึ่งเราเบอร์สองแปลว่าอะไรก็แปลว่าต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อน
2: ครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะเกษียณมาหลายปีแล้วแต่ความเป็นครูนั้นไม่เคยจางหายไปจากจิตใจของผู้ชายคนนี้เลยครับทุกสัปดาห์นั้นครูปู่เฝ้ารอจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ไวๆครับเพื่อที่จะได้มาสอนหนังสือเด็กๆนั่นเองเพราะครูปู่เขาบอกว่าการสอนนั้นเป็นความสุขอย่างหนึ่งของครูครับ
0: กลุ่มซอโซอาสาหรือกลุ่มครูอาสาถือเป็นกลุ่มคนที่เป็นแรงงานสำคัญในการขับเคลื่อนให้ภารกิจของครูปู่เดินหน้าต่อไปได้จากจุดเริ่มต้นเพียงแค่3คนปัจจุบันห่วงโซ่เล็กๆ3ห่วงนี้ได้เกี่ยวกันเป็นโซ่ที่ยาวขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นจากกลุ่มจิตอาสาที่เพิ่มขึ้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ครูปู่คาดหวังมาโดยตลอดเพื่อจะได้มีจิตอาสาเข้ามาสานต่ออุดมการณ์ของครูปู่ต่อไปครับ

0: ำไมถึงสนใจที่มาทำงานด้านจิตอาสาแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มสอโซอาสาเนี่ยครับ
1: ทำงานเกี่ยวกับอาสาสมัครมาประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะอยากหาแบบที่แบบทำระยะยาว
0: เรารู้จักทางช่องทางไหนครับ
1: จากธนาคารจิตอาสาค่ะ
0: เรียนอะไรมาครับ
1: ค่ะการตลาด
0: เรียนเกี่ยวกับการตลาด
1: ตอนแรกอะค่ะก็จะมาดูเด็กโตแล้วก็จะแบบตั้งใจแบบจะมาสอนเกี่ยวกับพวกการขายการขายออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนให้เด็กเขาแบบมีสร้างรายได้ระหว่างเรียนอะไรเงี้ยค่ะพื้นฐานเด็กอะค่ะเขาแบบไม่ได้เหมือนที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มจากเหมือนค่อยๆสอนบูรณาการโน่นนี่ก่อนสังเกตเด็กแต่ละคนก่อนว่าเขาเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือพฤติกรรมเด็กบางคนแบบแยกตัวออกจากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะ
0: เรามุ่งหวังให้เด็กได้อะไร
1: อยากให้เขาแบบสามารถนำสิ่งที่แบบเรามาสอนแล้วก็เอาไปต่อยอดได้ค่ะจริงๆอย่างที่เนี่ยค่ะก็ไม่ได้เน้นวิชาการอย่างเดียวเน้นเรื่องแบบมาสอนคุณธรรมจริยธรรมน้องอะไรอย่างเงี้ยสอดแทรกไปด้วยค่ะ
0: สิ่งที่เราได้จริงๆจากการมาสอนเด็กๆสักระยะนึงแล้วเนี่ย
1: ได้ตอบแทนสังคมรู้สึกว่าอยากแบ่งปันนะคะอยากแบ่งปันแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งให้เขาแบบเหมือนเขาขาดโอกาสสมมติว่าแบบไม่มีใครมาทำแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีแบบโอเคยังเหมือนแบบอุ่นใจแบบมีเราคนนึงที่มาช่วยน้อง
2: เริ่มแรกก็คือมาเจอเพื่อนอาสาสมัครที่เขาเหมือนมีอุดมการณ์แบบเดียวกับเราเนาะแล้วก็คือทุกคนตั้งใจที่จะสอนน้องจริงๆทุกคนตั้งใจที่จะเตรียมคอร์สมาเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยรู้สึกประทับใจค่ะอย่างตัวมันเมียมีอยากจะช่วยให้ชีวิตเด็กคนนึงอะค่ะเขาแบบสามารถเติบโตขึ้นแล้วก็มีความประสบความสำเร็จในอนาคต
0: พอเข้ามาแล้วเนี่ยแตกต่างจากที่เราคิดเลยไหมฮะ
2: นี่มันดีกว่าที่คาดไว้เพราะว่าเหมือนตัวครูปู่เองอ่ะเขาเป็นคนที่มีอุดมการณ์ในด้านนี้แบบเราเห็นชัดมากแล้วก็เขาทำมานานมากแล้วเขาไม่เคยทิ้งเด็กคนไหนเลยเราเห็นความตั้งใจของครูปู่ที่จะพาเด็กเขาไปมีชีวิตที่ดีจริงๆอะค่ะ
0: การทำงานของกลุ่มซอโซอาสาเนี่ยไม่ได้เปรียบเสมือนว่าเป็นแค่ครูอย่างเดียวคือเป็นได้ทุกๆอย่าง
2: ครูปู่เขาก็จะบอกว่าเราอะไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะสอนวิชาการแบบขนาดนั้นแต่เด็กกลุ่มนี้เขาจะต้องการความรักด้วยเพราะฉะนั้นเราจะออฟเฟอร์ความรู้สึกที่แบบเป็นครอบครัวให้เขาด้วยก็อยากจะขอให้คนที่มีเวลามาลองทำดูนะคะจริงๆเราไม่ได้เป็นผู้ให้อย่างเดียวนะเราเป็นผู้รับด้วยเราได้พลังจากน้องๆคุณจะได้แบบความรู้สึกดีๆนี้กลับบ้านแล้วเป็นพลังในการที่คุณสามารถไปใช้ในวันจันทร์ในการเริ่มทำงานด้วยความรู้สึกดี
3: ตอนนั้นหนูอยู่แค่ประมาณม.4 เองแล้วหนูพอหนูได้เข้ามาทำได้ผูกพันกับเด็กเรารู้สึกว่าอยากจะมาหาเขาทุกอาทิตย์มาดูแลเขาเราอยากเห็นการเติบโตของเขาอะค่ะเพราะเราผูกพันกับเด็กๆที่นี่ไปแล้วหนูก็เลยมาทำที่นี่ทุกอาทิตย์ค่ะ
0: ก็แสดงว่าเราทำมานานแล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: เรามุ่งหวังเด็กๆยังไง
3: แค่ให้เด็กเขามีเหมือนกับว่าอาชีพติดตัวมีความรู้แล้วก็มีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือคนอื่นและการได้รับอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กโตขึ้นไปเป็นคนดีๆของสังคมก็พอแล้ว
0: หลงเสน่ห์อะไรกับการเป็นจิตอาสาบ้าง
3: เด็กน่ารักค่ะ
0: ในมุมมองของน้องนี่ครูปู่นี่เป็นคนยังไงใจดีมากไหม
3: ใจดีค่ะครูปู่เป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ควรเคารพเลยที่หนูสนใจที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็เพราะคำพูดของครูปู่ด้วยในหลายๆอย่างแล้วก็การกระทำครูปู่เขาไม่ได้แค่พูดให้เราเชื่อหรือพูดให้เราแบบศรัทธาแต่เขาทำให้เราเชื่อด้วยว่าเด็กทุกคนเนี่ยสามารถสร้างได้แล้วเด็กทุกคนก็เป็นคนดีได
0: ้ครูดีมจบอะไรมาครับเนี่ย
4: ก็คือจบวิศวะเคมีที่เกษตรมาค่ะ
0: เราประทับใจการทำงานยังไงบ้าง
4: มันเหมือนแลกเปลี่ยนความสุขกันมากกว่าค่ะก็เลยรู้สึกชอบการมาจอยนิ่งกับของกลุ่มซอโซอะค่ะเหมือนเด็กก็เหมือนมีความสุขอะไรค่ะแบบอยากจะมาเรียนก็แอบตกใจเหมือนกันเพราะว่าเด็กก็จะแบบอาทิตย์หน้าครูมาไหมอยากมาเรียนอีกอะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกว่าพึงพอใจอยู่ระดับนึงเลยค่ะมาสอนเด็กๆเนี่ยเราคิดว่าเหมือนกับค่อย ปรับเปลี่ยนเด็กๆเล็กๆน้อยๆค่ะคือดีมรู้สึกว่าการค่อยๆให้ความรู้เขาหรือว่าให้ความรู้สึกดีๆกับเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เขาแบบดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
5: ใครฆ่ากันหมดเลย

วันนี้นอกจากจะมีการเรียนการสอนตามปกติแล้วครูปู่บอกว่าทางกลุ่มซอโซอาสายังมีภารกิจพิเศษคือการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆของโรงเรียนลานโพจำนวน17ทุน

0: กันอบรมบำรุงใจให้เด็กเขาเป็นคนดีครับคนดีมันเพื่อเด็กเป็นคนที่ได้รู้สึกรักลูกหลาน
1: ช่วยกระจายข่าวกับคนที่ไม่มาด้วยว่าผมแพ้ในภาษาและแจกคุณปีนี้เป็นปีสุดท้าย
2: แนน
1: มามาเลยมาแนนเลี้ยงครับเป็นของคนเลย
2: โคนมามาตอนนี้โคนดูแลดีนะไม่มีอะไรโคนเป็น
3: ครูปู่ครับนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนแล้วเนี่ยครูปู่ยังมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่อีกด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรครับ
4: คือผมจะจัดเด็กที่ผมสอนนะไปทัศนศึกษานอกสถานที
3: ่
4: ที่สำคัญใกล้ๆกรุงเทพอย่างวิทยาภัณฑ์พทมที่สวนประจักษ
3: ์
4: นะครับ
3: ครับ
4: ท้องฟ้าจำลองอาทิตย์ถูกใกล้ๆแล้วก็วิทยาภัณฑ์คิดพึ่งที่นครปฐมใกล้ๆ
3: ครับ
4: จัดไปเรื่อยครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีที่ไปแล้วครับแม้กระทั่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชลบุรี
3: ครับ
4: ไปหมดแล้วครับบางที่
3: อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ทำให้เด็กสนใจแล้วสร้างความ
4: อยากเรียนมีความสนุกตื่นเต้น
3: ครับ
4: ตื่นเต้นผมรู้ว่าสถานที่ที่ผมพาไปเนี่ยมันเป็นที่กว้างมันมีที่วิ่งเล่นเด็กพวกนี้ชอบวิ่งเล่นครับเขาอยู่ที่บ้านเขาไม่มีที่วิ่งเล่นอ่ะเราเปิดโลกทัศน์ให้เขา
3: ครับพูดถึงครูอาสาครับครูอาสาที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มซอโซอาสาเนี่ยเขามากันยังไงครับ
4: เขามากันเองก็มาสมัครใจถ้ามีใจมาเชิญเลยครับจะทำเป็นครั้งคราวเราก็ไม่ว่ากันทำเป็นต่อเนื่องจะยิ่งดีใหญ่แต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของผมมันมีความผูกมัดทางด้านจิตใจมากครับเพราะกลุ่มเป้าหมายของผมคือเด็กเร่ร่อนเด็กไร้โอกาสต้องการความรักต้องการความอบอุ่นต้องการเอื้ออาทรจากสังคมมาหาเขาบ่อยๆเท่าที่คุณจัดสรรเวลามาได
3: ้ต้องมีใจที่จะ
4: ใจอย่างเดียวแค่นั้นพอแล้วครับ
3: เรียกได้ว่างานที่ทำอยู่ทั้ง2วันหรือว่าการไปทำค่ายต่างๆเนี่ยเป็นงานหนักสำหรับคุณครูไหม
4: หนักครับโดยเฉพาะทำค่ายต่างจังหวัดเนี่ยหนักครับหนักตรงไหนรู้ไหมหนักต้องหาทุนในการทำเพราะการจะทำค่ายที่อื่นนะครับเราก็ต้องเขียนโครงการเลยว่าคุณทำค่ายนั้นทำเพื่ออะไร
3: ครับ
4: โรงเรียนนี้เขาขาดอะไรเราหาทุนตรงนี้แต่ว่าเท่าที่เราทำได้นะครับแค่นี้ก็เป็นความสุขแล้วครับไม่ต้องไปอะไรมากมายนักหนานะครับ
3: จากที่คุยกับครูปู่มาเนี่ยครูปู่ไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวเองเลยนะครับคือปัญหาของตัวเองคือเป็นเรื่องรองไปเลย
4: ใช่ครับ
3: เรื่องส่วนรวมสำคัญ
4: ใช่ครับ
3: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับครูที่เป็นผู้ให้ครูผู้ให้อย่างเต็มเปี่ยมครูปู่ของเรานั่นเองครับรายการในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครูปู่มากนะครับที่ทำให้รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ติดตามครูปู่ไปดูการสอนนะครับได้เห็นว่าครูผู้ให้นั้นต้องทำอย่างไรบ้างครูปู่เป็นครูที่มอบความปรารถนาดีให้กับศิษย์เปรียบเสมือนเรือจ้างที่นำพาศิษย์นั้นไปสู่ฝั่งฝันนั่นเองครับ
0: ใจก็ได้นะใจไม่ใจใจไม่ใจไม่มีน้องสู้กิน

ุณผู้ชมครับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาในวันนี้นะครับเราขอเป็นกำลังใจให้กับครูปู่และกลุ่มซอโซ่อาสาทุกๆคนครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจากห่วงโซ่เล็กๆที่ทำด้วยใจนำมาร้อยต่อกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะเป็นห่วงโซ่อีกหนึ่งข้อนะครับเพื่อมาสร้างพลังดึงชุดเด็กๆและเยาวชนให้ออกมาจากสิ่งมอมเมาในสังคมปัจจุบันนี้ขอเพียงแค่คุณมีใจอาสาก็สามารถมาร่วมเป็นครูอาสากับกลุ่มซอโซ่อาสาได้แล้วละครับพบกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ

ใหม่พวกนี้ผมเห็นครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
7: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
6: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
8: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราม
9: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
10: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลย

0: ือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

วัสดีค่ะนักศึกษามาพบกับหน่วยที่13องค์การและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศค่ะการจัดการโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศเป็นการจัดการการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ธุรกิจการเกษตรบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศกิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงกฎบทบาทและความรับผิดชอบโครงสร้างองค์การยังกำหนดถึงการไหลของข้อมูลการสื่อสารและการบังคับบัญชาระหว่างระดับปฏิบัติการต่างๆภายในองค์การธุรกิจการเกษตรซึ่งมีความสำคัญในการจัดโครงสร้างองค์การดังนี้ 1. ช่วยให้ธุรกิจการเกษตรใช้กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพด้วยการมอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบให้กับพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนช่วยให้ธุรกิจการเกษตรสามารถจัดเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเนื่องจากมีการจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจนและยังช่วยรองรับการขยายกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการเกษตรทั้งจากภายในและภายนอกเนื่องจากสามารถจัดโครงสร้างองค์การให้มีความยืดหยุ่นและยังช่วยให้ธุรกิจการเกษตรสามารถป้องกันความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานโดยระบุทักษะและความเชี่ยวชาญในงานของพนักงานแต่ละส่วนและยังช่วยให้ธุรกิจการเกษตรสามารถเลือกกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่างประเทศที่หลากหลายตามแนวทางการจัดการโครงสร้างองค์การและเป้าหมายของธุรกิจการเกษตรในอนาคตสำหรับองค์ประกอบในการออกแบบโครงสร้างองค์การธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้นก็จะมีองค์ประกอบไปด้วยความเชี่ยวชาญด้านการทำงานการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานแต่ละด้านตามโครงสร้างองค์การจะช่วยให้ธุรกิจการเกษตรใช้ความสามารถของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพนักงานแต่ละรายมีความชัดเจนในงานที่รับผิดชอบสายบังคับบัญชาการกำหนดสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนช่วยให้การดำเนินกิจการให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพการแบ่งแผนกและการแบ่งส่วนเป็นกระบวนการจัดกลุ่มทีมหรือกิจกรรมออกเป็นแผนกหรือหน้าที่โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลลัพธ์เฉพาะที่ต้องทำให้สำเร็จขอบเขตของการควบคุมก็คือขอบเขตของการจัดการจำนวนงานที่ผู้จัดการแต่ละคนขององค์การธุรกิจเกษตรมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการรวมอำนาจและการกระจายอำนาจอยู่ไว้ที่ศูนย์กลางการจัดระเบียบงานการทำให้เป็นทางการนั่นเองคือความเป็นมาตรฐานของงานธุรกิจการเกษตรมีกฎเกณฑ์ขององค์การและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนครอบคลุมถึงกระบวนการทำงานสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศประกอบไปด้วยปัจจัยด้านขนาดของกิจการธุรกิจการเกษตรที่มีธุรกิจขนาดใหญ่โครงสร้างองค์การจะมีความซับซ้อนมากขึ้นจึงพัฒนาโครงสร้างที่เป็นทางการงานมีความเชี่ยวชาญสูงมีกฎและแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดที่เป็นตัวกำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจะมีโครงสร้างองค์การที่ไม่ซับซ้อนเรียบง่ายมีความยืดหยุ่นปัจจัยวงจรชีวิตของกิจการคือการพิจารณาการดำเนินการว่าอยู่ในวงจรชีวิตของกิจการในช่วงใดซึ่งแต่ละช่วงจะมีลักษณะเฉพาะที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์การของธุรกิจเกษตรและสาขาในต่างประเทศแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอยู่ในช่วงวงจรการเริ่มกิจการอาจจะใช้การรับคำสั่งจากส่วนกลางนั่นเองกลยุทธ์วิธีที่ธุรกิจการเกษตรหรือบริษัทแม่จะวางตำแหน่งตัวเองในตลาดต่างประเทศในแง่ของผลิตภัณฑ์สภาวะแวดล้อมประกอบไปด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกฎหมายการเมืองและเทคโนโลยีปัจจัยตัวที่5คือเทคโนโลยีก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยทั่วไปจะส่งผลให้ธุรกิจที่เป็นบริษัทแม่และสาขาธุรกิจในต่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุนการลงทุนการออกแบบโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบันและรองรับการขยายงานในอนาคตควรนำปัจจัยทั้ง5ด้านมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาประเภทของการจัดโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศมีด้วยกัน7ประเภท1โครงสร้างองค์การแบบแบ่งหน่วยงานตามหน้าที่เป็นการจัดโครงสร้างองค์การขั้นพื้นฐานประกอบด้วยหน่วยงานกลไกการประสานงานและการควบคุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยการแบ่งหน่วยงานตามหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานให้แก่ธุรกิจการเกษตร2
การจัดโครงสร้างองค์การแบบแผนกส่งออกเป็นจุดเริ่มต้นในการนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศโดยเฉพาะในโครงสร้างขององค์การหลักของธุรกิจการเกษตร 3. โครงสร้างองค์การแบบฝ่ายต่างประเทศธุรกิจการเกษตรมีความเป็นสากลมากขึ้นในด้านการขายในตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจทำการพัฒนาแผนกส่งออกขึ้นเป็นฝ่ายต่างประเทศซึ่งมีความแตกต่างจากแผนกส่งออกโดยมีขนาดใหญ่กว่าและมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า 4. โครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ช่วยให้ธุรกิจการเกษตรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไปตามเขตภูมิภาคของโลกสาขาธุรกิจในตลาดต่างประเทศระดับเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์จะมีขนาดเล็กกว่าและจะมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงหน้าที่ทั้งหมดอย่างเช่นการตลาดการเงินทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต่ละเขตภูมิภาคของโลก 5. โครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะแบ่งโครงสร้างองค์การออกตามสายผลิตภัณฑ์และตั้งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละสายผลิตภัณฑ์โดยในแต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่ธุรกิจเหมือนกันเช่นการตลาดและการบัญชีกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นหน่วยของโครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนทั่วโลก 6. โครงสร้างองค์การแบบแมทริกซ์เป็นโครงสร้างองค์การระหว่างประเทศเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามเขตและพื้นที่ภูมิศาสตร์แล้วก็แบ่งตามผลิตภัณฑ์เพื่อประสานส่วนผสมของหน่วยย่อยเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์และหน่วยย่อยตามผลิตภัณฑ์ 7. โครงสร้างองค์การแบบเครือข่ายข้ามชาติเป็นรูปแบบโครงสร้างองค์การระหว่างประเทศที่ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่นำมาประยุกต์กับกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปทั่วโลกเข้าไปในแต่ละประเทศด้วยรูปแบบธุรกิจข้ามชาติหรือเป็นบริษัทย่อยข้ามชาติแนวทางการเลือกโครงสร้างองค์การของธุรกิจระหว่างประเทศให้เหมาะสมสำหรับดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศจะมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศที่ธุรกิจการเกษตรจะนำมาใช้ในการขยายธุรกิจและการดำเนินธุรกิจต่อไปในการจัดการองค์การธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อการจัดการงานและการดำเนินธุรกิจของสาขาในต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดธุรกิจการเกษตรและองค์กรธุรกิจทั่วไปมักจะใช้หลักการในการจัดโครงสร้างองค์การให้มีความสัมพันธ์กับการควบคุมในการดำเนินงานนะคะโดยใช้หลักการ2แบบด้วยกันนะคะในรูปแบบแรกก็คือการจัดการโครงสร้างองค์การแบบรวมอำนาจเป็นการจัดโครงสร้างองค์การที่รวมอำนาจการตัดสินใจไว้ที่ผู้จัดการระดับสูงของบริษัทแม่โดยผู้จัดการสาขาธุรกิจในต่างประเทศจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่เป็นเพียงการรับนโยบายจากบริษัทแม่มาดำเนินการเท่านั้นซึ่งมีจุดเด่นก็คือ 1. การมีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน 2. การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปที่วิสัยทัศน์ของกิจการที่กำหนดไว้ 3. การเปรียบต้นทุนก็คือการใช้ทรัพยากรหลักจากส่วนกลางร่วมกันแล้วก็มาตรฐานเดียวกันทั้งกิจการ 4. การตัดสินใจที่รวดเร็วและ5การปรับปรุงคุณภาพงานมีการกำหนดมาตรฐานและการกำกับดูแลเข้มข้นสำหรับจุดด้อย1ความล่าช้า

การสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการตัดสินใจที่สำคัญจะมาจากส่วนกลาง 2. การขาดการพัฒนานวัตกรรมและ 3. การขาดแรงจูงใจของพนักงานผู้จัดการสาขาและพนักงานจะขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานสำหรับรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การแบบกระจายอำนาจเป็นการจัดโครงสร้างองค์การที่มอบอำนาจให้ผู้จัดการสาขาธุรกิจในต่างประเทศมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกำหนดนโยบายต่างๆหรือมีอิสระในการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายของสาขาที่รับผิดชอบการมอบอำนาจให้ผู้จัดการสาขามีอิสระในการตัดสินใจก็เพื่อให้กิจการสาขาในต่างประเทศสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้นซึ่งมีจุดเด่นก็คือ 1. การตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์ 2. การส่งเสริมความคิดที่เป็นนวัตกรรม 3. การส่งเสริมความยืดหยุ่นและการปรับตัว 4. การเพิ่มความรับผิดชอบซึ่งผู้จัดการสาขาแต่ละแห่งจะมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผลลัพธ์ของการดำเนินงานของสาขานั้นๆ 5. การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้นเพราะการจัดสรรทรัพยากรจัดสรรให้ตามความต้องการและความจำเป็นของสาขาในที่นั้นๆและ 6. การลดขั้นตอนในการอนุมัติและการตัดสินใจสำหรับจุดด้อย 1. ความท้าทายในการประสานงานการบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ของตนเองซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งหรืออาจจะเป็นคู่แข่งกันในแต่ละสาขา 2. ความไม่สอดคล้องกันในเรื่องของนโยบายและแนวปฏิบัติและการขาดมาตรฐาน 3. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการจัดการที่มีความซ้ำซ้อนกันและ 4. การสูญเสียอำนาจควบคุมหรือขาดความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจหลักการจัดการโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศช่วยผู้จัดการระดับสูงของธุรกิจการเกษตรสามารถตัดสินใจเลือกการจัดการโครงสร้างธุรกิจสำหรับการดำเนินงานในต่างประเทศให้ได้รับผลตอบแทนด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขาการดำเนินการขึ้นอยู่กับสำนักงานใหญ่โดยสาขาจะอยู่ภายใต้การจัดการของสำนักงานใหญ่จึงไม่มีอำนาจเพื่อดำเนินการและก็ในนามของตนเองความเป็นอิสระจากกิจการภายนอกการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดต่างประเทศความคล้ายคลึงกันของกิจกรรมกิจกรรมของสาขาและสำนักงานใหญ่จะต้องเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันชื่อทางการค้าสาขาต้องใช้ชื่อทางการค้าเดียวกับสำนักงานใหญ่สำหรับรูปแบบในการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขามีด้วยกัน2รูปแบบ1การควบคุมแบบรวมอำนาจเป็นการควบคุมการดำเนินกิจการของสาขาแบบเบ็ดเสร็จโดยควบคุมมาจากสำนักงานใหญ่รวมทั้งด้านการตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานในกิจกรรมหลักอย่างเช่นแผนการตลาดการกำหนดราคาสินค้า2การควบคุมแบบกระจายอำนาจเป็นการควบคุมการดำเนินการที่สำนักงานใหญ่ได้โอนหรือกระจายอำนาจในการจัดการหรือการตัดสินใจให้สาขาในการดำเนินงานอย่างอิสระแต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานใหญ่การควบคุมแบบกระจายอำนาจเหมาะสำหรับสาขาที่มีโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่มีความหลากหลายของงานและก็หน้าที่อย่างเช่นงานด้านการตลาดงานบัญชีการเงินงานด้านทรัพยากรมนุษย์และก็เหมาะสำหรับสาขาที่ประกอบกิจการในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วนโยบายการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาหมายถึงแนวทางที่สำนักงานใหญ่ใช้เพื่อแน่ใจว่าสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของสาขาให้บรรลุเป้าหมายการควบคุมจะเกี่ยวข้องกับการสร้างกฎขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานและสาขาสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยสำนักงานกำหนดทิศทางการดำเนินการของสาขาซึ่งส่งผลต่อการผลิตโดยรวมของธุรกิจความสำคัญของนโยบายการควบคุมระหว่างสำนักงานและสาขา 1. ช่วยให้สาขาและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งส่วนสำนักงานใหญ่และก็สาขา 3. ช่วยให้สำนักงานใหญ่สามารถป้องกันสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะกระทบกับสาขาสำหรับประเภทของการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา 1. การควบคุมผลลัพธ์คือการควบคุมสาขาโดยเน้นไปที่สิ่งต่างๆที่สามารถวัดได้โดยตรง

ย่างเช่นจำนวนยอดขายจำนวนลูกค้าการควบคุมพฤติกรรมเป็นการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโดยตรงของการตัดสินใจของผู้จัดการสาขาและพนักงานในการปฏิบัติงานการควบคุมแบบครอบครัวหรือการควบคุมแบบกลุ่มเป็นการควบคุมจากภายในกิจการโดยมีมาตรฐานที่ใช้กำหนดพฤติกรรมของพนักงานในสาขาการควบคุมระหว่างการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่สำนักงานใหญ่ใช้ติดตามและปรับเปลี่ยนกิจกรรมและกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ของสาขา 5. การควบคุมด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินถ้าเป็นด้านการเงินจะเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านต้นทุนรายได้ค่าใช้จ่ายของสาขาที่เกี่ยวกับสินทรัพย์การขายหรือกำไรในการทำความสามารถในการทำกำไรส่วนที่ไม่ใช่ด้านการเงินอาทิความภักดีของลูกค้าความพึงพอใจของพนักงานโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาลูกค้าและก็พนักงานลักษณะของนโยบายการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาการมุ่งเน้นไปที่จุดวิกฤตมีการใช้การควบคุมในกรณีที่สาขามีผลการดำเนินงานที่ล้มเหลวหรือคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายมากการบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวกันหรือกลมกลืนกันการยอมรับจากพนักงานผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบรูปแบบหรือกระบวนการหรือระบบเพื่อให้พนักงานเกิดการยอมรับความครอบคลุมพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์เชื่อถือได้ถูกต้องมาประกอบการพิจารณาความเข้าใจให้มีความชัดเจนและทำความเข้าใจได้ง่ายแก่ผู้ที่นำไปปฏิบัติหรือควบคุมการที่สำนักงานใหญ่จะควบคุมสาขาให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้ธุรกิจจำเป็นต้องเลือกรูปแบบและนโยบายการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจและทรัพยากรที่สำนักงานใหญ่และสาขามีอยู่แรงงานข้ามวัฒนธรรมไปดูความหมายของแรงงานข้ามวัฒนธรรมนะคะก็หมายถึงบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการที่ธุรกิจการเกษตรได้คัดเลือกจากประเทศที่ผู้จากประเทศหรือภูมิภาคที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสาขาหรือสำนักงานซึ่งบุคลากรเหล่านั้นมีการดำเนินชีวิตและทำงานตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือประเทศนั้นๆซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานใหญ่เพื่อการดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จในประเทศนั้นๆตามเป้าหมายจำเป็นที่ต้องหล่อหลอมวัฒนธรรมที่แตกต่างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันความสำคัญของแรงงานข้ามวัฒนธรรมในด้านของทักษะข้ามวัฒนธรรมทักษะข้ามวัฒนธรรมก็คือจะช่วยให้พนักงานเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้ร่วมงานอื่นมากขึ้นพิจารณามุมมองที่แตกต่างกันได้ช่วยเพิ่มความเปิดกว้างและความยืดหยุ่นในฐานที่ทำงานซึ่งส่งผลดีกับธุรกิจในด้านการทลายอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอคติหรือทัศนคติเหมารวมที่ขัดขวางการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพนักงานด้วยกันสร้างความไว้วางใจการยอมรับวิธีคิดที่แตกต่างจะสร้างความเข้าใจร่วมกันและก็ปรับปรุงความไว้วางใจเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือเพิ่มแรงจูงใจช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองของพนักงานและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปรับปรุงนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการมองสิ่งต่างๆจากมุมมองที่แตกต่างและการลงทุนในการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นจากภูมิหลังที่มีความหลากหลายจะช่วยให้เพิ่มนวัตกรรมโดยการเผชิญกับความท้าทายจากมุมมองต่างๆความสำคัญด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมจะเป็นบทบาทในการเพิ่มผลผลิตซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสาขาหรือสำนักงานเจริญเติบโตและก็เพิ่มผลผลิตหรือผลกำไรซึ่งส่งผลดีกับธุรกิจในด้านของการสื่อสารและความไว้วางใจความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมที่ดีจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างพนักงานจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันส่งผลให้มีความไว้วางใจที่มากขึ้นสร้างความรู้สึกของการเป็นทีมเดียวกันและช่วยเพิ่มการทำงานร่วมกันการเพิ่มผลผลิตและผลกำไรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสร้างความไว้วางใจทำให้การปรับปรุงและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นสิ่งจูงใจความเข้าใจในแรงจูงใจที่แตกต่างกันของพนักงานด้วยการให้ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมที่ดีจะสร้างสภาวะแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยกความคิดสร้างสรรค์มุมมองทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทำให้มีทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากขึ้นทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากบุคคลที่มีความสามารถได้

ากที่สุดความต้องการของท้องถิ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของภูมิภาคนั้นๆและสร้างความเข้าใจที่ดีมากขึ้นโอกาสเติบโตที่ดีเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศสำหรับผลกระทบของแรงงานข้ามวัฒนธรรมประกอบไปด้วยผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบผลกระทบทางบวกได้แก่การว่าจ้างแรงงานตามกฎหมายในแต่ละประเทศจะกำหนดให้ธุรกิจจากต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆจะต้องมีการว่าจ้างแรงงานในประเทศตามอัตราที่กำหนดลดต้นทุนในการจัดทรัพยากรมนุษย์ก็คือการจ้างแรงงานท้องถิ่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นทำให้สังคมรอบข้างแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายให้การยอมรับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆให้มีเสถียรภาพลดการว่างงานสำหรับผลกระทบเชิงลบได้แก่สร้างอำนาจต่อรองของแรงงานแรงงานท้องถิ่นสามารถที่จะรวมตัวกันได้ง่ายในการต่อรองหรือว่าประท้วงหยุดงานเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาและฝึกอบรมในกรณีที่แรงงานท้องถิ่นอาจจะมีทักษะหรือความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีความจำเป็นจะต้องจ้างแรงงานข้ามวัฒนธรรมหรือแรงงานท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายในการว่าจ้างแรงงานในแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสามารถต้องใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมแก้ไขผลกระทบเชิงลบที่มีต่อธุรกิจสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศการว่าจ้างแรงงานข้ามวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันกับวัฒนธรรมองค์การของธุรกิจการเกษตรที่เข้ามาเป็นพนักงานปฏิบัติงานในธุรกิจสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศจึงต้องมีการจัดการหรือว่าสร้างแรงจูงใจที่ดีเพื่อให้สามารถรักษาแรงงานข้ามวัฒนธรรมเหล่านั้นให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปซึ่งจะมีองค์ประกอบสำคัญในการจัดการข้ามวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จดังนี้ค่ะ 1. การรับรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นค่านิยมความเชื่อหรือพฤติกรรม 2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยทางวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการถ่ายทอดหรือการรับรู้ข้อความ 3. ส่งเสริมการไม่แบ่งแยกคือการช่วยปลูกฝังความสามัคคีและก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน 4. การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการกลยุทธ์และก็รูปแบบของการจัดการธุรกิจควรปรับเปลี่ยนได้และก็ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 5. การฝึกอบรมและการเติบโตการฝึกอบรมและความคิดเริ่มในการพัฒนาเป็นประจำทำให้ได้รับความรู้ความสามารถที่จำเป็นแก่พนักงานในทุกระดับเพื่อการเติบโตในอาชีพการจูงใจในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศการจูงใจจะเป็นแรงกระตุ้นที่ธุรกิจการเกษตรใช้กระตุ้นหรือโน้มน้าวพนักงานให้เกิดความสนใจและแสดงพฤติกรรมที่มีศักยภาพในการผลักดันธุรกิจการเกษตรไปสู่เป้าหมายของการเงินงานซึ่งแรงจูงใจก็จะมีแรงใจทั้งจากภายในและแรงจูงใจจากภายนอกแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยภายในที่กระตุ้นพฤติกรรมของพนักงานให้ได้รับความพึงพอใจส่วนตัวโดยไม่ต้องรองรับรางวัลจากภายนอกได้แก่ความรู้สึกความสำเร็จหรือความรู้สึกพึงพอใจหรือว่าเติมเต็มความเพลิดเพลินพนักงานจะเพลิดเพลินกับงานพนักงานขายอาจจะสนุกกับการพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆความหลงไหลพนักงานจะชอบแสวงหาความท้าทายใหม่ๆความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำก็คือความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในงานของตนแล้วก็ชี้แนะแก่เพื่อนๆพนักงานด้วยกันความรู้สึกของวัตถุประสงค์คือการได้รับแรงบันดาลใจเพราะงานของตนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่าความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองคือการได้ทำงานในกับบริษัทที่มีชื่อเสียงพนักงานรายนั้นอาจจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานภูมิใจในบทบาทพนักงานจะรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่สามารถแนะนำลูกค้าให้สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าความรู้สึกของอิสระภาพคือความอิสระในการทำบางสิ่งบางอย่างเองสำหรับการจูงใจภายนอกเป็นปรากฏการณ์ที่พนักงานกระทำในรูปแบบเฉพาะอันเป็นผลมาจากสิ่งจูงใจภาย

นอกเป็นได้ทั้งที่จับต้องได้และก็จับต้องไม่ได้ทั้งธรรมชาติได้แก่ค่าตอบแทนการผลิตงานคุณภาพสูงเพื่อเป็นพิเศษเมื่อได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามผลงานเรื่องความก้าวหน้าหรือเรื่องการได้เลื่อนตำแหน่งการได้รับบทบาทที่แตกต่างคำสรรเสริญก็คือคำชมเชยเป็นการเสริมพลังเชิงบวกรางวัลอย่างเช่นโบนัสวันหยุดพิเศษหรือบัตรของขวัญการมองเห็นการที่เจ้านายยกย่องผลงานของแต่ละบุคคลในการประชุมพนักงานหรือว่าเสนอชื่อให้พนักงานเป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือนการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งสมาชิกในทีมบางคนอาจจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานคุณภาพสูงและปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบรับเชิงลบจากเพื่อนร่วมงานหรือจากหัวหน้างานการเคารพซึ่งกันและกันหากหัวหน้างานร้องขอให้สมาชิกในทีมทุกคนส่งคำขอจัดสรรงบประมาณภายในกรอบเวลาที่กำหนดการจงใจในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นเพราะการจงใจสามารถรักษาพนักงานให้คงทำงานอยู่กับสาขาหรือสำนักงานแต่ยังช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจหรือสำนักงานให้เติบโตอีกด้วย

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
11: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
12: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NTOU Channel

ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่15นะคะ News Reading หรือว่าการอ่านข่าวนะคะของโมดูลนี้นะคะก็มีไว้ในวิชา Prose นะคะ Reading English Prose การอ่านรอแก้วภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนักศึกษาเนี่ยได้รู้จักนะคะโครงสร้างของข่าวและภาษาในข่าวนะคะแล้วนำสิ่งเหล่านี้นะคะความรู้ทั้งสองอย่างนี้เนี่ยไปนั่นในการอ่านข่าวให้เกิดความเข้าใจอย่างเดียวไม่พอนะคะต้อง analyze how news stories and issues in news are presented นะคะหมายถึงว่าเข้าใจแล้วนำไปวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เราอ่านในแต่ละวันนะคะข่าวต่างๆนั้นเรื่องราวต่างๆนั้นประเด็นทางสังคมนั้นนะคะสื่อนำเสนออย่างไรนะคะเราต้องรู้เท่าทันนะคะครูจะเริ่มจากการที่อธิบายก่อนนะคะว่า news นะคะหรือว่าข่าวในฐานะที่เป็นรอยัลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีรูปแบบเฉพาะอย่างไรนะคะเกี่ยวข้องกับภาษาอย่างไรนะคะจากนั้นเราไปดูเรื่องของการใช้ narratives นะคะหรือว่าเรื่องเล่าการเล่าเรื่องเนี่ยนะคะในประกอบในข่าวนะคะแล้วก็จะนำมาสู่เรื่องว่า controversial issues นะคะหรือประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมเนี่ยนะคะนำเสนออย่างไรในข่าวค่ะNews as prose นะคะหรือว่าข่าวในฐานะที่เป็นรอยแก้วประเภทหนึ่งนะคะเป็นรอยแก้วประเภทที่นำมาจากเรื่องจริงความเป็นจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้มีฉันทลักษณ์หรือว่ามีรูปแบบทางเสียงมีกลวิธีการนำเสนอที่ให้เกิดความสวยงามนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณค่าจะอยู่ที่เป็นเรื่องของ non-fiction นะคะไม่ใช่เรื่องแต่งแต่เป็นคุณค่าจากความเป็นจริงนะคะเป็นการเสนอความเป็นจริงนะเป็นสิ่งที่เราในฐานะผู้อ่านร้อยแก้วนะคะพึงจะต้องรู้จักและให้คุณค่าที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่นำเสนอต่อสังคมนะคะครูขอยกนะคะquotation เล็กน้อยนะคะมาจากหนังสือเรื่องนะคะlanguage and news นะคะของ Rears นะคะ Danuta Rears นะคะ news นะคะมาจากคำละตินนะคะก็คือ nova นะคะสิ่งใหม่ๆนะคะ the news ในความหมายของปัจจุบันเนี่ยนะคะเติม s ด้วยเนี่ยนะคะก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารเป็นข้อมูลข่าวสารแต่เป็นข่าวสารประเภทไหนล่ะสิ่งที่มีผลกระทบต่อคนมากมายเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่กระทบกับเราคนเดียวนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นข่าวจะเป็น happening เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อคนหมู่มากอันนั้นจะเรียกว่า news นะคะทำให้เกิดนะคะคอนเซปต์ที่เรียกว่า newsworthiness หรือทำไมต้องเป็นข่าวแล้วคุณค่าอยู่ที่ไหนทำไมเป็นสิ่งที่เรียกว่า newsworthy หรือควรค่าแก่การทำข่าวจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้เลยค่ะ impact นะคะว่าเนื่อง impact มีผลกระทบต่อวงกว้างขนาดไหนซึ่งผลกระทบนี้อาจจะเป็นผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมก็ได้นะคะต่อคนก็ได้ในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเหมือนกับโมดูลที่แล้วคือเป็นมี global impact จึงจะเรียกว่าเป็น global issues นะคะต่อมาค่ะ proximity ความใกล้ความไกลตัวนะคะข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสดๆร้อนๆย่อมมีคุณค่ากับคนไทยมากกว่าเรือล่มที่แอตแลนติกนะคะTimeliness นะคะความใหม่สดของข่าวค่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะทำให้ข่าวนั้นมีคุณค่ามากน้อยขนาดไหนนะคะ Prominence ยิ่งคนดังยิ่งชอบนะคะยิ่งคนดังยิ่งชอบหรือยิ่งเป็นประเด็นร้อนยิ่งชอบนะคะ Those who are in the public eye of course attract more attentionconflict หรือความขัดแย้งนะคะจะขัดแย้งกันในหนึ่งครอบครัวขัดแย้งระดับประเทศขัดแย้งระดับโลกแน่นอนย่อมทำให้เกิดความสนใจในวงที่ต่างกันนะคะ human interest ใครเป็นคนเสพข่าวก็คงจะมี species เดียวนะคะคือ human นะคะดังนั้นเรื่องที่เป็นความสนใจของมนุษย์นะคะก็มักจะนะคะเป็นประเด็นที่นำเป็นข่าวได้อย่างดีเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วความแปลกนะคะไม่ว่าจะเป็นความใหม่ความแปลกความประหลาดความพิลึกนะคะ oddity หรือ bizarreness เนี่ยนะคะบางคนก็จะชอบนะคะอย่างข่าวตอนเช้าๆนะคะรายการเล่าข่าวตอนเช้าๆก็มักจะมีองค์ประกอบนี้เพื่อดึงดูดให้สังคมสนใจนะคะข่าวที่จะต้องอยู่ในหน้าหนึ่งเป็น headlines นะคะมักจะมีองค์ประกอบแบบนี้ครบนะคะข่าวที่ได้รับความสนใจแตกต่างกันไปหรือมีองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันไปก็จะเป็นประเด็นรองลงมาค่ะนะคะสิ่งเหล่านี้เรียกว่า newsworthiness นะคะรูปแบบการเขียนนะคะนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับข่าวโดยเฉพาะเนี่ยสามารถอ่านได้นะคะโดยใช้คำค้นว่า journalism นะคะ journalism หรือว่า news writing นะคะวิธีการมีวิธีการเขียนโดยเฉพาะเลยนะคะจะเรียบเรียงจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายคือ
ให้ผู้อ่านนะคะได้รับทราบข้อมูลต่างๆอย่างกระชับฉับไวนะคะแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ABC of news writing คือเป็นเรื่องพื้นฐานของการเขียนข่าวเลยพร้อมกับตัวอักษร ABC นั่นก็คือ accuracy รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะคะ accuracy ความถูกต้องนะคะ brevity กระชับ and clarity แล้วก็ชัดเจนนะคะแม้ว่านะคะข้อจำกัดของข่าวจะไม่ได้อยู่แค่ในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์แล้วนะคะเป็นข้อเท็จจริงค่ะว่าอ่านคนอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษน้อยลงในหน้าสื่อพื้นที่ก็ยังมีจำกัดนะคะดังนั้นคอนเซ็ปต์นะคะหรือว่าแนวคิดที่อยู่ในการเขียนหนังสือพิมพ์นะคะตั้งแต่รุ่นที่ก่อตั้งสาขาวิชา journalism มาเนี่ยก็ยังจะใช้ได้อยู่นะคะแม้ว่าพื้นที่สื่อนั้นอาจจะให้มากให้น้อยหรือมีคลิกนะคะที่เราสามารถเรียบเรียงหรือเก็บ archive นะคะเรื่องเก่าๆมาร้อยเรียงเป็น digital footprint ได้เนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้ ABC of New Rising ก็ยังคงอยู่นะคะนะคะ newsnew stories are usually written in two main structures. The first one is the inverted pyramid. นะคะ new structure หรือว่าโครงสร้างข่าวนั้นนะคะเขียนได้สองแบบนะคะแบบแรกเลยคือ pyramid คว่ำนะคะก็จะนำเอาขึ้นวรรคนำขึ้นมาก่อนหรือว่า the lead นะคะซึ่งครูจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดนะคะว่า lead คืออะไรเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะรู้จักว่า lead คือวรรคนำนะจะมีสิ่งที่เรียกว่า what when where why how เป็นใจความสำคัญทั้งหมดอยู่ในประโยคแรกประโยคนั้นนะคะซึ่งเป็นการเขียนที่ต้องฝึกพอสมควรนะคะจากนั้นในย่อหน้าต่อไปเรียกเป็นบอดี้นะคะก็จะเจาะทีละประเด็นลงมานะคะจนไปถึงจบซึ่งเป็นประเด็นใหม่หรือว่าประเด็นทิ้งท้ายนะคะหรือการสรุปนะคะหรือว่าเป็น extra information แต่จะเก็บไว้นิดเดียวค่ะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มากนะคะถ้าเป็นข่าวดิจิตอลนะคะบอดตรงบอดี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดให้เราคลิกเข้าไปได้ดูเพิ่มค่ะแต่ยังคงใช้ลักษณะนี้นะคะพีระมิดความนะคะThe second structure in which news stories are written is the hourglass หรือนาฬิกาสายนั่นเองนะคะก็จะขึ้นด้วยวรรคนำแล้วค่ะแต่จะลักษณะว่ามีเรื่องที่กระจายแตกประเด็นออกนะคะเป็นการใช้narratives นะคะเรื่องเล่าประกอบนะคะซึ่งองค์ประกอบของ narratives เนี่ยเราก็จะสามารถนำความรู้ที่เราอ่าน fiction นะคะอ่านเรื่องสั้นเนี่ยมาใช้ได้นะคะมีตัวละครได้บ้างเซตติ้งนะคะฉากนั้นฉากที่นี่ก็คืออาจจะเป็นcrime sceneนะคะจะเป็นสถานที่เกิดอาชญากรรมเป็นเหตุตรงนั้นนะคะเหตุสลดเกิดตรงนั้นก็จะสามารถใช้ได้หมดมีผลกระทบต่อใครยังไงบ้างนะคะมี conflicts อะไรมี rising action exposition อย่างไรนะคะในข่าวนี้นะคะ African ivory hole seized แล้วก็มีเนื้อข่าวตรงมานะคะอันนี้ครูเอามาจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะกล่าวคือเป็นข่าวเก่านะคะไม่ใหม่เลยนะคะประมาณ10ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามในปี2024ก็ยังมีข่าวลักษณะนี้อยู่แต่อาจจะเปลี่ยนจาก ivory นะคะที่บอกว่างาช้างเนี่ยเปลี่ยนเป็น pangolin scales นะคะเป็นเกล็ดตัวนิ่มหรือตัวลิ่นนะคะเปลี่ยนเป็น wildlife ประเภทต่างๆสัตว์ป่าต่างๆนะคะศุลกากรก็ยังยึด seized นะคะได้เสมอเลยนะคะก้อนนี้เราเรียกส่วนนี้ว่า headline นะคะหรือว่าหัวข้อข่าวต่อมานะคะใครเป็นคนเขียนข่าวนี้นะคะสำนักข่าวอะไร new media outlet อะไรหรือถ้าเป็นข่าวดิจิทัลนะคะใครเป็นผู้เขียนบางทีเขาตรง byline เนี่ยนะคะส่วนที่สองเรียกว่า byline เนี่ยนะคะเขาจะเขียน updated on คือเป็นข่าวเก่าแต่มีเนื้อข่าวมาใหม่มีการอัปเดตเรื่อยๆนะคะ byline ส่วนนี้ก็ยังเกี่ยวข้องอยู่นะคะแม้ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ดิจิทัลก็ตามนะคะวรรคนำนะคะวรรคนำนี่แหละเป็นใจความสำคัญจะอ่านข่าวให้รู้เรื่องต้องอ่าน lead ให้รู้เรื่องนะคะ leadcaptures the whole idea of the news stories. It gives you information about who did what, when, where, why, how. นะคะแล้วใน paragraph ต่อๆไปหรือว่า supporting paragraph หรือ body เนี่ยก็จะแตกออกมาเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะไปจนถึง paragraph ที่เป็นปิดหรือว่า ending นะคะข่าวนี้นะคะข่าวนี้อยู่ในเขียนในโครงสร้างที่เป็นพีระมิดคว่ำนะคะโดยให้รายละเอียดอันดับแรกเลยอยู่ในวรรคนำว่าใครทำอะไรนะคะศุลกากรยึดivory and pangolin scales ได้นะคะที่สนามบินสมุยนะคะที่สนามบินสมุยสุราษฎร์ธานีนะคะจากนั้นแต่ละพารากราฟก็บอกไปค่ะว่า
สิ่งที่ยึดได้มีอะไรบ้างน้ำหนักเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่นะคะใครเกี่ยวข้องมาจากไหนนะคะแล้วท้ายสุดก็ปิดด้วยว่าประเทศไทยก็ยังเป็นศูนย์กลางในเรื่องของ wildlife trafficking นะคะ wildlife smuggling smuggle ก็คือillegally transport or buy or transact you know things นะคะ smuggle คือลักลอบนำเข้าค่ะนะคะหวังว่าส่วนนี้จะเป็นความรู้พื้นฐานให้สารในการอ่านค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2นะคะจะเป็นเรื่อง language in the news นะคะเมื่อเราทราบเรื่องของ structure ไปแล้วนะคะส่วนต่างๆเป็นยังไงบ้างเราจะมาดูภาษาที่ใช้ในข่าวนะคะ อย่าลืมนะคะว่าการเขียนข่าวนั้นหรือว่า ABCs of news writing ก็จะมีเรื่องของ accuracy รายงานตามความถูกต้องนะคะ brevity ให้สั้นกระชับแล้วก็ต้อง clarity นะคะมีความชัดเจนนะคะแต่ว่านะคะอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะก็อาจจะต่างกันไปบางหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะอาจจะ เน้นไปที่เรื่องของการสื่อข้อเท็จจริงและขายได้ดีนะคะบางสื่อพิมพ์ก็จะมุ่งไปที่ commercial purposes อย่างเดียวเลยนะคะ some newspapers or news media outlets then focus mainly on commercial values so you know language in the news and tend to be sensational นะคะหรือว่าเป็นลักษณะข่าวที่เขาใช้ภาษาข่าวเนี่ยเร้าใจนะคะให้คนซื้อเยอะๆหรือคลิกเยอะๆนะคะในส่วนที่เป็น ABCs of New Writing เนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องของความชัดเจนความถูกต้องนะคะความกระชับสั้นเนี่ยนะคะก็จะ เห็นได้บ่อยนะคะในเรื่องของการใช้ headlines นะคะแล้วก็เรื่องของการที่การใช้วรรคนำที่กระชับแล้วส่วนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะ ค่อยๆดึงนะคะไอเดียลงมาจากตัว lead นะคะหรือว่า distribution of keywords and key concepts นะคะ from the headline from the lead นะคะถ่ายแล้วถ่ายที่สุดก็จะทำให้เราเห็นว่าเขาเอาเรื่องของ narratives เอาเรื่องเล่านี่นะคะมาประกอบข่าวได้อย่างไรนะคะในการพาดหัวข่าวหรือว่า headlines นะคะนักศึกษาที่เคยลงวิชา10111คงได้รับความรู้นี้แล้วมาส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ในชุดวิชา prose ก็จะเป็นการขยายความรวมถึงอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าที่มาที่ไปของตารางเป็นอย่างไรนะคะลักษณะแรกเลยก็คือด้วยความที่เนื้อที่มีจำกัดค่ะ brevity นะคะ brevity ต้องเขียนให้กระชับดังนั้น articles and verb to be are left out นะคะไม่ต้องใส่นะคะอย่างเช่น for dead in hugeAvalanche and Alps จริงๆแล้วมาจากประโยคที่ว่า for were dead หรือ for tourists หรือ for อะไรก็แล้วแต่นะคะ were dead in a huge avalanche in the Alps นะคะเป็นเต็มๆเป็นแบบนี้นี่เราเห็นในหัวข้อข่าวก็ทำให้กระชับขึ้นนะคะแล้วเมื่อใดก็ตามที่เห็น present tense ค่ะนั่นคือความหมายที่เป็น past tense นะคะในมุมมองภาษาศาสตร์การใช้ historical present แบบนี้เนี่ยนะคะคือการใช้ present tense ซึ่งหมายถึง past tense นะคะมีหลายทฤษฎีด้วยกันคำอธิบายจะบอกว่าเป็นเรื่องของให้เกิดความสดใหม่เป็นคล้ายๆกับข่าวร้อนๆมาแล้วข่าวใหม่สดอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะคือสรุปนะคะเราเห็น present tense ในข่าวก็ให้รู้ไว้เลยว่านั่นหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะอย่าง dive ที่เป็นกริยาที่ว่าดำน้ำลงไปเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงว่า treasure hunters นะคะพวกนักล่าสมบัติเนี่ย dove for mammoth bones นะคะเป็นกระดูกสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในแม่น้ำในนิวยอร์กนะคะถ้าเราเห็น to infinitive ในหัวข้อข่าวให้พึงไว้เลยว่าหมายถึงแผนการหมายถึงอนาคตอันใกล้หรือแผนการที่น่าจะเกิดนะคะเช่นplane maker Boeing นะคะ to cut 2,000 jobs อย่างเงี้ยนะคะก็หมายถึงว่ายักษ์ใหญ่เลยนะคะในค่ายเครื่องบินเนี่ยนะคะเนื่องจากมีข่าวเช้าข่าวเกี่ยวกับความมักง่ายนะคะของบริษัท Boeing มากมายตามข่าวเนี่ยนะคะplan to cut นั่นเองยังไม่เกิดแต่ว่าวางแผนว่าจะเกิดนะคะต่อมานะคะถ้าใน headline เราเห็น past participle อยู่ในตำแหน่งเป็นกริยาเนี่ยนะคะให้รู้ไว้เลยว่าเป็นตัวย่อของ passive voice ปกติโครงสร้าง passive voice คือต้องมี verb to be กับ past participle หรือที่เราเรียกกันว่า verb ช่องที่3นะคะถ้าเราเห็น verb ช่องที่3ตัวเดียวเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าหมายถึงว่าเป็น passive voice นะคะเช่น soul stalker jailed 40 years นะคะหมายถึงว่าคนที่แบบชอบเป็นสตอกเกอร์หรือว่าตามคนอื่นแล้วมันผิดกฎหมายล้ำเส้นไปอะค่ะนะคะคนนี้ is jailed นะคะคือถูกพิพากษาหรือ has been sentenced to 40 years นะคะสังเกตการใช้คำว่า jailed กับ sentenced to นะคะ sentenced to เช่น sentenced to death นะได้รับการพิพากษาให้ประหารชีวิตในกรณีนี้นะคะ has been sentenced to 40 years in jail นะคะหรือว่า 40 years imprisonment นะคะ
ต่อมานะคะถ้าในหัวข้อข่าวนะคะเราเห็นมีคำแบบว่าเรียกร้องความสนใจดึงดูดจังเลยใช้คำที่หวือหวาแบบนั้นมีสีสันแบบนั้นนะคะให้พึงไว้เลยว่าเราในฐานะผู้อ่านก็มักจะคลิกดูซิว่าเป็นอย่างไรนะคะการผ่านหัวข้อข่าวแบบนี้มีบ่อยนะคะในสื่อที่มีค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นแทบลอยนะคะเป็นหัวข้ อสำนักพิมพ์นะคะหรือว่าแนวสื่อที่อาจจะอยากได้ยอดไลค์ยอดวิวหรือว่ายอดขายเยอะๆนะคะก็อาจจะมีการใช้ connotation นะคะความหมายแฝงนะคะอย่างเงี้ย butcher หมายถึงว่าเป็นการฆ่าสัตว์หั่นเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อเอามากินอย่างเงี้ยนะคะอย่างกรณีนี้นะคะก็หมายถึงสูติแพทย์นะคะสูติแพทย์ที่อาจจะเปิดคลินิกแล้วก็คือแอบทำแท้งค่ะทำแท้งแบบผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะก็ตือสื่อก็เรียกว่าโอ้ยเชื่อดนะคะหรือว่าคร่าชีวิตเนี่ยเป็นต้นนะคะพันอันนี้เราจะเจอบ่อยในวรรณคดีเลยนะคะพันคือการเล่นคำอันนี้ก็ในน่าสนใจแล้วก็น่ารักนะคะมีข่าวหรือว่ายักษ์ใหญ่นะคะ Starbucks Coffee เนี่ยนะคะนายใหญ่เนี่ยนะคะชูลส์เนี่ยจะลงตำแหน่งประธานาธิบดีข่าวว่ากันว่าอย่างนั้นแน่นนะคะนักศึกษาคงรู้จักกาแฟลาเต้ใช่ไหมคะลาเต้หรือว่ากาแฟลาเต้นะคะนี่ก็จะมีการพ้องกันค่ะระหว่าง a whole lot of problem นะคะหมายถึงว่าถ้านายใหญ่นะคะของ Starbucks มาลงการเมืองแล้วโอ้โหมีเรื่องปวดหัวแน่ๆเลยนะคะ Chules bring a whole lot of problem a whole lot of กับ a whole latte นะคะ with a whole lot of นะถ้าเราอ่านแบบ American English นะคะ a whole lot of problem ก็จะเป็นการพ้องเสียงเป็นการเล่นคำที่เหมาะเหม็งเลยทั้งเก็บเซนส์กาแฟด้วยแล้วก็ยังเก็บคำว่า a whole lot นะคะหรือว่ามันจะมีปัญหาปวดหัวมากมายนะคะการใช้การเล่นคำเนี่ยนะคะเราสามารถสรุปได้เป็นแคตตาล็อกกว้างๆว่าเป็น wordplay อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะ blend หรือผสมนะคะในรูปนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษค่ะบอริส จอห์นสันนะคะพนักท่านนี้ก็เป็นคนพูดที่อยู่เบื้องหลังนะคะการที่ดึงสหราชอาณาจักรออกจาก EU นะคะหรือที่เราเรียกว่า Brexit แต่ก็กลายเป็นมาตรการแนวคิดแนวทางของเขาซึ่งทำให้เขาเนี่ยต้องประสบกับชื่อที่ไม่ค่อยดีนักนะคะในการเมืองจึงมีการเล่นคำว่าBrexicuted นะคะเหมือนแบบเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองไปเลยนะคะมาจาก execute นะคะคือแบบว่าตัดศีรษะไปเลยกับ Brexit blend กันว่า Brexicutedนะคะหรือจะเป็นอันนี้ข่าวนะคะที่อาจจะเป็นข่าวเก่านิดนึงแต่ก็ได้รับการมองว่าเป็นการพาดหัวข่าวที่มีสีสันพอสมควรนะคะจู่ๆนะคะศพไร้ศีรษะมามีคนเจอค่ะในบาปเรื่องผ้านะคะก็คือแบบว่า topless ก็คือไม่ได้ใส่เปลือยท่อนบนนะคะกับ headless นะคะมาเจอกันได้อย่างไรศพหัวขาดในที่ที่คนไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะคะเมื่อเรา enjoy นะคะหรือว่าสนุกกับการอ่าน headlines ไปแล้วนะคะเราก็อย่าลืมด้วยว่าเนื้อข่าวนั้นก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับโลกสังคมโลกให้เราได้เหมือนกันนะคะวรรคแรกคือวรรคนำนะคะซึ่งจะบอกเราว่า who what when where why howในกรณีนี้นะคะดูจากหัวข้อข่าว Irish baby meal factories to close as China birth rate drops แล้วเรามาดูในวร

นำเลยนะคะว่า Nestle นะคะ Nestle says it's closing a baby milk factory in Ireland because if falling Chinese birth rate has reduced demand for the product นี้ที่นี่ก็คือ baby milk นั่นเองนะคะคือโรงงานยักษ์ใหญ่ Nestle

คำที่ต่างกันแต่ก็โยงกลับไปได้ว่าหมายถึงสิ่งเดียวกันนะคะ close นี่ก็จะเจอนะว่าทั้งเป็น closure นะคะ the closure ตรงนี้อีก close อะไร close baby milk factory ซึ่งจะปรากฏอยู่ในสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เหตุก็เป็นเพราะแบบนี้ก็จะทำให้ตอบคำถามได้ว่าเป็น what when where why ค่ะ

งไทยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำวิเคราะห์ดูนะคะว่าในข่าวที่นำเรื่องมาประกอบนะคะเรื่องเล่ามาประกอบเนี่ยอาจจะเป็นบทสัมภาษณ์หรือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยสำรวจในเชิงลึกต่อๆกันมาเนี่ยนะคะเวลาเขาเอาเรื่องมาประกอบในเนื้อข่าวเนี่ยนะคะข่าวมักจะอยู่ในโครงสร้างที่เป็น hourglass นะคะคือมีประเด็นข่าวข้างบนจากนั้นเป็นเรื่องเจาะลึกลงมานะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยจะมักจะเรียกว่าเป็น investigative journalism เป็นการเขียนข่าวเชิงวิเคราะห์นะคะต่อเนื่องกันมาไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำมันรั่วนะคะอีก10ปีต่อมามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาบ้างผลกระทบระยะใกล้ระยะยาวนะคะหรือในตัวอย่างนี้นะคะที่ครูนำมาเนี่ยในโมดูลนะคะก็คือเป็นเรื่องของการค้นพบตัวตนนะคะของcold case หรือว่าคดีที่ยังไขไม่ได้นะคะประมาณ60ปีมาแล้วนะคดีนี้เรียกว่า the boy in the box นะคะคือมีศพเด็กชายนะคะพบในเพนซิลเวเนียก็ฟิลาเดลเฟียนะคะแถวนานแล้วสะเทือนขวัญมากเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นใครมีหลายทฤษฎีติดต่อกันมานะคะหัวข้อข่าวในเดือน December 200020เนี่ยนะคะมองไว้อย่างน่าสนใจมากเลยว่าเด็กคนนี้เป็นใครนะคะหัวข้อข่าวมักจะสื่อความคล้ายๆกันนะคะแต่มีสำนักข่าวหนึ่งนะคะเล่าเรื่องค่ะว่าตัวตนของ The Boy in the Box เนี่ยนะคะมาจากไหนเป็นอย่างไรนะคะเขาก็ยกตัวอย่างนะคะมานะคะคอนเซปต์ที่เราได้เรียนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นcharacters setting plot แล้วก็โทนนะคะจากในโมดูล90 11 12เนี่ยนะคะก็สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องได้เหมือนกันนะคะเพื่อเตือนสติแล้วว่าอันนี้มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะเขากำลังนำเสนอแบบนี้นะส่วนใดที่เราอารมณ์เกินไปหรือว่าอ่อนไหวเกินไปเราในฐานะผู้อ่านผู้เสพข่าวจะต้องพึงระวังนะคะคัดกรองแต่เรื่องที่เป็นจริงเนี่ยเป็นต้นนะคะ how an at home DNA kitHelped identify the boy in the box นะคะตั้งชื่อเรื่องเป็นกระบวนการเลยว่าได้ทำได้อย่างไรนะคะในข่าวส่วนแรกนะคะก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องนะคะให้เซตติ้งเราเห็นไหมคะว่าเป็นคริสต์มาสนะคะย้อนกลับไปปี2017ใครนะคะจัสตินทอมัสทำอะไรนะคะก็คือหาของขวัญนะคะให้แฟนขณะนั้นน่ะว่าเอาอันนี้ดีกว่าชุดตรวจ DNA นะคะแต่กลับเป็นว่าเขาเองเนี่ยแหละที่จะต้องมาตรวจเองนะเพราะว่าอาจจะ เลิกกันไปนะคะแล้วก็เสียไม่ได้เสียเงินไปแล้วก็เอามาตรวจของเราเองดีกว่านะคะการตรวจครั้งนี้นะคะทำให้เขารู้ว่า DNA ของเขาค่ะไปตรงกับ The Boy in the Box นะคะมีตำรวจโทรมานานสักพักหนึ่งนะคะบอกว่า เล่าให้ฟังว่า DNA ของคุณเนี่ยไปตรงกับDNA ของเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นคดียังแก้ไขไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่าเด็กคนนี้นะคะน่าจะสืบเชื้อสายมาจากทางนี้ทางนี้ทีนี้เขาไปเห็นนามสกุลนะคะลองดูนะคะ I saw Zarelli and my mouth kind of hit the floor คืออ้าปากค้างเลยนะคะThomas said recognizing a close family name ก็คือเป็นญาติทางคุณแม่นามสกุล Zarelli กันเขาก็ฮะตกลงเด็กที่ตายไปโดยไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะน่าจะเกี่ยวดองกับเขาหรอนะคะทำให้เขาจากที่ตรวจเล่นๆเนี่ยก็กลายเป็นช่วยมีส่วนช่วยในการไขคดีนี้ขึ้นมาได้นะคะมีเซตจากเซตติ้งตรงนั้นเนี่ยคริสต์มาสนะคะก่อให้เกิดเอ็กซ์โพซิชันมีการปูเรื่องมีตัวละครแล้วก็โทนที่เปลี่ยนไปนะคะอันนี้คือข่าวจริงๆค่ะแต่เราใช้คอนเซปต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ narrative นะคะการเล่าเรื่องมานำเสนอเมื่อพูดถึงข่าวนะคะนอกเหนือจากข่าวที่ได้รับความสนใจแล้วนะคะเราจะมองข่าวที่บอกว่าได้รับความสนใจด้วยและมีผลกระทบนะคะผลกระทบใดถ้าไม่เป็นที่เห็นพ้องต้องกันในสังคมเราจะเรียกว่าเป็น controversial issues นะคะ of course the news then present controversial issues or issues that shows conflicts you know or disagreements of members in the society or even in global society นะคะการที่นำเสนอข่าว

นะคะที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเนี่ยมักจะมี opinions ประกอบนะคะซึ่งในฐานะผู้อ่านแล้วก็ผู้ฟังข่าวเนี่ยคงจะต้องถามตัวเองว่าเวลาเขายกผู้เชี่ยวชาญนะคะที่สังคมเรียกว่า expert หรือผู้เชี่ยวชาญนั้นน่ะผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นใครเหรอนะคะคำถามต่อไปนี้ช่วยนำเราได้พอสมควรเลยค่ะว่าcredentials หรือว่าเขามีประวัติอะไรเหรอไม่ได้เกี่ยวกับการจบการศึกษาอย่างเดียวนะคะ credentials หมายถึงการทำงานการที่เขาคร่ำวอร์ดอยู่ในวงการนั้นๆเป็น expert ด้านนั้นจริงหรือเปล่านะคะเช่นอาจจะสัมภาษณ์เรื่องการเลือกตั้งแต่ทำไมเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นแค่คนมีชื่อเสียงแต่ไม่ได้มีบทบาทหรือเป็น political figure อย่างไรนะคะต่อมานะคะเราต้องพิจารณาถึงนะคะ conflict of interest ด้วยอะค่ะ conflict of interest หมายถึงว่ามีความขัดแย้งกันทางด้านผลประโยชน์ไหมมี stakes นะคะความเสี่ยงด้าน political stakes financial stakes นะคะเขามีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่ายิ่งคนมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเราก็จะสงสัยแล้ว are these opinions genuine are these opinions biased ความคิดเหล่านี้เนี่ยมันมีอคติหรือเปล่าหรือไม่เป็นกลางหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยนะคะย้อนกลับไปเรื่อง headlines บางทีเรามองได้จาก headlines เลยว่าสื่อเป็นกลางกับเรื่องนี้ไหมนะคะอย่างในกรณีนี้ค่ะลองเปรียบเทียบ2 headlines นี้ดูนะคะคุณนิโคล่าเบอร์ลี่ได้หายตัวไปค่ะแต่สื่อนะคะปฏิบัติกับเธออย่างไม่เป็นกลางโดยที่เอาป้ายมาปะหรือว่ามองว่าเป็นแม่ลูก2ที่มีปัญหาติดเหล้าและเป็นผู้หญิงวัยกลางคนหมดประจำเดือนโอ้โหฟังแล้ววัย40กว่าๆหรือ50กว่าๆก็ตกใจกันไปเลยว่าเอ๊ะ since when are these issues in the disappearance นะคะตั้งแต่เมื่อไหร่การที่เรื่องแบบนี้เรื่องส่วนตัวแบบนี้กลายเป็นปัญหาในการที่หายตัวไปคนหายก็ตามหาสิแต่ไม่ต้องเรียกว่าเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะคะ Did you notice anything นะคะคงจะเห็นเรื่องของการเลือกใช้คำนะคะนอกจากนี้ค่ะ arguments หรือว่าข้อโต้แย้งนะคะควรจะต้องดูให้ครบค่ะนะคะอย่างเมื่อกี้ข่าวโรงงานนมผงในไอร์แลนด์ปิดนะคะสำนักข่าวหนึ่งก็จะนำเสนอเฉพาะข่าว argument ของทางโรงงานเองเจ้าของโรงงานหรือว่า Nestle นะคะต่อมาค่ะถ้าเป็นสำนักข่าวที่เป็น Irish Times ชื่อก็บอกนะคะว่าเป็น Irish นะคะก็เขาก็เลือกที่จะนำเสนอ2ด้านนะคะคือมองทั้งฝ่ายนายจ้างเองแล้วก็ Ship to นะคะหรือเป็นคล้ายๆสหภาพอะค่ะของแรงงาน Irish ก็ได้ไปสัมภาษณ์ได้ยกนะคะ counter arguments มาบอกว่าเอ๊ะโรงงานบอกว่าจะขายกิจการแต่เขาไม่เคยรู้เลยนะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงอะมีการยก counter arguments นะคะหรือว่าเป็นอีกข้อโต้แย้งหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งมาประกอบกันทำให้ข่าวนั้นดูมีความสมดุลมากขึ้นแต่แล้วก็แต่แล้ววิจารณญาณของผู้อ่านนะคะครูหวังว่าเนื้อความในส่วนนี้นะคะจะช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นผู้อ่านที่เป็น critical reader เป็น active reader นะคะอ่านแล้วมีวิจารณญาณอ่านแล้วคิดช่างใจได้นะคะหรือสืบเสาะอ่านต่อไปเพื่อหา arguments และ counter arguments ในข่าวเดียวกันค่ะ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสผู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะตอนที่1เราจะมาดูเรื่องของโครงสร้างนโยบายและแผนระดับชาตินะคะและความเชื่อมโยงของแผนเหล่านี้กับประเด็นสิ่งแวดล้อมค่ะเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยค่ะเรื่องของโครงสร้างและนโยบายของแผนระดับชาติค่ะในประเทศไทยนะคะนโยบายและแผนระดับชาติของประเทศมีทั้งหมด3ระดับนะคะประกอบด้วย1ค่ะแผนระดับที่1แผนระดับที่1จะกล่าวถึงเรื่องของเป้าหมายใหญ่นะคะที่ช่วยในการขับเคลื่อนประเทศค่ะในภาพรวมโดยจะพูดถึงสมดุลนะคะของทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนะคะโดยแผนระดับที่1ค่ะมี1แผนนะคะก็คือยุทธศาสตร์ชาติค่ะสำหรับแผนในระดับที่2นะคะจะเป็นแผนที่จัดทำขึ้นมานะคะเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของแผนระดับที่1ค่ะให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้นะคะแผนระดับที่1มีดังนี้ค่ะ1นะคะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะคะแผนการศึกษาแห่งชาติค่ะและแผนปฏิรูปประเทศแผนความมั่นคงค่ะในส่วนของแผนระดับที่3นะคะจะเป็นแผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆนะคะซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนในระดับที่1และแผนในระดับที่2ค่ะดังนั้นนะคะแผนระดับที่1ระดับที่2และระดับที่3จะต้องสอดคล้องกันค่ะทั้งนี้นะคะแผนระดับที่3นั้นจัดทำขึ้นเพื่อให้แผนระดับต้นที่กล่าวไปนะคะเกิดการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายค่ะหรือจะรวมถึงแผนที่กำหนดขึ้นตามกฎหมายนะคะหรือตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะต่อไปมาดูนะคะว่าความเชื่อมโยงของนโยบายและแผนแห่งชาตินะคะในประเด็นสิ่งแวดล้อมมีอย่างไรบ้างนะคะในแผนระดับที่1นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะประเทศไทยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะพ.ศ. 2561ถึง2580ค่ะโดยแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านที่5เป็นเรื่องของการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่กล่าวถึงการพัฒนาประเทศเรานะคะด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยค่ะในแผนระดับที่2นะคะจะยกตัวอย่างทั้ง4แผนเลยนะคะโดยจะมีตัวอย่างเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะคะจะมีประเด็นที่18เรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่18นะคะพุทธศักราช2561ถึง2580อยู่ค่ะในเรื่องของแผนการปฏิรูปประเทศนะคะประเทศไทยนะคะได้ใช้แผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงนะคะซึ่งในแผนนี้ค่ะมีแผนเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะและที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้นะคะก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเราอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2566นะคะยาวไปถึงพ.ศ. 2570ค่ะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติค่ะมี2หมุดหมายด้วยกันนะคะที่สอดคล้องกับประเด็นทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยหมุดหมายที่10ค่ะกล่าวไว้ไทยนะคะมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำค่ะและหมุดหมายที่11ค่ะได้พูดถึงการที่ไทยนะคะมีความสามารถในการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะมาถึงแผนระดับที่2อันดับถัดไปนะคะเป็นเรื่องของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติค่ะซึ่งเราใช้แผนพ.ศ. 2566ถึง2570อยู่ค่ะในนี้ค่ะจะมีนโยบายเรื่องของแผนและความมั่นคงที่4นะคะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่งค่ะรวมถึงมีเรื่องของนโยบายและแผนความมั่นคงที่17ค่ะที่เป็นเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ค่ะสำหรับแผนในระดับที่3ค่ะแต่ละเรื่องนะคะก็จะมีชื่อของแผนและเนื้อหาต่างกันไปในเฉพาะเรื่องนะคะโดยหลักๆแผนระดับที่3ที่เป็นนโยบายของประเทศไทยจะมีอยู่4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกค่ะแผนนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าแผนแม่บทด้านนะคะแล้วก็จะมีเนื้อความที่ใส่ว่าเป็นด้านไหนค่ะซึ่งเป็นแผนแม่บทนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะด้านที่มีความสำคัญที่ประเทศต้องการจะจัดการนะคะแบบที่สองค่ะจะขึ้นต้นด้วยแผนพัฒนานะคะแบบที่สามค่ะจะขึ้นต้นว่าแผนปฏิบัติการด้านค่ะและแบบที่สี่นะคะก็จะเป็นแผนอื่น

ื่นๆที่จัดขึ้นทำขึ้นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศหรือนโยบายที่เป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะสำหรับในก่อนที่จะจบสไลด์สุดท้ายนี้ค่ะก็จะขออนุญาตสรุปนะคะให้นักศึกษาได้เห็นนะคะว่าแผนแต่ละระดับมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลักษณะของแผนซึ่งได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วนะคะแต่เรามาดูที่แผนระดับที่3นะคะที่เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งเป็นแผนระดับที่3ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะตัวอย่างที่ยกมา5ตัวอย่างนะคะได้แก่1ค่ะแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ20ปีค่ะและ2ค่ะเป็นนโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะพ.ศ. 2560และถึง 2580 ค่ะส่วนแผนที่3ที่ยกตัวอย่างมานะคะก็เป็นเรื่องของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2566ถึง 2570 ค่ะแล้วก็มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564ถึง 2570 ค่ะสุดท้ายนะคะก็มีตัวอย่างของแผนแม่บทพัฒนาป่าไม้แห่งชาติค่ะค่ะสำหรับในบทนี้นะคะนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่าโครงสร้างและแผนนะคะของระดับชาติมี3ระดับด้วยกันนะคะระดับที่1เป็นยุทธศาสตร์ชาตินะคะระดับที่2ก็มี4แผนด้วยกันนะคะและระดับที่3ก็จะเป็นแผนเฉพาะเจาะจงกับเรื่องนั้นๆนะคะและทุกท่านก็ได้เห็นความเชื่อมโยงของแผนระดับที่1และระดับที่2ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในบทนี้ก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับตอนต่อไปนะคะเป็นตอนที่2ของเรื่องนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนโยบายหลัก2นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมค่ะประเด็นแรกค่ะเป็นนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติค่ะพ.ศ. 2560ถึง 2580 ค่ะและประเด็นที่2ค่ะเป็นเรื่องของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2566ถึง 2570 ค่ะในแผนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะจัดเป็นแผนระดับที่3ค่ะที่จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535มาตราที่13วงเล็บ1นะคะเรามาดูกันค่ะว่าแผนนี้นะคะครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะมี3เรื่องหลักๆค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการรักษาและอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมค่ะและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนค่ะมีการพูดถึงเรื่องของฟื้นฟูและสร้างใหม่ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเรื่องที่2ที่แผนนี้ครอบคลุมนะคะเป็นเรื่องของการลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศค่ะและเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์นะคะและการสร้างประโยชน์บนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติค่ะรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมนะคะให้สมดุลภายใต้ขีดความสามารถของระบบนิเวศค่ะในนโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินี้นะคะมีเป้าหมายด้วยกัน3เป้าหมายหลักค่ะเป้าหมายแรกนะคะเป็นเรื่องของตั้งเป้าไว้ว่าประเทศไทยค่ะจะต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างบูรณาการบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะโดยเศรษฐกิจนะคะและสิ่งแวดล้อมจะสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนะคะแล้วก็ให้ประเทศนะคะมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติค่ะสำหรับเป้าหมายที่2ค่ะพูดถึงความร่วมมือนะคะระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมค่ะซึ่งให้มีความสามารถและความร่วมมือกันนะคะในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมด้วยค่ะและในเป้าหมายที่3นะคะแผนนี้นะคะได้ตั้งเป้าไว้ว่าประเทศไทยค่ะจะมีบทบาทนะคะร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับประชาคมโลกค่ะต่อไปนะคะมาดูแผนโดยสังเกตภาพรวมโดยสังเกตของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2566ถึง2570ค่ะแผนนี้นะคะเป็นแผนระยะ5ปีค่ะที่กล่าวถึงการบูรณาการนะคะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติค่ะไว้อย่างครอบคลุมทุกสาขาเลยนะคะเริ่มจากการที่มาดูวิสัยทัศน์ของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันก่อนค่ะสำหรับวิสัยทัศน์นะคะแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้พูดว่าทรัพยากรนะคะมั่งคั่งค่ะสิ่งแวดล้อมปลอดภัยด้วยการบริหารจัดการข้ามมิติแบบองค์รวมค่ะนี่เป็นวิสัยทัศน์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะและแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะได้น้อมนำ3หลักใหญ่ๆนะคะเข้ามาร่วมกันในการที่จะจัดการสิ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะประเด็นแรกค่ะแผนนี้นะคะ

ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลค่ะให้เหมาะกับทรัพยากรของเรานะคะประเด็นที่2ค่ะแผนนี้ค่ะได้บูรณาการหลักโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะคะมาเข้าไว้ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในรายละเอียดในบทถัดไปด้วยเช่นกันนะคะเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะและในประเด็นที่3ค่ะมีการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะมาเพื่อใช้ในการลดการใช้ทรัพยากรและสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มนะคะมีการนำวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ค่ะโดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติค่ะยุทธศาสตร์หลักๆนะคะของแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมี5ยุทธศาสตร์ด้วยกันค่ะยุทธศาสตร์ที่1ค่ะจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางบกและความหลากหลายทางชีวภาพให้เติบโตและมีความเป็นธรรมนะคะบนความสมดุลของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะสำหรับยุทธศาสตร์ที่2นะคะเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนค่ะยุทธศาสตร์ที่3เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศค่ะและยุทธศาสตร์ที่4ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมเมืองนะคะและมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบค่ะยุทธศาสตร์ที่5นะคะเป็นเรื่องของการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะสำหรับในตอนที่2นี้นะคะนักศึกษาได้เห็นเลยว่าแผนในการพัฒนานโยบายและแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีด้วยกัน2แผนหลักนะคะซึ่งทั้ง2แผนหลักนี้ก็มีรายละเอียดนะคะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงหลักการในการใช้เอามาพัฒนาแผนและนำไปปฏิบัตินะคะซึ่งจะทำให้นักศึกษาค่ะเข้าใจนะคะว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะคะมีพื้นฐานมาจากหลักการใดนะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปในทางใดค่ะสำหรับในตอนที่2นี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบสำหรับตอนที่3ของเรื่องนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยนะคะนักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องของวาระแห่งชาติด้านเศรษฐกิจค่ะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่เพิ่งจัดทำขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะโดยเป็นเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจ BCG และความเชื่อมโยงในประเด็นสิ่งแวดล้อมของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะเรามาเริ่มกันที่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะแล้วหลังจากนั้นจะไปดูกันเรื่องของการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะเป็นวาระแห่งชาติที่พูดถึงการพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจนะคะโดยมีวิสัยทัศน์ว่าเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนประชาชนมีรายได้ที่ดีคุณภาพชีวิตดีรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพดีด้วยการใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะจากวิสัยทัศน์ของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่าโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจโมเดลใหม่นี้นะคะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่าง 100% เลยนะคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนค่ะวัตถุประสงค์ของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะจะครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ครอบคลุมเรื่องของการสร้างคุณค่าเพิ่มหรือ value creation นะคะจากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความสามารถในการพึ่งตนเองค่ะในการจัดทำโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาตินี้นะคะได้มีการคาดการณ์ค่ะว่าโมเดลเศรษฐกิจนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพภายในประเทศนะคะขึ้นประมาณ1ล้านล้านบาทค่ะจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่เรามีนะคะวัฒนธรรมและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะในโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะเรามี3ตัวนะคะ BCG นะคะต่อไปเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าแต่ละตัวนะคะคืออะไรนะคะสำหรับ B นะคะมาจาก Bioeconomy ค่ะหรือเศรษฐกิจชีวภาพค่ะ B นะคะจะมุ่งเน้นถึงการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงค่ะสำหรับ C นะคะมาจาก Circular Economy ค่ะซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะโดยคำนึงถึงการรักษาคุณค่าของทรัพยากรนะคะด้วยการลดการใช้นำมาหมุนเวียนนำกลับมาใช้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลพิษค่ะในส่วนของ G นะ

คะมาจาก Green Economy ค่ะซึ่งพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวค่ะเป็นการกล่าวถึงการพัฒนาประเทศนะคะเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลค่ะโดยให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมๆกันนะคะโดยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนที่กล่าวไปในข้างต้นค่ะก็จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวนี่เองค่ะสำหรับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะก็มี4ยุทธศาสตร์หลักค่ะยุทธศาสตร์ที่1ค่ะพูดถึงการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพค่ะและยุทธศาสตร์ที่2ค่ะพูดถึงการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจรากฐานให้เข้มแข็งค่ะยุทธศาสตร์ที่3ค่ะเป็นการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ค่ะและในยุทธศาสตร์ที่4ค่ะเป็นการเสริมสร้างความสามารถตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะนักศึกษาจะเห็นนะคะว่าทั้ง4ยุทธศาสตร์นี้เริ่มจากการที่เราจัดการกับทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะเพื่อให้มั่นคงและยั่งยืนและได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะจากนั้นก็มีการขยายไปในการจัดการแล้วก็ใช้ยุทธศาสตร์ในการจัดการชุมชนนะคะเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งค่ะและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมดังด้าน BCG นะคะทั้งยังต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของโลกนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับทุกประเทศเลยค่ะมาตรการในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะถูกบรรจุไว้ในแผนนี้ค่ะเป็นแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล BCG ค่ะพ.ศ. 2564ถึง2570ค่ะนับเป็นแผนปฏิบัติการด้าน BCG โมเดลแผนแรกของประเทศนะคะโดยจะมีมาตรการทั้งสิ้นนะคะ13มาตรการหลักค่ะมาตรการที่1ค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาคลังความรู้ข้อมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพทุนวัฒนธรรมและทุนทางปัญญาค่ะและมาตรการที่2ค่ะเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติด้วยการผสานพลังของหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและหน่วยงานวิจัยค่ะและมาตรการที่3ค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG นะคะโดยเชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทานในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ในระดับภูมิภาคค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการปรับระบบการเกษตรนะคะเรามีระบบการเกษตรอยู่แล้วแต่เราต้องการปรับนะคะภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เป็นเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงมีมาตรฐานสูงและมีมูลค่าสูงค่ะและมีเรื่องของการพัฒนาความปลอดภัยทางของอาหารริมทางและอาหารท้องถนนอาหารท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะก็พูดถึงมาตรการในการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ค่ะด้วยการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากฐานชีวภาพนะคะให้มีขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้นซึ่งหมายถึงการเพิ่มมูลค่าขึ้นด้วยนะคะและมาตรการที่7ค่ะจะต้องมีการสร้างตลาดนะคะเพื่อรองรับนวัตกรรมของสินค้าและบริการ BCG ค่ะในมาตรการที่8ค่ะกล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะและการท่องเที่ยวสีเขียวรวมถึงการท่องเที่ยวโมเดลรูปแบบใหม่ด้วยนะคะมาตรการที่9ค่ะพูดถึงการยกระดับของสินค้าและบริการของ BCG นะคะให้สู่มาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืนด้วยค่ะแล้วก็ในมาตรการที่10นะคะก็จะสอดคล้องการเป็นการยกระดับมาตรฐานของสินค้าเลยค่ะเพื่อให้เข้ากับมีมาตรฐานเท่ากับมาตรฐานสากลนะคะรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบในการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะและในมาตรการที่11ค่ะพูดถึงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของสตาร์ทอัพค่ะในการประกอบการรูปแบบใหม่นะคะบนพื้นฐานของ BCG ค่ะประเด็นที่12ค่ะเป็นมาตรการที่สร้างและพัฒนากำลังคนนะคะเพื่อรับรองเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับค่ะและประเด็นสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกับสากลนะคะในทุกมิติเลยรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้การดึงดูดบุคลากรที่เหมาะสมและการค้าการลงทุนค่ะค่ะและในตอนที่3นี้นะคะนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่า BCG model นะคะซึ่งเป็นแผนวาระแห่งชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมนะคะในทุกมิติเลยทีเดียวเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วประเทศไทยก็มีความได้เปรียบในเรื่องนี้เช่นกันค่ะสำหรับในตอนที่3นี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในตอนนี้นะคะก็เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะเรามาดูเรื่องของกรณีศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมนะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในประเด็นมุมมองต่างๆในการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมนะคะ4เรื่องด้วยกัน

คะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเรื่องเลยนะคะในเรื่องแรกค่ะเรามาดูการบูรณาการแผนและกลไกการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะพวกเราทราบกันอยู่นะคะว่าประเด็นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นปัญหาความท้าทายในระดับประเทศและในระดับโลกเลยทีเดียวนะคะซึ่งมีความซับซ้อนพอสมควรดังนั้นค่ะประเทศไทยค่ะจึงมีการบูรณาการแผนนะคะและกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นนี้ค่ะโดยหลักสำคัญนะคะในการบูรณาการแผนและกลไกดำเนินการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนะคะประกอบด้วย3ส่วนค่ะส่วนแรกเลยก็คือไทยค่ะได้กำหนดกรอบนโยบายที่ชัดเจนนะคะรวมถึงมีการทำกฎหมายใหม่เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะและในอย่างที่2นะคะไทยนะคะได้มีการจัดตั้งหน่วยงานหน่วยประสานงานค่ะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมการทำงานในทุกมิติเลยทีเดียวนะคะและได้มีการตั้งหน่วยงานนะคะที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะเลยค่ะและในส่วนที่3นะคะไทยก็มีการระดมเครือข่ายค่ะเพื่อระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนนะคะและภาคประชาชนทั่วไปค่ะในการรับมือและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็เราก็จะได้เห็นนะคะว่าไทยมีการวางแผนเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเรื่องนี้นะคะอย่างเต็มที่ทั้งด้านเรื่องของแผนเองด้านเรื่องของบุคลากรและรวมถึงการระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นๆค่ะภาพนี้นะคะก็จะเป็นไดอะแกรมที่แสดงให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยสอดคล้องกับแผนตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับที่1แผนระดับที่2ที่กล่าวไปแล้วนะคะและแผนระดับที่3ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงเลยค่ะซึ่งนักศึกษาก็สามารถเสิร์ชชื่อแผนแล้วก็ดูรายละเอียดของแต่ละแผนได้เลยนะคะในเรื่องที่2ค่ะมุมมองที่2ที่เป็นตัวอย่างเคสสตัดดี้ที่จะนำมาแชร์กันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลค่ะซึ่งในที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินในนามของ ESG นะคะสิ่งนี้ค่ะ ESG นะคะเป็นเรื่องของแนวคิดที่นักลงทุนค่ะทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยใช้ในการพิจารณาลงทุนนะคะโดยพิจารณาเรื่องของธุรกิจและผลประกอบการนะคะควบคู่ไปกับธุรกิจที่ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและการกำกับที่ดีนะคะขององค์กรหรือบรรษัทภิบาลค่ะเรามาดูกันค่ะว่า ESG คืออะไรนะคะ E ค่ะมาจากคำว่า environment นะคะเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทั้งภายนอกและภายในขององค์กรนะคะที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะส่วน S นะคะมาจาก social ค่ะหรือสังคมค่ะเป็นการดำเนินงานนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์นะคะระหว่างบริษัทเองนะคะกับผู้เกี่ยวข้องนะคะทั้งลูกจ้างผู้จัดหาสินค้าลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆค่ะสำหรับ G นะคะหรือบรรษัทภิบาลนะคะเป็นการจัดการบริการความสัมพันธ์นะคะในเชิงการกำกับดูแลองค์กรและธุรกิจของบริษัทค่ะเพื่อการบริหารจัดการนะคะที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะโดยต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะค่ะทำไมนะคะนักลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะทั่วโลกถึงให้ความสำคัญกับประเด็นของ ESG นะคะในสไลด์นี้ค่ะจะยกตัวอย่างความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมความเสี่ยงที่เกิดจากสังคมและความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทภิบาลให้นักศึกษาได้ดูนะคะในความเสี่ยงเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงในการออกแบบกระจายสินค้าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะความเสี่ยงทางสังคมอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่บริษัทจะต้องดูแลเรื่องนี้และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในส่วนของความเสี่ยงทางด้านบรรษัทภิบาลค่ะก็มีได้หลายเรื่องรวมถึงเรื่องของการลงทุนนะคะในประเทศที่มีการคอร์รัปชันค่ะซึ่งนักลงทุนสมัยนี้นะคะก็จะดูเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยค่ะในเรื่องต่อไปนะคะอีกมุมมองนึงของการนำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัตินะคะเป็นเรื่องของการทำตามนโยบายแผนการจัดการขยะพลาสติกค่ะโดยโครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนค่ะโดย PP หรือ PPP พลาสติกนะคะซึ่งก่อตั้งโดยองค์กรประชาสังคมนะคะไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ว่ามีในองค์ประกอบในนี้ก็จะมีองค์กรและสถาบันต่างๆนะคะมีองค์บริษัทเอกชนซึ่งให้เงินในการเริ่มทำโครงการบางส่วนและให้บุคลากรในการสนับสนุนการดำเนินงานของแผนการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีองค์กรราชการที่เป็นหน่วยงานหลักค่ะรวมถึงมีองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรสถาบันการศึกษาด้วยนะคะ PPP พลาสติกทำอะไร PPP พลาสติกค่ะต้องการที่จะช่วยประเทศลดขยะพลาสติกให้ได้ขยะพลาสติกลงทะเลนะคะให้ได้ 50% จากฐานเบสนะคะโดยทำงานใน5ด้านหลักๆค่ะด้านที่1คือการพัฒนาโมเดล

นะคะหรือ infrastructure ค่ะอันที่สองค่ะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนโยบายนะคะแล้วก็การปฏิบัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกค่ะและในเรื่องที่สามค่ะเป็นเรื่องของการจัดตั้งฐานข้อมูลนะคะเพื่อจัดการเกี่ยวกับขยะพลาสติกค่ะในเรื่องที่สี่ค่ะมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะและให้องค์ความรู้ค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะคะในการจัดการขยะพลาสติกค่ะต่อไปค่ะในมุมมองสุดท้ายนะคะที่จะโชว์ให้นักศึกษาเห็นนะคะก็คือเรื่องของการนำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะมาปฏิบัติโดยชุมชนในระดับชุมชนนะคะซึ่งที่จะยกตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการของชุมชนแม่ป๋ามค่ะชื่อโครงการแม่ป๋ามสามฮักค่ะเรามาดูกันว่าทำไมชุมชนนี้ถึงได้รับเลือกมานำเสนอให้นักศึกษาทราบและมีความพิเศษนะคะชุมชนแม่ป๋ามสามแม่ป๋ามในโครงการแม่ป๋ามสามฮักค่ะเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลพระราชถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจากการประกวดโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกค่ะซึ่งจัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะคะในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแม่ป๋ามสามฮักค่ะจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นสร้างสรรค์กิจกรรมนะคะที่ลดการปลดปล่อยมลพิษมุ่งเน้นไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็เชื่อมโยงการทำงานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติด้วยค่ะรวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะโดยชุมชนบ้านป่ามสามฮักค่ะมีการจัดการมลพิษ4ด้านนะคะเรื่องของมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำมลพิษทางดินแล้วก็มลพิษจากขยะค่ะแม่ป๋ามสามฮักก็คือรักอะไรบ้างนะคะในวิธีการในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ค่ะทางแม่ป๋ามสามฮักค่ะได้คุยกับชุมชนนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้ช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะและลดมลพิษต่างๆโดยใช้หลักการความรักแรกนะคะเป็นรักตัวเองและรักครอบครัวค่ะรักที่สองนะคะก็คือความรักที่มีต่อชุมชนซึ่งอยากให้ชุมชนนะคะมีชุมชนที่มีคุณภาพดีนะคะและเป็นเรื่องของการรักโลกค่ะแผนที่ที่เห็นในสไลด์นี้นะคะเป็นแผนที่จุดเรียนรู้ของชุมชนนะคะที่ชุมชนแม่ป๋ามค่ะค่ะสำหรับในตอนที่4นี้นะคะนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่าในการจัดทำนโยบายนะคะและดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่จำเป็นที่จะต้องจัดทำนโยบายตามเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้นนะคะแต่ภาคเอกชนเองประชาชนเองหรือนักศึกษาเองก็สามารถร่วมกันนะคะในการทำนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ค่ะสำหรับในตอนที่4ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักประชาคมอาเซียนในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมครับ
1: รายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: และในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับและในช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสในมิติในแง่มุมที่หลากหลายทางด้านสังคมและก็วัฒนธรรมครับ
1: ได้ข่าวมาว่ารายการวันนี้น่าจะต้องสนุกแน่นอน
0: ใช่
2: พาไป
1: เราไปไหนกันครับเปิดบ้านอาเซียน
0: นิดนึงใบใบ
2: อันนี้หนึ่งใช่ไหมครับผมว่าเป็นเมืองที่ผู้คนสนใจจะไปเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยไปที่ฤดูหนาว
1: ฤดูหนาว
2: เพราะอากาศเย็นเยือกเยือ
1: กภาคเหนือ
0: ติดแม่น้ำโขง
2: โอ้ใบซะเยอะเลยครับ
1: ใบซะเยอะ
2: งั้นไปติดตามในช่วงเปิดบ้านอาเซียนดีกว่าครับ

0: หน่อยได้หน่อยได้หน่อยได้หน่อยได้หน่อยได้หน่อยรู้ไหม
1: นี่คืออะไรคำใบ้หร
0: ือคำใบ
1: ้คำใบ
0: ้ว่า
1: เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับรายการ
0: วันนี้พี่จะเปิดรายการเนี่ยจะพาไปจังหวัดไหน
1: จังหวัดไหนเสียงนี่มันเสียง
0: ออกสำเนียง
1: แคนเลย
0: แน่ถูกต้อง
1: อีสานก่อนเดาเป็นอีสาน
0: ถูกต้องครับที่จะพาไปคราวนี้นะครับก็คือจังหวัดเลยจังหวัดเลยจะเป
1: ็
0: นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเพราะนั้นแล้วก็จังหวัดนี้จะมีภูมิประเทศเนี่ยอยู่เหนือระดับน้ำทะเลค่อนข้างมากด้วยเหตุผลเหตุนี้แหละที่ทำให้เลยมีเป็นจังหวัดที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้มีการท่องเที่ยวคนไทยเนาะชอบอากาศฤดูหนาวเย็นยิ่งช่วงฤดูหนาวแล้วเนี่ยจังหวัดนี้โอ้โหคน
1: จะบอกว่า
0: เต็มไปหมดเลย
1: คนไทยพวกเราเนี่ยไปเที่ยวกันมากจังหวัดเลย
2: เนื่องจากมีพื้นที่ที่เหมาะใช่ไหมครับก
0: ็
2: เลยมีการปลูกทั้งไม้ดอกไม้ประดับครับแล้วก็พืชยืนต้นต่างๆเพราะว่ามีระดับความสูงที่พอเหมาะแล้วก็อุณหภูมิกำลังดีถึงได้ปลูกสิ่งเหล่านี้ได้แต่สิ่งเหล่านี้คืออะไรสงสัยไหมเอ่ย
0: ให้เดานะต้องเป็นผลไม้มาจากเมืองหนาวผลไม้จากต่างประเทศดังๆเลยจะต้องมีพวกสาลี่มีไหมพลับ
2: เชียงใหม่ก็มีเน
0: า
2: ะ
0: ลูกพลับลูกสีส้มๆอ่ะ
1: ส้มเกาลัด
2: แต่ไฮไลท์ของแอดอาเซียนในตอนนี้เป็นพืชชนิดนึงครับและเป็นพืชเศรษฐกิจก็ว่าได
0: ้
2: พืชชนิดนี้เนี่ยนอกจากเอาไปทานอร่อยแล้วยังสามารถเอาไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเลยด้วย
1: แมคคาเดเมีย
2: ใช่แล้วครับเพราะว่าสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือปัจจุบันชื่อใหม่คือศูนย์วิจัยพืชสวนเลยครับได้นำพันธุ์ของแมคคาเดเมียเนี่ยจากเชียงใหม่มาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ครับที่สำคัญคือต่อยอดสายพันธุ์ให้มาปลูกได้ที่ภูเรือด้วยแล้วรู้ไหมครับว่าสายพันธุ์ของแมคคาเดเมียที่ครั้งแรกเอามาปลูกในประเทศไทยเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไร
1: ไม่ช่วย
0: งั้นก็การละลายการไปใน
1: ที่ไหนยังไง
0: ภาคสนามมาเนี่ย
2: ไปหาคำตอบจากคลิปที่เตรียมมาดีกว่าครับงั้นไปชมกันเลยครับ

0: สำหรับพันธุ์ที่เรานำมาใช้นะครับเราก็จะได้มาจาก2แหล่งใหญ่ๆนะครับก็คือจากฮาวายจำนวน7สายพันธุ์นะครับแล้วก็พันธุ์ที่มาจากออสเตรเลียอีก3สายพันธุ์นะครับซึ่งนำมาทดลองปลูกในแหล่งต่างๆของประเทศไทยตั้งแต่ภาคใต้ยันภาคเหนือนะครับหลังจากนั้นมาอีก10ปีผ่านไปเราได้ตัวเลขได้ผลการเจริญเติบโตแล้วเราจึงได้พันธุ์แนะนำนะครับพันธุ์แนะนำสำหรับเหมาะสมสำหรับประเทศไทยจำนวน3สายพันธุ์นะครับได้แก่พันธุ์เชียงใหม่400เชียงใหม่700แล้วก็เชียงใหม่1000นะครับซึ่งตั้งเดิมจริงๆก็คือเป็นพันธุ์ที่ชื่อพันธุ์มาจากฮาวายก็คือพันธุ์660นะครับซึ่งก็เป็นเชียงใหม่400นะครับพันธุ์741ก็คือเชียงใหม่700แล้วก็พันธุ์508นะครับเป็นเชียงใหม่1000นะครับซึ่งก็ถ้าจะว่าให้จำง่ายๆก็คือระดับความสูงนะครับก็จะแฝงไว้ในชื่อพันธุ์นั่นเองนะครับคือระดับความสูงที่ใกล้เคียงที่จะปลูกได้นะครับ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อว่าแมคคาเดเมียเนี่ยสามารถปลูกได้ที่เมืองไทยแล้วในจังหวัดเลยนี่เอง
2: ใช่สมัยก่อนต้องไปเอามาจากเมืองนอก
1: ใช่ต้อง
2: สมัยก่อนผมจำได้ผมยังซื้อต้องซื้อกลับมา
1: ใช่ใช่ใช่
2: แบบว่าเดี๋ยวนี้เจ๋งมากนะ
3: และที่สำคัญก็คือรสชาติครับก็ไม่แพ้ต่างประเทศที่นำเข้าเลยและที่สำคัญก็คือมูลค่าทางการตลาดก็สูงด้วยแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากทางศูนย์วิจัยพืชสวนเลยเนี่ยครับเขามีการพัฒนาสายพันธุ์ของแมคคาเดเมียเนี่ยให้เหมาะสมกับระดับความสูงที่แตกต่างกันด้วยครับว่าปลูกเป็นยังไงในแต่ละที่เป็นยังไง
1: ไม่กินเดียมเมียเดียมเมียอะไร
2: งั้นไม่ใช่เมีย
3: ผมรู้ละ
1: แมคคาเดเมีย
3: พี่ไปชมคลิปดีกว่า
1: โอเคครับ
4: งานวิจัยหลักๆของเราก็จะวัดตั้งแต่การเจริญเติบโตนะครับการเจริญเติบโตของทรงพุ่มนะครับดูลักษณะการออกดอกนะครับต่อมาก็การติดผลผลิตที่ได้มาแล้วก็นำไปช่างวิเคราะห์ก็คือช่างเปลือกช่างกะลาแล้วก็นับจำนวนของแต่ละสายพันธุ์ว่าติดมากน้อยเท่าไหร่เนาะช่างหนักเสร็จแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือต้องส่งไปวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ดูว่าแต่ละสายพันธุ์นะฮะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเป็นยังไงความแตกต่างมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนพวกน้ำมันพวกเท่าพวกอะไรต่างๆที่สารที่มีคุณค่าทางอาหารนะครับก็มาเปรียบเทียบพันธุ์กันพันธุ์นี้เหมาะนะให้ผลผลิตกว่าพันธุ์อื่นๆเนื้อให้น้ำหนักดีคุณภาพเนื้อในอะไรพวกกะลาบางอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะส่งเสริมคราวนี้ก็เอาพันธุ์นั้นๆน่ะคือออกเป็นพันธุ์ส่งเสริมให้เกษตรกรต่อไปนะคะ
1: แล้วทีนี้จังหวัดเลยทั้งจังหวัดเลยไหมที่สามารถจะปลูกแมคคาเดเมียได้เนี่ย
3: ที่ปลูกเยอะก็คืออำเภอภูเรือครับอำเภอนาแห้วแล้วก็อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีชื่อในการเป็นแหล่งปลูกแมคคาเดเมียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่า
1: ทีนี้พี่คิดต่อว่าถ้าเกิดขนาดแบบนี้เนี่ยถ้าพื้นที่ขยายไปเรื่อยเราได้ทั้งป่าคือพื้นที่สีเขียวที่ปลูกแมคคาเดเมียเนาะแล้วก็ได้พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับจังหวัดพร้อมกับรู้ว่าแมคคาเดเมียเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยจะมีอายุเนี่ยค่อนข้างจะยืนยาวพอสมควร
3: ใช่ครับ
1: อาย
3: ุ
1: กว่า50ปีถูกต้องไหม
3: ใช่ครับแต่ปลูกแบบแน่นๆถี่ๆไม่ได้นะครับต้องเว้นระยะห่างเพื่อให้รากแก้วของแมคคาเดเมียเนี่ยไม่แย่งสารอาหาร
1: ต้นไม้ยืนต้น
3: ใช่
1: เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ
2: ่แล้วขอถามอะไรที่แบบมันง่ายๆหน่อยคือว่าต้นสูงขนาดนี้เขาไงเขาเก็บกันยังไงนะครับเก็บผลกันยังไง
3: คือแมคคาเดเมียที่เขาจะทานได้แล้วนะครับก็คือยังเป็นเม็ดสีเขียวอยู่แต่ถ้ามันร่วงลงมาแล้วเนี่ยคือเก็บได้หลังจากเก็บไปแล้วก็จะไปกระเทาะเปลือกออก
1: คือต้องรอให้มันร
2: ่วง
3: ใช่ต้องรอให้ร่วงครับ
1: ร่วงเอง
3: ร่วงเองครับตามธรรมชาติครับพอร่วงเสร็จแล้วก็ไปกระเทาะเปลือกสีเขียวออกก็จะเหลือแต่ส่วนสีน้ำตาลที่เรียกว่ากะลา
1: คร
3: ับหลังจากนั้นก็จะเอาไปแปรรูปหรือไปกระเทาะเปลือกน้ำตาลออกเพื่อจะทานเนื้อข้างใน
1: เนื้อสีขาวๆ
3: ใช่ผมได้ไปมีโอกาสไปชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของแมคคาเดเมียครับที่อำเภอภูเรือและที่บ้านบ่อครับเหมืองน้อยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยด้วยครับ
1: ครับเขาไปทำอะไรน่าสนใจเนาะ
3: งั้นก็ไปชมคลิปอะไรครับ
5: เราเก็บเปลือกเขียวมาจากต้นเรากระเทาะเปลือกเขียวออกเราจะได้แบบกะลาเสร็จนี้เราก็จะไปอบพลังแสงอาทิตย์ที่อยู่ข้างหน้าไร่นะคะคือจุดประสงค์ตรงนี้อบพลังแสงอาทิตย์เพื่อให้เนื้อร่อนออกจากกะลาค่ะพอเนื้อร่อนออกจากกะลาปุ๊บเราก็มากระเทาะค่ะมากระเทาะตรงนี้ค่ะกระเทาะออกมาจะได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ที่กระเทาะแล้วพอกระเทาะเสร็จปุ๊บเราก็จะคัดแยกกะลากับเนื้อออกจากกันค่ะกับเนื้อออกจากกันเสร็จแล้วเราก็มาคัดไซส์นะคะก็จะมีหลายไซส์ค่ะสำหรับที่ไร่คัดแยกเกรดแต่ละเกรดนะคะ
6: แมคคาเดเมียเราเริ่มให้ผลผลิตออกผลผลิตเนี่ยเมื่อปี2545เราก็

0: เริ่มรวบรวมแมคคาเดเมียเอามาแปรรูปส่วนที่แปรรูปที่เราคิดขึ้นมาก็คือเรื่องของแม็กบอลเศษที่เราเคยส่งให้เขาหรือเราไปทําน้ํามันเนี่ยเราอยากเพิ่มมูลค่าให้มันมากกว่านั้นส่วนแมคคาเดเมียเนี่ยเราก็มาทําเป็นอบเกลืออบรสต้มยํารสเกลือรสทําเนยถั่วทําเคลือบช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็จะมีไว้ช็อกโกแลตมีดาร์กช็อกโกแลตของใช้ก็เราก็ได้รับคําแนะนําว่าแมคคาเดเมียเนี่ยมันเป็นน้ํามันที่ดีลองเอาน้ํามันลองทําน้ํามันแมคคาเดเมียดูสิคือคนที่มาแนะนําให้ทําน้ํามันแมคคาเดเมียเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ที่ฮาวายเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ฮาวายเนี่ยเขาจะใช้น้ํามันแมคคาเดเมียทุกเรื่องในเรื่องของบํารุงผิวในเรื่องของการกินด้วยค่ะแล้วก็มาอาจารย์ตั้งคำถามให้อาจารย์ราชภัฏไปหาวิธีทำน้ำมันแมคคาเดเมียให้หน่อยก็มาทำน้ำมันแมคคาเดเมียแล้วก็มาทำสบู่เอาน้ำมันเนี้ยไปมีส่วนผสมในสบู่แล้วก็ทำโลชั่นค
1: ่
0: ะ
1: โหสุดยอดเลยพี่กันจริงๆผมก็เป็นบิ๊กแฟนเลยนะหรือคนที่ชอบทานแมคคาเดเมียนะ
2: อันนี้นอกจากเรื่องของพืชพันธุ์ผลไม้ที่เราไปชมหรือไปคุยกันมาในช่วงเปิดบ้านแล้วครับจริงเราต้องสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าทรัพยากรทางธรรมชาติ
3: ใช่แม่น้ำโขงเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายที่ยาวมากนะครับแล้วก็ไหลผ่านหลายประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ระยะทางเป็นพันกิโลเมตร
2: ใช่ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับในเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างไร
1: น่าสนใจ
2: งั้นไปติดตามกันในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ

0: คุณผู้ชมครับจังหวัดเลยมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายเศรษฐกิจที่สำคัญครับทั้งในด้านของการดำรงชีวิตการทำมาหากินและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยแต่หากแม่น้ำโขงมีระดับน้ำลดลงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับเราใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างจากแม่น้ำโขงครับ
1: ครับในส่วนของแม่น้ำโขงนี้ก็ทราบกันนะครับว่าเป็นแม่น้ำที่เราใช้ร่วมกันทั้ง6ประเทศนะครับแต่แล้วก็ในส่วนของแม่น้ำตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต
0: ครับผม
1: ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานะครับสิ่งที่เราใช้กันสำคัญก็คือเรื่องของการดำรงชีวิตของผู้คน
0: ครับ
1: ที่อาศัยแม่น้ำโขงแห่งนี้เป็นเส้นเลือดสำคัญในการหล่อเลี้ยงที่สำคัญนะครับก็เราจะเห็นว่าการประกอบอาชีพเนี่ยหลายคนนะครับในฤดูน้ำลดนะ
0: ครับ
1: จะอาศัยแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นที่ทำมาหากินหาปูหาปลานะครับก็ยังมีการใช้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าน้ำแล้งนะฮะก็จะเป็นการปลูกพืชผักนะครับซึ่งจะเห็นอยู่ทั่วไปนั่นแหละครับตั้งแต่ต้นแม่น้ำจนกระทั่งปลายน้ำมีการใช้ตรงนี้เป็นสำคัญ
0: ครับผม
1: นอกจากการใช้น้ำนะครับแม่น้ำตรงนี้ในการทำมาหากินแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นเรื่องของการเป็นแม่น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่สำคัญด้วยนะครับน้ำประปาเนี่ยนะฮะที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับหรือว่าน้ำเพื่อการเกษตรทุกวันนี้เนี่ยก็ยังใช้แม่น้ำโขงนี่แหละเป็นเส้นเลือดใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีวัฒนธรรมนะครับก็รู้กันนะครับว่าแม่น้ำโขงเนี่ยก็เป็นตัวที่ก่อให้เกิดประเพณีหลายเรื่องอย่างเช่นชาวอีสานโดยทั่วไปนะครับที่มีที่ตั้งอยู่ติดกับลำน้ำนี่ก็จะใช้แม่น้ำโขงเนี่ยเป็นการแข่งขันเรือยาวบ้างในเทศกาลนะครับหรือว่าประเพณีสำคัญก็อย่างเช่นประเพณีไหลเรือไฟของบางจังหวัดนะครับ
0: ครับ
1: อย่างของเรานี่ก็จะมีการลอยเขาเรียกว่ากระทงลอยเคราะห์นะฮะก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่ใช้ในห่วงที่มีงานสำคัญตรงนี้นะครับก็แข่งขันเรือก็เหมือนกันนะครับกับทุกที่นั่นแหละที่ใช้กันครับ
0: ครับผมแล้วถ้าระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรกับชุมชนหรือวิถีชีวิตสองริมฝั่งน้ำบ้างครับ
1: สิ่งแรกที่ผลกระทบก็คือว่าเรื่องของพันธุ์ปลา
0: ครับผม
1: พันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงนี่มันมีหลากหลายสายพันธุ์นะฮะปลาที่สำคัญอย่างที่เราเคยรู้กันทางต้นน้ำก็จะมีเรื่องของปลาบึกใช่ไหมฮะปลาบึกเนี่ยนะครับในลำน้ำโขงซึ่งตัวนี้ก็ชัดเจนเลยว่ามีผลกระทบต่ออะไรครับกระทบต่อการแพร่พันธุ์นะครับของพวกไก่ทรัพยากรสัตว์น้ำพวกนี้นะครับมีผลกระทบแน่นอนและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการทำมาหากิน

0: ยเฉพาะอาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะบางครั้งเราก็จะทราบนะครับว่าชาวบ้านปลูกผักอยู่ดีๆวันหนึ่งนะครับจีนเปิดเขื่อนบ้างหรือว่าเรากำลังสร้างเขื่อนเนี่ยอาจจะเปิดเขื่อนบ้างน้ำก็จะขึ้นผิดปกติทำให้พืชผักที่ปลูกในริมฝั่งโขงเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยโดนน้ำท่วมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบแหละนะฮะกับการดำรงชีวิตที่เคยเป็นอยู่แบบอะไรสบายๆนะครับมีการหาปูหาปลากันทั้งไม่ใช่เราอย่างเดียวนะครับฝั่งลาวที่อยู่ตรงข้ามกับเราเนี่ยก็หาอยู่ให้กินอย่างเนี้ยแหละประจำเกิดการเปลี่ยนแปลงทางลำน้ำเนี่ยมีผลกระทบทันทีนะครับในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอาหารในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมก็เรียนว่าในบางช่วงเวลานะครับอย่างเช่นเทศกาลออกพรรษานะครับจะมีการไหลเรือไฟบ้างนะครับมีการลอยกระทงบ้างลอยกระทงทางภาคพื้นของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะกระทงลอยเคาะบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งการแข่งเรือนี่น้ำลงมาน้ำลงมาการแข่งเรือนี่มีปัญหาแล้ว
1: ครับ
0: การลอยประเพณีที่ของชาติลำน้ำนี่ครับเริ่มมีปัญหาแล้วทำให้สภาพนะครับสภาพของการดำรงทางวัฒนธรรมของพวกเรานี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของแม่น้ำนะครับแม่น้ำที่เคยใช้กันอยู่เนี่ยมันบางครั้งเองนะครับเราอาศัยลำน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในเรื่องของการประปาเนี่ยบางที่นะครับใช้น้ำประปาจากแม่น้ำโขงต้องมีการเคลื่อนนะครับหัวสูบนี่นะฮะเคยอยู่ตรงนี้แหละนะครับประจำตรงนี้แหละแต่ว่าปีต่อมาบางครั้งนี่ต้องเจออะไรครับเป็นทรายเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นหาดทรายขึ้นมานี่สูบน้ำไม่ได้ก็ทำให้ปริมาณน้ำที่ใช้ในพื้นที่เรานี่มีผลกระทบจนทำให้พวกเราจะต้องมีการไปขุดชักลอกน้ำนะครับเอาน้ำเข้ามาใช้เนี่ยเยอะแยะไปนะครับ
1: เรียกได้ว่าเกิดผลกระทบเป็นอย่างมากเลยนะครับท้ายสุดนี้ครับอยากให้ท่านผู้ว่าครับฝากข้อคิดนะครับในการใช้ทรัพยากรร่วมกันจากลำน้ำโขงครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนครับ
0: การดูแลรักษาน้ำตรงนี้นะครับมันก็คงจะต้องพูดถึงระบบการบริหารจัดการร่วมกันนั่นแหละเป็นสำคัญนะครับคงไม่พูดถึงมิติระดับพื้นล่างนะฮะพื้นล่างระดับชาวบ้านอะไรเท่าไหร่นะครับสิ่งสำคัญก็คืออยู่ตรงนั้นแหละนะครับประเทศต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลำน้ำตรงนี้จะต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับสองในส่วนของลำน้ำตรงนี้นะครับนอกจากจะต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสันตินะครับอย่างสันตินะครับทุกคนก็ต้องมีการตกลงกันนั่นแหละว่าจะใช้ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็การกักกันน้ำกักเก็บน้ำเนี่ยควรจะได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะดูนอกจากตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการดูแลระบบนิเวศเราทราบอยู่เสมอนะครับได้ทางสื่อต่างๆที่ออกมาว่าในตอนเหนือของพวกเราเนี่ยจะมีการทำการเกษตรแปลงใหญ่โดยเฉพาะบางพื้นที่บางแห่งก็จะมีการปลูกยางพาราบ้างปลูกกล้วยหอมบ้างนะครับพื้นที่เกษตรเนี่ยทางจีนนะฮะทางจีนเนี่ยก็มาเช่าพื้นที่ในเขตลาวในการปลูกกล้วยหอมแม้กระทั่งในส่วนของเมืองไทยเราเองนะครับพื้นที่ก็มีการปลูกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำการฉีดยาใช้ยาในเรื่องปุ๋ยบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะย่อมมีผลกระทบต่อลำน้ำยิ่งน้ำน้อยนะครับยิ่งน้ำน้อยเนี่ยพวกสารต่างๆที่เป็นพิษเนี่ยจะต้องไหลลงมาสู่พื้นที่ลาวไอ้พื้นที่ทางตอนใต้ตัวนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดปัญหากับการอุปโภคบริโภคของพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้ลำน้ำเนี่ยนะฮะถ้าพวกเราร่วมกันนะครับทุกคนมีกติกาและก็มีคุณธรรมมีธรรมาภิบาลนะครับร่วมกันผมเชื่อว่าแม่น้ำสายนี้ก็เป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับพวกเราได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: จะเห็นได้ว่าเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องตระหนักครับเพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับมวลมนุษยชาติทุกคนครับ
2: แล้วช่วงของฝากจากอาเซียนของเราพาไปไหนเอ่ย
3: ผมจะพาไปตะลุย1วันกับการท่องเที่ยวเชียงคานครับ
4: ว้าว
2: เชียงคาน
4: อำเภอนี้เนี่ยได้ยินชื่อมานานละ
3: คือถ้าไปถึงเลยแล้วไม่ไปเชียงคานนี่ถือว่าไปไม่ถึงด้วยนะงั้นจะไปชมกันเลยในช่วงของฝากจากอาเซียนครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงเรียบง่ายมีประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ครับหนึ่งวันที่เชียงคานกิจกรรมแรกที่ผมจะพาไปทำก็คือตักบาตรข้าวเหนียวครับ
1: การตักบาตรข้าวเหนียวเป็นกิจวัตรประจำวันใน

0: หลังจากใส่บาตรแล้วครับตอนนี้ท้องผมก็เริ่มร้องแล้วครับอาหารดั้งเดิมของที่นี่ในมื้อเช้าก็คือข้าวเปียกเส้นครับเดี๋ยวเราไปสั่งกันดีกว่าครับเอาข้าวเปียกเส้นที่หนึ่งครับเขาทำจากอะไรบ้างครับโอ้มีไข่ด้วยครับใส่ไข่ครับ
1: เส้นเปียกเป็นอาหารท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเป็นเด็ดขาดครับที่จะมาลองชิมผมว่าเส้นก็คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก็เหนียวและนุ่มน้ำซุปก็อร่อยด้วย
0: หลังจากทานข้าวอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเราไปเดินชมสภาพบ้านเรือนของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ชุมชนที่อยู่อาศัยที่นี่ครับตั้งอยู่ที่ถนนสีเชียงคานครับขนานไปกับริมฝั่งแม่น้ำโขงยาวกว่า2กิโลเมตรถนนสีเชียงคานแบ่งชุมชนเป็น2ฝั่งครับฝั่งหนึ่งติดกับถนนสายหลักเรียกว่าฝั่งบนส่วนอีกฝั่งขนานกับริมแม่น้ำโขงเรียกว่าฝั่งล่างหรือถนนชายโขงถนนสีเชียงคานฝั่งล่างจะอยู่ติดริมโขงอาคารบ้านพักส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ซึ่งส่วนใหญ่ดัดแปลงเป็นโรงแรมที่พักโฮมสเตย์ร้านค้าร้านอาหารและร้านกาแฟตกแต่งให้มีบรรยากาศสบายๆเรียกว่าชิลมากเลยครับส่วนถนนสีเชียงคานฝั่งบนจะเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกร้านอาหารมากกว่าเป็นโรงแรมที่พักจุดสนใจบนถนนนี้ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่จะต้องหยุดดูก็คือบ้านไม้เก่าแก่กว่า100ปีครับที่ก่อสร้างด้วยวัสดุการก่อสร้างในสมัยก่อนมีบางส่วนที่ปรับปรุงใหม่ก่อสร้างด้วยปูนแต่ทางเทศบาลยังคงใช้ประตูหน้าต่างที่ทำด้วยไม้เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณถนนแห่งนี้ให้เป็นบ้านไม้แบบดั้งเดิมของชาวเชียงคานการสัมผัสวิถีชีวิตของชุมคานริมโขงมีวิธีที่สะดวกก็คือการขี่จักรยานหยุดชมวิวครับแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ริมน้ำโขงด้วยแม้ว่าปัจจุบันสภาพบ้านเรือนจะถูกปรับเป็นที่พักโฮมสเตย์แต่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตรของผู้คนที่นี่ก็ยังเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนเชียงคานทุกฤดูกาลท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้
2: ขณะนี้เราอนุรักษ์ไว้ยังใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่อย่างพอเพียงแบบรักสงบนะครับโดยเฉพาะคนลุ่มน้ำโขงเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะครับหลายคนอาจจะคิดว่าจังหวัดเลยหรือโดยเฉพาะเชียงคานเรามีอัตลักษณ์ของเรานั่นก็คือคล้ายๆกับคนหลวงพระบางหรือเวียงจันทร์แต่ภาษาพูดนะครับภาษาพูดเรื่องการแต่งกายเรื่องวัฒนธรรมการกินและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆอาจจะแทบจะแยกไม่ออกและที่สำคัญคือภาษาพูดนะครับเราไปมาหาสู่กันโดยไม่มีล่ามเลยนะครับก็เลยทำให้เราอยู่แบบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างชายแดนด้วยกัน
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ครับเมื่อมาถึงที่เชียงคานคือล่องลำน้ำโขงชมวิถีชีวิตฝั่งไทยและสปป.ลาวครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับ
1: ธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่สองฝั่งลำน้ำโขงส่วนใหญ่จะเพาะปลูกพืชผักครับส่วนในช่วงน้ำลดจะหาปลาและขนส่งสินค้าส่วนทางด้านฝั่งสปป.ลาวเป็นพื้นที่จังหวัดเวียงจันทน์จะมีท่าเรือสำหรับเรือนักท่องเที่ยวเมื่อเรือล่องมาถึงบริเวณแก่งคุดคู้ครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเชียงคานเลยก็ว่าได้เพราะจะเห็นล่องน้ำวนที่เร็วและแรงมากครับเป็นจุดที่ต้องระวังสำหรับผู้ที่ชอบยืนถ่ายรูปบริเวณหัวเรือเพราะแรงเหวี่ยงของกระแสน้ำอาจทำให้พลัดตกน้ำลงไปได้ครับ
0: และจุดสุดท้ายนะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมกันกับ1วันที่เชียงคานคือบริเวณแม่น้ำเหืองครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยและสปป.ลาวครับจุดนี้นะครับยังเป็นปากแม่น้ำครับที่ไปบรรจบกับแม่น้ำโขงด้วยถือเป็นแม่น้ำโขงจุดแรกครับที่ไหลเข้าสู่ดินแดนอีสานครับหรือที่เขาเรียกว่าอ่างน้ำโขงก่อนใครในอีสานครับ
3: เป็นไงบ้างครับ
4: โอ้ยชา
3: หนึ่งวันกับเชียงคานของผม
5: สวยด้วย
4: สวยด้วยเป็นที่ที่อยากไปมากตลอด
3: เรียกว่ามีกิจกรรมให้เราทำได้ตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามืดยันถึงกลางคืนเลยครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทางรายการแอร์เอเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการพี่แจนคิดคำถามไว้หรือยัง
5: คิดแล้ว
3: โอเคครับพี่แจนถามได้เลย
5: คำถามง่ายๆอีกแล้วครับ แก่งในแม่น้ำ

0: งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดเลยในอำเภอเชียงคานเนี่ยมีชื่อว่าอะไร
1: ห้ามตอบแก่งกระจานนะไม่ใช่
0: แก่งคอยก็ไม่ใช่
2: แก่งอะไร
1: เอาให้ผู้ชมตอบดีกว่าส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราครับ @ASEANSTOU ครับจะได้อะไรไปครับ
0: เสื้อยืด
2: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
2: ครับบิวก้ามของเรา
0: ใช่เสื้อยืดแอดอาเซียนสวยงามครับ
2: ส่งคำตอบเข้ามาเยอะนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่บนหน้าจอครับ
1: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดนะคะตอนที่1เราจะพูดกันถึงเรื่องของการพยาบาลมารดาที่มีการตกเลือดหลังคลอดนะคะสำหรับการตกเลือดหลังคลอดนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะก็คืออันแรกเราเรียกว่าการตกเลือดหลังคลอดในระยะปฐมภูมิและอันที่2เราเรียกว่าการตกเลือดหลังคลอดในระยะทุติยภูมิเราจะพูดกันถึงเรื่องของภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะปฐมภูมิก่อนนะคะซึ่งคำจำกัดความของภาวะตกเลือดหลังคลอดเนี่ยหมายถึงการที่มารดาที่เสียเลือดหลังคลอดมากกว่า500มิลลิลิตรขึ้นไปนะคะหรือว่าเกินร้อยละ1ของน้ำหนักตัวของมารดาในการคลอดทางช่องคลอดหรือว่าสูญเสียเลือดตั้งแต่ 1,000 มิลลิลิตรขึ้นไปในการผ่าตัดคลอดหรือมีอาการหรืออาการแสดงของภาวะช็อกจากการเสียเลือดภายใน24ชั่วโมงแรกหลังคลอดสาเหตุของการตกเลือดปฐมภูมินะคะมีอยู่4อย่างนะคะอย่างที่1เราเรียกว่าโทนนะคะเราเรียกว่าโทนเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของมดลูกที่หดลัดตัวไม่ดีนะคะซึ่งสาเหตุมีเยอะแยะมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นมดลูกมีการขยายมากเกินไปนะคะเช่นในมารดาที่มีการตั้งครรภ์แฝดนะคะก็จะทำให้หน้าท้องเนี่ยถูกขยายยืดขยายมากเกินไปนะคะมดลูกมีการขยายตัวมากพอหลังจากที่ทารกคลอดออกไปแล้วมันก็เลยทำให้การหดลัดตัวการที่มดลูกจะเข้าอู่นั้นทำได้ยากขึ้นนะคะก็เกิดมดลูกหดลัดตัวไม่ดีและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการตกเลือดหลังคลอดได้นะคะซึ่งในส่วนของโทนนะคะก็จะมีสาเหตุมากมายนะคะเช่นการติดเชื้อในโพรงมดลูกก็ได้นะคะมีน้ำค่ำมากเกินไปนะคะถุงน้ำค่ำแตกนานนะคะรกเกาะต่ำลักษณะทางกายวิภาคของมดลูกเองที่มีความผิดปกตินะคะหรือว่าการที่ได้ยาหรือได้ยาดมสลบนะคะหรือในกรณีมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเป็นความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ได้รับแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะซึ่งตัวยาจะมีผลทำให้มดลูกคลายตัวนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำคลอดรกด้วยนะคะการทำคลอดรกด้วยวิธีการที่ใช้คอนโทรลคอร์ดแทคชั่นนะคะเป็นการดึงรั้งมดลูกนะคะทำให้เกิดมดลูกปลิ้นได้แล้วก็ทำให้มดลูกเกิดการหดลัดตัวที่ไม่ดีตามมานะคะสาเหตุที่2นะคะก็คือเรื่องของทิชชูนะคะหรือว่าการที่เศษรกค้างนะคะซึ่งการที่เกิดรกค้างเนี่ยเกิดขึ้นได้เนื่องจากความผิดปกติของตัวรกเองเช่นลักษณะของรกเป็นการผิดปกติแบบลักษณะที่เราเรียกว่าซักเซนตูเลต้าพาเซนต้านะคะหรือว่าการที่เกิดรกเกาะแน่นนะคะจากการที่มารดาคนนั้นอาจจะเคยมีประวัติเรื่องของการแท้งและเคยขุดมดลูกมาก่อนนะคะหรือว่าเคยมีการผ่าตัดแล้วเกิดรอยแผลเปรนอยู่ในโพรงมดลูกนะคะสาเหตุที่3เราเรียกว่าทรอมานะคะหรือว่าช่องทางคลอดที่ฉีกขาดนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของปากมดลูกช่องคลอดหรือว่าฝีเย็บที่ฉีกขาดนะคะเช่นการคลอดเร็วเกินไปนะคะการแทที่เราเรียกว่า second degree tear หรือว่า third degree tear นะคะหรือว่ามีแผลฉีกขาดจากการที่ทารกมีท่าที่ผิดปกติหรือส่วนน้ำที่ลงไปลึกในอุ้งเชิงกรานมากเกินไปนะคะกรณีสุดท้ายก็คือเรื่องของทรอมาเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากเรื่องของมดลูกแตกนะคะเช่นเคยมีการผ่าตัดบริเวณตัวมดลูกมาก่อนแล้วทำให้ที่มดลูกเนี่ยมีรอยแผลเป็นนะคะเมื่อมีการยืดขยายมากๆเข้าก็เกิดทำให้มดลูกเกิดแตกนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นลักษณะของการทรอมานะคะทีนี้สาเหตุสุดท้ายของการตกเลือดนะคะก็คือเรื่องของทรอมบินนะคะก็คือในส่วนของเลือดที่ไม่แข็งตัวนะคะเช่นเป็นโรคเลือดเดิมอยู่แล้วนะคะเช่นฮีโมฟิเลียนะคะหรือว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นในขณะที่ตั้งครรภ์และส่งผลต่อเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมารดาที่เคยมีประวัติเรื่องของภาวะความดันโลหิตสูงนะคะแล้วอาจจะเกิดภาวะเฮลซินโดรมตามมาในภายหลังซึ่งเหล่านี้จะช่วยส่งผลทำให้เกิดการไม่แข็งตัวของเลือดนะคะภายหลังการคลอดนะคะ
ทีนี้อันสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของภาวะ DIC นะคะภาวะ DIC เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบในสาเหตุการตกเลือดปฐมภูมิเนี่ยมักจะเกิดจากปัญหาอื่นๆที่เป็นภาวะแทรกซ้อนมาก่อนหน้าเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของเฮลซินโดรมนะคะซึ่งอันนี้จะส่งผลทำให้เกิด DIC ตามมาแล้วก็อาจจะทำให้เลือดไม่แข็งตัวแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดการตกเลือดได้นะคะผลกระทบของการตกเลือดในระยะปฐมภูมินะคะก็คืออาการช็อกนะคะจากการเสียเลือดชีพจรเบาเร็วความดันต่ำนะคะเกิดภาวะตับวายไตวายเฉียบพลันนะคะแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในการเกิดภาวะช็อกจากการเสียเลือดในเรื่องของการตกเลือดในระยะปฐมภูมิเนี่ยก็คือเรื่องของภาวะต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่ขาดเลือดไปเลี้ยงหรือที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของ Sheehan syndrome นะคะซึ่งภาวะนี้จะทำให้มารดาเนี่ยมีความผิดปกติของฮอร์โมนไปจนถึงระยะหลังคลอดเลยนะคะแล้วจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาต่อเนื่องยาวนานนะคะรวมถึงเรื่องของการให้น้ำนมบุตรเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะมีน้ำนมที่จะให้บุตรได้นะคะการป้องกันการตกเลือดในระยะปฐมภูมินะคะในระยะตั้งครรภ์เราเน้นเรื่องของการค้นหาปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นการสอบถามประวัตินะคะยกในสตรีตั้งครรภ์บางรายเนี่ยเคยมีประวัติเรื่องของการตกเลือดในครรภ์ก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดภาวะตกเลือดได้ในครรภ์หลังนะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือในระยะที่1กับระยะที่2ของการคลอดนะคะจะต้องเน้นเรื่องของการดูแลการคลอดไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเกิดขึ้นมาได้นะคะอันที่3นะคะก็คือเรื่องของในระยะที่3ของการคลอดนะคะการให้ยาช่วยในการหดและตัวของมดลูกแล้วก็การทำคลอดลกด้วยวิธีการดึงรั้งหรือที่เราเรียกว่า control contraction นะคะเราก็จะช่วยลดระยะเวลาในการคลอดลกนะคะแล้วก็ทำให้มดลูกเนี่ยสามารถที่จะบีบตัวได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดช่วยป้องกันเรื่องของอาการตกเลือดในระยะปฐมภูมิได้นะคะอันที่4นะคะก็คือในระยะที่4ของการคลอดหรือระยะ2ชั่วโมงการคลอดเนี่ยมดลูกควรจะแข็งนะคะควรจะแข็งทีนี้ในหน้าที่ของพยาบาลเองเนี่ยหลังจากที่การคลอดเสร็จสิ้นแล้วนะคะพยาบาลจะต้องตรวจสอบว่ามดลูกนั้นแข็งหรือไม่นะคะถ้าหากว่ามดลูกไม่แข็งมีความจำเป็นที่เราจะต้องนวดคลึงมดลูกให้แข็งตัวนะคะอย่างน้อยทุก15นาทีใน2ชั่วโมงแรกนะคะทีนี้ในการนวดคลึงมดลูกให้แข็งตัวนั้นจะช่วยป้องกันเรื่องของการตกเลือดหลังคลอดได้นะคะเนื่องจากมดลูกที่แข็งตัวจะช่วยขับไล่เลือดหรือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ตกค้างอยู่ในโพรงมดลูกออกมาทางช่องคลอดได้นะคะแต่ว่ามีข้อควรระวังก็คือว่าห้ามคลึงให้แข็งอยู่ตลอดเวลานะคะเนื่องจากว่ามดลูกอาจจะเกิดล้าแล้วก็ยิ่งทำให้เกิดการบีบตัวนั้นน้อยลงนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการตกเลือดได้นะคะทีนี้อีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของการดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ว่างนะคะเพื่อป้องกันการขัดขวางการหดลัดตัวของมดลูกนะคะอย่างที่เราทราบดีว่ากระเพาะปัสสาวะจะอยู่ทางด้านหน้าของมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเพาะปัสสาวะที่ว่างจะไม่ไปเบียดนะคะแล้วก็ทำให้มดลูกสามารถหดลัดตัวได้แรงขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าอู่ก็จะดีขึ้นนะคะช่วยลดและป้องกันอาการตกเลือดในระยะปฐมภูมิได้ดีนะคะการพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะปฐมภูมินะคะเราก็จะมีอยู่ในเรื่องของการประเมินภาวะสุขภาพก่อนนะคะแล้วก็เป็นการตรวจร่างกายนะคะการประเมินภาวะสุขภาพก็เป็นเรื่องของการซักประวัตินะคะส่วนการตรวจร่างกายนะคะถ้าหากว่าเป็นในระยะหลังคลอดจะเป็นการตรวจดูในโพรงมดลูกนะคะว่าหลังจากที่คลอดแล้วมีแผลฉีกขาดหรือไม่นะคะหรือลักษณะของแผลนะคะที่เป็นการคลอดปกตินั้นน่ะได้มีการเย็บไว้ยังไงนะคะหรือว่าประเมินสภาพของมดลูกแล้วนะคะมดลูกมีการหดลัดตัวดีไหมนะคะถ้าหากว่าตรงไหนที่ขาดหายไปนะคะเช่นมดลูก
คำดูแล้วบริเวณหน้าท้องมดลูกไม่แข็งนะคะอันนี้ก็ต้องใช้การคลึงมดลูกเข้ามาช่วยนะคะแต่ว่าพยาบาลจะต้องรู้ว่าจะต้องประเมินอะไรบ้างนะคะทีนี้ในหลักการพยาบาลทั่วๆไปเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าของการคลอดนะคะเรื่องของการประเมินการเสียเลือดของผู้คลอดแล้วก็ประเมินการหดและตัวของมดลูกในระยะคลอดนะคะรวมถึงในระยะหลังคลอดต้องประเมินเลือดที่ออกมาทางช่องคลอดด้วยนะคะการประเมินหลังจากที่คลอดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะในระยะ2ชั่วโมงแรกหลังคลอดเนี่ยเราจะประเมินจากผ้าอนามัยนะคะที่ชุ่มเลือดนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราจะประมาณว่าถ้าเต็มผืนผ้าอนามัยเนี่ยจะประมาณไว้คือประมาณ 50-80 ซีซีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าภายใน1ชั่วโมงมารดาหลังคลอดมีผ้าอนามัยที่ชุ่มไปด้วยเลือดเนี่ยนะคะ1ผืนเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วนะคะว่าอาจจะเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้นะคะหลักการพยาบาลทั่วไปอีกอันนึงก็คือเรื่องของกระเพาะปัสสาวะนะคะต้องไม่ให้กระเพาะปัสสาวะมีการคั่งค้างเพื่อไม่ให้ไปเบียดนะคะไปเบียดมดลูกไม่ให้หดรัดตัวนะคะแล้วก็ต้องประเมินการฉีกขาดของหนทางคลอดนะคะว่ามีการฉีกขาดเพิ่มเติมไหมหรือว่าที่เราเย็บไว้เป็นยังไงบ้างนะคะประเมินสัญญาณชีพนะคะเพราะว่าสัญญาณชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงเรื่องของภาวะช็อกนะคะแล้วก็ถ้ากรณีที่มีการเสียเลือดเยอะแล้วต้องให้เลือดนะคะต้องสังเกตอาการแพ้เลือดแล้วก็สัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดนะคะทีนี้สำหรับการพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะทุติยภูมินะคะการตกเลือดหลังคลอดในระยะทุติยภูมินะคะก็จะเป็นการตกเลือดที่เกิดขึ้นหลัง24ชั่วโมงแรกไปจนถึง12สัปดาห์หลังคลอดนะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะมีอาการภายใน 1-2 สัปดาห์หลังคลอดเพราะฉะนั้นการตกเลือดในระยะทุติยภูมิจึงมักกลับไปเกิดที่บ้านนะคะหน้าที่ของพยาบาลก็คือการให้ข้อมูลกับมารดาหลังคลอดนะคะเพื่อให้เข้าใจและรู้ที่จะสังเกตตัวเองนะคะสาเหตุก็คือมีหลายสาเหตุนะคะแต่ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดเนี่ยบางครั้งเราจะพบว่ายังมีเศษรกค้างอยู่ในโพรงมดลูกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุอื่นนะคะเช่นเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบนะคะหรือเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดแข็งตัวต่างๆนะคะเช่นโรควอลลีแบนนะคะหรือว่าเป็นความผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะโดยปกติแล้วนะคะหลังคลอดเนี่ยน้ำคาวปลาจะเป็นสีแดงนะคะในช่วง 2-3 วันแรกนะคะหลังจากนั้นในวันที่ 4-9 เนี่ยจะค่อยๆจางลงเป็นสีชมพูส่วนในวันที่ 10เนี่ยน้ำคาวปลาจะน้อยลงเป็นสีเหลืองจางๆหรือสีขาวนะคะแล้วก็ระยะเวลาของน้ำคาวปลาเนี่ยโดยเฉลี่ยจะประมาณ3สัปดาห์นะคะจำนวนก็จะประมาณ150-400มิลลิลิตรแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปแต่ในภาวะที่มีการตกเลือดในระยะทุติยภูมิเนี่ยมักจะมีเลือดออกมาทางช่องคลอดเป็นสีแดงสดหลังคลอดแล้วเกิน24ชั่วโมงนะคะหรือว่าเมื่อกลับบ้านไปแล้วนะคะน้ำคาวปลาจากเดิมอยู่โรงพยาบาล3วันแรกเป็นสีแดงใช่ไหมคะกลับบ้านไปแล้วจางลงเป็นสีชมพูปรากฏว่าวันที่5หรือวันที่6กลายมาเป็นสีแดงอีกครั้งหนึ่งอันนี้ให้คิดไว้เลยว่าอาจจะเป็นภาวะตกเลือดแบบทุติยภูมินะคะทีนี้ลักษณะของน้ำคาวปลาที่ผิดปกติก็คือน้ำคาวปลาจะเป็นสีแดงแล้วก็คงอยู่นานนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของน้ำคาวปลาแต่ละระยะนะคะใช้เวลานานนะคะโดยที่อาจจะมีอาการปวดในช่องเชิงกรานนะคะมีไข้หรือว่ามีมดลูกแข็งตึงนะคะร่วมด้วยนะคะผลของการตกเลือดทุติยภูมินะคะส่งผลต่อมารดาหลังคลอดเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่เรื่องของภาวะช็อกนะคะเรื่องของชีแฮนซินโดรมนะคะเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะคะสำหรับการพยาบาลก็คือจะเป็นการประเมินภาวะสุขภาพนะคะเช่นเดียวกันเรื่องของการซักประวัติตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะหลักในการให้ยาก็คือหลักในการให้การพยาบาลนะคะก็คือการให้ยาช่วยในการหดรัดตัวของมดลูกนะคะซึ่งการให้ยาช่วยในการหดรัดตัวของมดลูกเนี่ยมารดาหลังคลอดเนี่ยจะได้รับ
นะคะหลังจากที่คลอดเสร็จนะคะในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลนะคะแต่เมื่อมารดาหลังคลอดกลับบ้านไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเรื่องของการให้ความรู้นะคะให้ความรู้ทั้งเรื่องของการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลวิธีการปฏิบัติตนรวมถึงเรื่องของภาวะตกเลือดที่เป็นแบบทุติยภูมิว่าเขาจะต้องสังเกตตัวเองยังไงนะคะสรุปเนื้อหาตอนที่1 นะคะการตกเลือดหลังคลอดเนี่ยจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในระยะหลังคลอดซึ่งอาจจะทำให้มารดาหลังคลอดเสียชีวิตได้นะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ระยะนะคะก็คือระยะปฐมภูมินะคะจะเป็นการตกเลือดภายใน24ชั่วโมงแรกหลังคลอดนะคะสาเหตุส่วนใหญ่มาจากมดลูกที่หดรัดตัวไม่ดีมีการฉีกขาดของช่องทางคลอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของระยะทุติยภูมิเป็นการตกเลือดภายหลัง24ชั่วโมงจนถึง12สัปดาห์หลังคลอดซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่มีเศษรกค้างหรือว่ามีการติดเชื้อในโพรงมดลูกนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาตอนนี้เราจะพูดกันในเรื่องของการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดนะคะหน่วยที่14ตอนที่2นะคะเรื่องของการพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อในระยะหลังคลอดนะคะสำหรับการพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อในระยะหลังคลอดนะจะมีเรื่องของการติดเชื้อที่มดลูกในระยะหลังคลอดการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บและหน้าท้องในระยะหลังคลอดการติดเชื้อที่เต้านมและหัวนมในระยะหลังคลอดแล้วก็การติดเชื้อที่ในระบบทางเดินปัสสาวะการติดเชื้อที่แล้วก็มีการอักเสบของหลอดเลือดดำในระยะหลังคลอดนะคะทีนี้การติดเชื้อที่มดลูกในระยะหลังคลอดเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะมักจะเกิดในระยะ6สัปดาห์แรกหลังคลอดนะคะสาเหตุก็คือเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะที่เกาะตัวบริเวณที่รกที่เคยอยู่หรือว่าจากแผลผ่าตัดของมดลูกนะคะแล้วก็ลุกลามเข้าสู่กล้ามเนื้อมดลูกและสามารถแพร่กระจายไปในปีกมดลูกรังไข่แล้วก็อวัยวะในช่องท้องได้นะคะการพยาบาลนะคะก็จะมีเรื่องของอาการและอาการแสดงก่อนอาการอาจจะไม่รุนแรงมากนะคะถ้าเกิดว่าเกิดการติดเชื้อในภายใน48ชั่วโมงหลังคลอดนะคะอาจจะมีไข้ต่ำๆน้ำคาวปลามีสีคล้ายหนองนะคะหรือว่ามีกลิ่นนะคะทีนี้ในส่วนของการพยาบาลที่เกิดขึ้นนะคะพยาบาลเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการลุกลามนะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเนื่องจากในมารดานะคะมารดาจะมีความวิตกกังวลค่อนข้างมากนะคะการวินิจฉัยภาวะติดเชื้ออันนี้เราวินิจฉัยได้จากอาการและอาการแสดงรวมถึงผลตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะผล CBC นะคะผลจากการเพาะเชื้อต่างๆนะคะแนวทางการรักษาเช่นเดียวกับการติดเชื้อทั่วๆไปนะคะเป็นการรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำหรือทางปากนะคะแล้วแต่แผนการรักษาของแพทย์นะคะในขณะเดียวกันอาจจะต้องให้ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกหรือการรักษาด้วยการผ่าตัดถ้าหากว่าตรวจพบว่ามีฝีหนองที่ลุกลามเข้าไปในอุ้งเชิงกรานนะคะทีนี้การพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บและหน้าท้องในระยะหลังคลอดนะคะการติดเชื้อแผลฝีเย็บและหน้าท้องเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากหลายประการมากเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เรามักจะเกิดจากความชอกช้ำของเนื้อเยื่อจากการทำคลอดนะคะหรือว่าจากการคลอดเองนะคะการพยาบาลที่สำคัญก็คือการดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะนะคะรวมถึงการสังเกตภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะคะรวมทั้งการให้คำแนะนำเรื่องของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในกรณีที่มารดาอาจจะได้ยาปฏิชีวนะที่ไม่สามารถที่จะให้นมบุตรได้นะคะการวินิจฉัยเช่นเดียวกันค่ะจากอาการและอาการแสดงนะคะบริเวณที่มีการติดเชื้อจะมีอาการบวมแดงร้อนกดเจ็บนะคะเราอาจจะเห็นแผลบริเวณหน้าท้องมีหนองไหลซึมนะคะการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะก็จะใช้เรื่องของการตรวจเลือดนะคะแล้วก็การเพาะเชื้อนะคะการรักษาเช่นเดียวกันเลยค่ะก
ก็คือให้ยาปฏิชีวนะแต่ในกรณีที่มีแผลมีหนองนะคะแพทย์อาจจะเปิดแผลนะคะแล้วก็ใส่ท่อระบายไว้เพื่อระบายหนองหรืออาจจะเป็นแผลเปิดนะคะที่จะต้องใช้ผ้าก๊อซนะคะซับไว้นะคะแล้วก็ต้องทำแผลเป็นประจำนะคะทีนี้อันที่3การพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อที่เต้านมและหัวนมในระยะหลังคลอดอันนี้จะเป็นการติดเชื้อแบบเฉียบพลันนะคะซึ่งไม่ได้เกิดที่ตรงต่อมน้ำนมท่อน้ำนมนะคะแต่ว่าเกิดบริเวณเนื้อเยื่อใกล้เคียงนะคะส่วน

ใหญ่มักจะเกิดจากรอยแยกรอยแตกของผิวหนังบริเวณหัวนมหรือลานนมนะคะยกตัวอย่างเช่นมารดาที่เพิ่งเคยให้นมบุตรครั้งแรกนะคะบางครั้งเนี่ยการให้บุตรดูดนมโดยไม่ถูกวิธีนะคะไม่ถูกท่านะคะอาจจะทำให้หัวนมแตกแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วการติดเชื้อมักจะเกิดขึ้นในระยะ 2-3 สัปดาห์หลังคลอดนะคะนะคะสาเหตุอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการติดเชื้อบริเวณที่เป็นเต้านมนะคะทีนี้การวินิจฉัยเนี่ยวินิจฉัยจากอาการและการแสดงเช่นเดียวกันนะคะก็เช่นเต้านมคัดตึงแดงร้อนกดเจ็บนะคะมักจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็อาจจะมีหนาวสั่นร่วมด้วยนะคะการรักษานะคะจะเป็นการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำและแน่นอนว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นหนองชัดเจนนะคะแพทย์อาจจะกรีดเพื่อที่จะระบายหนองนะคะออกมาแล้วก็อาจจะอัดแผลไว้ด้วยผ้าก๊อซนะคะซึ่งอันนี้พยาบาลมีหน้าที่ในการที่จะช่วยดูแลนะคะเรื่องของสุขภาพแล้วก็อนามัยนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการทำแผลรวมทั้งการให้กำลังใจกับมารดาหลังคลอดนะคะอันที่4นะคะคือการพยาบาลมารดาที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะในระยะหลังคลอดนะคะซึ่งอันนี้เราพบได้บ่อยนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเชื้ออีโคไลซึ่งอยู่ในอุจจาระนะคะซึ่งอาจจะปนเปื้อนในขณะที่คลอดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะส่วนล่างนะคะเช่นมารดาอาจจะดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะนะคะมักจะมีอาการประมาณ 1-2 วันหลังคลอดนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนนะคะมักจะเป็นการติดเชื้อของไตแล้วก็กรวยไตนะคะเขาจะเริ่มมีอาการประมาณ 3-4 วันหลังคลอดนะคะสาเหตุก็มีตั้งแต่เรื่องของการคั่งของน้ำปัสสาวะนะคะการบาดเจ็บของกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะระหว่างการคลอดนะคะในขณะที่คลอดนะคะศีรษะทารกอาจจะไปกดบริเวณท่อปัสสาวะได้นะคะเพราะฉะนั้นทำให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณนั้นนะคะหลังคลอดก็เลยเกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้นะคะทีนี้การวินิจฉัยก็วินิจฉัยจากเรื่องของอาการและการแสดงนะคะก็คือไข้สูงนะคะอุณหภูมิร่างกายมักจะมากกว่า 38.4 องศาเซลเซียสนะคะมีอาการหนาวสั่นปัสสาวะแสบขาดปัสสาวะเป็นเลือดนะคะผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยนอกจากผลของการตรวจ CBC แล้วที่มีเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นนะคะผลการตรวจปัสสาวะยังพบเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นนะคะอาจจะพบทั้งเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงอยู่ในปัสสาวะนะคะรวมทั้งมีแบคทีเรียอยู่ในปัสสาวะด้วยนะคะแนวทางการรักษาก็จะเป็นการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำนะคะแล้วก็ให้ยาแก้ปวดนะคะแล้วก็ข้อสำคัญคือสิ่งที่เราจะต้องแนะนำคือห้ามกลั้นปัสสาวะแล้วจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อที่จะช่วยให้ระบบการติดเชื้อนั้นดีขึ้นนะคะอันที่5นะคะก็คือการพยาบาลมารดาที่มีการอักเสบของหลอดเลือดดำในระยะหลังคลอดนะคะอันนี้หมายถึงการอักเสบของเยื่อบุหลอดเลือดพร้อมกับที่มีการสร้างลิ่มเลือดนะคะเป็นการอุดตันของหลอดเลือดบางส่วนนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดที่บริเวณที่ขานะคะแล้วก็หลอดเลือดดำบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะสาเหตุก็มีตั้งแต่เรื่องของการคั่งของเลือดการแข็งตัวของเลือดง่ายกว่าปกติการบาดเจ็บของหลอดเลือดการขึ้นอย่างนานในระหว่างการคลอดนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแตกของลิ่มเลือดที่เข้าหลุดเข้าไปในหลอดเลือดของปอดได้นะคะซึ่งมักจะเป็นลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นจากขานะคะการวินิจฉัยก็จากอาการนะคะก็คือขาข้างที่เป็นเนี่ยจะมีอาการปวดบวมนะคะร่วมกับที่มารดาหลังคลอดจะมีไข้หนาวสั่นนะคะเราจะต้องใช้อันตราซาวด์นะคะในการถ่ายเอ็กซเรย์หลอดเลือดดำนะคะเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยอีกทีนึงนะคะแนวทางการรักษาก็คือการให้ยาต้านการจับตัวเป็นลิ่มเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมารดาที่ได้รับยาต้านการจับตัวเป็นลิ่มเลือดจะทำให้มีภาวะเลือดออกง่าย
นะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้คำแนะนำกับมารดาหลังคลอดด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะนะคะหรือว่าผ่าตัดในรายที่มีอาการรุนแรงรักษาด้วยยาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะอาจจะใช้วิธีการผ่าตัดแล้วก็ใช้สเตนต์ลากเอาลิ่มเลือดออกมาเลยนะคะการพยาบาลที่สำคัญสำหรับการติดเชื้อต่างๆนะคะก็ต้องใช้วิธีการหลักปัสจากเชื้อนะคะหรือว่าหลักอะเซปติกเทคนิคนะคะแล้วก็แนะนำเรื่องของการจัดท่านอนคว่ำใช้หมอนรองใต้ท้องน้อยหรือท่าศีรษะสูงเพื่อระบายน้ำคาวปลาหรือสิ่งคัดหลั่งนะคะออกจากโพรงมดลูกได้ง่ายขึ้นนะคะการดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะยาปฏิชีวนะแล้วก็ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวแก่มารดาหลังคลอดนะคะในกรณีการติดเชื้อที่เต้านมหัวนมนะคะควรงดให้นมบุตรในข้างที่เป็นปัญหาแต่ต้องบีบน้ำนมทิ้งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการคั่งของน้ำนมแล้วก็ทำให้น้ำนมมีการสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ว่าเมื่อการรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะมารดาจะสามารถกลับมาให้นมบุตรได้อีกนะคะสำหรับตอนนี้เป็นสรุปเนื้อหาตอนที่2นะคะเรื่องของการติดเชื้อของมารดาในระยะหลังคลอดนะคะซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยนะคะใน6สัปดาห์แรกหลังคลอดซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อทั้งในโพรงมดลูกแผลฝีเย็บแผลผ่าตัดทางหน้าท้องเต้านมและหัวนมระบบทางเดินปัสสาวะและการอักเสบของหลอดเลือดดำซึ่งพยาบาลพยาดุงครรภ์นะคะมีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อโดยใช้หลักอะเซปติกเทคนิคการให้คำแนะนำและการดูแลมารดาหลังคลอดค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ไฟเบอร์นะครับสำหรับเนื้อหาในตอนแรกเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือไซเบอร์สเปซที่เราน่าจะเคยคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับการรักษาความมั่นคงทางปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของข้อมูลข่าวสารที่ผลิตใช้แล้วก็แพร่กระจายหรือส่งต่อหรือจัดเก็บในระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมต่อกับไซเบอร์สเปซนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเราก็จะพูดคุยกันเพื่อที่จะรักษาคุณสมบัติของข้อมูลข่าวสารตลอดจนทรัพยากรต่างๆที่เชื่อมต่อกันอยู่เป็นไซเบอร์สเปซนั้นๆนะครับคุณสมบัติสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือตัว C ตัว I แล้วก็ตัว A นะครับ CIA ในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือ Confidentiality หรือการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร Integrity หรือการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร Availability หรือการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลข่าวสารซึ่งถูกผลิตถูกสร้างถูกส่งต่อไปนะครับจากในภาพที่เราจะเห็นว่ามันมีวงรอบใช่ไหมครับในภาพวงกลมเนี่ยมันจะมีการสื่อสารมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์ซึ่งแต่ละอย่างอุปกรณ์ประเภทอย่างนี้ก็ร่วมตัวเข้ากันประกอบตัวขึ้นไปโครงสร้างเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราเรียกมันว่าไซเบอร์สเปซนะครับนอกจากนี้เราจะมีขั้นตอนกระบวนการในการบริหารจัดการการสร้างการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมันเชื่อมต่อกันแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากมันนะครับอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เรามองก็คือเราถึงต้องทำการรักษาความปลอดภัยโดยที่มองให้ครอบคลุมถึงตัว C ตัว I แล้วก็ A นะครับซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยครับมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างภัยคุกคามทางไซเบอร์จะหมายถึงตัวบุคคลเหตุการณ์หรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผลกับตัวการรักษาความลับการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นอะไรครับหลายๆท่านน่าจะเคยรู้จักตัวไวรัสหรือมัลแวร์ที่เข้ามาเอนคริปต์ตัวฮาร์ดดิสของเราแล้วทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เราจัดเก็บไว้บนฮาร์ดดิสเราได้แล้วก็เรียกค่าถ่ายเราใช่ไหมครับพวกแรนซัมแวร์ลักษณะแบบนี้ครับคือภัยคุกคามที่มันมาทางไซเบอร์ได้เพราะว่าเราไปคลิกลิงก์แล้วก็ไปดาวน์โหลดไปติดตั้งอะไรมาซึ่งจากประเด็นประมาณนี้ครับเราก็จะพบว่าแรงจูงใจของคนที่ทำให้เกิดแบบนี้มันอาจจะมีจากหลายสาเหตุครับความเชื่อทางการเมืองเช่นเขาไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศหรือในประเทศอื่นๆแล้วพบว่าเขาส่วนร่วมในการที่จะป้องกันหรือประท้วงเหตุการณ์บางอย่างเขาก็อาจจะใช้เครื่องมือสื่อสารหรือกระบวนการในการที่จะเข้าไปแฮกไปทำให้เกิดผลเสียหายกับข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่นะครับอันนั้นก็คือความเชื่อทางการเมืองทางศาสนาความอยากรู้อยากเห็นอยากจะลองเรารู้ว่าโปรแกรมนี้ออกมาใหม่เราจะทำยังไงดีนะถึงจะใช้ประโยชน์มันเราจะใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้อย่างไรในการที่จะไปแฮกเพื่อนไปทำให้ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของเพื่อนมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ความตั้งใจก็คือแค่อยากจะลองดูว่าไอ้โปรแกรมนี้มันทำได้จริงอย่างที่โปรแกรมนั้นโฆษณาหรือเปล่าเนาะหรือบางคนก็อาจจะไปละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของคนอื่นเพียงเพราะว่าต้องการที่จะมีชื่อเสียงต้องการการยอมรับจากคนอื่นหรือต้องการการยอมรับจากสังคมที่เป็นสังคมทางแฮกเกอร์เพื่อที่จะให้ได้เงินมากขึ้นหรือตอบสนองความต้องการอย่างอื่นที่พึงจะเป็นนะครับซึ่งเหตุการณ์ประเภทนี้อาจจะรวมถึงการที่มีรัฐบางรัฐสนับสนุนให้ทำกิจกรรมบางอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นในสงครามของรัสเซียยูเครนเราจะพบว่ามันมีความพยายามที่จะใช้ไซเบอร์สเปซในการช่วงชิงความได้เปรียบเพื่อใช้ประโยชน์จากไซเบอร์สเปซในการทำตัดตอนวงรอบในการหาข้อมูลข่าวสารหรือทำให้ข่าวสารนั้นไม่น่าเชื่อถือหรือทำให้ระบบการสื่อสารมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวไซเบอร์สเปซได้นอกจากนี้ตัวผลกระทบทางเหตุการณ์ธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือเหตุการณ์อื่นๆเช่นสึนามิซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มักจะส่งผลกระทบต่อทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นทำให้การใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศมันใช้งานไม่ได้ซึ่งกระทบกับตัวความพร้อมใช้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากแต่ภาพนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีตัว MacCuber Cube ที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามตัวสีน้ำเงินเนาะก็คือการรักษาความลับการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์การรักษาความพร้อมใช้ในของข้อมูลข่าวสารที่ถูกสร้างขึ้นถูกจัดเก็บแล้วก็ถูกประมวลผลอยู่ในส่วนที่มันเป็นสีเขียวนะครับแล้วทำยังไงล่ะครับถึงจะมันจะมีความมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาได้ก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตรการควบคุมซึ่งมาตรการควบคุมที่ว่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีที่จำเป็นในการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เราใช้ประมวลผลอยู่เนี่ยมันมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้เราก็ต้องกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องว่าเราจะใช้งานอย่างไรให้มันมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสอนให้คนที่เกี่ยวข้องกับมันให้ตัวผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใช้งานข้อมูลข่าวสารหรือใช้งานระบบให้มั่นคงปลอดภัยอย่างเช่น
ต้องติดตั้ง malware หรือต้องรู้ว่าถ้าคลิกลิงก์แบบนี้เป็นอันตรายลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับภัยคุกคามและผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยเราสามารถที่จะจําแนกออกเป็น4แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือตัวข้อมูลข่าวสารเนี่ยถูกสกัดขัดขวางนะครับก็คือเราอยากจะใช้ข้อมูลนั้นหรือเราอยากจะส่งข้อมูลไปหาเพื่อนเราส่งไม่ได้นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราส่งข้อมูลไปแล้วแต่ข้อมูลนั้นอยู่ระหว่างการเดินทางเช่นเดินทางจากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งผ่านระบบเครือข่ายปรากฏว่าถูกดักลักดักฟังได้จากผู้ไม่หวังดีแล้วผู้ไม่หวังดีนั้นก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนั้นแล้วถึงจะส่งไปยังปลายทางซึ่งจะผลส่งผลกระทบต่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับกรณีถัดมาคือการถูกดักรับสักฟังในกรณีนี้ผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่สามารถที่จะแอบฟังพอแอบฟังก็แล้วล่วงรู้ถึงความลับของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้แม้ว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่ได้เป็นการพูดคุยก็ตามนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของการส่งข้อความที่เข้ารหัสไปแล้วแต่ถ้าเขาสามารถที่จะเอาวิธีการเราล่วงรู้วิธีการล่วงรู้กุญแจรหัสก็สามารถที่จะถอดเอาข้อมูลนั้นกลับมาได้นะครับอันนี้คือภาพหลักๆของการดักรับดักฟังซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายก็ได้นะครับอันสุดท้ายเลยก็คือการปลอมแปลงเนื่องจากในภาพเราจะเห็นว่าอยู่ดีๆผู้ใช้งานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขึ้นมาเลยไม่ได้ส่งอะไรเลยแต่ผู้ไม่ประสงค์ดีปรากฏว่าส่งอะไรข้อมูลบางอย่างไปที่ตัวผู้ให้บริการหรือตัวเหยื่อเพื่อที่จะบอกว่าผู้ใช้งานกระทำอะไรบางอย่างกับเหยื่อโดยภาพรวมนะครับเหตุการณ์ประเภทนี้เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กๆในระบบที่เราใช้งานส่วนตัวหรือระบบที่ใหญ่ขึ้นก็ตามนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัวข้อมูลขนาดใหญ่และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับตัวข้อมูลขนาดใหญ่และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องในกรณีที่เราต้องการที่จะสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของระบบต่างๆของทรัพยากรที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราจะทำผ่านสิ่งที่เรียกว่าการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยซึ่งจะมีการในการมีกิจกรรมในการเฝ้าตรวจการวิเคราะห์การปฏิบัติการแล้วก็การวางแผนนะครับซึ่งวงรอบประมาณนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราจำเป็นต้องวางแผนในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศและความสื่อสารอย่างมั่นคงปลอดภัยด้วยการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่มีให้เป็นระบบนะครับซึ่งไอการที่เราจะใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่มีเนี่ยเราจะมาดูในภาพนี้ครับเซ็นเซอร์ที่ว่านี้ก็คืออย่างในภาพนะครับเราจะเห็นว่าที่โฮสต์แต่ละโฮสต์อยู่ทางด้านล่างขวานะครับตัวโฮสต์แต่ละโฮสต์เนี่ยมันมีการเก็บการสร้างข้อมูลการจัดเก็บหลอกต่างๆไว้เป็นจำนวนมากรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เองอยู่ทุกวันเนี่ยก็มีการจัดเก็บหลอกพวกนี้ครับมันถูกเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายส่งผลให้การประมวลผลด้วยวิธีปกติไม่สามารถทำได้ง่ายสำหรับตอนที่2นะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลตัวลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ดังที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าข้อมูลขนาดใหญ่ที่มันเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ต่างๆจากโครงสร้างพื้นฐานที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันสร้างตัวข้อมูลจำนวนมากแล้วก็มีลักษณะข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายในกรณีนี้เราจะมาดูกันครับว่าหน้าตาของข้อมูลที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกก็คือตัวล็อกของระบบปฏิบัติการต่างๆระบบปฏิบัติการต่างๆเช่นระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ Linux หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆเช่น Mac ทั้งตามเวลาที่เราใช้งานนะครับมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าล็อกไฟล์นะครับล็อกไฟล์เนี่ยอาจจะเป็น text file ธรรมดาก็ได้หรืออาจจะเป็น binary file ก็ได้ทีนี้ล็อกไฟล์กับ binary file ต่างกันยังไงครับถ้าเป็น text file ธรรมดา text file ธรรมดาคือเราสามารถที่จะเปิดด้วย Notepad ได้ใช่ไหมครับแต่พอเป็น binary file เราอาจจะจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอย่างอื่นที่ใช้ในการเปิดปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วครับทีนี้เนื่องจากอะไรครับรูปแบบข้อมูลมันไม่เหมือนกันพอรูปแบบของข้อมูลไม่เหมือนกันเราต้องมีวิธีการบางอย่างที่ทำให้การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่มีข้อมูลแตกต่างหลากหลายกันแบบนี้เวลาที่เราทำเครื่องเดียวไม่เป็นไรเวลามี10เครื่องระบบปฏิบัติการต่างกันไม่เหมือนกันมันต้องมีกระบวนการมีวิธีการมาบริหารจัดการที่ทำให้สามารถที่ทำให้การเข้าใจตัวข้อมูลนั้นมันสามารถจะแปลผลมันได้นะครับเราก็มาดูต่อไปครับสำหรับรูปในภาพนี้นะครับก็คือล็อกไฟล์ของระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยก็คือเป็น text file ธรรมดาครับแต่จะเห็นว่ามีความแตกต่างครับแตกต่างตรงที่มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแตกต่างที่ลักษณะของ format รูปแบบของการทำเป็นล็อกมันมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นล็อกจากโปรแกรมอะไรเพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาสาระของตัว
ของตัวไฟล์ของตัวข้อมูลมันแตกต่างกันเช่น

0: ใน authentication หรอกมันจะเก็บมันก็จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเช่น username เข้า username นี้เข้ามาใช้งานเวลาเท่าไหร่อย่างไรแพ็กเกจนี้ถูกบริหารจัดการอย่างไรเมลนี้เข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาสาระของมันแตกต่างกันอย่างที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับว่าตัวฟอร์แมตมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้เราสามารถจะเข้าใจบริบทที่มันแตกต่างหลากหลายแบบนี้แล้วทําความเข้าใจได้ว่าข้อมูลลักษณะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยกับระบบของเราอันนี้เป็นหลอกตัวมาตัวอย่างถัดมาก็คือหลอกของการให้บริการต่างๆครับในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นหลอกของการ Active Directory Service ซึ่งเป็นระบบสำหรับการสอบถามว่า username นี้มีสิทธิ์อะไรเขาสามารถใช้งานอะไรกับระบบของระบบบริการ Windows ได้บ้างพอเวลาที่เข้าไปใช้งานในระบบของบริการ Windows แล้วสามารถทำอะไรได้บ้างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมีการสอบถามขอล็อกอินเข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่มันแตกต่างกันเลยแล้วจะเห็นว่าหลอกที่อยู่ในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันดูเป็นเหมือนจะเป็น text file แต่มันไม่มีข้อมูลที่เป็น format ที่สามารถที่จะเอามาจัดใช้จัดการได้ง่ายพอดูรูปถัดมาครับที่อยู่ทางด้านบนทางด้านขวาจะพบว่าเป็นรูปของ IP address ตามด้วยข้อมูลที่เรียกว่าget แล้วก็ public แล้วก็ account.jpg อันนี้คือหลอกของการใช้งานเว็บการเรียกใช้งานเว็บจาก Squid Service ซึ่งเป็น proxy การให้บริการ proxy เพื่อที่ออกไปใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าโอ้หน้าตาของ format แตกต่างกันอีกแล้วนะครับรูปร่างก็คือเป็นหลอกของระบบ firewall ครับเป็น firewall ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้ในการป้องกันไม่ให้การเกิดการโจมตีขึ้นกับทางเครือข่ายถ้าสีแดงก็หมายความว่าบล็อกการเข้าถึงจาก IP address นี้เมื่อเวลาเท่าไหร่อย่างไรโดยที่มี address ปลายทางเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมว่า format มันไม่เหมือนกันเลยพอ format มันไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้ก็ยิ่งทำให้การให้บริการการจัดการมันมีความยากมากขึ้นนะครับทีนี้หลอกอื่นๆที่เราจำเป็นต้องรู้จักเช่นหลอกที่มาจากระบบปฏิบัติการหรือระบบอุปกรณ์เครือข่ายซึ่งเรียกว่าSNMP นะครับก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทำหน้าที่อย่างไรมีเวิร์กโหลดอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถูกเข้าถึงโดยใครบ้างมีอะไรมีรายละเอียดอย่างไรจะเห็นว่าหน้าตาของการจัดเก็บหลอกก็มีหน้าตาที่แตกต่างไปจากหลอกต่างๆที่ผมได้พูดมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับสำหรับอันด้านขวาครับที่มันเป็นขอบเขียวๆเราจะเห็นว่าภาพนี้ครับมันคือหลอกที่มาจากไฟวอลยี่ห้อหนึ่งนะครับไฟวอลยี่ห้อนี้ก็มีความสามารถพิเศษครับนอกจากจะสามารถที่จะบล็อกการโจมตีทางเครือข่ายโดยปกติแล้วยังมีความสามารถในการที่จะอ่านวิเคราะห์ตัวข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางเครือผ่านทางไฟวอลตัวเองด้วยพออ่านแล้วก็มีแอนตี้ไวรัสสามารถที่จะบล็อกสามารถที่จะป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสได้หรือสามารถที่จะตรวจสอบตัวการร้องขอคำสอบถามตัวโดเมนเนมเซอร์วิสได้ด้วยการที่จะไปเช็คดูว่ามีการร้องขอไปโดเมนเนมเซอร์วิสแปลกๆหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแถบที่อยู่ในด้านซ้ายมือในภาพที่มีสีเขียวนะครับเราจะพบว่านั่นคือหลอกที่มีและสามารถที่จะสร้างออกมาเป็นหลอกเอาไว้สำหรับการวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยได้นอกจากนี้ครับเรายังสามารถที่จะใช้ข้อมูลอื่นๆที่เอามาใช้ในการประกอบถึงความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่เราดูแลอยู่ได้จากภาพซ้ายมือครับ CVE 2018เนี่ยเราพบว่ามันคือตัวช่องโหว่ต่างๆของระบบที่มีไอ้ตัวช่องโหว่ต่างๆระบบที่มีตรงนี้ครับมันเป็นข้อมูลเปิดที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ CVE นะครับทีนี้จะเห็นว่ามันก็จะมีฟอร์แมตรูปแบบแตกต่างที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลยมันก็จะประกอบไปด้วยช่องโหว่ตามด้วยผลิตภัณฑ์ตามด้วยมีวอลุ่มมีความรุนแรงขนาดไหนมีผลกระทบอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้ครับก็จะต้องถูกเอามาใช้ในการประมวลผลด้วยว่าถ้ามีเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้นเราจะใช้งานป้องกันหรือควรจะตอบสนองกับมันอย่างไรอันซ้ายมือครับทางด้านขวามือถัดมาก็คือตัวข้อมูลของการวิเคราะห์แนวโน้มจากโซเชียลเน็ตเวิร์กครับว่าการโจมตีลักษณะแบบนี้ณปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างเราสามารถที่จะนำข้อมูลส่วนนี้จาก Twitter ไปประกอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายที่มันเกิดขึ้นได้จะเห็นว่าหน้าตาของรูปมูลมันไม่เหมือนกันเลยมันจึงจำเป็นต้องใช้ตัว Big Data Architecture ในการช่วยประมวลผลช่วยสร้างภาพสถานการณ์ที่เราสามารถที่จะทำความเข้าใจและย่อยสลายข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากนี้ได้ครับผม
1: ครับ
0: ครับสำหรับตอนที่3นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างของสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเฝ้าตรวจความมั่นคงปลอดภัยครับอย่างที่ได้นำเรียนมาในช่วงต้นแล้วนะครับว่าความจำเป็นของการประยุกต์ใช้ตัวข้อมูลขนาดใหญ่ในการช่วยสร้างภาพสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรหรือแม้กระทั่งตัวเราก็มีความจำเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าณปัจจุบันเราอยู่ในสถานะไหนมีการโจมตีเกิดขึ้นกับเราไหมแล้วเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างไรการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆ1เครื่องเราไม่จำเป็นต้องใช้ Big Data ครับแต่ในกรณีที่เรามีจำนวนเครื่องหรือมีจำนวนผลิตภัณฑ์หรือมีจำนวนอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆเราจำเป็นต้องใช้สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ในการช่วยเฝ้าตรวจความมั่นคงปลอดภัยนะครับโดยพื้นฐานแล้วครับตัวแบบจำลองด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การจราจรและการโจมตีหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการง่ายๆครับกระบวนการที่เหมือนกับที่นักศึกษาน่าจะเคยได้เรียนแล้วเกี่ยวกับการใช้ประยุกต์ใช้ตัว Big Data Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลทำความเข้าใจด้วย Machine Learning นะครับแต่ทีนี้อย่างที่พ่อครับว่าจริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนตรงที่ลักษณะของข้อมูลที่ผมได้พูดมาในขั้นต้นเนี่ยตัว Data Source หรือแหล่งที่มาของข้อมูลมันหลากหลายและมาจากหลายที่ใช่ไหมครับนอกจากมาจากหลายที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลอื่นๆที่ไม่มีโครงสร้างอยู่เลยหาโครงสร้างไม่ได้เลยเช่นข้อมูลจาก Social Network แล้วเราก็ไปดึงเอาข้อมูลส่วนที่มันเกี่ยวข้องมาอย่างที่เอาข้อมูลจาก Twitter เทรนด์จาก Twitter ที่เอามาใช้นะครับนอกจากนั้นเอาข้อมูลจากแอปพลิเคชันเอาแอปพลิเคชันมาแล้วก็มาเอามาวิเคราะห์แล้วก็รวมถึงข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อจะให้เห็นภาพว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันมีผลมีความจำเป็นสำหรับการช่วยในการวิเคราะห์ภาพรวมถึงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับทีนี้ลงมาดูบล็อกถัดมาครับบล็อกที่เขียนว่า Test Trainingกับ testing เนาะภาพนี้เป็นภาพปกติของการประยุกต์ใช้ตัว machine learning ใช่ไหมครับเราสร้างแบบจำลองเราต้องการที่จะสร้างแบบจำลองสำหรับประกอบการตัดสินใจว่าตกลงแล้วข้อมูลลักษณะแบบนี้เวลาที่ถูกส่งเข้ามาเวลาที่ระบบตรวจพบได้ว่าอ่ะมีการข้อมูล A ของ IP address นี้ส่งข้อมูลลักษณะแบบกอไก่มาพร้อมๆกับที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจากหลอกของระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการหนึ่งเอาข้อมูลชุดนี้ส่งเข้าไปเราก็ให้มันเรียนรู้ว่าลักษณะแบบนี้นะเป็นการโจมตีนะแล้วเป็นการโจมตีแบบที่มีความรุนแรง1 2 3 4ตามข้อมูลจาก CVE ตามที่เราได้เรียนรู้มาแล้วพอเราได้เทรนมันแล้วมีกระบวนการในการสร้างปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการที่ให้เหมาะสมสำหรับตัว Machine Learning อัลกอริทึมที่จะใช้ไปเทรนสร้างให้โมเดลนี้มันมีความแม่นยำมากพอที่จะใช้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มแล้วว่าเราใช้คนมาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันมีความแม่นยำพอหรือยังพอมีความแม่นยำพอมั้ยเราก็ต้องเราจะทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันมีความแม่นยำพอหรือยังครับเราก็ต้องมาเทสมันใช่ไหมครับเอาข้อมูลชุดเดียวกันนี่แหละอาจจะต้องเอามาประมวลผลในลักษณะเดียวกันก็คือเอามาจัดรูปแบบของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่จะให้ Machine Learning มันเรียนรู้เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมา pre-process มันอะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรที่มันขาดหายไปต้องปรับให้อยู่ในรูปแบบเดียวกับที่เราได้ออกแบบไว้ในตอนช่วงเทรนเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทดสอบแล้วว่าแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมามันใช้ได้จริงไหมมันมีความแม่นยำมากพอที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าไอ้ขั้นตอนประมาณนี้ครับมันคือแบบรูปแบบมาตรฐานเวลาที่เราประยุกต์ใช้เนาะในภาพของเราเวลาที่เราใช้งานผมว่านักศึกษาน่าจะพอจำได้ว่าเราเนี่ยต้องใช้ Apache ต้องใช้ Hadoop ต้องใช้machine learning ที่มากับ Hadoop หรืออาจจะต้องใช้ machine learning algorithm ที่แตกต่างหลากหลายในการที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งภาพประมาณนี้ครับมันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในภาพของครึ่งแรกเนาะหลังจากนั้นถ้าเราได้มาแล้วปุ๊บเราสร้างมาเป็นระบบพัฒนามาเป็นระบบโดยสมบูรณ์แล้วเราก็จำเป็นที่ต้องเอามาใช้งานจริงๆเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเนื่องจากเราคงจะไม่สะดวกใจเวลาที่เราเห็นตัวหนังสือจำนวนมากปรากฏอยู่บนหน้าจอเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีขีดความสามารถในการประมวลผลสิ่งที่เราเห็นได้อย่างจำกัดใช่ไหมครับดังนั้นเราจำเป็นต้องสร้างให้มันเป็นรูปกราฟเป็นรูปอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะย่อยและทำความเข้าใจมันได้ง่ายผ่านกระบวนการที่เรียกว่า visualization เนาะทำให้เห็นว่าตกลงแล้วแนวโน้มสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เราดูแลอยู่20อุปกรณ์หรือ100อุปกรณ์มันมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างไรเนาะในขณะเดียวกันนอกจากเราจะทำตัวสิ่งที่เรียกว่า visualization แล้วเราจะจำเป็นต้องสร้างเป็น report สร้างเป็น report เพื่อดูว่าตกลงแล้วแนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันสอดคล้องกับความเป็นจริง ว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็นำเสนอให้กับกระบวนการทางการบริหารเนาะอย่างที่เราบอกว่าเราได้รู้แล้วว่ากระบวนการ

การ PDCA ตั้งแต่แรกแผนดูเช็คแอคว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยมันเกิดขึ้นหรือเปล่าเราเนี่ยจำเป็นต้องเอาของพวกนี้ไปเป็นฟีดแบ็กว่าตกลงระบบที่เราสร้างมามันแม่นยำพอไหมแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราพบว่ามันมีความไม่คงปลอดภัยที่ถูกละเมิดเกิดขึ้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มันกลับมา

ประสิทธิภาพนะครับทีนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องการสร้างและการประเมินผลแบบจำลองครับสำหรับการสร้างและการประเมินผลแบบจำลองด้วย Big Data เนาะโดยปกติแล้วเนี่ยครับอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่เราก็จะใช้ Data Source ที่มันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นจากระบบปฏิบัติการที่เป็น Text File ธรรมดาหรือรับข้อมูลมาจากตัว Binary File แล้วก็ผ่านโปรแกรมอะไรบางอย่างที่เอามาใช้สร้างเป็นชุดข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเข้าใจได้ผ่านกระบวนการจัดเก็บเนาะผ่านกระบวนการจัดเก็บหรือ Data Collection รวมถึงข้อมูลจากแอปต่างๆแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องจัดเก็บลงใน Data Collection ซึ่งในที่นี้ก็น่าจะหนีไม่พ้นตระกูลโครงสร้างพื้นฐานประเภท Hadoop ใช่มั้ยครับเราใช้ Hadoop เราใช้ Apache Hadoop จากนั้นเราก็บริหารจัดการแล้วจัดเก็บมันเรียบร้อยว่าพอเราจัดเก็บข้อมูลเสร็จเรามีข้อมูลที่จัดแบ่งอยู่ตามคลัสเตอร์ต่างๆแล้วจังหวะนี้เราก็ทำยังไงครับเราต้อง pre-process เขาจังหวะที่ pre-process เขาเราอาจจะใช้ machine learning algorithm ประเภทอื่นๆโดยใช้ library ที่มีอยู่แล้วอื่นๆเช่นอาจจะเป็น Apache Pig หรืออันอื่นที่เราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ในการที่จะเอาข้อมูลที่ถูกแบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยๆแล้วเนี่ยมาจัดเก็บมาประมวลผลแล้วก็แบ่งไปตามคลัสเตอร์ของข้อมูลเพื่อที่จะสร้างแบบจำลองแล้วก็สั่งให้มันคำนวณผลไปแล้วก็เทรนไปเรื่อยๆพอเราจะใช้เทรนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจังหวะที่เทรนเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากเราทำผ่านคลัสเตอร์จำนวนมากใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลเอาผลลัพธ์ออกมาอัพเกรดพันเอาผลมาแล้วก็สร้างมาเป็นแบบจำลองที่พร้อมที่จะใช้ทีนี้ไอ้การทำแบบจำลองแบบพร้อมที่จะใช้ไอ้สร้างแบบนี้ปั๊บเนี่ยอย่างที่บอกครับเมื่อภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีภาพนี้ก่อนเนาะเราเนี่ยทำภาพขั้นตอนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ในภาพสีของไข่ปลาสีเขียวถูกไหมครับแล้วกระบวนการทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในกระบวนการการทำไข่ปลาสีเขียวเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลขั้นต้นสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถที่จะส่งต่อให้กับตัว machine learning algorithm ให้ทำงานต่อได้ครับแล้วจึงรวบรวมข้อมูลนั้นสร้างมาเป็นโมเดลไอ้โมเดลที่ว่านี้มันก็คืออยู่ในรูปของตัวนี้แหละกล้องจุลทรรศน์ตัวนี้นะครับซึ่งพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คืออ่ะพร้อมใช้พอพร้อมใช้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราถึงจะเอาข้อมูลนั้นมาใช้ต่อนะครับทำด้วยการทำ visualization ทำ report แล้วก็ทำส่งข้อมูลออกไปให้กับผู้ใช้ทีนี้ประเด็นสำคัญครับที่เราอยากจะคุยกันต่อก็คือการนำเสนอข้อมูลละไอ้การนำเสนอข้อมูลที่ว่านะครับตรงนี้นะครับการนำเสนอข้อมูลที่ว่าคือแบบจำลองตรงนี้แหละครับที่เราอยากจะโฟกัสอย่างที่ผมบอกไปครับถ้านำเสนอข้อมูลมาเป็นอีเมลส่งเมลว่าตอนนี้คุณโดนแฮกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้วิธีการในการแบบนั้นเนี่ยแล้วเอามาใช้ในการบริหารจัดการในข้อมูลจำนวนมากสำหรับทรัพยากรเป็นร้อยชิ้นเป็นพันชิ้นเนี่ยมันจะทำได้ยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมองอะไรที่มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นทำให้มันอยู่ในรูปที่มันเป็นมองแล้วสถานการณ์ขององค์กรเรานะปัจจุบันอุปกรณ์ 2,000 ชิ้นมันคงปลอดภัยหรือไม่อย่างไรอ่อนนี้มีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นบ้างในองค์กรเราแล้วแนวโน้มของการแก้ไขปัญหาผ่านไปแล้วอย่างไรบ้างไอ้การนําเสนอข้อมูลลักษณะนี้ครับคือสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ต้องเอามาประยุกต์ใช้ได้เสมอถัดมานะครับโดยภาพรวมเนาะโดยภาพรวมสถาปัตยกรรมของการเฝ้าตรวจและการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันจะอย่างประกอบไปด้วยข้อมูลหลายๆส่วนสิ่งที่เราสนใจจริงๆเนี่ยก็คือการเอาข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ Big Dataจากด้านภาคด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่ามันคือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากไฟวอลระบบตรวจจับผู้บุกรุกหรือระบบป้องกันผู้บุกรุกบนเครือข่ายระบบป้องกันผู้บุกรุกบนโฮสต์หรือระบบจัดเก็บข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆหรือระบบฐานข้อมูลต่างๆเอาข้อมูลตรงนี้มาผ่านกระบวนการจัดเก็บแปลสภาพ pre-process มันให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้แล้วจับมันใส่เข้าไปในBig Data Architecture ของเราในสถาปัตยกรรมของเราก็คือผ่านไอ้เจ้า Hadoop หรือตัวอื่นที่เราจะใช้ขึ้นอยู่กับว่าเราองค์กรเราประยุกต์ใช้อะไรเนาะหลังจากนั้นก็คือเอาไปสอนให้ Machine Learning มันเรียนรู้สร้างกฎต่างๆสร้างกระบวนการที่ทำให้เข้าใจว่าลักษณะข้อมูลแบบนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยมันคงปลอดภัยขึ้นหรือเปล่าหรือความไม่คงปลอดภัยมันเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบอย่างไรได้บ้างลักษณะแบบนี้เราจะผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆที่ทำในกระบวนการของ Machine Learning และ Data Mining นะครับซึ่งเอาไปสร้างเป็น alert ต่างๆที่เอาไปแจ้งเตือนผู้ใช้งานเอาไปใช้ในการบริหารจัดการเอาไปใช้ในการสร้าง report อันนี้คือหลักใหญ่ใจความเลยครับของการประยุกต์ใช้แล้วก็รูปร่างหน้าตาของสถาปัตยกรรมการประยุกต์ใช้ Big Data Architecture ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างไซเบอร์ซึ่งผมก็คิดว่าถ้าจนถึงจุดนี้แล้วก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ตัว Big Data ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างไรได้บ้างนะครับก็ขอให้ถ้ามี
ถ้านักศึกษามีคำถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ีค่ะในเรื่องเงินเฟ้อเงินฝึกและการว่างงานนะคะเราจะมาดูตอนที่1 นะคะเงินเฟ้อค่ะความหมายของเงินเฟ้อนะคะหรือเราเรียกว่าอินเฟลชันนะคะก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยทั่วไปนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปค่ะส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นนะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสินค้าทุกชนิดนะคะอาจจะมีสินค้าบางชนิดลดลงก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะมีสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะมีราคาสูงขึ้นค่ะและสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะประเภทของเงินเฟ้อนะคะจะแบ่งออกเป็น4 ประเภทนะคะเงินเฟ้ออย่างอ่อนเงินเฟ้ออย่าง

ปานกลางเงินเฟ้ออย่างศูนย์และเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะคะเรามาดูแต่ละประเภทกันนะคะเงินเฟ้ออย่างอ่อนค่ะเป็นที่ระดับราคาสินค้าและบริการนะคะภายในประเทศนะคะโดยเฉลี่ยทั่วไปค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะจะทำให้เป็นผลดีกับเศรษฐกิจนะคะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่ะเงินเฟ้ออย่างปานกลางนะคะจะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยทั่วไปนะคะเฉลี่ยสูงมากขึ้นนะคะประมาณ 3-10% ต่อปีนะคะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างร้อนแรงนะคะอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ทำให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นมากนะคะประชาชนก็จะเริ่มเดือดร้อนค่ะเงินเฟ้ออย่างสูงนะคะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยเฉลี่ยทั่วไปนะคะสูงขึ้นอย่างมากค่ะประมาณ10%หรือมากกว่า10%ต่อปีนะคะอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นมากนะคะแต่ผลผลิตไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะระดับราคาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะคะจะทำให้เศรษฐกิจประสบปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะนักลงทุนก็ขาดความเชื่อมั่นในไม่กล้าลงทุนนะคะการขยายตัวทางเศรษฐกิจหยุดชะงักนะคะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงค่ะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศนะคะพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงนะคะอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมากกว่า50%ต่อเดือนนะคะถือว่าเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเลยทีเดียวนะคะค่าของเงินก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะคะส่วนใหญ่ของภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะคะมักจะเกิดกับประเทศที่รัฐบาลเนี่ยพิมพ์เงินมาเมื่อเอามาใช้จ่ายเมื่อเกิดสงครามนะคะอย่างเช่นเยอรมนีในทศวรรษ1920เป็นต้นนะคะทั้งนี้นะคะเราไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าอัตราเงินเฟ้อระดับใดนะคะที่จะเรียกได้ว่าเป็นเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะคะเพราะว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศหรือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันค่ะดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อนะคะสามารถดูได้จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินค้าและบริการหรืออัตราเงินเฟ้อค่ะดัชนีราคานะคะเป็นเครื่องวัดราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการของปีใดปีหนึ่งนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของปีฐานราคาของปีฐานก็คือราคาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมากนักนะคะส่วนใหญ่ดัชนีราคาก็จะมีหลายประเภทนะคะแต่ที่เรานิยมใช้ในการพิจารณาอัตราเงินเฟ้อก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคค่ะอัตราเงินเฟ้อนะคะก็หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปนะคะจะเป็นตัววัดระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคานะคะก็มีสูตรในการคำนวณนะคะสูตรก็ตามบนสไลด์นะคะทีนี้ถ้าเราลองยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะถ้าเราจะดูอัตราเงินเฟ้อปีที่ทีก็คือสมมุติเราจะดูอัตราเงินเฟ้อปีที่2564นะคะเราก็จะไปเอาข้อมูลตัวเลขดัชนีราคาปีที่2564ก็คือปีที่ทีเนี่ยนะคะลบกับดัชนีราคาปีที่ทีลบ1ก็ไปเอาปีที่ทีก็คือ2564ลบ1ก็จะเป็นลบกับดัชนีราคาปี2563นะคะหารด้วยดัชนีราคาปีที่ทีลบ1ก็คือดัชนีราคาปีที่2563ค่ะแล้วก็คูณ100ก็จะได้อัตราเงินเฟ้อออกมาเป็น100ละนะคะสาเหตุของเงินเฟ้อค่ะก็มี2สาเหตุนะคะเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมนะคะ demand pull inflation นะคะกับอีกสาเหตุนึงค่ะเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนค่ะ cost push inflation ค่ะเรามาดูทีละสาเหตุนะคะสาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมค่ะก็เกิดจากอุปสงค์รวมหรือความต้องการใช้จ่ายรวมมีมากกว่าอุปทานรวมทำให้ราคาสินค้าเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเกิดเงินเฟ้อค่ะอุปสงค์รวมเราก็เรียนมาแล้วนะคะหรือศึกษามาบ้างแล้วว่ามาจาก y เนี่ยเท่ากับ c + g + x + m c + i + g + x + m ก็คืออุปสงค์รวมค่ะในส่วนประกอบของอุปสงค์รวมก็คือ c i g x + m ตัวใดตัวหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นก็จะทำให้อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นค่ะตามที่กล่าวแล้วนะคะอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นจากส่วนประกอบของอุปสงค์รวมเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นก็จะทำให้อุปสงค์รวมเนี่ยมีมากกว่าอุปทานรวมนะคะแล้วทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเงินเฟ้อได้ค่ะสินค้าและบริการก็จะมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดราคาสินค้าก็จะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อค่ะสาเหตุที่เกิดจากเงินเฟ้อจากแรงดึงของอุปสงค์รวมนะคะก็อาจจะมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เรามาดูกราฟนะคะถ้าเราจาก

อธิบายกราฟที่เกิดจากสาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมนะคะแกนตั้งเป็นระดับราคาสินค้านะคะแกนนอนเป็นผลผลิตหรือปริมาณผลผลิตนะคะ A D ก็คือเส้นอุปสงค์รวมนะคะ A S ก็คือเส้นอุปทานรวมนะคะเราจะดูจากเส้นที่เป็น A DAD 1นะคะไปตัดกับ AS ที่จุด E 1นะคะระดับราคาสินค้าที่ P 1ปริมาณสินค้า Q 1ถ้าเกิดอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นนะคะเส้น AD 1ก็จะเคลื่อนย้ายไปทั้งเส้นเป็น AD 2นะคะไปตัด AS ที่จุด E 2นะคะเป็นจุดดุลยภาพ E 2ระดับราคาสินค้าก็เพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะเป็น P 2ในระดับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นปริมาณก็เพิ่มขึ้นเป็น Q 2ค่ะถ้าอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นอีกจาก AD 2เป็น AD 3นะคะระดับราคาสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นเป็น P 3ตรงจุดตัดที่ E 3นะคะแต่ปริมาณสินค้าเป็น QF ค่ะ QF คืออะไร QF ก็คือปริมาณผลผลิตที่มีการจ้างงานเต็มที่หรือมีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่แล้วซึ่งไม่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้อีกแล้วนะคะจากการที่เราเห็นนะคะ P 1 P 2 P 3ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็เกิดอัตราเงินเฟ้อนะคะในกรณีที่จากที่ AD 1เป็น AD 2นะคะก็จะเหมือนกับเป็นเงินเฟ้ออย่างอ่อนค่ะกระตุ้นระบบเศรษฐกิจนะคะให้มีการขยายตัวขึ้นนะคะ AD 2เป็น AD 3ก็ยังมีการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะแต่ถ้าอุปสงค์มันรวมเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกเป็น AD 4นะคะจะเห็นว่าระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็น P 4แต่ปริมาณผลผลิตไม่เพิ่มอีกแล้วนะคะตรงนี้ช่วง AD 3ไป AD 4เราจะเรียกว่าเงินเฟ้ออย่างรุนแรงค่ะเพราะว่าที่ระดับปริมาณผลผลิตไม่เพิ่มแล้วเพราะว่ามีการผลิตที่มีการจ้างงานเต็มที่แล้วหรือมีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองค่ะเงินเฟ้อที่เกิดจากอุปทานรวมน้อยกว่าอุปสงค์รวมนะคะก็คือสาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนนั่นเองค่ะเกิดจากที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นค่ะทำให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นค่ะเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นผู้ผลิตก็จะผลิตสินค้าลดลงค่ะพอผลิตสินค้าลดลงระดับราคาสินค้าก็เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะจนเกิดเงินเฟ้อนะคะสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นก็มาจากราคาปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบที่สำคัญปรับตัวสูงขึ้นเช่นราคาน้ำมันนะคะหรือจะเป็นการปรับค่าแรงให้สูงขึ้นก็ได้นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นหรือค่าเงินอ่อนลงนั่นเองทำให้วัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นค่ะเรามาดูกราฟกันนะคะสาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนค่ะแกนตั้งเป็นระดับราคาแกนนอนเป็นผลผลิตนะคะเส้น AD ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่เส้นที่เปลี่ยนแปลงคือ AS นะคะ AD คืออุปสงค์รวม AS คืออุปทานรวมนะคะณจุดที่ AS 1นะคะตัดกับ A นะคะจุดดุลยภาพที่ E 1นะคะระดับราคา P 1ปริมาณที่ QF ปริมาณ QF ก็เป็นปริมาณที่มีการผลิตเต็มที่แล้วนะคะมีการจ้างงานเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดมีการลดการผลิตลงค่ะลดการผลิตลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น AS 1ก็เคลื่อนย้ายไปทางซ้ายนะคะเป็น AS 2ก็ไปตัดกับ AD ที่จุด E 2ค่ะระดับราคาสินค้าก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนค่ะที่มาจากลดปริมาณการผลิตนะคะลดปริมาณการผลิตแล้วก็ระดับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นค่ะผลกระทบของเงินเฟ้อนะคะทำให้อำนาจซื้อของเงินลดลงค่ะแล้วก็2นะคะทำให้ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้เพิ่มขึ้นมีกลุ่มบางกลุ่มได้เปรียบได้ผลประโยชน์จากการที่มีเงินเฟ้อขึ้นนะคะอย่างเช่นพ่อค้านะคะหรือคนที่ถือทรัพย์สินเป็นตัวเงินนะคะลูกหนี้ค่ะที่ได้เปรียบนะคะส่วนเจ้าหนี้เสียเปรียบนะคะ3การลงทุนลดลงค่ะ4ดุลการค้าขาดดุลค่ะ5นะคะมีผลกระทบกับการวางแผนธุรกิจของภาคธุรกิจและการจัดทำงบประมาณค่ะ6การขยายตัวของเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงค่ะแนวทางแก้ไขเงินเฟ้อนะคะที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมก็ดูในด้านนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังนะคะนโยบายการเงินเราจะดูโดยใช้ธนาคารกลางนะคะจะใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวนะคะก็คือลดอุปทานของเงินหรือปริมาณเงินในระบบนะคะทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนะคะการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนก็ลดลง AD หรืออุปสงค์รวมก็ลดลง

ค่ะเครื่องมือของนโยบายการเงินแบบหดตัวนะคะก็คือลดอุปทานของเงินหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจก็ทำได้โดยใช้เครื่องมือนโยบายการเงินก็คือเพิ่มอัตราเงินสำรองตามกฎหมายนะคะเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลดนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยโดยตรงหรือปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะส่วนนโยบายการคลังนะคะเราจะใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวนะคะเพื่อลด AD ค่ะหรือลดอุปสงค์เงินรวมนะคะเครื่องมือของนโยบายการคลังแบบหดตัวนะคะก็คือ1การลดการใช้จ่ายของภาครัฐค่ะตัว G นะคะแล้วก็เพิ่มการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณแบบเกินดุลค่ะส่วนแนวทางแก้ไขเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนนะคะ1ก็คือการใช้มาตรการควบคุมราคาสินค้าโดยตรงค่ะ2ใช้วิธีการนําเข้าวัตถุดิบนะคะแล้วก็3พัฒนาการผลิตเทคนิคการผลิตต่างๆนะคะหาพลังงานอื่นทดแทนนะคะหรือวัตถุดิบอื่นทดแทนค่ะแล้วก็4เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะค่ะในตอนที่2นะคะเงินฝืดค่ะก็ตรงข้ามกับเงินเฟ้อนะคะเงินฝืดหรือเราเรียกว่าดีเฟชันค่ะเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าภายในประเทศโดยทั่วไปนะคะลดลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องลดลงทุกสินค้านะคะแต่เรากล่าวว่าเป็นระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยลดลงค่ะบางชนิดอาจจะสูงขึ้นก็ได้นะคะภาวะเงินฝืดนะคะก็จะมักเกิดในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยนะคะรายได้ประชาชาติลดลงค่ะการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการลดลงนะคะการลงทุนลดลงการจ้างงานลดลงอุปสงค์รวมลดลงนะคะแล้วก็อุปทานรวมเนี่ยมีมากกว่าอุปสงค์รวมนะคะสินค้าขายไม่ได้ก็เลยทำให้จะต้องลดราคาสินค้าลงเรื่อยๆจนเกิดภาวะเงินฝืดค่ะสาเหตุของเงินฝืดนะคะก็เกิดจากที่กล่าวไปแล้วก็คือภาวะที่อุปสงค์รวมเนี่ยน้อยกว่านะคะอุปทานรวมนะคะก็คือมีสินค้าระบานที่ผลิตออกมามากเกินไปนะคะขายไม่ออกก็ต้องลดราคานะคะพอลดราคาผู้ผลิตก็จะไม่ผลิตนะคะลดการผลิตลดการลงทุนลดการจ้างงานนะคะการว่างงานก็เพิ่มขึ้นนะคะทำให้รายได้ประชาชาติลดลงค่ะภาวะเงินฝืดส่วนใหญ่นะคะจะเกิดในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะหรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเองค่ะสาเหตุของเงินฝืดนะคะก็คือ1การออมมากขึ้นค่ะ2การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นหรือการส่งออกลดลงค่ะสาเหตุของเงินฝืดที่เกิดจากอุปสงค์รวมลดลงนะคะเรามาดูกราฟกันนะคะแกนตั้งเป็นระดับราคานะคะแกนนอนเป็นปริมาณผลผลิตนะคะเส้น AD ก็คือเส้นอุปสงค์รวมนะคะเส้น AS ก็คืออุปทานรวมค่ะ AD 1ตัดกับ AS นะคะที่จุด E 1นะคะระดับราคาสินค้าคือ P 1นะคะปริมาณก็คือ QF นะคะที่ QF ก็ทราบกันแล้วว่าเป็นปริมาณการผลิตที่มีการจ้างงานเต็มที่หรือมีการใช้ปัจจัยการผลิตเต็มที่แล้วก็ไม่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้อีกแล้วนะคะถ้าอุปสงค์รวมลดลงนะคะ AD 1ก็เคลื่อนย้ายไปเป็น AD 2นะคะไปตัด AS ที่จุด E 2นะคะระดับราคาสินค้าลดลงจาก P 1เป็น P 2นะคะแล้วก็ปริมาณสินค้าก็ลดลงจาก QF เป็น Q 2นะคะเมื่อระดับราคาสินค้าลดลงนะคะก็จะเกิดภาวะเงินฝืดนั่นเองค่ะผลกระทบของเงินฝืดนะคะ1การลงทุนลดลงค่ะ2การว่างงานเพิ่มขึ้นค่ะ3ระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพและเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัวค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาเงินฝืดนะคะก็จะตรงข้ามกับเงินเฟ้อเลยนะคะโดยไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีอุปสงค์รวมหรือความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้นค่ะโดยไปเพิ่มองค์ประกอบของอุปสงค์รวมค่ะก็เพิ่มตัว C ค่ะก็คือรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของภาคเอกชนนะคะเพิ่มตัว I รายจ่ายในการลงทุนของภาคธุรกิจแล้วก็เพิ่มตัว G รายจ่ายของการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะแล้วก็รายจ่ายของภาคต่างประเทศนะคะเพิ่มการส่งออกนั่นเองนะคะทำให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังแบบขยายตัวค่ะนโยบายการเงินแบบขยายตัวนะคะก็หรือเราจะเรียกว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะคะก็ไปเพิ่มอุปทานของเงินหรือปริมาณเงินทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงค่ะกระตุ้นให้มีการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอุปสงค์รวมก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ
เครื่องมือของนโยบายการเงินนะคะก็คือการเพิ่มอุปทานของเงินนะคะหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายลดอัตรารับช่วงซื้อรถนะคะแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยโดยตรงหรืออัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะส่วนเครื่องมือที่เป็นนโยบายการคลังแบบขยายตัวในการแก้ปัญหาเงินฝืดนะคะก็คือการเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐนะคะแล้วก็2การลดการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนะคะแล้วก็ดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลค่ะในการแก้ปัญหาเงินฝืดของรัฐบาลนะคะก็จะใช้ทั้งนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังในการใช้ควบคู่กันไปนะคะเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะนะคะการว่างงานค่ะความหมายของการว่างงานนะคะหมายถึงภาวะที่บุคคลอยู่ในวัยทำงานพร้อมที่จะทำงานต้องการทำงานแต่ไม่สามารถทำงานได้หรือหางานทำได้นั่นเองนะคะก็จะมีการว่างงานโดยเปิดเผยค่ะหมายถึงการว่างงานที่แท้จริงเป็นการว่างงานหรือการที่บุคคลไม่ได้ทำงานเป็นการว่างงานของบุคคลในช่วงระยะเวลาที่ทำการสำรวจค่ะการว่างงานโดยเปิดเผยนะคะก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการว่างงานชั่วคราวหรือเป็นการว่างงานที่เกิดจากวัฏจักรธุรกิจหรือจะเป็นการว่างงานที่จะเกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็ได้นะคะดัชนีชี้วัดการว่างงานค่ะอัตราการว่างงานจะเป็นดัชนีชี้วัดการว่างงานนะคะถ้าช่วงใดอัตราการว่างงานมีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆภาวะเศรษฐกิจก็จะอยู่ในช่วงถดถอยนะคะแล้วก็มีปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะดัชนีชี้วัดการว่างงานนะคะเราจะคำนวณจากอัตราการว่างงานนะคะก็เอาจำนวนแรงงานที่ว่างงานหารด้วยจำนวนกำลังแรงงานแล้วก็คูณ100ค่ะประเภทของการว่างงานนะคะสามารถจำแนกได้ตามสาเหตุนะคะสาเหตุแรกนะคะก็คือการว่างงานที่เกิดตามปกติหรือการว่างงานชั่วคราวค่ะเป็นการว่างงานที่แรงงานเนี่ยนะคะหางานทำไม่ทันนะคะหรือโยกย้ายงานโยกย้ายงานเกิดการโยกย้ายงานหรือว่าตัวเองรู้ว่ามีงานทำที่ไหนแต่ไม่สามารถไปสมัครงานตรงนั้นได้ทันนะคะก็เป็นการว่างงานชั่วคราวค่ะส่วนประเภทที่2นะคะเป็นการว่างงานตามฤดูกาลค่ะก็เป็นช่วงระยะเวลาตามฤดูกาลค่ะอย่างเช่นช่วงก่อสร้างนะคะช่วงที่หน้าฝนนะคะการทำงานก่อสร้างก็อาจจะหยุดไปนะคะไม่ได้ทำเกิดการว่างงานแรงงานขึ้นนะคะที่ทำงานการก่อสร้างนะคะหรือฤดูฝนนะคะที่ทำนาแรงงานบางคนก็โยกย้ายตัวเองไม่ทำงานนะคะออกไปทำนาเป็นต้นนะคะก็เป็นการว่างงานตามฤดูกาลค่ะการว่างงานที่เกิดจากโครงสร้างนะคะก็เป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกษตรกรรมไปเป็นโครงสร้างอุตสาหกรรมค่ะก็ทำให้มีแรงงานบางส่วนนะคะว่างงานขึ้นนะคะหรือเป็นการว่างงานที่เกิดจากวัฏจักรธุรกิจค่ะในประเภทที่4ก็เป็นการว่างงานในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยนะคะหรือเศรษฐกิจตกต่ำค่ะประเภทที่5นะคะเป็นการว่างงานที่เกิดจากการกำหนดค่าแรงที่สูงเกินไปค่ะอย่างเช่นภาครัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะหรือว่ากรรมกรเรียกร้องค่าจ้างแรงงานนะคะซึ่งนายจ้างเนี่ยไม่สามารถขึ้นค่าแรงได้ตามที่ภาครัฐกำหนดนะคะหรือและกรรมกรเรียกร้องค่าแรงที่สูงขึ้นนายจ้างก็ลดการจ้างงานลงทำให้แรงงานเกิดการว่างงานขึ้นค่ะผลกระทบของการว่างงานนะคะการว่างงานเป็นผลต่อเนื่องจากการที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะส่งผลให้การลงทุนและการผลิตลดลงค่ะการจ้างงานก็ลดลงค่ะก็เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหาการว่างงานและทำให้เกิดผลกระทบต่างๆนะคะผลกระทบของการว่างงานนะคะ1ก็คือรายได้ประชาชาติหรือผลผลิตรวมของประเทศลดลงค่ะ2การลงทุนและการออมลดลงค่ะ3ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้มีเพิ่มขึ้นค่ะ4การใช้ปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรการผลิตทางด้านแรงงานไม่เต็มที่ค่ะ5รายได้ของรัฐบาลและฐานะการคลังไม่มั่นคงค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานในระยะสั้นนะคะเราก็ใช้นโยบายการเงินกับนโยบายการคลังนะคะโดยใช้ทั้งนโยบายการเงินแบบขยายตัวและนโยบายการคลังแบบขยายตัวค่ะ
นโยบายการเงินแบบขยายตัวนะคะเมื่อเกิดการว่างงานธนาคารกลางก็จะช่วยกระตุ้นโดยใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวโดยเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะหรือจะเพิ่มอุปทานของเงินนั่นเองนะคะก็ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลงนะคะเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงการลงทุนก็เพิ่มขึ้นนะคะส่งผลให้การจ้างงานมากขึ้นอัตราการว่างงานก็ลดลงค่ะซึ่งเครื่องมือของนโยบายการเงินแบบขยายตัวนะคะก็จะเหมือนกับการแก้ปัญหาของเงินฝืดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะจำหรือเข้าใจแนวทางในการแก้ปัญหาเงินการว่างงานเนี่ยนะคะก็จำทางการแก้ปัญหาเงินฝืดได้เช่นกันค่ะเครื่องมือของนโยบายการเงินแบบขยายตัวนะคะก็คือการซื้อพันธบัตรโดยธนาคารกลางนะคะลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายนะคะลดอัตรารับช่วงซื้อลดปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยตรงหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะส่วนนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะคะก็เครื่องมือเหมือนกับเงินฝืดเลยค่ะในการแก้ปัญหาเงินฝืดนะคะก็คือมาตรการเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐก็คือเพิ่มตัว Gแล้วก็ไปลดภาษีนะคะลดตัวทีนะคะแล้วก็ดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลค่ะมาตรการเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐอื่นๆนะคะก็จะเพิ่มรายจ่ายในโครงการที่ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะมีการตั้งกองทุนนะคะสนับสนุนผู้ว่างงานให้กู้ยืมไปลงทุนเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐประเภทเงินโอนหรือเพิ่มรายจ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพนะคะเพิ่มรายจ่ายในการส่งเสริมการส่งออกสินค้านะคะให้มีการส่งออกมากขึ้นเพิ่มรายจ่ายในการอุดหนุนช่วยเหลือให้แรงงานที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศรวมถึงเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐด้านต่างๆให้ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะส่วนมาตรการลดการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนะคะก็ลดการจัดเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดารายได้นิติบุคคลนะคะลดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการจัดเก็บภาษีด้านต่างๆค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานในระยะยาวนะคะก็1นะคะก็คือการวางแผนพัฒนาฝึกอบรมกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานค่ะ2นะคะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาในสาขาที่ต้องการกับตลาดแรงงานในอนาคตนะคะ3การส่งเสริมและกระตุ้นให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศมากขึ้นนะคะ4การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญเท่าเทียมกันค่ะทีนี้เราจะมาดูหลังจากที่เรารู้จักเงินเฟ้อเงินฝืดการว่างงานแล้วเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อกับการว่างงานนะคะความสัมพันธ์ของเงินเฟ้อกับการว่างงานในระยะสั้นนะคะจะมีความสัมพันธ์เป็นไปตามเส้นโค้งฟิลิปค่ะเราเรียกเส้นโค้งฟิลิปก็ตามชื่อนักเศรษฐศาสตร์ที่ค้นพบนะคะหรือที่คิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมานะคะเรามาจับความหมายของเส้นโค้งฟิลิปกันค่ะเป็นเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานนะคะซึ่งมีความผกผันต่อกันผกผันก็คือมีความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกันค่ะตรงข้ามกันยังไงคะก็คือเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอัตราการว่างงานจะลดลงนะคะหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงอัตราการว่างงานก็จะสูงขึ้นนะคะจากลักษณะดังกล่าวนะคะเส้นโค้งฟิลิปจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งท่อนลงจากซ้ายไปล่างขวานะคะแกนตั้งก็จะเป็นร้อยละของเงินเฟ้อต่อปีนะคะและแกนนองก็แสดงอัตราร้อยละของอัตราการว่างงานนะคะลองดูกราฟกันนะคะแกนตั้งเป็นอัตราเงินเฟ้อนะคะแกนนองเป็นอัตราการว่างงานนะคะถ้าเราดูที่เส้นโค้งฟิลิปณจุด A นะคะอัตราเงินเฟ้อ3นะคะแต่อัตราการว่างงานนี่8นะคะถ้าอัตราเป็นจุด A นะคะแต่ถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นจาก 3% เป็น 5% นะคะอัตราการว่างงานกับลดลงค่ะนะคะอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอัตราการว่างงานลดลงนะคะจาก8อัตราการว่างงานลดลงจาก8เป็น 6% ค่ะก็เรียกเป็นเส้นโค้งฟิลิปนะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อกับการว่างงานมีความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกันค่ะแนวคิดของเส้นโค้งฟิลิปที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันในระยะสั้นตามที่กล่าวไปแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงอัตราการว่างงานก็จะต่ำแต่ถ้าอัตราเงินเฟ้อต่ำอัตราการว่างงานสูงนะคะซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์อย่างนั้นในระยะสั้นเท่านั้นนะคะมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะและนักวิชาการหลายท่านนะคะพบว่า
ไม่จำเป็นที่อัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานจะมีความสัมพันธ์ผกผันเสมอไปนะคะโดยเฉพาะในระยะยาวนะคะความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานก็จะไม่เป็นไปตามเส้นโค้งฟิลิปค่ะหรือที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะมันมีทั้งอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อัตราการว่างงานก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะเส้นโค้งฟิลิปก็สามารถอธิบายได้ในระยะสั้นแค่นั้นเองค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยเนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลีไปยังโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช 2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพันธ์
ณิชย์ภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาบิยาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวเดซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไบรลันฟาวนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวนนากรุงเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา 10:00 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัฐไรลันฟัชมคุเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัชเป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรและมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช1518อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสก์มีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาร์ตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศีลมหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศีลมหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศีลมหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซินเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองไมล์ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับ
พร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่า

0: ที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระนิธิธารธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองไมล์นวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระนิธิธารธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริมหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์

วงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะ

ราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Rally ทัศนศึกษาณสวนสัตว์อุบลทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน46คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย5คนระดับประถม10คนและระดับอนุบาล3คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประถมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวาวัดหัวลำโพงวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์วัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัด7ยอดวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไน

เซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงฮิรัญคณะบริษัทเจมจิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีราชดิกุลคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชนิกุลวงแสงชูโตศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครประชาชนจังหวัดนครราชสีมาคณะประชาชนจังหวัดนครปฐมสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดบริษัทนาเฮียใช้จำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบกับหน่วยที่13องค์การและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศค่ะการจัดการโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศเป็นการจัดการการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ธุรกิจการเกษตรบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศกิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงกฎบทบาทและความรับผิดชอบโครงสร้างองค์การยังกำหนดถึงการไหลของข้อมูลการสื่อสารและการบังคับบัญชาระหว่างระดับปฏิบัติการต่างๆภายในองค์การธุรกิจการเกษตรซึ่งมีความสำคัญในการจัดโครงสร้างองค์การดังนี้ 1. ช่วยให้ธุรกิจการเกษตรใช้กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพด้วยการมอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบให้กับพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนช่วยให้ธุรกิจการเกษตรสามารถจัดเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเนื่องจากมีการจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจนและยังช่วยรองรับการขยายกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการเกษตรทั้งจากภายในและภายนอกเนื่องจากสามารถจัดโครงสร้างองค์การให้มีความยืดหยุ่นและยังช่วยให้ธุรกิจการเกษตรสามารถป้องกันความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ

งานโดยระบุทักษะและความเชี่ยวชาญในงานของพนักงานแต่ละส่วนและยังช่วยให้ธุรกิจการเกษตรสามารถเลือกกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่างประเทศที่หลากหลายตามแนวทางการจัดการโครงสร้างองค์การและเป้าหมายของธุรกิจการเกษตรในอนาคตสำหรับองค์ประกอบในการออกแบบโครงสร้างองค์การธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้นก็จะมีองค์ประกอบไปด้วยความเชี่ยวชาญด้านการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานแต่ละด้านตามโครงสร้างองค์การจะช่วยให้ธุรกิจการเกษตรใช้ความสามารถของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพนักงานแต่ละรายมีความชัดเจนในงานที่รับผิดชอบสายบังคับบัญชาการกำหนดสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนช่วยให้การดำเนินกิจการให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพการแบ่งแผนกและการแบ่งส่วนเป็นกระบวนการจัดกลุ่มทีมหรือกิจกรรมออกเป็นแผนกหรือหน้าที่โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลลัพธ์เฉพาะที่ต้องทำให้สำเร็จขอบเขตของการควบคุมก็คือขอบเขตของการจัดการจำนวนพนักงานที่ผู้จัดการแต่ละคนขององค์การธุรกิจเกษตรมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการรวมอำนาจและการกระจายอำนาจอยู่ไว้ที่ศูนย์กลางการจัดระเบียบงานการทำให้เป็นทางการนั่นเองคือความเป็นมาตรฐานของงานธุรกิจการเกษตรมีกฎเกณฑ์ขององค์การและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนครอบคลุมถึงกระบวนการทำงานสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศประกอบไปด้วยปัจจัยด้านขนาดของกิจการธุรกิจการเกษตรที่มีธุรกิจขนาดใหญ่โครงสร้างองค์การจะมีความซับซ้อนมากขึ้นจึงพัฒนาโครงสร้างที่เป็นทางการงานมีความเชี่ยวชาญสูงมีกฎและแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดที่เป็นตัวกำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจะมีโครงสร้างองค์การที่ไม่ซับซ้อนเรียบง่ายมีความยืดหยุ่นปัจจัยวงจรชีวิตของกิจการคือการพิจารณาการดำเนินการว่าอยู่ในวงจรชีวิตของกิจการในช่วงใดซึ่งแต่ละช่วงจะมีลักษณะเฉพาะที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์การของธุรกิจเกษตรและสาขาในต่างประเทศแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอยู่ในช่วงวงจรการเริ่มกิจการอาจจะใช้การรับคำสั่งจากสุพรรณสภาวะแวดล้อมประกอบไปด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกฎหมายการเมืองและเทคโนโลยีปัจจัยตัวที่5คือเทคโนโลยีก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยทั่วไปจะส่งผลให้ธุรกิจที่เป็นบริษัทแม่และสาขาธุรกิจในต่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุนการลงทุนการออกแบบโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบันและรองรับการขยายงานในอนาคตควรนำปัจจัยทั้ง5ด้านมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาประเภทของการจัดโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศมีด้วยกัน7ประเภท1โครงสร้างองค์การแบบแบ่งหน่วยงานตามหน้าที่เป็นการจัดโครงสร้างองค์การขั้นพื้นฐานประกอบด้วยหน่วยงานกลไกการประสานงานและการควบคุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยการแบ่งหน่วยงานตามหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานให้แก่ธุรกิจการเกษตร2การจัดโครงสร้างองค์การแบบแผนกส่งออกเป็นจุดเริ่มต้นในการนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศโดยเฉพาะในโครงสร้างขององค์การหลักของธุรกิจการเกษตร 3. โครงสร้างองค์การแบบฝ่ายต่างประเทศธุรกิจการเกษตรมีความเป็นสากลมากขึ้นในด้านการขายในตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจทำการพัฒนาแผนกส่งออกขึ้นเป็นฝ่ายต่างประเทศซึ่งมีความแตกต่างจากแผนกส่งออกโดยมีขนาดใหญ่กว่าและมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า 4. โครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ช่วยให้ธุรกิจการเกษตรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต่างกันไปตามเขตภูมิภาคของโลกสาขาธุรกิจในตลาดต่างประเทศระดับเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์จะมีขนาดเล็กกว่าและจะมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงหน้าที่ทั้งหมดอย่างเช่นการตลาดการเงินทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต่ละเขตภูมิภาคของโลก 5. โครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะแบ่งโครงสร้างองค์การออกตาม

สายผลิตภัณฑ์และตั้งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละสายผลิตภัณฑ์โดยในแต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่ธุรกิจเหมือนกันเช่นการตลาดและการบัญชีกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นหน่วยพื้นฐานของโครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนทั่วโลก 6. โครงสร้างองค์การแบบแมทริกซ์เป็นโครงสร้างองค์การระหว่างประเทศเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงสร้างองค์การแบบแบ่งตามเขตและพื้นที่ภูมิศาสตร์แล้วก็แบ่งตามผลิตภัณฑ์เพื่อประสานส่วนผสมของหน่วยย่อยเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์และหน่วยย่อยตามผลิตภัณฑ์ 7. โครงสร้างองค์การแบบเครือข่ายข้ามชาติเป็นรูปแบบโครงสร้างองค์การระหว่างประเทศที่ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่นำมาประยุกต์กับกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปทั่วโลกเข้าไปในแต่ละประเทศด้วยรูปแบบธุรกิจข้ามชาติหรือเป็นบริษัทย่อยข้ามชาติแนวทางการเลือกโครงสร้างองค์การของธุรกิจระหว่างประเทศให้เหมาะสมสำหรับดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศจะมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศที่ธุรกิจการเกษตรจะนำมาใช้ในการขยายธุรกิจและการดำเนินธุรกิจต่อไปในการจัดการองค์การธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อการจัดการงานและการดำเนินธุรกิจของสาขาในต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดธุรกิจการเกษตรและองค์กรธุรกิจทั่วไปมักจะใช้หลักการในการจัดโครงสร้างองค์การให้มีความสัมพันธ์กับการควบคุมในการดำเนินงานนะคะโดยใช้หลักการ2แบบด้วยกันนะคะในรูปแบบแรกก็คือการจัดการโครงสร้างองค์การแบบรวมอำนาจเป็นการจัดโครงสร้างองค์การที่รวมอำนาจการตัดสินใจไว้ที่ผู้จัดการระดับสูงของบริษัทแม่โดยผู้จัดการสาขาธุรกิจในต่างประเทศจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่เป็นเพียงการรับนโยบายจากบริษัทแม่มาดำเนินการเท่านั้นซึ่งมีจุดเด่นก็คือ 1. การมีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน 2. การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปที่วิสัยทัศน์ของกิจการที่กำหนดไว้ 3. การประหยัดต้นประหยัดต้นทุนก็คือการใช้ทรัพยากรหลักจากส่วนกลางร่วมกันแล้วก็มาตรฐานเดียวกันทั้งกิจการ 4. การตัดสินใจที่รวดเร็วและ 5. การปรับปรุงคุณภาพงานมีการกำหนดมาตรฐานและการกำกับดูแลเข้มข้นสำหรับจุดด้อย 1. ความล่าช้าในการสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการตัดสินใจที่สำคัญจะมาจากส่วนกลาง 2. การขาดการพัฒนานวัตกรรมและ 3. การขาดแรงจูงใจของพนักงานผู้จัดการสาขาและพนักงานจะขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานสำหรับรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การแบบกระจายอำนาจเป็นการจัดโครงสร้างองค์การที่มอบอำนาจให้ผู้จัดการสาขาธุรกิจในต่างประเทศมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกำหนดนโยบายต่างๆหรือมีอิสระในการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายของสาขาที่รับผิดชอบการมอบอำนาจให้ผู้จัดการสาขามีอิสระในการตัดสินใจก็เพื่อให้กิจการสาขาในต่างประเทศสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้นซึ่งมีจุดเด่นก็คือ 1. การตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์ 2. การส่งเสริมความคิดที่เป็นนวัตกรรม 3. การส่งเสริมความยืดหยุ่นและการปรับ 4. การเพิ่มความรับผิดชอบซึ่งผู้จัดการสาขาแต่ละแห่งจะมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผลลัพธ์ของการดำเนินงานของสาขานั้นๆ 5. การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้นเพราะการจัดสรรทรัพยากรจัดสรรให้ตามความต้องการและความจำเป็นของสาขาในประเทศนั้นๆและ6การลดขั้นตอนในการอนุมัติและการตัดสินใจสำหรับจุดด้อย 1. ความท้าทายในการประสานงานการบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ของตนเองซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งหรืออาจจะเป็นคู่แข่งกันในแต่ละสาขา 2. ความไม่สอดคล้องกันในเรื่องของนโยบายและแนวปฏิบัติและการขาดมาตรฐาน 3. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการจัดการที่มีความซับซ้อนกันและ 4. การสูญเสียอำนาจควบคุมหรือขาดความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจหลักการจัดการโครงสร้างองค์การธุรกิจระหว่างประเทศช่วยผู้จัดการระดับสูงของธุรกิจการเกษตรสามารถตัดสินใจเลือกการจัดการโครงสร้างธุรกิจสำหรับการดำเนินงานในต่างประเทศให้ได้รับผลตอบแทนด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขา
การดำเนินการขึ้นอยู่กับสำนักงานใหญ่โดยสาขาจะอยู่ภายใต้การจัดการของสำนักงานใหญ่จึงไม่มีอำนาจเพื่อดำเนินการและก็ในนามของตนเองความเป็นอิสระจากกิจการภายนอกการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดต่างประเทศความคล้ายคลึงกันของกิจกรรมของสาขาและสำนักงานใหญ่จะต้องเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันชื่อทางการค้าสาขาต้องใช้ชื่อทางการค้าเดียวกับสำนักงานใหญ่สำหรับรูปแบบในการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขามีด้วยกัน2รูปแบบ1การควบคุมแบบรวมอำนาจเป็นการควบคุมการดำเนินกิจการของสาขาแบบเบ็ดเสร็จโดยควบคุมมาจากสำนักงานใหญ่รวมทั้งด้านการตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานในกิจกรรมหลักอย่างเช่นแผนการตลาดการกำหนดราคาสินค้า2การควบคุมแบบกระจายอำนาจเป็นการควบคุมการดำเนินการที่สำนักงานใหญ่ได้โอนหรือกระจายอำนาจในการจัดการหรือการตัดสินใจให้สาขาในการดำเนินงานอย่างอิสระแต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานใหญ่การควบคุมแบบกระจายอำนาจเหมาะสำหรับสาขาที่มีโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่มีความหลากหลายของงานและก็หน้าที่อย่างเช่นงานด้านการตลาดงานบัญชีการเงินงานด้านทรัพยากรมนุษย์และก็เหมาะสำหรับสาขาที่ประกอบกิจการในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วนโยบายการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาหมายถึงแนวทางที่สำนักงานใหญ่ใช้เพื่อแน่ใจว่าสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของสาขาให้บรรลุเป้าหมายการควบคุมจะเกี่ยวข้องกับการสร้างกฎขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานและสาขาสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยสำนักงานกำหนดทิศทางการดำเนินการของสาขาซึ่งส่งผลต่อการผลิตโดยรวมของธุรกิจความสำคัญของนโยบายการควบคุมระหว่างสำนักงานและสาขา 1. ช่วยให้สาขาและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งส่วนสำนักงานใหญ่และก็สาขา 3. ช่วยให้สำนักงานใหญ่สามารถป้องกันสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะกระทบกับสาขาสำหรับประเภทของการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และจำนวนยอดขายลูกค้าการควบคุมพฤติกรรมเป็นการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโดยตรงของการตัดสินใจของผู้จัดการสาขาและพนักงานในการปฏิบัติงานการควบคุมแบบครอบครัวหรือการควบคุมแบบกลุ่มเป็นการควบคุมจากภายในกิจการโดยมีมาตรฐานที่ใช้กำหนดพฤติกรรมของพนักงานในสาขาการควบคุมระหว่างการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่สำนักงานใหญ่ใช้ติดตามและปรับเปลี่ยนกิจกรรมและกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ของสาขา 5. การควบคุมด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินถ้าเป็นด้านการเงินจะเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านต้นทุนรายได้ค่าใช้จ่ายของสาขาที่เกี่ยวกับสินทรัพย์การขายหรือกำไรในการทำความสามารถในการทำกำไรส่วนที่ไม่ใช่ด้านการเงินอาทิความภักดีของลูกค้าความพึงพอใจของพนักงานโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาลูกค้าและก็พนักงานลักษณะของนโยบายการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาการมุ่งเน้นไปที่จุดวิกฤตมีการใช้การควบคุมในกรณีที่สาขามีผลการดำเนินงานที่ล้มเหลวหรือคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายมากการบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวกันหรือกลมกลืนกันการยอมรับจากพนักงานผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบรูปแบบหรือกระบวนการหรือระบบเพื่อให้พนักงานเกิดการยอมรับความครอบคลุมพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์เชื่อถือได้ถูกต้องมาประกอบการพิจารณาความเข้าใจให้มีความชัดเจนและทำความเข้าใจได้ง่ายแก่ผู้ที่นำไปปฏิบัติหรือควบคุมการที่สำนักงานใหญ่จะควบคุมสาขาให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้ธุรกิจจำเป็นต้องเลือกรูปแบบและนโยบายการควบคุมระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจและทรัพยากรที่สำนักงานใหญ่และสาขามีอยู่แรงงานข้ามวัฒนธรรมไปดูความหมายของแรงงานข้ามวัฒนธรรมนะคะก็หมายถึงบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการที่ธุรกิจการเกษตรได้คัดเลือกจากประเทศ

ที่ผู้อยู่แต่ประเทศหรือภูมิภาคที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสาขาหรือสำนักงานซึ่งบุคลากรเหล่านั้นมีการดำเนินชีวิตและทำงานตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือประเทศนั้นๆซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานใหญ่เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จในประเทศนั้นๆตามเป้าหมายจำเป็นที่ต้องหล่อหลอมวัฒนธรรมที่แตกต่างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันความสำคัญของแรงงานข้ามวัฒนธรรมในด้านของทักษะข้ามวัฒนธรรมทักษะข้ามวัฒนธรรมก็คือจะช่วยให้พนักงานเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้ร่วมงานอื่นมากขึ้นพิจารณามุมมองที่แตกต่างกันได้ช่วยเพิ่มความเปิดกว้างและความยืดหยุ่นในฐานที่ทำงานซึ่งส่งผลดีกับธุรกิจในด้านการทลายอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอคติหรือทัศนคติเหมารวมที่ขัดขวางการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพนักงานด้วยกันสร้างความไว้วางใจการยอมรับวิธีคิดที่แตกต่างจะสร้างความเข้าใจร่วมกันและก็ปรับปรุงความไว้วางใจเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือเพิ่มแรงจูงใจช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองของพนักงานและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปรับปรุงนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการมองสิ่งต่างๆจากมุมมองที่แตกต่างและการลงทุนในการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นจากภูมิหลังที่มีความหลากหลายจะช่วยให้เพิ่มนวัตกรรมโดยการเผชิญกับความท้าทายจากมุมมองต่างๆความสำคัญด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมจะเป็นบทบาทในการเพิ่มผลผลิตซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสาขาหรือสำนักงานโตแล้วก็เพิ่มผลผลิตหรือผลกำไรซึ่งส่งผลดีกับธุรกิจในด้านของการสื่อสารและความไว้วางใจความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมที่ดีจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างพนักงานจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันส่งผลให้มีความไว้วางใจที่มากขึ้นสร้างความรู้สึกของการเป็นทีมเดียวกันและช่วยเพิ่มการทำงานร่วมกันการเพิ่มผลผลิตและผลกำไรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสร้างความไว้วางใจทำให้การปรับปรุงและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นสิ่งจูงใจความเข้าใจในแรงจูงใจที่แตกต่างกันของพนักงานด้วยการให้ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมที่ดีจะสร้างสภาวะแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยกความคิดสร้างสรรค์มุมมองทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทำให้มีทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากขึ้นทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากบุคคลที่มีความสามารถได้มากที่สุดความต้องการของท้องถิ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของภูมิภาคนั้นๆและสร้างความเข้าใจที่ดีมากขึ้นโอกาสเติบโตที่ดีเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศสำหรับผลกระทบของแรงงานข้ามวัฒนธรรมประกอบไปด้วยผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบผลกระทบทางบวกได้แก่การว่าจ้างแรงงานตามกฎหมายในแต่ละประเทศจะกำหนดให้ธุรกิจจากต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆจะต้องมีการว่าจ้างแรงงานในประเทศตามอัตราที่กำหนดลดต้นทุนในการจัดทรัพยากรมนุษย์ก็คือการจ้างแรงงานท้องถิ่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นทำให้สังคมรอบข้างแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายให้การยอมรับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆให้มีเสถียรภาพลดการว่างงานสำหรับผลกระทบเชิงลบได้แก่สร้างอำนาจต่อรองของแรงงานแรงงานท้องถิ่นสามารถที่จะรวมตัวกันได้ง่ายในการต่อรองหรือว่าประท้วงหยุดงานเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาและฝึกอบรมในกรณีที่แรงงานท้องถิ่นอาจจะมีทักษะหรือความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีความจำเป็นจะต้องจ้างแรงงานข้ามวัฒนธรรมหรือแรงงานท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายในการว่าจ้างแรงงานในแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมแก้ไขผลกระทบเชิงลบที่มีต่อธุรกิจสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศการว่าจ้างแรงงานข้ามวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันกับวัฒนธรรมองค์การของธุรกิจการเกษตรที่เข้ามาเป็นพนักงานปฏิบัติงานในธุรกิจสาขาหรือสำนักงานในต่างประเทศจึงต้องมีการจัดการหรือว่าสร้างแรงจูงใจที่ดีเพื่อให้สามารถรักษาแรงงานข้ามวัฒนธรรมเหล่านั้นให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปซึ่งจะมีองค์ประกอบสำคัญในการจัดการข้ามวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จดังนี้ค่ะ
1. การรับรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นค่านิยมความเชื่อหรือพฤติกรรม 2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยทางวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการถ่ายทอดหรือการรับรู้ข้อความ 3. ส่งเสริมการไม่แบ่งแยกคือการช่วยปลูกฝังความสามัคคีและเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน 4. การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการกลยุทธ์และก็รูปแบบของการจัดการธุรกิจควรปรับเปลี่ยนได้และก็ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 5. การฝึกอบรมและการเติบโตการฝึกอบรมและความคิดเริ่มในการพัฒนาเป็นทำให้ได้รับความรู้ความสามารถที่จำเป็นแก่พนักงานในทุกระดับเพื่อการเติบโตในอาชีพการจูงใจในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศการจูงใจจะเป็นแรงกระตุ้นที่ธุรกิจการเกษตรใช้กระตุ้นหรือโน้มน้าวพนักงานให้เกิดความสนใจและแสดงพฤติกรรมที่มีศักยภาพในการผลักดันธุรกิจการเกษตรไปสู่เป้าหมายของการเงินงานซึ่งแรงจูงใจก็จะมีแรงใจทั้งจากภายในและแรงใจจากภายนอกแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยภายในที่กระตุ้นพฤติกรรมของพนักงานให้ได้รับความพึงพอใจส่วนตัวโดยไม่ต้องรองรับรางวัลจากภายนอกได้แก่ความรู้สึกของความสำเร็จหรือความรู้สึกพึงพอใจหรือว่าเติมเต็มความเพลิดเพลินพนักงานจะเพลิดเพลินกับงานพนักงานขายอาจจะสนุกกับการพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆความหลงไหลพนักงานจะชอบแสวงหาความท้าทายใหม่ๆความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำก็คือความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในงานของตนแล้วก็ชี้แนะแก่เพื่อนๆพนักงานด้วยกันความรู้สึกของวัตถุประสงค์คือการได้รับแรงบันดาลใจเพราะงานของตนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่าความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองคือการได้ทำงานในกับบริษัทที่มีชื่อเสียงพนักงานรายนั้นอาจจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานภูมิใจในบทบาทพนักงานจะรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่สามารถแนะนำลูกค้าให้สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าความรู้สึกของอิสระภาพคือความอิสระในการทำบางสิ่งบางอย่างเองสำหรับการจูงใจภายนอกเป็นปรากฏการณ์ที่พนักงานกระทำในรูปแบบเฉพาะอันเป็นผลมาจากสิ่งจูงใจภายนอกเป็นได้ทั้งที่จับต้องได้และก็จับต้องไม่ได้ทางธรรมชาติได้แก่ค่าตอบแทนการผลิตงานคุณภาพสูงเพื่อเป็นพิเศษเมื่อได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามผลงานเรื่องความก้าวหน้าหรือเรื่องการได้เลื่อนตำแหน่งได้รับบทบาทที่แตกต่างคำสรรเสริญก็คือคำชมเชยเป็นการเสริมพลังเชิงบวกรางวัลอย่างเช่นโบนัสวันหยุดพิเศษหรือบัตรของขวัญการมองเห็นการที่เจ้านายยกย่องผลงานของแต่ละบุคคลในการประชุมพนักงานหรือว่าเสนอชื่อให้พนักงานเป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือนการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งสมาชิกในทีมบางคนอาจจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานคุณภาพสูงและปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบรับเชิงลบจากเพื่อนร่วมงานหรือจากหัวหน้างานการเคารพซึ่งกันและกันหากหัวหน้างานร้องขอให้สมาชิกในทีมทุกคนส่งคำขอจัดสรรงบประมาณภายในกรอบเวลาที่กำหนดการจูงใจในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นเพราะการจูงใจสามารถรักษาพนักงานให้คงทำงานอยู่กับสาขาหรือสำนักงานแต่ยังช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจหรือสำนักงานให้เติบโตอีกด้วย

0: ได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
4: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
3: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
6: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
7: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
9: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
10: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: ับผมอยู่ด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาพบกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงในเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับ

เราจะมาดูการทำงานจิตอาสาของครูปู่และกลุ่มซอโซอาสาครับที่ครูปู่นั้นเป็นหนึ่งในแกนนำด้วยนะครับกลุ่มซอโซอาสานั้นเป็นกลุ่มอาสาสมัครอิสระกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่สนใจและใส่ใจรวมถึงห่วงใยสังคมครับก็มาจากหลากหลายอาชีพด้วยกันนะครับมีทั้งมาเป็นประจำบ้างแล้วก็มาเป็นครั้งคราวบ้างนะครับโดยจุดประสงค์ของกลุ่มนั้นก็คืออยากจะให้เด็กๆและเยาวชนนั้นเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักความอบอุ่นความเอื้ออาทรและมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนั่นเองครับติดตามรับชมเรื่องราวของครูปู่และกลุ่มซอโซอาสาได้นะครับในรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาช่วงบันทึกคนอาสาครับ

0: คุณผู้ชมครับเด็กๆนั้นคือผ้าขาวที่รอวันเปลี่ยนสีครับดังนั้นสิ่งที่กลุ่มซอโซอาสาพยายามที่จะทำก็คือพยายามไม่ให้ผ้าขาวเหล่านี้เข้มไปกว่าสีเทานั่นเองครับเพราะว่าเด็กๆนั้นคืออนาคตของชาติครูปู่และกลุ่มซอโซอาสาจึงเดินหน้าทำงานกันอย่างต่อเนื่องและไม่ลดละครับเพราะว่าอุดมการณ์สูงสุดของพวกเขาก็คือการสร้างคนให้เป็นคนดีนั่นเองครับนี่คือบริเวณใจกลางชุมชนที่ชาวบ้านในย่านนี้เรียกว่าโรงเรียนลานโพครับในทุกเช้าวันเสาร์ที่นี่จะเปิดเป็นลานกิจกรรมให้น้องๆได้เรียนหนังสือนอกห้องเรียนซึ่งนอกจากความรู้ที่น้องๆจะได้รับแล้วน้องๆเหล่านี้เขายังได้รับความห่วงใยและความอบอุ่นจากครูอาสาทุกคนด้วย
1: มีห่วงหนึ่งสองห่วงสามห่วงคุณว่าเป็นโซ่ไหมครับ
2: น่าจะ
1: ไม่ใช่โซ่นะ
2: ใช่
1: ไหมครับจะเป็นโซ่ก็มาต้องมีห่วงใดและห่วงคล้องกันยาวๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ยิ่งยาวเท่าไหร่พลังในการทำงานของโซ่ยิ่งมีมากขึ้นก็เปรียบเสมือนว่าครูอาสาสมัครคนสองคนทำไม่ได้แล้วครับ
2: ครับ
1: ต้องมีเยอะ
2: ๆ
1: ทำได้นะครับโซ่เที่ยวนี้มันมีความหมายครับมันคล้องด้วยใจครับตรงนี้เองที่คนจะเป็นอาสาสมัครต้องมาใจมาก่อนครับใจร้อยเข้าหลายดวงทำงานตรงนี้ได้ผลครับ มันก็เลยเป็นที่มาของซอโซอาสาเป็นโซ่ที่คล้องด้วยใจ
2: กินใจมากนะคร
1: ับ ใช่ครับ
2: หลักคิดของกลุ่มซอโซอาสาในการทำงานนี่คืออะไรครับ
1: หลักคิดของเราก็คือกลุ่มมองที่กลุ่มเป้าหมายครับปัจจุบันนี้เข็มนี้เรามาบางเป้าถูกแล้วว่าเราต้องดูแลเด็กที่อยู่ในชุมชนในอาจนะครับ
2: คือใจนี่มาอันดับหนึ่งใช่
1: นะครับอันดับหนึ่งเป้าหมายคือมาอันดับสองคือเด็กได้ร่อนกับเด็กได้โอกาสใช่ไหมครับนะครับตรงนั้นและการทำงานของครูเนี่ยต้องพอใจด้วยใช่ไหมครับพอใจและการทำงานของครูต้องเขาเรียกว่าทำอย่างกระตือรือร้นครับไม่เช้าชามเย็นคามไม่ใช่เอาความหมายของอาสาสมัครชื่อเสียงใส่ตัวแล้วทำแบบสร้างภาพไม่ใช่
2: คราวนี้สมาชิกกลุ่มซอโซ่เนี่ยตอนนี้เพิ่มเป็นเท่าไหร่แล้ว
1: 40 50เป็นตัวเลขประจำนะครับเป็นตัวเลขที่ที่เข้ามาแบบประจำที่มาแบบมาบ้างไม่มาบ้างนะครับอันนี้เยอะ
2: คราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำกันมาเนี่ยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมครู
1: อ๋อค่าใช้จ่ายที่ใช้เราใช้มากครับ
2: แล้วจัดการยังไง
1: เราไม่สามารถที่จะองค์กรอื่นมาช่วยเหลือเราถูกไหมฮะเราก็เริ่มต้นการคิด

0: ตังเองโดยการทำเสื้อขายครับ
1: ครับ
0: อย่างที่ว่าให้ทุนการศึกษาเด็กเนี่ยเราก็แชร์จากอาสาสมัครสิครับปัจจุบันนี้เด็กดีขึ้นครับเริ่มมาเป็นช่วยเหลือสังคมดีขึ้นจุดประกายอยู่ปี47ครับตอนมีสึนามิไง
1: ฮะ
0: ใช่ไหมครับเด็กวัยรุ่นเด็กนักศึกษาไปช่วยกัน
1: ช่วยกันมากขึ้น
0: เดี๋ยวนี้เด็กชุดสึนามินั้นอยู่ในเกณฑ์อายุจะ40แล้วนะชุดนี้มาทำอ
1: ะไรอายุขึ้นมา
0: ใช่ใช่มันดีขึ้นเพราะการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยโรงเรียนมีครับ
1: สอดแทรกในเรื่องนี้
0: ใช่
1: เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ
0: รัฐบาลเดินทางมาถูกแล้วนะครับลดเวลาเรียน
1: เพิ่มเวลารู้
0: เพิ่มเวลารู
1: ้ครูปู่ครับครูปู่ได้เข้าไปที่ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงแล้วก็ไปหาพื้นที่สอนในนั้นถูกไหมครับ
0: ครับคือผมไม่ได้เข้าเองนะคือประธานชุมชนในช่วงนั้นน่ะปี50เนี่ยต้นปีเนี่ยเขาเป็นคนโทรศัพท์มาหาผม
1: เขาชวนเราไป
0: ใช่ใช่เขาเห็นผมต้องออกทีวี
1: ครับ
0: ผมก็เข้าไป
1: ครับ
0: ไปดูเขาก็แจ้งมาว่าอยู่กับประมาณ400ครอบครัวมีเด็กที่มาเรียนก็560คน
1: เยอะ
0: ผมก็บอกดีใจ
1: ครับ
0: ผมสอนแนบปี2550ครับผมตัดสินใจมาเลยมีครูสมัคร 4-5 คนเอง
1: ครับ
0: แต่อาศัยนักศึกษามาช่วยกันก็เลยตั้งเป็นชื่อโรงเรียนลานโพตรงนั้น
1: ครับ
0: เริ่มต้นปี50ปัจจุบันนี้มั่นคงมากนะครับมั่นคงมาก
1: ครูปู่ครับภาพรวมนักเรียนทั้งหมดที่ครูปู่ดูแลเนี่ยทั้ง4กลุ่มเนาะมีตอนนี้มีจำนวนเท่าไหร่ครับ
0: เป็นร้อยนะฮะเฉพาะที่ตึกแดงก็70-80แล้วตั้งแต่ผมสอนมา20กว่าปีเนี่ยไม่ถามต่อเลยว่ามีคนไหนที่ปู่ภูมิใจมากที่สุดมีคนไหนที่ปู่ติดตามเขาดีขนาดไหนอันนี้ผมตอบได้เลยครับน้อยมากครับ
1: น้อยมากคือ
0: ที่เขาเป็นคนดีที่ผมตั้งความหวังเอาไว
1: ้
0: จนปัจจุบันนี้ดีขึ้นค่อยเห็นลำลายว่าจบม.3แล้วนะค่อยเห็นลำลายว่านี่จบปวช.แล้วนะเด็กตึกแดงจะเริ่มจะเป็นช่างเผือกของสลัมแล้วกำลังจะจบมหาวิทยาลัยครับราชมงคลรับปริญญาสิงหานี้แต่เลื่อนแต่ถือว่าจบแล้วนะ
1: ครับ
0: นี่หนึ่งคน
1: ครับ
0: และอีกหนึ่งคนเรียนพยาบาลที่วชิระครับปีหน้าจบ
1: อันนี้คือลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จ
0: ใช่ที่สอนมากระมือตั้งแต่อนุบาลเลยแหละสิบกว่าปีเนี่ยเรามีหน้าที่ครับชี้ทางให้คนเดินไงครับ
1: ครับอันนี้เป็นหน้าที่หลักของครู
0: หน้าที่เลยครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ครูอย่างเดียวครับบุคคลทุกคนที่เกิดมาในประเทศไทยเป็นหน้าที่พลเมืองที่ต้องมองส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวครับแม้กระทั่งคำสั่งสอนพระเจ้าก็ต้องมองคนอื่นในหลวงรัชกาลก็มองคนอื่นสมเด็จย่าก็มองคนอื่นนะครับบอกคนอื่นเบอร์หนึ่งเราเบอร์สองแปลว่าอะไรก็แปลว่าต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อน
1: ครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะเกษียณมาหลายปีแล้วแต่ความเป็นครูนั้นไม่เคยจางหายไปจากจิตใจของผู้ชายคนนี้เลยครับทุกสัปดาห์นั้นครูปู่เฝ้ารอจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ไวๆครับเพื่อที่จะได้มาสอนหนังสือเด็กๆนั่นเองเพราะครูปู่เขาบอกว่าการสอนนั้นเป็นความสุขอย่างหนึ่งของครูครับ
2: และแข็งแรงมากขึ้นจากกลุ่มจิตอาสาที่เพิ่มขึ้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ครูปู่คาดหวังมาโดยตลอดเพื่อจะได้มีจิตอาสาเข้ามาสานต่ออุดมการณ์ของครูปู่ต่อไปครับ
3: ก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มสอโซอาสาเนี่ยครับ
4: ทำงานเกี่ยวกับอาสาสมัครมาประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะอยากหาแบบที่แบบทำระยะยาว
3: เรารู้จักทางช่องทางไหนครับ
4: จากธนาคารจิตอาสาค่ะ
3: เรียนอะไรมาครับ
4: ค่ะการตลาด
3: เรียนเกี่ยวกับการตลาด
4: ตอนแรกอะค่ะก็จะมาดูเด็กโตแล้วก็จะแบบตั้งใจว่าจะมาสอนเกี่ยวกับพวกการขายการขายออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนให้เด็กเขาแบบมีสร้างรายได้ระหว่างเรียนอะไรเงี้ยค่ะพื้นฐานเด็กอะค่ะเขาแบบไม่ได้เหมือนที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มจากเหมือนค่อยๆสอนบูรณาการโน่นนี่ก่อนสังเกตเด็กแต่ละคนก่อนว่าเขาเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือพฤติกรรมเด็กบางคนแบบแยกตัวออกจากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะ
3: เรามุ่งหวังให้เด็กได้อะไร
4: อยากให้เขาแบบสามารถนำสิ่งที่แบบเรามาสอนแล้วก็เอาไปต่อยอดได้ค่ะ

0: จริงๆอย่างที่เนี่ยค่ะก็ไม่ได้เน้นวิชาการอย่างเดียวเน้นเรื่องแบบมาสอนคุณธรรมจริยธรรมน้องอะไรเงี้ยสอดแทรกไปด้วยค่ะ
1: สิ่งที่เราได้จริงๆจากการมาสอนเด็กๆสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย
0: ได้ตอบแทนสังคมเหมือนรู้สึกว่าอยากแบ่งปันนะคะอยากแบ่งปันแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งให้เขาแบบเหมือนเขาขาดโอกาสสมมติว่าแบบไม่มีใครมาทำแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีแบบโอเคยังเหมือนแบบอุ่นใจแบบมีเราคนนึงที่มาช่วยน้อง
2: เริ่มแรกก็คือมาเจอเพื่อนอาสาสมัครที่เขาเหมือนมีอุดมการณ์แบบเดียวกับเราเนาะแล้วก็คือทุกคนตั้งใจที่จะสอนน้องจริงๆทุกคนตั้งใจที่จะเตรียมคอร์สมาเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยรู้สึกประทับใจค่ะอย่างตัวมันเมียมีอยากจะช่วยให้ชีวิตเด็กคนนึงอะค่ะเขาแบบสามารถเติบโตขึ้นแล้วก็มีความประสบความสำเร็จในอนาคต
1: พอเข้ามาแล้วเนี่ยแตกต่างจากที่เราคิดเลยไหมฮะ
2: นี่มันดีกว่าที่คาดไว้เพราะว่าเหมือนตัวครูปู่เองอ่ะเขาเป็นคนที่มีอุดมการณ์ในด้านนี้แบบเราเห็นชัดมากแล้วก็เขาทำมานานมากแล้วเขาไม่เคยทิ้งเด็กคนไหนเลยเราเห็นความตั้งใจของครูปู่ที่จะพาเด็กเขาไปมีชีวิตที่ดีจริงๆอะค่ะ
1: การทำงานของกลุ่มซอโซอาสาเนี่ยไม่ได้เปรียบเสมือนว่าเป็นแค่ครูอย่างเดียวคือเป็นได้ทุกๆอย่าง
2: ครูปู่เขาก็จะบอกว่าเราอะไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะสอนวิชาการแบบขนาดนั้นแต่เด็กกลุ่มนี้เขาจะต้องการความรักด้วยเพราะฉะนั้นเราจะออฟเฟอร์ความรู้สึกที่แบบเป็นครอบครัวให้เขาด้วยก็อยากจะขอให้คนที่มีเวลามาลองทำดูนะคะจริงๆเราไม่ได้เป็นผู้ให้อย่างเดียวนะเราเป็นผู้รับด้วยเราได้พลังจากน้องๆคุณจะได้แบบความรู้สึกดีๆนี้กลับบ้านแล้วเป็นพลังในการที่คุณสามารถไปใช้ในวันจันทร์ในการเริ่มทำงานด้วยความรู้สึกดี
3: ตอนนั้นหนูอยู่แค่ประมาณม.4 เองแล้วหนูพอหนูได้เข้ามาทำได้ผูกพันกับเด็กเรารู้สึกว่าอยากจะมาหาเขาทุกอาทิตย์มาดูแลเขาเราอยากเห็นการเติบโตของเขาอะค่ะเพราะเราผูกพันกับเด็กๆที่นี่ไปแล้วหนูก็เลยมาทำที่นี่ทุกอาทิตย์ค่ะ
1: ก็แสดงว่าเราทำมานานแล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: เรามุ่งหวังเด็กๆยังไง
3: แค่ให้เด็กเขามีเหมือนกับว่าอาชีพติดตัวมีความรู้แล้วก็มีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือคนอื่นและการได้รับอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กโตขึ้นไปเป็นคนดีๆของสังคมก็พอแล้ว
1: หลงเสน่ห์อะไรกับการเป็นจิตอาสาบ้าง
3: เด็กน่ารักค่ะ
1: ในมุมมองของน้องนี่ครูปู่นี่เป็นคนยังไงใจดีมากไหม
3: ใจดีค่ะครูปู่เป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ควรเคารพเลยที่หนูสนใจที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็เพราะคำพูดของครูปู่ด้วยในหลายๆอย่างแล้วก็การกระทำครูปู่เขาไม่ได้แค่พูดให้เราเชื่อหรือพูดให้เราแบบศรัทธาแต่เขาทำให้เราเชื่อด้วยว่าเด็กทุกคนเนี่ยสามารถสร้างได้แล้วเด็กทุกคนก็เป็นคนดีได
4: ้ครูมาไหมอยากมาเรียนอีกอะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกว่าพึงพอใจอยู่ระดับนึงเลยค่ะมาสอนเด็กๆเนี่ยเราคิดว่าเหมือนกับค่อยๆปรับเปลี่ยนเด็กๆเล็กๆน้อยๆครับคือดีมรู้สึกว่าการค่อยๆให้ความรู้เขาหรือว่าให้ความรู้สึกดีๆกับเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เขาแบบดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะ

0: เพื่อนใครจะให้ใช้ยืมก็ใครฆ่ากันหมด
1: วันนี้นอกจากจะมีการเรียนการสอนตามปกติแล้วครูปู่บอกว่าทางกลุ่มซอโซอาสายังมีภารกิจพิเศษคือการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆของโรงเรียนลานโพจำนวน17ทุนโดยมีผู้ปกครองเป็นตัวแทนมารับยินดีกับน้องๆที่ได้รับทุนในครั้งนี้ด้วยนะครับ
2: ผมพูดเพื่อพวกเราจะได้ช่วยกันอบรมส่งนิสัยให้เด็กเขาเป็นคนดีครับคนดีมันช่วยคนคนสามอยู่คร
3: ับช่วยกระจายข่าวคนที่ไม่มาด้วยว่าผมแพ้ในภาษาแจกคนปีนี้เป็นปีสุดท้าย
4: แมน
3: มาฮาเลยมาแดงเนี้ยรับไปสองคนเลย
4: โคนมามาตอนนี้โคนดูแลดีนะ
3: โคนไม่มีอะไรโคนเป็น
1: ครูปู่ครับนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนแล้วเนี่ยครูปู่ยังมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรครับ
5: คือผมจะจัดเด็กที่ผมสอนนะไปทัศนศึกษานอกสถานที
1: ่
5: ที่สำคัญใกล้จังหวัดเทพอย่างวิทยาภัณฑ์พทมที่สวนจักรนะครับ
1: ครับ
5: ท้องฟ้าจำลองอาทิตย์ถูกใกล้ๆแล้วก็วิทยาภัณฑ์ที่พึ่งที่นครปฐมใกล้ๆ
1: ครับ
5: จัดไปเรื่อยครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีที่ไปแล้วครับแม้กระทั่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชลบุรี
1: ครับ
5: ไปหมดแล้วครับบางที่ก็ไปซ้ำ
1: อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ทำให้เด็กสนใจแล้วสร้างความ
5: อยากเรียนมีความสนาน
1: ครับ
5: ผมรู้ว่าสถานที่ที่ผมพาไปเนี่ยมันเป็นที่กว้างมันมีที่วิ่งเล่นเด็กพวกนี้ชอบวิ่งเล่นครับเขาอยู่ที่บ้านเขาไม่มีที่วิ่งเล่นอ่ะเราเปิดโลกทัศน์ให้เขา
1: ครับพูดถึงครูอาสาครับครูอาสาที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มซอโซอาสาเนี่ยเขามากันยังไงครับ
5: เขามากันเองก็มาสมัครใจถ้ามีใจมาเชิญเลยครับจะทำเป็นครั้งคราวเราก็ไม่ว่ากันทำเป็นต่อเนื่องยิ่งดีใหญ่แต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของผมมันมีความผูกมัดทางด้านจิตใจมากครับเพราะกลุ่มเป้าหมายของผมคือเด็กเร่ร่อนเด็กไร้โอกาสเขาต้องการความรักต้องการความอบอุ่นต้องการเอื้ออาทรจากสังคมมาหาเขาบ่อยๆเท่าที่คุณจัดสรรเวลามาได
1: ้ต้องมีใจที่จะ
5: ใช่อย่างเดียวแค่นั้นพอแล้วครับ
1: เรียกได้ว่างานที่ทำอยู่ทั้ง2วันหรือว่าการไปทำค่ายต่างๆเนี่ยเป็นงานหนักสำหรับคุณครูไหม
5: หนักครับโดยเฉพาะทำค่ายต่างจังหวัดเนี่ยหนักครับหนักตรงไหนรู้ไหม

0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับครูที่เป็นผู้ให้ครูผู้ให้อย่างเต็มเปี่ยมครูปู่ของเรานั่นเองครับรายการในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครูปู่มากนะครับที่ทำให้รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ติดตามครูปู่ไปดูการสอนนะครับได้เห็นว่าครูผู้ให้นั้นต้องทำอย่างไรบ้างครูปู่เป็นครูที่มอบความปรารถนาดีให้กับศิษย์เปรียบเสมือนเรือจ้างที่นำพาศิษย์นั้นไปสู่ฝั่งฝันนั่นเองครับ
1: ลูกชายก็ได้

ผู้ชมครับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาในวันนี้นะครับเราขอเป็นกำลังใจให้กับครูปู่และกลุ่มซอโซ่อาสาทุกๆคนครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจากห่วงโซ่เล็กๆที่ทำด้วยใจนำมาร้อยต่อกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะเป็นห่วงโซ่อีกหนึ่งข้อนะครับเพื่อมาสร้างพลังดึงชุดเด็กๆและเยาวชนให้ออกมาจากสิ่งมอมเมาในสังคมปัจจุบันนี้ขอเพียงแค่คุณมีใจอาสาก็สามารถมาร่วมเป็นครูอาสากับกลุ่มซอโซ่อาสาได้แล้วนะครับพบกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ

có luôn mấy con hả? Để mày không biết.

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษา

0: นักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
1: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วย
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
11: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
12: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

วัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะตอนที่1เราจะมาดูเรื่องของโครงสร้างนโยบายและแผนระดับชาตินะคะและความเชื่อมโยงของแผนเหล่านี้กับประเด็นสิ่งแวดล้อมค่ะเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยค่ะเรื่องของโครงสร้างและนโยบายของแผนระดับชาติค่ะในประเทศไทยนะคะนโยบายและแผนระดับชาติของประเทศมีทั้งหมด3ระดับนะคะประกอบด้วย1ค่ะแผนระดับที่1แผนระดับที่1จะกล่าวถึงเรื่องของเป้าหมายใหญ่นะคะที่ช่วยในการขับเคลื่อนประเทศค่ะในภาพรวมโดยจะพูดถึงสมดุลนะคะของทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนะคะโดยแผนระดับที่1ค่ะมี1แผนนะคะก็คือยุทธศาสตร์ชาติค่ะสำหรับแผนในระดับที่2นะคะจะเป็นแผนที่จัดทำขึ้นมานะคะเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของแผนระดับที่1ค่ะให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้นะคะแผนระดับที่1มีดังนี้ค่ะ1นะคะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะคะแผนการศึกษาแห่งชาติค่ะและแผนปฏิรูปประเทศแผนความมั่นคงค่ะในส่วนของแผนระดับที่3นะคะจะเป็นแผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆนะคะซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนในระดับที่1และแผนในระดับที่2ค่ะดังนั้นนะคะแผนระดับที่1ระดับที่2และระดับที่3จะต้องสอดคล้องกันค่ะทั้งนี้นะคะแผนระดับที่3นั้นจัดทำขึ้นเพื่อให้แผนระดับต้นที่กล่าวไปนะคะเกิดการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายค่ะหรือจะรวมถึงแผนที่กำหนดขึ้นตามกฎหมายนะคะหรือตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะต่อไปมาดูนะคะว่าความเชื่อมโยงของนโยบายและแผนแห่งชาตินะคะในประเด็นสิ่งแวดล้อมมีอย่างไรบ้างนะคะในแผนระดับที่1นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะประเทศไทยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะพ.ศ. 2561ถึง2580ค่ะโดยแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านที่5เป็นเรื่องของการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่กล่าวถึงการ

พัฒนาประเทศเรานะคะด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยค่ะในแผนระดับที่2นะคะจะยกตัวอย่างทั้ง4แผนเลยนะคะโดยจะมีตัวอย่างเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะคะจะมีประเด็นที่18เรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่18พุทธศักราช2561ถึง2580อยู่ค่ะในเรื่องของแผนการปฏิรูปประเทศนะคะประเทศไทยนะคะได้ใช้แผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงนะคะซึ่งในแผนนี้ค่ะมีแผนเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะและที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้นะคะก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเราอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2566นะคะยาวไปถึงพ.ศ. 2570ค่ะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติค่ะมี2หมุดหมายด้วยกันนะคะที่สอดคล้องกับประเด็นทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยหมุดหมายที่10ค่ะกล่าวไว้ถึงไทยนะคะมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำค่ะและหมุดหมายที่11ค่ะได้พูดถึงการที่ไทยนะคะมีความสามารถในการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะมาถึงแผนระดับที่2อันดับถัดไปนะคะเป็นเรื่องของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติค่ะซึ่งเราใช้แผนพ.ศ. 2566ถึง2570อยู่ค่ะในนี้ค่ะจะมีนโยบายเรื่องของแผนและความมั่นคงที่4นะคะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่งค่ะรวมถึงมีเรื่องของนโยบายและแผนความมั่นคงที่17ค่ะที่เป็นเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ค่ะสำหรับแผนในระดับที่3ค่ะแต่ละเรื่องนะคะก็จะมีชื่อของแผนและเนื้อหาต่างกันไปในเฉพาะเรื่องนะคะโดยหลักๆแผนระดับที่3ที่เป็นนโยบายของประเทศไทยจะมีอยู่4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกค่ะแผนนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าแผนแม่บทด้านนะคะแล้วก็จะมีเนื้อความที่ใส่ว่าเป็นด้านไหนค่ะซึ่งเป็นแผนแม่บทนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะด้านที่มีความสำคัญที่ประเทศต้องการจะจัดการนะคะแบบที่2ค่ะจะขึ้นต้นด้วยแผนพัฒนานะคะแบบที่3ค่ะจะขึ้นต้นว่าแผนปฏิบัติการด้านค่ะและแบบที่4นะคะก็จะเป็นแผนอื่นๆที่จัดขึ้นทำขึ้นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศหรือนโยบายที่เป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะสำหรับในก่อนที่จะจบสไลด์สุดท้ายนี้ค่ะก็จะขออนุญาตสรุปนะคะให้นักศึกษาได้เห็นนะคะว่าแผนแต่ละระดับมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลักษณะของแผนซึ่งได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วนะคะแต่เรามาดูที่แผนระดับที่3นะคะที่เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งเป็นแผนระดับที่3ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะตัวอย่างที่ยกมา5ตัวอย่างนะคะได้แก่1ค่ะแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ20ปีค่ะและ2ค่ะเป็นนโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะพ.ศ. 2560และถึง2580ค่ะส่วนแผนที่3ที่ยกตัวอย่างมานะคะก็เป็นเรื่องของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2566ถึง2570ค่ะแล้วก็มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564ถึง2570ค่ะสุดท้ายนะคะก็มีตัวอย่างของแผนแม่บทพัฒนาป่าไม้แห่งชาติค่ะค่ะสำหรับในบทนี้นะคะนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่าโครงสร้างและแผนนะคะของระดับชาติมี3ระดับด้วยกันนะคะระดับที่1เป็นยุทธศาสตร์ชาตินะคะระดับที่2ก็มี4แผนด้วยกันนะคะและระดับที่3ก็จะเป็นแผนเฉพาะเจาะจงกับเรื่องนั้นๆนะคะและทุกท่านก็ได้เห็นความเชื่อมโยงของแผนระดับที่1และระดับที่2ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในบทนี้ก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับตอนต่อไปนะคะเป็นตอนที่2ของเรื่องนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนโยบายหลัก2นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมค่ะประเด็นแรกค่ะเป็นนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติค่ะพ.ศ. 2560ถึง2580ค่ะและประเด็นที่3เป็นเรื่องของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2566ถึง2570ค่ะในแผนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะจัดเป็นแผนระดับที่3ค่ะที่จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535มาตราที่13วงเล็บ1นะคะเรามาดูกันค่ะว่าแผนนี้นะคะครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะมี3เรื่องหลักๆค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการรักษาและ
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมค่ะ

วัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนค่ะมีการพูดถึงเรื่องของสมดุลฟื้นฟูและสร้างใหม่ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเรื่องที่2ที่แผนนี้ครอบคลุมนะคะเป็นเรื่องของการลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศค่ะและเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์นะคะและการสร้างประโยชน์บนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติค่ะรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมนะคะให้สมดุลภายใต้ขีดความสามารถของระบบนิเวศค่ะในนโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินี้นะคะมีเป้าหมายด้วยกัน3เป้าหมายหลักค่ะเป้าหมายแรกนะคะเป็นเรื่องของตั้งเป้าไว้ว่าประเทศไทยค่ะจะต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างบูรณาการบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะโดยเศรษฐกิจนะคะและสิ่งแวดล้อมจะสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนะคะแล้วก็ให้ประเทศนะคะมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติค่ะสำหรับเป้าหมายที่2ค่ะพูดถึงความร่วมมือนะคะระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมค่ะซึ่งให้มีความสามารถและความร่วมมือกันนะคะในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมด้วยค่ะและในเป้าหมายที่3นะคะแผนนี้นะคะได้ตั้งเป้าไว้ว่าประเทศไทยค่ะจะมีบทบาทนะคะร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับประชาคมโลกค่ะต่อไปนะคะมาดูแผนโดยสังเขปภาพรวมโดยสังเขปของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2566ถึง2570ค่ะแผนนี้นะคะเป็นแผนระยะ5ปีค่ะที่กล่าวถึงการบูรณาการนะคะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติค่ะไว้อย่างครอบคลุมทุกสาขาเลยนะคะเริ่มจากการที่มาดูวิสัยทัศน์ของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันก่อนค่ะสำหรับวิสัยทัศน์นะคะแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้พูดว่าทรัพยากรนะคะมั่งคั่งค่ะสิ่งแวดล้อมปลอดภัยด้วยการบริหารจัดการข้ามมิติแบบองค์รวมค่ะนี่เป็นวิสัยทัศน์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะและแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะได้น้อมนำ3หลักใหญ่ๆนะคะเข้ามาร่วมกันในการที่จะจัดการสิ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะประเด็นแรกค่ะแผนนี้นะคะได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลค่ะให้เหมาะกับทรัพยากรของเรานะคะประเด็นที่2ค่ะแผนนี้ค่ะได้บูรณาการหลักโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะคะมาเข้าไว้ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในรายละเอียดในบทถัดไปด้วยเช่นกันนะคะเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะและในประเด็นที่3ค่ะมีการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะมาเพื่อใช้ในการลดการใช้ทรัพยากรและสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มนะคะมีการนำวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ค่ะโดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติค่ะยุทธศาสตร์หลักๆนะคะของแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมี5ยุทธศาสตร์ด้วยกันค่ะยุทธศาสตร์ที่1ค่ะจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางบกและความหลากหลายทางชีวภาพให้เติบโตและมีความเป็นธรรมนะคะบนความสมดุลของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะสำหรับยุทธศาสตร์ที่2นะคะเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนค่ะยุทธศาสตร์ที่3เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศค่ะและยุทธศาสตร์ที่4ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมเมืองนะคะและมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบค่ะค่ะสำหรับในตอนที่2นี้นะคะนักศึกษาได้เห็นเลยว่าแผนในการพัฒนานโยบายและแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะคะมีด้วยกัน2แผนหลักนะคะซึ่งทั้ง2แผนหลักนี้ก็มีรายละเอียดนะคะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงหลักการในการใช้เอามาพัฒนาแผนและนำไปปฏิบัตินะคะซึ่งจะทำให้นักศึกษาค่ะเข้าใจนะคะว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะคะมีพื้นฐานมาจากหลักการใดนะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปในทางใดค่ะสำหรับในตอนที่2นี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบสำหรับตอนที่3ของเรื่องนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยนะคะนักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องของวาระแห่งชาติด้านเศรษฐกิจค่ะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่เพิ่งจัดทำขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะโดยเป็นเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจ BCG และความเชื่อมโยงในประเด็นสิ่งแวดล้อม

ของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะเรามาเริ่มกันที่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะแล้วหลังจากนั้นจะไปดูกันเรื่องของการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะเป็นวาระแห่งชาติที่พูดถึงการพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจนะคะโดยมีวิสัยทัศน์ว่าเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนประชาชนมีรายได้ที่ดีคุณภาพชีวิตดีรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพดีด้วยการใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะจากวิสัยทัศน์ของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่าโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจโมเดลใหม่นี้นะคะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่าง 100% เลยนะคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนค่ะวัตถุประสงค์ของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะจะครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ครอบคลุมเรื่องของการสร้างคุณค่าเพิ่มหรือ value creation นะคะจากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความสามารถในการพึ่งตนเองค่ะในการจัดทำโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาตินี้นะคะได้มีการคาดการณ์ค่ะว่าโมเดลเศรษฐกิจนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพภายในประเทศนะคะขึ้นประมาณ1ล้านล้านบาทค่ะจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่เรามีนะคะวัฒนธรรมและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะในโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะเรามี3ตัวนะคะ BCG นะคะต่อไปเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าแต่ละตัวนะคะคืออะไรนะคะสำหรับ B นะคะมาจาก Bioeconomy ค่ะหรือเศรษฐกิจชีวภาพค่ะ B นะคะจะมุ่งเน้นถึงการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงค่ะสำหรับ C นะคะมาจาก Circular Economy ค่ะซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะโดยคำนึงถึงการรักษาคุณค่าของทรัพยากรนะคะด้วยการลดการใช้นำมาหมุนเวียนนำกลับมาใช้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลพิษค่ะในส่วนของ G นะคะมาจาก Green Economy ค่ะซึ่งพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวค่ะเป็นการกล่าวถึงการพัฒนาประเทศนะคะเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลค่ะโดยความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมๆกันนะคะโดยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนที่กล่าวไปในข้างต้นค่ะก็จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวนี่เองค่ะสำหรับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะก็มี4ยุทธศาสตร์หลักค่ะยุทธศาสตร์ที่1ค่ะพูดถึงการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพค่ะและยุทธศาสตร์ที่2ค่ะพูดถึงการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจรากฐานให้เข้มแข็งค่ะยุทธศาสตร์ที่3ค่ะเป็นการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ค่ะและในยุทธศาสตร์ที่4ค่ะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะนักศึกษาจะเห็นนะคะว่าทั้ง4ยุทธศาสตร์นี้เริ่มจากการที่เราจัดการกับทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะเพื่อให้มั่นคงและยั่งยืนและได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะจากนั้นก็มีการขยายไปในการจัดการแล้วก็ใช้ยุทธศาสตร์ในการจัดการชุมชนนะคะเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งค่ะและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมดังด้าน BCG นะคะทั้งยังต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของโลกนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับทุกประเทศเลยค่ะมาตรการในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะถูกบรรจุไว้ในแผนนี้ค่ะเป็นแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล BCG ค่ะพ.ศ. 2564ถึง2570ค่ะนับเป็นแผนปฏิบัติการด้าน BCG โมเดลแผนแรกของประเทศนะคะโดยจะมีมาตรการทั้งสิ้นนะคะ13มาตรการหลักค่ะมาตรการที่1ค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาคลังความรู้ข้อมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพทุนวัฒนธรรมและทุนทางปัญญาค่ะและมาตรการที่2ค่ะเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติด้วยการผสานพลังของหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและหน่วยงานวิจัยค่ะและมาตรการที่3ค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG นะคะโดยเชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทานในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ในระดับภูมิภาคค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการปรับระบบการเกษตรนะคะเรามีระบบการเกษตรอยู่แล้วแต่เราต้องการปรับนะคะภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เป็นเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงมีมาตรฐานสูงและมีมูลค่าสูงค่ะและมีเรื่องของการพัฒนาความปลอดภัยทางของอาหารริมทางและอาหารท้องถนนอาหารท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะ

ต่อไปค่ะก็พูดถึงมาตรการในการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ค่ะด้วยการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากฐานชีวภาพนะคะให้มีขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้นซึ่งหมายถึงการเพิ่มมูลค่าขึ้นด้วยนะคะและมาตรการที่7ค่ะจะต้องมีการสร้างตลาดนะคะเพื่อรองรับนวัตกรรมของสินค้าและบริการ BCG ค่ะในมาตรการที่8ค่ะกล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะและการท่องเที่ยวสีเขียวรวมถึงการท่องเที่ยวโมเดลรูปแบบใหม่ด้วยนะคะมาตรการที่9ค่ะพูดถึงการยกระดับของสินค้าและบริการของ BCG นะคะให้สู่มาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืนด้วยค่ะแล้วก็ในมาตรการที่10นะคะก็จะสอดคล้องการเป็นการยกระดับมาตรฐานของสินค้าเลยค่ะเพื่อให้เข้ากับมีมาตรฐานเท่ากับมาตรฐานสากลนะคะรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางระบบในการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะและในมาตรการที่11ค่ะพูดถึงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของสตาร์ทอัพค่ะในการประกอบการรูปแบบใหม่นะคะบนพื้นฐานของ BCG ค่ะประเด็นที่12ค่ะเป็นมาตรการที่สร้างและพัฒนากำลังคนนะคะเพื่อรับรองเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับค่ะและประเด็นสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกับสากลนะคะในทุกมิติเลยรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้การดึงดูดบุคลากรที่เหมาะสมและการค้าการลงทุนค่ะค่ะและในตอนที่3นี้นะคะนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่า BCG model นะคะซึ่งเป็นแผนวาระแห่งชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมนะคะในทุกมิติเลยทีเดียวเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วประเทศไทยก็มีความได้เปรียบในเรื่องนี้เช่นกันค่ะสำหรับในตอนที่3นี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในตอนนี้นะคะก็เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะเรามาดูเรื่องของกรณีศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมนะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในประเด็นมุมมองต่างๆในการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมนะคะ4เรื่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเรื่องเลยนะคะในเรื่องแรกค่ะเรามาดูการบูรณาการแผนและกลไกการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะพวกเราทราบกันอยู่นะคะว่าประเด็นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นปัญหาความท้าทายในระดับประเทศและในระดับโลกเลยทีเดียวนะคะซึ่งมีความซับซ้อนพอสมควรดังนั้นค่ะประเทศไทยค่ะจึงมีการบูรณาการแผนนะคะและกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นนี้ค่ะโดยหลักสำคัญนะคะในการบูรณาการแผนและกลไกดำเนินการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนะคะประกอบด้วย3ส่วนค่ะส่วนแรกเลยก็คือไทยค่ะได้กำหนดกรอบนโยบายที่ชัดเจนนะคะรวมถึงมีการทำกฎหมายใหม่เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะและในอย่างที่2นะคะไทยนะคะได้มีการจัดตั้งหน่วยงานหน่วยประสานงานค่ะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมการทำงานในทุกมิติเลยทีเดียวนะคะและได้มีการตั้งหน่วยงานนะคะที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะเลยค่ะและในส่วนที่3นะคะไทยก็มีการระดมเครือข่ายค่ะเพื่อระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนนะคะและภาคประชาชนทั่วไปค่ะในการรับมือและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็เราก็จะได้เห็นนะคะว่าไทยมีการวางแผนเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเรื่องนี้นะคะอย่างเต็มที่ทั้งด้านเรื่องของแผนเองด้านเรื่องของบุคลากรและรวมถึงการระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นๆค่ะภาพนี้นะคะก็จะเป็นไดอะแกรมที่แสดงให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยสอดคล้องกับแผนตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับที่1แผนระดับที่2ที่กล่าวไปแล้วนะคะและแผนระดับที่3ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงเลยค่ะซึ่งนักศึกษาก็สามารถเสิร์ชชื่อแผนแล้วก็ดูรายละเอียดของแต่ละแผนได้เลยนะคะในเรื่องที่2ค่ะมุมมองที่2ที่เป็นตัวอย่างเคสสตาร์ดี้ที่จะนำมาแชร์กันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลค่ะซึ่งในที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินในนามของ ESG นะคะสิ่งนี้ค่ะ ESG นะคะเป็นเรื่องของแนวคิดที่นักลงทุนค่ะทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยใช้ในการพิจารณาลงทุนนะคะโดยพิจารณาเรื่องของธุรกิจและผลประกอบการนะคะควบคู่ไปกับธุรกิจที่ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและการกำกับที่ดีนะคะขององค์กรหรือบรรษัทภิบาลค่ะเรามาดูกันค่ะว่า ESG คืออะไรนะคะ E ค่ะมาจากคำว่า environment นะคะเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทั้งภายนอกและภายในขององค์กรนะคะที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ

ส่วน S นะคะมาจากโซเชียลค่ะหรือสังคมค่ะเป็นการดำเนินงานนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์นะคะระหว่างบริษัทเองนะคะกับผู้เกี่ยวข้องนะคะทั้งลูกจ้างผู้จัดหาสินค้าลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆค่ะสำหรับ G นะคะหรือบรรษัทพิบาล นะคะเป็นการจัดการบริการความสัมพันธ์นะคะในเชิงการกำกับดูแลองค์กรและธุรกิจของบริษัทค่ะเพื่อการบริหารจัดการนะคะที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะโดยต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะค่ะทำไมนักลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะทั่วโลกถึงให้ความสำคัญกับประเด็นของ ESG นะคะในสไลด์นี้ค่ะจะยกตัวอย่างความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมความเสี่ยงที่เกิดจากสังคมและความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทพิบาลให้นักศึกษาได้ดูนะคะในความเสี่ยงเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงในการออกแบบกระจายสินค้าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะความเสี่ยงทางสังคมอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่บริษัทจะต้องดูแลเรื่องนี้และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในส่วนของความเสี่ยงทางด้านบรรษัทพิบาลค่ะก็มีได้หลายเรื่องรวมถึงเรื่องของการลงทุนนะคะในประเทศที่มีการคอร์รัปชันค่ะซึ่งนักลงทุนสมัยนี้นะคะก็จะดูเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยค่ะในเรื่องต่อไปนะคะอีกมุมมองนึงของการนำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัตินะคะเป็นเรื่องของการทำตามนโยบายแผนการจัดการขยะพลาสติกค่ะโดยโครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนค่ะโดย PPP พลาสติกนะคะซึ่งก่อตั้งโดยองค์กรประชาสังคมนะคะไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ว่ามีในองค์ประกอบในนี้ก็จะมีองค์กรและสถาบันต่างๆนะคะมีองค์บริษัทเอกชนซึ่งให้เงินในการเริ่มทำโครงการบางส่วนและให้บุคลากรในการสนับสนุนการดำเนินงานของแผนการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีองค์กรราชการที่เป็นหน่วยงานหลักค่ะรวมถึงมีองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรสถาบันการศึกษาด้วยนะคะ PPP พลาสติกทำอะไร PPP พลาสติกค่ะต้องการที่จะช่วยประเทศลดขยะพลาสติกให้ได้ขยะพลาสติกลงทะเลนะคะให้ได้ 50% จากฐานเบสนะคะโดยทำงานใน5ด้านหลักๆค่ะด้านที่1คือการพัฒนาโมเดลนะคะหรืออินฟราสตรักเจอร์ค่ะอันที่2ค่ะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนโยบายนะคะแล้วก็การปฏิบัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกค่ะและในเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องของการจัดตั้งฐานข้อมูลนะคะเพื่อจัดการเกี่ยวกับขยะพลาสติกค่ะในเรื่องที่4ค่ะมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะและให้องค์ความรู้ค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะคะในการจัดการขยะพลาสติกค่ะต่อไปค่ะในมุมมองสุดท้ายนะคะที่จะโชว์ให้นักศึกษาเห็นนะคะก็คือเรื่องของการนำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะมาปฏิบัติโดยชุมชนในระดับชุมชนนะคะซึ่งที่จะยกตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการของชุมชนแม่ป๋ามค่ะชื่อโครงการแม่ป๋ามสามฮักค่ะเรามาดูกันว่าทำไมชุมชนนี้ถึงได้รับเลือกมานำเสนอให้นักศึกษาทราบและมีความพิเศษนะคะชุมชนแม่ป๋ามในโครงการแม่ป๋ามสามฮักค่ะเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลพระราชถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจากการประกวดโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลกค่ะซึ่งจัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะคะในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแม่ป๋ามสามฮักค่ะจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นสร้างสรรค์กิจกรรมนะคะที่ลดการปลดปล่อยมลพิษมุ่งเน้นไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็เชื่อมโยงการทำงานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติด้วยค่ะรวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะโดยชุมชนบ้านป่ามสามฮักค่ะมีการจัดการมลพิษ4ด้านนะคะเรื่องของมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำมลพิษทางดินแล้วก็มลพิษจากขยะค่ะแม่ป๋ามสามฮักก็คือรักอะไรบ้างนะคะในวิธีการในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ค่ะทางแม่ป๋ามสามฮักค่ะได้คุยกับชุมชนนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้ช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะและลดมลพิษต่างๆโดยใช้หลักการความรักแรกนะคะเป็นรักตัวเองและรักครอบครัวค่ะรักที่สองนะคะคือความรักที่มีต่อชุมชนซึ่งอยากให้ชุมชนนะคะมีชุมชนที่มีคุณภาพดีนะคะและเป็นเรื่องของการรักโลกค่ะแผนที่ที่เห็นในสไลด์นี้นะคะเป็นแผนที่จุดเรียนรู้ของชุมชนนะคะที่ชุมชนแม่ป๋ามค่ะค่ะสำหรับในตอนที่4นี้นะคะนักศึกษาก็ได้เห็นแล้วว่าในการจัดทำนโยบายนะคะและดำเนินนโยบายใหเป็นไปตามเป้าหมายไม่จำเป็นที่จะต้องจัดทำนโยบายตามเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้นนะคะแต่ภาคเอกชนเองประชาชนเองหรือนักศึกษาเองก็สามารถร่วมกันนะคะในการทำนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ค่ะสำหรับในตอนที่4ก็ขอจบเพียงเท่านี้

0: าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

อนที่1แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายในเป็นพาร์ทที่สำคัญมากเพราะว่าการที่ธุรกิจจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้มันแปลว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีโปรเซสต่างๆที่ต้องดำเนินการให้มันทะลุไปถึงเป้าหมายที่ต้องการดังนั้นเนี่ยวิชาชีพตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพที่ให้ความสำคัญในด้านนี้มากๆโดยการที่เราอ่ะมีการเพิ่มคุณค่าในกระบวนการทำงานในการมานั่งตรวจสอบว่าการควบคุมภายในของกิจการดีหรือยังในปัจจุบันจะต้องมีการอัปเดตอย่างไรให้ทันต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่รวมถึงในส่วนของการดูภาพรวมในส่วนของความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่มีปัจจุบันหรือในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นมีความเสี่ยงเรื่องอะไรเราควรจะใช้อะไรบ้างที่จะแก้ไขประเด็นความเสี่ยงนั้นให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของกิจการเรามาดูภาพรวมของแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพนี้กันค่ะวิชาชีพการตรวจสอบภายในนะคะพูดถึงกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องเป็นกิจกรรมที่มีความสละอิสระในมุมมองในส่วนของการดูหลักฐานดูเนื้อหาแล้วก็พูดถึงความเป็นกลางอิสระต่อการใหคำแนะนำดังนั้นเนี่ยการดำเนินงานของการตรวจสอบภายในมันจะมีพาร์ทในส่วนของการให้ความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่กิจการทำอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรรวมถึงให้คำแนะนำอย่างเที่ยงธรรมโดยในกระบวนการเนี่ยต้องเน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับกิจการอย่างเช่นตรวจพบสิ่งนี้ถ้าอยากจะเพิ่มคุณค่าหรืออยากให้กระบวนการมันดีมากขึ้นธุรกิจควรจะเสริมในเรื่องใดเป็นพิเศษประมาณนี้เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับกิจการรวมถึงเราต้องมีการทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลกระบวนการของกิจการในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการควบคุมแล้วก็การกำกับดูแลอย่างที่เรารู้กันว่าการที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวก็เป็นเจ้าของคนเดียวในการควบคุมเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กิจการมีโครงสร้างที่ใหญ่มากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นเรื่องการควบคุมการกำกับดูแลก็จะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยในส่วนของความโปร่งใสของกิจการด้วยนะคะมาดูภาพรวมของงานการตรวจสอบภายในการว่าเรามีการให้บริการอยู่2ส่วนส่วนแรกเขาเรียกว่าการบริการความเชื่อมั่นมีองค์ประกอบของ

บุคคล3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือผู้ตรวจสอบภายในก็เป็นทีมของเขาเนาะแล้วก็มีผู้ใช้ผลของการตรวจสอบว่าพอไปตรวจสอบมาปุ๊บแล้วผลเป็นอย่างไรรวมถึงหน่วยงานของผู้ถูกตรวจโอเคไหมคะก็จะมี3กลุ่มดังนั้นเนี่ยค่ะกลุ่มผู้ตรวจสอบภายในเขาต้องมีการระบุนะว่าเขาไปตรวจสอบกิจกรรมนี้ในเรื่องอะไรขอบเขตอะไรบ้างระยะเวลาการสอบหรือระยะเวลาการตรวจสอบเนี่ยนานแค่ไหนแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่ออะไรดังนั้นเนี่ยผู้ตรวจสอบภายในเขาต้องเซตข้อมูลไว้พอสมควรจากนั้นเนี่ยค่ะเขาก็ดำเนินการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรมเนาะด้วยข้อมูลมีการประเมินในส่วนของกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงการควบคุมของผู้รับตรวจการตรวจเนี่ยค่ะอาทิเช่นการตรวจสอบทางด้านการเงินไปดูว่าข้อมูลการเงินที่โชว์ไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินรายได้ค่าใช้จ่ายเป็นตัวเลขตรงไหมตรงทำในที่นี้หมายถึงว่าตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องหรือไม่นะคะรวมถึงการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในการเกิดทุจริตหรือไม่หรือทุจริตแล้วทิศทางที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องอะไรจะแก้ไขอย่างไรอันนี้คือเขาเรียกว่าการให้บริการความเชื่อมั่นนั่นเองนะคะรวมถึงการตรวจสอบในมุมมองของความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างที่กิจการได้ใช้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการให้บริการความเชื่อมั่นอันต่อมาเขาเรียกว่าการให้บริการคำปรึกษามาอีกแบบนึงดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องจะมีแค่2กลุ่มค่ะคือผู้ให้บริการกับผู้ตรวจสอบภายในเราจะเกิดงานนี้เกิดขึ้นก็คือผู้ให้บริการไปร้องขอว่าให้ผู้ตรวจสอบภายในมาช่วยงานนี้ซะหน่อยไม่ว่าจะเป็นให้คำปรึกษาคำแนะนำหรือว่าฝึกอบรมนะคะการที่มีการให้บริการจะต้องทำเป็นรูปแบบของรายละอักษรพูดถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนขอบเขตงานอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นให้ไปช่วยดูในส่วนของการซื้อกิจการควบรวมกิจการประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวิชาชีพตรวจสอบภายในก็คือมีให้ทั้งให้การเชื่อมั่นแล้วก็ให้คำปรึกษานั่นเองมาดูกันอันนี้คือกระบวนการของการตรวจสอบภายในนะคะว่ามันจะมีเนื้อหาทั้งหมดเนี่ย5ขั้นตอนซึ่งใน5ขั้นตอนเนี่ยนะคะจะมีรายละเอียดตั้งแต่หน่วยที่10 11 12แล้วก็13เนาะคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมอย่างในส่วนของการวางแผนและการตรวจสอบเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ที่หน่วยที่10ข้อ2ก็คือการดำเนินงานตรวจสอบจะอยู่ที่หน่วยที่11การประเมินและการวิเคราะห์จะอยู่ที่หน่วย12และการรายงานผลรวมถึงการติดตามเนี่ยจะอยู่เนื้อหาที่หน่วยที่13คุณสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจะเห็นได้ว่าการที่เราตรวจสอบไปเนี่ยมันต้องมีการวางแผนก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาหรือความเชื่อมั่นใช่ไหมคะตะกี้ที่เราคุยกันเราก็ต้องมีเริ่มตั้งแต่สเต็ปที่1การวางแผนการตรวจสอบต้องดูว่าตรวจสอบอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างมีการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่เราไปตรวจสอบว่าเขามีความเสี่ยงระดับไหนซึ่งก็จะมีเนื้อหาการทำก็คือเป็นลิสต์เมทริกซ์เนาะก็คือสามารถมานั่งดูว่าความเสี่ยงนี้ถ้าเกิดบ่อยไหมแล้วถ้าเกิดความเสี่ยงจะสูงหรือเปล่ากระทบต่อกิจการอย่างไรบ้างแล้วก็มีการจัดลำดับความเสี่ยงมีการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบด้วยว่าเราจะตรวจสอบงบการเงินสมมุตินะคะตรวจสอบงบการเงินนะช่วงเวลาพีเรียดไหนระยะเวลาเท่าไหร่มีการจะทำแผนการตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์การตรวจสอบใช้ระยะเวลา3เดือนมีทีมงานกี่คนงบประมาณเท่าไหร่อ่ะแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานรวมถึงการประสานงานด้วยว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้นะขอให้ผู้รับการตรวจสอบมีการเตรียมตัวในส่วนของเอกสารอะไรบ้างนะคะในส่วนของสเต็ปที่2ค่ะขออนุญาตเกริ่นแต่ว่าอย่าบอกแล้วว่ารายละเอียดสามารถไปดูลึกๆได้ที่หน่วยถัดๆไปเนาะการดำเนินงานการตรวจสอบค่ะก็จะมีการตรวจสอบในรูปแบบอาทิเช่นตรวจสอบเอกสารตรวจสอบการสัมภาษณ์การสังเกตการวิเคราะห์ข้อมูลดูว่าลองทดสอบทำแล้วเหมือนกับที่หน่วยงานนั้นทำหรือเปล่าหน่วยงานที่เราไปตรวจเขาอะค่ะเราต้องมานั่งคำนวณว่าเอ้ยตัวเลขมันตรงไหมหรือว่าสัมภาษณ์ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีการประเมินแล้วก็การวิเคราะห์ด้วยว่าจากการที่เราไปประเมินผลการตรวจสอบภายในเราวิเคราะห์แล้วว่าค้นพบเรื่องอะไรเป็นประเด็นสำคัญอะไรคือความสำคัญของปัญหาแล้วก็สรุปข้อค้นพบในส่วนของการรายงานผลค่ะเป็นพาร์ทที่สำคัญมากอย่าเขียนให้มันย่นเยอะต้องเขียนให้มันดูชัดเจนให้คนเข้าใจง่ายนะคะก็คือเราต้องจะทำรายงานการตรวจสอบต้องควบคุมเนาะหมายถึงว่าต้องครอบคุมในมุมของตรวจสอบแล้วพบอะไรรวมถึงข้อเสนอเนี่ยด้วยนะคะว่าควรจะทำทิศทางไหนถึงจะดีขึ้นแล้วก็
มีการแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาอันนี้สําคัญเพราะว่าเราเน้นการเพิ่มคุณค่าเนาะเราไม่ได้เพียงแค่บอกว่าคุณผิดเราจะบอกว่าคุณผิดแล้วควรจะแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรเพื่อให้มันดีขึ้นในอนาคตในการกําจัดจุดที่มันดูเป็นความเสี่ยงอ่ะก็คือเพิ่มคุณค่าส่วนสุดท้ายค่ะการตรวจติดตามเขาเรียกว่าการติดตามผลการตรวจสอบหลังจากการตรวจสอบไปแล้วมีการรายงานผลไปแล้วเราก็มีระยะเวลาย้อนกลับมาอีกสักแบบหลังจากรายงานสเต็ปที่4ไปประมาณสัก3เดือนหรือ1ปีเราต้องมานั่งดูว่าสิ่งที่เราแนะนำไปเขาได้จัดทำหรือยังและความเสี่ยงมันจะเป็นยังไงอยู่ประมาณนี้นะคะเรื่องของกระบวนการตรวจสอบภายที่2กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในผู้ที่ประกอบวิชาชีพนี้เวลาที่ทำการตรวจสอบภายในเราก็ต้องมีกรอบแนวทางเนาะเป็นแนวทางการปฏิบัติแต่อะไรก็ตามเนี่ยการที่มีแนวทางเราสามารถเอาไปปรับประยุกต์กับธุรกิจที่เราไปทำการตรวจสอบภายในได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือบริบทของธุรกิจนั้นๆ นะคะมาดูเนื้อหาเรื่องนี้กันค่ะเราบอกว่าการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยนะฮะทางด้านตรวจสอบภายในเรามีมาตรฐานสากลอยู่ตัวนึงค่ะเรียกว่า Global Internal Audit Standard อันนี้มีการจัดทำโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลหรือเรียกว่า IIA ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้และก็ประยุกต์ในบริบทต่างๆได้ IIA มีการประกาศใช้ทั่วโลกนะคะดังนั้นเนี่ยท่านสามารถเอาไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมลักษณะธุรกิจความซับซ้อนได้เลยโดยมุ่งเน้นกระบวนการตรวจสอบภายในที่สร้างคุณค่าให้กับกิจการค่ะมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในค่ะ Global Internal Audit Standard เป็นแนวทางที่ใช้สำหรับวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยเฉพาะจัดทำโดย IIA หรือว่าสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลที่เราเกริ่นไปซึ่งในเวอร์ชันเราจะเริ่มใช้ตั้งแต่มกราคม2568หรือว่าปีค.ศ.2025เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะเป็น IPPF นะคะแต่ปัจจุบันเราได้ใช้ในส่วนของ Global Internal Audit Standard ค่ะเรามาดูเนื้อหากันว่าองค์ประกอบอย่างไรบ้างที่มีการอัปเดตกันไปมาตรฐานฉบับนี้นะคะคุณสามารถดูรูปที่โชว์มาอันนี้ได้เลยว่ามันเป็นองค์ประกอบทั้งหมดมี5โดเมนนะคะองค์ประกอบ5โดเมนมีอะไรบ้างเรามาดูกันในส่วนแรกค่ะพูดถึงขอใช้อนุญาตคำว่าใช้โดเมนเลยนะคะโดเมนที่1ก็คือพูดถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในว่าวัตถุประสงค์ต้องกำหนดอย่างไรมีอะไรเป็นจุดสำคัญในเรื่องนี้ไหมส่วนโดเมนที่2ค่ะผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะต้องมีจริยธรรมมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพสำหรับงานนั้นๆ นะคะรวมถึงโดเมนที่3การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดเมนที่4การบริหารจัดการการตรวจสอบภายในและโดเมนสุดท้ายโดเมนที่5พูดถึงการดำเนินงานการให้บริการงานตรวจสอบภายในค่ะองค์ประกอบแต่ละโดเมนมีเรื่องดังนี้อย่างโดเมนที่1อะค่ะพูดถึงวัตถุประสงค์โดยรวมของการตรวจสอบภายในบอกว่าเราเน้นเหลือเกินในการสร้างคุณค่าการปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจนั้นให้มันเป็นไปอย่างลุล่วงตามเป้าหมายที่กิจการตั้งไว้โดยให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆมีการประเมินมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการกำกับดูแลต่างๆที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลที่บริษัทคุณต้องดำเนินงานตามนั้นรวมถึงคนที่ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในต้องมีการรักษาความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการตรวจสอบด้วยเนาะรวมถึงข้อสุดท้ายค่ะการตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดมาดูตัวอย่างการเราบอกว่าผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยค่ะต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญและก็ทักษะให้เพียงพออย่างที่เรารู้กันว่าการตรวจสอบภายในคุณต้องดูว่าคุณตรวจสอบธุรกิจประเภทไหนใช่ไหมฮะดังนั้นคุณต้องมีความเชี่ยวชาญกับธุรกิจด้านนั้นรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสำหรับการที่กิจการนั้นได้ใช้สำหรับการทำธุรกิจของเขารวมถึงในส่วนของการใช้เทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องค่ะเราก็ต้องมีการให้ข้อมูลว่าสิ่งที่กิจการมีมันเพียงพอหรือยังหรือจุดไหนที่ต้องเป็นจุดสำคัญในการต้องปรับปรุงแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบทุจริตด้วยว่ามีกระบวนการอะไรที่มันดูเป็นความเสี่ยงทำให้กิจการรับทราบได้ว่าหน้าจุดไหนต้องเป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญในอย่างอาทิเช่นการแยกตำแหน่งงานประมาณนี้นะคะแล้วก็โฟลว์เอกสารต่างๆที่สามารถตรวจสอบได้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน
ก็คือคุณต้องเชี่ยวชาญในงานคุณต้องมีการประเมินผลในการทำงานแล้วก็มีการรักษาความเป็นอิสระด้วยนะคะประเด็นต่อมาค่ะโดเมนที่2เรื่องของจรรยาบรรณทางด้านบัญชีมีความเป็นจรรยาบรรณเสมอนะคะจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องจะมี5องค์ประกอบอันที่1ก็คือต้องซื่อสัตย์ด้วยความที่การทำงานตรวจสอบภายในถือว่าเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างอิสระดังนั้นเนี่ยคุณต้องทำงานได้ถึงแม้ว่าอยู่ในสภาวะที่

มีแรงกดดันเรารู้จักคนนี้ที่เป็นหน่วยงานที่เราไปตรวจสอบเราก็ต้องทนความกดดันนั้นให้ได้ก็คือเราต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็นกลางและเป็นมาตรฐานไปนะคะก็คือตามหลักการที่2คือเป็นกลางหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้วก็เราต้องมีความรู้ความสามารถซึ่งอัปเดตอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความเป็นมืออาชีพมากพอในการจัดทำงานรวมถึงการทำงานต้องจัดทำเป็นรูปแบบของรายละอักษรด้วยโดเมนที่3ค่ะการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในโครงสร้างของกิจการดังนั้นเนี่ยค่ะมีองค์ประกอบที่หลักๆอยู่3ส่วนด้านซ้ายมือนะคะสีเขียวก็จะมีตั้งแต่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ดูแลคนในทีมงานของการตรวจสอบภายในมีคณะกรรมการการตรวจสอบแล้วก็มีผู้บังคับสูงดังนั้นเนี่ยค่ะโดเมนที่3เรื่องการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องประมาณ3กิจกรรมกิจกรรมที่1คือการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก็คือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามสิ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรมีกฎบัตรด้วยนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องมีการประชุมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและก็ผู้บริหารเกี่ยวกับประเด็นบทบาทหน้าที่ก่อนรับผิดชอบว่าต้องทำยังไงบ้างในการจัดทำงานตรวจสอบภายในส่วนผู้บริหารระดับสูงค่ะคุณต้องให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับหน่วยงานตรวจสอบภายในด้วยส่วนที่2ค่ะเขาเรียกว่าตำแหน่งที่เป็นอิสระหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องยืนยันความเป็นอิสระของหน่วยงานนะคะต่อคณะกรรมการประจำปีเลยว่าปีนี้มีความเป็นอิสระนะอย่างชัดเจนรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบค่ะต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์ในการรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและก็หน่วยงานตรวจสอบภายในผู้บริหารระดับสูงค่ะต้องรับรายงานโดยตรงจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการส่วนที่3การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการรายงานผลการตรวจสอบนะคะรวมถึงข้อสรุปคำแนะนำส่วนคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยจะมีการสื่อสารกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อเข้าใจว่าการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของหน่วยงานตรวจสอบภายในนะส่วนสุดท้ายค่ะผู้บริหารระดับสูงเขาจะมีการวางตำแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายในในระดับที่ไม่สามารถมีการแทรกแซงจากหน่วยงานอื่นได้เพราะว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเน้นความเป็นอิสระนั่นเองโดเมนที่3เนี่ยนะคะตะกี้ที่เราพูดคำว่ากฎบัตรกฎบัตรเนี่ยนะคะเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับการตรวจสอบภายในเป็นรูปแบบที่มันไม่ได้จำกัดอย่างชัดเจนเนาะแต่ว่าต้องมีเนื้อหาที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะซึ่งการจะทำกฎบัตรเนี่ยต้องมีการอัปเดตตลอดโดยเฉลี่ยประมาณ1ปีครั้งในการที่ดูว่ามันเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีมาตรฐานบางอย่างเปลี่ยนแปลงหรือโครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาของกฎบัตรด้วยนะคะในส่วนของโดเมนที่4ค่ะการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในเราบอกว่าการตรวจสอบภายในก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะการตรวจสอบสิ่งใดก็ตามเราต้องวางแผนกลยุทธ์ด้วยว่ารูปแบบเนื้อหาระดับของรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบเหมาะสมไหมสำหรับหน่วยงานที่เราจะไปตรวจสอบนั้นๆถ้าเป็นบางธุรกิจบางหน่วยงานเราต้องมีการมานั่งคุยกับทีมงานก่อนว่าใช้รูปแบบไหนดีโครงสร้างความซับซ้อนของหน่วยงานที่เราไปตรวจเนี่ยมีเยอะระดับไหนความคาดหวังแล้วก็ดูในส่วนของระเบียบกฎระเบียบที่หน่วยงานนั้นต้องจัดทำอีกทั้งอย่างไรก็ตามภาพรวมเราต้องสับสนบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตั้งไว้ด้วยวางแผนไว้อย่างดีแต่ต้องกลับมาดูอีกจุดหนึ่งก็คือทรัพยากรที่เราต้องใช้เทคโนโลยีพร้อมไหมบุคลากรต้องใช้คนไหนเข้ามาเสริมหรือเปล่าแล้วก็มีทางด้านการเงินด้วยเพราะว่ามีบุคลากรมีเทคโนโลยีก็ต้องมีทางด้านการเงินรวมถึงเราต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนนะทันเวลาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะเรามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องการตรวจสอบของเราเนี่ยตั้งเป้าในทั้งเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพด้วยเพื่อให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนั่นเองโดเมนที่5ค่ะคือการดำเนินงานแล้วก็การให้บริการตรวจสอบภายในเราบอกว่าเราต้องมีการวางแผนการตรวจสอบมีการสื่อสารที่ชัดเจนประกาศไปเลยแล้วก็บอกไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าตรวจสอบที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะมีการประเมินความเสี่ยงอย่างที่เราได้เกริ่นไปว่าการประเมินความเสี่ยงมีเนื้อหาอีกหน่วยนึงนะคะก็จะพูดถึงว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานนี้ความเสี่ยงเกิดขึ้นบ่อยไหมแล้วถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยผลเสียหายจะเยอะระดับไหนรวมถึงมีการกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตการตรวจสอบการประเมินความเหมาะสมของการตรวจสอบด้วยแล้วก็รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกันนะคะบางทีเราทำงานแล้วต้องมีการพัฒนาโปรแกรมหมายถึงว่า
องค์ประกอบที่เราต้องมีการทำสอบภายในการดำเนินงานเนี่ยค่ะก็จะมีการเปรียบ

เทียบเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้ตอนแรกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเด็นต่างๆที่เราตรวจสอบว่ามันมีความต่างจากเรื่องอะไรนะฮะความต่างนั้นเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ระยะสั้นระยะยาวมันต่างกันเพราะอะไรก็มีการกําหนดระดับความเสี่ยงด้วยนะอย่างเช่นความเสี่ยงที่เรามองไว้มี5เรื่องจัดลําดับว่าลําดับที่1 2 3 4 5คืออะไรแล้วเมื่อเรามีการแก้ไขทําให้ความเสี่ยงที่มีอยู่มันลดลงในระดับที่ยอมรับได้หรือยังแล้วก็จัดลําดับใหม่ว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่อ่ะมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะลำดับไปนะฮะรวมถึงการสื่อสารการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญเนาะคือเนื้อหาการตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบเยอะแล้วดังนั้นการสื่อสารมันก็ต้องดูว่าเราสื่อสารให้กับผู้บริหารรับทราบควรจะต้องเขียนให้มันอ่านง่ายชัดเจนนอกจากที่เป็นเนื้อหาเชิงพรรณนาคุณอาจจะใช้กราฟใช้อะไรเข้ามาผสมได้ด้วยนะคะทำให้มันเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นให้มันเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลผลกระทบของการตรวจสอบพร้อมข้อสรุปทั้งคำแนะนำอย่าลืมอีกตัวนึงก็คือหลังจากที่เราตรวจสอบสื่อสารเรียบร้อยเราต้องมีการติดตามแผนการปฏิบัติงานด้วยนะหลังจากที่เราบอกเขาไปแล้วว่าจุดที่ควรจะแก้ไขคืออะไรจุดที่ปรับปรุงคืออะไรเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็ต้องมานั่งดูว่าเขาได้จัดทำตามที่เราได้ให้คำแนะนำไว้หรือยังนะคะอันนี้คือเนื้อหาสำหรับ5องค์ประกอบที่เราใช้เป็นมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสากลใช้เหมือนกันทั่วโลกเลยซึ่งอย่างที่บอกว่าเราสามารถปรับประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจต่างๆที่แตกต่างกันสำหรับบริบทของแต่ละประเทศและความซับซ้อนของโครงสร้างของธุรกิจได้นะคะเนื้อหาสามารถเปิดดูเพิ่มเติมในหนังสือเรียนได้นะคะก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมดูค่ะตอนที่3การประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในเรามาดูองค์ประกอบกันว่าเราต้องเข้าไปในงานตรวจสอบภายในด้วยกระบวนการอย่างไรรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลมีหน่วยงานไหนบ้างมีใบประกอบวิชาชีพอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องสำหรับวิชาชีพตรวจสอบภายในเรามาดูในเนื้อหาในครั้งนี้กันนะคะสถาบันกำกับดูแลและสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในเราแบ่งเป็น2 ส่วนเนาะส่วนแรกคือสถาบันกำกับดูแลคุณจะเห็นว่ามีตัวอันดับหนึ่งก็คือเป็นกรตนะคะกรตคือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาก็จะมีการจัดทำหลักการตัวหนึ่งเขาเรียกว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนพ.ศ. 2560นะคะเขาเรียกว่า CG Code เนาะที่พูดถึงว่ากระบวนการที่บริษัทจะต้องมีเนี่ยอะไรบ้างสำหรับการจัดทำในส่วนของการควบคุมภายในสามารถดูรายละเอียดได้นะคะอันต่อมาคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็จะมีบทบาทในการบริหารจัดการระบบของเศรษฐกิจการเงินดังนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการออกประกาศในส่วนของหลักเกณฑ์ทั่วไปในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการชำระเงินภายใต้การกำกับสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนกลุ่มที่3ที่เป็นสีเขียวค่ะเขาเรียกว่ากรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการกำกับดูแลในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะอาทิเช่นคุณจะเห็นว่ามีการนำตัวการตรวจสอบภายในมาใช้อาทิเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนาะที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบของแผ่นดินนั่นเองก็จะเป็นเปรียบเสมือนได้ว่าเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของภาครัฐนะคะอันที่2กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นะคะที่ทำหน้าที่ตรวจสอบดำเนินงานทางด้านการเงินและกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในนามของสหกรณ์ประมาณนี้นะคือในกลุ่มของสถาบันกำกับดูแลส่วนของสถาบันวิชาชีพค่ะท่านไหนก็ตามที่ต้องการอยู่ในสภาวิชาที่ต้องการอยู่ในวิชาชีพตรวจสอบภายในจะมี2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1เขาเรียกว่าสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงคือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลซึ่งเขาจะมีการประกาศในส่วนของแนวทางรูปแบบการดำเนินงานสิ่งที่ต้องมีการอัปเดตข้อมูลนะคะก็สามารถที่จะไปอัปเดตความรู้ในสถาบันวิชาชีพที่ได้กล่าวมาได้ค่ะในหน้านี้เราก็จะมีการพูดถึง3องค์ประกอบนะคะก็คือการที่เราจะเข้าสู่วิชาชีพตรวจสอบภายในเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเนาะตะกี้ได้เกริ่นไปแล้วว่าการที่เราไปตรวจสอบภายในเราต้องมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีอะไรรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจนี้ของหน่วยงานนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงไปมาพูดถึงประกาศนียบัตรกันบ้างว่ามีอะไรบ้างขออนุญาตแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะที่ดูง่ายๆกลุ่มด้านซ้ายเนี่ยค่ะสอบโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลหรือ IIA มันจะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณสัก5ใบประกาศนียบัตรอันที่1ก็คือประกาศนียบัตร

0: นั่นเองนั่นเองอันนี้คือจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลมาดูตรงกลางมั้งฮะตรงกลางเนี่ยจัดโดยประเทศไทยเนอะก็คือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยเรามีการจัดทำเขาเรียกว่า CPIAT ก็คือประกาศนียบัตรของผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทยท่านใดที่สนใจก็สามารถที่ไปดูเว็บไซต์ของสมาคมได้นะคะแล้วก็ดูว่ารูปแบบข้อสอบอาการสอบต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วท่านก็ไปลองสอบดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสนใจที่เป็นสากลคุณก็สามารถไปที่ทางด้านของสถาบันผู้สอบภายในสากลได้เลยส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นการจัดทำการตรวจสอบภายในที่เน้นในรูปแบบของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Certificate Information System Certificate Inlist and Information System Control The Certificate Information Security หรือว่า Certificate in the Governance ofEnterprise อันนั้นคือถ้าเกิดท่านใดสนใจท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของสมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเข้าไปดูในรูปแบบของการสอบได้เลยนะคะอันต่อมามาดูถึงความสัมพันธ์อย่างที่เราเกริ่นกันไปว่าธุรกิจมันจะต้องมีการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในเนี่ยต้องอยู่ในโครงสร้างที่เน้นสะท้อนถึงความเป็นอิสระอิสระในการตรวจสอบอิสระในการให้ความเห็นอิสระในการบอกผลการรายงานโดยที่ไม่ได้ถูกบังคับจากหน่วยงานไหนว่าห้ามพูดถึงสิ่งนี้ห้ามพูดถึงประเด็นนี้ดังนั้นเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างขององค์กรที่ค่อนข้างอิสระพอสมควรเลยในการที่เราจะมีการไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มีการประกาศว่าหน่วยงานนี้มีความเสี่ยงในการทุจริตหน่วยงานนี้เกิดการทุจริตแล้วด้วยเรื่องอะไรด้วยใครด้วยมูลค่าเงินเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยค่ะหน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลหรือรายงานผลส่งตรงไปที่ผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจดังนั้นเนี่ยนะคะโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจะบอกว่าถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลของกลต.เนาะเขาก็จะมีข้อมูลประกาศว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องมีโครงสร้างในการที่เอาหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบนะคะดังนั้นเราขออนุญาตดูข้อมูลของบางบริษัทให้ท่านดูว่าเอ้ยแล้วโครงสร้างเป็นอย่างไรขออนุญาตเปิดเผยจาก PTT นะคะ PTT เนี่ยท่านจะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยจะมีคณะกรรมการท่านจะเห็นว่าเป็นรูปแบบสีดำเนาะคณะกรรมการแล้วก็มีข้างล่างที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนคณะกรรมการการสรรหาคณะกรรมการการตรวจสอบเนาะมีตรวจสอบนะเก็บไว้1ติ๊กคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงองค์กรคณะกรรมการการกำหนดค่าตอบแทนอ่ะกรอบแรกตรงกลางจบไปท่านจะเห็นว่าตัวข้างล่างสุดมันจะมีคำว่าสำนักตรวจสอบภายในสำนักตรวจสอบภายในเนี่ยค่ะก็เป็นทีมงานของการตรวจสอบภายในเขาก็จะมีการตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ตรวจสอบในส่วนของการให้บริการต่างๆตามที่ได้เกริ่นไปในหน่วยที่1จากนั้นเนี่ยค่ะการรีพอร์ตเราต้องมีการรีพอร์ตตรงเข้าสู่คณะกรรมการตรวจสอบท่านจะเห็นว่าการรีพอร์ตตรงเนี้ยมันทำให้เกิดความเป็นอิสระมากขึ้นว่าตรวจสอบพบอะไรได้บ้างเพราะว่าบางครั้งการที่เราตรวจสอบอาจจะพบความเป็นทุจริตในบางอย่างที่ผู้บริหารระดับสูงเขามีส่วนร่วมดังนั้นเนี่ยค่ะการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ยิงตรงไปสู่คณะกรรมการตรวจสอบด้านบนฮะที่ท่านเห็นว่ามันจะมีโค้งอยู่ด้านขวามือใช่ไหมฮะยิงตรงอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่แนะนำแล้วก็ถูกบังคับทำสำหรับบริษัทจดทะเบียนนะคะในประเทศไทยก็เป็นรูปแบบที่แนะนำเลยและส่วนด้านบนนะคะด้านบนคุณจะเห็นว่ามีตั้งแต่ผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะเป็นอีกวิชาชีพนึงที่เราพูดถึงดังนั้นเนี่ยหน่วยงานตรวจสอบภายในก็จะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในตัวบริษัทเน้นให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้เพิ่มคุณค่ากับธุรกิจให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ธุรกิจต้องการโดยที่พยายามลดความเสี่ยงให้กิจการมีอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้เมื่อมีเรื่องอะไรก็ตามต้องมีการจัดทำข้อมูลแล้วก็รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบค่ะกรณีก็จะเป็นรูปแบบของการตรวจสอบภายในเนาะท่านจะเห็นว่าเรื่องนี้ที่เราพูดกันมาในหน่วยที่3ตอนที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นประเด็นทั้งแต่ในรูปแบบของเราต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานไหนถ้าเราอยากจะพัฒนาวิชาชีพของเราเราจะพัฒนาวิชาชีพอย่างไรนอกจากมีการอัปเดตความรู้อัปเดตมาตรฐานอัปเดตทักษะเราก็สามารถที่ไปสอบ certificate ที่เกี่ยวข้องอาจจะสอบของไทยสอบของสากลหรือสอบของสากลที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีก็ได้ดูตามความเหมาะสมนะคะข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในเนื้อหาในหนังสือค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

การตรวจสอบภายในสำหรับหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบภายในประกอบไปด้วย3หัวข้อย่อยนะครับคือเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบภายในการวางแผนการตรวจสอบภายในตามระยะเวลาแล้วก็การวางแผนการตรวจสอบภายในตามลักษณะงานในรายละเอียดที่จะอธิบายให้ฟังนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของการวางแผนการตรวจสอบภายในหรือที่เราเรียกว่า internal audit planning เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาตามความเสี่ยงโดยที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการในการจะทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นล่วงหน้านะครับเพื่อกำหนดว่าเราจะทำการตรวจในหน่วยงานใดหรือกิจกรรมใดโดยมีวัตถุประสงค์ระยะเวลาที่จะเข้าตรวจสอบในแต่ละเรื่องตามอัตรากำลังพลและทรัพยากรที่มีใช้ในการตรวจสอบเราจะเห็นว่านี่คือเรื่องของการวางแผนนะเพราะฉะนั้นเป็นกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับการก่อนที่จะเกิดการตรวจสอบภายในสำหรับประโยชน์ในการวางแผนการตรวจสอบภายในนั้นมีด้วยกันอยู่7ข้อข้อแรกก็คือเพื่อให้ทุกกิจกรรมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงขององค์กรนั้นได้รับการตรวจสอบข้อที่2เพื่อให้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับการตรวจสอบบ่อยครั้งกว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าใจวัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์กิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติการของหน่วยงานผู้รับตรวจสำหรับข้อ3เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำหรับในยุคนี้ซึ่งเป็นการตรวจสอบภายในแบบเชิงกลยุทธ์หรือเชิงแผนงานนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าวัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์หรือว่าวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่เราจะไปตรวจจริงๆสำหรับในรายละเอียดอีกหลายๆข้อนั้นก็อาจจะมามองที่ข้อ7นะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เป็นหลักสากลซึ่งในนี้เราใช้มาตรฐานฉบับใหม่ที่เราเรียกว่า Global Internal Audit Standard ในรายละเอียดนะครับการวางแผนการตรวจสอบภายในนั้นเราจะใช้หลักการประเมินตามความเสี่ยงที่เราเรียกว่า risk based audit เป็นการวางแผนการตรวจสอบภายในโดยจัดลำดับความสำคัญตามความเสี่ยงของหน่วยงานนั้นๆหรือเรื่องนั้นๆที่เราเข้าไปตรวจสอบเพราะนั้นต้องเข้าใจว่าอะไรคือความเสี่ยงสำหรับหัวข้อนี้เนี่ยตรวจไปทำไมตรวจเพื่อให้เกิดความมั่นใจในหน่วยงานหรือเรื่องที่เราจะตรวจสอบนั้นได้ตรวจสอบในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงนะซึ่งถ้าเราไม่ได้ดูเรื่องนี้อาจจะทำให้องค์กรไม่บรรลุประสงค์ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้เรื่องที่มีความเสี่ยงสูงมากจะถูกจัดให้มีการตรวจสอบทุกปีส่วนเรื่องที่มีความเสี่ยงต่ำก็จะจัดตรวจสอบน้อยกว่านะครับอาจจะเป็นทุก2ปีหรือตามความเหมาะสมตัวอย่างที่สำคัญที่จะยกขึ้นให้ดูนะครับว่าองค์กรที่จะเข้าตรวจสมมุติเป็นธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับเรื่องการรับจ่ายเงินสดในกรณีที่มีการขายหรือขายผ่านบัตรเครดิตก็แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการตรวจสอบในเรื่องนี้มากกว่าการที่เราจะไปตรวจสอบเรื่องการรับสมัครพนักงานอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับประเภทของการวางแผนการตรวจสอบภายในประกอบไปด้วย2เรื่องครับเรื่องที่1เป็นการวางแผนการตรวจสอบภายในที่เราเรียกว่า audit plan อันนี้จะเป็นการวางแผนการตรวจปฏิบัติการก่อนที่เราจะเข้าตรวจนะครับเป็นการทำแผนในช่วงแรกเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานไหนบ้างที่จะมีการตรวจระยะเวลาเท่าไหร่ผู้รับผิดชอบในการตรวจเป็นใครรวมทั้งประมาณการตัวงบประมาณที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วก็ตามหลักแล้วเมื่อทำเสร็จก็ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับหัวข้อนี้การวางแผนตรวจสอบภายในประกอบไปด้วยการวางแผนตรวจสอบภายในตามระยะเวลาและการวางแผนตรวจสอบภายในตามลักษณะงานที่จะพูดถึงต่อไปพอมาลงในรายละเอียดสำหรับหลังจากการวางแผนตรวจสอบที่เราเรียก audit plan นะครับจะมีการวางแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในเป็นแผนปฏิบัติการนะครับก็คือจะเข้าทำการตรวจเพราะนั้นแผนในการปฏิบัติตรวจสอบภายในซึ่งเนี้ยได้จัดทำขึ้นเนี่ยจะตรวจสอบลงรายละเอียดแล้วครับว่าตรวจเรื่องใดหน่วยงานไหนที่รับตรวจมีวัตถุประสงค์อะไรขอบเขตในการตรวจเท่าไหร่จะใช้วิธีตรวจแบบไหนวิธีการตรวจเหล่านั้นนะครับจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ตามขอบเขตที่เราวางเอาไว้สำหรับในรายละเอียดของการวางแผนตรวจสอบที่เราได้พูดถึงนะครับประกอบไปด้วยการวางแผนการตรวจสอบระยะปานกลางที่เราเรียกว่า medium internal audit planning เป็นการวางแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 3-5 ปีโดยกำหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานผู้รับตรวจเพราะนั้นข้อนี้ครับหน่วยงานตรวจสอบภายในปัจจุบันนี้ในกรณีที่เราจะทำให้มันมีประสบผลสำเร็จมีประสิทธิผลประสิทธิภาพหรือที่เราเรียกว่ามี value เพิ่มขึ้นเราจะต้องเข้าใจถึงบทบาทของธุรกิจนะครับมิชชั่นธุรกิจเป้าหมายธุรกิจเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นหลักสำคัญที่พัฒนาตัวหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการวางแผนตรวจสอบภายในระยะปานกลางครับสำหรับการวางแผนต่อไปก็จะเป็นวางแผนจากระยะปานกลางมาทำแผนย่อยประจำปีนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจล่วงหน้านะครับกำหนดล่วงหน้า1ปีแล้วก็ทำแผนรายละเอียดอันนี้ก็จะลงรายละเอียดเข้าไปให้มากขึ้นสำหรับการวางแผนการตรวจสอบระยะปานกลางมีเดียมเทอร์มินทัลออดิตนั้นมีอยู่4ขั้นตอนนะครับในตามสไลด์ที่ท่านเห็นเราจะเห็นว่าพอเป็นแผนการตรวจแบบระยะปานกลางเนี่ยจะประกอบไปด้วยกลยุทธ์พันธกิจต่างๆนะครับเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอันที่2ต้องประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานนะครับก็คือในที่เราจะตรวจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ของหน่วยงานกันอย่างไรขอบเขตที่เราจะตรวจจะครอบคลุมกิจกรรมไหนบ้างบริษัทไหนบ้างหรือหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็กำหนดว่างบประมาณที่เราจะใช้นะครับหรือว่าเราจะต้องใช้ระบบเครื่องมือใช้ไอทีในการช่วยตรวจหรือจำนวนกำลังพลเท่าไหร่หรือจะต้องออกเดินทางไปในต่างจังหวัดจะต้องมีค่าเดินทางค่าที่พักต่างอันนี้เป็นการวางแผนตรวจสอบระยะปานกลางซึ่งเป็นการพัฒนามากขึ้นจากสมัยโบราณนะครับอันนี้ทำให้ดีขึ้นอันถัดไปเป็นเรื่องการวางแผนการตรวจสอบประจำปีอันนี้จะลงรายละเอียดแล้วครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนต่างแต่ละอันเนี่ยครับมันจะเป็นการกำหนดเพื่อทำให้เราเห็นขอบเขตของการตรวจแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประกอบไปด้วยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คงจะต้องครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เราจะทำการตรวจสอบในปีนั้นๆอันที่2คือขอบเขตนะครับเวลาเราจะตรวจแต่ละสำนักงานหรือแต่ละหน่วยงานรับตรวจความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานรับตรวจมีความแตกต่างกันก็ให้ตรวจจากความเสี่ยงสูงไปก่อนนะครับปกติจะไปต่อไปด้วยกำหนดผู้รับผิดชอบก็จะเป็นการระบุหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าผู้ตรวจแล้วก็ผู้ตรวจสอบผู้รับผิดชอบนะครับในเรื่องวางแผนเชิงป้องกันก็ประกอบไปด้วยเช็คลิสต์ต่างๆกำหนดงบประมาณก็จะระบุค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทนะครับแสดงวิธีการคำนวณรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปในการอนุมัติประเภทการวางแผนตรวจสอบถ้าเราแบ่งอีกประเภทหนึ่งตามระยะเวลาอันนี้เราเป็นการแบ่งตามลักษณะงานจะประกอบไปด้วย6ประเภทครับอันที่1เป็นการวางแผนตรวจสอบแบบกลยุทธ์เป็น strategic audit ก็เป็นภาพใหญ่ที่ผู้ตรวจสอบโดยเฉพาะระดับหัวหน้านะครับจะต้องมุ่งเน้นการตรวจสอบให้ประสบความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์อันที่2เป็นการวางแผนการตรวจสอบทางการเงิน financial audit เป็นกรณีที่มุ่งเน้นการถูกต้องของความเชื่อถือได้ของการจัดทำรายงานทางการเงินการครอบคลุมหรือดูแลป้องกันทรัพย์สินและประเมินความเพียงพอควบคุมภายในอันที่3เป็นเรื่องการวางแผนตรวจสอบปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเราเรียกว่า compliance auditนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจในเชิงกฎหมายในเชิงกฎระเบียบต่างๆขององค์กรเพื่อให้องค์กรนั้นได้ปฏิบัติและมีจุดควบคุมภายในที่เพียงพอข้อที่4คือการวางแผนการตรวจสอบการดำเนินงาน operation audit เราจะเห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเข้าไปตรวจหน่วยงานลงสถานที่จริงเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเข้าไปตรวจเราก็จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆนั้นที่ดำเนินการอยู่ได้ประสบผลความสำเร็จมีประสิทธิผลประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับลงในกระบวนการอันนี้ก็เป็น value ที่สำคัญอีกอันหนึ่งสำหรับหน่วยงานรับตรวจการวางแผนการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่สำคัญมากเพราะทุกกิจกรรมขนาดนี้ใช้เทคโนโลยีก็ต้องดูเรื่องของ security นะครับและปัจจุบันเราจะรู้จักคำว่า PDPA นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าขณะนี้มีหลายบริษัทที่ถูกปรับนะฮะ7 ล้านบาทจากการไม่ปฏิบัติตาม PDPA หรือปล่อยให้ข้อมูลหลุดรั่วไหลและอันสุดท้ายเป็นการวางแผนการตรวจสอบการทุจริตอันนี้ก็เป็นหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติในการดูว่าสิ่งใดที่ควรจะต้องตรวจนะครับหรือว่าสิ่งใดที่ควรที่จะต้องเป็นแจ้งเบาะแสเราจะเห็นในเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีระบบรับข้อร้องเรียนเมื่อมีระบบรับข้อร้องเรียนก็ทำการตรวจประเมินนะครับมันจะมีหลักเกณฑ์ของการรับแจ้งเบาะแสเราก็ต้องปฏิบัติตามรับแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะเป็นเรื่องของความลับครับอันนี้ก็เป็น6ประเภทของการตรวจสอบภายในตามลักษณะครับต่อ
ไปก็เป็นเรื่องของการวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบนะครับก็เป็นการลงรายละเอียดนะครับหลังจากที่เราวางแผนตรวจสอบในขั้นแรกสำหรับหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วยการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครับอันที่2เป็นการเลือกหน่วยงานและขั้นตอนในการวางแผนปฏิบัติงานอันที่3เนี่ยผมเองอยากจะแนะนำในเรื่องของหน่วยงานตรวจสอบภายในมันมีมาตรฐานสากลนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่เราเรียกว่า internal audit global internal auditstandard นะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่9มกราคม2568เนี่ยนะครับเกี่ยวกับการวางแผนเพราะนั้นการตรวจสอบภายในที่เราดูเนี่ยครับมันจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพียงแต่เราเลือกใช้อย่างไรแอปพลายใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับหน่วยงานที่เรารับตรวจนะครับสำหรับการเตรียมตัวจัดทำแผนนั้นประกอบไปด้วยการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนเรื่องการตรวจสอบภายในจากที่พูดจากตอนแรกนะครับเราจะเห็นเรื่องของความเสี่ยงที่เราจะต้องประเมินที่เราจะต้องจัดลำดับนะครับเพราะความเสี่ยงสูงควรจะได้รับการตรวจก่อนถ้าไม่ตรวจจะเกิดความเสียหายอย่างยิ่งความเสี่ยงคืออะไรนะครับความเสี่ยงหมายถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆที่เกิดจากภายในหรือภายนอกก็ได้นะครับที่อาจจะทำให้องค์กรนั้นไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แบ่งเป็น2กรณีครับเป็นความเสี่ยงที่เกิดตามลักษณะหรือธรรมชาติกับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังจากที่เราบริหารจัดการไปแล้วขออธิบายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือธรรมชาติก่อนเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานปกตินะครับมันจะมีความเสี่ยงที่สืบเนื่องกันที่เราเรียกว่า inherent risk นะครับเป็นความเสี่ยงก่อนที่จะมีมาตรการจัดการควบคุมเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดว่าวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างไรแต่ความเสี่ยงก่อนการจัดการควบคุมหรือมาตรการควบคุมอันนี้นะครับเป็นความเสี่ยงตามลักษณะของงานพอเราบริหารการจัดการควบคุมแล้วนะครับมีกระบาลลดความเสี่ยงแล้วการจัดการความเสี่ยงแล้วเราเรียกว่าความเสี่ยงคงเหลือภายหลังการจัดการหรือควบคุมที่เราเรียกว่า residual risk เป็นความเสี่ยงหลังจากที่มีมาตรการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นตามลักษณะหรือธรรมชาติของกิจกรรมนั้นให้ลดระดับลงหรือให้ลดผลกระทบลงให้เกิดความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับเราจะเรียกว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงครับเราต้องเลือกหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบนะครับและจัดลำดับความสำคัญของหน่วยงานนั้นๆหรือกิจการนั้นๆที่จะทำการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังกำหนดความถี่ของการที่จะเข้าตรวจสอบอันนี้เป็นภาพใหญ่ของการจัดทำแผนตัวที่หนึ่งคือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงสำหรับอันต่อไปก็เป็นเรื่องของระดับความเสี่ยงครับประเมินความเสี่ยงเนี่ยเวลาเราดูจริงๆเวลาเราเข้าตรวจนะครับเราอาจจะต้องมองภาพใหญ่ในเรื่องของการวางแผนนะครับสำหรับบทนี้เราอยู่ในหมวดของการวางแผนเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราประเมินความเสี่ยงเราต้องดูความเสี่ยงภาพใหญ่เราเรียกว่าความเสี่ยงระดับองค์กรหรือเราที่เราเรียกว่า enterprise level นะครับกับความเสี่ยงที่ย่อยลงมาที่เราเรียกว่าความเสี่ยงระดับหน่วยงานหรือ business unit และถ้าเราตรวจต่อว่าในระดับ business unit นั้นมีกิจกรรมอะไรเราเรียกว่าactivity หรือ auditable unit level นะครับเพราะฉะนั้นในความเสี่ยงของการระดับองค์กรเนี่ยก็เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ภาพใหญ่นะครับเพื่อจะเห็นว่าความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบองค์กรนั้นในภาพรวมนั้นมีผลกระทบในภาพรวมแล้วมันส่งผลกระทบลงมาในสู่ระดับหน่วยงานหรือไม่ถ้าระดับองค์กรแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานเราก็ต้องตรวจในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานเสร็จแล้วก็มาตรวจในระดับกิจกรรมนะครับทั้งนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อจะทำให้ผลของการตรวจสอบหรือแผนที่เราวางแผนตรวจสอบนั้นสามารถครอบคลุมได้ทั้งภาพใหญ่ลงมาถึงภาพย่อยนะครับมันก็จะทำให้การวางแผนการคิดแนวทางต่างๆที่เราจะตรวจสอบหรือแผนงานที่เรากำลังวางแผนนั้นครอบคลุมความเสี่ยงขององค์กรนั้นได้ทีนี้เราคงมาดูในรายละเอียดต่อไปครับว่าเราจะประเมินความเสี่ยงอย่างไรเราจะเห็นว่าในเรื่องความเสี่ยงในปัจจุบันนั้นทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะครับจะพูดถึงเรื่องความเสี่ยงความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำเกิดได้จากอะไรประกอบไปด้วย2ปัจจัยครับก็คือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆหรือภาษาอังกฤษคือ likelihood และผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้นก็คือเมื่อเกิดแล้วมัน impact มากน้อยแค่ไหนถ้าเราดูเป็นรูปของกราฟในสไลด์ถัดไปนะครับเราจะเห็นว่าความเสี่ยงสูงนั้นเกิดจากโอกาสที่จะเกิดคูณด้วยผลกระทบหรือความเสียหายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นในสไลด์ถัดไปเราจะเห็นได้ว่าประกอบไปด้วยความเสี่ยงสูงหมายถึงเหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดได้บ่อยมากและมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างรุนแรงความเสี่ยงปานกลางหมายถึงเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดได้ค่อนข้างบ่อย
และมีผลกระทบพอสมควรความเสี่ยงต่ำก็เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาส

ที่จะเกิดขึ้นน้อยมากและผลกระทบนั้นมีเพียงเล็กน้อยนี่คือหลักการในการประเมินซึ่งเราจะเห็นได้จากภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองครับเราอาจจะประเมินแบบประเมินโดยใช้ Likelihood 3ระดับโอกาสเกิด3ระดับตามภาพฝั่งซ้ายนะครับแล้วดูฝั่งขวาก็จะเห็นว่าเราใช้5ระดับนะครับเป็น5คูณ5ตามแมทริกซ์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณการจัดระดับคะแนนและการจัดระดับความเสี่ยงก็เลือกปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่สำคัญที่สูงที่สุดให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมนะครับที่เป็นโอกาสเกิด1 2 3 4 5หรือ1 2 3เวลาดูผลกระทบถ้าเกิดแล้วเป็น1 2 3 4 5หรือ1 2 3แล้วก็รวมคะแนนครับมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปของสกิลแมทริกที่ผมขอใช้คำว่า risk matrix ถ้าเราดูที่5คูณ5เราจะเห็นว่ามีสีแดงนะครับเข้มสีแดงอ่อนสีส้มสีเหลืองสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลความในแต่ละอันกันนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราเลือกเสร็จเมื่อเราประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบมันจะได้ออกมาเป็นระดับสีเขียว2สีเขียวนะครับเขียวอ่อนกับเขียวเข้มอันนี้หมายความว่ามีระบบงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอละความเสี่ยงที่มีอยู่เนี่ยอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้แสดงว่ามีการควบคุมภายในการบริหารจัดการที่ดีมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยแต่พอเรามาดูระดับถัดไปคือระบบสีเหลืองเหลืองอ่อนและเหลืองเข้มนะฮะอันนี้คือควบคุมภายในยังไม่เพียงพอมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เราต้องจัดการให้อยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้คือจัดการให้มันลดระดับลงมาจนถึงระดับที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็ยังมีข้อควบคุมในการที่จะจัดทำอยู่นะครับอาจจะมีการตรวจสอบกลุ่มเนี่ยครับทุกปีก็ได้หรือมากกว่าก็ได้สำหรับในกรณีสุดท้ายคือกรณีที่สีแดงกับสีแดงเข้มนะครับเป็นกรณีที่อาจจะไม่มีระบบงานในการปฏิบัติทำให้ระบบการควบคุมภายในต่างๆนั้นไม่สมบูรณ์นะฮะหรือว่าไม่ได้ดำเนินการหรือมีระบบแต่ไม่ถูกต้องไม่อัปเดตนะฮะอันนี้อยู่ในระดับที่เรายอมรับไม่ได้นะเพราะนั้นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาเรื่องพวกนี้มาดูนะครับแล้วกลุ่มนี้ครับสีแดงเราจะต้องตรวจเพิ่มขึ้นคือตรวจทุกปีหรือตรวจมากกว่านั้นทีนี้จากการที่เราเข้าใจว่าความเสี่ยงเป็นยังไงแล้วเราก็จะลงรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบแล้วครับประกอบไปด้วยอยู่5ขั้นตอนนะครับก็เป็นเรื่องของการกำหนดประเด็นในการตรวจนะครับอันนี้ก็ไปดูว่าสำคัญในแต่ละเรื่องเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะตรวจนะครับกิจกรรมใดเรารวบรวมข้อมูลได้อย่างไรมาจากไหนข้อถัดไปก็เป็นเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานครับเวลาเราจะไปตรวจวัตถุประสงค์เราเพื่ออะไรเพื่อจะสอบทานงบเพื่อจะตรวจกรณีทุจริตหรือจะตรวจสอบเพื่อจะดูเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นการกำหนดขอบเขตเราอาจจะพิจารณาขอบเขตต่างๆที่สำคัญเป็นเรื่องขอบเขตของการตรวจสอบในครั้งนี้นะครับเป็นการเรื่องที่เราจะตรวจเป็นเรื่องที่สนใจตรวจหรือเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ตรวจแล้วกำลังจะตรวจสอบต่อเนื่องนะครับเพื่อให้มันคำนึงถึงเพื่อให้มันครอบคลุมถึงขอบเขตของการวางแผนที่จะครอบคลุมความเสี่ยงลำดับที่4คือเรื่องการกำหนดและจัดทำแนวทางการตรวจสอบครับเป็นเรื่องของการพิจารณาหลักฐานต่างๆที่จำเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลวิธีการเก็บและข้อสุดท้ายคือการเสนอแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงครับที่เราจะต้องส่งแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไปให้หัวหน้าตรวจสอบภายในพิจารณาครับว่ามันครอบคลุมหรือไม่หัวหน้าอาจจะมองว่ายังไม่เพียงพอหรือที่เราประเมินนั้นอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็กลับมาประเมินใหม่ครับทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานถ้าเรามองต่อไปอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าการตรวจสอบภายในนั้นมันมีมาตรฐานสากลกำกับนะครับและโดยเฉพาะมาตรฐานสากลปีนี้ที่เรามีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2568ในวันที่9มกราคมเนี่ยครับเป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดขึ้นมาใหม่นะครับในตำราฉบับนี้ก็นำมาตรฐานฉบับนี้มาเลยนะครับในเรื่องของการควบคุมดูแลหรือการแผนการตรวจสอบภายในนั้นประกอบไปด้วยหลักการที่9ครับการวางแผนยังมีกลยุทธ์มาตรฐานมีประกอบไปด้วย 9.1 จนถึง 9.5 นะครับเราสามารถไปอ่านในรายละเอียดได้นะครับสามารถจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลการแผนความเสี่ยงและการควบคุมเราจะเห็นไหมครับว่าในการกับดูแลการตรวจสอบภายในสมัยก่อนครอบคลุมทั้งการกำกับดูแลคือ governanceการบริหารความเสี่ยงคือ risk และการควบคุมภายในคือ internal control นะครับข้อ 9.2 เป็นเรื่องกลยุทธ์และก็ลงรายละเอียดต่อไปครับจนกระทั่งถึง 9.5 เป็นการประสานงานและพึ่งพาผลงานของผู้อื่นหมายความว่าบางครั้งเวลาเราไปตรวจเราอาจจะมีความสามารถไม่เพียงพอเราสามารถจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจากคนอื่นได้นะครับอันนี้ก็จบในหมวดของการดูมาตรฐานนะครับจะเห็นได้ว่ามาตรฐานสากลนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกรอบในการให้ทีมงานตรวจสอบภายในนำมาใช้หรือประยุกต์ใช้

ที่เรียนให้ทราบในเรื่องของการวางแผนการตรวจสอบนะครับผมคิดว่าหัวใจสำคัญจริงๆคือเรื่องเราจะทำยังไงให้ผู้ตรวจสอบภายในนั้นมีความสามารถที่สามารถจะตรวจสอบหน่วยงานที่เราไปตรวจนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับหรือได้ประโยชน์กับผู้รับการตรวจหัวข้อนี้ผมคิดว่าเป็นหัวข้อสำคัญนะฮะเรายกขึ้นมาเป็นหัวข้อหนึ่งคือเรื่องการพัฒนาตัวผู้ตรวจสอบภายในในการพัฒนาตัวผู้ตรวจสอบภายในนั้นน่ะสิ่งสำคัญจริงๆเป็นเรื่องของการวางแผนครับเราจะพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในอย่างไรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นตอบโจทย์ของบริษัทมากขึ้นและถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีหลายๆบริษัทมีโฮลดิ้งมีบริษัทย่อยเราจะตรวจอย่างไรให้มีความครอบคลุมถึงกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทเป้าหมายของแต่ละบริษัทมันมีมาตรฐานสากลในการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในด้วยนะครับอันถัดไปก็คือกระบวนการต่างๆเราจะพัฒนาอย่างไรแคเรียหรือว่าวิชาชีพที่เขาจะโตไปอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในที่มองให้เห็นภาพจากวันนี้ไปในอนาคตอีก3ปี5ปีหรืออีก7ปีข้างหน้าจะต้องทำอย่างไรสำหรับในหัวข้อนี้ครับการวางแผนพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในและมาตรฐานสากลเนี่ยพูดชัดเจนประกอบไปด้วยการพัฒนาในเรื่องของจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพครับในเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจรรยาบรรณเนี่ยผู้ตรวจสอบภายในต้องมีจรรยาบรรณนะครับคือเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นเรื่องของความมีสมรรถนะความสามารถในหน้าที่หรือในมาตรฐาน 3.2 ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นได้ว่าความสามารถในหน้าที่มันอาจจะมีผู้ตรวจสอบอาจจะมีที่เราเรียกว่า competency ของผู้ตรวจสอบภายในระดับที่เป็นน้องเข้าใหม่ในระดับที่เป็นหัวหน้างานที่เป็นทีมลีดหรือในระดับที่เป็นหัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจสอบภายในที่เราเรียกว่า Chief Audit Officer หรือ CAE Chief of Audit Executive นะครับหรือ CAE เพราะนั้นแต่ละอันจะมีระดับเลเวลของการพัฒนานะครับแต่ที่สำคัญคือต้องมีจรรยาบรรณนะฮะกรรมการคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยจะมีจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวคณะกรรมการตรวจสอบการวางแผนในการพัฒนาตัวผู้ตรวจสอบภายในนะครับสิ่งที่สำคัญคือการคำนึงถึงการวางแผนในการพัฒนาเราจะต้องกำหนดแผนพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนงานตรวจสอบที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะครับทั้งระยะปานกลางแผนการตรวจสอบประจำปีทั้งนี้เพื่ออะไรนะครับเราจะต้องนำแผนตัวนี้ครับหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบและยิ่งมาตรฐานฉบับใหม่เราต้องหารือกับผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้นๆที่เราเข้าไปตรวจเพื่อให้เห็นเป้าหมายร่วมกันแล้วก็มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนสิ่งสำคัญในขณะนี้ที่ผมขอยกเป็นตัวอย่างก็คือว่าแผนในการพัฒนาในการที่เอาเทคโนโลยีมาใช้เอา IT มาใช้เอาดิจิตอลมาใช้เราจะตรวจสอบได้อย่างไรถ้าธุรกิจใช้คอมพิวเตอร์แบบชนิดเยอะมากนะครับสามารถจะใช้ในระบบที่เราเรียกว่าทำโรบอติกโปรเซสAutomation นะครับ RPA นะฮะเดี๋ยวนี้ในการบันทึกรายการเราใช้หุ่นยนต์หรือเราเรียกว่าเราใช้ระบบ RPA เนี่ยเป็นตัวลงบัญชีให้นะครับ RPA อาจจะทำการมีระบบในการอ่านข้อมูลจากอ่านข้อมูลเสร็จลงบัญชีให้เลยนะครับแล้วเราเป็นตรวจสอบเรารู้เรื่องเหล่านี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นในความเสี่ยงอย่างนี้ครับเราต้องเรียนรู้เราต้องพัฒนาให้ทีมของเรารับทราบนะครับหรือการตรวจสอบหรือหัวหน้าตรวจสอบภายในต้องพัฒนาในเรื่องนี้ไม่งั้นธุรกิจไปแล้วเราตามไม่ทันที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดิจิตอลเราจะเห็นว่าปัจจุบันดิจิตอลเข้ามาดิสรัปต์เราเห็นการใช้ AI ขึ้นมามากขึ้นนะครับขณะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและ AI ไม่ได้ใช้เพื่อการตรวจ AI ทำได้ทุกเรื่องนะครับหรือที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับปัจจุบันนั้นเราจะเห็นแฮกเกอร์ตั้งใจที่จะแฮกเรานะครับแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไรนี่คือแผนพัฒนาที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในนั้นมีความมั่นใจว่าสามารถจะตรวจสอบในเชิงกระบวนการของ IT ความคืบหน้าของสารสนเทศกระบวนการควบคุมต่างๆข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้มันหลุดแล้วก็รั่วไหลนะครับสำหรับการให้ความรอบรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นการตรวจสอบสามารถจะตรวจสอบทั้งในประเทศตรวจสอบในต่างประเทศนะครับในกรณีที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนในต่างประเทศผู้ตรวจสอบก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาที่เราจะไปนะครับภาษาท้องถิ่นเราเข้าใจไหมหรือเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมนะครับที่นี่พูดถึงวัฒนธรรมอย่างนี้เราไปทำวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนแล้วเราไปตรวจสอบหรือเราเข้าไปในโรงงานแล้วเขาควบคุมความเสี่ยงใ

0: เรื่องของเซฟตี้เราไปทำแล้วไม่เซฟตี้อันนี้จะทำให้มีประเด็นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่องค์กรนั้นกำหนดที่สำคัญก็คือตัวคอมพิเดนซีนะครับที่ผมเรียกว่าสมรรถนะของผู้ตรวจสอบที่ได้กล่าวไปสักครู่นะฮะเราจะเห็นได้ว่าแนวทางในการประเมินนั้นนะประกอบไปด้วยสมรรถนะความสามารถศักยภาพนะครับเพราะนั้นหัวใจสำคัญคือเราจะต้องกำหนดคอมพิเดนซีให้เขามีคอคอมพิเดนซีมีความเข้าใจธุรกิจสภาพแวดล้อมสังคมคอคอมพิเดนซีของหน่วยงานตรวจสอบมีความเข้าใจในเรื่องของ GRC กำกับดูแลบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและมีความคิดที่สำคัญในเชิงคิดวิเคราะห์และก็สร้างสรรค์นะครับในเรื่องการกำหนดแผนพัฒนาต่อไปก็เป็นว่าเราจะพัฒนาอาชีพผู้ตรวจสอบภายในอย่างไรให้เป็นไปตามแผนที่เรากำหนดขณะเดียวกันเราจะสร้างความสามารถในการให้ความเชื่อมั่นแล้วเพิ่มในเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่องของนั้นๆสามารถจะพัฒนาให้คนนั้นเป็นที่ปรึกษาได้หรือไม่อันถัดไปเป็นเรื่องความรู้ทางธุรกิจที่ต้องเข้าใจทั้งภาพกว้างและรายละเอียดนะครับเพราะอย่างเรียนที่ได้ทราบครับปัจจุบันนี้เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราต้องเรียนรู้ให้ทันอันที่3เป็นเรื่องทักษะส่วนหนึ่งของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการกำกับดูแลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของหัวหน้า CAE ต้องถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ลงมาสำคัญนะครับลงมาให้น้องๆอันถัดไปเป็นเรื่องการฝึกอบรมครับการฝึกอบรมสามารถทำแบบ on the job training ซึ่งตรวจสอบภายในส่วนใหญ่ที่มีความสามารถก็จะทำ on the job training นะครับหรือเป็น classroom training หรือทำ workshop และอันสุดท้ายที่สำคัญในขณะนี้ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในจะยกระดับตัวเองขึ้นก็คือว่าเป็นการให้คำปรึกษานะครับที่เราเรียกว่า advisory อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะประสบความสำเร็จเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบแล้วครับต้องมีการพัฒนาให้เป็นสามารถจะให้คำปรึกษาได้นะครับอันนี้เป็นการยกระดับผู้ตรวจสอบนอกจากการให้ความเชื่อมั่นเป็นการให้ความปรึกษาเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในที่สำคัญ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ตอนที่1หลักฐานการตรวจสอบภายในมีประเด็นที่ควรศึกษา4ประเด็นได้แก่ความหมายและคุณลักษณะของหลักฐานการตรวจสอบภายในประเภทและความน่าเชื่อถือเทคนิคและวิธีการรวบรวมหลักฐานและสุดท้ายคือการเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบภายในส่วนของความหมายของหลักฐานการตรวจสอบภายในหลักฐานการตรวจสอบภายในเป็นข้อเท็จจริงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารหลักฐานหรือลักษณะใดก็ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรวบรวมขึ้นจากแหล่งข้อมูลทั้งแหล่งภายในแล้วก็แหล่งภายนอกดังนั้นจากความหมายดังกล่าวจึงสรุปเป็นองค์ประกอบของหลักฐานการตรวจสอบภายในได้3ข้อได้แก่เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงเป็นข้อเท็จจริงที่ใช้ในการสรุปหรือยืนยันสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะแล้วก็แหล่งที่มาของข้อเท็จจริงซึ่งเกิดจากทั้งแหล่งภายในและแหล่งภายนอกของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบปัจจุบันหลักฐานการตรวจสอบภายในมีได้หลายลักษณะหลายหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นกระดาษหรือเอกสารก็อย่างเช่นในเรื่องของคำรับรองหนังสือยืนยันต่างๆอันที่สองคือเทปดิสก์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นในรูปของแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล 3. ภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวก็ได้แก่ในเรื่องของการที่มีกล้องวงจรปิดนะเป็นภาพการเคลื่อนไหวหรือว่าอยู่ในโทรศัพท์มือถือก็ตามและสุดท้ายคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็จะเป็นรูปของสื่อสังคมโซเชียลมีเดียทั้งหลายรวมทั้งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันว่าอีเมลเนื่องจากความหลากหลายของรูปแบบและแหล่งที่มาของหลักฐานทำให้น้ำหนักความเชื่อถือของหลักฐานมันไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของที่จะต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพนะในการที่จะระบุและรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบนะคะทีนี้เรามาดูคุณลักษณะที่สำคัญของหลักฐานการตรวจสอบภายในกันค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1ก็คือความเพียงพอข้อที่2ความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อถือได้ข้อที่3ความเกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายคือความมีประโยชน์ค่ะเรามาเริ่มที่คุณลักษณะข้อแรกนะคะคือความเพียงพอความเพียงพอก็จะมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญอยู่2ข้อค่ะได้แก่ต้องเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อสมมุติฐานนะคะต้องผ่านการพิสูจน์ของผู้ตรวจสอบภายในข้อที่2ก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถโน้มน้าวผู้รับการตรวจสอบนะหรือผู้ที่มีความรู้โดยทั่วไปนะซึ่งอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกให้มีความเห็นไปในทางเดียวหรือเห็นด้วยกับความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในนะคะความเพียงพอของหลักฐานก็เป็นการพิจารณาถึงความชัดเจนของหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงนะนำมาพิสูจน์หรือยืนยันในประเด็นที่ตรวจสอบและอย่างเช่นเรื่องของถ้าเราพูดถึงความเพียงพอเราอาจจะบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบในเรื่องของความมีอยู่จริงของหลักฐานนั้นนะคะหรือความเป็นเจ้าของของหลักฐานนั้นนะอาจจะยกตัวอย่างเรื่องของการตรวจสอบที่ดินนะถ้าเราเรียกหลักฐานที่เป็นโฉนดที่ดินนะคะที่เป็นตัวต้นฉบับชื่อที่ปรากฏอยู่ในโฉนดที่ดินเราถือว่าเป็นหลักฐานทางตรงของผู้ที่มีกรรมสิทธิ์คือแม้จะเพียงแค่ชิ้นเดียวนะคะก็ถือว่าหลักฐานนั้นมีความเพียงพอแล้วนะคะเพราะนั้นความเพียงพอไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะว่าจะต้องมากหรือน้อยนะคะถัดไปก็เป็นความน่าเชื่อถือนะคะสำหรับความน่าเชื่อถือนะคะก็จะต้องมาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือนะคะกับส่วนที่2ก็คือมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะดังนั้นจึงเป็นองค์ประกอบของความเชื่อถือได้ของหลักฐานภายในที่จะต้องที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณานะคะ2 ส่วนก็คือแหล่งที่เชื่อถือได้กับวิธีการที่ใช้นะคะ3คือความเกี่ยวข้องนะคะในส่วนของความเกี่ยวข้องก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะฮะสิ่งที่ช่วยยืนยันหรือสนับสนุนสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบโดยก็จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะคะความสัมพันธ์ข้อแรกก็คือความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตนะฮะก็โดยที่หลักฐานการตรวจสอบภายในที่ได้มาจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะใช้ทดแทนวัตถุประสงค์อื่นๆได้กับข้อที่2ก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงนะคะของสิ่งที่ตรวจพบหรือสนับสนุนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในนะคะดังนั้นความเกี่ยวข้องของข้อมูลหรือหลักฐานก็จะช่วยให้สามารถพิจารณาได้ว่าควรจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานการตรวจสอบภายในชนิดใดนะคะในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะคะซึ่งในหนังสือนะคะก็จะกำหนดตัวอย่างไว้มากมายนะฮะอาทิเช่นในเรื่องของถ้าเราพูดถึงความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความถูกต้องเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของเอกสารหลักฐานเช่นในเรื่องของการจัดซื้อก็ดูใบสั่งซื้อนะคะเป็นต้นถ้าวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของการอนุมัติรายการก็ควรจะต้องดูหลักฐานที่เกี่ยวกับการอนุมัติรายการเป็นต้นนะคะ4คือความมีประโยชน์นะความมีประโยชน์ก็สรุปได้เป็น2ข้อค่ะก็คือต้องทันเวลานะคะรายงานการตรวจสอบผลการตรวจสอบที่ปรากฏจะต้องทันเวลาที่จะนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ข้อที่2คือต้องมีน้ำหนักเชื่อถือได้หรือมีสาระต่อการสรุปผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะโดยสรุปแล้วในส่วนของคุณลักษณะสำคัญก็มีด้วยกันดังที่กล่าวนะคะ4ประการนะก็เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลที่กำหนดไว้นะคะซึ่งให้เป็นเครื่องมือของผู้ตรวจสอบภายในที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลหรือสารสนเทศนะคะว่าควรจะนำสิ่งใดมาใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ยืนยันประเด็นที่เราตรวจสอบนะคะ สำหรับประเภทและความน่าเชื่อถือนะคะก็มีด้วยกัน4ประเภทก็ได้แก่หลักฐานเอกสารนะคะหลักฐานคำรับรองหลักฐานการวิเคราะห์แล้วก็หลักฐานสภาพจริงนะคะเรามาเริ่มที่หลักฐานเอกสารกันก่อนนะคะในลักษณะของเอกสารนักศึกษาก็อาจจะมีความเข้าใจหรือเห็นภาพได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนะคะก็ได้มาจากทั้งแหล่งภายในหรือแหล่งภายนอกของหน่วยงานที่เราตรวจสอบนะคะอย่างเช่นในเรื่องของถ้าเรากำลังจัดซื้อสินค้านะคะใบขอซื้อก็ถือเป็นเอกสารภายในใบเสร็จรับเงินที่ได้จากการชำระเงินในการจัดซื้อของเราก็เป็นหลักฐานที่ได้จากภายนอกเป็นต้นนะคะสำหรับข้อที่2คือหลักฐานคำรับรองก็หมายถึงหลักฐานที่ได้มาจากการสอบถามหรือสัมภาษณ์นะหรืออยู่ในรูปของความเห็นหรือคำรับรองนะการรับรู้ของบุคคลที่เป็นผู้ให้หลักฐานนั้นนะเช่นในเรื่องของการยืนยันของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ของหน่วยงานนะคะคำรับรองของเจ้าหน้าที่ที่รับการตรวจสอบจากเรานะคะเราอาจจะเป็นต้องขอคำรับรองเกี่ยวกับเรื่องของคดีความหรือเรื่องของข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากหลักฐานที่เราตรวจสอบนะคะ3นะคะก็คือหลักฐานการวิเคราะห์นะคะก็เป็นหลักฐานที่ได้มาจากการเปรียบเทียบนะเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ของข้อมูลกับสิ่งที่ต้องตรวจสอบนะเช่นเทียบกับข้อเท็จจริงที่เราตรวจสอบได้กับมาตรฐานหรือกฎหมายระเบียบนะคะข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ นะคะก็มาจากการที่นำหลักฐานมาวิเคราะห์นะคะ4ก็คือหลักฐานสภาพจริงนะคะก็คือหลักฐานที่เป็นเชิงกายภาพนะคะของบุคคลสินทรัพย์หรือเหตุการณ์นะคะที่รวบรวมจากการใช้เทคนิคการตรวจสอบค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการสังเกตการหรือการตรวจนับนะคะเช่นผู้ตรวจสอบก็ไปสังเกตการการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่คลังสินค้านะคะในการรับหรือจ่ายสินค้านะคะเพื่อดูพฤติกรรมหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการทำงานมีการตรวจนับสินค้าเหล่านั้นจริงหรือไม่นะคะแล้วก็หรือหลักฐานในเรื่องของการตรวจนับเงินสดสินค้านะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่มาจากสภาพจริงที่ผู้ตรวจสอบสามารถรวบรวมได้ค่ะถัดไปนะคะในส่วนของความน่าเชื่อถือของหลักฐานนะคะมีแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือนะคะได้แก่ในเรื่องของดูว่าหลักฐานในรูปของเอกสารหรือลายลักษณ์อักษรนะคะถ้าเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรเนี่ยเราต้องให้ความมั่นใจว่าเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากกว่าเป็นคำบอกกล่าวหรือคำบอกเล่าด้วยวาจานะของผู้รับการตรวจสอบนะคะข้อที่2ก็คือหลักฐานที่เป็นตัวต้นฉบับค่ะอย่างเช่นตัวอย่างของโฉนดที่ดินเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเราพบเราได้มาซึ่งหลักฐานที่เป็นตัวโฉนดก็เชื่อถือได้มากกว่าตัวสำเนาภาพถ่ายเป็นต้นนะคะ3หลักฐานที่มาจากระบบการควบคุมภายในที่ดีนะคะก็ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานที่เกิดจากระบบการควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือย่อหย่อนเป็นต้นนะคะส่วนที่4ก็คือการพิจารณาความน่าเชื่อถือของหลักฐานนะคะให้พิจารณาว่าใครเป็นผู้จัดทำนะคะแล้วก็ใครเป็นผู้ใช้ใครมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนะโดยความน่าเชื่อถือของหลักฐานก็สามารถที่จะพิจารณาจากแหล่งที่มาโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือเชื่อถือมากไปหาเชื่อถือน้อยนะคะก็ได้แก่หลักฐานที่มาจากภายนอกนะคะมาจากลูกหนี้เจ้าหนี้ธนาคารนะหลักฐานที่เกิดจากที่ผ่านกระบวนการภายในเช่นหลักฐานที่มีการอนุมัติรายการหลักฐานภายในที่ส่งให้แก่บุคคลภายนอกเช่นสำเนาเอกสารสำเนาใบสั่งซื้อสำเนาใบเอกสารหลักฐานใบขอซื้อเป็นต้นนะคะก็เป็นหลักฐานภายในหรือตัวหลักฐานภายในจริงๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของที่ใช้กันภายในต่างจากเมื่อสักครู่ที่เป็นหลักฐานภายในแต่ว่าเราส่งให้แก่บุคคลภายนอกนะเช่นใบสั่งซื้อเนี่ยเราส่งให้บุคคลภายนอกถ้าเป็นในส่วนของการขายสินค้าก็คือใบเสร็จรับเงินใช่ไหมเมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าให้เราเราก็ต้องส่งหลักฐานใบเสร็จให้กับบุคคลภายนอกแต่ถ้าภายในก็คือเป็นใบขออนุมัติเดินทางนะทะเบียนวัสดุหรือว่าใบสำคัญการบันทึกรายการบัญชีเป็นต้นนะคะส่วนเทคนิควิธีการนะในการรวบรวมหลักฐานนะคะก็กล่าวได้ว่านะหลักๆ ก็จะเทคนิคการรวบรวมด้วยมือนะคะหรือวิธีแมนนวลนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามสัมภาษณ์การสังเกตการการยืนยันนะคะสองก็คือหลักฐานที่มาจากเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ใช้กันมากขึ้นนะคะยังไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเช่นพวกโปรแกรม Excel โปรแกรม Word นะคะหรือการใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตรวจสอบสำเร็จรูปนะคะเช่นพวกโปรแกรม ACL นะคะหรือโปรแกรม IDEA นะหรือปัจจุบันก็มีโปรแกรมพวกวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้นนะคะพวกนามพวก Python นะพวก Rapid Miner พวกนี้ก็ถือเป็นโปรแกรมตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจสอบได้นะคะ3ก็คือเทคนิคการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์หรือการสื่อสารนะก็เป็นวิธีการในการที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์สอบถามนะใช้หลักของมนุษยสัมพันธ์นะมีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตัวอย่างนะคะสำหรับหัวข้อเลือกตัวอย่างเนี่ยก็มีวิธีการที่ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ได้ใน2วิธีหลักๆนะคะก็คือการเลือกตัวอย่างแบบเชิงสถิติและการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช่เชิงสถิตินะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะพูดถึงความน่าเชื่อถือก็จะต้องเป็นความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่างที่เป็นเชิงสถิตินะที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบมีความมั่นใจในกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกนะคะสำหรับในส่วนของการเลือกตัวอย่างเชิงสถิตินะก็มีตัวอย่างนะคะคือเป็นลักษณะของการเลือกแบบซุ่มตัวอย่างนะคะกับการใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นซึ่งก็จะมีความสลับซับซ้อนมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะพวกนี้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานในการเลือกตัวอย่างของเราได้นะคะกับวิธีที่ไม่ใช้เชิงสถิติก็คือใช้ดุลพินิจเช่นด้วยประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบอาจจะมองว่าถ้าเลือกจากข้อมูลที่สำคัญข้อมูลที่มีจำนวนเงินสูงจะให้ตัวแทนที่ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือเราเลือกตัวอย่างมาเพื่อการทดสอบนะจะใช้วิธีการใดจึงจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เสมือนกับเป็นประชากรของทั้งหมดนะของหน่วยที่เราตรวจสอบนะคะอย่างเหมาะสมและเพียงพอนะคะในตำราเราก็จะยกตัวอย่างของการเลือกตัวอย่างไว้นะคะเขาจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราตรวจแค่เพียง50รายการจากรายการทั้งหมดเนี่ย 100,000 รายการนะแล้วเราพบว่าใน50เนี่ยมีไม่ถูกต้องซะ10คิดเป็น 20% เราจะมาเคลมว่าทั้ง 20% ของ 100,000 คือ 20,000 รายการไม่ถูกต้องเนี่ยคงจะให้ความมั่นใจอย่างนั้นคงไม่ได้นะคะจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าขนาดประชากรที่เราเลือกมาเนี่ยนะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เรามั่นใจแล้วค่ะตอนที่2การกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะคะเรามีประเด็นที่พูดคุยกันนะคะ4ประเด็นด้วยกันคือความหมายและวัตถุประสงค์ของกระดาษทำการตรวจสอบภายในประเภทของกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะคะการจัดทำกระดาษทำการแล้วก็การเก็บรักษาและการควบคุมดูแลกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะคะสิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากจะฝากนักศึกษานะคะก็คือเรื่องของกระดาษทำการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะในการทำงานตรวจสอบนะคะแล้วก็มีคำภาษาอังกฤษค่ะที่เราต้องท่องกันขึ้นใจเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพก็คือ no doc no done นะคะไม่มีเอกสารถือว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากนักศึกษาไว้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเข้าหัวข้อกันนะคะเริ่มที่ความหมายกันก่อนนะคะกระดาษทำการคืออะไรถ้าในเรื่องของการทำงานที่เป็นแมนนวลนะคะเราก็จะบอกว่าก็คือเอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นนะคะเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มกระบวนการทำงานนะตั้งแต่วางแผนจนกระทั่งจนจบสิ้นการปฏิบัติงานเลยทีเดียวนะคะแต่ปัจจุบันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปเอกสารแล้วเนาะอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลหรือหลักฐานที่เป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะวัตถุประสงค์ของกระดาษทำการนะคะก็ใช้เป็นแนวทางในการสรุปผลนะคะแล้วก็จัดทำรายงานของผู้ตรวจสอบภายในนะคะใช้เป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อทำให้ทราบว่าการทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะข้อที่3ก็คือเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบหรือไม่นะคะแล้วก็ทำตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลหรือเปล่านะคะข้อที่4ใช้เป็นเกณฑ์วัดความสามารถค่ะแล้วก็ผลการปฏิบัติงานเนาะผู้ตรวจสอบภายในก็ถือเป็นบุคลากรในองค์กรยังต้องมีในเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพการทำงานอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือใช้เป็นเครื่องมือที่คอยเป็นเครื่องชี้แนวทางในการทำงานตรวจสอบภายในครั้งต่อๆไปนะคะแล้วก็สุดท้ายคือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหรือพัฒนานะคะก็ lesson learned ของผู้ตรวจสอบภายในนั่นเองนะคะที่จะต้องเข้ามารับงานต่อนะคะใน ในเจเนเรชันต่อๆไปเนาะนะคะสำหรับประเภทกระดาษทำการนะคะก็จำแนกได้2ลักษณะค่ะอันที่1ก็คือลักษณะของการใช้งานนะคะกับข้อที่2ก็คือตามแหล่งที่ได้มานะคะในลักษณะการใช้งานนะคะก็จำแนกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะอันแรกก็คือกระดาษทำการที่เป็นกระดาษทำการวางแผนและบริหารโครงการนะคะนี่คือภาพรวมภาพใหญ่ก่อนเริ่มการทำงานนั่นเองนะคะจะต้องมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็ติดตามการทำงานด้วยนะคะข้อที่2ก็คือกระดาษทำการการปฏิบัติงานนะคะในการขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานก็ต้องมีกระดาษทำการสนับสนุนเป็นหลักฐานไว้นะคะ3คือกระดาษทำการเกี่ยวกับการสื่อสารในโครงการตรวจสอบภายในอาจจะได้มาจากการสอบถามสัมภาษณ์นะคะการพูดคุยประชุมนะคะระหว่างผู้ตรวจสอบภายในด้วยกันเองในทีมนะคะหรือระหว่างผู้รับการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในแล้วก็สุดท้ายคือการสรุปผลและรายงานนะคะถัดไปในลักษณะที่เป็นการจำแนกตามแหล่งที่ได้มานะคะก็มีแบบที่กระดาษทำการที่ผู้ตรวจสอบจัดทำขึ้นเองนะคะก็คือแผนการตรวจสอบนะบันทึกผลการตรวจสอบหรือรายละเอียดเป็นต้นนะคะ2กระดาษทำการที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยรับตรวจนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสำเนาหลักฐานที่เราขอมาใช้ประกอบการตรวจสอบของเรานะคะผังทางเดินของระบบงานนะคะเพื่อจะศึกษาหรือวิเคราะห์ถึงระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานหรือในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับการตรวจสอบนะคะแล้วก็รวมถึงจดหมายชี้แจงประกอบข้อมูลกันด้วยนะคะ3คือกระดาษทำการที่ผู้ตรวจสอบได้รับมาจากบุคคลภายนอกเช่นพวกหนังสือยืนยันต่างๆนะคะหนังสือร้องเรียนการทุจริตในส่วนของแนวทางถัดไปนะคะก็เป็นเรื่องของแนวทางการจัดทำกระดาษทำการนะคะก็แน่นอนค่ะเริ่มด้วยกระดาษทำการก็ต้องเป็นไปตามลักษณะของกระดาษทำการที่ดีนะคะก็คือมีความสมบูรณ์ถูกต้องนะชัดเจนเข้าใจง่ายเน้นการใช้ประโยชน์นะในหนังสือจะมีตัวอย่างของกระดาษทำการตรวจสอบภายในในทุกๆขั้นตอนนะพวกเราลองไปพลิกดูนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีโดยหลักๆแล้วจะมี3ส่วนประกอบนะคะคือส่วนหัวกระดาษนะส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนท้ายกระดาษหรือบทสรุปนั่นเองนะคะ2คือกระดาษทำการแต่ละรายการเนี่ยก็จะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการนั้นๆนะคะก็อย่างที่กล่าวไว้ก็ดูใน3ส่วนหลักๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะ3รูปแบบนะคะรูปแบบก็ต้องออกแบบให้ง่ายต่อการจัดทำและสอบทานนะคะแล้วก็มีขนาดที่เป็นมาตรฐานนะคะข้อที่4ในเรื่องของการถ่ายเอกสารหรือสำเนาเอกสารหลักฐานการตรวจสอบต่างๆเนี่ยให้ทำเท่าที่จำเป็นต้องใช้นะคะไม่จำเป็นต้องไปถ่ายมาทั้งหมดแล้วก็มาแนบกระดาษแฟ้มกระดาษทำการนะเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เกินความจำเป็นนะหรือว่าแม้กระทั่งเราสแกนลงในแฟ้มก็ตามนะมันก็จะกลายเป็นสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการใช้งานนะคะข้อที่5ก็คือการจัดทำกระดาษทำการก็ต้องทำทันทีนะคะเป็นหลักของททนะคะอย่ารอให้งานเสร็จแล้วมาทำนะพอถึงเวลานั้นแล้วผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยเขาจำอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานเพียงแค่1งานนะตอนหนึ่งช่วงเวลานะในปีนึงเราทำงานหลายงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำแล้วก็จัดทำกระดาษทำการทันทีนะแล้วก็ในขณะเดียวกันส่งให้กับผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายในนะคะเขาสอบทานตลอดเวลาอย่ารวมไว้ให้เสร็จแล้วก็ค่อยส่งนะเพราะถ้าเกิดต้องมีการแก้ไขหรือว่าต้องได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลากลายเป็นต้องมาขยายระยะเวลาการตรวจสอบต่อไปนะอันนี้ก็จะทำให้ไปกระทบกับการทำงานในส่วนอื่นๆของเราด้วยนะคะข้อที่6ก็คือนะก็เป็นสิ่งสำคัญนะที่จะต้องมีเหมือนกันก็คือรหัสหรือดัชนีกระดาษทำการนะก็ต้องมีการออกแบบไว้นะคะในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ใครที่รับผิดชอบกระดาษไหนนะคะเขาก็จะต้องมีการให้รหัสดัชนีส่วนใหญ่รหัสดัชนีก็จะอ้างอิงไว้ที่มุมบนขวาของกระดาษทำการนะคะถัดไปก็คือการจัดเรียงเข้าแฟ้มนะจัดทำสารบัญก็ต้องทำอย่างเป็นระบบมีตัวอย่างนะคะในตำราของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะไปดูว่าเวลาเขาจัดทำแฟ้มกระดาษทำการเนี้ยก็จะเริ่มจาก เรียงตามขั้นตอนการทำงานเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นนะคะคือวางแผนไปจนกระทั่งถึงสรุปผลแล้วก็ออกรายงานนะนี่คือรูปแบบของการจัดทำแฟ้มกระดาษทำการในขณะเดียวกันนะคะแนวทางนี้สามารถที่จะนำไปปรับใช้กับการที่เขาออกแบบระบบการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะเขาก็จะใช้หลักการเหล่านี้แล้วค่ะเป็นแนวทางในการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นระบบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในนะคะเดี๋ยวนี้เราใช้หลักของการทำงานที่ไร้กระดาษมากขึ้นนะเพราะนั้นเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆก็จะเป็นข้อมูลดิจิทัลไปแล้วนะคะสำหรับการสอบทานกระดาษทำการนะคะก็เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายในนะคะแบ่งออกได้เป็น2ระยะด้วยกันนะคะก็คือการสอบทานในขณะที่ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานนะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงแนวทางการจัดทำจะเห็นว่าทำแล้วให้ทยอยส่งผู้ควบคุมงานก็คือได้สอบทานไปในระหว่างการปฏิบัติงานถ้ามีข้อมูลใดที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบได้อย่างเพียงพอก็ปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลานะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการสอบทานเมื่องานเสร็จสิ้นนะคะการสอบทานเมื่องานเสร็จสิ้นก็เป็นการประกอบภาพรวมแล้วนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบมีความสมบูรณ์ถูกต้องนะคะเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบได้นะคะถัดไปในเรื่องของการเก็บรักษากระดาษทำการนะคะที่นิยมใช้กันก็มีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะนะคะคือแฟ้มกระดาษทำการที่จัดเก็บตามระยะเวลาในการใช้งานนะคะการจัดเก็บลักษณะนี้ก็จะแบ่งออกเป็นแฟ้มถาวรกับแฟ้มปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่เรานิยมแบ่งแบบนี้นะคะเอาเป็นหลักไว้ก่อนว่าแฟ้มถาวรกับแฟ้มปัจจุบันแบบที่2ลักษณะที่2ก็คือที่จัดเก็บตามเนื้อหานะคะอาจจะนอกจากจัดเก็บแบบแฟ้มถาวรกับแฟ้มปัจจุบันแล้วนะก็ยังอาจจะจัดเก็บตามเนื้อหาได้อีกอย่างได้แก่แฟ้มหลักนะอาจจะมีแฟ้มหลักแฟ้มถาวรแฟ้มติดต่ออันนี้เราแทบจะมองว่ามันคือกลุ่มนะ3แฟ้มนี่คือกลุ่มของแฟ้มถาวรก็ได้นะคะถัดไปก็คือแฟ้มปัจจุบันก็คือแฟ้มการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในเขานะคะที่เป็นแต่ละโครงการแต่ละงวดเวลาที่เขาทำงานก็เรียกว่าแฟ้มปัจจุบันกับอีกแฟ้มนึงที่เป็นเราเรียกว่าแฟ้มพิเศษแฟ้มพิเศษนี้ก็คือจะเป็นการรักษาของอาจจะเป็นข้อมูลความลับนะเช่นการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนะการตรวจสอบเรื่องทุจริตนะคะหรือเป็นลักษณะที่พิเศษนอกเหนือจากรายการข้อมูลทั่วไปที่เราทำการตรวจสอบนะคะสำหรับในการควบคุมดูแลกระดาษทำการนะคะก็ในส่วนของหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจนะก็ต้องควบคุมนะแล้วก็การควบคุมในเรื่องของการเข้าถึงการบันทึกการปฏิบัตินะคะแล้วก็การเผยแพร่นะคะส่วนใหญ่ก็เราจะไปให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นนะไปจนกระทั่งถึงผลการตรวจสอบนั่นเองนะคะก่อนที่จะทำการเผยแพร่การตรวจสอบหลักฐานกระดาษทำการเหล่านั้นก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงนะฮะหรือว่าที่ปรึกษากฎหมายนะที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสมซะก่อนนะฮะก่อนที่จะนำไปใช้หรือก็ไปใช้ในการอ้างอิงหรือมอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยู่เป็นบุคคลภายนอกนะคะข้อที่2ก็คือหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบนะต้องกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปของเอกสารหรือว่าสื่อรูปแบบใดก็ตามนะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อดิจิทัลหรือแฟ้มข้อมูลนะคะระยะเวลาในการเก็บรักษาก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดขององค์กรนะคะหรือทางการหรือตามความจำเป็นนะอย่างเช่นโดยทั่วไปถ้าเป็นของทางราชการนะคะเราก็มีระยะเวลาในการเก็บรักษาอยู่ที่10ปีนะคะหลังจาก10ปีก็สามารถที่จะทำลายนะคะกระบวนการในการทำลายก็ต้องไปดูกฎระเบียบที่กำหนดไว้นะคะว่าเป็นประมาณไหนนะคะสำหรับบทสรุปนะคะตั้งแต่หัวข้อแรกนะคะเรื่องของหลักฐานการตรวจสอบภายในจนกระทั่งถึงกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะอาจารย์ก็ให้ข้อสรุปไว้นะดังนี้นะคะก็คือหลักฐานการตรวจสอบภายในก็เป็นข้อเท็จจริงหรือสารสนเทศนะไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือข้อมูลนะหรือหลักฐานอื่นใดนะคะที่เป็นไฟล์ดิจิทัลนะคะข้อมูลดิจิทัลนะคะหรือว่าในรูปแบบหลักฐานประเภทต่างๆเป็นภาพเป็นเสียงใดก็ตามนะคะ หลักฐานเหล่านี้จะต้องเป็นสิ่งที่ใช้ในการยืนยันข้อเท็จจริงของสิ่งที่ตรวจพบนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่กลุ่มของผู้ตรวจสอบภายในนะสามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถนำข้อเสนอแนะนั้นไปปฏิบัติได้จริงนะนี่คือคุณประโยชน์ของหลักฐานการตรวจสอบภายในข้อสรุปของหลักฐานการตรวจสอบภายในที่เราต้องมั่นใจผู้ตรวจสอบภายในเขาต้องมั่นใจว่าพอเอามาใช้แล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะเอามาใช้เป็นข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของตอนที่สองคือกระดาษทำการนะคะก็ให้จำคำว่า no doc no done นะคะไม่มีกระดาษทำการไม่มีเอกสารหลักฐานก็ถือว่าไม่ได้ทำงานนั้นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดทำขึ้นนะคะมีความชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะเป็น

0: ของตัวผู้ตรวจสอบภายในเองนะคะหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่จะใช้ในการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานนะรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบในรอบต่อไปนะคะหรือรวมกระทั่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเป็นฐานข้อมูลเรียนรู้นะคะสำหรับผู้ตรวจสอบภายในรุ่นใหม่ๆนะคะหรือว่าบุคคลภายนอกที่มีความสนใจต่อกระบวนการตรวจสอบภายในก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในได้นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดของตอนที่1หลักฐานการตรวจสอบภายในและตอนที่2กระดาษทำการตรวจสอบภายในค่ะ
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ตอนที่1 นะคะเป็นเรื่องการตรวจสอบภายในของกระบวนการธุรกิจซึ่งผู้ตรวจสอบภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นของกิจการอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องทราบว่ากระบวนการธุรกิจของในกิจการที่เราตรวจเนี่ยประกอบด้วยกิจกระบวนการอะไรบ้างนะคะเพราะถ้าเรารู้ไม่หมดเนี่ยเราก็จะวางแผนงานตรวจสอบภายในได้ไม่หมดปัญหาของผู้สอบบัญชีคือบางทีผู้สอบบัญชีก็จะไม่รู้นะคะว่ากระบวนการธุรกิจของทางภาคธุรกิจของเขามีอะไรบ้างนะคะซึ่งอาจารย์สุวิมลก็จะยกตัวอย่างนะคะเราจะเรียกว่าเป็นรายการวงจรรายการค้านะคะซึ่งประกอบด้วยวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรรายการผลิตวงจรจัดหาเงินแล้วก็กระบวนการอื่นๆซึ่งถ้ารวมแล้วอาจจะมีกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอาจจะมากกว่า10กระบวนการหรืออาจจะเป็น20บางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นถึง30 40ก็แล้วแต่ว่าในองค์กรนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะเรามาดูในทีละวงจรนะคะวงจรรายได้นะคะวงจรรายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบวนการขายสดนะคะยิ่งถ้าเป็นธุรกิจขายปลีกเนี่ยก็จะมีการขายสดที่ออกไปถ้าเป็นธุรกิจขายทั่วไปก็จะเป็นกระบวนการขายเชื่อนะคะหลังจากที่เราขายเชื่อไปนี่คะเราก็ต้องมีกระบวนการจัดเก็บเงินเพราะลูกหนี้เยอะเราก็ต้องเก็บเงินมาแล้วเราก็จะมีถ้าเกิดว่าเราเป็นธุรกิจธนาคารนะคะเราก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการการให้สินเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าลีสซิ่งอะไรต่างๆนี่นะคะจะอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะการให้สินเชื่อนะคะจะมีลูกหนี้เยอะแยะเลยที่มากู้นะคะกระบวนการที่จะมีในทุกธุรกิจเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบวนการตลาดนะคะเพราะว่าถ้าเราต้องส่งเสริมทางการตลาดเนี่ยออกไปเราถึงจะได้มีรายได้เข้ามาขณะเดียวกันถ้ามีสาขามากนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าจะเป็นธุรกิจอื่นๆนี่นะคะเราก็จะเรียกว่ากระบวนการปฏิบัติงานสาขานะคะเอาละต่อไปเราจะเป็นกระบวนการอื่นดังด้านวงจรทางด้านรายจ่ายนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่ต้องตรวจมากๆเลยนะคะแล้วก็เสี่ยงมากเลยก็คือกระบวนการจัดซื้อซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันมากเลยอันนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็จะต้องมีกระบวนการจัดซื้อขณะเดียวกันกระบวนการจ่ายเงินจ่ายเงินอาจจะเป็นการจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอกหรือว่าจ่ายเงินให้กับบุคลากรภายในเราจะเรียกว่ากระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดนะคะต่อไปเป็นรายวงจรรายการผลิตนะคะจะดูว่าจะมีกระบวนการผลิตถ้ายิ่งถ้าผลิตมาเพื่อขายหรือผลิตมาเพื่อใช้บริการอะไรต่างๆก็กระบวนการนี้ก็จะส่วนใหญ่จะมีเอนจิเนียร์หรือว่ามีช่างเนี่ยที่ต้องนั่งทำงานเพื่อผลิตเนี่ยขึ้นมาไม่ว่าเราจะผลิตอะไรก็ตามนะคะเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คะก็ของที่ได้มาเนี่ยนะคะสินค้าสำเร็จรูปก็จะมาอยู่ในคลังสินค้าแล้วก็จะมีการจัดส่งออกไปเราเรียกกระบวนการนั้นว่ากระบวนการบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งค่ะนะคะเรามาดูวงจรบริหารการเงินนะคะเพราะว่าพอเรามีเงินนี่นะคะเงินเพื่อให้มีสภาพคล่องเราก็จะต้องมีการจัดหาเงินเนี่ยเข้ามาเงินพอมีพอสมควรแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีกระบวนการลงทุนเพราะว่าเราก็จัดเงินเนี่ยออกไปว่าเราจะลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะเราก็จะลงทุนในเรื่องอะไรเพื่อให้ได้ดอกผลเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะกระบวนการต่อไปก็คือกระบวนการอื่นๆนะคะซึ่งอาจารย์สุมนจะขอยกตัวอย่าง9กระบวนการนะคะซึ่งกระบวนการอื่น

นี่ก็จะเป็นขบวนการที่ไม่ได้อยู่ในวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรรายการผลิตหรือวงจรจัดหาเงินนะคะมาดูนะอื่นๆได้มีอะไรบ้างขบวนการก็คือขบวนการแรกคือกระบวนการ IT นั่นเองนะคะซึ่งเราเรียกตัวเต็มว่าเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งในธุรกิจต่างๆนี่คะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางด้าน IT เนี่ยเข้ามานั่งทำพัฒนาระบบงานนะคะหรือว่าต้องบริหารเน็ตเวิร์กทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ต่างๆจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะกระบวนการที่สองนะคะก็คือกระบวนการบัญชีบริหารนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยคือทางฝ่ายบัญชีเนี่ยเขาก็จะต้องมานั่งทำบัญชีบริหารเพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อให้ทางคณะกรรมการทางคณะกรรมการบริหารนะคะเพื่อดูเพื่อใช้ในการตัดสินใจดูผลการปฏิบัติงานรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือรายปีอะไรต่างๆก็จะเกิดในกระบวนการบัญชีบริหารขึ้นมานะคะกระบวนการที่3ก็เรียกว่ากระบวนการงบประมาณซึ่งการทำงบประมาณนี่ก็ทำตอนช่วงสิ้นปีแล้วก็จะการเบิกจ่ายก็จ่ายกันทั้งปีเพราะนั้นงบประมาณนี่ก็จะทำเพื่อการวางแผนและการควบคุมไปในตัวนะคะกระบวนการที่4ก็เป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากจะต้องทำให้คนจะต้องรู้จักกิจการด้วยก็จะมีฝ่าย PR นี่ค่ะซึ่งเขาทำงานประชาสัมพันธ์ก็จะนั่งทำงานอยู่ในกระบวนการนี้กระบวนการกฎหมายถ้าหากเรามีเรื่องหรือมีสัญญานี่นะคะที่จะต้องทำนะคะก็จะมีนักกฎหมายมาทำในกระบวนการกฎหมายถ้าเกิดการฟ้องร้องก็จะอยู่ในนี้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเนี่ยค่ะก็เป็นที่ที่ต้องการเหมือนกันเพราะว่าทางการบริหารความเสี่ยงก็ต้องดูว่ากลยุทธ์มีอะไรแล้วเราต้องบริหารเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ให้ได้นะคะกระบวนการ HR ก็กระบวนการที่7นะคะก็คือกระบวนการบริหารบุคคลซึ่งเป็นที่คุ้นเคยมากนะคะเมื่อเราเข้าทำงานบริษัทส่วนใหม่ส่วนใหญ่เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะสัมผัสกับทางฝ่ายของบริหารบุคคลเนี่ยค่ะกระบวนการธุรการอันนี้ก็เป็นมีความสำคัญยิ่งยวดเลยนะคะก็คือเขาจะบริหารงานตั้งแต่การสร้างอาคารการจัดหาอาคารสถานที่การแดนนะคะการดูแลการเบิกจ่ายอะไรต่างๆในการของส่วนกลางนะคะแล้วก็กระบวนการจริยธรรมธุรกิจอันนี้เป็นกระบวนการที่ทางด้านจะต้องให้ทุกคนเนี่ยมีค่านิยมหรือว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่เหมือนกันก็เรียกว่ากระบวนการธุรกรรมกระบวนการจริยธรรมธุรกิจนะคะก็เกิดขึ้นมายังมีกระบวนการอื่นอีกนะคะอีกเยอะแยะซึ่งอาจารย์สุวิมลก็ขอยกตัวอย่างแค่9กระบวนการเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถึงวิธีการตรวจสอบแล้วนะคะเราจะมาเป็นวิธีการตรวจสอบภาคสนามแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องวางแผนการตรวจสอบแล้วเราต้องตรวจจริงๆนะคะคราวนี้เวลาเราเข้าไปตรวจจริงๆนี่นะคะเรามีวิธีการตรวจเนี่ยนะคะตามแบบอยู่2แบบนะคะมีแนวทางที่1ก็คือการตรวจตามความเสี่ยงนะคะ risk based audit approach นะคะอันนี้นะคะเราจะต้องระบุความเสี่ยงที่มีที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์นะคะออกมาแล้วเราก็จะตรวจตามนั้นแนวทางที่2คือการตรวจระบบการควบคุมภายในนะคะอันนี้เป็นการตรวจประเมินนะคะประเมินระบบการควบคุมภายในซึ่งจะแบ่งเป็น hard control นะคะกับ soft control ซึ่ง hard control ก็คือเป็นการควบคุมที่เราจับต้องได้นะคะส่วน soft control นี่เป็นการควบคุมด้วยจิตสำนึกนะคะซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจทั้ง2อย่างนะคะเอาละเราก็จะมาดูยกตัวอย่างนะคะว่าเราจะตรวจกระบวนการในวงจรรายได้สมมตินะคะเราจะต้องตรวจตัวนี้เราใช้ risk based audit approach นะคะเราก็จะมาตรวจเราจะตรวจสอบนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้เนี่ยครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่นะคะโดยการพิจารณาว่าหลักฐานใดนะคะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่ารายได้นั้นเกิดขึ้นจริงนะคะนักศึกษาจะต้องดูก่อนว่าหลักฐานใดนะคะแล้วรายได้เกิดขึ้นเนี่ยคู่กับอะไรเช่นการขายสินค้านะคะรายได้นี่จะเกิดขึ้นจากการที่สินค้าลดลงถ้าเกิดเป็นการให้เช่าห้องพักเนี่ยการเคลื่อนไหวของหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากวงจรจากตัวมิเตอร์ไฟฟ้านี่นะคะจะทำให้รู้ว่าห้องนั้นน่ะถูกใช้จริงๆนะคะการดูเพียงสัญญาอย่างเดียวของค่าเช่าเนี่ยไม่ได้หรือการขายสินค้าดูเพียงใบเสร็จรับเงินที่ออกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะเราจะต้องเทียบค่ะหาหลักฐานนะคะว่าหลักฐานใดเป็นอันที่ทำให้รายได้นี่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เราจะเกิดตรวจรายได้ได้อันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นการบริการห้องเช่านะคะในห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งห้องเช่าทุกรายเนี่ยจะต้องทำสัญญาเช่าแล้วก็จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าได้ทุกเดือนทุกเดือนต้องจ่ายชำระค่าน้ำค่าไฟตามจริงที่ปรากฏตามมิเตอร์นะคะองค์กรนี้นะคะมีค่าเช่าเนี่ยทั้งหมดอยู่มีห้องเช่าทั้งหมดอยู่400ห้องบางเดือนจะปรากฏห้องว่างนี่นะคะประมาณ 20-50 ห้องเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องเช่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่ห้องกันแน่ห้องว่างที่บอก 20-50 ห้องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้อั
อาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็เป็นไปได้

ถ้าเกิดห้องเช่าจริงๆน้อยกว่านั้นรายได้ก็จะหายไปจริงไหมคะเพราะนั้นการตรวจนี่นะคะเราต้องตรวจยังไงนะคะเราจะตรวจเราก็ต้องเริ่มต้นเลยนะคะว่าเราจะต้องตรวจโดยการที่เราจะต้องระบุนะคะว่าวัตถุประสงค์คือรายได้จะต้องถูกต้องจริงไหมคะความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลให้รายได้ไม่ถูกต้องเพราะนั้นก็คือเกิดเหตุการณ์ว่านำห้องเช่าเนี่ยไปให้เช่านะคะโดยที่ไม่ส่งรายได้ให้องค์กรหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ให้ส่วนลดราคาห้องเช่าเกินจริงนะคะเราก็จะมาดูว่าตรวจยังไงถึงจะพิสูจน์ได้นะคะว่ามีการนำห้องเช่านั้นเอาไปเช่านะคะโดยที่ไม่ส่งรายได้เนี่ยนะคะเริ่มต้นต้องหาก่อนว่าห้องเช่าใดมีผู้ลูกค้าเนี่ยมาเช่านะคะตรวจวิธีง่ายๆเลยตรวจหาหลักฐานที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับการที่จะบอกได้ว่าห้องเช่านั้นได้รับการเช่าแน่นอนก็คือการเคลื่อนไหวของมิเตอร์กระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวนี้นะคะจุดที่บอกเลยนะคะบอกได้ชัดเจนมากกว่าสัญญาการเช่าเพราะว่าสัญญาการเช่าอาจจะมีเฉพาะห้องที่บอกว่ามีการเช่าแต่ว่าอาจจะเป็นห้องที่ไม่ได้ให้รายได้กับเราจริงๆก็ได้นะคะทำให้การตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้านี่นะคะถ้าผู้ตรวจสอบบัญชีไปตรวจหน่วยการใช้ไฟฟ้าจะรู้เลยค่ะว่าห้องไหนเช่าได้แล้วก็จะมาดูเทียบกับสัญญาว่าห้องมีกี่ห้องแล้วก็สัญญามีเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ว่ารายได้ถูกต้องหรือไม่เรามาดูอีกกรณีศึกษานึงนะคะจะเป็นตัวอย่างการขายออนไลน์นะคะลูกค้าสั่งซื้อได้ทางออนไลน์เลยจ่ายเงินล่วงหน้านะคะจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าสแกน QR code ก็ได้ตัดบัญชีดิจิทัลวอลเล็ตก็ได้อันนี้เป็นงานที่ทันสมัยมากเลยสินค้าเนี่ยคะจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยภายใน3วันลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ภายใน10วันนะคะอันนี้นี่นะคะนักศึกษานะคะก็ต้องดูนะคะว่าผู้ตรวจสอบภายในเวลาเขาตรวจตัวนี้เนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจว่ารายได้ถูกต้องแล้วก็สินค้าที่ออกไปเนี่ยถูกต้องบางครั้งสินค้าเนี่ยออกไปเนี่ยเกินกว่าตัวออเดอร์ที่ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อมาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจเนี่ยเราต้องตรวจให้เปรียบเทียบกันสินค้าที่ออกเนี่ยนะคะกับตัวของเงินเนี่ยที่เข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งสินค้าที่ส่งคืนก็เหมือนกันก็ต้องดูด้วยว่าเขารับคืนหรือว่าส่งคืนสินค้าเนี่ยกันไปยังไงแล้วก็มาได้แล้วก็ถูกต้องไหมเข้าออกเนี่ยถูกต้องไหมนะคะเอาละคราวนี้เรามาด้วยการวงจรตรวจสอบวงจรรายจ่ายนะคะวงจรรายจ่ายที่สำคัญก็คือกระบวนการจัดซื้อนี่นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะจะแยกย่อยไปก็คือสินค้าที่ซื้อมาต้องไม่แพงกว่าราคาตลาดนะคะสินค้าจะต้องมีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรต้องการสินค้าต้องได้มาตามเวลาที่กำหนดแล้วก็เพื่อความโปร่งใสด้วยเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องระบุความเสี่ยงให้ครบทุกวัตถุประสงค์นะคะทีละวัตถุประสงค์เลยว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเรามาดูแผนงานตรวจสอบของระบบจัดซื้อนะคะสมมุติว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงนะคะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดก่อให้เกิดปัญหาว่าระบบจัดซื้อเนี่ยอาจจะแบบซื้อของแพงกว่าราคาตลาดเนี่ยนะคะมันก็คือการซื้อของผ่านในหน้าคราวนี้เราจะตรวจยังไงคะถึงจะรู้ว่าองค์กรเราเนี่ยนะคะมีการซื้อของผ่านในหน้าและทำให้แพงจริงๆเริ่มต้นนี่นะคะในตัวออดิตโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องมองหาก่อนว่าลูกค้าคนขายเราเนี่ยนะคะผู้ขายเราเนี่ยค่ะที่เป็นในหน้าได้เป็นใครนะคะเราก็จะต้องดูว่าในระบบจัดซื้อเนี่ยนะคะผู้ขายที่ขายของได้หลายๆชนิดนี่นะคะโดยที่เป็นของที่แตกต่างกันขายของได้มากมายเลยนะคะก็ไม่น่าจะเป็นผู้ขายที่มาจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะน่าจะเป็นนายหน้าแน่ๆยิ่งถ้าขายตั้งแต่ไม้จิ้นฟันยันเรือรบได้นี่แสดงว่าคนนั้นต้องเป็นนายหน้าแน่เพราะนั้นเราจะต้องเสิร์ชหาด้วยนะคะผู้ขายที่ขายสินค้าได้หลากหลายสินค้า5ถึง10ถึง20สินค้าในลักษณะที่แตกต่างกันเนี่ยคือผู้ขายรายใดอันนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะถ้าเราเซิร์ชเจอนี่นะคะเราก็สามารถรู้ว่าผู้ขายรายใดรายนั้นเนี่ยเป็นในหน้าแล้วเราก็จะมาดูว่าเขาขายแพงกว่าราคาตลาดไหมเราสินค้าที่เขาขายเนี่ยค่ะไปเทียบราคากับราคาตลาดเราก็จะรู้ได้เราก็จะตรวจได้นะคะตอนที่2นี่นะคะเป็นการตรวจสอบการทุจริตและจริยธรรมธุรกิจนะคะเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นนะคะเรามาดูกันในเรื่องการทุจริตก่อนนะคะการทุจริตนะคะคือการปกปิดหลอกลวงเพื่อนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะส่วนใหญ่คนที่ทำทุจริตนะคะก็จะเอาอะไรไปเขาจะเอาเงินสดไปเอาสินค้าไปหรือเอาข้อมูลนะคะข้อมูลของลูกค้าไปขโมยไปเงี้ยหรือเอาทรัพย์สินไปนะคะเพราะฉะนั้นการทุจริตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทุจริตใน4รูปแบบเนี่ยนะคะที่อาจารย์สุวรรณจะมีการพูดถึงนะคะเรามาดูนะคะการทุจริตจะเกิดขึ้นนี่นะคะ

จะเกิดขึ้นจากแรงกดดันแล้วก็โอกาสแล้วก็ทัศนคติคิดเหตุผลเข้าข้างตัวเองซึ่งเราจะเห็นดูข้างในหน้าจอนี่นะคะจะเป็นสามเหลี่ยมทุจริตหรือว่า fraud triangle นะคะเพราะนั้นการทุจริตจะเกิดขึ้นได้เนี่ยทั้งสามเหลี่ยมเลยนะคะทั้งสามมุมของแรงกดดันแล้วก็โอกาสแล้วก็ทัศนคติเหตุผลเข้าข้างตัวเองเนี่ยจะต้องครบทั้งสามองค์เลยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราตัดองค์ใดองค์หนึ่งออกไปเช่นเราตัดโอกาสออกไปเนี่ยการทุจริตก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนมากการป้องกันการทุจริตก็คือเราต้องตัดโอกาสออกไปเพื่อให้สามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมไม่ได้ถ้าเป็นสามเหลี่ยมได้การทุจริตก็จะเกิดนะคะคราวนี้เรามาดูสัญญาณเตือนภัยสัญญาณเตือนภัยด้านการทุจริตนี่นะคะส่วนใหญ่ก็คือคนที่ทำการทุจริตเนี่ยก็ส่วนมากก็จะใช้จ่ายเงินเนี่ยเกินฐานะยืมเงินผู้ใต้บังคับบัญชานี่นะคะก็คือผู้จัดการเนี่ยยืมเงินผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานมันเลยทำให้เรารู้เลยว่าเขาเงินไม่พอนะคะหรือใครก็ตามที่สนิทสนมกับคู่ค้าเกินกว่าปกตินะคะหรือใครก็ตามที่ไม่ค่อยจะยอมโอนย้ายงานทำงานอยู่ที่เดิมไม่ลาพักร้อนนะคะหรือบุคคลที่บุคลากรที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยกหรือแม้กระทั่งครอบครัวนั้นมีบุคคลที่3ก็ตามนี่นะคะการที่ถ้าเป็นสามีหรือภรรยาแล้วมีบุคคลที่3จะใช้จ่ายเงินเกินตัวเพราะเงินทองจะต้องจ่ายมากขึ้นกว่าครอบครัวปกตินะคะก็ทำให้เขาจะต้องการเงินนะคะเอาละคราวนี้ในการป้องกันการทุจริตนี่นะคะเป็นการป้องกันคือการตัดโอกาสที่จะไม่ให้เกิดการทุจริตเลยในการทุจริตเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะป้องกันให้เหลือศูนย์เลยเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนะคะที่เขาจะใช้นิยมใช้กันเลยก็คือการรับแจ้งเบาะแสนะคะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเลยรับแจ้งเบาะแสในการจากการกระทำที่อาจจะเป็นการทุจริตนะคะหรือการประพฤติมิชอบขัดจริยธรรมผิดกฎหมายผิดวินัยนี่นะคะเรียกว่า whistleblowing policy เพราะนั้นนี่ก็บางคนจะเรียกว่าการเป่านกหวีดนะคะนโยบายแจ้งเบาะแสเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากเลยเพราะการทุจริตเนี่ยจะตรวจพบได้จะค้นหาได้หรือจะเจอได้จาก whistleblowing policy นี่นะคะคนเป่านกหวีดเขายินดีจะเป่าให้เพราะเขารักองค์กรนะคะเขาก็จะเห็นเรื่องใดที่ทุจริตประพฤติมิชอบขัดจรรยาบรรณเขาก็จะบอกมาทำให้ผู้ตรวจสอบภายในก็สามารถที่จะล่วงรู้ได้แล้วก็สามารถตรวจได้นะคะเรามายุดดูตัวอย่างนะคะของการทุจริตด้านเงินสดอันนี้ง่ายๆเลยนะคะเขาขายของเงินสดเนี่ยแล้วเขาเอาเงินออกไปเลยนะคะนี่เป็นร้านสะดวกซื้อใกล้ๆโรงเรียนนะคะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อนี่นะคะซื้อน้ำดื่มค่ะตอนเช้าพอซื้อน้ำดื่มแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาที่ใกล้จะเคารพธงชาติด้วยเข้าคิวจ่ายเงินอยู่เนี่ยเด็กก็จะหยิบเงินนะคะหยิบเงินไปให้แคชเชียร์หยิบเงินเท่ากับจำนวนเงินเลยจำนวนเงินที่เป็นค่าน้ำเช่นค่าน้ำ8บาทเด็กก็จะหยิบ8บาทถ้า10บาทเด็กก็จะหยิบ10บาทโดยที่ไม่รอรับใบเสร็จรับเงินนะคะเด็กบอกว่าถ้ารอรับใบเสร็จรับเงินแล้วเดี๋ยวกลัวจะเข้าแถวไม่ทันเพราะนั้นการที่ลูกค้าไปซื้อของนะคะจ่ายเงินให้แคชเชียร์โดยที่ไม่รับใบเสร็จรับเงินมีสิทธิ์ได้มากที่แคชเชียร์จะไม่บันทึกรายการขายเข้าไปในระบบเลยเพราะเขาไม่ต้องหยิบเงินทอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการโกงด้านเงินสดได้อย่างหน้าร้านได้เลยอย่างง่ายๆนะคะคราวนี้มาดูด้านสินค้านะคะอันนี้เป็นการเอาสินค้าออกไปก็จะมีกรณีศึกษาหนึ่งนะคะชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาได้ยินตอนตีสามเนี่ยนะคะมีรถเนี่ยมาบรรทุกนะคะรถสิบล้อมาสองคันมาบรรทุกของเนี่ยติดต่อกันหนึ่งเดือนเลยนะคะจนเขาต้องร้องเรียนมาที่บริษัทนะคะว่าลูกชายเขาเนี่ยอายุน้อยมากเลยแค่2ขวบนอนไม่หลับเลยขอร้องให้องค์กรนั้นเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนเวลาในการโคลนสินค้าจากกลางดึกเนี่ยมาเป็นกลางวันแทนเท่านั้นแหละนะคะการแจ้งมาทำให้องค์กรรู้ว่าจริงๆแล้วรถ10ล้อ2คันที่เอามาส่งเอามาทำแก้เอาของมาส่งหรือว่าเอาของออกไปตอนกลางดึกตอนตีสามเนี่ยมันไม่ใช่งานของในองค์กรเลยมันเป็นขโมยต่างหากที่มาเอาของไปโดยอาจจะมีการร่วมมือกันนะคะปรากฏว่าพอตรวจเข้าไปลึกๆนะคะพนักงานคลังสินค้าเนี่ยติดการพนันกันค่ะใช้เงินเนี่ยเกินฐานะก็เลยต้องการเงินก็เลยเอาขโมยสินค้าออกไปขายนะคะเอาละเรามาดูเรื่องการจ่ายเงินให้กับพนักงานที่ไม่มีตัวตนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่หลายคนก็ไม่ค่อยตรวจเพราะระบบเงินเดือนมักจะเป็นความลับนะคะแต่จริงผู้ตรวจสอบภายในตรวจได้เราตรวจเฉพาะจำนวนคนที่ไม่มีตัวตนนะคะวิธีการตรวจนี่นะคะเราก็จะดูว่าเงินที่จ่ายใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีรายชื่อใครบ้างนะคะแล้วก็เราวิเคราะห์ดูนะคะว่า

รายชื่อนะคะของพนักงานเหล่านั้นนะคะมีตัวตนอยู่หรือเปล่าพิสูจน์ความมีตัวตนโดยดูว่าเขาเคยเอามีเคยใช้ข้อมูลอะไรบ้างเขาเคยล็อกอินนะคะล็อกออนเนี่ยเข้าไปในระบบ IT เห็นในการที่ค้นข้อมูลในระบบ IT หรือว่าทำงานในระบบ IT หรือว่าเคยป่วยเคยลาในระบบ HR ลาป่วยลากิจนี่นะคะเราจะรู้เลยนะคะว่าพนักงานรายใดนะคะถ้าเขาเป็นพนักงานที่จะต้องสแกนนิ้วมือหรือว่าต้องบันทึกเซ็นชื่อเข้างานเราก็จะเห็นร่องรอยของการที่ปีตัวตนของพวกเขาเนี่ยเข้ามาเพราะนั้นเราจะดูว่ามีรายใดนะคะที่ไม่มีข้อมูลเลยแต่มีรายชื่ออยู่ในการจ่ายเงินเดือนนะคะใน6เดือนที่ผ่านมามีรายชื่อการจ่ายแต่ไม่มีข้อมูลที่เราตรวจวิเคราะห์ตัวตนของเขาได้เลยนี่นะคะเพราะนั้นแสดงว่าเริ่มมีพนักงานที่ไม่มีตัวตนพนักงานที่ไม่มีตัวตนบางคนเรียกว่าพนักงานผีนะคะพนักงานผีนี่แหละบางคนก็ใช้คำนั้นเราก็จะดูว่ามีพนักงานกี่คนกี่เดือนแล้วที่จ่ายไปแล้วมันเกิดสาเหตุเนื่องจากอะไรเราไปเขียนข้อเสนอแนะต่อไปได้การตรวจก็จะตรวจง่ายขึ้นนะคะตัวเงินเดือนว่าเงินเดือนใครเงินเดือนกี่บาทนี่เราไม่ต้องตรวจนะคะเพราะส่วนใหญ่เป็นความลับเรื่องตัวเงินเดือนเราตรวจแต่ตัวจำนวนคนนะคะจำนวนพนักงานเท่านั้นเองเพราะนั้นนี่จะเป็นเรื่องที่ตรวจง่ายก็ให้ตรวจกันใจนะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการตรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจนะคะผู้ตรวจสอบภายในนะคะจะมีวิธีการตรวจได้โดยการถามคำถามนะคะตั้งแนวคำถามถามไปอาจจะตั้งมาสัก20ข้อก็ได้แล้วส่งคำถามเนี่ยไปถามทุกๆคนในองค์กรให้ตอบมาว่าเขาเข้าใจขนาดไหนนะคะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะคะอาจารย์สมบัติขอยกตัวอย่างคำถามนะคะคำถามแรกเนี่ยค่ะก็ลองดูนะคะท่านไปทานอาหารกับครอบครัวเนี่ย10 คนนะคะแล้วก็คู่ค้าขององค์กรมาพบโดยบังเอิญนะคะแล้วก็เข้ามาทักทายด้วยนะคะท่านก็อนุญาตนะคะมาขออนุญาตให้มาจ่ายค่าอาหารของท่านและครอบครัวนะคะคู่ค้าคนนี้มาจ่ายให้โดยที่ท่านเองขอท่านเองอนุญาตแล้วก็กล่าวขอบคุณท่านคิดว่าการทำของท่านเนี่ยขัดจริยธรรมธุรกิจหรือว่าไม่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจนะคะลองดูคำถามถัดไปนะคะท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะแล้วก็ท่านทราบว่ามีคู่ค้ารายหนึ่งขายหมวกให้กับองค์กรเนี่ย20,000 ใบในราคาหนึ่งนะคะท่านก็เลยติดต่อคู่ค้ารายนั้นนะคะขอซื้อหมวกนะคะเพียง20 ใบเพื่อให้ครอบครัวของท่านและขอแถมอีกเพียง4 ใบนะคะท่านคิดว่าการทำของท่านเนี่ยขัดจริยธรรมธุรกิจหรือว่าไม่ขัดจริยธรรมธุรกิจนะคะคำถามต่อไปท่านเป็นพนักงานจัดซื้อองค์กรนะคะท่านและผู้ขายเนี่ยไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะด้วยกันนะคะทุกวันหยุดทุกสุดสัปดาห์เลยนะคะเมื่อวิ่งเสร็จท่านและผู้ขายก็จะแวะทานอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ขายขอจ่ายค่าอาหารทั้งหมดแต่ท่านปฏิเสธทุกครั้งท่านจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนในส่วนของท่านเองนะคะท่านคิดว่าการทำของท่านขัดจริยธรรมธุรกิจหรือไม่ขัดจริยธรรมธุรกิจหรือไม่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจแต่ไม่เหมาะสมการที่ท่านไปวิ่งกับไปทุกสัปดาห์เป็นประจำเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะในตอนที่3นี่นะคะจะเป็นการปฏิบัติงานด้านการบริการให้คำปรึกษานี่นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าผู้ตรวจสอบภายในสามารถบริการด้านการให้คำปรึกษาเนี่ยอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะอันนี้ไปเป็นตัวอย่างทางด้านการที่จะสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเองหรือเรียกว่า control self assessment สามารถจัดเวิร์กช็อปได้เลยนะคะจัดเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการอยู่หน้าห้องแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่หน้าห้องทำเวิร์กช็อปให้กับทางฝ่ายจัดการได้อันนี้จะดีมากเลยซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร COSO ERM 2017นะคะเป็นการบริหารความเสี่ยงขององค์กรการบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานและต้องเข้าใจกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการของ COSO IC 2013ด้วยค่ะถึงจะสามารถทำเวิร์กช็อปได้นะคะเอาละในการตอบสนองต่อความเสี่ยงนี่นะคะเวลาเราทำเวิร์กช็อปนี่นะคะเราก็จะต้องบอกว่ามีอยู่5แนวทางนะคะให้เลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงแนวทางที่1คือการยอมรับความเสี่ยงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยหรือการหลีกเลี่ยงต่อความเสี่ยงนะคะการดำเนินงานต่อนี่หมายถึงให้ลุยต่อให้ทำต่อโดยที่ผลการปฏิบัติงานจะต้องได้ด้วยนะคะหรือการลดความเสี่ยงอันนี้คือลดให้ความเสี่ยงเหลือน้อยลงนะคะกับการแบ่งปันความเสี่ยงโอนความเสี่ยงออกไปเลยอย่างไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องระดับความเสี่ยงให้ยอมรับได้ด้วยนะคะเพราะว่าการยอมรับความเสี่ยงก็คือจะต้องเทียบกับระดับความเสี่ยงยอมรับได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเริ่มเดินงานต่อการลดความเสี่ยงการแบ่งปันทุกอย่างจะต้องให้ความ

เองหรืออยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะการให้คำปรึกษานะคะอีกด้านหนึ่งซึ่งผู้สอบภายในนะคะผู้ตรวจสอบภายในจะมีความเชี่ยวชาญนะคะก็คือด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศอันนี้นะคะเราก็ต้องรู้ว่าการควบคุมด้านระบบสารสนเทศเนี่ยมีที่สำคัญมีอยู่4เรื่องนะคะก็คือการควบคุมในแง่ของรายละเอียดนะคะที่ต้องการใช้ก็คือ requirement control หรือเป็นการควบคุมการพัฒนาให้มันตรงกับตัวของ requirement control ที่ต้องการมากับรายละเอียดของงานที่ต้องการมาหรือการควบคุมด้านโปรแกรมกับการควบคุมด้านเทคนิคอันนี้คือต้องเข้าใจให้มากๆถึงจะสามารถที่จะให้คำปรึกษาทางด้านสารสนเทศได้นะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการที่เราจะต้องเข้าใจความต้องการใช้ของการพัฒนาระบบสารสนเทศยกตัวอย่างในระบบการจัดเก็บเงินสมมติว่าเรามีความเสี่ยงอยู่ว่าแคชเชียร์ทำการยกเลิกใบเสร็จโดยที่ลูกค้าคือแคชเชียร์สามารถยกเลิกใบเสร็จได้เองโดยที่เมื่อตอนที่ลูกค้ามาขอยกเลิกนะคะกิจกรรมการควบคุมนะคะจะต้องมี requirement มานะคะว่าคือต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างแคชเชียร์กับหัวหน้าแคชเชียร์นะคะโดยแคชเชียร์ทำรายการยกเลิกแต่หัวหน้าแคชเชียร์ต้องเป็นคนอนุมัติรายการตรงนี้จะต้องบอกเลยว่ามีความต้องการว่าตัวของโปรแกรมหรือการระบบงานที่ต้องการพัฒนามาจะต้องทำตามนี้ตามความต้องการนี้นะคะแล้วก็ข้อ 1.2 ก็คือต้องมีรายงานสรุปการยกเลิกประจำวันด้วยอาจจะมีประจำวันประจำเดือนประจำไตรมาสประจำครึ่งปีประจำปีให้เลือกได้โดยต้องแบ่งแต่ละต่อแคชเชียร์เลยนะคะต่อสาขาเลยเพื่อให้ผู้จัดการสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าใครคือคนที่ทำการยกเลิกแบบผิดปกติ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลมหาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็น

0: นักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
11: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
2: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
1: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการ

0: หนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
1: แล้วเจอกันนะครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะก็จะเป็นรายการสอนเสริมของชุดวิชา52405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในด้านสาธารณสุขชุมชนกับท่านวิทยากรของเรานะคะก็คืออาจารย์รัตนาแสงสว่างโชคผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รัตนา
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็ประเด็นในวันนี้นะคะที่อยากจะรบกวนอาจารย์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานให้นักศึกษาฟังนะคะเราก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของนักสาธารณสุขชุมชนในการบำบัดโรคเบื้องต้นและการส่งต่อค่ะก็คือตอนนี้ค่ะเรามีระเบียบแล้วก็ข้อบังคับนะคะเกี่ยวกับการบำบัดโรคของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยออกมาใหม่หลายฉบับเลยนะคะเลยจะอยากให้อาจารย์รัตนาค่ะได้ช่วยอธิบายนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าตกลงแล้วอะค่ะขอบเขตของการบำบัดโรคเบื้องต้นของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยค่ะเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างที่ตรงตามถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มันมีความทับซ้อนกับบทบาทของวิชาชีพอื่นโดยเฉพาะบทบาทวิชาชีพของพยาบาลยังไงบ้างอะค่ะ
1: ค่ะสำหรับพรบวิชาชีพสาธารณสุขนะกว่าจะคลอดออกมาได้เนี่ยก็นานมากทีนี้พอมาแล้วเนี่ยในส่วนของเรื่องการบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นคีย์เวิร์ดที่เราเปลี่ยนมาเยอะเพราะมันจะไปทับซ้อนกับวิชาชีพอื่นอย่างเช่นพวกพยาบาลหรือว่าแพทย์นะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะทีนี้พอได้คำว่าบำบัดโรคเบื้องต้นของนักวิชาการสาธารณสุขมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูมาตีความว่าขอบเขตที่เราจะทำได้เนี่ยมันอยู่ประมาณไหนซึ่งในกลุ่มของนักวิชาการสาธารณสุขที่เขาเรียนมารุ่นก่อนๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาเป็นมืออาชีพที่อยู่ในชุมชนที่สามารถทำได้ทุกอย่างแต่พอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเริ่มมีวิชาชีพอื่นเข้ามาเยอะทุกคนก็มีพรบของตัวเองมีวิชาชีพของตัวเองที่จะควบคุมกำกับการทำงานมันก็ทำให้บางอย่างเนี่ยมันเริ่มมีการทับซ้อนและพอในปัจจุบันจะมีพยาบาลลงไปอยู่ที่รพสต.นะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีอนามัยเดิมมันก็ทำให้มีวิชาชีพที่มีหน้าที่มีบทบาทเฉพาะและเขามีวิชาชีพมาก่อนด้วยนะคะมันก็เลยทำให้นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงไหนแน่นะคะทีนี้ในประเด็นการบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยถึงอย่างไรมันก็ต้องใช้อยู่ดีเราเป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่นะคะอย่างน้อยเราเป็นวิชาชีพสายสาธารณสุขทุกวิชาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านสุขภาพอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการตรวจบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การที่เขาจะประเมินสภาวะสุขภาพหรือว่าให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนได้ต่อไปนะทีนี้ในส่วนของคำว่าประเมินร่างกายประเมินโรคเบื้องต้นและบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะบำบัดก็คือทำให้มันเกิดอาการทุเลาลงดีขึ้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ทำอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าอันเนี้ยคือโรคที่เราสามารถจัดการได้ประเมินได้เบื้องต้นเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับโรคอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีมาเหมือนกันนะในกลุ่มของนักวิชาการนะในเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราจะรู้ว่าเราจะเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจก่อนตรวจร่างกายตรวจประเมินร่างกายทีนี้การรวบรวมข้อมูลเราก็จะเห็นว่าทุกวิชาชีพใช้เหมือนกันหมดก็คือเราจะต้องมีการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเขาเพื่อประเมินว่าเขาเป็นอะไรคำพูดของคนไข้ผู้รับบริการหรือว่าประชาชนที่กล่าวถึงสุขภาพหรือว่าอาการสำคัญที่มาหาเราก็เป็นสิ่งจำเป็นที่นักวิชาการสาธารณสุขจะต้องเก็บรวบรวมในส่วนนี้รวมทั้งการตรวจร่างกายนะการซักประวัติเนี่ยมีความสำคัญมากในกลุ่มของนักวิชาการสาธารณสุขนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนโรคหรือว่าการควบคุมโรคในพื้นที่เนี่ยการซักประวัติที่มาที่ไปของโรคเนี่ยการดำเนินไปของโรคเนี่ยมีความสำคัญมากค่ะอาจารย์ทีนี้ในส่วนของเมื่อเราซักประวัติแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้อีกอะว่าโรคเนี้ยมันมีการดำเนินของโรคอย่างไรเพื่อที่เราจะได้มีการตรวจร่างกายตรวจร่างกายเนี่ยคิดว่าทุกคนก็ต้องทำเหมือนกันหมดแหละดูคำเคาะฟังใช่ไหมตามระบบอย่างระบบผิวหนังเราก็อาจจะต้องดูมีผื่นมีอะไรไหมระบบเกี่ยวกับท้องไส้ปั่นป่วนมีอาการท้องเสียเราก็ต้องดูว่ามีการถ่ายกี่ครั้งมีท้องอืดท้องพองหรือว่า กดเจ็บกดปวดบริเวณไหนบ้างนะหรือระบบทางเดินหายใจเราอาจจะต้องฟังเสียงให้รู้ได้เหมือนกันว่าเอ้ยมันมีเสียงของหลอดลมตีบนะมีวิสติ้งมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเบื้องต้นในสายสาธารณสุขเราเนี่ยก็น่าจะทำได้ถึงขนาดนั้นรวมทั้งการประเมินเรื่องของภาวะการติดเชื้อและเป็นอันตรายที่ในระดับอีกระดับหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของไวตอนไซน์ก็เป็นความจะเป็นพื้นฐานแล้วเนาะที่ทุกคนจะต้องรู้เหมือนกันว่าเราจะดูได้ยังไงนี่คือมีไข้แล้วนะนี่คือเกิดอาการผิดปกติยิ่งในยุคปัจจุบันนี่ใช้เยอะไหมคะเยอะนะเราจะได้ระแวดระวังตัวเองดูสภาพแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ด้วยว่ามีความผิดปกติอะไรขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจการวัดไวตอนไซน์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยควรจะมีทีนี้ยาวเลยเนาะในการตรวจร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราดูคำเคาะฟังไปแล้วเนี่ยระบบของร่างกายต่างๆตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยเหมือนกับว่าเราเห็นอะไรเห็นความผิดปกติตรงไหนเราก็สามารถที่จะซักประวัติแล้วก็ตรวจถามดูคำเคาะฟังได้ตามนั้นนอกจากนี้มันก็ยังมีเรื่องของผลแลบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะที่นักศึกษาจะต้องมีความรู้ด้วยในส่วนหนึ่งนะคะถึงแม้เราจะต้องไม่ต้องลึกซึ้งแต่ว่ามาตรฐานของการที่เราควรจะรับรู้ก็ต้องมีอย่างเช่นเราจะประเมินภาวะประชาชนว่ามีในชุมชนเราเนี่ยมีสุขภาวะอย่างไรมีโรคอะไรเป็นมากที่สุดซึ่งฮอตคือเบาหวานความดันไม่เทียบโควิดตอนนี้นะพอเบาหวานความดันเบาหวานเราก็รู้ละจะต้องเจาะปลายนิ้วแล้ววิชาการสาธารณสุขเราก็สามารถทำได้ระดับหนึ่งแต่การที่เราเจาะเลือดปลายนิ้วดูแล้วเนี่ยเราต้องสามารถประเมินได้ว่าค่าน้ำตาลของเขามีความผิดปกติไหมนะอยู่ระดับไหนอยู่ระดับปกติอยู่ระดับเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ป่วยเบาหวานไหมถ้าเกิน126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอะไรพวกนี้นะก็เป็นการประเมินได้เช่นเดียวกับความดันเหมือนกันซึ่งพอประเมินค่าของเรื่องของการผลการตรวจวิเคราะห์ร่างกายได้เนี่ยมันก็จะทำให้นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้จากการที่เราตรวจประเมินคนไข้เนี่ยไปวิเคราะห์ประมวลผลได้ว่าเขาอยู่ในระดับที่เราสามารถให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำได้อย่างไรบ้างนะคะเราอาจจะไม่ได้รักษาแต่ว่ากระบวนการต่อไปมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับการส่งต่อซึ่งอาจจะไปถึงมือพยาบาลไหมในกลุ่มที่เขารักษาดูแลเกี่ยวกับคนไข้ NCD อยู่อย่างนี้ฮะหรือว่าในระดับอันตรายเราอาจจะมีทีมที่ปรึกษาด้านสุขภาพอยู่แล้วมีทีมที่ทำงานอยู่ด้วยกันเราจะส่งต่อไปอีกระดับหนึ่งไหมเพื่อการตรวจรักษาอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานนะคะที่นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยควรจะรู้นะในการที่เราจะตรวจร่างกายหรือว่าประเมินร่างกายเบื้องต้นนะคะทีนี้ในส่วนของการที่เราจะทำทั้งหมดแล้ว

เนี่ยเราตรวจประเมินเนี่ยความที่เราได้ข้อมูลต่างๆมาเนี่ยการบันทึกข้อมูลก็มีความจำเป็นนะซึ่งการบันทึกข้อมูลเนี่ยถ้าเราดูเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยในภาพของรพ.ส.ต.ที่เราอยู่เนี่ยไม่จำเป็นว่าทุกวันพยาบาลจะต้องทำการรักษาแต่ในรพ.ส.ต.ทั่วประเทศไทยทุกแห่งเนี่ยบางที่ไม่มีพยาบาลวิชาชีพแม้แต่ในอำเภอที่พี่ๆนะทำงานอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีพยาบาลวิชาชีพครบทุกรพ.ส.ต.มีการโยกย้ายเปลี่ยนซึ่งตำแหน่งตรงนี้พอไม่มีเนี่ยในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขที่จะมาทำในตรงนี้มันก็มีความจำเป็นนะแต่ว่าเราก็ทำอยู่ภายใต้ระเบียบนะพ.ร.บ.ที่ภายใต้การประกอบวิชาชีพของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่มีการมอบอำนาจหรือว่าเราอยู่ในหน่วยงานของรัฐเราก็สามารถปฏิบัติงานในส่วนของสุขภาพได้นะคะในความจำเป็นทีนี้ในส่วนของการบันทึกข้อมูลเนี่ยก็มีความสำคัญการที่เราจะฝึกทักษะในการเรียนรู้ว่าเราจะประเมินสมมุติคนไข้หนึ่งคนเราจะประเมินอย่างไรการบันทึกข้อมูลก็มีความสำคัญซึ่งทุกวิชาชีพเนี่ยก็ควรจะเรียนมาเหมือนกันก็คือว่าเราจะต้องถามอาการสำคัญคนไข้นะเวลาคำถามแรกหรือว่าคำตอบแรกที่เราถามคนไข้ว่าเป็นอะไรมาคะเป็นหัวปวดหัวมา3วันเป็นไข้มา2วันแล้วอะไรเงี้ยแล้วไม่ดีขึ้นนี่ก็คือชิปคอมเพลนหรือว่าอาการสำคัญที่นำเขามาเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาอยู่บ้านไม่ได้เราก็ต้องมาหาเรานี่คือความสำคัญที่หลุดออกมาจากปากคนไข้ที่เราจะต้องให้ความสำคัญว่าเออเขาเป็นเหตุนี้นะที่นำเขามาเขาอยู่ไม่ได้เขาจึงต้องมาหาเรานะการบันทึกก็มีความสำคัญหลังจากที่เราดูแล้วว่าเขาอาการนำมาคืออะไรเนี่ยการตรวจร่างกายไวตอลไซน์คือความสำคัญที่เราจะต้องบันทึกทุกครั้งซึ่งรวมถึงน้ำหนักส่วนสูงอะไรด้วยซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาเป็นส่วนประกอบเป็นข้อมูลพื้นฐานให้เราประเมินคนไข้ได้ซึ่งมันก็คือเราอาจจะไม่ใช่แพทย์แต่มันก็อยู่ในส่วนของการบำบัดโรคเบื้องต้นเพราะทุกอย่างมันคือข้อมูลที่จะมาประกอบกันนะคะทีนี้พอเราบันทึกได้แล้วเนี่ยเราก็มีซักประวัติเพิ่มเติมนะซักประวัติเพิ่มเติมถามว่าเป็นไข้มีไอมีปวดหัวตัวร้อนไหมเป็นอาการที่มาเป็นส่วนประกอบในการซักประวัติเพิ่มเติมนอกจากนั้นพอเขามีอาการอย่างนี้เราเนี่ยน่าจะมีทักษะมีความรู้ในส่วนของโรคด้วยว่าเอ๊ะเขาบอกมีไข้มา3วันแล้วแล้วไข้สูงมากเลยไข้ไม่ลดเลยเนี่ยแล้ววันนี้เริ่มมีอาการที่แบบขึ้นไส้อาเจียนแล้วเอ๊ะเราก็อาจจะมุ่งประเด็นไปทางโรคอะไรดีนะในสายวิชาชีพเราเอ๊ะจะมีไข้เลือดออกไหมแต่วันที่3อาจจะยังไม่มีผื่นแต่อาการเริ่มมีแล้วไข้สูงลอยไข้40เช็ดตัวก็ไม่ลงกินยาก็ไม่ลงอันนี้มันก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะซักจากนั้นเราก็ตรวจร่างกายตรวจร่างกายเราก็เห็นชัดๆว่าไข้สูงอยู่นะก็บันทึกไปว่าไข้สูงมา3วันเป็นประวัติการอาการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยในปัจจุบันนะนอกจากนั้นก็พอสายวิชาชีพสาธารณสุขเราก็อาจจะถามไปถึงสภาพแวดล้อมว่าข้างบ้านมีใครป่วยไหมมีไข้เลือดออกหรือเปล่าซึ่งเราประเมินพื้นที่เราก็สามารถรู้ได้ว่าคนไข้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอะไรไหมที่จะมีโรคใช่ไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อมโยงกับความรู้ที่เราเจอกับคนไข้กับสภาพแวดล้อมเพราะเวลาเราดูเรื่องของโรคเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปอิงวิชาระบาดนิดนึงนะคนโพสต์เอเจนต์เอนไวรอนเมนต์ผ่านตัวนี้ว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องอย่างไรเพราะเราจะไม่ดูเฉพาะคนไข้เพราะเราไม่ใช่นักวิชาการสาธารณสุขแยกส่วนนะจะดูเฉพาะที่เขานำมาเพราะฉะนั้นส่วนประกอบต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์อาการแล้วก็รวบรวมประวัติหรือว่ามาประกอบกันในการที่จะวินิจฉัยเบื้องต้นอย่างน้อยเลยนะวิชาการสาธารณสุขเราต้องวินิจฉัยได้ว่าเขาน่าจะเป็นอะไรนะหลังจากที่เราได้ชิปคอมเพนได้ไวตอลไซน์แล้วได้อาการสำคัญการเจ็บป่วยปัจจุบันแล้วอาจจะมีการซักไปถึงการเจ็บป่วยในอดีตนะประวัติทางกรรมพันธุ์มีอะไรไหมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะมาประกอบกันจากนั้นการตรวจร่างกายก็มีความสำคัญอย่างถ้าเกิดเขาบอกว่ามีไข้มา3วันหรือว่าซักไปซักมาเอฟเป็นวันที่4ที่5แล้วเราอาจจะดูมามีตัวแดงมาเลยมีผื่นมาดูซิลักษณะผื่นเนี่ยมันเป็นผื่นยังไง
นะผื่นจากการแพ้ยาหรือเปล่าหรือผื่นจากเป็นไข้เลือดออกเป็นจุดเลือดออกใต้ผิวหนังซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีความรู้มีทักษะที่จะสามารถตรวจได้ว่ามันเป็นผื่นเฉพาะโรคของโรคไข้เลือดออกมันก็จะทำให้ทุกส่วนมาประกอบกันแต่พอเราได้แล้วว่าเออน่าจะเป็นไข้เลือดออกนะการที่เราจะให้การรักษาหรือดูรักษาโรคเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่บทบาทเราแต่เบื้องต้นนั่นคือสิ่งสำคัญของบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขแหละว่าเราจะให้คำแนะนำเขาอย่างไรนะในกลุ่มคนที่เป็นโรคแบบนี้ควรจะงดอะไรแล้วปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วการส่งต่อเราจะทำอย่างไรอันนี้คือความสำคัญนะฮะว่าเราสามารถวินิจฉัยได้ตรงไหนที่คือบทบาทหน้าที่ที่เราจะดูแลเขาตรงไหนที่ควรจะถึงวิชาชีพอื่นหรือว่าได้รับการดูแลซึ่งเบื้องต้นคำแนะนำต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวของคนไข้เองของครอบครัวหรือว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่ในทักษะความรู้ของนักสาธารณสุขอย่างเรานักวิชาการสาธารณสุขเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าไม่จำเป็นว่าเราจะต้องรู้โรคที่มันไม่ได้ลึกซึ้งใช่ไหมคะเราจะแค่บำบัดโรคแต่ทุกโรคที่อยู่ในที่เราพบเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันคือความรู้ที่เราต้องสะสมไว้ส่วนหนึ่งแต่ทีนี้พอเรามาในเรื่องของโรคง่ายๆเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราจะต้องบำบัดโรคง่ายๆที่พบได้บ่อยในชุมชนได้อย่างพวกไข้ตัวร้อนไข้มีผื่นใช่ไหมอันนี้มันคือเจอแบบในส่วนของเขาอาจจะมาประกอบกับวิชาเรื่องของระบาดวิทยาด้วยส่วนหนึ่งนะคะการอักเสบการปวดหัวปวดหลังปวดเอวอะไรพวกนี้ท้องผูกท้องเสียอาเจียนขึ้นไส้และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกกลุ่มโรคติดต่ออย่างเช่นพวกโรคหวัดโรคหัดสุกใสคางทูมใช่ไหมไอกรนโปลิโออะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เราอาจจะต้องมีความรู้มีทักษะนิดหนึ่งรวมทั้งโรคผิวหนังขีดกาเกลี้ยนอะไรเนี่ยซึ่งเป็นโรคพื้นที่เราสามารถดูได้อันนี้ก็ซึ่งโรคต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะที่กำหนดไว้ในกลุ่มวิชาชีพเราที่เราสามารถจะให้การบำบัดเบื้องต้นได้นะคะทีนี้ในส่วนของการบำบัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในวิชาการสาธารณสุขเราเนี่ยไม่น้อยนะคะที่จะเป็นโรคซึ่งถ้าเราดูทั้งตัวทั้งระบบแล้วเนี่ยมันรวมหมดเลยทั้งร่างกายเราอาจจะไม่ใช่หมอผิวหนังแต่เราก็ต้องดูผื่นได้เราอาจจะไม่ใช่ทันตแพทย์แต่อย่างน้อยโรคในช่องปากเราก็สามารถประเมินได้ว่าเอ้ยอันนี้มันคือความผิดปกตินะต้องไปพบทันตแพทย์นี่คือความสมาร์ทที่เราจะต้องมีความรู้ในส่วนนี้ทีนี้อันนี้คือโรคในยามปกติที่เราจะต้องมีความรู้มีทักษะที่จะบำบัดโรคหรือว่าให้การดูแลได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการบำบัดโรคในภาวะฉุกเฉินนะภาวะฉุกเฉินเนี่ยเรามืออาชีพนะเราไม่ใช่กู้ภัยเพราะฉะนั้นมืออาชีพเนี่ยมันต้องสมาร์ทกว่าต้องเท่กว่าอยู่แล้วนะคะที่เราจะทำอะไรได้เขาบอกว่าปกติแล้วนักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าเราอยู่รพ.สต.เนี่ยเราอาจจะสมัยนี้นะจะไม่มีละให้ไอวีคนไข้ออนเพียมาไม่ให้น้ำเกลืออะไรนะแต่จุดสำคัญของภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภาวะช็อกภาวะขาดน้ำนะฮะดีไฮเดรตจากอะไรจากท้องเสียไดเรียอย่างเงี้ยถ่ายกี่ครั้งถ่ายจนแบบหน้าเหลืองหน้าซีดผิวหนังเหี่ยวย่นอะไรเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องประเมินแต่ถ้าหากว่าคนไข้มีความจำเป็นอยู่เฉพาะหน้าเราตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ที่จะสามารถเปิดเส้นให้คนไข้ได้ให้ไอวีไปก่อนเพื่อบรรเทาอาการเสียน้ำและเกลือแห้งอันนี้คือเรื่องของภาวะฉุกเฉินนะคะและในส่วนของพรบนะยังแถมมาให้นะในเรื่องของการทำคลอดนะไม่แน่ใจนะว่าในกลุ่มของนักศึกษาเนี่ยได้เรียนเกี่ยวกับทำคลอดหรือเปล่านะคะแต่ว่าในกลุ่มของพวกพี่สมัยก่อนที่ก็เรียน2ปีอย่างเงี้ยนะก็จะมีวิชาที่ทำคลอดเบื้องต้นอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าในการคลอดปกติเนี่ยคนเรามันจะต้องมีกลไกอย่างไรนะธรรมชาติมันจะช่วยทำให้เกิดการคลอดได้ตามปกติแต่ว่าถ้าดูแล้วมันหลุดปุ๊บปั๊บมาเนี่ยอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันก็ต้องสามารถช่วยกันได้นะอย่าง
อย่างเคสตัวอย่างพี่ก็เคยเจอนะคนไข้มาประเภท

0: อะไรล่ะอยู่ในทุ่งนาแล้วอุ้มลูกมาหาเราโดยที่สายสะดือก็ยังคาอยู่ลบยังไม่ออกแต่เด็กเนี่ยอยู่บนมือแม่เปื้อนดินมาเลยคือเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะไปทําอะไรมาทำไมเอาเด็กไปเปื้อนดินที่แท้เขาคลอดในทุ่งนานี่คือภาวะฉุกเฉินทําอย่างไรเราก็ไม่ต้องไปตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็เช็ดทำความสะอาดตัดสายสะดือแล้วก็ observe ดูอาการแม่เขาดูเวทต้นทรายไปว่าเอ้ยเขามีภาวะช็อกมีเลือดตกข้างในไหมรอระยะครึ่งมดลูกแล้วเดี๋ยวลกมันก็ไหลมาตามปกติแล้วก็ถ้ามีพยาบาลอยู่หรือมีใครอยู่ก็อาจจะเย็บแอปเปอรีเนียมให้เขาได้ในส่วนนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีจริงตัวนี้ก็คือความสำคัญของเราที่เราจะต้องประเมินว่าเอ๊ะภาวะการนี้มันคลอดผิดปกตินะคลอดก่อนมาถึงสถานพยาบาลเนี่ยอาจจะต้องส่งต่อไปเพราะเด็กอาจจะมีการติดเชื้อได้ง่ายหรือว่าคลอดในทุ่งนาอะไรนี้นะคะนี่มันก็คือเป็นทักษะความรู้ของเรานะซึ่งทุกอย่างในการเรื่องของการส่งต่อเนี่ยมันคือความปลอดภัยของคนไข้เลยนะคะเพราะเราขีดจำกัดในความสามารถของเราทำแล้วเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยถ้าเราประเมินแบบนี้ได้นะคนไข้หรือว่าผู้รับบริการทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือว่ารายชุมชนเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้นะแล้วจากนั้นอีกตัวหนึ่งกรณีฉุกเฉินนะคะอาจารย์ก็เห็นตอนนี้ก็คือเราเห็นว่าทุกคนสื่ออะไรต่างๆก็จะออกมามากเลยเวลาคนไข้หมดสติไปรู้วิธีการที่เราจะตรวจว่าหยุดหายใจไหมชีพจรหยุดเต้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้น PCR อีกตัวหนึ่งกรณีฉุกเฉินนี่ก็คือความจำเป็นที่เราสามารถช่วยได้โดยเฉพาะคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุนะพวกข้อเคลื่อนข้อหักกระดูกหักจมน้ำไฟฟ้าดูดอะไรพวกนี้นะคะสิ่งแปลกปลอมเข้าคอเข้าจมูกก็มีโอกาสที่จะหยุดหายใจเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะสามารถที่จะทำการช่วยเหลือตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของกรณีฉุกเฉินนอกจากนั้นนะคะการใช้ยาสมุนไพรที่พื้นบ้านเราใช้เราก็สามารถให้คำแนะนำในส่วนนี้ได้หัตถการเบื้องต้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทำได้เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการเย็บแผลนะเย็บแผลหรือว่าการดูแลชำระบาดแผลง่ายๆตกแต่งบาดแผลอะไรพวกนี้นะและอาจจะถึงขั้นที่ว่าเย็บได้นิดหน่อยทาสีในระดับตื้นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบเบื้องต้นของการบำบัดโรคเบื้องต้นค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์รัตนาในส่วนของนักศึกษาค่ะมสท.เรามีเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีสักการซักประวัติการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้นการฟื้นฟูการส่งต่อเนี่ยค่ะภาคทฤษฎีอะค่ะเด็กจะได้เรียนกันเยอะเลยใน1ชุดวิชานะคะแต่ว่าในส่วนปฏิบัติอะค่ะเรามีการอบรมเด็กแต่ว่ายังขาดเกี่ยวกับเรื่องการเย็บทำแผลการทำแผลมีแต่ว่าเรื่องการเย็บแผลกับการช่วยคลอดเนี่ยค่ะอาจจะเป็นโครงการในอนาคตอีกทีนะคะแต่ว่าจากที่เราเห็นได้ฟังมาค่ะจะเห็นว่าการบูรณาการความรู้ที่เราได้เรียนไปหลายๆชุดวิชาเนี่ยมันมีส่วนแล้วมีความสำคัญมากในการบำบัดโรคเบื้องต้นเลยใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะจะเห็นว่าบทบาทของเราเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพยาบาลแต่ว่าเหมือนของเราเนี่ยจะมีความครอบคลุมกว่าไม่ว่าจะไปการดูเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยการดูเกี่ยวกับเรื่องโรคเกี่ยวจากงานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจะไม่ได้โฟกัสเฉพาะแค่บำบัดโรคอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะก็คือทุกศาสตร์นะที่เรียนอย่างที่อาจารย์บอกแหละชุดวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยมันอยู่ที่บางน้องบางคนนะคะอาจจะอยู่ในโรงพยาบาลแต่มาเรียนต่อในสายสาธารณสุขของเราเนี่ยมันก็จะมีทักษะเกี่ยวกับเห็นคนไข้อะไรกรณีฉุกเฉินกรณีที่ทําตรงนั้นเยอะส่วนบางท่านอาจจะอยู่ที่รพสต.ก็จะเห็นภาพกว้างๆพื้นๆและส่วนใหญ่นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีความสําคัญในเรื่องของการควบคุมโรคเรื่องของเชิงระบาดวิทยาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะการกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยที่จะเจอบ่อยเพราะฉะนั้นทักษะตรงเนี้ยถึงแม้เราไม่มีในกรณีที่เราจบมาแล้วเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเวลามาทำงานเนี่ยอาจจะต้องเจอในส่วนนี้อย่างเช่นแม้แต่ตำรวจนะยังเจอคลอดในรถอะไรพวกนี้นะการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพในส่วนของกู้ภัยของเราเนี่ยและเราจะเจอแบบเนี้ยตลอดนะทีนี้ก็เห็นได้ว่าทุกวิชาเนี่ยเวลาเรามาเจอเหตุการณ์หรือว่าเจอคนไข้เนี่ยขอให้นักศึกษาได้นำมาใช้นะให้นึกถึงมันอาจจะต แตะนิดๆหน่อยๆแม้แต่อนามัยสิ่งแวดล้อมเห็นไหมอาจารย์นะมันก็จะมาด้วยกันนะฮะระบาดวิทยาการตรวจการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนอกจากนี้ในการประเมินหรือว่าบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยถ้าพูดถึงในกรณีปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราแบ่งผู้รับบริการออกเป็นกลุ่มอายุกลุ่มเด็กนะกลุ่มเด็กแรกเกิดแม่และเด็กงานส่งเสริมสุขภาพก็เข้ามาแตะละ

0: ประชาชนนะก็จะทำให้เรารู้พื้นฐานข้อมูลซึ่งนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ย อาจารย์เชื่อว่าเวลาลงไปทำงานแล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและอยู่ในสายของวิชาชีพสาธารณสุขจะเป็นอันมากนะเราต้องถึงกับวิเคราะห์สุขภาพชุมชนให้ได้อะไร
1: ค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวสรุปว่าในส่วนแรกเนี่ยค่ะที่เราพูดคุยกันเรื่องการขอบเขตของการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะจะเห็นได้ว่าบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขอะค่ะเราไม่ได้เน้นแค่บำบัดโรคโฟกัสไปแค่รายคนเราเน้นเรื่องการบำบัดโรคภายในภาวะฉุกเฉินด้วยแล้วก็เรื่องทำให้ครบวงจรด้วยเรื่องการดูเกี่ยวกับเรื่องระบาดวิทยาด้วยที่เป็นการหาต้นเหตุสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์รัตนาอีกครั้งนึงนะคะ
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค
7: ่
6: ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
6: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
13: เอ้า
12: เรียนมสท.อ่ะรู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
14: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3.หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋
2: เบรกที่2นะคะเมื่อกี้ค่ะเราได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์รัตนาไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการบำบัดโรคเบื้องต้นของนักวิชาการสาธารณสุขทีนี้จากที่เราฟังมาเราก็จะพบว่ามันมีข้อจำกัดในการรักษาอยู่หลายประการนะคะบางครั้งเราไม่สามารถรักษาเองได้เราก็ต้องทำการส่งต่อเราก็เลยอยากจะทราบให้อาจารย์ได้อธิบายค่ะว่าการพิจารณาเคสในการส่งต่อค่ะแล้วก็ขั้นตอนการส่งต่อเนี่ยค่ะมันมีระบบมีระเบียบหรือมีการต้องดูพิจารณาอะไรเป็นพิเศษอย่างไรบ้างอะค่ะ
3: ค่ะสำหรับการพิจารณาเรื่องการส่งต่อเนี่ยนะคะมันก็จะอย่างสมมุติว่าเราอยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านเราออกชุมชนไปเนี่ยแล้วเราไปเจอเคสสมมุติเยี่ยมบ้านหรือว่าลงไปหาข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เราไปเจอประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านสมมุตินอนติดเตียงอยู่เนี่ยพยาบาลอาจจะไปเยี่ยมอยู่แต่วันนั้นเหตุที่เราไปแล้วเราไปเจอประเภทอุ๊ยไข้สูงนะคนไข้ที่นอนติดเตียงแล้วมีภาวะไข้สูงหรือว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติเนี่ยเราก็สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างกรณีที่พี่เคยเจอนะพี่ทันตพิบาลซึ่งก็คือนักวิชาการสาธารณสุขเราเนี่ยแต่ว่าอยู่ในสายทันตะเขาไปลงพื้นที่เนี่ยเขาไปเจอคนไข้ชักต่อหน้าต่อตาเนี่ยทีนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงเขาก็โทรกลับมาว่าเขาจะทำอย่างไรได้บ้างเราก็บอกว่าเบื้องต้นก็คือจัดท่าคนไข้ให้นอนให้สุขสบายแล้วก็เรียกรถรีเฟอร์ไปรับที่พื้นที่ทีนี้เราก็ต้องรู้กระบวนการว่าเวลาเราเรียกรถ1669ไปเนี่ยโดยที่เราโทรบอกว่าเจอคนไข้ชักเดี๋ยวเขาต้องมารับแน่นอนวิธีการเราอยู่ตรงนั้นเราก็เหมือนกับการจัดท่าการดูแลคนไข้ให้อยู่ในท่าที่สุขสบายให้ได้รับอากาศให้ดูการหายใจให้ปกตินะไม่ให้มีคนมุงซึ่งเป็นไปตามสเต็ปการดูแลแล้วจากนั้นการโทรติดต่อ1669เนี่ยเราต้องรู้ว่าเวลาเราโทรไปถ้าหากว่าเราปักหมุดเนี่ยคนขับรถอาจจะไม่ได้ดูแต่การโทรรายงานแล้วบอกสถานที่พิกัดที่ชัดเจนรวมทั้งให้คนไปยืนเพื่อดักรอหรือว่ามีจุดสังเกตอะไรที่เป็นสำคัญนี่มันคือกระบวนการที่เราสามารถส่งต่อเห็นไหมมันเป็นการส่งต่อที่มันไม่ได้มีรูปแบบ normal อะไรแต่ว่าถ้าเราอยู่ในหน่วยงานแล้วเราเกิดให้การดูแลคนไข้ตามปกติเนี่ยมีคนเข้ามาหาเราในหน่วยงานเราก็สามารถตรวจร่างกายเบื้องต้นตามที่ได้นำเรียนไว้นะฮะทีนี้เราจะดูยังไงว่าเราจะได้ต้องส่งต่อนะในแต่ละเคสมันคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยมันก็จะมีส่วนใหญ่ก็คือเป็นโรคปกติอยู่แล้วไข้หวัดไอเจ็บคอที่เราเจอบ่อยๆท้องเสียปวดท้องนะฮะซึ่งถ้าเรามีความรู้ทักษะในการบำบัดโรคเบื้องต้นอย่างที่บอกก็คือดูคำเคาะฟังประเมินคนไข้แล้วก็มีความรู้เรื่องโรคเข้ามาแตกนิดหน่อยว่าอาการสมมุติปวดท้องมากดเจ็บตรงนี้ตรงจุดแม็กเบอร์เนอร์พอยต์มันก็อาจจะเป็นไส้ติ่งนะมีอาการไข้ด้วยมีอาเจียนเอ๊ะมันน่าจะใช่ซึ่งพออาการมันดูภาพรวมรุนแรงมีอาเจียนด้วยมีกดเจ็บมีปวดหน้าท้องเนี่ยเราไม่สามารถให้การดูแลได้อยู่แล้วทำอย่างไรเราจะส่งต่อคนไข้คนเนี้ยให้ได้เร็วที่สุดหรือกรณีที่อันนี้คือเจ็บป่วยธรรมดาหรือว่ามีไข้เด็กเป็นไข้มา3วันทำยังไงก็ร้องไม่กินข้าวกินปลาอันนี้มันก็อยู่ในมือเราไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมมันเป็นแต่ว่าถ้าอีกคนนึงมาเป็นไข้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมาแล้วมีแค่น้ำมูกใสๆเด็กยังดูแล้วภาพรวมเล่นได้ดีกินอาหารได้ไม่งอแงอาจจะให้ยาลดไข้แล้วก็นัดตรวจซ้ำอันนี้ก็ยังไม่ได้ส่งต่อนะมันเป็นการประเมินภาพรวมแต่การที่เราจะส่งต่อคนไข้หรือไม่ส่งต่อคนไข้เราต้องรู้ว่าถ้าเราส่งต่อไปแล้วเขาได้รับการดูแล แต่ถ้าเรารักษาให้การบำบัดไปเบื้องต้นแล้วเขากลับไปบ้านอันนี้ก็คือเหมือนกับการส่งต่อเหมือนกันส่งให้กลับไปอยู่บ้านแต่ทำอย่างไรให้คนไข้รู้ว่าเมื่ออยู่บ้านแล้วมีอาการผิดปกติต้องมาหาเราหรือว่าจะนัดตรวจไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองวัดไข้ซ้ำดูนะว่าไข้ลงไหมหรือว่าดูแล้วมาวัดไข้ซ้ำถ้าเป็นวันที่4ที่5ไข้ไม่ลงไม่น่าจะเป็นไข้เลือดออกก็ส่งต่อไปตรวจเลือดได้อะไรพวกนี้นี่คือประเด็นในการส่งต่อทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือนี่โรคปกติและที่คนไข้มาหาเราปกติในส่วนของโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเบาหวานความดันเนี่ยคนกลุ่มเรื้อรังเนี่ยจะเป็นโรคที่อยู่กับเรานานเพราะฉะนั้นเวลาเรารักษาเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าอยู่กับเราแล้วกินยากับเราตลอดเราต้องมีวิธีการที่จะให้เขาได้พบแพทย์บางที่ที่ไม่ได้เป็น PCU นะแพทย์ไม่ได้ลงเราก็ต้องเอาคนไข้เขียนประวัติเขียนอาการความเปลี่ยนแปลงของค่าน้ำตาลในเลือดส่งไปให้แพทย์ปลายทางได้รับรู้ว่าระหว่างที่อยู่กับเราจะมีอะไรผิดปกติบ้างนะแพทย์ก็จะได้รู้แล้วว่าน้ำตาลไม่ขึ้นนะสเตเบิลดีในช่วง6เดือนที่ส่งต่อมาสำหรับ follow up หรือว่าบางคนน้ำตาลเดี๋ยวบางเดือนสูง300บางเดือน180 140บางเดือน200กว่าทำไมมันสวิงอย่างนี้นะแพทย์ก็จะได้สงสัยว่าทำไมข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ตรวจน้ำตาลที่เดียวกันหรือเปล่าตรวจที่เราหรือเปล่าเพราะตรวจที่เราก็จะต้องลงบันทึกให้ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งต่อในระบบปกติสำหรับการ follow up คนไข้อีกส่วนหนึ่งของการส่งต่อที่แบบเป็นรูปแบบที่เรียกได้ว่าอะไรเขาเรียกว่าต้องใช้ประสบการณ์ความรู้นะแล้วก็สติเป็นอย่างมากก็คือเรื่องอุบัติเหตุที่เจอบ่อยนะเราพอสตอไหนที่ตั้งอยู่ตั้งแถบชุมชนเยอะๆหรือว่าถนนเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าความตื่นเต้นเล้าใจเป็นยังไงนะคนไข้ที่เป็นอุบัติเหตุความคาดหวังว่าเอ้ยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่แต่วันนั้นแล้ววิชาการสาธารณสุขเราอยู่คนเดียวเนี่ยทำยังไงดีกับคนไข้อุบัติเหตุรุนแรงมาไม้ทิ่มมาขาหักมาหรือว่าเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนกลางวันเล่นชิงช้าหล่นลงมาแขนเคสแขนงอเราก็ต้องประเมินให้ได้ว่าแขนเคสแขนงอที่ไม่สามารถขยับได้ขยับแล้วปวดมันจะต้องหักไหมเราก็ต้องรู้เบื้องต้นแล้วว่าเราจะต้องจามยังไงฟิกเขายังไงให้อยู่ให้นิ่งที่สุดเพื่อที่จะส่งต่อไปหาแพทย์สำหรับเอ็กซเรย์แล้วก็ดูเรื่องระบบต่อไปนี่คือสามประเด็นใหญ่ๆก็คือเจ็บป่วยปกตินะที่เราจะต้องพิจารณาหรือว่าโรคเรื้อรังแล้วก็กรณีอุบัติเหตุทีนี้รูปแบบของการส่งต่อนะคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะอันนี้พอพี่อยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะก็ขอยกตัวอย่างในของสุพรรณบุรีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยหรือจนปัจจุบันเนี่ยรูปแบบเดิมเลยก็คือการส่งต่อคนไข้ไปรักษาต่อเนี่ยเราก็ใช้แบบสำหรับการส่งต่อก็คือบส.08นะเป็นใบส่งต่อที่จะมีประวัติคนไข้เขียนชื่อที่อยู่ชัดเจนอายุอาการสำคัญเป็นยังไงซักประวัติแล้วอะไรมีอะไรบ้างตามที่เราเรียนมาเลยแบบเมื่อกี้ก็คืออาการเจ็บป่วยปัจจุบันการรักษาพยาบาลที่เราให้ไปแล้วสมมติเด็กเป็นไข้เราจะรีเฟอร์ว่าเด็กเป็นไข้สูงการรักษาพยาบาลเราจะเช็คตัวลดไข้ไปแล้วไข้ลงมาระดับเท่านี้คือเขียนให้ชัดเจนลักษณะของคนที่อ่านคืออ่านให้รู้เรื่องว่าใบรีเฟอร์ที่เราเขียนเนี่ยใครเป็นอะไรที่ไหนแล้วเราทำอะไรให้เขาแล้วมันเกิดผลอย่างไรนะทีนี้รูปแบบเดิมเนี่ยก็คือใบรีเฟอร์มันจะมี3ใบด้วยกันนะฮะอาจจะเป็นสีชมพูสีเหลืองสีขาวหรือบางที่เขาอาจจะขาวหมดนั่นแหละแต่ว่าพอส่งไปเนี่ยแพทย์ก็จะดูตามนั้นซึ่งระบบใบรีเฟอร์เนี่ยตะก่อนนะที่เขาใช้เพราะว่าคนไข้เราจะมีการเขาเรียกว่าแบ่งเหมือนแบ่งระดับการรักษามันจะมีบัตรรายได้น้อยบัตรประกันสุขภาพกลุ่มนี้จะต้องมารับการรักษาที่รพสตก่อนแล้วก็ถึงจะรีเฟอร์ไปพอเปลี่ยนมาใช้ระบบบัตรทองหรือว่ารักษาฟรีทั่วประเทศอะไรพวกนี้มันก็เป็นการรักษาแค่อยู่ในคัพของตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นใบรีเฟอร์เนี่ยมันก็เลยลดความสำคัญลงว่าคนไข้อาจจะเลือกรักษาที่รพสตก็ได้เป็นหวัดเป็นไข้หรือว่าจะไปโรงพยาบาลเลยก็ได้เราใบรีเฟอร์ตัวนี้มันก็เลยลดบทบาทความสำคัญลงไปแต่ก็มีบางที่ที่ต้องการรักษาคนไข้กรณีที่ว่า เรารักษามาหลายครั้งและคนเนี้ยอาการปวดท้องเรื้อรัง

0: กินยาไปแล้วก็ไม่หายสักทีกินยาพื้นฐานโรคกระเพาะแก้ปวดอะไรของเราแล้วท้องก็ยังอืดโป่งแล้วก็มีอาการแน่นท้องคลื่นไส้มารักษาบ่อยๆเราดูว่าไม่สามารถอยู่กับเราได้นะอาจจะเขียนใบรีเฟอร์ไปก็ได้ว่าคนไข้เป็นประจำมารับยาที่รพสต.ทุกสัปดาห์ให้ยาไปอาการไม่ดีขึ้นแพทย์ก็จะได้ดูข้อมูลส่วนหนึ่งว่ามันมีการรักษามาต่อเนื่องแล้วนะทำไมไม่หายเขาจะได้ไปสงสัยสาเหตุอื่นว่าเป็นโรคอะไรกันแน่อันนี้ก็ความสำคัญของใบรีเฟอร์นะที่เป็นประเด็นที่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเขียนเพราะว่ามันมีความสำคัญที่เราอยากจะให้แพทย์รู้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยบางที่อาจจะใช้บางที่จะไม่ใช้ก็แล้วแต่นะฮะอันนี้หลังจากที่แพทย์รักษาแล้วเนี่ยก็จะมีการตอบกลับมาว่าได้รักษาแล้ววินิจฉัยโรคเป็นอะไรให้ยาอะไรมาถ้าไม่มีการดูแลต่อก็คือจบเราก็แค่เหมือนกับบันทึกว่าได้มีการส่งไปและมีการตอบกลับมาแล้วเท่านั้นนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการพัฒนาไปอีกนะฮะเรื่องของระบบรีเฟอร์นะอย่างที่สุพรรณบุรีเนี่ยในกลุ่มของเครือข่ายของสุพรรณบุรีเราจะใช้โปรแกรมไทยรีเฟอร์ไทยรีเฟอร์เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับใช้กับการส่งต่อคนไข้ในระบบออนไลน์นะอย่างสมมติว่าทั้งในกลุ่มโรคเรื้อรังนะโรคเรื้อรังอย่างเมื่อกี้ที่เราเขียนอาจจะเขียนแบบฟอร์มว่าค่าน้ำตาลเป็นยังไงเนี่ยในระบบไทยรีเฟอร์เราก็ส่งตัวนั้นเหมือนกันเพราะแพทย์สามารถเปิดดูข้อมูลคนไข้ได้ตามระบบเลยเพราะแพทย์ก็อาจจะใช้รักษาแบบระบบออนไลน์นะใช้ iPad ใช้อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ไทยรีเฟอร์เนี่ยมันก็มีความสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเราเริ่มใช้กันเนี่ยตอนแรกๆเราใช้ในกลุ่มของอุบัติเหตุก่อนนะมันก็เป็นความสะดวกแต่เริ่มใช้ใหม่ๆนะทุกคนมันก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้โปรแกรมนะเวลานั้นงั้นเราต้องคีย์ข้อมูลให้ครบถ้วนแต่ถ้าที่ใดมีเจ้าหน้าที่หลายคนมันก็ค่อนข้างสะดวกเพราะคนหนึ่งคีย์ถ้าเรามัวไปเราอยู่คนเดียวแล้วเรามีคนไข้อุบัติเหตุมาแล้วเราต้องเรียก1669แล้วเราก็ต้องดูคนไข้ด้วยแต่ถ้ามีโปรแกรมแล้วเราต้องมาดูโปรแกรมคีย์โปรแกรมมันจะทำให้คนไข้ถูกทอดทิ้งแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีคนพร้อมที่จะดูโปรแกรมด้วยคีย์ข้อมูลด้วยแล้วก็สามารถติดต่อประสานงานกับทีมงานได้มันก็เป็นความสะดวกเพราะข้อมูลจากไทยรีเฟอร์เนี่ยมันก็จะไหลไปที่โรงพยาบาลแพทย์หรือแพทย์ในกลุ่มฉุกเฉิน1669ก็สามารถมาเปิดดูได้ว่าคนไข้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไม่ว่าไวท์ตันไซด์หรือว่าสาเหตุของการได้รับอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วเราให้การพยาบาลอะไรไปบ้างนะฮะอันนี้มันก็จะทำให้ระบบต่อเนื่องมีการรักษาที่ต่อเนื่องหรือบางอย่างบางกรณีอย่างที่สุพรรณบุรีนี่ยกตัวอย่างนะฮะเราจะมี emergency box เป็นบล็อกยาหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้ซึ่ง1669เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งการให้กับพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ตรงนั้นทำงานได้ในกรณีที่เราอยู่เนี่ยถ้าเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเขาก็อาจจะประเมินก่อนว่าขอบเขตเราทำได้แค่ไหนถ้าทำได้ปุ๊บก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ซึ่งการทำงานภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์แพทย์อาจจะถามว่าสามารถฉีดยาได้ไหมเอายาตัวนี้มาฉีดเราก็มีทักษะมีความรู้อยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะดูยาได้อันนี้คือยาแก้แพ้นะเด็กซ่าคอเฟนิลามีนนะฉีดเข้า IM ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือว่าฉีดเข้าเวนอะไรเนี่ยหรือว่าเบื้องต้นเจอคนไข้ช็อกคุณสามารถเปิดเส้นได้ไหมให้สลายไปก่อนเงี้ยถ้าเราบอกว่าทำได้แพทย์ก็จะสั่งให้เราทำเบื้องต้นก่อนที่รถเอมเมอร์เจนซี่มานี่คือลักษณะของ169กับไทยรีเฟอร์ที่ทำควบคู่กันไปนะรักษาก็อาจจะไปเจอหลายรูปแบบส่วนโรคเรื้อรังอย่างที่บอกอะในเรื่องของระบบรีเฟอร์เราอาจจะมีใบเฉพาะของกลุ่มนี้เพราะแพทย์อายุรกรรมเนี่ยนะก็อยากจะได้ค่าของการดำเนินไปของโรคนะย้อนหลัง6เดือนอะไรพวกนี้เพื่อที่จะประเมินคนไข้หรือว่าปรับเปลี่ยนเรื่องยาได้ตัวนี้มันก็เป็นความรู้พื้นฐานของนักวิชาการสาธารณสุขเหมือนกันเพราะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้วิชาชีพพยาบาลนะในการเขียนหรือการประเมินคนไข้เราก็สามารถช่วยดูเป็นทีมสุขภาพที่ไปด้วยกันได้นะฮะทีนี้ในส่วนของรูปแบบของการรีเฟอร์เนี่ยมันก็มีความสำคัญในเรื่องของการตอบกลับนะส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เราเนี่ยเขาบอกว่าอะไรล่ะเวลาเราส่งไปด้วยเอกสารเนี่ยตัวชี้วัด เขาก็จะมาประเมินว่ามีการตอบกลับเท่าไหร่ซึ่งในการตอบกลับของโรงพยาบาลเนี่ยน้อยมากเพราะคนไข้ส่วนใหญ่คือส่งไปแล้วรักษาขาดรักษาหายมันก็จะไม่มีการรีเฟอร์แต่มันก็จะมีรีเฟอร์อีกกลุ่มหนึ่งนะอาจารย์อย่างกลุ่มของอันนี้เรียกว่ารีเฟอร์กลับมาแล้วนะในกลุ่มของเราเนี่ยก็คือย้อนกลับมาอย่างเช่นตัวนี้ที่ว่ามีความสำคัญกับในการสาธารณสุขมากเลยก็คือเรื่องของการส่งกลับมาเพื่อการดูแลต่อนะในกลุ่มนี้ทุกกลุ่มคนไข้เลยนะมันก็จะมีเวลาคนไข้ไปแอดมิดหรือไปรักษาเนี่ยมันจะมีหลายโรคด้วยกันหลากหลายแต่ในกลุ่มคนที่ส่งกลับมาเนี่ยก็จะมีการดูแลต่อคนไข้ทุกคนเวลาเราส่งเนี่ยก็คือจะไม่ได้หายขาดนะการดูแลรักษาต่อเนื่องอย่างกลุ่มพวกผ่าตัดนะผ่าตัดหรือใส่ท่อใส่สายอะไรมาเนี่ยกลุ่มพยาบาลก็จะดูละพอเวลากลุ่มคนไข้ที่รีเฟอร์กลับจากโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่บ้านนะเพราะเราก็ใช้อะไรล่ะลักษณะโฮมวอร์ดนะใช้บ้านเป็นวอร์ดผู้ป่วยละรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะไม่ต้องถึง7วันตัดไหม2วัน3วัน1วันให้กลับมาบ้านทีนี้ใบที่ติดตัวจากคนไข้มาเนี่ยก็จะเป็นการเขียนว่าคนไข้ได้รับการรักษาพยาบาลหรือว่าตรวจรักษามีหัตถการอะไรผ่าตัดอะไรทำอะไรที่โรงพยาบาลแล้วส่งกลับมาที่บ้านมีอะไรติดตัวคนไข้มาไหมอาจจะมีสาย NG มามีสายสวนปัสสาวะติดมาโคเลสเตอรอลติดมาหรือว่าบางคนอาจจะทำโคโลสโตมีมาก็ได้มีสายอึมีถุงอึอยู่ทางหน้าท้องทุกอย่างจะเป็นกายอุปกรณ์ที่มาทีนี้ในกลุ่มของตรงเนี้ยพยาบาลเขารับเรื่องการรีเฟอร์มาแต่คนไข้อยู่ที่บ้านเจ้าหน้าที่หนึ่งคนเนี่ยบางทีไม่สามารถดูแลพื้นทุกพื้นที่ได้ในวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่ที่เราจะดูแลสมมติเราได้รับความรับผิดชอบดูแลหมู่นี้หรือว่าบางทีเจ้าหน้าที่เราไม่พอเนี่ยในการดูแลเรื่องของการดูแลสายเบื้องต้นว่ามันหลุดมันตันมันอะไรไหมเนี่ยซึ่งมันใช้วิชาชีพเป็นทักษะที่สามารถช่วยดูได้เราอาจจะไปเยี่ยมคนไข้หรือว่าไปดูตัวนี้ได้แล้วคนไข้ที่ผ่าตัดเจ็บแผลปวดแผลไม่ยอมเดินไม่ยอมออกกำลังกายนี่คือบทบาทสำคัญของเราทำอย่างไรเราจะฟื้นสภาพฟื้นฟูร่างกายเขาให้กลับมาเหมือนเดิมได้เร็วที่สุดโดยที่ไม่เป็นภาระคนที่บ้านอันนี้คือความสำคัญคนป่วย1คนอาจจะต้องเสียคนดีๆที่ต้องไปดูแล1คนแต่ทำอย่างไรให้เขาใช้เวลาตรงเนี้ยในการฟื้นฟูกลับมาเร็วที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายนักวิชาการว่าเราต้องสามารถทำได้นะคะอีกอย่างนึงกรณีผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่ในบ้านตอนนั้นจะมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่เยอะนี่ก็เหมือนกันการดูแลบ่อยๆการให้คำแนะนำรวมทั้งการให้คำแนะนำยากหรือการคิดนวัตกรรมอะไรที่จะมาฟื้นเขาเนี่ยคือสิ่งสำคัญซึ่งกลุ่มเหล่านี้เราจะได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลซึ่งมันไม่ใช่ว่าขั้นตอนหรือว่ากระบวนการส่งต่อผู้ป่วยเป็นแต่การส่งต่อจากเราไปโรงพยาบาลเท่านั้นนะมันก็มีการส่งกลับมาให้เราดูแลซึ่งอันเนี้ยหนักกว่าที่เราส่งไปโรงพยาบาลได้อีกนะอาจารย์เนาะมันก็จะเป็นการย้อนกลับมาที่เราต้องดูแลกันยาวนานเลยนะคิดดูว่าเราจะฟื้นฟูสภาพคนไข้หนึ่งคนเนี่ยที่แบบผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกอันนี้จะเจอบ่อยเลยทำยังไงให้เขาเดินได้นะใช้ไม้เท้าเดินแล้วก็สมมติเปลี่ยนข้อเข่ามาเงี้ยสองข้อพร้อมกันเนี่ยต้องคานอยู่ในบ้านนอนกิ้งอยู่ในบ้านทำไงให้เดินได้เร็วนะไปผ่าตัดบางคนผ่าตัดช่องท้องมาโอ้ปวดไม่ยอมลุกไม่ยอมนั่งนะงออยู่งั้นดีไม่ดีเป็นพังผืดในท้องขึ้นมาอีกเกิดภาวะแทรกซ้อนนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เราต้องจัดการสุขภาพตัวนี้ให้เขากลับมานะก็คิดว่าจริงๆแล้วเรื่องการส่งต่อเนี่ยส่งไปเนี่ยอาจจะพยาบาลทำหน้าที่เยอะเราน้อยแต่ว่ารับกลับเนี่ยเราน่าจะเยอะกว่าแล้วก็เป็นบทบาทสำคัญที่เราควรจะทำด้วยนะคะ
1: เท่าที่ฟังมาค่ะจากอาจารย์รัตนาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะทีเนี้ยอยากจะให้อาจารย์แนะแนวเด็กๆหน่อยว่าถ้าสมมุติเขาจบไปเนี่ยเป็นนักวิชาการใหม่เอี่ยมเลยค่ะ แล้วประสบการณ์ก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเขาจะดูยังไงความ

0: รู้ก็มีจำกัดเนี่ยเขาจะดูยังไงว่าโอเคเคสเนี้ยจะแบบจะรักษาต่อไหมจะส่งจะรีบส่งควรรีบส่งยังไงอะไรเงี้ยมันมีแบบเทคนิคหรือว่ามีคำแนะนำอะไรสำหรับเด็กจบใหม่ถอดด้ามอะไรไหมคะ
1: อ๋อถอดแกะกล่องเลยนะไม่แกะกล่อง
0: ไม่แบบไม่ความรู้ก็ไม่ค่อยแม่นอะไรเงี้ยค่ะประสบการณ์ก็ไม่มี
1: ไม่แกะกล่องเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเวลาเราประเมินคนไข้เนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยพอเราได้วิชาบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยนะอาจารย์เหมือนกับว่าเราต้องเรียนรู้กลุ่มโรคก่อนโดยเฉพาะกลุ่มโรคในวิชาชีพเราเนี่ยที่เขาบอกมาเนี่ยว่าให้เราดูแลโรคอะไรได้บ้างเนี่ยนะบำบัดโรคอะไรได้ก็ต้องมีความรู้การดำเนินไปของโรคนะยังเราอย่าคิดว่าเป็นโรคง่ายๆโอ้อะไรเนี่ยให้เราบำบัดโรคเบื้องต้นแค่อาเจียนท้องเสียนะแต่ว่าคนอาเจียนกับท้องเสียเนี่ยสามารถตายได้ใช่ไหมฮะทีนี้เราก็ต้องประเมินให้ได้ว่าเอ้ยมันอาเจียนกี่ครั้งการอาเจียนมันเป็นโรคอะไรได้บ้างนี่มันคืออาการอาการของโรคแต่ว่าถ้ามีอาเจียนด้วยมีท้องเสียด้วยอาหารเป็นพิษไหมในคนไข้อาหารเป็นพิษไปกินยาหยุดถ่ายไหมซึ่งชาวบ้านเราชอบซื้อมากินเองเห็นไหมนี่มันคือส่วนประกอบถ้าเกิดเขาอาเจียนไม่หยุดแล้วอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยยังอาเจียน 2-3 ครั้งแล้วมีการวิ่งถ่ายหรือว่าถ่ายหลุดออกมาแล้วการประเมินให้ได้ว่าเขามีภาวะขาดน้ำและเกลือแร่หรือเปล่าอันนี้คือความสำคัญซึ่งถ้าเราดูสภาพแล้วอาการเนี่ยมันไม่หยุดง่ายๆหรือว่าความถี่ในการถ่ายมันไม่ห่างลงเลยจากการรักษาก็ต้องพิจารณาส่งต่อมันก็เหมือนกับว่าต้องมีความรู้เบื้องต้นเรื่องโรคการดำเนินไปของโรคเลยนะจ๊ะแต่อย่างน้อยเลยที่ว่านักวิชาการของเราเนี่ยนะเรามีความรู้ให้แน่นแล้วมีสติให้ดีแล้วก็อะไรมีความตั้งใจอีกอย่างนึงนะเราพสต.เนี่ยคาดว่าทุกคนทำงานในสายงานวิชาชีพสาธารณสุขเราไม่ทิ้งกันเราจะมีทีมอยู่นะซึ่งทีมที่ดูแลสุขภาพตรงนี้สามารถปรึกษาได้นะอย่างน้อยเราก็มีพยาบาลอยู่เราก็มีหลายวิชาชีพที่อยู่ในรพสมีทันตแพทย์บาลอาจจะมีแพทย์แผนไทยเห็นไหมแพทย์แผนไทยยังมาแตะกับเราเลยทำไงเราไปส่งเสริมประชาชนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นการส่งต่อเนี่ยนักศึกษาต้องแม่นจบใหม่ๆเชื่อว่าทุกคนนะอาจารย์พวกเราก็เหมือนกันเราก็อาจจะเปิดตำรารักษาโรคเหมือนกันนะฮะแต่ทุกอย่างถ้าจะมีความชำนาญหรือว่าประเมินได้เนี่ยต้องมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์เจอเคสบ่อยๆนะเข้าไปช่วยกันแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันมีหนึ่งเคสที่เราพสต.อย่าคิดว่าพยาบาลทำอยู่แล้วเราไม่ต้องดูแลเราเข้าไปดูแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะทำให้ประสบการณ์ของเราในการประเมินคนไข้ให้ได้ซึ่งตอนนี้สำคัญมากเลยนักศึกษาก็คือเราอยู่ในยุคโควิดเนี่ยโควิด-19 เนี่ยอย่างน้อยนักศึกษาต้องประเมินให้ได้ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยเขียวเหลืองแดงนะเพราะตอนนี้อย่างที่พี่ทำอยู่เนี่ยศูนย์พักคอยหรือว่าที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามของอำเภอเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินซึ่งเราใช้เจ้าหน้าที่ทุกคนโดยเฉพาะทีมสแตฟทีมที่ลงสอบสวนโรคในพื้นที่คือนักวิชาการสาธารณสุขเขาต้องเข้าไปสอบสวนให้ได้ว่าผู้ป่วย1คนมีกลุ่มเสี่ยงกี่คนและในกลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างที่ควรจะกักตัวแยกกักสั่งกักแยกกักคุมไว้สังเกตอาการเห็นไหมนี่คือการประเมินคนไข้พอกลุ่มเสี่ยงสูงเขาจะส่งไปไหนกลุ่มป่วยดูแล้วเป็นสีอะไรเขายังต้องประเมินขนาดนั้นว่าเขาอยู่สีเขียวตอนนี้สีเขียวอย่างที่เรารู้เราไม่มีเตียงไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นโฮมวอร์ดที่บ้านคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะสังเกตอาการแต่ถ้าเมื่อไรเขาเป็นเหลืองนักวิชาการสาธารณสุขเข้าไปถามไปประเมินอาการโทรถามทุกวันประเมินให้ได้ว่าสีเหลืองก็คือเริ่มไอหอบแล้วนะมีหอบมีเหนื่อยหอบเราจะต้องติดต่อโรงพยาบาลแล้วเพื่อการที่จะมาดูแลส่งต่อนะในทีมนี้ก็จะมีพยาบาลอยู่ด้วยแต่ทีมนักวิชาการสาธารณสุขนี่คือความสำคัญไม่ใช่เราปล่อยคนไข้เหลืองกับแดงอยู่นะเราก็ไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นพอเรามีเขียวปุ๊บเรามีเหลืองอยู่ในพื้นที่แต่โรงพยาบาลรักษาสีเหลืองอยู่เริ่มเขียวเราแลกกันไหมนี่คือบทบาทสำคัญเนี่ยมันมาแตะเรื่องของการรีเฟอร์เลยซึ่งมันเห็นชัดมากในยุคของโควิดปัจจุบันซึ่งพื้นที่ที่อยู่ตอนเนี้ยเชื่อว่าผู้บริหารทุกคนน้องทุกคนทุกวิชาชีพเลยเนี่ยจะต้องใช้

0: ช้หลักการประเมินแล้วก็ส่งต่อเบื้องต้นให้ได้อันนี้ก็ฝากไว้นะคะความรู้สติแล้วก็ไม่ประมาทนะคะ
1: ก็ทวนอีกครั้งนะคะนักศึกษาความรู้สติแล้วก็ไม่ประมาทนะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมาประเด็นน่าสนใจมากว่าเราทำงานกันเป็นทีมเนาะเราสามารถขอคอนซัลท์ขอคำแนะนำจากบุคคลอื่นจากพยาบาลจากอาชีพวิชาชีพใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะถ้าสมมติไม่รู้ไม่แม่นเนี่ยอย่ามั่วก็คืออยากให้นักศึกษาหรือว่านักศึกษาที่จะกำลังจะจบใหม่เนี่ยถึงแม้เราประสบการณ์ยังไม่เยอะอ่ะก็คือเราก็ยังมีพี่ๆหรือว่ามีบุคลากรคอยซัพพอร์ตเราอยู่เนาะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเมื่อกี้อาจารย์รัตนาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูสภาพเนาะว่ามันสำคัญมากเดี๋ยวยังไงเราจะมาเจาะลึกแล้วก็มาพูดคุยเรื่องการฟื้นฟูสภาพเกี่ยวกับผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยอื่นๆต่อนะคะในเบรกหน้านะคะก็พักสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
3: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
6: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
7: คร
6: ับ ท่านโทรมาพอดี
8: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
9: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
10: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
11: ัน ไกล
12: เอาอะไร
11: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
9: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
13: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
15: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
16: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
17: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
18: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
19: จะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
10: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
10: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
4: ว้าว
5: เพราะว่า

0: สัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-778หรือ www.stou.ac.th
3: สวัสดีนักศึกษาอีกครั้งนะคะก็เมื่อกี้เราคุยกันกับอาจารย์รัตนาค้างไว้นะคะว่าการฟื้นฟูสภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็เป็นบทบาทสำคัญของนักวิชาการสาธารณสุขนะคะทีเนี้ยก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็สอบถามอาจารย์รัตนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องว่าการฟื้นฟูสภาพบุคคลครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยค่ะเราต้องทำอะไรยังไงบ้างคะ
4: ในกลุ่มของนักวิชาการสาธารณสุขนะเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยไปแตะกับชุมชนชุมชนเนี่ยก็คือภาพใหญ่ภาพกว้างพื้นที่ที่เรารับผิดชอบย่อยลงมาหน่อยก็คือครอบครัวเล็กลงมาก็คือบุคคลทีนี้การที่เราจะฟื้นฟูสภาพใน3กลุ่มเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเวลาเราไปทํางานเนี่ยเราไปเจออะไรก่อนอย่างสมมุติเราอยู่ในที่ตั้งของเราวันดีคืนดีหมอก็ส่งกลับคนไข้มาว่าคนนี้ผ่าตัดขานะจะเดินไม่ได้1เดือนใส่เฝือกไว้แข็งๆเลยคนไข้ก็จะไปต้องไปนั่งอยู่ที่บ้านเฝือกขาวๆก็ไม่ต้องทำแผลไม่ต้องทำอะไรแต่พอเขาไปอยู่ที่บ้านรอเวลาที่จะตัดเฝือก1เดือนเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเห็นไหมการที่คนไข้ใส่เฝือกแน่นอนมันต้องรู้สึกไม่สุขสบายละเราต้องสังเกตให้ได้เอ้ยมันบวมขึ้นไหมมีอาการบวมไหมหรือบางทีเขานั่งห้อยขาหรือว่าปลายเท้าเห็นแล้วมีนิ้วอ้วนจะอันนี้คือสิ่งผิดปกติที่เราควรจะสังเกตได้ซึ่งเราจะเจอแล้วทำไงกับคนที่อยู่นิ่งๆที่บ้านให้เขาได้ออกกำลังกายได้เคลื่อนไหวอันนี้ก็คือการฟื้นฟูสภาพว่าในช่วงที่เขาป่วยนะแล้วรอการรักษาสเต็ปต่อไปเนี่ยเราจะดูแลอย่างไรแล้วหลังจากสมมติว่าเคสเนี้ยผ่าตัดกลับมาละมาอยู่ที่บ้านถอดเฝือกได้การที่คนไข้จะลงน้ำหนักเดินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากบางคนเดินแล้วเจ็บเท้านะที่พี่เคยเจอมาเนี่ยเจ็บเท้าเขาจะลงน้ำหนักแค่ปลายเท้าพอลงปลายเท้าปุ๊บเนี่ยต่อไปมันเหมือนคนเดินเขย่งไม่กล้าที่จะลงน้ำหนักทั้งเท้าเห็นไหมมันเป็นจุดนิดๆหน่อยๆแต่เราในฐานะนักวิชาการสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราสามารถเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำในส่วนนี้ได้ซึ่งมันเป็นความรู้พื้นฐานที่เราดูแลเขาได้เลยเป็นการฟื้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูสภาพแหละให้เขาจากการเจ็บป่วยกลับมาเหมือนเดิมให้ได้ดีดังเดิมหรือว่ามีสภาพการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดนะฮะอย่างอีกประเด็นหนึ่งอย่างเช่นที่เจอบ่อยคนไข้โคโลสโตมีเนี่ยใส่ถุงอึที่หน้าท้องตัดไส้เขาก็เหมือนว่าใส่บางคนก็ไม่ได้ใส่ตลอดชีวิตใส่เพื่อรอเวลาที่จะปิดแล้วก็กลับเข้าไปซึ่งการใส่ถุงลำไส้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนทั่วคนในบ้านเนี่ยบางคนก็จะอาจจะรังเกียจด้วยและคนในชุมชนบางคนรู้ว่าคนเนี้ยเขาจะเรียกเลยนะว่ามีถุงขี้ที่หน้าท้องเนี่ยซึ่งพอพูดประเด็นเนี้ยมันก็ทำให้เกิดความกระอักกระอ่วนแล้วนะใครก็ไม่อยากเข้าใกล้ดูเหมือนรังเกียจเหมือนสกปรกเนี่ยทำอย่างไรเราจะฟื้นฟูสังสภาพจิตใจของคนไข้ด้วยว่าเอ้ยฉันถูกรังเกียจนะมีถุงอึอยู่หน้าท้องไปไหนคนก็มองด้วยสายตาแปลกๆสภาพจิตใจก็เสื่อมโทรมนี่ก็คือการฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนไข้ว่าทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ทำใจยอมรับกับมันแล้วก็อยู่กับคนรอบข้างแล้วทำยังไงเราต้องไปดูแลคนรอบข้างเขาด้วยว่านี่มันคือความผิดปกติที่ในชั่วคราวแล้วเป็นการรักษาซึ่งต่อไปมันก็มีโอกาสหายได้ซึ่งทุกคนมีโอกาสเป็นหมดเนี่ยเหมือนกับฟื้นฟูทั้งจิตใจทั้งคนไข้ทั้งชุมชนด้วยเห็นไหมมันก็เห็นตรงกันว่าแม้แต่คนในครอบครัวคนไหนรังเกียจซึ่งคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลตรงนั้นนะฮะเพราะไม่ทุกเคสพยาบาลก็ไม่ได้ลงไปทำเราได้แหละบทบาทเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะดูแลสุขภาพตรงนั้นนะฮะอย่าง เนี่ยเห็นตัวอย่างง่ายๆของกรณีการเจ็บป่วยแล้วส่งกลับมารักษาต่อหรือว่าทำยังไงให้เขาแผลหายการทำแผลง่ายๆเนี่ยก็เป็นบทบาทของเราเพราะเราอยู่ในเรื่องของการบำบัดโรคใช่ไหมครับชำระล้างแผลได้ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีแผลติดตัวมาการแลกเปลี่ยนเซตกันแล้วเราไปสอนให้ญาติทำหรือว่าเราไปทำเองให้ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราช่วยเหลือให้เกิดการฟื้นตัวฟื้นกลับมานะคะในส่วนของครอบครัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่านักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยที่ว่ามีเป็นโอกาสดีนะเพราะว่าเขาจะพื้นฐานของคนที่ทำงานรปสต.หรืออนามัยเดิมเนี่ยเขาจะอยู่ในชุมชนมีความคุ้นเคยกับชุมชนแล้วก็รู้ทุกซอกทุกมุมของชุมชนเป็นอย่างดีนะบางทีบางครอบครัวเนี่ยไปรู้ลึกของเขาหมดเลยนะเขาบอกว่าถ้าไม่รู้อะไรให้ถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะรู้อาจจะรู้หมดนะครับในครอบครัวเขาเนี่ยเราเยี่ยมบ้านนักวิชาการสาธารณสุขเราโชคดีว่าถ้าเราไปเยี่ยมบ้านหนึ่งบ้านเนี่ยการไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเยี่ยมใครคนใดคนหนึ่งเราอยากไปบ้านเนี้ยแต่ในบ้านเนี้ยมี 4-5 คนพอเราไป 4-5 คนเนี่ยเราเนี่ยอาจจะได้ปัญหาสุขภาพได้มาจากการเยี่ยมบ้านก็ได้นะอย่างสมมติไปเจอวันนี้ไปเจอยาย1คนนั่งอยู่ที่บ้านถามยายเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเลยสบายดีพอสบายดีพอคนนู้นคนนี้มาเดี๋ยวยายจะเริ่มป่วยนะพ่อกลับมาสูบบุหรี่จัดเริ่มไอคอกแคกคอกแคกไอน้ำหนักลดมา 2-3 เดือนแล้วเราก็ต้องสงสัยแล้วผู้ชายสูบบุหรี่อยู่ดีๆก็บ่นว่าไอมานานไอเรื้อรังน้ำหนักลดจะเป็นทีบีหรือเปล่านะมีความสงสัยภรรยามาบ่นเรื่องสุขภาพคำบ่นของเขาทุกคำหรือว่าที่บอกเราทุกคำจากการเยี่ยมบ้านเนี่ยเราเอามาใส่เขาเรียกอะไรเอาความรู้ของเราที่มีเนี่ยเอามาเรียบเรียงแล้วก็พิจารณาดูว่ามันน่าจะเป็นอะไรมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปแช่งเขาว่าให้เป็นนู่นเป็นนี่เพียงแต่เราเขาเรียกอะไรสะกิดใจนิดนึงว่าเอ้ยจะเป็นทีบีหรือเปล่านะเคสนี้พอเราได้ข้อมูลอย่างนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าคนไข้เราสงสัยว่าเอ้ยไอเรื้อรัง2อาทิตย์เนี่ยจะเป็นทีบีไหมเราจะทำยังไงให้คนนี้ได้รับการตรวจรักษาเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดเพราะเรามีความรู้แล้วว่าคนไข้ที่เป็นทีบีนะมันต้องไอเรื้อรังมีเสมหะพอมีเสมหะเราจะส่งตรวจไปยังไงขั้นตอนวิธีการเราจะต้องเก็บเสมหะครับเรามีความรู้ไหมในการที่จะเก็บเพราะเมื่อกี้เรายังต้องเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้วยใช่ไหมตรวจแลบเบื้องต้นเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บวัตถุตัวอย่างส่งตรวจนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยต้องเก็บทุกอย่างนะอย่างไอวาก็ต้องเก็บสวอปก้นพอเป็นทีบีเราต้องเก็บเสมหะทำยังไงให้คนไข้เก็บเสมหะส่วนลึกของคอออกมาให้ได้เราต้องไปเรียนรู้วิธีการว่าให้เขาไอยังไงเก็บตอนเช้าเก็บ1วันวันนี้เขียนติดไว้แช่ตู้เย็นถ้าไม่มีทำไงเราต้องแก้ปัญหามาเก็บตู้เย็นของเราใช่ไหมครบ3วันเอาเสมหะไปตรวจผลบวกเอ็กซเรย์ต่อได้รับการรักษาส่งกลับมาให้เราอีกแล้วคนไข้ไปกินยาทีบีส่งกลับมาให้เราอยู่ในพื้นที่ทำอย่างไรให้เขาได้กินยา6เดือนอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่เลิกยาก่อนและจะการวัณโรคดื้อยาทำอย่างไรให้เขากินจนครบจนทนกับผลข้างเคียงของยาแต่ละตัวให้ได้ว่ากินแล้วฉันปวดขานะกินแล้วฉันมีผื่นฉันไม่สุขสบายเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไม่กินละกินแล้วขึ้นไส้อาเจียนเราก็ต้องมีวิธีแก้กินแล้วขึ้นไส้อาเจียนกินยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนด้วยไหมหรือว่ากินหลังอาหารทันทีฮะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการกินนี่คือการช่วยดูแลฟื้นฟูสภาพในส่วนที่กำลังรักษาอยู่แต่หลังจากเขารักษาหายแล้วหรือในช่วงรักษาเนี่ยร่างกายมันทรุดโทรมตามระบบแต่ถ้าเมื่อเขาหายแล้วเนี่ยเขาสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติและเป็นที่ยอมรับของสังคมคนไข้ทีบีหนึ่งคนเนี่ยสังคมรังเกียจไหมฮะสังคมก็อยากเข้าใกล้เป็นโรคปอดอะไรฝีในตับฝีในปอดไม่อยากเข้าใกล้กลัวติดทำยังไงให้เขารู้ว่าคนนี้รักษาหายขาดแล้วนะสภาพเยียวยาจิตใจเขาก็ถึงได้บอกว่าการฟื้นฟูสภาพเนี่ยมันก็รวมทั้งร่างกายจิตใจและสังคมด้วยนะทำยังไงให้เขาอยู่กลับมาอยู่ในสังคมได้ตามปกติสมัยก่อนเนี่ย HIV ใช่ไหมฮะอาจารย์จะมีผลกระทบมากเลยยานะอย่าบอกใครนะว่ามีผลบวกหนึ่งคนเนี่ยมันเหมือนเป็นที่รังเกียจของทั้งหมู่บ้านยิ่งกว่าโควิดสมัยนี้อีกใช่ไหมโควิดสมัยนี้ยังแยกกักนะ พอแยกจากบ้านจะรังเกียจก็ตอนที่ออกนอกบ้านประชาชนจะเฝ้าดูอย่างดีเลยว่าไม่ให้ออกนอกบ้านแต่ HIV มีผลกระทบจนทุกวันนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้ติดต่อกันง่ายแต่ทำไมคนไข้สังคมถึงได้ไม่ยอมรับขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพถ้าเราดูแลครอบครัวได้มันก็จะขยายผลไปถึงชุมชนชุมชนเนี่ยนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยพี่ว่ามีบทบาทมากที่สุดในเรื่องของชุมชนเลยเพราะการดูแลภาพรวมแล้วก็การทำกิจกรรมหรือว่าโครงการอะไรเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นฐานของงานสาธารณสุขเลยนักวิชาการสาธารณสุขส่วนใหญ่ก็จะรับผิดชอบเรื่องของโครงการแล้วก็ยุทธศาสตร์เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอนามัยชุมชนแหละเพราะเราต้องวิเคราะห์ชุมชนให้ได้ว่าชุมชนนั้นมีปัญหาสุขภาพอะไรแล้วเราจะฟื้นฟูอย่างไรเจอชุมชนเนี่ยมีแต่คนไข้เบาหวานทั้งนั้นเลยความดันทั้งนั้นเลยทั้งที่เป็นในกลุ่มผู้สูงอายุเอ๊ะทำยังไงให้คนที่ก่อนสูงอายุเนี่ยไม่เป็นเบาหวานความดันใช้หลักอะไรมาช่วยนี่มันคือกระบวนการที่เราเหมือนกับการฟื้นฟูสภาพชุมชนที่ป่วยอยู่ป่วยด้วยโรคเนี้ยแล้วให้กลับมาเป็นชุมชนที่มีสุขภาพดีได้อย่างไรนะก็เห็นตัวอย่างน้องหลายคนเขาก็ทำกันนะทำได้ดีจ้ะซึ่งอย่างโครงการของเรื่องของการปลูกผักส่งเสริมการปลูกผักอสมหน้าบ้านหน้ามองนะปลูกผักปลอดสารพิษกินเองแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีการออกกำลังกายเลยนะมันก็เป็นการที่ช่วยส่งเสริมแล้วก็ทำทีละเล็กน้อยไปพอขยายผลถึงชุมชนมันก็ทำให้ชุมชนรับรู้เรื่องสุขภาพออกกำลังกายด้วยการปลูกผักโดยการที่มีอุปกรณ์สำหรับรดน้ำผักที่สามารถปั่นจักรยานแล้วรดน้ำผักไปได้เห็นไหมคือมันก็เป็นกระบวนการที่ออกมาจากนักวิชาการสาธารณสุขทั้งนั้นเลยเพราะพอภาพรวมชุมชนมันก็จะทำให้มาเกี่ยวโยงทีนี้ถ้าเรามีความรู้เบ็ดเสร็จพี่ว่ามันเป็นศาสตร์ที่กว้างขวางนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราเรียนกันเยอะมากเลยทุกสาขาวิชาเพราะฉะนั้นเรามาเจาะแค่เรื่องฟื้นฟูปุ๊บแต่เราก็จะเห็นว่าเราต้องใช้ทุกศาสตร์เข้ามารวมเราถึงจะจัดการในส่วนของการฟื้นฟูสภาพบุคคลครอบครัวและชุมชนได้นะคะอันนี้ก็จะเห็นชัดทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะในส่วนของการฟื้นฟูสภาพเนี่ยอย่างในส่วนของผู้ป่วยที่ต้องใช้ศาสตร์ของการดูแลโดยเฉพาะพวกเกี่ยวกับการเดินการนั่งนะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำกายภาพบำบัดแต่เรามีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรงเนี้ยไม่เพียงพอเราในฐานะนักวิชาการเนี่ยเราจะปล่อยให้คนไข้ที่นอนแมปอยู่ที่บ้านนอนอยู่ยังไงก็แห้งลงเหี่ยวลงไม่สามารถที่จะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้มันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีสำหรับเราใช่ไหมฮะอย่างน้อยเราต้องมีอะไรที่เข้าไปช่วยเขาได้เราอาจจะต้องมีความรู้ในส่วนของทำยังไงไม่ให้เกิดข้อติดให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงบ้าง active exercise passive exercise มันต้องใช้ศาสตร์อื่นเข้ามาช่วยนะอันนี้ก็เป็นทักษะเป็นความรู้เชื่อว่าในกลุ่มของนักวิชาการเราเนี่ยมีความรู้อยู่แหละเพียงแต่เราดึงกลับมาใช้อันนี้มันเป็นวิชาที่มันไม่ได้ห่วงห้ามในวิชาชีพว่าเฮ้ยแกมาใช้วิชาทางกายภาพไม่ได้นะนักวิชาการสามารถหยิบออกมาใช้ได้เลยซึ่งมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยแทบไม่มีอะไรที่จำกัดเป็นขอบเขตที่จำกัดให้วิชาชีพสาธารณสุขเราไม่สามารถทำงานได้นะเพียงแต่เราไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วมาทำได้เลยเพราะว่าชุมชนครอบครัวแล้วก็ประชาชนน่ะคือบุคคลที่เราต้องดูแลอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
3: ค่ะจะเห็นได้ว่าการฟื้นฟูเนี่ยค่ะมันไม่ได้โฟกัสอยู่ที่แค่ที่ร่างกายนะคะมันจะเป็นด้านจิตใจด้วยด้านสังคมด้วยด้านสปิริตชัวร์ด้วยนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ฟื้นฟูแค่ตัวบุคคลอย่างเดียวมันต้องไปทางด้านครอบครัวแล้วก็ด้านสังคมเขาด้วยนะคะแถมการทำงานมันก็เป็นเชิงบูรณาการหลายๆวิชาการหลายๆวิชาชีพด้วยซ้ำทีนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างค่ะอย่างเราเคยไปทำการฟื้นฟูเนี่ยค่ะมีเคสไหนที่น่าสนใจบ้างไหมคะ
4: ก็มีที่เคยเจอนะคะก็มีเคสคนไข้ที่อยู่ที่บ้านแม่เนี่ยอ้วนตัวใหญ่ปกติก็ไปไหนได้พอเป็นเบาหวานแล้วล้มพอล้มเนี่ยความที่ตัวใหญ่เนี่ยพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยจะไปทำอะไรก็ไม่ได้นะคะทีนี้ก็มีกลุ่ม นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยน้องเขาก็คิดนวัตกรรมเขาบอกบางทีมันฟื้นฟูสภาพร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใช้ศาสตร์ของความรู้เขาก็ทำอุปกรณ์อย่างสมมติขาเขาเนี่ยมันเริ่มอ่อนแรงแล้วก็เหมือนนั่งนานอ้วนตัวใหญ่เคลื่อนไหวลำบากแล้วก็ทำเป็นจักรยานจักรยานก็ไม่ได้ยืนปั่นนะเป็นว่านอนปั่นน่ะคือตัดล้อจักรยานมา2ล้อแล้วก็ใช้เท้าเพื่อปั่น2ล้อเนี่ยให้ขาได้ออกกำลังกายเพื่อที่ว่าเขาจะได้อย่างน้อยลดน้ำหนักไม่ได้ก็ในช่วงป่วยก็อาจจะทานได้น้อยลงน้ำหนักลดลงแต่ว่าแขนขาเนี่ยมันควรจะมีแรงของกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงไปน้ำหนักตัวที่ใหญ่เนี่ยมันก็ยิ่งจะลุกไม่ได้เดินไม่ได้นั่งไม่ได้ก็จะยิ่งนอนแล้วน้ำหนักตัวที่เยอะเนี่ยพอนอนเยอะๆเนี่ยแผลไม่ต้องมาแน่นอนเลยไวด้วยนะฮะเนาะมันเป็นอาจจะเป็นเร็วกว่าคนที่ผอมๆอยู่ที่สามารถญาติสามารถพลิกตัวได้พอน้ำหนักเป็นร้อยเนี่ยมันก็ทำให้ญาติก็พลิกตัวไม่ได้ตัวเองก็เคลื่อนไหวลำบากทั้งแผลทั้งน้ำหนักกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้เทียบคาดเกี่ยวกับว่าในศาสตร์ของนักวิชาการสาธารณสุขเราเนี่ยที่เป็นนักวิชาการเนี่ยคำว่านักวิชาการเนี่ยมันก็น่าจะมีการดูแลสุขภาพโดยใช้นวัตกรรมนี่ก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่เขาคิดค้นขึ้นมาว่าเอ้ยให้ขาออกกำลังกายนอนแล้วก็ใช้เท้าปั่นจักรยานได้โดยที่พอนั่งเอนหลังได้ตัวมือเนี่ยยังสามารถปั่นได้อีกเช่นกันเห็นปะมันเป็นวัสดุที่เราอาจจะเห็นภาพแค่จักรยานยืนปั่นนะฮะเราก็จะไม่เห็นภาพจักรยานนอนปั่นซึ่งตัวนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าไอเดียของนักวิชาการเนี่ยที่จะหาเครื่องทุ่นแรงนะมันก็จะเป็นนวัตกรรมมันก็เกิดจากความคิดว่าจะทำยังไงให้เขา อะไรอะฟื้นฟูสภาพหรือว่าทำอะไรได้ในเวลารวดเร็วโดยใช้ศาสตร์ของอาจจะเป็นเครื่องกลกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เครื่องไม้เครื่องมือก็แล้วแต่มีได้หลายลักษณะด้วยกันนะในส่วนนี้ก็น่าจะเห็นชัดซึ่งเคสนี้ก็เป็นเคสที่ลูกเขาก็โอเคนะคือแต่ตัวที่เราทำนวัตกรรมเนี่ยทุกอย่างเวลาเราไปให้คนไข้ทำเนี่ยเราก็ทำให้ดูสาธิตให้ดูหรือว่าแต่ตัวสำคัญเลยมันก็อยู่ที่ตัวกระตุ้นถ้าเรามีเครื่องมืออยู่แล้วเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราทำแล้วมันเป็นกระบวนการอีกที่ว่าทำอย่างไรให้ลูกชายนะกระตุ้นแม่ให้ทำพอไม่ทำมาฟ้องเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องลงไปว่าเพื่อตัวเองเพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของจิตใจว่าให้เขามีที่ยึดเหนี่ยวว่าเขาจะทำเพื่อใครนะฮะเขาก็จะได้มีกำลังใจเสริมว่าเออไม่อยากให้ลูกลำบากเราก็ต้องดูแลตัวเองให้เราช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดลูกเราจะได้สบายแล้วออกไปทำมาหากินได้โดยที่ไม่ต้องมาเฝ้าเราคนเดียว
3: ค่ะ
4: อ
3: ัน
4: นี้ก็เป็นเคสตัวอย่างที่ครบวงจร
3: เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะอย่างนักศึกษาของเราค่ะเราก็มีมอบหมายให้เขาไปคิดแล้วก็ผลิตนวัตกรรมมาเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีรายการสอนเสริมที่มีหัวข้อเกี่ยวกับนวัตกรรมแยกออกมาอีกหัวข้อนึงเลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเมื่อกี้เท่าที่ฟังอะค่ะจะเห็นว่าการเสริมสร้างและให้กำลังใจเนี่ยก็เป็นบทบาทสำคัญของหน้าที่นักศึกษาสาธารณสุขของเราเหมือนกันทีนี้มีเคล็ดลับอะไรไหมคะว่าการเสริมสร้างและให้กำลังใจเนี่ยค่ะมันมีเราควรจะต้องดูบริบทยังไงหรือว่าเราจะต้องจัดการหรือว่าทำยังไงอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูเนี่ยค่ะเพราะว่าดูว่าการให้กำลังใจเป็นส่วนสำคัญของการที่จะฟื้นฟูสภาพของบุคคลเลยแล้วก็ครอบครัวสังคมด้วยนะคะ
4: ก็อย่างสภาพจิตใจนะถ้าเป็นรูปแบบสมัยเนี้ยเวลาใครเจ็บป่วยขึ้นมาก็ต้องมีการประเมินสภาพจิตใจใช้แบบประเมินก็ติ๊กไปอะไร Q8 Q9 อะไรพวกเนี้ยนะ
3: ถ้า
4: ข้อนี้ไม่ผ่านกี่คะแนนจะต้องไปถามต่อพอถามต่อแล้วคะแนนไม่ผ่านก็ต้องลงมาแต่พี่ว่าการประเมินเนี่ยมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่การพูดคุยกับคนไข้โดยตรงเขาเรียกเป็นอะไรจับใจนะสายตาเจอตาเจอตาได้คุยกันเนี่ยมันก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรซึ่งตรงเนี้ยนะพี่เจอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ฟื้นฟูร่างกายได้ดีๆเลยเนี่ยนะที่เจอส่วนใหญ่เลยก็คือต้องหาให้ได้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่เพื่อใครรักใครมากอยู่เพื่อใครต้องการถ้าอย่างกรณีเมื่อกี้นะถ้าเราพูดว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าลูกต้องลำบากขนาดลูกต้องออกจากงานเพื่อที่มันจะ จะมาดูแลแม่เนี่ยโดยที่พอออกจากงานปุ๊บ

0: พอแม่ดูแลตอนกลางวันกลางคืนแม่นอนเนี่ยเขาต้องทำงานใหม่คือไปเป็นยามเพื่อที่จะไปทำงานกลางคืนแล้วพอตอนเช้ามาเนี่ยก็เอาข้าวที่วัดมาให้แม่กินแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อแม่แล้วทำไมแม่เนี่ยกับการที่ดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วนเนี่ยก็จะทำให้ลูกเนี่ยสุขสบายขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะไปหาเงินหาทองมาดูแลเราได้ดีกว่าเนี่ยนะก็พี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะนะเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ได้มันก็จะทำให้คนไข้มีกำลังใจอีกกรณีหนึ่งที่เคยเจอก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราเนี่ยทุกคนเลยนะแทบเราไม่ค่อยโดนว่าว่าจิตสาธารณะหรือจิตบริการนะส่วนใหญ่คนไข้ถ้าเดือดร้อนเลยนะเขาอยากคุยกับเราพี่นะเจอกรณีอยู่กรณีหนึ่งเป็นตัวอย่างเลยมีลุงคนเนี้ยเขาจะมาคุยด้วย 2-3 วันมาครั้งในช่วงที่เขาเครียดเนี่ยนะเขาก็จะมาหาเราบางวันเนี่ยเราอยู่คนเดียวคนไข้เยอะเราก็บอกว่าเราจะเรียกปู่ว่าปู่มีอะไรให้ช่วยไหมวันนี้เขาบอกไม่มีอะไรอยากมาคุยด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะมาคุยทุกวันวันนั้นคนไข้เยอะเราก็ถามไปเงี้ยว่าปู่มีอะไรไหมเขาบอกป้าเราจะมาคุยด้วยพอเราทำคนไข้เสร็จอ้าวเขากลับบ้านไปแล้วอาจารย์เลยบอกพอรุ่งเช้าแล้วเขายิงตัวตายเราก็แบบโอ้โหแบบเอ้ยมันคืออะไรซึ่งเมียเขาก็บอกว่าเนี่ยทุกครั้งที่เขามาอนามัยเนี่ยนะเขามาคุยกับหมอเนี่ยเขากลับบ้านไปเขาสดชื่นอะไรเรายังมีความรู้สึกว่าวันนั้นเรายุ่งนะเขายังมีความรู้สึกว่าเราขนาดคุยกับเขาทุกวันเรายังไม่รู้เลยว่าความเครียดเขามีระดับไหนที่มันหมกเม็ดมาซึ่งเราก็รับฟังปัญหาเขาว่ามาคุยเขายังชื่นใจว่าเออแต่ละครั้งเมียเขายังบอกว่าพอกลับบ้านไปนะเขาดูสดชื่นไปกินน้ำหวานกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่านักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยคุณสามารถเป็นที่ปรึกษาที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจเขาเรารับฟังปัญหาเขาในพื้นที่นี่ก็คือสิ่งหนึ่งและที่เราทำการฟื้นฟูเขาอย่าใช้แบบประเมินอย่างเดียวโดยที่เห็นแต่กระดานนะคะ
1: ค่ะต้องใช้ใจด้วยนะคะจะเท่าที่ฟังมาค่ะจะเห็นว่าบริบทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยค่ะในฐานะขนาดในด้านการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้นเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องการลงชุมชนเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมบ้านเรื่องระบาดวิทยาการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยค่ะแล้วก็องค์ความรู้ทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องใช้ความรู้นะคะสมชื่อคำว่านักวิชาการสาธารณสุขนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาพักเบรกนี้กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเบรกสุดท้ายกันอีกทีนะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
2: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่งพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็

0: ักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
1: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์

0: ีความสุข
1: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมพันจ่าตรีพันเมธบุญทัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ปัจจุบันทำงานอยู่ที่กองส่งกำลังสายแพทย์กรมแพทย์ทหารเรือครับเนื่องจากเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีครับที่ต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปใช้ในการปฏิบัติราชการครับก็ต้องอาศัยความพยายามครับมานะอุตสาหะเนื่องจากว่าการทำงานเนี่ยครับคือต้องทำพวกผมเนี่ยต้องทำงานตามชายแดนครับมีอุปสรรคเกี่ยวกับการที่จะไปฝึกปฏิบัติการพยาบาลซะส่วนใหญ่ครับเนื่องจากว่าที่ทำงานนั้นมันอยู่ห่างจากตัวเมืองนี่ค่อนข้างไกลครับต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นต้องนั่งรถสองแถวมาหรือไม่ก็ต้องโบกรถประจำทางมาครับหรือไม่ก็ใช้รถส่วนตัวครับข้อมสท.เนี่ยก็คือให้โอกาสครับสำหรับทหารหรือประชาชนทั่วไปที่ยังไม่จบปริญญาตรีครับให้ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับก็รู้สึกปลื้มใจมากครับได้การด้วยมีการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางมหาลัยครับแล้วคณะอาจารย์ต่างๆครับก็มีทั้งซุ้มถ่ายรูปที่สวยแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์จุดต่างๆก็ถือว่าดีมากครับก็การเรียนนี้ก็ไม่มีช้าไปไม่มีสายไปครับเด็กแก่หรือยังไงก็ยังเรียนได้ครับมสท.นี่เปิดอากาศให้ทุกชนชั้นอาชีพหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายข้าราชการทั่วไปหรือไม่ก็เด็กที่ยังไม่จบม.6ก็สามารถมาศึกษาได้ครับความภาคภูมิใจของผมทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเปิดโอกาสให้ศึกษาชั้นระดับปริญญาตรีซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างเป็นอย่างดีครับ
2: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครั้งนะคะนักศึกษาเราก็จะมาพูดคุยกันในเบรกสุดท้ายแล้วนะคะในหัวข้อในเบรกนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกนะคะในงานสาธารณสุขว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

0: วิชาการสาธารณสุขยังไงนะคะอยากจะให้อาจารย์รัตนาค่ะช่วยอธิบายในส่วนนี้ด้วยค่
1: ะในส่วนของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกนะเหมือนหัวใจหลักของนักวิชาการสาธารณสุขเลยนะในอดีตเนี่ยนักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่รพสต.ทุกคนเนี่ยงานที่เราคุ้นหูคุ้นชินกันมากก็คืองานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกหรือว่าให้วัคซีนนะพอให้คำว่าให้วัคซีนเนี่ยต้องไปอนามัยต้องไปรับที่อนามัยอะไรพวกนี้หมอพวกนี้จะมีความรู้เป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นการที่นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการให้วัคซีนในกลุ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัคซีนที่มีเพิ่มขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดไว้บริการสำหรับประชาชนในการควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอยู่แล้วซึ่งรายละเอียดของนักศึกษาที่เรียนรู้ในการจัดโปรแกรมหรือว่าการนัดหมายที่จะรับโปรแกรมในช่วงอายุไหนเนี่ยก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้นะคะทีนี้แต่ละวัคซีนที่อยู่ในโปรแกรมที่ให้เนี่ยมันก็ต้องมีความสำคัญอยู่แล้วว่าทำไมถึงเป็นตัวนี้เพราะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคและโรคเนี่ยเป็นโรคที่อาจจะทำให้เกิดพิการหรือว่าตายได้แต่มีวัคซีนป้องกันเพราะฉะนั้นบทบาทของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปเน้นว่าใครจะเป็นคนฉีดวัคซีนนะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นหรือว่านักวิชาการสาธารณสุขแต่มันอยู่ที่บริบทว่าเราอยู่ตรงไหนมีบุคลากรเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอทุกคนคือต้องสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ก็คือต้องมีการฉีดวัคซีนแล้วก็ให้วัคซีนได้ตามโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งการดำเนินการทำงานของเราเนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลหรือว่าควบคุมกำกับของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในสายงานของหน่วยงานของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะทีนี้ตัวประเด็นสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าเราในฐานะนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยสามารถดูแลให้เกิดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ครอบคลุมแค่ไหนอันนี้คือประเด็นที่มีความสำคัญมากกว่าเพราะแต่ละวัคซีนเนี่ยมันจะต้องมีการให้ด้วยความครอบคลุมว่าถึงระดับไหนกี่เปอร์เซ็นต์ 70% 80 90 95แล้วมันถึงจะมีการเกิดผลของการเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ได้ที่ไม่เกิดโรคระบาดอย่างโปลิโอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นใน10ปีเนี่ยเรามีการทำโปลิโอแบบเป็นม็อบใหญ่ๆคือขวาดล้างโปลิโอนะฮะเขาเรียกรณรงค์ขวาดล้างโปลิโอคือเด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีต้องได้รับการหยดโปลิโอทุกคนในหมู่บ้านเพื่อที่จะทำการขวาดล้างซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางโรคมันได้หายไปแล้วจากการปลูกฝีดาษอะไรเงี้ยไม่มีเพราะมันก็มาจากเรื่องของการให้ภูมิคุ้มกันนะทีนี้ในตัวของบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยถ้าเรารู้ว่าในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบเนี่ยมันมีความครอบคลุมวัคซีนได้แค่ไหนเนี่ยแล้วมันเป็นจริงเราเรียกว่ายอมรับความจริงได้ถ้าวัคซีนเขาบอกว่าต้องสร้างเสริมให้ได้ถึง 95% ถึงจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่ไม่เกิดโรคในหมู่บ้านแต่ถ้าเราในฐานะที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุขเรายังไม่มีการดูแลข้อมูลหรือว่าการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ถึงระดับนั้นได้นี่คือบทบาทที่เราควรจะทำนะฮะพอการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยมันต้องทำจริงโรคทุกอย่างเนี่ยถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำแบบโดยที่เราอาศัยแต่ข้อมูลอย่างเดียวการสร้างข้อมูลเนี่ยมันการสร้างข้อมูลกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมันต่างกันสร้างข้อมูลสร้างได้แต่ว่าต่อไปในระดับต่อไปเนี่ยโรคเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองแต่ถ้าเราสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ครอบคลุมขนาดนั้นเนี่ยมันต้องไม่มีโรคแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาสมัยก่อนอาจจะมีโรคที่เราเกิดขึ้นแล้วเราเห็นปรับปลายนะอย่างประสบการณ์ของพี่ที่เคยทำงานมาพี่ก็จะเจอคอตีบไอกลนะพอคอตีบไอกลเกิดขึ้นเนี่ยคอตีบเกิดขึ้น1เคสเนี่ยมันเท่ากับว่ามันต้องมีเคสที่เป็นสัมผัสเสี่ยงสูงนักวิชาการสาธารณสุขจะทำอย่างไรจะเก็บตัวอย่างหรือว่าเฝ้าระวังคนที่คอนแทคกับผู้ป่วยรายนี้อย่างไรต้องไปดูก่อนเลยว่าได้รับวัคซีนมาไหมเคสที่เป็นส่วนกับคนที่สัมผัสในกลุ่มเด็กนักเรียนทั้งชั้นทั้งโรงเรียนต้องดูทั้งหมดพอดูแล้วกลุ่มที่เข้าข่ายสงสัยเราจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจยังไงต้องสวอปคอไปเห็นไหมมันมีวิธีการที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้ในกลุ่มเนี้ย นี่คือบทบาทสำคัญซึ่งถ้าไม่มีนักวิชาการสาธารณสุขพี่เชื่อว่าในงานตัวเนี้ยโรคจะต้องเกิดขึ้นซึ่งก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับที่เราเจอในทุกวันนี้นะคะทีนี้ในบทบาทของเราเนี่ยที่เราเคยเจอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโรคแต่ละโรคที่เราสามารถใช้วัคซีนป้องกันได้เนี่ยมันค่อยๆลดลงโดยที่กระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยก็ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นการตั้งเป้าเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นภาระหรือว่าเพิ่มงานเพื่อที่ว่าเราจะสามารถกวาดล้างโรคได้จริงจังให้โรคมันหมดไปจริงๆนะสมัยก่อนอาจจะตั้งเป้าไว้ 70% ตอนนี้อาจจะเป็น 80-90 ซึ่งบางตัวตอนนี้อาจจะตั้งเป้าถึง 95เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีโรคนะคะทีอันนี้ก็คือความสำคัญเรื่องของการจัดการข้อมูลแล้วก็ดูแลประเมินสภาวะสุขภาพชุมชนซึ่งวัคซีนเนี่ยตามโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุขมันต้องได้รับตามไวเพราะฉะนั้นการควบคุมกำกับติดตามการที่ให้ประชาชนหรือกลุ่มเด็กเนี่ยมารับวัคซีนตามโปรแกรมนี่คือบทบาทที่สำคัญและเราควรจะทำเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยเล็ดรอดออกไปจนเกินอายุหรือว่าเกินช่วงที่จะได้รับวัคซีนอ่ะมันก็จะทำให้เกิดการที่เราต้องปรับแผนการให้วัคซีนหรือเด็กบางคนย้ายถิ่นย้ายที่อยู่ไม่มีการจดบันทึกที่แน่นอนมันก็ทำให้การต่อเนื่องของวัคซีนไม่ดีนี่คือบทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะแล้วปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยพี่ว่าในส่วนของการที่สร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนส่วนสำคัญก่อนหน้านั้นนะคะเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำได้ไหมคะมันมีเหตุการณ์ว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดแล้วทำให้คนเสียชีวิตในคนตั้งครรภ์ที่มีข่าวกันปีนั้นที่ทำงานฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่วัคซีนเหลือเต็มไปหมดเพราะประชาชนไม่ยอมมาฉีดทำอย่างไรเราก็ต้องหาวิธีการในฐานะนักวิชาการสาธารณสุขหาวิธีการเวลาเราอยู่พื้นที่ชนบทมันก็ดีอย่างมีงานศพมีงานอะไรเราสามารถประกาศได้ว่าใครจะรับวัคซีนฟรีนะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะหลังจากเลิกงานศพแล้วขอให้มาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวเราจะบริการฉีดวัคซีนให้ซึ่งมันก็เป็นการเราทำยังไงให้วัคซีนที่เราอยู่เนี่ยบริหารจัดการให้ได้นี่มันคือความท้าทายว่าวัคซีนที่อยู่ที่เราหมดอายุไปกับการที่วัคซีนไปอยู่ที่คนที่ได้รับการฉีดไปมันเกิดประโยชน์มากกว่าแต่ทำอย่างไรให้เขาไว้ใจสร้างความเข้าใจให้เขาไว้ใจที่จะมาให้เราฉีดในขณะที่เขามีความตระหนกแล้วไม่ตระหนักถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยนี่คือจุดสำคัญปัจจุบันนี่อาจารย์ก็เห็นแล้วใช่ไหมนักศึกษาหลายคนก็เห็นเรื่องของวัคซีนที่เป็นปัญหาตรงนี้ก็เหมือนกันการที่สื่อออกมาเยอะเนี่ยมันก็สร้างความตระหนกตระหนักบ้างตกใจบ้างไม่เชื่อมั่นอะไรหลายอย่างเราก็ต้องมีจุดยืนเหมือนกันในกลุ่มของนักวิชาการสาธารณสุขว่าเราจะทำอย่างไรให้ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากรู้เรื่องด้านสุขภาพเนี่ยเราสามารถเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ตรงประเด็นลดความไม่ไหวลดความตระหนกของเขาให้เขามาตระหนักแล้วก็ใส่ใจที่จะมารับวัคซีนอันนี้คือบทบาทสำคัญซึ่งถ้าเราอยู่ในยุคนี้แล้วก็นำความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะมาช่วยในการที่จะพัฒนาเรื่องของการฉีดวัคซีนหรือว่าป้องกันโรคเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องท้าทายซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่น้องนักศึกษาทุกคนก็เหมือนกันที่เรามาเรียนปสท.เนี่ยบางท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้วท่านก็จะได้รับรู้ถึงกระบวนการบางท่านอาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วในการที่จะทำความเข้าใจสร้างความเข้าใจกับประชาชนรวมทั้งทำอย่างไรนำประชาชนเข้ามาสู่ระบบในการที่จะเข้ารับบริการวัคซีนได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านทำอยู่แต่ว่าการที่ประชาชนบางกลุ่มที่ลังเลสงสัยหรือว่ายังไม่เชื่อมั่นท่านคือส่วนหนึ่งที่จะทำได้ในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้แล้วก็ความรับผิดชอบโดยตรงของเราเลยเรียกว่าเป็นงานใหญ่เลยนะงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกเนี่ยจะเห็นได้ว่าวัคซีนของเราที่ฉีดที่เป็นโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเยอะมากเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นวัคซีนที่ไม่มากเท่าไหร่สมัยพี่บรรจุใหม่ๆนะมี OPV DTP อะไรพวกเนี้ยหัดเยอรมัน MMR เนี่ยนะยังไม่มีเลยมีวัคซีนหัดตัวเดียวส่วนไวรัส B ก็ไม่มีถ้าอยากฉีดก็ต้องเสียตังค์เห็นไหม ไข้สมองอักเสบไม่มีฮิปอะไรนี่ไม่มีเลยนะตอนนี้มันมาแบบหลั่งไหลนะโปลิโอก็เปลี่ยนรูปแบบไปเห็นไหมมันมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการที่ดักเขาเรียกดักจับโรคทำอย่างไรให้โรคมันลดลงเพราะการฉีดวัคซีนมันเป็นต้นทุนที่ถูกกว่าการรักษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นและมันเป็นวิธีที่ป้องกันได้ป้องกันการพิการและเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นงานนี้ถือว่าเป็นงานหลักเลยหัวใจของนักวิชาการสาธารณสุขเลยนะคะที่ชูประเด็นได้เลยนะควบคู่ไปกับงานระบาดวิทยางานคือทุกงานมีความสำคัญกันหมดแต่ถ้าเราสามารถจับได้ว่าถ้าเราเรียนรู้ในวิชานี้แล้วอีกวิชาหนึ่งอยู่ในกลุ่มนี้มันจะมาเจอกันหมดละงานควบคุมโรคติดต่อมันก็เกี่ยวกับโรคที่ควบคุมได้ด้วยวัคซีนเหมือนกันนะคะทำอย่างไรให้เรานำศาสตร์ของความรู้แต่ละวิชาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งปัจจุบันเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็คาดว่าจากวันนี้ไปนะเราก็จะได้สร้างทัศนคติที่ดีในการที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุขอย่างเต็มตัวนะไม่ต้องรอใบประกอบวิชาชีพหรือว่าไม่ต้องรอว่าเราเรียนจบแต่เราเรียนรู้และมีความรู้อยู่แล้วใช้ให้เต็มที่นะกับงานแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะในส่วนประเด็นนี้ก็ให้นักศึกษาได้เขาเรียกอะไรล่ะมีโอกาสนะในวิกฤตตรงนี้มันเป็นโอกาสที่จะได้สร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็ฝีมือในการทำงานนะในระดับต่อไป
0: ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของเราอะค่ะในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขอย่างที่อาจารย์รัตนาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลมานักศึกษาจะได้เห็นว่ามันไม่ได้จบแค่ตอนขั้นตอนเอาไปฉีดแล้วก็จบนะคะมันก็คือเป็นครบวงจรเลยไล่ตั้งแต่เรื่องการสื่อสารนะคะการให้ข้อมูลการสร้างทัศนคติที่ดีสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนมารับการฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดเสร็จแล้วไปจัดการข้อมูลยังไงจะไปติดตามยังไงแล้วก็ประเมินสถานะการฉีดยังไงนะคะเพื่อให้ดูว่ามันเกิดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือยังหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์การฉีดที่มากน้อยตรงตามเป้าหมายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยากจะให้นักศึกษามองให้เห็นภาพให้มันครบวงจรมากขึ้นนะคะค่ะแล้วอยากจะให้อาจารย์รัตนาได้ฝากถึงนักศึกษาค่ะว่าเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะไปลงไปฝึกงานชุมชนแล้วอะค่ะในฐานะทั้งนักในฐานะนักศึกษาฝึกงานนะคะแล้วก็ในฐานะที่เขากำลังจะจบไปเป็นนักวิชาการสาธารณสุขใหม่ๆถอดด้ามเนี่ยค่ะเรามีอะไรจะฝากแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักศึกษาเล็กๆน้อยๆไหมคะ
1: ก็ก่อนอื่นเนี่ยพอเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนักวิชาการสาธารณสุขทุกท่านนะคะสำหรับแชร์ประสบการณ์นี้พี่เนี่ยเป็นคนที่เหมือนเรียนเพิ่มพูนความรู้มาเรื่อยๆนะจากการที่เราแต่ก่อนนะเราก็เป็นแค่เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนซึ่งมันไม่มีตำแหน่งนักวิชาการแต่ทำไมเราต้องเรียนโดยที่ไม่มีตำแหน่งที่จะรองรับแต่สักวันหนึ่งโอกาสมันเปิดนะเปิดให้เราได้ใช้วิชาความรู้ที่เราเรียนมาสำหรับงานราชการและเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่เป็นนักศึกษานะพี่ว่าการเตรียมพร้อมสำหรับทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะไม่ว่าถูกตอนนี้คุณจะอยู่ในตำแหน่งอะไรที่เข้ามาเรียนในวิชาสาธารณสุขนะฮะและเพื่อที่จะไปเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งแต่การเตรียมพร้อมของทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะท่านจะโชคดีก็ต่อเมื่อมีโอกาสผ่านมาแล้วเราคว้าไว้ทันอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงเลยนะถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่โอกาสมันเป็นแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นที่จะผ่านหน้าเราเพราะฉะนั้นเราก็จะคว้าไว้ได้เพราะฉะนั้นน้องทุกคนที่เป็นนักวิชาการนะที่จะลงฝึกเนี่ยพี่เคยฝึกนักศึกษาของมสท.อยู่ด้วยนะก็ต้องใช้ทักษะหลายเรื่องทั้งการเยี่ยมบ้านงานคุ้มครองรักษาฟื้นฟูอะไรทุกอย่างเนี่ยก็จะได้ใช้ซึ่งวิชาที่อาจารย์ส่งมาฝึกเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นแต่เวลาเราไปทำงานจริงพื้นที่มันอาจจะแตกต่างกันวันนี้พี่ได้แชร์ประสบการณ์และก็ความรู้ส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบและทำงานอยู่รวมทั้งประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่เราเคยทำงานมาแต่เชื่อว่าทุกคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจและใช้ความรู้อย่างเต็มที่การศึกษาไม่มีจุดสิ้นสุดที่สิ้นสุดนะเพียงแต่ว่าเราจะศึกษาจากใครถ้าไม่รู้ถามได้จากคนรอบข้างเรายังมีทีมที่ทำงานสาธารณสุขอยู่ในพื้นที่นะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าแม้แต่เราจะไม่มองไม่เห็นตำแหน่งในวันข้างหน้าแต่ก็ ก็เห็นแล้วในช่วงนี้เพราะมีน้องๆของพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าพกส.ทุกคนได้บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข13คนด้วยกันครบทุกคนเลยนะในช่วงสถานการณ์โควิดที่มาเพราะฉะนั้นนี่แชร์ให้เห็นว่า13คนนี่คือการเตรียมพร้อมไว้โดยที่เขายังมองไม่เห็นว่าเขาจะได้เป็นนักวิชาการสาธารณสุขเมื่อไหร่แต่เขามีโอกาสเพียงแค่เสี้ยววินาทีอย่างที่พี่บอกส่งชื่อไปก็สามารถได้รับขวัญกำลังใจตอบแทนกลับมาในส่วนนี้เชื่อว่าทุกคนให้ทำงานด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถและก็ทักษะของเราก็เชื่อว่าทุกคนจะมีความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานในกลุ่มงานนักวิชาการสาธารณสุขอย่างแน่นอนค่ะ
0: ฟังแล้วดูมีกำลังใจนะคะอาจจะขอเพิ่มประเด็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอะค่ะว่าเท่าที่ฟังมาค่ะงานของนักวิชาการสาธารณสุขมันเยอะมากเลยนะคะมีการจัดการมีเทคนิคในการจัดการบริหารเวลาให้มีการทำงานมีเวลาในการใช้ชีวิตมีเวลาในการพักผ่อนยังไงบ้างอะคะ
1: ก็คือถ้าคนที่ทำงานอยู่รพสตเนี่ยจะรู้ว่างานเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดนะเพราะมันเป็นลักษณะงานที่มันไปเรื่อยๆทำไม่มีจบไม่ได้ขึ้นเวรแบบพยาบาลว่าเวร8ชั่วโมงจบไปแล้วลงเวรแล้วสามารถตัดได้แต่นักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าคนที่ทำงานในกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นเวลาทุกเวลาคือเวลาที่อยู่ในงานอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งเวลามาพักผ่อนอย่างเสาร์อาทิตย์มันเป็นเวลาของเราที่จะต้องพักผ่อนแต่ถ้ามีงานอะไรเข้ามาเชื่อว่าสายเลือดของสาธารณสุขสามารถจัดการได้ที่จะจัดการปัญหาที่มันเข้ามานะเป็นปัญหาภายนอกนะแต่ทีนี้ในส่วนของตัวเราเนี่ยเราก็ถ้าเราคิดว่าเราทำงานอย่างมีความสุขและสนุกในการทำงานเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเหมือนกับอยู่กับงานอย่างมีความสุขและในการทำงานนะพี่เชื่อว่ามันไม่ใช่มีแต่เรื่องเครียดอย่างเดียวมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแตะเสมอเพียงแต่ว่าเราเก็บเรื่องดีๆกลับมาคิดเก็บเรื่องสนุกๆมาเป็นเรื่องเล่ามาเป็นประสบการณ์แม้แต่บางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันทำความยากลำบากใจให้กับเราอย่างมากหรือว่าเรารู้สึกเสียใจรู้สึกเครียดกับเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ถ้ามันได้ผ่านไปสักระยะโดยที่เราไม่ได้ไปใส่ใจอะไรมันมากนักตัดมันให้ได้ตัดออกไปให้ได้ให้ไวที่สุดแต่พอเหตุการณ์นั้นผ่านไปอาจจะสักเดือน2เดือนเรามานึกย้อนเราจะมีความสุขกับเหตุการณ์ที่เครียดนั้นมากกว่าเหตุการณ์สนุกๆที่เราได้เจอเพราะเหตุการณ์สนุกเราอาจจะไม่ได้จำนะเพราะฉะนั้นให้น้องทุกคนน่ะคิดว่าทำงานให้อย่างมีความสุขแล้วก็เก็บสิ่งดีๆเก็บประสบการณ์ที่เราเจอในการทำงานเนี่ยมันก็จะสร้างความสุขให้กับเราได้เองนะส่วนการแบ่งเวลานะก็มีทุกคนงานถ้าเราทำไม่เสร็จหรือว่าเราออกไปก็ยังมีคนทำแทนเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราเก่งคนเดียวนะถ้าไม่มีเราก็มีคนอื่นทำแทนได้เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในงานเรายังมีเพื่อนเราสามารถหาความรู้และหาทีมที่เขาอาจจะเก่งเท่าเราเก่งน้อยเก่งมากก็แล้วแต่ทุกคนคือทีมที่สามารถมาช่วยเราทำงานได้ขอให้เราทำงานเป็นทีมเราก็จะมีความสุขที่สามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจมากนะคะว่าเราต้องมีความสนุกกับการทำงานแล้วก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตเราเนาะมันก็จะได้มีการแบ่งเวลาที่ชัดเจนว่าเป็นเวลาที่เราจะไปพักผ่อนเป็นเวลาที่เราจะต้องตนเองหรือว่าทำงานนะคะเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์รัตนาบอกว่ามีเด็กของมสท.ค่ะไปฝึกงานกับอาจารย์รัตนาหลายคนเหมือนกันอยากจะให้อาจารย์ช่วยบอกจุดเด่นของเด็กของมสท.นะคะว่าน้องๆเนี่ยที่ไปฝึกงานน่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่อยากจะปรับหรืออยากจะพูดแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะก็มีเที่ยวที่แล้วมีมาฝึกนะ4คนด้วยกันนะแต่ละคนที่มาเนี่ยก็จะเป็นอะไรอะตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชบ้างอะไรบ้างนะที่หลากหลายนะคะทีนี้ก็แต่ละคนเนี่ยที่มาเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้น้องได้ฝึกงานตามวัตถุประสงค์ของมหาลัยที่ส่งมานะก็พยายามหาพื้นที่ฝึกงานทุกอย่างหาตัวอย่างแล้วก็แนะนำเพื่อที่ว่าจะได้มาเจอว่าในส่วนของพื้นที่ที่พี่ทำอยู่เนี่ยมีอะไรที่ต้องทำในบทบาทของนักวิชาการบ้างซึ่งน้องๆเนี่ยก็ทำงานกันด้วยความตั้งใจนะมาหามาคุยกันเขาก็มาเป็นทีมแล้วก็ น่ารักซึ่งในส่วนของตอนพี่ย้ายไปเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเนี่ยก็ไปเจอน้องที่เคยเป็นนั

0: ศึกษาที่นั่นแล้วก็ไปเจอเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราจะปั้นน้องเนี่ยให้เป็นนักวิชาการได้ซึ่งตอนนี้น้องได้บรรจุแต่ว่าเป็นเจ้าพนักงานเภสัชอยู่ยังเรียนเกือบจบแล้วทีนี้ในส่วนของเนื้องานเนี่ยเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งเทียบได้ว่าเราก็เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยนะก็สามารถสอนแล้วก็ดูการทำงานของเขาซึ่งก็เขาก็สามารถในทำงานในส่วนของนักวิชาการสาธารณสุขโดยที่ยังไม่ได้มีตำแหน่งมีอะไรมามากมายแต่ก็มีความหวังว่าสักวันก็คงจะได้เป็นนักวิชาการอันนี้เราก็มีความภาคภูมิใจด้วยว่าเออนักศึกษาที่เราตั้งใจสอนมาและอยากจะให้เขามีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราส่วนหนึ่งแล้วก็เอาความรู้ของเขามาในการฝึกงานเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็มีคนใส่ใจดูแลเนี่ยก็เป็นส่วนที่ดีนะทำให้เขามีความรู้สึกว่าการเรียนสาสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีหรือว่าไม่เกิดประโยชน์ทำให้เขาอยากให้เขามีความรู้สึกภาคภูมิใจซึ่งน้องกลุ่มนั้นน่ะจากคนที่เจอเนี่ยนะเขาก็น่าจะได้รับความรู้สึกนั้นนะเพราะเราก็แอบดูอยู่สนับสนุนหรือว่าเรียกเขามาใช้งานในกลุ่มเนี่ยเขาก็สามารถทำงานได้ดีคืออันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งของนักศึกษาที่ฝึกงานก็คือแต่ละคนเนี่ยอยู่ไกลมีน้องจากสระบุรีสิงห์บุรีอะไรเงี้ยน่ะไกลพอไกลอุทัยธานีคนหนึ่งพอไกลปุ๊บเนี่ยการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยมันก็เป็นอะไรภาระของน้องนะบางทีมันไกลกว่าจะมาถึงเราและเราเนี่ยก็ไม่สามารถจะจัดมีที่พักมีอะไรได้อย่างเงี้ยก็เป็นความยากลำบากและน้องอย่างน้องบางคนขับรถไม่เป็นด้วยที่เจอนะมันก็ทำให้ต้องมีผู้ติดตามมาอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็เสียเวลาตรงนั้นซึ่งถ้าหากว่าทางมสท.เนี่ยกระจายอาจารย์ฝึกไปได้หลายๆพื้นที่ก็จะเป็นการดีช่วยอำนวยความสะดวกนักศึกษาได้อีกส่วนหนึ่งนะแต่ก็น้องๆก็น่ารักทุกคนนะคะเราก็คุยกันได้เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแล้วนะก็มีความรับผิดชอบในตัวเองได้ดีทั้งการทำงานแล้วก็ให้ลงฝึกงานที่ไหนก็ไม่ได้มีปัญหากลับมาก็เรียกได้ว่ามสท.เราไม่น้อยหน้าใครอะค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะในส่วนข้อเสนอแนะค่ะเราก็เลยเห็นว่าศูนย์ฝึกของเราอะค่ะมันยังมีจำกัดอยู่แล้วนักศึกษาเราก็คือกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยจริงๆในอนาคตก็จะเพิ่มเติมศูนย์เรื่อยๆอะค่ะจะพยายามหาศูนย์ที่ใกล้กับนักศึกษาที่สุดอะค่ะเพราะว่าเวลาฝึกงานก็ฝึกหลายชั่วโมงนะคะเก็บกันเป็นเดือนเนี้ยค่ะก็อยากให้นักศึกษาได้ฝึกในศูนย์ที่ค่อนข้างใกล้บ้านเดินทางสะดวกเหมือนกันค่ะถ้าไงก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์รัตนาที่วันนี้ค่ะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะไล่ตั้งแต่ขอบเขตของการบำบัดโรคนะคะว่าในฐานะนักสาธารณสุขของเราวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราบำบัดโรคกันยังไงนะคะมันครอบคลุมในประเด็นมากน้อยแค่ไหนนะคะตามกฎหมายที่เราสามารถพึงทำได้นะคะรวมถึงการส่งต่อเคสนะคะไม่ว่าจะเป็นการประเมินยังไงจะส่งต่อยังไงมีระบบไทยรีเฟอร์แล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาพูดถึงการฟื้นฟูว่าไม่ได้ฟื้นฟูแค่ตัวบุคคลหรือผู้ป่วยต้องฟื้นฟูทั้งตัวเขาเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมนะคะทั้งบริบทชุมชนเลยแล้วก็มาสุดท้ายถึงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันนะคะที่ตอนแรกเราก็มองแค่ว่าการให้ภูมิคุ้มกันหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยแค่ฉีดแล้วจบแต่กลายเป็นแบบว่ามันเริ่มไปตั้งแต่การสื่อสารเลยนะคะเราไล่ลงไปการสร้างความเข้าใจการปรับทัศนคติแล้วก็มีการจัดการข้อมูลการติดตามการประเมินสถานะนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็ถือว่าเราได้รับประสบการณ์อันเต็มเปี่ยมเลยนะคะจากอาจารย์รัตนาทางมสท.นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ได้สละเวลานะคะมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับนักศึกษาของเรานะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์รัตนาแสงสว่างโชตนะคะผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ

แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการ

0: ที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
5: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: ผมชื่อชาญกิจเขียวนินนะครับผมสาขาที่จบก็คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะแพทย์แผนไทยครับปัจจุบันก็คือทำงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผมวิธีการเลี้ยงผมก็คือการแบ่งเวลาการดูหนังสือและการฟังซีดีพวกนี้ที่สื่อการเรียนการสอนของมตท.นะครับบางทีเราว่างช่วงการทำงานเราก็เอามาอ่านบ้างแต่อย่าไปเครียดมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ความฝันเป็นความฝันของผมเหมือนกันคือมีปริญญาตรีให้คุณพ่อคุณแม่ครับความประทับใจของผมเนี่ยชุดวิชาผมเป็นชุดวิชาที่ฝัดมากครับก็ได้ไปฝึกตามต่างจังหวัดบ้างคือได้ความรู้หลายๆอย่างจากหมอที่เป็นแพทย์แผนโบราณแผนผมก็ไปเอาประสบการณ์เก็บเกี่ยวจากไปที่ฝึกก็ไปเจอเพื่อนหลายๆท่านหลายๆอาชีพครับที่มาเรียนกับทางมตท.ก็ที่นำมาใช้กับการทำงานเนี่ยก็ที่เรียนทั้งหมดเลยครับด้านเวชกรรมก็คือการตรวจการรักษาด้านนวดก็คือการนวดรักษาครับผมเภสัชก็เรียนรู้สมุนไพรและธาตุที่มาทำเป็นยาแล้วก็พดุงครรภ์พดุงครรภ์นี่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการคลอดสมัยก่อนเขาเรียกหมอตำแยแต่ปัจจุบันเนี่ยการคลอดนะคลอดตามโรงพยาบาลแล้วแต่แพทย์แผนไทยของเราก็คือดูแลหลังคลอดโดยการทับหม้อเกลือบ้างนั่งทานและการนวดประคบเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนดีและทำให้น้ำนมให้เด็กดื่มก็อยากจะฝากน้องๆพี่ๆนะฮะที่ไม่มีปริญญาตรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนกับมตท.ของเราฮะอย่าจะเรียนเลยคือตัดสินใจเรียนได้เลยครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จถ้าท่านมีแบ่งการเรียนการดูหนังสือที่ดีผมว่าทุกท่านก็ทำได้ครับ
10: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
11: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel
12: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย

วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมเนื้อหาในวันนี้จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและการบริการทั้ง3เรื่องนี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาตอนต้นเนี่ยก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมนะครับทีนี้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็จะพูดถึงตั้งแต่ความหมายแล้วก็ความสำคัญของอุตสาหกรรมนะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็อุตสาหกรรมไทยยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาแรกถ้าเราพูดถึงความหมายของอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อผลิตสิ่งของซึ่งเกี่ยวข้องกับทุนและแรงงานนะครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะใช้เพื่อกล่าวถึงการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้ทุนแล้วก็ต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการประกอบอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ต้องมีขนาดใหญ่ต้องมีการใช้เงินทุนจำนวนมากแล้วก็โดยปกติก็ต้องมีแรงงานจำนวนมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของ อุตสาหกรรมเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยความสำคัญในช่วงแรกของการพัฒนาประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยถือเป็นตัวหลักสำคัญเลยในการพัฒนาประเทศตามแนวที่เรียกว่าการพัฒนาตามแนวกระแสหลักนะครับเพราะว่าตามแนวกระแสหลักนั้นต้องการให้เห็นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตัวที่จะทำให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เติบโตก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมก็เลยเป็นเป้าหมายในการพัฒนานำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือแน่นอนว่าที่ผ่านมาเราคงจะได้พูดถึงเนื้อหาในตอนหน่วยที่1แล้วเนี่ยก็พูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริการวมไปถึงธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศหรือว่าธนาคารโลกนั่นเองนะครับรวมทั้งเราต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่สำคัญที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้หรือไปสู่ความสมัยใหม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของการเน้นเรื่องพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงนำมาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยหรือนำการอุตสาหกรรมมาพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยเราเน้นเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยเราเน้น2เรื่องก็คือเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการผลิตเพื่อการส่งออกนะครับทีนี้ไอ้การผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเนี่ยก็ถือว่าเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงจนถึงช่วงทศวรรษที่2500นะครับก็เพราะว่าการที่ระดับเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยไม่พัฒนาเต็มที่ก็เนื่องจากการเสียดุลทางการค้าก็คือหมายความว่าที่เราต้องมีการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านั้นก็เนื่องจากว่าประเทศนั้นเกิดการเสียดุลทางการค้าการเสียดุลทางการค้าก็คือหมายความว่าเรามีการนำเข้ามากกว่าส่งออกนั่นเองเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมในยุคแรกๆนั้นจึงต้องเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าหรือพูดง่ายๆคือแก้ปัญหาเรื่องของการเสียดุลทางการค้านั่นเองนะครับถัดมาก็คือการผลิตเพื่อการส่งออกการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยก็ปรากฏในช่วงทศวรรษ2510นะครับการผลิตเพื่อการส่งออกนั้นเพราะอะไรหรือเนื่องจากเหตุผลอะไรก็เพราะว่าอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าหรือการผลิตเพื่อการทดแทนการนำเข้าเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวนะครับแล้วก็การผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลให้ดุลการค้าดีขึ้นมากนักก็คือหมายความว่าด้วยความตั้งใจในตอนแรกว่าผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเนี่ยจะลดเรื่องการเสียเปรียบดุลการค้า

แต่ในทางปฏิบัติจริงเวลาเราผลิตเพื่อการส่งออกไอ้ผลิตทดแทนนำเข้าเนี่ยมันก็กลับไม่ได้ทำให้ดุลการค้าดีขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าไทยยังต้องพึ่งนำเข้าพึ่งการนำเข้าสินค้าหลายชนิดจากต่างประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของโรงงานในกรุงเทพแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษนั่นเองนะครับอีกทั้งไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบด้านแรงงานราคาถูกแล้วว่าและวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมากนะครับและถัดมาก็คือว่าตัวอย่างจากประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการส่งออกนั้นส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นก็คือหมายความว่าการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยมันมีผลดีต่อทางเศรษฐกิจมากกว่าการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมไทยยุคหลังการปรับประเทศได้ทันสมัยนะครับเน้นอะไรบ้างนะครับหรือมีลักษณะยังไงบ้างแน่นอนว่าอุตสาหกรรมไทยก็จะก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า 4.0 ยุค 4.0 ก็คือแน่นอนว่าจะเป็นยุคที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตหรือในทางอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับและจริงๆก็ไม่ได้เฉพาะในทางอุตสาหกรรมนะครับด้านอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนำเทคโนโลยีดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มากเนี่ยก็ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายนะครับแล้วก็ตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่ามันก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นถึงขั้นที่เครื่องจักรเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันเองแล้วก็ส่งข้อมูลระหว่างกันได้นั่นเองนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเช่นมีการเรื่องของมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติต่างๆนานาเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับรวมไปถึงการผลิตในด้านอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะก็จะเน้นการผลิตลักษณะอื่นเช่นเรื่องของเครื่องมือแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพและความงามนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยซึ่งบอกแล้วว่ามีลักษณะที่สำคัญก็คือในยุคของความทันสมัยเนี่ยก็เน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและก็ผลิตเพื่อการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรนะครับแน่นอนว่าอย่างที่เรียนแล้วว่ามันเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นตัวช่วยเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนั้นที่เขาเรียกว่าเป็นยุค 4.0 นะครับก็จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆนานาเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตรวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับเรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของเนื้อหาในตอนที่1ในเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมนะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยความหมายของการพาณิชยกรรมแล้วก็พาณิชยกรรมยุคปรับประเทศให้ทันสมัยแล้วก็พาณิชยกรรมยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาตอนแรกนะครับก็จะพูดถึงความหมายนะครับเวลาพูดถึงความหมายของการพาณิชยกรรมเนี่ยถ้าเข้าใจกันง่ายๆการพาณิชยกรรมจริงแล้วก็คือการค้าขายนั่นแหละนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากปัจจุบันก็คือหมายความว่าในอดีตเรื่องของการพาณิชยกรรมหรือเรื่องของการค้าขายเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้าหรือที่เขาเรียกกันว่าบาร์เตอร์เทรดก็คือพูดง่ายๆในอดีตเนี่ยเรื่องของการพาณิชยกรรมเนี่ยหลักใหญ่ใจความสำคัญเนี่ยไม่ได้มีการใช้สื่อกลางหรือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นในอดีตก็จะเป็นลักษณะการพาณิชยกรรมในลักษณะที่เรียกว่าสินค้าแลกกับสินค้านั่นเองนะครับนั่นก็คือความหมายนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านพาณิชยกรรมเนี่ย

พูดง่ายๆก็คือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการค้าขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆเปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยนสินค้าไปเป็นการใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแทนสื่อกลางนั้นก็คือเงินตรานั่นเองหรือพูดง่ายๆมีการใช้เงินในเรื่องของการพาณิชยกรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านพาณิชยกรรมประเด็นหลักสำคัญที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวกลางหรือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองนะครับถัดมานะครับพาณิชยกรรมในยุคของการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาหรือทำไมจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการพาณิชยกรรมจากแบบเดิมในอดีตมาเป็นแบบสมัยใหม่นะครับก็เพราะว่าหลักใหญ่ใจความสำคัญเลยก็คือเรื่องของการที่ประเทศไทยต้องทำสนธิสัญญาเบลลิงนะครับการทำสนธิสัญญาเบลลิงกับอังกฤษเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมแต่จริงๆแล้วโดยภาพรวมก็คือว่าทำให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำสนธิสัญญาเบลลิงเนี่ยทำให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบไปมันก็ส่งผลเรื่องของการพาณิชยกรรมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่เป็นแบบสมัยใหม่มากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือว่าสนธิสัญญาเบลลิงเนี่ยก็มีข้อนึงที่เรียกร้องให้ไทยเนี่ยเปิดประเทศแล้วก็ให้มีการค้าแบบเสรีไม่มีการผูกขาดกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะครับต้องมีการค้าเสรีรวมไปถึงยกเลิกการค้าแบบผูกขาดนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยการค้าขายเนี่ยผูกขาดอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของปริมาณการค้าเนี่ยเมื่อมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตด้วยเพราะอย่างที่พูดถึงกันมาในอดีตการผลิตหรือวิธีการผลิตในอดีตเป็นการผลิตเพื่อยังชีพหรือพูดง่ายผลิตเพื่อบริโภคหรือผลิตเพื่อในครัวเรือนนะครับแต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพหรือการผลิตเพื่อบริโภคมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านั่นเองนะครับทีนี้ภายหลังสนธิสัญญาเบลลิงในช่วงพ.ศ. 2475ถึงพ.ศ. 2500เนี่ยการพาณิชยกรรมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับก็คือพูดง่ายในช่วงนี้เนี่ยมันก็เห็นบทบาททางการเมืองก็คือหมายความว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอำนาจทางการเมืองเปลี่ยนมือไปนั่นเองในช่วงหลัง2475ก็คือหมายความว่าอำนาจทางการเมืองเนี่ยเปลี่ยนมาอยู่ในตัวของผู้นำทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจทางการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเนี่ยก็เลยเข้ามาตั้งธุรกิจการค้าขึ้นมาเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นได้ชัดเจนเช่นกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มซอยราชครูก็ได้ตั้งก่อตั้งบริษัททหารสามัคคีขึ้นนะครับก็ทำกิจการทางธุรกิจอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้พอช่วงหลังพ.ศ. 2500เนี่ยก็ได้เกิดกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่เขาเรียกว่าชนชั้นกลางซึ่งก็เข้ามามีบทบาทในด้านการพาณิชยกรรมแล้วก็เศรษฐกิจไทยกลุ่มชนชั้นกลางก็อาจจะหมายถึงพวกพ่อค้านักธุรกิจก็ได้นะครับทีนี้นั่นก็คือการพาณิชยกรรมนะครับยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยทีนี้การพาณิชยกรรมยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือหมายความว่าเนื่องจากความก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีการคมนาคมเทคโนโลยีการผลิตก็คือพูดง่ายเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเจริญก้าวหน้าไปทุกๆด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการนำข้อมูลข่าวสารหรือการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านการพาณิชย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านการพาณิชย์ในยุคหลังปรับประเทศทันสมัยเนี่ยมีการกระทำหรือมีผลยังไงบ้างนะครับอันแรกก็คือว่าเราคงได้ยินคำนี้บ่อยนะครับก็คือหมายความว่าในด้านพาณิชยกรรมเนี่ยเราเริ่มเน้นกลุ่มผู้ประกอบการนะครับที่ก็เรียกว่า SME นั่นเองก็คือหมายความว่าเน้นเรื่องของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและก็ขนาดเล็กนะครับณปัจจุบันแล้วก็มีการพูดถึงธุรกิจ SME กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยเขาถือว่าเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยก็ดูที่มูลค่าของธุรกิจนั่นเองนะครับถ้ามูลค่าของธุรกิจอยู่ที่ประมาณ50ถึง200ล้านก็ถือว่าเป็น
ธุรกิจขนาดกลางแต่ถ้าขนาดเล็กก็คือไม่เกิน50ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าณปัจจุบันเราก็เน้นผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนั่นเองหรือที่เขาเรียกว่าธุรกิจ SME นะครับถัดมาในเรื่องของการป้อนสินค้าเข้าสู่ตลาดนะครับก็มีการจัดระเบียบการดำเนินการทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพที่เขาเรียกว่าซัพพลายเชนนะครับก็คือพูดง่ายก็คือว่ามีการระบบการจัดการเกี่ยวกับสินค้าเพื่อให้เข้าสู่หรือถึงมือผู้บริโภคตั้งแต่วัตถุดิบเลยนะครับก็คือหมายความว่ามันหมายถึงซัพพลายเชนก็คือห่วงโซ่อุปทานก็คือการเชื่อมโยงกันในหน่วยหรือจุดต่างๆในการผลิตสินค้าหรือบริการโดยเริ่มจากวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภคนั่นก็คือหมายความว่ามันมีเรื่องของการยกระดับหรือพัฒนาในเรื่องของการจัดการป้อนสินค้าเข้าตลาดหรือพูดง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คือวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเลยนะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่เห็นได้ชัดเจนในยุคนี้สมัยนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นก็คือหมายความว่าเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการค้าการขายนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนั่นเองเพราะเราจะเห็นว่ามีเรื่องของ e-commerce มีเรื่องของ e-government ก็คือพูดง่ายๆการดำเนินการทางธุรกิจนั้นไม่จำเป็นจะต้องเผชิญหน้าและสามารถติดต่อหรือมีกิจกรรมระหว่างกันบนระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งมันก็มาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าในยุคสมัยปัจจุบันของเทคโนโลยีการสื่อสารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือภาพรวมของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าความหมายของการพาณิชยกรรมนั้นมันคืออะไรพูดง่ายๆคือการพาณิชยกรรมนั้นก็คือการค้าขายนั่นเองนะครับกิจกรรมในยุคปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับมีลักษณะอย่างไรก็คือพูดง่ายเปลี่ยนจากเรื่องของค้าขายโดยการแลกเปลี่ยนสินค้ามาเป็นค้าขายโดยผ่านตัวกลางหรือสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนก็คือเงินโดยเหตุผลหลักใหญ่สำคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นก็คือเรื่องของการทำสนธิสัญญาบาวลิงเสร็จแล้วหลังจากการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมยุคหลังนะครับยุคหลังการปรับประเทศได้ทันสมัยเน้นเรื่องอะไรนะครับก็คือเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีต่างๆนานาเข้ามาใช้ในการพาณิชย์ซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเราเน้นเรื่องของการพาณิชย์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเราให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าผู้ประกอบการขนาดกลางและผู้ประกอบการขนาดย่อมหรือที่เราเรียกว่า SME นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมข้อเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริการนะครับถ้าพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริการนะครับเนื้อหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือความหมายของการบริการการบริการของไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยแล้วก็การบริการของไทยในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของการบริการเนี่ยเขาก็บอกว่าการบริการเนี่ยนะฮะมันก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่มีการผลิตสินค้าใดๆในลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์แต่เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆพูดง่ายๆนะครับถ้าพูดถึงการบริการหรือภาคบริการเนี่ยมันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นการผลิตตัวสินค้าใดๆนั่นเองนะครับเป็นการให้บริการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคบริการเนี่ยนะครับหรือการบริการเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เป็นภาคที่ผลิตตัวสินค้าออกมาที่แตะต้องสัมผัสได้เนี่ยแต่มันก็เป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ที่สำคัญด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกประเทศก็พยายามเน้นเรื่องภาคบริการเหตุผลก็เพราะว่ามันก่อให้เกิดรายได้และในขณะเดียวกันมันไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนที่มากมายนักนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับเป็นภาคที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าไม่ต้องมีการใช้เงินในการลงทุนมากนักนะครับไม่ต้องมีการผลิตไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตไม่ต้องมีการลงทุนนั่นเองแต่ว่า
เป็นการสร้างสรรค์ของผู้ประกอบ

การและก็ของประเทศโดยเฉพาะของประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่มีลักษณะภูมิประเทศเอื้อต่อภาคบริการเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาคบริการที่สำคัญของประเทศไทยหรือภาคบริการที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนักอาศัยพื้นฐานของประเทศไทยที่มีก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเยอะแยะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางทะเลนะครับภูเขาป่าไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถือว่าเป็นภาคบริการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็นำรายได้เข้าสู่ประเทศจำนวนมากนะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นภาคบริการที่ไม่ต้องลงทุนมากนะครับอาศัยพื้นฐานหรือธรรมชาติของประเทศนั้นๆที่มีนั่นเองที่เอื้อต่อภาคบริการนั่นเองกรณีประเทศไทยก็จะเห็นได้ชัดเจนการบริการของไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยก็คือพูดง่ายๆเรื่องของภาคบริการของไทยในยุคของการปรับประเทศให้ทันสมัยนั่นเองนะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็คือพูดง่ายๆในเรื่องของภาคบริการหรือการบริการเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของด้านบริการแล้วนะครับทั้งนี้ก็เพราะเหตุผลนะครับถือว่าภาคบริการหรือการบริการเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับก็คือพูดง่ายๆภาคบริการเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประเทศนั่นเองด้วยเหตุผลก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าภาคบริการนั้นอาจจะมีการลงทุนในการผลิตไม่ต้องมีการลงทุนในการผลิตไม่ต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของการผลิตนั่นเองเพราะว่าโดยพื้นฐานอาศัยนะครับธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนะครับรวมไปถึงไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องของการลงทุนอะไรมากมายนักใช้ไอเดียในความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือเรื่องของการให้บริการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริการเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอันนึงในการขับเคลื่อนหรือการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็เพราะว่าการพัฒนาประเทศแล้วก็การยกระดับรายได้ของประชาชนเนี่ยมันส่งผลต่อความต้องการในการบริการสินค้าแล้วก็อุปโภคบริโภคมากขึ้นก็คือหมายความว่าเมื่อประเทศพัฒนามากขึ้นรายได้ของประชาชนมีเพิ่มมากขึ้นความต้องการในภาคบริการเนี่ยมันก็เลยมีมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับภาคบริการนี่ก็คือรวมบริการในเรื่องของสินค้าบริการในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆด้วยนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการบริการของไทยในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยเนื่องจากโดยภาพรวมแล้วเนี่ยรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของภาคบริการหรือพูดง่ายรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคบริการเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าเปลี่ยนแปลงไปตามความทันสมัยของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยุคปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีด้านต่างๆมีความเจริญก้าวหน้ามีความทันสมัยมากขึ้นนะครับธุรกิจภาคบริการก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคบริการเนี่ยจึงต้องมีการปรับตัวในแง่ของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในภาคบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคบริการจึงมีความทันสมัยมีความสมัยใหม่ทันสมัยและสมัยใหม่ในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คือพูดง่ายๆทำให้การบริการเนี่ยมีความรวดเร็วมากขึ้นทำให้การบริการเนี่ยต้นทุนต่ำมากขึ้นและมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีความสะดวกต่อผู้ใช้นั่นเองง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างที่ให้เห็นภาพชัดเจนก็คือเรื่องของภาคบริการหรือการบริการทางการเงินนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการบริการทางการเงินณปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆง่ายๆเลยก็คือกับสถาบันการเงินหรือกับธนาคารนั่นเองนะครับบริการทางการเงินณปัจจุบันเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าแล้วก็คือพูดง่ายๆผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานของสถาบันการเงินนั้นๆอีกละนะครับด้วยความทันสมัยหรือความสมัยใหม่ของเทคโนโลยีนั้นเราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินเกือบทุกชนิดเลยบนเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือหรือ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทุกคนมีนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเห็นชัดเจนว่าภาคบริการเองก็พยายามนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินกิจการผู้ใช้ เกิดความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งประหยัดด้วยนั่นเองนะครับถัดมานะครับกิจกรรมในภาคบริการ

0: พูดง่ายๆเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือหมายความว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็คือหมายความว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวนั้นไม่ไปสร้างมลพิษหรือไปทำลายแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆนะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือการท่องเที่ยวนั้นนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้วเนี่ยยังมีผลดีต่อสุขภาพด้วยนะครับอาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงภาคบริการถึงแม้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้อะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันภาคบริการเนี่ยมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับปัญหาของภาคบริการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือหมายความว่าต้องเข้าใจว่าต้องยอมรับว่าภาคบริการเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวคำว่ามีความอ่อนไหวคืออาจจะได้รับผลกระทบง่ายหากประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติกรณีณปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก็เจอสถานการณ์วิกฤตเดียวกันก็คือโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นภาคบริการที่สำคัญเลยเนี่ยก็ถือว่าชะลอตัวหรือพูดง่ายๆก็คือว่าหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนอกจากโรคระบาดแล้วเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับภาคบริการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะภาคบริการถูกมองว่าเป็นภาคธุรกิจที่ไม่จำเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวพูดง่ายถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคนก็อาจจะท่องเที่ยวน้อยลงเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่จำเป็นนักสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือลดได้หรือยกเลิกไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปัญหาของภาคบริการนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองก็จะเป็นเหตุผลที่ส่งผลกระทบต่อภาคบริการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริการเพราะฉะนั้นความหมายของการบริการก็คือพูดง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องของการผลิตสินค้าตัวสินค้านั่นเองนะครับแต่เป็นการให้บริการนะครับแล้วก็การบริการในยุคปรับประเทศให้ทันสมัยรวมไปถึงการบริการยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับก็จะเห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภาคบริการมากขึ้นนั่นเองเป็นนี่คือภาพรวมของการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านการบริการ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Powerมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนยังมีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
1: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
4: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
5: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
6: สวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยด้านการเมืองการปกครองนะครับมาดูตอนที่1การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองก่อนพ.ศ. 2475มีวงเล็บ1เพราะจะเป็นช่วงแรกนะครับอันนี้สาระสำคัญก็จะเป็นเรื่อง2เรื่องใหญ่ๆนะครับจะเป็นเรื่องของยุคสุโขทัยอยุธยาธนบุรีช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มาช่วงรัตนโกสินทร์แต่เป็นช่วงถึงก่อนการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะครับ

มาดูช่วงของสุโขทัยอยุธยาและธนบุรีในสมัยสุโขทัยนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองที่สำคัญก็คือเรื่องของการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้นะครับแล้วก็บทบาทของบรรดาพระสงฆ์ที่มีส่วนในการสนับสนุนการปกครองของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เรื่องของการประดิษฐ์ลายสือไทยที่เราทราบกันดีว่าในปีพ.ศ. 1826นะครับสมัยอยุธยานั้นมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองปกครองที่ต่างไปจากสุโขทัยที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่เรียกว่าเป็นสมมุติเทพนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดระบบจตุสดมนะครับแล้วก็จัดเรื่องของระบบศักดินานะครับมีชนชั้นผู้ปกครองชนชั้นสามัญชนหรือไพร่นะครับในช่วงธนบุรีหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะมาสร้างราชธานีขึ้นใหม่รวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายไปเนี่ยเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างบ้านแปลงเมืองใช้คำว่าสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับทีนี้มายุครัตนโกสินทร์ก่อนปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือตั้งแต่พ.ศ.2325ถึง2435นะครับ2325 2435ที่สำคัญก็คือการสร้างสถาบันทางการเมืองการปกครองขึ้นใหม่นะครับเรื่องของการเรื่องของพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่1นะครับแล้วก็การชำระกฎหมายเก่าสมัยอยุธยาและประกาศใช้กฎหมายใหม่นะครับถ้าไล่เรียงนะเป็นรัชกาลไปนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1พ.ศ. 2325ถึง2353นี่ก็จะเห็นเรื่องของการสร้างระบบศักดินาและการควบคุมไพร่เพราะมีความสำคัญในยุคนี้นะครับเรื่องของการยึดถือประเพณีจิ้มก้องก็คือการส่งเครื่องบรรณาการไปยังพระเจ้ากรุงจีนนะไปยังจีนแล้วก็การใช้การแสวงหารายได้ของรัฐด้วยการจัดเก็บภาษีนะครับรัฐก็ต้องมีรายได้มีการนำเรื่องของระบบภาษีหลายอย่างมาใช้นะครับสมัยรัชกาลที่2 2352ถึง2367นะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการกำจัดเสี้ยนหนามทางการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็การให้พระราชวงศ์เข้าควบคุมการบริหารกรมสำคัญสำคัญตอนนั้นยังเป็นกรมอยู่นะครับเรื่องของการไม่แต่งตั้งวังหน้าแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงด้านกฎหมายนะครับในสมัยรัชกาลที่2นะครับสมัยรัชกาลที่2ยังมีเรื่องของพระปรีชาสามารถในการสงครามของรัชกาลที่2นะครับการค้าขายกับต่างประเทศการปรับปรุงภาษีนะครับเพื่อแสวงหารายได้ให้กับรัฐให้กับผู้ปกครองในยุคนี้เนี่ยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องการความก้าวหน้าและการขยายตัวของงานทางด้านวรรณคดีในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกการกำเนิดธงชาตินะธงชาติมีครั้งแรกเป็นรูปช้างที่อยู่บนพื้นสีแดงนะครับทีนี้มาถึงสมัยรัชกาลที่3นะพ.ศ. 2367ถึง2394เนี่ยครับก็เป็นเรื่องของการเกิดระบบที่เรียกว่าเจ้าภาษีนายอากรนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการชำระภาษีโดยการใช้ให้จ่ายเป็นเงินนะครับให้จ่ายเป็นเงินแทนที่จะเป็นเรื่องสินค้าแทนที่จะเป็นสิ่งของและก็แรงงานนะครับแล้วก็เป็นการค้าขายกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่ไปเดินสำเภาเดินเรือสำเภาไปค้าขายได้สมัยรัชกาลที่3ต่อมาคือนโยบายในเรื่องของการป้องกันประเทศและก็การสงครามนะครับเรื่องของการคมนาคมส่งขนส่งและก็การตั้งเมืองใหม่ซึ่งมีขึ้นในสมัยนี้นะครับทีนี้มารัชกาลที่3อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึก

ษาเรื่องของวรรณคดีแล้วก็ศาสนาแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศครั้งนี้แหละครับที่ตะวันตกเข้ามาทำสนธิสัญญากับไทยเป็นครั้งแรกนะครับสมัยรัชกาลที่4 2394ถึง2411นี่นะครับการเมืองการปกครองในแนวทางสมัยใหม่แบบตะวันตกอิทธิพลของตะวันตกเข้ามาเยอะในยุคนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามีการทำสนธิสัญญาบาวริงที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยต้องเปิดกว้างขึ้นนะครับการตัดถนนการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาศาสนาศิลปกรรมจิตกรรมและประติมากรรมนะครับก็เกิดขึ้นในสมัยนี้นะครับในตอนที่1นี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองที่สำคัญตั้งแต่ยุคของสุโขทัยอยุธยานะครับธนบุรีมาถึงรัตนโกสินทร์นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1มาจนถึงสมัยรัชกาลที่4นะครับก่อนที่จะถึงการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ครับมาตอนที่2นะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองก่อน2475ในช่วงที่2นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงมาถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับถึงรัชกาลที่7ก็คือรัชกาลที่5ตั้งแต่พ.ศ. 2411เนี่ยนะครับตั้งแต่ครองราชยังทรงพระเยาว์อยู่พระชนษาเพียง56พรรษาเนี่ยไปจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่7นะครับ2475นะครับช่วงเวลาก็หลายปีทีเดียวนะครับสาระสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการเมืองปกครองในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการ อะไรนะครับการตั้งสภาต่างๆที่เรียกว่าเป็นสภาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์นั่นเองก็มีสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินสภาที่ปรึกษาในพระองค์เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะวัตถุประสงค์ของรัชกาลที่5ในการแต่งตั้งสภาเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงในการบริหารราชการแผ่นดินต่างๆแต่เมื่อการทำงานของสภาไม่ค่อยเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนักก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างเปลี่ยนแปลงทั้งตัวบุคคลนะครับทีนี้ในส่วนที่สำคัญหนึ่งก็คือในการวางแนวทางและเป้าหมายที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งก็ทำสำเร็จในเวลาต่อมานั่นก็คือเกี่ยวกับทาสนะครับในรัชกาลนี้ก็สามารถเลิกทาสได้นะครับแล้วก็มีการจัดตั้งนะครับจัดตั้งเสนาบดีสภาเรียกว่าเสนาบดีสภาในปีพ.ศ. 2431ซึ่งทำก่อนที่จะมีการปฏิรูปการปกครองนะครับอีกสำคัญมาถึงในช่วงปฏิรูปการปกครองนี่นะครับก็คือการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางปัจจุบันเรารู้จักในชื่อของกระทรวงต่างๆนะครับกระทรวงก็เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ก่อนนั้นเป็นกรมนะครับเป็นจตุสดมกรมทั้ง4เนี่ยแล้วก็นอกจากส่วนกลางแล้วก็มีส่วนภูมิภาคนะครับไม่ได้เกิดเป็นจังหวัดและอำเภอก่อนในช่วงนั้นแต่ตั้งเป็นมณฑลต่างๆนั่นหมายความว่าทำให้ส่วนกลางเนี่ยสามารถเข้าไปควบคุมส่วนภูมิภาคนี้ได้ทั้งหมดนะครับและที่สำคัญอันนึงก็คือเป็นการกำเนิดการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกนั่นก็คือการจัดตั้งสุขาภิบาลสุขาภิบาลกรุงเทพสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับก็จัดตั้งขึ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นในเวลาต่อมานะครับอีกเรื่องนึงก็คือในสมัยรัชกาลที่6นะต่อเนื่องมาจากรัชกาลที่5รัชกาลที่5สิ้นพระชน2453รัชกาลที่6ก็ขึ้นครองราชไปจนถึง2468นะครับที่เกิดเหตุการณ์สำคัญหนึ่งสมัยรัชกาลที่6ก็คือเกิดกบฏที่เรียกว่ากบฏรศ130บางทีก็เรียกว่ากบฏเก๊กเหม็งนะครับก็บรรดานายทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยนะครับระดับร้อยโทร้อยเอกนี่นะครับรวมกันจะก่อกบฏแต่ยังไม่เกิดกบฏนะครับทางผู้ปกครองเนี่ยทราบก่อนแล้วก็มีการจับกุม
นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งทำให้เกิดการกดดันที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวลาต่อมากบฏนี้แหละครับเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การก่อเกิดคณะราษฎรนะซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่7แล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่วางแนวทางนะครับการจัดตั้งหน่วยงานหลายหน่วยงานขึ้นนะครับไปสู่แนวทางสมัยใหม่ก็คือต่อยอดมาจากสมัยรัชกาลที่5นะครับทีนี้พออีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของรัชกาลที่6เองเนี่ยก็คือเรื่องของการตัดสินพระทัยเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2นะครับโทษทีสงครามโลกครั้งที่1ครับสงครามโลกที่1ก็คือในช่วง2460พ.ศ. 2460เนี่ยรัชกาลที่6ได้ตัดสินพระทัยส่งทหารเข้าไปร่วมนะครับแล้วพระราชกรณียกิจอื่นๆที่พระองค์ทรงกระทำที่ทำให้คนไทยสังคมไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางทันสมัยมากขึ้นนะครับทีนี้มาถึงสมัยรัชกาลที่7นะครับที่ครองราชต่อเนื่องมา2468เอาจริงๆสละราชสมบัตินั้นสมัยพ.ศ. 2477นะครับแต่ว่า2475มันมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองกับปกครองก่อนนะครับก็คือมีการจัดระบบราชการที่เพิ่มเติมขึ้นในบางส่วนนะครับเรื่องของการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภานะครับในปี2468นั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งสภาองคมนตรีนะครับเป็นการเริ่มต้นให้มีองคมนตรีในยุคนี้แล้วก็มาสู่เรื่องของการแต่งตั้งเสนาบดีสภานะครับก็มีองค์กรใหม่ๆเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือทรงให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะเป็นครั้งแรกแต่รัฐธรรมนูญที่รัชกาลที่7เนี่ยให้มีการจัดทำขึ้นนั้นไม่มีการประกาศใช้นะครับอันนี้เป็นช่วงสมัยรัชกาลที่7นะครับทั้งหมดในช่วงตั้งแต่ปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะครับ2435เนี่ยครับที่เราพูดถึงวันข้าราชการพลเรือนคือวันที่1เมษายน2435เป็นการเริ่มต้นปฏิรูปการปกครองจากราชการส่วนกลางเปลี่ยนกรมที่มีอยู่เดิมนะครับมาเป็นกระทรวงนะครับกระทรวงก็แยกย่อยลงไปมีหน่วยงานย่อยๆของกระทรวงและส่วนของภูมิภาคเดิมที่ปกครองโดยเจ้าเมืองเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นมณฑลต่างๆแล้วส่งคนจากส่วนกลางจากกรุงเทพจากบางกอกไปปกครองนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีต่อเนื่องมาสมัยรัชกาลที่6นะครับพอสมัยรัชกาลที่6นี่การรับความคิดความรู้วิทยาการต่างๆจากตะวันตกเข้ามาก็มีส่วนทำให้คนบางกลุ่มก็คือข้าราชการเองนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของทหารได้พยายามผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองครั้งแรกก็คือจริงๆเกิดกบฏครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5แต่ไม่ใช่เป็นกบฏที่เตรียมการเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแค่การนำเสนอความคิดที่ต้องการให้รัชกาลที่5เปลี่ยนแปลงการปกครองแต่สมัยรัชกาลที่6กบฏรศ130เนี่ยเป็นการเตรียมการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองนะครับสมัยตั้งแต่รัชกาลที่5มาจนถึงพ.ศ.2475ครับมาถึงตอนที่3นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงการเมืองกับปกครองระหว่างพ.ศ. 2475ถึง2540ก่อนนะครับก็จะมีหลังจากนั้นก็จะเป็นตอนที่4ในช่วงนี้นะครับก็จะมีประเด็นสำคัญอยู่2ประเด็นนะครับคือแยกตามช่วงเวลาช่วงแรกก็เป็นการพัฒนาการทางการเมืองกับปกครองพ.ศ. 2475ถึง2516ก่อนพอ2516นี่มีเหตุการณ์สำคัญและหลังจากนั้นก็เป็นพัฒนาการทางการเมืองการปกครองพศ2516ถึง2540นะครับมาดูช่วงแรกนะครับพัฒนาการทางการเมือง2475ถึง2516นี่นะครับก็จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับของ2000
ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลัง2475นะครับเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับหรือ absolute

Monarchy เนี่ยมาเป็นรัฐสภาหรือเป็น Parliament นะครับก็เริ่ม2475แล้วก็มีการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งในสถาบันการเมืองใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประกาศใช้วันที่27มิถุนายน2475นะครับแล้วก็มาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นไปอย่างรุนแรงในช่วงนี้นะครับจะพบว่ามีการกบฏมีการรัฐประหารนะครับมีการยึดอำนาจกันขัดแย้งกันในกลุ่มของผู้ปกครองด้วยกันเองนะครับไม่ว่าจะในกลุ่มคณะราษฎรเองหรือระหว่างคณะราษฎรกับกลุ่มผู้ปกครองเดิมนี่นะครับแล้วก็มาสู่เรื่องนโยบายชาตินิยมซึ่งเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลป.พิบูลสงครามนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้นำคณะราษฎรเกิดขึ้นในช่วงแรกที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคือ2481ถึง2487ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็มาสู่ประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งระหว่างนี้นะครับหลังตั้งแต่2475ก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเป็นระยะนะครับแต่มีการขยายเวลาในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับคนไทยก็ได้การเลือกตั้งในช่วงนี้แล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับหลังจากมีฉบับใหม่ในปี2475ใน2ฉบับแล้วก็เป็นฉบับที่3ประกาศใช้ในปี2489นะครับหลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นมาอีกนะครับมีการเกิดความรุนแรงในการต่อสู้กันนะครับแล้วอำนาจการเข้ากลับเข้าสู่อำนาจนะครับจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับในปีตั้งแต่2491ไปจนถึง2500คราวนี้ก็อยู่ยาวนานทีเดียวนะครับแล้วก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับสลับกับการเกิดกบฏเกิดการรัฐประหารนะครับในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกบฏอะไรครับกบฏวังหลังกบฏเสนาธิการนะครับมาเป็นรัฐประหาร2494รัฐประหาร2500อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มาถึงการสิ้นสุดอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับอำนาจจอมพลป.สิ้นสุดลงโดยการรัฐประหารโดยการนำของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อวันที่16กันยายน2500นะครับหลังการเลือกตั้งตอนต้นปี2500แล้วทีนี้ก็มาสู่เรื่องของการเมืองในยุคที่เรียกว่าการเมืองพ่อขุนอุปถัมภ์บางคนก็เรียกว่าอย่างนั้นนะครับก็คือยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แต่ในช่วงที่สั้นกว่าจอมพลป.ระหว่างปี2500ถึง2506จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับแล้วก็มาสู่การเมืองเผด็จการทหารภายใต้ลูกน้องของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเพราะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ถึงแก่อสัญกรรมในเดือนธันวาคม2506จอมพลถนอมกิติขจรก็ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนแรกก็โดยรัฐธรรมนูญแต่ตอนหลังก็มาโดยการยึดอำนาจนะครับอันนี้เป็นช่วงของพัฒนาการทางการเมืองการปกครองนะครับตั้งแต่2000ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่2475ถึง2516 2516เนี่ยเกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง2516หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์14ตุลาคมนะครับก็เป็นการสิ้นสุดอำนาจของจอมพลถนอมกิติขจรและพวกพ้องทางทหารนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครได้มีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มาสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นคือรัชกาลที่9เนี่ยทรงแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้เมื่อวันที่7ตุลาคม2517
นะเป็นรัฐธรรมนูญที่

ค่อนข้างจะมีแนวทางในทางประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วการเลือกตั้งทั่วไปก็เกิดขึ้นนะครับครั้งแรกในปี2518รัฐบาลมาจากส.ส.มาจากพรรคการเมืองในตอนนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีคนแรกจากการเลือกตั้งก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะไม่ได้รับเสียงข้างมากในสภานะครับหลังจากนั้นก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลหลายพรรคครับก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงการยุบสภานะครับแล้วก็เลือกตั้ง2519แล้วมาจัดรัฐบาลชุดใหม่ตอนนี้แหละครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้เป็นนายกแต่ก็ต้องสิ้นสุดโดยการรัฐประหารนะครับและเข้ามาสู่ยุคที่เป็นยุคของการอะไรครับรัฐประหาร2ครั้งแล้วมาสู่ยุคการเมืองที่เรียกว่าเป็นการเมืองกึ่งประชาธิปไตยระหว่างปี2521-22นี่ครับไปจนถึง2534นะครับแล้วต่อมาก็ทหารมายึดอำนาจรสช.ยึดอำนาจก็เป็นยุคของพฤษภาธมินแล้วนำไปสู่ปฏิรูปการเมืองระหว่างปี35ถึงปี2540ครับมาตอนที่4นะครับเป็นการปฏิรูปการเมืองการปกครองนะฮะตั้งแต่พ.ศ. 2540เนี่ยคนไทยต้องจำไว้นะ2540มีรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปต่อเนื่องมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาสำคัญ3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือพัฒนาการการเมืองการปกครอง2540 2549ก่อนนะครับเริ่มจากการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาถึงรัฐประหารนะครับแล้วช่วงที่2ก็2549ถึง2557อันนี้สิ้นสุดโดยการรัฐประหาร2557นะครับแล้วก็ช่วงที่3ก็คือตั้งแต่2557ต่อเนื่องมานะครับมาดูช่วงแรกตั้งแต่2540นะครับถึง2549สาระสำคัญในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่สำคัญนะครับในช่วงนี้ก็ได้แก่เรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นะครับเรียกกันว่าฉบับปฏิรูปการเมืองบ้างฉบับประชาชนบ้างเพราะว่ามีการแต่งตั้งที่สภาร่างรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าสสรนะครับ99คนมาปฏิรูปการเมืองมากมายนะครับการเลือกตั้งก็มีองค์กรกลางที่เรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นี่นะครับมาทำหน้าที่จริงๆมีการปฏิรูปหลายด้านนะครับไม่เฉพาะการเมืองการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับ2ครั้งครั้งแรก2544นะครับครั้งที่2 2548ครั้งแรกนี่จะพบว่ากับครั้งที่2นี่4ปีหมายความว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพอยู่จนครบเวลาครบตามวาระนะครับแล้วก็จะมีการเกิดความขัดแย้งกันนะครับเกิดเหตุรุนแรงเกิดการประท้วงรุนแรงมีกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มพันธมิตรขึ้นมาในที่สุดผู้นำทหารนะครับก็เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองโดยตรงซึ่งหมายถึงการเข้ามาทำรัฐประหารหรือคูเดอร์ทานะครับในปี2549นะครับทีนี้พัฒนาการการเมืองกับปกครองระหว่าง2549ที่เกิดรัฐประหารแล้วเนี่ยไปจนถึง2557มีอะไรบ้างนะครับสาระสำคัญก็จะมีเรื่องของเกี่ยวข้องนะครับในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญของคณะทหารที่มายึดอำนาจคณะนี้เรียกตัวเองว่าคปคคณะปฏิรูปการปกครองนะครับคปคภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นนะครับแต่ตอนแรกว่าคปคแล้วก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับตอนที่เข้ามายึดอำนาจคปคก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญของตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งสภาตั้งคณะบุคคลคณะกรรมการมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี2550รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งแรกที่ให้มีการลงประชามติ

0: นะพอประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเดือนสิงหาคม2550เนี่ยเดือนธันวาคมก็ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็จะได้รัฐสภาใหม่ได้รัฐบาลใหม่นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นรัฐบาลที่มาจากกลุ่มเดิมจากกลุ่มที่มีอำนาจหลังการเลือกตั้ง2544นั่นแหละครับทีนี้ก็นำมาสู่กลุ่มที่ที่ต้องที่ต่อต้านกลุ่มเดิมก็คือที่เรียกกันว่าระบอบทักษิณนะกลุ่มพันธมิตรกลุ่มเสื้อเหลืองหลายกลุ่มก็มาต่อต้านขณะที่กลุ่มอำนาจนะที่ชนะการเลือกตั้งนี่คือระบอบทักษิณเองก็มีกลุ่มเสื้อแดงขึ้นมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มีความขัดแย้งกันนะครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลชุดใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยฮะมาจากครอบครัวของตระกูลชินวัตรเนี่ยฮะของตระกูลของชินวัตรคือบริษัทชินคอปและหลังจากนั้นก็นำไปสู่เรื่องของการยึดทรัพย์นะครับเพราะว่าตระกูลชินวัตรตอนมีอำนาจเนี่ยขายทรัพย์สินของบริษัทชินคอปให้กับบริษัทเทมเซกของสิงคโปร์ในสุดก็นำไปสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมีการยึดทรัพย์สินกว่า 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่อเนื่องมานะครับกระบวนการการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลนะครับในปี2554วันที่3กรกฎาคม2554เนี่ยก็มีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มการเมืองเดิมของระบอบทักษิณเนี่ยโดยน้องสาวของคุณทักษิณชินวัตรคือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เกิดเรื่องของวิกฤตการทางการเมืองนะครับเรื่องที่มาเป็นประเด็นสำคัญก็คือรัฐบาลไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมรับรู้กันว่าถ้าออกกฎหมายนิรโทษกรรมถ้ารวมบุคคลที่ทำผิดทางการเมืองด้วยก็จะทำให้คุณทักษิณชินวัตรได้ประโยชน์ประชาชนก็ออกมาต่อต้านนะครับจากกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นเองซึ่งออกในปลายปี2556นะครับก็เกิดกลุ่มต่อต้านกลุ่มสำคัญคือกปปส.นะครับแล้วก็นำมาสู่การรัฐประหารในปี2557นะครับในระหว่างปี2557เป็นต้นมารัฐประหารคสช.เนี่ยคณะรักษาความมั่นคงความสงบแห่งชาติที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ดำเนินการในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของคสช.ก่อนนะครับในปี2557ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะบุคคลนะครับจากอำนาจของคสช.เนี่ยให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญฉบับที่20นะครับก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้กันมาต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในปี2562การเมืองก็ดำเนินการมาจนถึงในช่วงที่รัฐบาลคสช.มีอำนาจในช่วงเวลานี้นะครับ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: เนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าถือว่าเริ่มมีการปฏิรูปเริ่มมีการจัดการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบสมัยใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการวาง

ระบบสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์นะครับรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารงานด้านยุติธรรมแปลพูดง่ายๆนี่ก็คือภาพรวมที่พูดถึงการบริหารหรือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารงานภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5หรือบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการก็ว่าได้นะครับอันแรกเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการวางระบบสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์นะครับอันนี้ก็ถือเป็นสองเรื่องหลักที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ต้องจัดตั้งขึ้นหรือการปฏิรูปการบริหารงานด้านรัฐเนี่ยก็เพื่อเป็นการปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกก็คือพูดง่ายๆนะครับปฏิรูประบบราชการการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้ประเทศโดยรวมเนี่ยดูทันสมัยขึ้นแล้วก็เป็นการปรับปรุงตามแบบของตะวันตกนั่นเองเพื่อให้ชาติตะวันตกเห็นว่าเรามีการปรับประเทศให้ทันสมัยแล้วนั่นเองจะได้ไม่มีข้ออ้างในการมาล่าอาณานิคมอะไรต่างๆนานานะครับนอกจากเป็นการปรับประเทศให้ทันสมัยตาม อย่างของตะวันตกแล้วเนี่ยการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดึงอำนาจกลับสู่พระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเมื่อดึงอำนาจกลับสู่พระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อการปฏิรูปรวมไปถึงเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันสมัยในเวลาต่อมาเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอำนาจในอดีตอาจจะมีการกระจัดกระจายไปสู่ส่วนต่างๆภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปดังกล่าวหรือการกระทำดังกล่าวนี่ก็คือถือว่าเป็นการดึงอำนาจกลับสู่พระมหากษัตริย์ด้วยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์หรือว่า Privy Council นะครับก็ชัดเจนว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะนี่ก็จะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับให้กับพระมหากษัตริย์ในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ย49คนนะครับของสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ก็จะประกอบไปด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางชั้นเจ้าพระยาแล้วก็พระยาจำนวนหรือว่าต่ำกว่าพระยานะครับตามจำนวนที่ปรากฏในสไลด์นะครับหลังๆเนี่ยสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์เนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นพื้นฐานหรือเป็นก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าองคมนตรีในปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่เรียนแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ถวายคำปรึกษาให้กับพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสืบสวนข้อเท็จจริงในราชการต่างๆนะครับแล้วก็สอดส่องเหตุการณ์สำคัญในบ้านเมืองรวมไปถึงชำระฎีกาที่มีผู้ถวายฎีกานั่นเองนะครับทีนี้พอมาในปีพ.ศ. 2435เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนนะครับได้เปลี่ยนสภาที่ปรึกษาในพระองค์ให้เป็นองคมนตรีสภาจนกลายมาเป็นคณะองคมนตรีในปัจจุบันนั่นเองหรือพูดง่ายๆคณะองคมนตรีในปัจจุบันก็มีที่มาจากสภาที่ปรึกษาในพระองค์ในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองครับทีนี้ประเด็นถัดมาก็ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะครับในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการในทั้ง3ส่วนนี้นะครับในเรื่องของสาเหตุว่าทำไมต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็เพราะว่าเรื่องของภัยคุกคามของชาติมหาอำนาจตะวันตกเรื่องของการบริหารราชการแบบเดิมนั้นไม่เหมาะกับสภาพบ้านเมืองที่เจริญขึ้นนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการส่วนกลางได้มีอะไรบ้างนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือในสมัยรัชกาลที่5ท่านได้ทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการเสด็จไปอังกฤษไปดูงานด้านการปกครองเพื่อนำมาปรับปรุงเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าได้มีการเพิ่มหน่วยงานใหม่นะครับ6กรมรวมกับ6กรมเดิมเป็น12กรมและภายหลังเนี่ยก็กรมต่างๆนานาก็ยกฐานะเป็นกระทรวงก็คือพูดง่ายๆมีการปฏิรูประบบราชการส่วน

กลางในเรื่องของยกฐานะให้หน่วยราชการเป็นกระทรวงนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็มีกระทรวงเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลนะครับการเปลี่ยนระบบเป็นเทศาภิบาลนั้นก็จะเป็นการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือหมายความว่าโดยสมุหเทศาภิบาลก็จะรับคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยทำให้ผู้ว่าราชการเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของสมุหเทศาภิบาลก็ถือว่าเป็นการรวมอำนาจหรือดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนั่นเองนะครับในเรื่องของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับก็รัชกาลที่5ต้องมีดำริที่จะให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือว่าเป็นการปกครองที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเพราะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองนั่นเองก็ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบบประชาธิปไตยด้วยนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นในสมัยนั้นก็นำรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากมาลายูซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษนั่นเองแล้วก็มาปรับใช้พูดง่ายก็คือว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นได้ชัดเจนในสมัยนี้ก็คือเรื่องของการสุขาภิบาลนั่นเองนะครับจัดเป็นการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกนั่นเองก็คือสุขาภิบาลนั่นเองทีนี้ในเรื่องของการศาลหรือการปรับเปลี่ยนการบริหารงานด้านศาลยุติธรรมนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆนะครับเช่นเรื่องของโดยมอบหมายให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์นะครับเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมปรับปรุงระบบศาลนะครับปรับปรุงยังไงนะครับก็คือจัดตั้งศาลตามภารกิจครับจำนวน14ศาลแล้วก็ระบบศาลพิเศษอีก2ระบบก็คือระบบทูล9ถวายฎีกาแล้วก็ระบบศาลสั่งพิเศษนะครับทีนี้ด้านการพิจารณาความนะครับก็บอกว่าให้ยกเลิกจารีตนครบาลที่ว่าใครเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ร้ายและมีการเคี่ยนตีพยานก็คือพูดง่ายๆไม่ให้มีการกระทำที่ทารุณนะครับกับผู้ต้องหานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงระบบศาลยุติธรรมนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือยกเลิกวิธีจับญาติพี่น้องผู้ต้องหามาเป็นตัวประกันหรือเป็นตัวจำนำนะครับทีนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาคดีนะครับก็ให้มีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งต้นเหตุสำคัญที่จะต้องมีการปรับก็คือเรื่องของเพื่อไม่ให้หลีกต่างชาตินะครับเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาล่าอาณานิคมนั่นเองนะครับก็คือต้องปรับประเทศให้ทันสมัยตามอย่างของตะวันตกนะครับแล้วก็ปฏิรูปในเรื่องของการบริหารราชการนะครับมีสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์มีสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับปรับปรุงในเรื่องของการศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือภาพรวมของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ถึง2539นะครับก็ถือว่าเป็นยุคที่สำคัญก็เพราะว่าเริ่มเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยแล้วก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับทำให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนั่นเองเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการภาครัฐนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับก็จะพูดถึงการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับตั้งแต่ฉบับที่1จนถึงพ.ศ. 2489นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นในสมัยรัชกาลที่5หรือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบการปกครองแบบเดิมเพียงก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญนั่นเองรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2490ถึง2539รวมไปถึง
ผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ถึง2539นะครับเพราะฉะนั้นมาดูนะครับเนื้อหาแรกก็คือการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2475ถึง2489นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มมีการใช้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะฮะเป็นหลักหรือเป็นกฎหมายเป็นหลักในการบริหารแล้วก็การปกครองประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับที่1เนี่ยซึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475นะครับเป็นฉบับชั่วคราวนะครับก็เริ่มเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะครับส่วนฉบับที่2นะครับก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475นะครับเริ่มให้ความสำคัญกับประชาชนชาวไทยก็คือพูดง่ายเริ่มเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยที่สำคัญนะครับเช่นมาตราที่12พูดถึงบุคคลย่อมเสมอภาคกันในทางกฎหมายก็คือพูดง่ายอันนี้มาตรานี้ก็ชี้ให้เห็นว่าให้ความสำคัญกับประชาชนนั่นเองนะครับถัดมาก็จะพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489นะครับเริ่มมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเห็นองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นมาตรา17พูดถึงรัฐสภานะครับก็ต้องประกอบไปด้วยพุทธสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งและต้องไม่เป็นข้าราชการประจำอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของพื้นฐานของประชาธิปไตยที่สำคัญที่ผู้แทนของปวงชนชาวไทยต้องมาจากการเลือกตั้งนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่ข้าราชการประจำนะครับการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2490ถึงพ.ศ. 2539เป็นต้นมานะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าพูดถึงในช่วง2475เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับทีนี้ก็คือมันอยู่ในช่วงของรัฐธรรมนูญฉบับที่4นั่นเองนะครับก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2490นะครับเป็นฉบับชั่วคราวนะครับแล้วก็ฉบับนี้เนี่ยอาจจะมีชื่อเรียกพิเศษหน่อยนึงก็คือเป็นรัฐธรรมนูญใต้ตุ่มแดงนะครับเพราะว่าเมื่อร่างเสร็จแล้วเนี่ยผู้ร่างก็คือพลโทกาดเก่งระดมยิงเนี่ยก็เอาไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มแดงก็เลยเรียกว่ารัฐธรรมนูญใต้ตุ่มแดงนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่4เนี่ยก็คล้ายกับฉบับที่3นะครับก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับอภิรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่บริหารราชการในพระองค์แล้วก็ถวายคำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์นะครับส่วนฉบับถัดมาฉบับที่5เนี่ยก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492นะครับเป็นฉบับแรกถือว่าเป็นฉบับแรกที่ร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงการห้ามฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ไม่ว่ากรณีใดๆโดยเด็ดขาดห้ามสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจหรือรับสัมปทานจากหน่วยราชการนะครับก็เริ่มมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเริ่มไม่อยากให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองนะครับส่วนฉบับที่6นะครับก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495นะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามีการนำรัฐธรรมนูญฉบับศ.2475เนี่ยมาใช้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็กำหนดให้มีสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวอยู่ในตำแหน่งคราวละ5ปีนะครับฉบับถัดมาฉบับที่7นะครับก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2502นะครับอันนี้ก็คือคณะปฏิวัติได้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นนะครับโดยผู้นำทหารแล้วก็คณะเป็นผู้กำหนดจึงถือว่าเป็นการปกครองในระบบรัฐบาลนะครับก็คือพูดง่ายข้าราชการนะครับเข้ามาปกครองมีนายกที่ใช้อำนาจตามมาตรา17ทำให้นายกรัฐมนตรีเป็นทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วก็ใช้อำนาจ
ทางตุลาการได้ด้วยนะครับสั่งลงโทษประหารชีวิตหรือก็พูดง่ายไม่ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการทางยุติธรรมของศาลนั่นเองนะครับถัดมาฉบับที่8ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่20มิถุนายน2511นะครับกำหนดให้รัฐสภามี2สภาก็คือวุฒิสภามีจำนวน3ใน4ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีสิทธิ์ในการเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับจึงเป็นรัฐบาลนะครับที่ให้ความคุ้มครองโทษนะครับจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความคุ้มครองรัฐบาลเป็นอย่างมากนะครับถัดมาก็คือฉบับที่9ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญการปกครองพุทธศักราช2515นะครับก็เป็นการนำรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2502มาใช้นะครับแต่ก็ไม่ราบรื่นก็นำไปสู่การเหตุการณ์14ตุลา16นั่นเองนะครับจนมาถึงฉบับที่10นะครับก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2515ฉบับนี้เนี่ยให้ข้าราชการประจำสามารถดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีได้นะครับก็คือพูดง่ายสามารถให้ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นั่นเองอันนี้ก็จะคล้ายกับรัฐธรรมนูญฉบับที่7นะครับฉบับที่11ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2519นะครับเนื้อหาสาระก็เริ่มมีเรื่องของผู้ตรวจเงินแผ่นดินรัฐสภามีอำนาจในการตรวจสอบการรับจ่ายเงินของแผ่นดินและการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินของหน่วยราชการนั่นเองนะครับฉบับที่12ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2520ตรงนี้ก็คือพลเรือเอกสงัดชลออยู่นะครับหัวหน้าคณะปฏิวัติแล้วก็จัดตั้งสภานิติบัญญัติแล้วก็ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการประจำนั่นเองนะครับฉบับที่13เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยพุทธศักราช2521นะครับกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมืองนะครับตำแหน่งทางการเมืองต้องไม่เป็นข้าราชการประจำตรงนี้ก็เริ่มมีการให้ความสำคัญกับระบบพรรคการเมืองนั่นเองแล้วก็ห้ามข้าราชการประจำเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับถัดมาฉบับที่14ก็เรียกว่าธรรมนูญแห่งหลักไทยพุทธศักราช2534อันนี้เกิดจากการยึดอำนาจของพลเอกสุนทรคงสมพงศ์นะครับทำให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นนะครับฉบับที่5ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534ประกาศใช้เมื่อ9ธันวาคม2534นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกมองว่ามุ่งสืบทอดอำนาจรวมทั้งวุฒิสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งนะครับแล้วก็วุฒิสภามีอำนาจในการร่วมลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถูกมองว่าวุฒิสมาชิกมีส่วนช่วยคุ้มครองรัฐบาลด้วยเพราะว่าวุฒิสมาชิกชุดนี้ก็มาจากการแต่งตั้งของฝ่ายรัฐบาลนั่นเองนะครับผลนะครับถัดมาผลของการปรับประเทศได้ทันสมัยนะครับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของ475เป็นต้นมาเกิดผลอะไรบ้างนะครับก็คือว่าโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตั้งแต่2475ก็เปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายอำนาจเดิมที่อยู่ที่กษัตริย์ก็เปลี่ยนเป็นรัฐบาลนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งครับรัฐธรรมนูญก็จะเป็นกฎหมายสูงสุดในการบริหารปกครองประเทศนะครับและที่สำคัญก็คือรัฐธรรมนูญทุกฉบับนั้นได้กำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้เพราะฉะนั้นนั่นก็คือภาพรวมของการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านบริหารภาครัฐหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ถึง2539โดยเนื้อหาหลักใจความก็คือว่าช่วงนี้ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือพูดง่ายเริ่มมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเริ่มมีรัฐธรรมนูญนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับนั่นเองซึ่งก็อาจจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็อาจจะมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันอาจจะมาจากคณะที่ทำการรัฐประหารก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาของรัฐธรรมนูญในช่วงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาหลักหรือใจความสำคัญก็คือว่าการบริหารภาครัฐต้องอยู่ภายใต้บทกำหนดหรือข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนั่นเองถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐพ.ศ. 2540ถึง2563ช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญทำไมถึงพูดถึงพ.ศ. 2540ก็เพราะว่าเป็นช่วง
ของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งผ่านเหตุการณ์พฤษภาธมินมานั่นเอง

ครับทีนี้ถ้าพูดถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายหลังการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยรวมไปถึงผลของการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐพ.ศ. 2540นะครับบอกแล้วว่าพ.ศ. 2540นั้นอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2540นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ถือว่า เป็นฉบับประชาชนนะครับมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับมีพื้นฐานอะไรต่างๆนานาที่รับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนของประชาชนต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐต่างๆนานานะครับเช่นนะฮะการทำให้การเมืองเป็นเรื่องของพลเมืองนะครับก็คือพูดง่ายในรัฐธรรมนูญฉบับปี2540เนี่ยถือว่ามีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของพลเมืองหรือของประชาชนในทุกระดับและที่สำคัญก็คือเริ่มเน้นให้ความสำคัญหรือมีบทบัญญัติมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีส่วนทำให้การเมืองและระบบราชการมีความสุจริตและชอบธรรมก็คือหมายความว่ามีการวางรากฐานในเรื่องของระบบการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นวางหลักเกณฑ์ระเบียบกฎเกณฑ์ของที่มาของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือพูดง่ายๆนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและนายกรัฐมนตรีมีภาวะผู้นำก็คือพูดง่ายเรื่องของมีเรื่องของระบบบัญชีรายชื่อนะครับมีเรื่องของวุฒิสภาที่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำให้รัฐบาลนะครับมีเสถียรภาพแล้วก็นายกรัฐมนตรีมีภาวะผู้นำนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายหลังการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยนะครับตรงนี้นะครับก็คือหมายความว่าอะไรเราจะเห็นชัดเจนว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับมียุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญหรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่สำคัญที่เรียกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะครับก็คือตั้งแต่2560ถึง2579นะครับเน้นใน3เรื่องก็คือเน้นเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับมั่นคงก็คือหมายความว่าทำยังไงก็ได้ให้ประเทศมีความสงบสุขประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับไม่ใช้ความรุนแรงหรือวิถีทางนอกกฎหมายนะครับส่วนมั่งคั่งก็คือจะทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีให้ความสำคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าที่จะพึ่งพาการส่งออกนะครับเสร็จแล้วยั่งยืนก็คือหมายความว่าการพัฒนาในทุกๆด้านนะครับหรือการพัฒนานั้นต้องเน้นเรื่องการยั่งยืนก็คือหมายความว่าไม่มีการกระทําใดๆหรือไม่มีการดำเนินการใดๆที่จะเกิดภาระแก่ลูกหลานในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนึงที่ต้องดำเนินการก็คือหมายความว่าใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมยั่งยืนก็คือหมายความว่าทำยังไงก็แล้วแต่ต้องคำนึงถึงคนในอนาคตนะครับจะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนในอนาคตนั่นเองนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าในยุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่ามั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับทีนี้สุดท้ายก็จะพูดถึงผลของการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในช่วง2540ถึง2563ก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2540เป็นต้นมานั่นแหละนะครับก็คือมันเกิดผลอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความมั่นคงของชาติการบริหารและก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของศาสนาสังคมการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะครับถัดมานะครับก็จะเห็นว่ามีการจัดตั้งกระทรวงใหม่

ครับเพื่อให้ทันกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นยกตัวอย่างเห็นชัดเจนก็คือมีการเรื่องของการตั้งกระทรวงกระทรวงดิจิตอลนะครับมีเรื่องขององค์กรอิสระอะไรต่างๆนานานะครับ

0: 2540ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540เป็นต้นมาซึ่งถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ได้วางรากฐานที่สำคัญแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2540เป็นต้นมาถือว่าเป็นจุดกำเนิดที่สำคัญก็จริงแต่ว่าระยะหลังก็อาจจะเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในบ้านในเมืองเรานะครับเกิดการทำรัฐประหารนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการยกเลิกรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540แล้วก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับอื่นขึ้นมาจนปัจจุบันก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งเนื้อหาก็อาจจะแตกต่างไปจากปี2540นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับประเทศให้ทันสมัยในยุคนี้นะครับหรือจะยุคสมัยไหนก็แล้วแต่นะครับก็ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติหรือเนื้อหาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาของการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านการบริหารภาครัฐช่วงพ.ศ. 2540ถึง2563
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ครับในช่วงท้ายนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อคำถามรวมทั้งวิเคราะห์ข้อคำถามนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามเกี่ยวกับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและก็การบริการนะครับก็อย่างที่เคยเรียนมาแล้วว่านี่เป็นตัวอย่างข้อคำถามนะครับซึ่งก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษานะครับอย่างน้อยเป็นบททดสอบนักศึกษาว่าเท่าที่ฟังมานั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างและที่สำคัญมันเป็นการข้อคำถามที่ถามในวัตถุประสงค์เดียวกันกับในข้อสอบเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมือนในข้อสอบทุกตัวอักษรแต่หมายความว่าถามในวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาฝึกทำตรงนี้ได้ก็คาดว่านักศึกษาน่าจะทำข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวอย่างข้อแรกข้อใดอธิบายถึงที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพราะฉะนั้นข้อคำถามเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตอบวัตถุประสงค์ของหน่วยที่9นะครับคัดครับไม่น่าจะหน่วยที่9พูดผิดหน่วยที่7ผมเริ่มที
3: ่การคิดพร้อม
4: ตั้งแต่ต้นเลยค่ะ
2: ตั้งแต่ต้นเลยเหรอเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยได้ไหมไม่เป็นไรต้นก็ได้ใครนะ
3: พ
2: ักก็ได้7ใช่ไหมฉันพูด9เฉยเลย
4: คลิกนะคะตรงนี้กึ่งนำให้ก่อนพร้อมค่ะ5 4 3
2: ครับช่วงท้ายนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อคำถามแล้วก็การวิเคราะห์คำถามนะครับในส่วนของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมแล้วก็การบริการนะครับตัวอย่างข้อคำถามหรือการวิเคราะห์คำถามนี้เนี่ยก็จะให้ประโยชน์กับนักศึกษานักศึกษาจะได้ทบทวนนะครับและที่สำคัญมันเป็นข้อคำถามที่ถามในวัตถุประสงค์เดียวกันในกับข้อสอบก็คือหมายความว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคำพูดทุกตัวอักษรแต่หมายความว่าถามในวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาดูรายการนี้แล้วตอบคำถามนี้ได้ก็คาดว่าจะเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาในการตอบข้อสอบได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างข้อคำถามหรือการวิเคราะห์คำถามนะครับข้อที่1ถามว่าข้อใดอธิบายที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรม

ไทยตรงนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นการถามเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในหน่วยที่7ว่านักศึกษาเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยสามารถอธิบายที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะประกอบไปด้วยตัวเลือกนะครับ5ตัวเลือกนะครับก็คือกอกายอิทธิพลของกลุ่มประเทศยุโรปขอไก่อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกขอควายอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์งองูอิทธิพลของกระแสอิทธิพลของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการแข่งขันแล้วก็จอจานอิทธิพลของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาฟังแล้วก็อ่านจากเอกสารถ้าพูดถึงที่มานะครับของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยนั้นแน่นอนว่าข้อคำตอบที่ถูกต้องและเป็นไปได้นั้นมีเพียงข้อเดียวก็คือข้อขอไข่นะครับก็คืออิทธิพลของสหรัฐและธนาคารโลกเพราะว่าการพัฒนาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในยุคแรกๆของการพัฒนาอย่างที่เรียนแล้วว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเราเห็นอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลกและเห็นแนวทางหลักของการพัฒนาที่เน้นเรื่องของการเศรษฐกิจนะครับทีนี้เศรษฐกิจจะพัฒนาได้เจริญเติบโตได้ต้องอาศัยการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับถัดมาข้อที่2นะครับลักษณะที่สำคัญของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมคือข้อใดนะครับก็คือตรงนี้เขากำลังจะให้นักศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์ในเรื่องของนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะที่สำคัญของอุตสาหกรรมได้หรือไม่หรือการอธิบายลักษณะที่สำคัญของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมได้หรือไม่เพราะฉะนั้นก็จะมีข้อคำตอบมาให้เลือก5ข้อนะครับก็คือ1หรือข้อกอไก่นะครับเน้นการนำเข้าและระบบการขนส่งขอไข่เน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการผลิตเพื่อการส่งออกขอควายเน้นการส่งออกลดการนำเข้าและระบบการขนส่งงองูเน้นส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และลดต้นทุนจอจานเน้นสินค้าภาคบริการทดแทนการนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากช้อยคำตอบแล้วเนี่ยนะครับแล้วตอนนักศึกษาฟังรายการตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเห็นว่าข้อคำตอบที่ถูกต้องมีได้เพียงข้อเดียวนะครับก็คือข้อขอไข่นะครับก็คือหมายความว่าเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการผลิตเพื่อการส่งออกนะครับเหตุผลก็เนื่องจากว่านะครับในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับสิ่งที่เน้นก็คือต้องเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเหตุผลที่ต้องเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าก็เนื่องจากว่าประเทศขาดดุลการค้าขาดดุลการค้าก็คือหมายความว่าเรานำเข้ามากกว่าส่งออกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องมีการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและอีกอันนึงทำไมถึงต้องมีการเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกก็เพราะว่าเริ่มรู้แล้วว่าการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ดุลการค้าเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นตัวอย่างด้วยว่าหลายๆประเทศที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายมีตัวอย่างของประเทศที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกแล้วทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะที่สำคัญของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยก็เน้นเรื่องของในช่วงต้นนะครับก็เน้นเรื่องการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าแล้วก็การผลิตเพื่อการส่งออกนะครับข้อที่3ข้อใดกล่าวถึงอุตสาหกรรมไทยยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยได้ดีที่สุดนะครับก็จะมีช้อยคำตอบมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากช้อยคำตอบทั้ง5ข้อเนี่ยนะครับนะฮะข้อคำถามเนี่ยถามถึงยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยมันมีจุดร่วมกันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูจากข้อคำถามและข้อคำตอบแล้วเนี่ยข้อที่ถูกต้องน่าจะมีเพียงข้อเดียวก็คือข้ององูก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลให้การนำเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิตนะครับทำไมข้อนี้จึงถือเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วนะครับยุคหลังการ

ปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับมีเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองเพราะฉะนั้นเกือบจะทุกภาคส่วนนะครับในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยมีจุดร่วมอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอุตสาหกรรมยุคหลังทันสมัยได้ดีที่สุดก็คือมีเรื่องของการนำเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับถัดมาข้อที่4นะครับอันนี้พูดถึงสนธิสัญญาเบาลิ่งส่งผลให้การพาณิชยกรรมของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูนะครับตัวอย่างนะครับข้อคำตอบก็คือกอกไก่ยกเลิกระบบการค้าเสรีกอกไข่เกิดสิทธิสภาพนอกอนาเขตกอควายผลิตเพื่อยังชีพกลายเป็นผลิตเพื่อการค้างงูผลิตวัตถุดิบกลายเป็นผลิตสินค้าและบริการนะครับจัดจานผลิตจำนวนมากๆโดยใส่แรงงานจำนวนมากๆตัวอย่างข้อคำถามอันนี้ข้อคำตอบจะมีความใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อควายนะครับก็คือผลิตเพื่อยังชีพกลายเป็นผลิตเพื่อการค้าเพราะเมื่อผลิตเปลี่ยนแปลงทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าการผลิตเพื่อยังชีพเนี่ยมันเป็นรูปแบบหรือวิธีการผลิตในแบบเดิมก็คือผลิตเพื่อบริโภคนะครับจนเกิดสนธิสัญญาเบาลิ่งที่ทำให้เราต้องมีการค้าเสรีนะครับการผลิตก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยก็คือเป็นการผลิตเพื่อการค้าแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายการบริการคือข้อใดต่อไปนี้อันนี้ก็ถามความหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของการบริการอย่างที่พูดในตอนต้นก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นการผลิตสินค้าพูดง่ายๆนะครับไม่ได้เป็นการผลิตออกมาเป็นตัวสินค้านะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือว่าภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากทำไมข้อความนี้จนถึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าเป็นข้อเดียวที่ชี้ให้เห็นเรื่องของภาคบริการข้ออื่นมันเป็นเรื่องของการผลิตตัวสินค้าทั้งนั้นเลยนะครับแต่ข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งภาคท่องเที่ยวก็ถือเป็นภาคบริการที่สำคัญนั่นเองนะครับอันนี้ก็ข้อนี้จึงถือเป็นข้อที่มีความถูกต้องมากที่สุดนะครับ

ครับตัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการเมืองการปกครองครับมาดูตัวอย่างข้อคำถามข้อแรกนะครับถามว่ารายได้ของรัฐในสมัยรัชกาลที่1คืออะไรนะครับก็จะมีข้อคำตอบมาให้5ข้อเช่นเดียวกันก็คือกกไก่การเก็บภาษีกกไก่สวยกกควายค่าธรรมเนียมแล้วก็งองูค่าปรับจอดจานการค้าขายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงรายได้ของรัฐในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยตัวอย่าง ข้อคำตอบเนี่ยก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตัวอย่างข้อคำตอบที่ให้มาแล้วเนี่ยตัวที่น่าจะถูกต้องที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการเก็บภาษีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บภาษีในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องของรายได้หลักนะครับของรัฐในสมัยรัชกาลที่1เพราะว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการค้าการขายด้วยนั่นเองหรือในเรื่องของธุรกิจด้วยนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดต่อไปนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่นะครับเพราะว่าตัวบุคคลที่อยู่ในข้อคำถามก็ยังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ณตอนนี้นะครับก็กไก่ก็คือคณะกสช.คควายคณะนปช.คควายคณะกปปส.แล้วก็งองูคณะพันธมิตรจอจานคณะรสช.นะครับอันนี้เนี่ยถ้านักศึกษาติดตามเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับก็น่าจะตอบได้ทันทีนะครับว่าเกี่ยวข้องกับ

กลุ่มไหนบ้างนะครับเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนก็คือข้อกไก่คณะคสช.นะครับทำไมถึงเกี่ยวข้องกับคณะคสช.ทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็ต้องยอมรับว่าในสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกก็คือพูดง่ายๆเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นก็ทำการรัฐประหารพูดง่ายๆยึดอำนาจจากรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ตั้งคณะที่ทำรัฐประหารนั้นว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับหรือคสช.นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหัวหน้าคณะคสช.นั่นเองก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้มากที่สุดนั่นเองนะครับข้อ3โจทย์ถามง่ายๆนะครับข้อใดถูกต้องที่สุดนะฮะก็จะให้นักศึกษา อธิบายหรือทำความเข้าใจนะครับก็ไก่จอมพลป.พิบูลสงครามและเหตุการณ์14ตุลา16ขอไข่จอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์และเหตุการณ์14ตุลา2516ขอควายจอมพลถนอมกิตติขจรและเหตุการณ์14ตุลา2516งองูจอมพลประภาสจารุเสถียรและเหตุการณ์14ตุลา2516จจานพญามโนปกรณ์นิติธาราและเหตุการณ์14ตุลา2516ท่านนักศึกษาดูข้อคำถามและดูข้อคำตอบแล้วลักษณะข้อคำถามแบบนี้นักศึกษาจะต้องดูทั้งข้อคำถามและดูทั้งข้อคำตอบประกอบกันถูกไหมครับเพราะว่าโจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าดูรายละเอียดของข้อคำตอบแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเขาข้อคำถามอันเนี้ยเขาต้องการให้นักศึกษาอธิบายหรือเข้าใจเรื่องของเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงเดือนตุลาคมนะครับ2516นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูก็คือหมายความว่า5ข้อนี้พยายามจะดูให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับเหตุการณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อคอควายก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรและเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าตัวจอมพลถนอมกิตติขจรเองนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดวันที่14ตุลาคม2516นั่นเองนะครับทีนี้ตัวอย่างข้อที่4ก็คือว่าบุคคลใดคือนายกรัฐมนตรีหลังการรัฐประหารพ.ศ. 2549นะครับข้อนี้ก็ไม่น่าที่จะยากนะครับเพราะว่านอกจากปรากฏในเอกสารของเราแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่ได้ผ่านไปนานมากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าตัวอย่างข้อคำตอบเนี่ยก็จะมีนายอนันต์ปัญญาลชุนขอไข่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์คอควายพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินงองูพลเอกสุจินดาคลาประยูรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาดูช้อยคำตอบเนี่ยข้อนี้อาจจะง่ายหน่อยนึงก็คือว่ามีบางข้อที่น่าจะสามารถตัดทิ้งไปได้เลยถ้านักศึกษาติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ด้วยนะครับก็คือข้อคอควายเพราะว่าพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเนี่ยไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อขอไข่นะครับทำไมข้อขอไข่ก็คือพลเอกสุริยุจุลานนท์นะครับทำไมเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าหลังจากที่มีการรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2549แล้วหัวหน้าคณะรัฐประหารในตอนนั้นก็คือพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนะครับพอรัฐประหารเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองก็ให้คนอื่นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วง2549หรือหลังการรัฐประหารของพลเอกสนธินั่นเองข้อ5ถามว่าหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะมีตัวอย่างช้อยคำตอบมาก็กายอำนาจทางการเมืองการปกครองอยู่ในมือประชาชนขอไข่อำนาจในการปกครองของกษัตริย์สิ้นสุดก
คอควายอำนาจอยู่ในมือนักธุรกิจงองูอำนาจอยู่ในมือนักลงทุนต่างชาติจอจานนักการเมืองและข้าราชการขัดแย้งกันนะครับอันนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็คือว่าหลังจากการประกาศใช้รัฐนูลฉบับแรกแล้วเนี่ยนะครับข้อที่น่าจะถูกต้องที่สุดจริงๆเนี่ยคือจริงๆข้ออื่นก็อาจจะมีส่วนนะครับแต่ข้อที่เห็นชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือว่าอำนาจในการปกครองของกษัตริย์สิ้นสุดลงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมถึงอำนาจในการปกครองของกษัตริย์สิ้นสุดลงก็เพราะว่าเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็คือหมายความว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็คือเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยอำนาจในการปกครองของกษัตริย์ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็หมดลงเป็นอันสิ้นสุดลงอำนาจในทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยก็ถือว่าต้องอยู่ในมือของประชาชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือตัวอย่างของข้อคำถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการเมืองการปกครองนะครับซึ่งก็คือเป็นเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับซึ่งโดยหลักการแล้วก็คือว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าก็แต่ละข้อก็จะให้นักศึกษาอธิบายวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่องแต่ละตอนในหน่วยที่8นี้นั่นเองรวมทั้งหน่วยอื่นๆด้วยนะครับก็คือว่านักศึกษาจะต้องตอบวัตถุประสงค์นั้นให้ได้นะครับครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐนะครับงั้นมาดูตัวอย่างข้อคำถามข้อแรกนะครับข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในสมัยรัชกาลที่5นะครับ2หน่วยงานนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับมีการพูดถึงกล่าวถึงบ่อยมากนะครับมาดูตัวอย่างช้อยคำตอบนะครับหรือข้อคำตอบที่ให้มาก็ไก่เพื่อความมั่นคงของประเทศข้อไข่เพื่อพัฒนาประเทศก็ควายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจงองงูเพื่อโยงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางหรือกษัตริย์จอจานเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในวงราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาได้อ่านแล้วก็ได้ติดตามเนื้อหาที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คือข้ององงูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและที่ปรึกษาส่วนพระองค์เนี่ยก็อาจจะมีหลากหลายเหตุผลมากกว่า1เหตุผลแต่ว่าอันนึงที่สำคัญเลยเนี่ยนอกจากว่า เพื่อให้ก้าวทันตะวันตกชาติตะวันตกแล้วอะไรก็แล้วก็แล้วแต่หรือเพื่อให้ไม่ตกเป็นการแทรกแซงจากตะวันตกหรืออะไรเนี่ยเหตุผลนึงก็คือเพื่อโยงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางหรือกษัตริย์นั่นเองนะครับทำไมข้อนี้นะครับถึงจะเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับก็เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อทรงขึ้นครองราชใหม่ๆนะครับก็การบริหารจัดการก็อาจจะยังไม่ เป็นที่เรียบร้อยมากนักนะครับซึ่งก็เป็นปกติของการขึ้นครองราชใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการจัดตั้งนะครับหรือหาที่ปรึกษาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึงเรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆนานาที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับถัดมานะครับข้อที่2เนี่ยถามถึงสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับข้อที่ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช้อยคำตอบมาให้5ข้อก็คือกอไก่เพื่อแสดงแสนยานุภาพของประเทศกอควายเพื่อให้ชาติตะวันตกหวั่นเกรงคอควายเพื่อให้ไทยแสวงหาอาณานิคมในบริเวณใกล้เคียงงองูเพื่อป้องกันภัยคุกคามของชาติตะวันตกจอจานเพื่อความเป็นเอกราชของไทยนะครับ อย่างที่เรียนแล้วว่าสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับ
หตุผลหลักๆก็คงมีไม่กี่เหตุผลนะครับแต่ว่าเหตุผลหนึ่งนอกจากเรื่องของการดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเข้าสู่ตัวพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยเหตุผลสำคัญอันนึงก็คือเรื่องของเพื่อป้องกันภัยคุกคามของชาติตะวันตกก็คือหมายความว่าที่ต้องมีการปฏิรูปการปกครองทำให้การปกครองในสมัยนี้ดูทันสมัยตามแบบของชาติตะวันตกก็เพื่อจะไม่ให้ชาติตะวันตกใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ามาลุกรานประเทศง่ายนะครับก็คือบอกว่าประเทศไทยก็ถือว่าทันสมัยแล้วนะครับมีความทันสมัยเทียบเท่ากับชาติตะวันตกแล้วนะครับคงไม่มีข้ออ้างที่ชาติตะวันตกจะเข้ามาลุกรานหรือเข้ามายึดครองแผ่นดินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นั้นนะครับเหตุผลหลักใหญ่ใจความอันนึงก็คือเรื่องของการป้องกันภัยคุกคามของชาติตะวันตกไม่ให้ชาติตะวันตกมีข้ออ้างนั่นเองนะครับในเรื่องของบ้านเมืองที่ยังล้าหลังล้าสมัยอยู่นั่นเองนะครับรวมไปถึงจะทำอย่างนั้นได้พูดง่ายๆก็ต้องดึงอำนาจเข้ามาสู่พระมหากษัตริย์ถึงจะปฏิรูปการปกครองได้นั่นเองถัดมาข้อ3นะครับถามว่าเทศาภิบาลคือข้อใดต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจากข้อคำถามตรงนี้เนี่ยข้อคำถามตรงนี้จริงๆแล้วก็คือว่าอยากจะให้นักศึกษาตอบวัตถุประสงค์ในเรื่องของอธิบายเทศาภิบาลได้นะครับว่าเทศาภิบาลนั้นคือข้อใดหรือคืออะไรเพราะฉะนั้นในข้อสอบก็คงอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องของเทศาภิบาลนั่นเองนะครับแต่จะถามในแง่มุมไหนประเด็นยังไงหรือจะมีการประยุกต์ถามในเชิงความจำนำไปใช้ความเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าจากตัวอย่างข้อคำถามตรงนี้เนี่ยเทศาภิบาลคือข้อใดต่อไปนี้นักศึกษาจะตอบได้หรือไม่ก็ไก่ระบบการเมืองประเภทหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ขอไข่ระบบการปฏิรูปทางสังคมในสมัยรัชกาลที่5ขอควายอุดมการณ์ที่ปลูกฝังในสมัยรัชกาลที่5งองูจุดหมายของการปกครองในสมัยรัชกาลที่5จอจานรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่5นะครับถ้าดูจากช้อยคำตอบนี้แล้วเนี่ยข้อที่ถูกต้องนะครับก็น่าจะเป็นได้แค่ข้อเดียวก็คือข้อจอจานนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นและก็ส่วนภูมิภาคนะครับเทศาภิบาลถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองหรือการปฏิรูปการปกครองในส่วนภูมิภาคนั่นเองนะครับเพราะว่าส่วนท้องถิ่นก็เป็นเรื่องของสุขาภิบาลส่วนกลางก็อาจจะเป็นเรื่องของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในสมัยนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเทศาภิบาลก็คือรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองถัดมานะครับข้อที่4การบริหารภาครัฐช่วงแรกคำว่าการบริหารงานภาครัฐช่วงแรกก็วงเล็บปศไว้ให้ด้วยก็คือ2475ถึง2489เกิดการเปลี่ยนแปลงใดบ้างนะครับจากข้อคำถามอันนี้ก็เห็นว่าที่สำคัญก็คือพ.ศ.ที่เกี่ยวข้องที่ได้ระบุให้ในข้อคำถามนะครับ2475มันก็บอกอะไรเราหลายอย่างแล้วล่ะเป็นไกด์เราอย่างหนึ่งแล้วล่ะนะครับถ้าท่านศึกษาสังเกตนิดนึงนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นระบบพ่อปกครองลูกขอไข่เปลี่ยนเป็นระบบมูลนายอุปถัมภ์ก็ควายเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นราชาธิปไตยงองูเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นจักรวรรดินิยมจอจานเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นราชอาณาจักรไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูจากข้อคำถามนะครับเห็นแล้วว่ามันระบุปีไว้ชัดเจนคือ2475เพราะฉะนั้นเนี่ย2475เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดมีความเป็นไปได้ที่สุดก็คือข้อจอจานถูกไหมครับเพราะอะไรก็เพราะว่า2475เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ
เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับ

มาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะครับก็ถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดนะประชาธิปไตยที่สุดข้อใดถูกต้องที่สุดนะครับก็ทุกช้อยคำตอบบอกเหมือนกันอีกนะครับว่าคือพ.ศ. 2540นั่นแหละแต่คำอธิบายเพราะฉะนั้นนักศึกษาถ้าเจอข้อคำถามแบบนี้ก็คือหมายความว่านักศึกษาอย่าจำเป็นความรู้แค่ว่าพ.ศ. 2540เป็นประชาธิปไตยที่สุดแต่ต้องบอกได้ด้วยว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่จำแต่ตัวเลขพ.ศ. 2540นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อจอดจานรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540ถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยก็อย่างน้อยก็คือหมายความว่าระบุไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งและข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้แต่คำอธิบายข้อกอไก่ถึงข้ององูมันไม่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2540นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ว่าพ.ศ. 2540นายกมาจากการเลือกตั้งและข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้นั้นจึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเพราะมันระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดมีการเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อคำถามนะครับในเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้หรือส่วนอื่นๆเดียวกันหลักใหญ่ใจความก็คือว่าจะต้องให้นักศึกษาอ่านวัตถุประสงค์ในแต่ละเรื่องแต่ละตอนและนักศึกษาต้องทำความเข้าใจและต้องตอบวัตถุประสงค์ตรงนั้นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อคำถามในข้อสอบก็จะมีลักษณะอย่างนั้นก็คือถามตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยแต่ละตอนแต่ละเรื่องในหน่วยหรือในวิชานั้นๆนั่นเอง

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมรายวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ครั้งที่3สำหรับในวันนี้นะคะช่วงแรกจะเป็นการบรรยายสรุปของหน่วยที่7กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเมื่อกล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐนักศึกษาน่าจะมีโอกาสในการได้เห็นกิจกรรมต่างๆของภาครัฐหรือการเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่น

การแพร่ระบาดของโรคการเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆนะคะการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชาสัมพันธ์นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ในการบรรยายครั้งนี้อาจารย์สรุปประเด็นสำคัญของหน่วยที่7เรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐไว้เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับในหน่วยที่7นะคะการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐนะคะถ้าพูดถึงการประชาสัมพันธ์แล้วนะคะในความหมายก็หมายถึงการกระบวนการสื่อสารที่สนองนโยบายของภาครัฐในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของภาครัฐนั่นเองนะคะความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐก็เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิ์มีเสียงในการรับทราบการดำเนินงานของรัฐนะคะเพื่อป้องกันรักษาชื่อเสียงของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการปรับปรุงการทำงานการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนค่ะประเด็นที่4ก็คือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดของหน่วยงานภาครัฐค่ะประเด็นที่5การประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการสื่อสาร2ช่องทางก็คือเป็นการเผยแพร่หน่วยงานจะข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐไปยังประชาชนและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะคะรับเรื่องราวร้องทุกข์มาสู่ภาครัฐในการทำงานได้ด้วยนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญด้วยกันก็คือเพื่อบอกกล่าวข้อมูลข่าวสารชี้แจงทำความเข้าใจนะคะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนประเด็นที่2ก็คือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานได้นะคะกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนหรือร่วมมือกับประชาชนอย่างจริงจังในการทำงานต่างๆของรัฐนะคะนอกจากนี้ประเด็นที่3วัตถุประสงค์สำคัญก็คือสามารถสนับสนุนภาคเอกชนนะคะในการดำเนินงานต่างๆตามนโยบายของรัฐเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุดนะคะการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐประเด็นที่4ก็คือเพื่ออธิบายหรือเพื่อชี้แจงให้ประชาชนนะคะเกิดความเข้าใจแล้วก็ร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ5ก็คือสร้างความนิยมนะคะความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนชาวโลกด้วยนะคะประเด็นที่6ก็คือเพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ประชาชนเช่นกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าประเภทของหน่วยงานภาครัฐประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะหน่วยงานภาครัฐก็คือหน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือในรูปแบบอื่นนะคะประกอบไปด้วย4ประเภทก็คือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นส่วนราชการนะคะหน่วยงานภาครัฐประเภทรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐประเภทองค์การมหาชนและหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบใหม่ค่ะส่วนในรายละเอียดของประเภทส่วนราชการในนะคะหน่วยงานภาครัฐในส่วนราชการจะแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางที่เราแบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการอื่นๆที่เรียกเป็นชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีฐานะเป็นกรมนะคะหน่วยงานภาครัฐที่ในส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมี2ลักษณะก็คือในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอประเภทที่3นะคะหน่วยงานราชการในส่วนท้องถิ่นซึ่งส่วนนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระดับพื้นฐานของประเทศนะคะได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลในทุกระดับเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครนะคะและองค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองค่ะหน่วยงานภาครัฐประเภทรัฐวิสาหกิจนะคะเป็นหน่วยงานประเภทที่2ก็จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของบริการสาธารณะเรื่องของอุตสาหกรรมและพาณิชย์นะคะผลิตและจำหน่ายสินค้าบริการต่างๆที่มีความสำคัญและมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะคะหน่วยงานประเภทที่3ก็คือหน่วยงานภาครัฐประเภทองค์การมหาชนนะคะหน่วยงานภาครัฐประเภทนี้จะบริการสาธารณะในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมการศึกษาซึ่งไม่เหมาะในการใช้วิธีการบริหารราชการนะคะแล้วก็เป็นองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเช่นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นต้นค่ะประเภทที่4ก็คือหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่นะคะ
แบ่งออกเป็น4ประเภทประกอบไปด้วยหน่วยงานธุรการขององค์กรรัฐที่

เป็นอิสระประเภทที่2ก็คือกองทุนที่เป็นนิติบุคคลเป็นกลไกทางเศรษฐกิจของรัฐและประเภทที่3ก็คือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นประเภทของหน่วยงานรัฐนะคะเรามาดูกันว่าหน่วยงานภาครัฐใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อะไรบ้างนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์จะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกลยุทธ์ด้านผู้ส่งสารกลยุทธ์ด้านสารกลยุทธ์ด้านสื่อและกลยุทธ์ด้านผู้รับสารกลยุทธ์ด้านแรกเรามาดูกันว่าหน่วยงานภาครัฐใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านผู้ส่งสารอย่างไรบ้างผู้ส่งสารก็คือหน่วยงานบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารในการสื่อสารนะคะประเภทของผู้สื่อสารในหน่วยงานภาครัฐประกอบไปด้วย3บุคคลด้วยกันนั่นคือ1หน่วยงานนะคะ2ก็คือผู้บริหาร3ก็คือบุคลากรซึ่งอาจจะเป็นนักประชาสัมพันธ์หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายได้นะคะซึ่งมีกลยุทธ์ที่สำคัญด้านผู้ส่งสารนะคะก็คือ1ต้องมีความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารอย่างที่2ก็คือมีความดึงดูดใจของผู้ส่งสารนะคะความน่าเชื่อถือก็คือเกิดจากการเชี่ยวชาญการมีความรู้นั่นเองการดึงดูดใจก็คือเกิดจากบุคลิกภาพความน่าเชื่อถือนะคะการมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นผู้ส่งสารนะคะอย่างที่2ก็คือกลยุทธ์ด้านสารนะคะเราสามารถนำเสนอข้อเท็จจริงที่เหมาะสมตรงประเด็นประเด็นที่2ก็คือสารนั้นจะต้องมีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของผู้รับสารประเด็นที่3ก็คือมีการกำหนดประเด็นหลักและเลือกใจความสำคัญของสารเอาไว้เสมอนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านสื่อนะคะสื่อก็คือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารนะคะก่อนที่เราจะไปดูสื่อว่าเขาใช้กลยุทธ์อะไรบ้างเรามาดูในที่นี้ขอพูดถึงประเภทของสื่อแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือสื่อออนกราวสื่อออนแอร์และสื่อออนไลน์นะคะสื่อออนกราวก็คือสื่อพื้นฐานที่หน่วยงานภาครัฐนิยมใช้ได้แก่สื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพ์นะคะสื่อบุคคลก็คือมักจะเป็นบุคคลทั้งในท้องถิ่นและก็ภายนอกท้องถิ่นนะคะที่มีความน่าเชื่อถือและมีความดึงดูดใจตามกลยุทธ์ของผู้ส่งสารนะคะสื่อสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานภาครัฐนิยมใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือใบปลิวแผ่นพับโปสเตอร์วารสารหนังสือพิมพ์นะคะส่วนสื่อออนแอร์นะคะหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางจะนิยมใช้สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ส่วนหน่วยงานในท้องถิ่นนะคะจะนิยมใช้หอกระจายข่าวเสียงตามสายและวิทยุชุมชนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนนะคะสื่อออนไลน์ปัจจุบันนิยมใช้มากนะคะทั้งเว็บไซต์และสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น FacebookTwitter หรือว่า YouTube เพราะว่าเข้าถึงง่ายแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับประชาชนได้อย่างสะดวกเช่นกันนะคะปัจจัยที่กำหนดกลยุทธ์ในการด้านสื่อก็คือมีอยู่4ด้านด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือนโยบายของภาครัฐซึ่งมีความแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของหน่วยงานนั้นนะคะประเภทที่2ก็คืองบประมาณซึ่งได้รับแตกต่างกันนะคะประเภทที่3นะคะปัจจัยก็คือเนื้อหาสารซึ่งมีความซับซ้อนแตกต่างกันก็ต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาด้วยปัจจัยข้อที่4ก็คือกลุ่มประชาชนเป้าหมายนะคะกลุ่มประชาชนเป้าหมายก็มีขนาดและประเภทแตกต่างกันทําให้ต้องกําหนดสื่อที่เลือกใช้แตกต่างกันด้วยนะคะมาดูกลยุทธ์ด้านสื่อนะคะที่หน่วยงานภาครัฐนิยมใช้ประกอบไปด้วยกลยุทธ์เชิงรุกนะคะก็คือมีการวางแผนมีบุคลากรมีหน่วยงานที่ชัดเจนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรับนั่นก็คือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์นะคะที่ต้องมีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้สื่อที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกำหนดจังหวะการใช้สื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆด้วยนะคะกลยุทธ์สุดท้ายของหน่วยงานภาครัฐก็คือกลยุทธ์ด้านผู้รับสารผู้รับสารของหน่วยงานภาครัฐก็คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือกลุ่มผู้รับสารภายในงานนะคะก็คือกลุ่มผู้บริหารกับกลุ่มพนักงานนั่นเองนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มภายนอกหน่วยงานประกอบไปด้วย5กลุ่มก็คือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกลุ่มภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจกลุ่มผู้รับบริการกลุ่มสื่อมวลชนและกลุ่มชุมชนนะคะผู้รับสารทุกกลุ่มมีความสำคัญเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีก็คือกลุ่มผู้รับสารที่หลากหลายเราต้องมีการใช้สื่อที่หลากหลายด้วยนะคะเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันประเด็นที่2ก็คือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายเข้าใจง่ายนะคะและหลายช่องทางประเด็นที่3ก็คือส

างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากการดำเนินงานของหน่วยงานนั่นเองค่ะเรามาดูกรณีตัวอย่างนะคะของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางนะคะผู้ส่งสารกลยุทธ์ด้านผู้ส่งสารสำหรับหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางนิยมใช้ผู้บริหารสูงสุดนะคะและผู้ที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีความเชี่ยวชาญในหน่วยงานนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นกรมควบคุมโรคนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางจะนิยมใช้ผู้ส่งสารคืออธิบดีนะคะหรือนายแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะคะส่วนในด้านสารก็จะเลือกนำเสนอข้อเท็จจริงที่ตรงประเด็นมีความสำคัญหรือมีความสนใจอยู่มีประโยชน์กับผู้รับสารนะคะมีการกำหนดประเด็นหลักหรือ key message เอาไว้นะคะในการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งเขามีการวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ต่างๆที่ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินนะคะแล้วนำเสนอสารที่สำคัญไปยังกลุ่มเป้าหมายนะคะส่วนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านสื่อนะคะเราจะพบว่าหน่วยงานประชาสัมพันธ์นะคะของภาครัฐในส่วนกลางจะใช้สื่ออย่างครบถ้วนทั้งสื่อออนกราวด์สื่อออนไลน์และสื่อออนแอร์นะคะอย่างหลากหลายและใช้กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรับและเชิงรุกยกตัวอย่างเช่นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านสื่อนะคะของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ใช้สื่อออนกราวประเภทแผ่นพับวารสารหรือหนังสือพิมพ์นะคะส่วนสื่อออนแอร์นะคะก็จะใช้สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่อง MCOT HD นะคะส่วนสื่อออนไลน์ก็จะนิยมใช้สื่อเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือแฟนเพจ Facebookนะคะเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะคะส่วนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านผู้รับสารนะคะเราพบว่าหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางมีขนาดใหญ่นะคะกลุ่มผู้รับสารก็อยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นต้องมีการเสริมสร้างนะคะต้องมีการเข้าใจว่าผู้รับสารของเขาเป็นใครต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับสารนะคะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้รับสารนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคล่ะซึ่งอยู่ในระดับจังหวัดและอำเภอเราจะพบว่าในส่วนภูมิภาคนั้นจะรับนโยบายมาจากหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางแต่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในพื้นที่ของตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลานะคะซึ่งรับผิดชอบจังหวัดยะลาโดยรับนโยบายมาจากกระทรวงวัฒนธรรมในการบริการประชาชนสนับสนุนส่งเสริมประชาชนหรือกลุ่มประชาชนเกี่ยวกับการทำงานเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและศาสนานะคะซึ่งกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านผู้ส่งสารของหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคนะคะอย่างที่บอกว่ารับนโยบายมาจากส่วนกลางเพราะฉะนั้นเมื่อดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรงหน่วยงานอาจจะไม่มีขนาดที่ใหญ่มากนักนะคะแต่ก็กำหนดหน้าที่การประชาสัมพันธ์กำหนดบุคลากรไว้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งมีการคัดเลือกบุคลากรที่ทำหน้าที่การประชาสัมพันธ์ผู้ส่งสารนะคะมักจะเป็นผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับการยอมรับบางครั้งก็อาจจะเป็นงานโดยไม่ปรากฏชื่อบุคคลอย่างบ่อยครั้งนะคะยกตัวอย่างเช่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะซึ่งไม่ได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรงเอาไว้นะคะแต่มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นะคะผู้ส่งสารของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะเป็นผู้บริหารสูงสุดนะคะซึ่งส่งผลให้การประชาสัมพันธ์นั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีค่ะกลยุทธ์ที่2ก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านสารนะคะสารของหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคนะคะจะนำเสนอโดยมีเนื้อหานั้นคล้ายคลึงกับหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางเพราะมุ่งเน้นปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลางนั่นเองนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านสารก็พบว่ามีการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ตรงประเด็นและครอบคลุมในส่วนภูมิภาคนะคะมีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของผู้รับสารในส่วนภูมิภาคนะคะรวมถึงมีการกำหนดประเด็นหลักในการสื่อสารมีรายละเอียดของสารที่สามารถสร้างความใกล้ชิดกับผู้รับสารที่มีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆนะคะเช่นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลานะคะเนื้อหาสารก็จะมุ่งเน้นไปที่ตามนโยบายของกระทรวงหรือตามพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆนะคะซึ่งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางเขาก็จะมอบนโยบายที่มาให้เพื่อส่งเสริมหรือกระจายในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติรวมถึงของพื้นที่นั้นๆที่ดูแลรับผิดชอบนะคะกลยุทธ์ด้านที่3ก็คือกลยุทธ์ด้านสื่อนะคะหน่วยงานในส่วน

ภูมิภาคเลือกใช้สื่อที่ครอบคลุมทั้ง3ประเด็นก็คือสื่อออนกราวสื่อออนแอร์และสื่อออนไลน์นะคะสื่อออนกราวซึ่งเป็นสื่อพื้นฐานก็จะมีใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจนะคะหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นในส่วนของสื่อมวลชนนะคะรวมถึงการใช้สื่อกิจกรรมซึ่งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดีนะคะสื่อออนแอร์นะคะเราพบว่าในส่วนภูมิภาคจะไม่ค่อยได้ผลิตสื่อออนแอร์ด้วยตนเองนะคะเนื่องจากได้รับนโยบายมาจากส่วนกลางเพราะฉะนั้นสื่อออนแอร์จะมีรายการวิทยุรายการโทรทัศน์นะคะจากส่วนกลางในส่วนภูมิภาคก็จะเป็นเพียงผู้เผยแพร่นะคะไม่มีโอกาสในการผลิตเองนะคะส่วนสื่อออนไลน์นะคะเราก็จะพบว่าหน่วยงานภาครัฐก็ยังคงใช้ทางเว็บไซต์นะคะและเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่โดดเด่นก็คือแฟนเพจ Facebook เนื่องจากมีประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะในด้านของผู้รับสารนะคะกลุ่มผู้รับสารในส่วนภูมิภาคเราพบว่ามันมีลักษณะคล้ายคลึงกันอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดายนะคะการสร้างความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจกับกลุ่มผู้รับสารก็ง่ายเช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างเช่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลานะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในส่วนของภูมิภาคนะคะดูแลจังหวัดยะลาก็รับนโยบายมากลุ่มผู้รับสารเป้าหมายก็จะเน้นเฉพาะในจังหวัดยะลาเป็นหลักทำให้การสื่อสารนั้นค่อนข้างใกล้ชิดกันนะคะกลยุทธ์ด้านผู้ส่งสารในส่วนท้องถิ่นนะคะเรามาดูด้านแรกก็คือด้านผู้ส่งสารหน่วยงานในส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรงมีบุคลากรที่รับผิดชอบแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช่ทำหน้าที่หรือกำหนดหน้าที่ว่าต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นฝ่ายวิชาการเป็นฝ่ายเผยแพร่หรือฝ่ายสื่อสารองค์กรก็ได้นะคะผู้ส่งสารก็จะนิยมใช้ชื่อของหน่วยงานเป็นหลักนะคะมากกว่าชื่อบุคคลแต่ถ้าบุคคลนั้นต้องการใช้ชื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ์ก็จะนิยมใช้ชื่อผู้บริหารของหน่วยงานซึ่งเป็นฐานสูงสุดนะคะยกตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองวัวหินซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนท้องถิ่นนะคะถ้าใช้ชื่อบุคคลก็จะใช้นายกเทศบาลเมืองหัวหินเลยนะคะส่วนด้านสารอย่างที่บอกว่าผู้รับสารของหน่วยงานในส่วนท้องถิ่นจำกัดนะคะทำให้สามารถคัดเลือกประเด็นที่อยู่ในเรื่องของการสื่อสารที่เหมาะสมกับพื้นที่สถานการณ์ฤดูกาลได้อย่างชัดเจนนะคะสารที่นำเสนอจึงเป็นข้อเท็จจริงที่เหมาะสมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะมีความใกล้ชิดกับผู้รับสารเนื่องจากผู้รับสารเราแคบและอยู่ในพื้นที่ที่เป็นท้องถิ่นนะคะอยู่ในความสนใจยกตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองหัวหินซึ่งเป็น เมืองท่องเที่ยวที่อยู่ติดชายทะเลนะคะการผลิตสื่อการคัดเลือกการสื่อสารก็จะเลือกเรื่องที่ใกล้ชิดกับผู้รับสารอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นคนในชุมชนนะคะเช่นการเตือนภัยจากแมงกะพรุนพริษเป็นต้นนะคะในส่วนของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านสื่อหน่วยงานภาครัฐในส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างอิสระจุดเด่นอย่างหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐในส่วนท้องถิ่นก็คือเขาจะมีสื่อที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆเป็นของตัวเองทำให้การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้อย่างง่ายดายนะคะยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะคะหอกระจายข่าวหรือวิทยุชุมชนเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นสื่อออนกราวนะคะที่เทศบาลเมืองหัวหินเลือกใช้มีการผลิตวารสารที่เป็นของเทศบาลเมืองหัวหินโดยตรงนะคะการใช้หนังสือพิมพ์ที่ผลิตเองโดยเทศบาลเมืองหัวหินรวมถึงการใช้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะคะหัวหินสารเป็นต้นนะคะเราก็จะพบว่าเขาใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อมวลชนนะคะประเภทที่2ก็คือสื่อออนแอร์เทศบาลเมืองหัวหินเนี่ยเลือกใช้สื่อออนแอร์ที่เป็นสื่อท้องถิ่นนะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเขาอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินเท่านั้นนั่นก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวชุมชนรวมถึงสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นนะคะในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มผู้รับสารที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินเลือกใช้สื่อออนไลน์อย่างที่บอกนะคะว่าสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรืออยู่ต่างพื้นที่ก็ยังคงใช้เว็บไซต์นะคะเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทแฟนเพจ Facebook นะคะซึ่งมีทั้งเครือข่ายรวมถึง YouTube ด้วยนะคะหัวหินอินไซต์ก็เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเทศบาลเมืองหัวหิน

0: ยินนะคะก็จะพบว่าเขาใช้สื่อค่อนข้างหลากหลายนะคะกลยุทธ์สุดท้ายของหน่วยงานภาครัฐในส่วนท้องถิ่นก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านผู้รับสารนะคะหน่วยงานภาครัฐในส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีพื้นที่ดูแลแล้วก็พัฒนาในพื้นที่ของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นสามารถดูแลจัดการได้ค่อนข้างง่ายกลุ่มผู้รับสารหลักก็จะเป็นกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะกลุ่มผู้รับบริการก็จะมีความลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะไม่ว่าเรื่องของอาชีพเรื่องของประเพณีเรื่องของวัฒนธรรมโอกาสที่หน่วยงานภาครัฐจะสร้างความสัมพันธ์อันดีก็เกิดขึ้นได้บ่อยเกิดขึ้นได้สะดวกอันเนื่องมาจากหน่วยงานภาครัฐก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะการดูแลการติดต่อสื่อสารก็สะดวกในทุกช่องทางนะคะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นการลงพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐของผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐได้ค่อนข้างจะบ่อยกว่าหน่วยงานในระดับอื่นๆนะคะส่วนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบใหม่นะคะด้านผู้ส่งสารเราก็จะพบว่าหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบไหนมักจะมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อผู้รับสารนะคะและก็มีความดึงดูดใจต่อผู้รับสารนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นสสส.มีผู้ส่งสารที่ค่อนข้างหลากหลายวิชาชีพเพื่อดูแลสุขภาพด้านเราพบว่าผู้ส่งสารของสสส.นะคะมักจะเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นศิลปินเป็นดารามีประสบการณ์ตรงรวมถึงการเป็นผู้นำชุมชนด้วยนะคะนี่คือคุณลักษณะเด่นของผู้ส่งสารของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบใหม่นะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านสารนะคะหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการสื่อสารตามนโยบายสำคัญที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะที่ต้องการความเป็นกลางดังนั้นสารที่สื่อสารไปก็มุ่งเน้นนำเสนอข้อเท็จจริงตรงประเด็นอยู่ในความสนใจของผู้รับสารนะคะรวมถึงมีความสำคัญต่อผู้รับสารตามความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสสส.เขาก็จะคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงตามนโยบายนะคะกำลังเป็นประเด็นที่สนใจของสังคมโดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและเนื้อหาสารนั้นอยู่ในความสนใจของผู้รับสารและเป็นประโยชน์ของผู้รับสารเพื่อดูแลในเรื่องของสุขภาพทั้ง4ด้านกลยุทธ์ด้านที่3ก็คือกลยุทธ์ด้านสื่อนะคะเราพบว่าสสส.เนี่ยเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหลากหลายทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นสื่อออนกลาวสื่อออนไลน์หรือสื่อออนแอร์นะคะเลือกใช้การประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับยกตัวอย่างเช่นสื่อออนกลาวนะคะสสส.มีการเลือกใช้สื่อออนกลาวที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิตยสารหนังสือคู่มือโปสเตอร์นะคะและสื่อกิจกรรมซึ่งเป็นสื่อที่เด่นที่สุดของสสส.จัดขึ้นได้บ่อยนะคะในทุกพื้นที่ของประเทศไทยสื่อออนแอร์นะคะสสส.เลือกใช้สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสปอตวิทยุการผลิตคลิปนะคะเพื่อการรณรงค์ด้านสุขภาพทั้ง4ด้านนะคะสื่อออนไลน์ซึ่งเรียกได้ว่าใช้ครอบคลุมทั้งหมดเลยสสส.เลือกใช้สื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่นแฟนเพจ Facebook Twitter YouTube นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลากหลายนะคะกลยุทธ์สุดท้ายก็คือกลยุทธ์ด้านผู้รับสารนะคะผู้รับสารของหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่จะอยู่ค่อนข้างหลากหลายก็คืออยู่ทั่วประเทศนั่นเองนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อย่างแรกก็คือต้องสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้ผู้รับสารเกิดการยอมรับศรัทธาสนับสนุนนะคะเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมกิจกรรมต่างๆรวมไปจนถึงการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพนั่นเองนะคะเราก็จะพบว่าการจัดกิจกรรมต่างๆของสสส.นะคะจะทำให้ผู้รับสารนั้นเกิดการเชื่อมั่นนะคะและเข้าร่วมกิจกรรมของสสส.อยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเราก็จะพบว่าคนไทยเองนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพของตนเองนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะที่บรรยายไปแล้วอาจารย์หวังว่านักศึกษาจะเกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญของหน่วยที่7เรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงท้ายช่วงคำถามประเมินความรู้กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้ครูกบจะมาบรรยายหน่วยที่8ในเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในวันนี้นะ

คะจะมีหัวข้อบรรยายด้วยกันทั้งหมด4หัวข้อนะคะเราเริ่มกันที่หัวข้อที่1ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การนะคะหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องของการประเภทและแนวทางในการเปลี่ยนแปลงองค์การ3กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การและ4นะคะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญ

ก่อนเลยนะคะการวางแผนเนี่ยการแบบองค์การต้องมีการวางแผนการวางแผนในที่นี้มันเป็นเรื่องของการวางแผนเพื่อปรับปรุงนะคะองค์การให้มีการสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะคะโดยองค์การจะต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าสามารถนะคะดำเนินการให้มันบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งมั่นปรารถนาไว้อย่างไรได้บ้างนะคะนอกจากนั้นเรามาดูที่ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะคะความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราพูดง่ายๆว่าองค์การที่หลายองค์การนะคะที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลงมักมองว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ very simple คือง่ายมากนะสามารถบริหารจัดการได้รับมือได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบไปตั้งแต่เมื่อสไลด์ที่แล้วก็คือต้องมีการวางแผนคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณไม่มีการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงก็จะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะบอกหรือเน้นย้ำว่าถ้าองค์การที่ประสบผลสำเร็จเขาก็มักจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ very simple คือง่ายมากบริหารจัดการได้นะคะทีนี้เรามาดูเหตุผลมันมีเหตุผลอะไรนะที่ทำให้องค์การต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ง่ายหรือบริหารจัดการได้นะคะสิ่งสำคัญมันมาจากพฤติกรรมของมนุษย์อันนี้แหละสำคัญมากนะคะมาจากพฤติกรรมมนุษย์ที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยทุกอย่างมันคาดเดาได้นะพอมันคาดเดาได้เราคาดการล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพอคาดการปุ๊บสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้องค์การเนี่ยสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีโค้ดไว้ที่การคาดเดานะหรือการวิเคราะห์สถานการณ์ในเบื้องต้นนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูปัจจัยนะคะปัจจัยที่มีผลต่อมุมมองของทั้งตัวองค์การเองแล้วก็บุคลากรในองค์การคุณกบฝากไว้2ตัวด้วยกัน2ปัจจัยนะคะปัจจัยที่1คือประสบการณ์นะปัจจัยที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ตัวนี้ที่เป็นตัวแปรสำคัญมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะคะผมเล่าแบบนี้ให้ฟังว่าถ้าองค์การนะคะที่มันมีการประสบผลสำเร็จเรื่องการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมากๆนะบุคลากรเนี่ยมันจะไม่มีความสับสนแน่นอนนะคะเขาแฮปปี้กับการเปลี่ยนแปลงมันก็การเปลี่ยนแปลงมันอยู่ในชีวิตเขาเลยก็ว่าได้นะคะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปก็ง่ายขึ้นก็ง่ายขึ้นนะคะนอกเหนือจากง่ายขึ้นแล้วคุณกบมองว่าทัศนคติของบุคลากรในองค์การต่อการเปลี่ยนแปลงมันก็จะปรับไปในทางบวกมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงอีกนะคะคือเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมันจะส่งผลทำให้บุคลากรเนี่ยมีความคุ้นเคยนะคะคุ้นเคยรับตัวได้นะคะปรับตัวได้คุ้นเคยแล้วก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขานะคะและถ้าองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนที่สุดความยากลำบากต้องมานะคะความยากลำบากของการที่จะสื่อสารให้กับบุคลากรได้รับรู้เนี่ยเป็นเรื่องยากแหละนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเฮ้ยบางทีมันอาจจะก่อให้เกิดความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นทุกตอนทุกกระบวนการก็ว่าได้นะคะมุมมองของคนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงมันก็ส่งผลในทางลบเพราะฉะนั้นเฮ้ยถ้าเกิดครั้งต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงฉันไม่อยากทำละเพราะฉันอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อการหรือฉันอาจจะมีความยากง่ายรู้สึกไม่แฮปปี้กับการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะนั่นคุณกบก็เลยชี้เห็นถึง2ตัวแปรที่มันมีความสัมพันธ์กันที่เป็นปัจจัยสำคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเราลองมาดูหัวข้อที่3กันหัวข้อที่3ในที่นี้นะคะคุณกบขออนุญาตไปที่ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การถ้าเริ่มที่ปัจจัยภายในก่อนนะคะปัจจัยภายในเนี่ยคุณกบจะมีการเจริญเติบโตขององค์การนะคะวัฒนธรรมองค์การแล้วก็วัฒนธรรมการเรียนรู้เดี๋ยวเราไปทีละอันนะคุณจะไม่ค่อยอยากจะเน้นในเรื่องของการเจริญเติบโตเท่าไหร่นักเพราะดูจากตรง PowerPoint ตรงนี้แล้วเนี่ยสไลด์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีพลังสร้างสรรค์ก็ดีการชี้นำการมอบหมายหน้าที่นะคะการประสานงานความร่วมมือทุกอย่างเนี่ยพอฟังแล้วเฮ้ยทำไมสิ่งเหล่านี้มันซาวดีนะ
แต่ทําไมพูดไปพูดมาแล้วมันจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นพลังสร้างสรรค์อย่างเงี้ย

คุยกับยกตัวอย่างสั้นๆนะคะอย่างพลังสร้างสรรค์เนี่ยเวลาคนที่ร่วมก่อตั้งองค์การด้วยกันมาคนที่ร่วมก่อตั้งร่วมตั้งวัตถุประสงค์พลังรวมพลังกันมากๆแน่นอนที่สุด finally นะคะมันอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเฮ้ยอยู่กันมากๆอยู่กันมากๆคุยกันมากๆแนวทางทุกอย่างอาจจะเกิดการชี้นำการมอบหมายหน้าที่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะครูกบขออนุญาตไปที่ตัววัฒนธรรมองค์การวัฒนธรรมองค์การในที่นี้เนี่ยครูขออนุญาตไปที่วัฒนธรรมการสื่อสารเราต้องมาดูแล้วค่ะว่าวัฒนธรรมการสื่อสารขององค์การเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะบางองค์การมีวัฒนธรรมองค์การลักษณะที่เป็นแบบเปิดเปิดที่นี่คืออะไรเปิดให้บุคลากรในองค์การทั้งหมดเนี่ยมี participative คือเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันนะฮะแต่บางองค์การก็มีระบบการสื่อสารในแบบปิดคืออยู่ทำอะไรไม่ได้อยู่ต้องฟังจากบนลงล่างนะ control and command command and control แบบนี้ซึ่งมันก็อาจจะส่งผลนะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงยากพอสมควรนะคะอีกอันนึงว่าทำการเรียนรู้ว่าทำการเรียนรู้เนี่ยก็มีหลายแบบถูกไหมคะมันก็อาจจะมีการเรียนรู้ที่เริ่มจากตัวเองนะฮะประสบการณ์ของตัวเองว่าทำจากการเรียนรู้ที่ฟังแอบฟังแอบดูแบบนี้หรือเขาเล่าว่านะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในได้ทั้งสิ้นครูกบขออนุญาตข้ามมาที่ความเปลี่ยนแปลงภายนอกนะคะเราเริ่มที่ความเปลี่ยนแปลงของประเทศก่อนเลยนะคะในปัจจุบันนี้จะเห็นแล้วนะคะนักศึกษาจะเห็นแล้วว่าต่างชาติเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีหรือภาคเอกชนก็ดีนะคะส่งผลทำให้เกิดเขาเรียกว่า cross cultural working คือการทำงานแบบข้ามชาติไม่ใช่ข้ามภพข้ามชาติคือข้ามชาติกันไปเลยนะ cross cultural working นะคะทีนี้พอ cross cultural working ปั๊บเนี่ยมันส่งผลทำให้ต่างชาติส่งแรงกดดันมายังประเทศเรานะประเทศไทยของเราในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันนี้น่ากลัวมากนะคะอีกอันนึงเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญมากต่อธุรกิจระดับทุกระดับชั้นเลยนะคะตั้งแต่ขนาดย่อมไปจนถึงขนาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นซีกโลกอะไรก็ตามมันจะส่งผลเสมอเขาเรียกว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์เคยได้ยินนะคะบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์กระทบคือเหตุเกิดที่เวสต์คือทางตะวันตกอันแน่ส่งผลมาถึงตะวันออกนี่เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้นะคะการสื่อสารและการคมนาคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทุกวันมันตัวที่เชื่อมต่อนะคะให้คนทั่วโลกในเข้าด้วยกันทำให้เกิดการถ่ายทอดข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะเขาเรียกว่าปัจจุบันนี้มันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากเขาเรียกว่า one world business นะคะ one world business ส่งผลให้เกิดโลกธุรกิจที่เป็นหนึ่งเดียวอันนี้สำคัญนะคะการเปลี่ยนแปลงอันที่3ที่เป็นที่เรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังนี้ว่าปัจจุบันนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั่วโลกเลยนะคะมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้านข้อมูลสารสนเทศประสิทธิภาพการส่งข้อมูลทุกวันนี้รวดเร็วปิดปัดมากความทันสมัยต่างๆนะคะนอกจากนั้นเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ครูกบบอกได้เลยว่าทำให้การรับรู้ของประชาคมโลกหรือสังคมสมบูรณ์มากขึ้นทั้งภาพทั้งเสียงนะคะนู่นนี่นั่นเต็มไปกระจายข้อมูลเต็มไปหมดเลยแล้วไม่ใช่กระจายข้อมูลอย่างเชื่องช้านะคะเทคโนโลยีช่วยทำให้เกิดการกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะไม่จำกัดช่องทางไม่จำกัดตัวกลางในการที่จะส่งข้อมูลข่าวสารนะส่งผลทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองแม้กระทั่งเรื่องของวัฒนธรรมอันนี้คือปัจจัยที่ทำให้เราจะต้องส่งผลนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเราลองมาดูหัวข้อที่4นะคะหัวข้อที่4จะเป็นเรื่องของประเภทนะคะของการเปลี่ยนแปลงองค์การทุกกลุ่มมีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะประเภทแรกคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะเราใช้คำว่า structural change นะคะจริงๆแล้วองค์การเนี่ยเป็นเหมือนกลุ่มของชิ้นส่วนที่มีหลายๆส่วนมาทำงานร่วมกันในการทำงานนะคะอาจทำได้โดยนะการควบรวมกิจการก็ดีนะคะการซื้อกิจการหรือแม้กระทั่งการตัดทอนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วก็เรียก

ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างซึ่งจะเห็นมากในยุคปัจจุบันในประเทศเรานะคะอันที่2เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดต้นทุนเรียกว่า cost cutting อันนี้ง่ายมากนะคะเพื่อเป็นการลดขั้นตอนนะคะที่ไม่จำเป็นขององค์การออกเฮ้ยบางทีมันไม่จำเป็นอะนะอาจจะไปถึงการลดต้นทุนหรือแม้กระทั่งลดวิธีการปฏิบัติงานก็ย่อมทำได้เช่นเดียวกันนะคะอันที่สามเป็นเรื่องของ process change ก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการนะคะอันนี้เช่นการปฏิรูปขั้นตอนในการทำงานนะคะหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องการตัดสินใจในกระบวนการต่างๆเพื่อทำให้การทำงานมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะตัวสุดท้ายหรือตัวที่4ที่ว่านี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมคือ cultural change นะคะแต่เดิมเนี่ยคุณต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า cultural change เนี่ยมันคือเป็นเรื่องของการที่ผู้บริหารจะสั่งงานลงมาอย่างที่ผมเคยพูดว่า command and control นะคะแต่เมื่อ cultural change มันแปลว่าอะไรแปลว่าณปัจจุบันเราเปิดโอกาสให้มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม participative ขอโทษค่ะ participative มากขึ้นนะคะเราฟังเสียงของพนักงานมากขึ้นเราให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วย brainstorm ในปัญหาต่างๆในประเด็นต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปหัวข้อที่5นะคะจะเป็นแนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะคะครูกบมีทฤษฎี2ทฤษฎีมาฝากวันนี้ก็คือทฤษฎี E แล้วก็ทฤษฎี O นะคะทฤษฎี E เราเรียกว่าเป็นแนวทางด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนทฤษฎี O นะคะมันก็คือแนวทางด้านความสามารถขององค์การเราลองมาดูดีเทลกันนิดหนึ่งนะคะทฤษฎี E นะคะทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญด้านอะไรคะทายสิเอ่ยการลดทุกอย่างลดค่าใช้จ่ายลดขนาดองค์การนะคะและการขายทรัพย์สินบางทีขายเลยทรัพย์สินองค์การเพื่อที่จะให้องค์การบรรลุผลสำเร็จขึ้นมาได้นะคะตัวอย่างเช่นอาจจะคุ้นคินอยู่แล้วนะคะบริษัท GE อันนี้คือได้มีการประกาศลดบุคลากรนะคะลง 25% พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายไว้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการจะเป็นที่1หรือที่2ในตลาดให้ได้นะคะบางทีอาจจะมีการขยายธุรกิจออกไปซึ่งทำให้เราเห็นเลยว่าอันนี้มันมีรากฐานมาจากทฤษฎีนี้จริงๆจากทฤษฎีนี้จริงๆนะคะต่อไปก็คือทฤษฎี O ทฤษฎี O อันนี้ชัดเจนตรงข้ามกับเมื่อกี้นี้อ่อนแข็งอ่อนแข็งนะคะทฤษฎี O เนี่ยเป็นการสร้างนะผลงานโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การได้มีส่วนร่วมมากขึ้นที่บอก participative system นะคะนอกจากนั้นผมชอบอันนี้มากทฤษฎีนี้สร้างให้บุคลากรในองค์การเนี่ยนะคะเกิดความผูกพันนะคะระหว่างองค์การกับบุคลากรได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นนะคะบริษัท HP น่าจะรู้จักคุ้นเคยกันดี Hewlett Packard นะคะเขาบอกบริษัทเนี้ยจริงๆแล้วมีปัญหานะคะแต่เขาไม่ได้ใช้วิธีการปลดพนักงานนะคะแต่เขามีการลดขั้นตอนในการทำงานแล้วก็ให้บุคลากรในหน่วยงานเนี่ยสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้นอันเนี้ยตรงเป๊ะเลยคือสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ HP นะคะที่เขามองว่าเออทรัพยากรบุคคลเนี่ยมีค่ามากกว่าทรัพย์สินขององค์การนะคะทั้งสองทฤษฎีนี้มีคนถามครูกบหลายคนเลยว่าเอ๊ะเราจะใช้ยังไงใช้แยกกันหรือใช้รวมกันครูกบขออนุญาตเรียนแบบนี้ตรงๆว่าณปัจจุบันนี้หลายๆองค์กรนะคะเขาเริ่มใช้2ทฤษฎีนี้แบบผสมผสานกันนะคะถามว่าแน่นอนมันถ้าใช้2ตัวรวมกันแล้วมันจะส่งผลทำให้เกิดผลสำเร็จมากขึ้นทั้งในเรื่องของการทำกำไรแล้วก็ในเรื่องของผลผลิตนะคะเขาบอกว่าองค์การที่ใช้2เทอรี่นี้2ทฤษฎีนี้นะคะมักจะประสบผลสำเร็จในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะคะทีนี้ถามว่าแล้วมันมีผลอะไรล่ะมันมีผลแน่ต่อสังคมโดยรวมที่เขามองว่าองค์การใดก็แล้วแต่ที่มันกำลังจะปรับเปลี่ยนมันประสบปัญหาหรือเปล่าถ้ามันไม่ประสบปัญหาเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของสินค้าและบริการต่อไปนะคะนี่ก็คือ2 สรุปสั้นๆของ2ทฤษฎีนะคะหัวข้อที่6เป็นเรื่องของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์การกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์การในที่นี้มีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นตอนนะคะเราเริ่มจากขั้นตอนของขั้นตอนก่อนการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนระหว่างการเปลี่ยนแปลงและขั้นตอนหลังการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็จะมีหัวข้อย่อยอีก7หัวข้อด้วยกันนะคะเรามาเริ่มที่ขั้นที่1ก่อนเลยก็คือเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงนะคะขั้นแรกจะอยู่ที่เราต้องเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นซะก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมขององค์การลูกค้า

ตลาดบุคลากรเทคโนโลยีแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมทุกอย่างผู้กบบอกเลยว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมันจะมี2ตัวด้วยกันคือความจำเป็นกับความต้องการอ้าวความจำเป็นเกิดขึ้นได้ยังไงคือถ้าเราไม่เปลี่ยนอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การได้เอาละสิยอดขายขององค์การคุณลดลงเรื่อยๆนะระบบคอมพิวเตอร์คุณมีปัญหาบ่อยมากนะคะหรือลูกค้าคอมเพลนอ่ะคุณจะไม่เปลี่ยนหรอคะสิ่งเหล่านี้คือความจำเป็นที่คุณต้องเปลี่ยนทั้งสิ้นนะคะอีกอันนึงคือความต้องการความต้องการการเปลี่ยนแปลงลักษณะของความต้องการนี้จะเกิดขึ้นเป็นเชิงรุกไม่ใช่รอให้เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเมื่อกี้เรามานั่งไม่ใช่นั่นคือความจำเป็นแต่เราพยายามปรับให้มันเป็นความต้องการทำยังไงที่องค์การเราจะได้เปรียบคู่แข่งนะคะทำยังไงที่องค์การเราจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นๆอ้าวอันนี้แหละคือความจำเป็นทำยังไงต้องคิดน่ะเราต้องทำยังไงให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้านะคะอันนี้คือสาเหตุด้านความต้องการที่เรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะคะขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อที่2ก็คือการกำหนดเป้าหมายนะคะการกำหนดเป้าหมายเนี่ยองค์การต้องกำหนดเป้าหมายเห็นชัดเจนไปเลยว่าเฮ้ยเราจะทำการเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรในการกำหนดเป้าหมายนี่คุณกบแนะนำเลยว่าสามารถทำได้หลายข้อไม่เถียงแต่คุณจะต้องมีเป้าหมายหลัก1ข้อหลักๆเลยนะคะ1ข้อคุณจะมี1ถึง10คุณกบไม่ว่าแต่คุณต้องมีเป้าหมายหลักที่ชัดเจนที่เรามุ่งมั่นจะไปให้ถึงเนี่ย1ข้อใหญ่ๆเลยนะคะการกำหนดเป้าหมายช่วยอะไรเราช่วยบอกทิศทางนะกระตุ้นบุคลากรให้ดำเนินการหรือทำงานไปในทิศทางที่ทำไมฮะถูกต้องเกิดการประสานงาน cooperative ได้อย่างดีนะคะต่อไปขั้นตอนก่อนการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่3ก็คือการสร้างและกำหนดทางเรื่องอันนี้เรามาดูที่สมาชิกละนะสมาชิกของทีมเนี่ยการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันหาหนทางที่จะไปสู่เป้าหมายให้ได้นะคะแนะนำว่าควรแยกเป็นย่อยๆเป็นหัวข้อย่อยๆในการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นเมื่อแยกแล้วแต่ละคนแบ่งกลุ่มไปเป็น small group เป็นกลุ่มเล็กๆนะคะไปหาเลยหนทางในการเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ค่อยมาพิจารณาร่วมกันว่า one best way อยู่ที่ไหนโอเคไหมคะ one best way อยู่ที่ไหนคือจะใช้วิธีการใดที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ one best way นะคะต่อไปขั้นที่4คือการวางแผนอันนี้เป็นขั้นตอนก่อนการเปลี่ยนแปลงขั้นที่4นะคะอันนี้แหละค่ะสำคัญและเราจำเป็นต้องลงรายละเอียดนะคะว่าเฮ้อใครทำอะไรทำเมื่อไหร่คุณกบแนะนำว่าให้ทำเป็นลิสต์ออกมาทำเป็นลิสต์รายการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างขาดตกบกพร่องทรัพยากรในที่นี้คุณกบขออนุญาตลืมแนะนำไปว่ามันต้องมี man money and material 3ตัวนี้พร้อมไหมนะคะต่อไปเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วกำหนดรูปแบบของแผนค่ะว่าจะใช้ในเรื่องของ action plan ก็คือตารางการปฏิบัติตามแผนหรือเป็น flow chart แล้วแต่อันนี้เลือกได้นะคะต่อไปเรามาถึงขั้นตอนขณะการวางแผนกันบ้างนะขั้นที่5ก็คือการปฏิบัติตามแผนขั้นนี้เป็นการติดตามผลงานอย่างสม่ำเสมอสื่อสารถึงความคืบหน้าปรับเปลี่ยนเป้าหมายของแผนให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อไปขั้นที่6ค่ะคือเสริมแรงให้มีความเปลี่ยนแปลงอันนี้คุณจำเป็นต้องชี้แจงให้ทุกคนในองค์การรู้โดยทั่วกันถึงการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วได้เกิดขึ้นแล้วเฮ้ยเขารู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การแล้วนะคะเมื่อคนในครอบครัวรู้ก็สามารถถ่ายทอดออกไปยังสาธารณชนภายนอกได้นะคะในขั้นนี้เราจำเป็นเหลือเกินค่ะที่ต้องแสดงความขอบคุณนะคะบุคลากรทุกคนที่ร่วมหัวจมท้ายมากับเราขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่างง่ายดายนะคะต่อไปสุดท้ายขั้นตอนหลังการเปลี่ยนแปลงนะคะขั้นที่7ก็คือนำเอาสิ่งต่างๆที่เราสร้างขึ้นมามาเกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ให้พิจารณาข้อมูลต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากแผนเป็น external factor ที่บางทีเราควบคุมไม่ได้นะคะมาตรวจสอบผลการทำงานแล้วก็นำไปประยุกต์นะใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไปนะคะสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงก่อนอื่นเนี่ยคุณกบขออนุญาตอธิบายในส่วนที่เป็นกลยุทธ์ก่อนความหมายก่อนนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงคืออะไรนะคะในจุดนี้เนี่ยเราเชื่อว่าในฐานะที่เราเป็นนักประชาสัมพันธ์เราต้องมุ่งสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์

อันดีกับบุคลากรภายในองค์การซะก่อนถามว่าสร้างยังไงสร้างไปก็คือถ้าในโมเมนต์ของการเปลี่ยนแปลงเราต้องสร้างให้เขามีกำลังใจพร้อมที่จะองคาพยพปรับตัวนะคะไปกับเราให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงองค์การให้ได้นะคะโดยการผ่านการสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิภาพคุณต้องสื่อสารในทามมิ่งแบบนี้คุณต้องสื่อสารบุคลากรจำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงนะคะรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่ใช่บอกหยุดไม่ได้นะคะมีความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินงานองค์การเป็นอย่างดีรวมทั้งสิ่งที่ขาดไม่ได้องค์การจำเป็นต้องมีพื้นที่นะคะให้กับบุคลากรได้แสดงความคิดเห็นนะคะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยตัดปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการสื่อสารในการเปลี่ยนแปลงองค์การได้นะคะเราลองมาดูกันกลยุทธ์การนำพันธุ์ก็จะแบ่งออกเป็น3แบบเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจะเป็นกลยุทธ์การนำพันธุ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขณะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลังการเปลี่ยนแปลงทีนี้เราไล่มาดูทีละอันนะคะถ้ากลยุทธ์การนำพันธุ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงทำอะไรคะก็มุ่งสร้างการรับรู้ก่อนเลยคุณต้องสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจสร้างการยอมรับนะคะสร้างความมุ่งมั่นรวมทั้งสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือต้องสร้างความสัมพันธ์ดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรภายในองค์การทำให้คนในองค์การมีขวัญและกำลังใจนะคะพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะกลยุทธ์การสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอันนี้ระหว่างแล้วนะคะมุ่งเสริมการเรียนรู้นะคะสนับสนุนให้คนเนี่ยเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมจากคนสำคัญที่เราจะเป็น key informant นะคะกำหนดแผนการดำเนินงานสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการส่งข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอสร้างโครงสร้างให้รางวัลสิ่งสำคัญกับไฮไลท์ที่การสื่อสารอย่างต่อเนื่องนะคะสุดท้ายกลยุทธ์หลังการกลยุทธ์การสัมพันธ์หลังการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้มุ่งสู่การประเมินผลแล้วค่ะนะคะประเมินผลการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องมีการเฉลิมฉลองความสำเร็จสักนิดหนึ่งนะคะตามหลักการชี้วัดลองดูสิคะความก้าวหน้าของงานเป็นยังไงอันนี้เราสามารถเฉลิมฉลองได้ตามตัวชี้วัดไม่ใช่หยุดจะเฉลิมฉลองเองไม่ได้เราต้องดูค่ะว่าตัวชี้วัดความก้าวหน้าของงานเนี่ยมันเป็นยังไงนะสิ่งสำคัญอย่าลืมอันนี้ลืมไม่ได้ในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งนะคะมันจะมีคนที่ต่อต้านเราไม่ละทิ้งเขานะคะเราละทิ้งเขาไม่ได้แต่สิ่งสำคัญที่เราควรทำก็คือให้เกียรติค่ะเราต้องให้เกียรติผู้ต่อต้านซึ่งเราจะต้องทำในช่วงสุดท้ายนี้คือกลยุทธ์การสัมพันธ์หลังการเปลี่ยนแปลงนะคะให้เกียรติผู้ต่อต้านนะคะสำรวจสิคะทำไมหนอทำไมเขาถึงต่อต้านเราทำไมเขาถึงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เราเชื่อเหลือเกินว่าเราได้ทำการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาสำรวจกันว่าเหตุใดหนอเหตุใดที่เขาต่อต้านเราหรือเขาต่อต้านเราด้วยสาเหตุอะไรนะคะในจุดนี้ครูกบก็จะฝากไว้นะคะที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนะคะหรือได้บรรยายมาทั้งหมดนักศึกษาเนี่ยได้เห็นประเด็นสำคัญของหน่วยที่8ในเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์การแล้วนะคะทีนี้เนี่ยครูกบก็อยากจะพักสักนิดนึงเพื่อจะเข้าสู่นะคะในช่วงที่เป็นการประเมินความรู้หลังจากที่ฟังครูกบไปแล้วนะคะนักศึกษาเนี่ยทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ครูกบพูดหรือเปล่าหรือที่บรรยายไปหรือไม่นะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
10: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
11: ผู้บริหารน่ะชอบลอกแบบพ่อ
12: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ่อ
13: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
14: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
15: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
13: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
9: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504-7788

หน่วยที่9นี้นะคะจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กรนะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะคุ้นนะคะกับคำว่าภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กรแล้วนะคะแต่ในการที่เราจะมาพูดเป็นทางการนะคะเราก็จะใช้คำว่าองค์การนะคะ เรามักจะได้ยินสื่อสารองค์กรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางการเราจะเป็นเรื่องการสื่อสารองค์การนะคะทั้งสองคำนี้เราใช้เป็นทางการแบบนี้นะคะเรามาติดตามดูนะคะว่าภาพลักษณ์กับชื่อเสียงองค์การนั้นนะคะจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อย่างไรมาติดตามกันค่ะประเด็นสำคัญที่จะบรรยายในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์การกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่ใช้เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์การค่ะสำหรับแนวคิดนะคะในเรื่องเอกลักษณ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์การนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนเนื่องจากว่า3คำนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันแต่ว่ามีความหมายที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของความหมายแล้วก็ความสำคัญต่อไปนะคะสำหรับทั้ง3อย่างนี้นะคะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางการตลาดค่ะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ด้วยในการที่เราจะมาศึกษาความหมายความสำคัญประเภทของเครื่องมือดังกล่าวนะคะจะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สามารถเข้าไปนั่งในใจของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ประชาชนของเราได้นะคะมาดูที่ความหมายและความสำคัญนะคะของเอกลักษณ์ภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงองค์การกันค่ะเอกลักษณ์ขององค์การนะคะก็หมายถึงสิ่งที่บริษัทหรือองค์การต้องการที่จะให้ประชาชนนั้นรับรู้ภาพนะคะขององค์การอย่างไรในใจของเขานะคะหรือว่าในความคิดของเขานะคะหรือเป็นสิ่งที่องค์การต้องการให้ประชาชนมองเห็นความเป็นตัวตนนะคะความเป็นบริษัทความเป็นหน่วยงานความเป็นองค์การนั้นว่าเป็นอย่างไรก็กำหนดขึ้นมาได้นะคะตัวนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า identity นะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดได้เป็นสิ่งที่กำหนดโดยองค์กรองค์การหน่วยงานนะคะอีกอันนึงนะคะจะตรงกันข้ามกันเลยก็คือภาพลักษณ์องค์การนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นภาพที่มองเข้ามาค่ะเมื่อสักครู่นี้เราสร้างแล้วก็สื่อสารออกไปนะคะแต่ภาพลักษณ์นี้เป็นภาพที่ประชาชนมองเข้ามาและรับรู้ในใจเป็นภาพประทับหรือภาพจำเกี่ยวกับองค์การหรือบริษัทที่เขามีประสบการณ์นะคะตรงนี้จะคู่กันไปนะคะระหว่างเอกลักษณ์กับภาพลักษณ์นะคะกับอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือชื่อเสียงขององค์การค่ะชื่อเสียงเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ถูกคาดหวังในภาพรวมขององค์การนะคะที่เกิดจากผลการดำเนินการนะคะหรือดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในขององค์การแล้วก็จากภายนอกองค์การด้วยนะคะตรงนี้ต้องใช้ทั้ง3ตัวเนี้ยควบคู่กันไปแล้วเราจะพบว่าถ้าภาพลักษณ์ดีนะคะชื่อเสียงขององค์การก็ดีด้วยในขณะเดียวกันถ้าชื่อเสียงไม่ดีนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ได้แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถที่กลับมาแก้ที่ตัวเอกลักษณ์ขององค์การนะคะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปใน3ตัวนี้ตลอดนะคะเรามาดูความสำคัญของเอกลักษณ์ภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงขององค์การกันนะคะมาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวเอกลักษณ์ขององค์การนะคะคือถ้าหากว่าองค์การไหนเนี่ยนะคะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะและเข้มแข็งนะคะก็จะทำให้คนในองค์การนั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การนะคะและพร้อมที่จะแก้ปัญหาร่วมกันยอมรับการตัดสินใจของผู้บริหารและก็มีความชอบธรรมในการบริหารงานเกิดเป็นสังคมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าพนักงานหรือสมาชิก
นะคะในองค์การนั้นนะคะมีความมั่นใจเชื่อมั่นนะคะในตัวที่เป็นองค์การของเรานะคะว่ามีความเข้มแข็งมั่นคงนะคะเชื่อมั่นตรงนี้นะคะก็จะทำให้องค์การนั้นนะคะพร้อมที่จะรับกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายอีกเรื่องหนึ่งคือภาพลักษณ์ค่ะอันนี้สำคัญมากๆแล้วเราก็ได้ยินบ่อยมากเลยใช่ไหมคะภาพลักษณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มันประทับอยู่ในใจของประชาชนของคนที่เขามองเข้ามาค่ะมันจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าขององค์การบริการหรือว่าตัวองค์การเองนะคะจูงใจให้เกิดความช่วยเหลือจากกลุ่มต่างๆแล้วก็ช่วยองค์การได้ในภาวะวิกฤตด้วยนะคะเราจะสังเกตว่าถ้าองค์การไหนนะคะมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะเมื่อเกิดวิกฤตต่างๆนั้นคนที่ชื่นชอบชื่นชมนะคะในองค์การพร้อมที่จะรับฟังผู้บริหารระดับสูงที่จะออกมาชี้แจงออกมาแก้ไขปัญหาค่ะแต่ถ้าภาพลักษณ์ไม่ดีนะคะเวลาที่มีข่าวลบเข้ามาเขาพร้อมที่จะเชื่อค่ะแล้วก็ทำให้เราแก้ปัญหาได้ยากนะคะส่วนความสำคัญของชื่อเสียงองค์การนะคะเป็นสิ่งที่สั่งสมมาค่ะเป็นการสั่งสมจากภาพลักษณ์ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆนะคะอย่างเช่นปัจจัยด้านสินค้าการบริการนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะก็คือว่าการทำให้ลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายขององค์การนะคะพึงพอใจค่ะตรงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของชื่อเสียงขององค์การอย่างมากๆเลยนะคะเช่นสมมติว่าลูกค้านะคะได้รับการบริการที่ดีนะคะจากรถยนต์ยี่ห้อหรูยี่ห้อหนึ่งนะคะที่เราเป็นที่ยอมรับว่ายี่ห้อนี้แพงมากเลยนะคะเขาได้รับการบริการที่ดีคุณภาพของสินค้าดีเขาพร้อมที่จะจ่ายแพงนะคะอันนี้ชื่อเสียงมันก็สัมพันธ์กับภาพลักษณ์นะคะแล้วก็สัมพันธ์ไปถึงตัวเอกลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของภาพลักษณ์นะคะประเภทของภาพลักษณ์นั้นแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติกับภาพลักษณ์ที่เกิดจากการบริหารจัดการภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาตินะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะมันเกิดโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะมันจะเกิดขึ้นจากลักษณะของธุรกิจเองก็ตามนะคะที่อาจจะมีคู่แข่งแล้วก็มีการโจมตีซึ่งกันและกันนะคะมันเกิดขึ้นมาได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการสาธารณะกระทบกับประชาชนจำนวนมากหรือเป็นองค์กรหน่วยงานบริษัทที่มีคู่แข่งนะคะก็อาจจะมีการโจมตีกันนะคะมันก็เกิดขึ้นได้เองนะคะแล้วก็หรือเกิดจากการเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่ตั้งใจมันเกิดขึ้นมาเช่นกระทำผิดพลาดโดยฝ่ายจัดการหรือโดยพนักงานหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะเช่นอาจจะเจอพนักงานที่พูดจาไม่ดีต้อนรับไม่ดีลูกค้าเกิดความไม่พอใจหรือว่าสินค้าไม่ได้รับการเรียกว่าคิดว่าสินค้านั้นดีลูกค้าซื้อมาแต่ไม่ได้รับความพึงพอใจมีการเคลมแล้วไม่ได้รับการบริการที่ถูกต้องหรือว่าเหมาะสมนะคะก็อาจจะมีการยกตัวอย่างนานมากแล้วจะมีการเอารถไปทุบที่หน้าบริษัทอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นมาได้นะคะหรืออีกอันนึงนะคะอันนี้ก็มักจะเกิดขึ้นบ่อยมากเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนหรือข่าวลือนะคะโดยเฉพาะตอนนี้พวกสื่อโซเชียลเนี่ยจะไปไวมากนะคะเช่นก็จะมีการลือว่ามีพนักงานของห้างสรรพสินค้าใหญ่แห่งหนึ่งนะคะติดเชื้อไข้หวัดโควิด-19 อย่างเงี้ยนะคะก็ทำใหคนก็ไม่อยากจะไปห้างแล้วไม่ใช่เฉพาะสาขานั้นด้วยนะคะสาขาอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นข่าวลือหรือมีพนักงานติดเชื้อในธนาคารแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะหรือบริษัทองค์กรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็คืออาจจะเป็นอุบัติเหตุเป็นเนี่ยค่ะการแพร่ระบาดอุบัติของโรคต่างๆนะคะหรือว่าข่าวลือข่าวร้ายต่างๆนะคะอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันการก่อการร้ายอะไรต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องสุดวิสัยเรื่องที่เราไม่คาดคิดนะคะมันก็เกิดขึ้นมาโดยที่สิ่งเหล่านี้เป็นประเภทหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าเราจะจัดการอย่างไรนะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจากการบริหารจัดการ
นะคะอันนี้ค่ะเรามีการกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าเลยค่ะว่าองค์การเนี่ยต้องการที่จะมีภาพลักษณ์อย่างไรเราก็จะสามารถที่จะบริหารได้ค่ะเช่นนะคะเราต้องการให้ภาพลักษณ์ขององค์กรองค์การของเรานะคะมีความมั่นคงทางธุรกิจอันนี้สร้างได้สร้างตั้งแต่เอกลักษณ์เลยแล้วก็มีการสื่อสารภาพลักษณ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีการทำเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเป็นสื่อผ่านช่องทางต่างๆนะคะหรือจะทำกิจกรรมลงไปสู่ประชาชนชุมชนสังคมนะคะมันก็จะเกิดความมั่นใจค่ะว่าองค์การนั้นมีความมั่นคงหรือปลอดภัยสมมติว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการประกันนะคะประกันภัยประกันชีวิตอย่างเงี้ยค่ะถ้าสามารถที่จะทำให้เขาลูกค้านะคะหรือประชาชนมั่นใจว่าเขาอยู่กับเรานานแน่นะคะเขาตอบให้ผลตอบแทนดีมีการชดใช้ชดเชยให้เหมาะสมอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะกำหนดขึ้นมาหรือพูดง่ายๆที่เราคุ้นหูกันก็คือการสร้างภาพลักษณ์นะคะสามารถที่จะสร้างได้นะคะภาพลักษณ์ไม่ใช่ของปลอมนะคะเป็นข้อเท็จจริงที่เราสร้างขึ้นมาได้นะคะบริหารจัดการได้หรือว่าเราอยากจะได้ภาพลักษณ์ขององค์การที่มีความก้าวหน้าทันสมัยนะคะหรือต้องการให้เป็นภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองที่ดีก็สามารถทำได้นะคะยกตัวอย่างนะคะก็จะมีหลายๆองค์กรนะคะที่มีการไปปลูกป่าใช่ไหมคะรักษาสิ่งแวดล้อมทำฝายน้ำนะคะมีการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะช่วยเหลือเด็กๆนะคะให้ทุนการศึกษาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลมีการรับบริจาค เครื่องมือแพทย์หรือว่าช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดผ่านกิจกรรมแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะของการบริหารภาพลักษณ์ค่ะหรือที่เรียกว่าภาพลักษณ์

นั้นสร้างได้นะคะสร้างบนข้อเท็จจริงและก็ความจริงใจค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นประเด็นสำคัญนะคะของหน่วยนี้เลยก็คือเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่ใช้เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงขององค์การนะคะ เราต้องยอมรับนะคะว่าในปัจจุบันนี้นะคะสื่อออนไลน์นะคะสื่อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมแล้วก็สื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่เราใช้ในลำดับต้นๆ นั้นเราก็มักจะใช้สื่อนะคะที่อาศัยในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะอันแรกที่อาจจะเรียกว่าเป็นสื่อที่ได้มีการพัฒนามาระยะหนึ่งแล้วนะคะก็คือเรื่องของการใช้ช่องทางอีเมลนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นทางการในปัจจุบันนี้ไปแล้วนะคะในการที่จะส่งผ่านในช่องทางอีเมลนะคะจะเป็นการส่งข่าวส่งข้อมูลส่งเรื่องราวต่างๆนะคะที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือว่าลูกค้าได้นะคะอันนี้ก็ส่งได้หนึ่งช่องทางหรือว่ากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านเว็บไซต์ค่ะปัจจุบันเว็บไซต์ก็เป็นคล้ายๆหน้าบ้านใช่ไหมคะหรือเป็นตัวหน้าตานะคะขององค์การค่ะลูกค้าที่สามารถที่จะนำสามารถที่จะเข้าไปสืบค้นนะคะในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะในเว็บไซต์ต่างๆนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เว็บไซต์ที่มีการอัปเดตตลอดเวลาก็จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้นะคะต่อไปก็คือกลยุทธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียอันนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะว่าองค์การนั้นนะคะถนัดที่จะทำ Facebook นะคะหรือว่า Facebook Fanpage ใน LINE นะคะ LINE Official ก็ได้นะคะหรือ Instagram หรือว่าจะผ่าน YouTube ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะวางแผนตรงนี้ได้เลยนะคะบางองค์กรหรือบางบริษัทในปัจจุบันนี้มีแผนกนี้หรือฝ่ายนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อที่จะดูแลโดยมีแอดมินนะคะในการที่จะบริหารจัดการหรืออาจจะเอาซอร์สนะคะโดยการที่ไปจ้างเพจดังๆนะคะหรือว่าที่มีผู้ติดตามจำนวนมากที่จะทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การของเราได้ในลักษณะที่เป็นการให้สปอนเซอร์ก็ได้นะคะหรือว่าให้เข้าไปอยู่ในเนื้อหาที่ทำการสื่อสารก็ได้ค่ะอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะที่นิยมมากในปัจจุบันนะคะก็คือการใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟนนะคะหรือโทรศัพท์อัจฉริยะซึ่งตอนนี้ทำได้แทบจะทุกอย่างแล้วนะคะอาจจะสร้างเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะเช่นปัจจุบันก็จะมีของโรงพยาบาลเช่นรามาแอปสิริราชแอปเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ดูการนัดหมายนะคะที่เราเป็นคนไข้นะคะที่มีการนัดคุณหมอเป็นประจำอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ทำให้สามารถที่จะสื่อสารโดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันของตำรวจนะคะแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายหรือว่ามีภัยร้ายต่างๆนะคะหรือแอปพลิเคชันของสปสช.นะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบการใช้สิทธิ์ที่เรารู้จักกันของสิทธิ์บัตรทองนะคะสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคนั่นเองนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็สามารถที่จะบริหารจัดการตรงนี้ได้นะคะผ่านสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้าถึงได้เป็นส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันนี้นะคะอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะคือการใช้ประสบการณ์และข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมีการศึกษานะคะทำการศึกษารวบรวมข้อมูลหรือว่าทำวิจัยนะคะดูว่าประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมายนั้นนะคะเราสามารถที่จะเอามาวางกลยุทธ์ในการที่จะเข้าถึงใจเขาได้อย่างไรนะคะเช่นลูกค้านั้นนะคะมีประสบการณ์ที่ดีนะคะเกี่ยวกับการไปเข้าค่ายนะคะเราก็อาจจะสร้างค่ายขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะเพื่อที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของลูกค้าที่อยากจะหวนกลับไปนึกถึงในอดีตที่ตัวเองเคยเข้าค่ายอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะจัดกิจกรรมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะหรือเราอาจจะเคยเห็นว่าใช้ประสบการณ์ของนักศึกษานักเรียนนะคะที่กำลังจะก้าวสู่มหาวิทยาลัยนะคะก็จะจัดค่ายติวนักศึกษาขึ้นมานะคะใช้ประสบการณ์ที่มีความตึงเครียดเนี่ยค่ะของนักเรียนที่ต้องการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการคณะที่ตัวเองต้องการนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะสร้างประสบการณ์นี้ขึ้นมาโดยองค์การของเรานั้นเป็นหน่วยงานหลักในการที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็สามารถที่จะ

ทำได้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะภาพลักษณ์นั้นนะคะเราก็จะมีขั้นตอนนะคะอยู่4ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะจะต้องมีการศึกษาภาพลักษณ์องค์การก่อนค่ะนะคะจากนั้นทำแผนเชิงปฏิบัติการนะคะแล้วก็ประเมินผลและสุดท้ายนะคะก็คือการจัดทำกลยุทธ์เพื่อปรับภาพลักษณ์นะคะโดยนำจากการประเมินผลนะคะแล้วก็มาบวกกับข้อเสนอแนะนะคะเรามาดูทีละขั้นตอนกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเป็นการศึกษาภาพลักษณ์ขององค์การค่ะอันนี้เราสามารถที่จะดูในเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งได้นะคะถ้าเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปที่องค์การมักจะทำบ่อยๆก็คือการทำสวอตนะคะซึ่งนอกจากจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็จะมีเรื่องของการดูภาวะคุกคามนะคะหรือภัยคุกคามกับโอกาสนะคะก็จะเป็นสวอตแล้วก็จากนั้นก็เอามาทำเป็นตาวส์แมทริกก็ได้นะคะก็คือเราก็จะพบว่าเราก็จะใช้กลยุทธ์แบบไหนจากจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสแล้วก็ภัยคุกคามที่เรามีมากน้อยต่างกันนะคะตรงนี้นักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาในเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะแต่ประเด็นหลักๆสำคัญเวลาที่เราจะสื่อสารภาพลักษณ์นั้นต้องรู้จุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนขององค์การของเราให้ดีนะคะโดยที่เราก็จะต้องพยายามที่จะเน้นไปที่จุดแข็งนะคะส่วนจุดอ่อนนั้นเราก็ดูว่าจะสามารถที่จะบริหารจัดการอย่างไรนะคะสำหรับในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะและจากนั้นนะคะเราก็เลือกเฉพาะข้อมูลที่สำคัญแล้วก็จำเป็นออกมาค่ะเพื่อที่จะทำการคิดหา key message ที่เราจะสื่อสารเป็นภาพลักษณ์ต่อไปนะคะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็มาจัดลำดับความสำคัญค่ะว่าตรงไหนสำคัญที่สุดในขณะนี้ที่เราต้องการที่จะเอามาบริหารภาพลักษณ์ของเรามาจัดการภาพลักษณ์ของเราแล้วก็สื่อสารออกไปนะคะอันนี้เป็นแค่ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือการศึกษาภาพลักษณ์ก่อนนะคะจากนั้นนะคะในขั้นตอนที่2เนี่ยนักประชาสัมพันธ์เนี่ยจะต้องไปทำแผนเชิงปฏิบัติการค่ะเพื่อที่จะเป็นแผนที่เขาเรียกว่าแอคชั่นแผนนะคะสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติการได้เลยนะคะโดยเริ่มจากการศึกษาแล้วก็เรียนรู้กลุ่มเป้าหมายค่ะดูว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครนะคะแล้วเราก็ที่จะได้ดูแล้วก็วางแผนได้ถูกต้องนะคะจากนั้นนะคะเมื่อรู้กลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็ไปสร้างการรับรู้หรือว่ากำหนดการรับรู้นะคะในกลุ่มเป้าหมายของนะคะให้เป็นไปตามภาพลักษณ์ที่เราคาดหวังนะคะตามที่องค์การต้องการเลยนะคะพอมาขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3นะคะเราก็คือการรักษาระดับการรับรู้คือเมื่อรู้แล้วนะคะว่าเขารับรู้ในระดับไหนนะคะเราก็จะทำการทำรงรักษาไว้นะคะตรงนี้เป็นการทำรงรักษาภาพลักษณ์ที่ดีไว้นะคะและต้องมีการสำรวจเป็นระยะเลยนะคะให้สม่ำเสมอด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพบว่ามันลดลงนะคะหรือว่ามีการรับรู้ในเชิงลบนี่ก็ต้องรีบเร่งแก้ไขนะคะซึ่งเราจะได้พูดถึงในขั้นตอนที่4ต่อไปนะคะมาถึงขั้นตอนที่3ค่ะเราต้องมีการประเมินผลนะคะการประเมินผลนั้นก็สามารถที่จะประเมินผ่านกิจกรรมประเมินสื่อแล้วก็การเผยแพร่ที่ไปสู่สาธารณะนะคะผ่านช่องทางต่างๆหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆได้ในแต่ละแพลตฟอร์มมันจะมีวิธีการในการประเมินแตกต่างกันออกไปนะคะเช่นในเว็บไซต์จะมีการนับใช่ไหมคะว่ามีใครคลิกเข้ามาใน YouTube นะคะที่เราเผยแพร่ออกไปก็ดูจากยอดวิวได้นะคะว่ามีการเข้ามาดูในโพสต์ก็ดูว่ามีการกดไลค์เท่าไหร่มีการแชร์ไปเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้เราก็อาจจะทำการวิจัยนะคะเพื่อที่จะวัดด้วยตัวเลขสถิตินะคะเพื่อที่จะนำมาประมวลเข้านะคะแล้วก็มีการประเมินว่าจากที่เราได้ดำเนินการไปแล้วนะคะได้ผลดีหรือไม่เพื่อจะคงภาพลักษณ์ที่ดีไว้ถ้าเกิดว่ามันถึงขั้นที่อาจจะไม่สามารถที่จะดำรงต่อไปได้ในภาพลักษณ์เดิมก็อาจจะต้องมีการรีแบรนด์นะคะหรือว่าฟื้นฟูภาพลักษณ์ใหม่นะคะเมื่อผลประเมินต่ำมากๆค่ะในขั้นตอนที่4นะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนี้นะคะจะต้องมาทำการทำกลยุทธ์เพื่อปรับภาพลักษณ์ค่ะโดยเอาจากการประเมินผลแล้วก็มีการนำเอาข้อเสนอแนะเข้ามาเพื่อที่จะนำเสนอไปยังผู้บริหารนะคะการทำกลยุทธ์นี้นะคะทำได้2แบบก็คือเราทำเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นนะคะให้สามารถเข้าสู่แผนประจำปีได้ทันทีนะคะหรือถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นกลยุทธ์ระยะยาวอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นกัน

0: ในบางองค์การนะคะเขาจะทำควบคู่กันไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากก็คือมีการวางแผนเช่น5ปี10ปีบางทีทำไป20ปีนะคะในองค์การภาครัฐเนี่ยก็จะมีแผนระยะยาวนะคะแผนระยะยาวก็ดีตรงที่ว่ามันสามารถที่จะมองไปข้างหน้าได้แล้วเราก็มีการวางแผนนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่ากลยุทธ์ระยะสั้นนั้นจะตอบโจทย์ได้ดีเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้านะคะและกลยุทธ์ระยะยาวนั้นจะต้องปรับไปตามสถานการณ์และปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี้นะคะเป็นช่วงของคำถามเพื่อประเมินความรู้เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเรามาดูคำถามของหน่วยที่7กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐมาลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูข้อที่1กันนะคะข้อใดเป็นความหมายของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐนะคะก่อเป็นกระบวนการสื่อสารเพื่อสนองความต้องการของรัฐบาลขอเป็นกระบวนการสื่อสารเพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐคเป็นกระบวนการสื่อสารของประชาชนงเป็นสื่อกลางของรัฐบาลและจเป็นสื่อมวลชนนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าคำตอบใดถูกที่สุดคำตอบที่ถูกก็คือข้อขอไข่นะคะประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นกระบวนการสื่อสารที่สนองแนวนโยบายของรัฐไม่ใช่รัฐบาลนะคะหน่วยงานภาครัฐมีอยู่4ส่วนเพราะฉะนั้นมีอยู่หลายประเภทนะคะไม่ได้สนองแค่รัฐบาลเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ใช่สื่อกลางของรัฐบาลและไม่ใช่สื่อมวลชนเช่นเดียวกันนะคะมาดูข้อที่2นะคะข้อที่2ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางกกระทรวงศึกษาธิการขกรมควบคุมโรคคกรมวิชาการเกษตรงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติหรือสสส.และจกองบัญชาการทหารสูงสุดลองเลือกดูนะคะคำตอบที่ถูกที่สุดคือข้อใดสำหรับข้อ2นะคะหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางนะคะคำถามถามว่าข้อใดไม่เป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางคำตอบที่ถูกก็คือข้องูกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติหรือสสส.นั่นเองนะคะซึ่งหน่วยงานสสส.นี้เป็นหน่วยงานภาครัฐแต่เป็นหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบใหม่นะคะไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางถึงแม้ว่าสสส.นั้นจะมีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่จัดเป็นหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบใหม่นะคะส่วนกระทรวงศึกษาธิการกรมควบคุมโรคกรมวิชาการเกษตรและกองบัญชาการทหารสูงสุดนั้นจัดเป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางทั้งหมดเลยค่ะข้อที่3ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วนท้องถิ่นก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขเทศบาลตำบลคเทศบาลเมืองงเทศบาลนครและจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะข้อใดไม่เป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วนท้องถิ่นคำตอบที่ถูกนะคะก็คือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดคือข้อจอนั่นเองนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดเป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งรับนโยบายมาจากหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครทั้ง4ข้อนี้จัดเป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วนท้องถิ่นค่ะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านผู้ส่งสารนะคะข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านผู้ส่งสารกผู้ส่งสารต้องมีความน่าเชื่อถือขผู้ส่งสารต้องมีความดึงดูดใจขผู้ส่งสารต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดงผู้ส่งสารต้องมีบุคลิกภาพดีและจผู้ส่งสารต้องมีความเป็นมิตร นะคะผู้ส่งสารของหน่วยงานภาครัฐนะคะคำถามข้อที่4ได้คำตอบกันหรือยังคะข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์นะคะการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านผู้ส่งสารคำตอบที่ถูกก็คือข้อคอควายผู้ส่งสารต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดอันนี้ไม่ใช่กลยุทธ์นะคะ

ข้อใดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านศาลกศาลมีความสำคัญต่อหน่วยงานภาครัฐขนำเสนอเฉพาะบางส่วนที่ตรวจสอบได้คให้รายละเอียดอย่างลึกซึ้งงมีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของผู้รับสารและจอถูกทุกข้อนักศึกษาลองดูนะคะว่าข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านสารนะคะคำตอบที่ถูกก็คือข้องูนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านสารนั้นจะต้องมีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของผู้รับสารทุกครั้งนะคะเพราะว่าผู้รับสารจะเปิดใจรับเมื่อสารนั้นตรงกับความสนใจของตัวเองและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเขาอย่างแน่นอนนะคะข้อที่6ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านสื่อนะคะไม่ใช่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านสื่อกมีนโยบายด้านสื่อที่ชัดเจนขใช้สื่อที่หลากหลายและทันสมัยคเลือกใช้สื่อที่ประหยัดงบประมาณงการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์จอควรใช้ทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิงรับข้อใดไม่ใช่นะคะการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านสื่อคำตอบที่ถูกก็คือข้อคอควายเลือกใช้สื่อที่ประหยัดงบประมาณนะคะที่ไม่ใช่การไม่ใช่กลยุทธ์อันเนื่องมาจากว่าการเลือกใช้สื่อนะคะเราต้องเลือกสื่อที่เหมาะสมมีความหลากหลายมีทันสมัยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแน่นอนนะคะการประหยัดงบประมาณไม่ใช่วิธีการดำเนินงานเรื่องการใช้สื่อที่ถูกนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะได้รับงบประมาณที่แตกต่างกันก็แล้วแต่นะคะข้อที่7นะคะข้อใดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านผู้รับสารข้อใดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านผู้รับสารกสร้างความสัมพันธ์อันดีขสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องคสร้างความน่าเชื่อถืองสร้างความไว้วางใจและจถูกทุกข้อคำตอบนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐด้านผู้รับสารนะคะก็คือข้อจอจานถูกทุกข้อนะคะผู้รับสารของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นหรือในรูปแบบใหม่ก็แล้วแต่นะคะหน่วยงานภาครัฐจำเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนนะคะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยการให้ข้อมูลรายละเอียดที่ลึกซึ้งนะคะรวมไปถึงการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจอาจจะทั้งในระดับหน่วยงานหรือผู้รับสารนะคะเป็นไงนักศึกษาคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นคำถามการประเมินความรู้ของหน่วยที่7กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐนักศึกษาได้ลองทำแล้วพบว่าตนเองใช่หรือไม่เข้าใจตอบถูกหรือไม่นะคะก็ขอให้ทบทวนในเอกสารการสอนทั้งหมดในเนื้อหานี้และก็ทำกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะคะขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จในการเรียน

เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมในวิชานี้นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของคำถามประเมินความรู้ที่เราจะมาตรวจสอบความเข้าใจนะคะของนักศึกษาว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นเนี่ยนักศึกษามีความเข้าใจนะคะมากน้อยหรือไม่อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1ผมจะอ่านให้ฟังนะคะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยด้านการเจริญเติบโตขององค์การ

ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฟังอีกครั้งนะคะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยด้านการเจริญเติบโตขององค์การที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกอไก่การเติบโตด้วยพลังสร้างสรรค์ขอไข่การเติบโตด้วยการสื่อสารคอควายการเติบโตด้วยการชี้นํางองูการเติบโตด้วยการมอบหมายหน้าที่และจอจานการเติบโตด้วยความร่วมมือลองคิดสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคครูกบเฉลยนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะคะการเติบโตด้วยการสื่อสารถ้าเราพูดถึงปัจจัยด้านการเติบโตจะไม่มีนะคะในเรื่องการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าการสื่อสารจะถือเป็นวัฒนธรรมองค์การแบบหนึ่งนะคะพอเข้าใจนะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อใดไม่ใช่ประเภทการเปลี่ยนแปลงองค์การฟังอีกครั้งนะคะข้อใดไม่ใช่ประเภทของการเปลี่ยนแปลงองค์การกอไก่การเปลี่ยนแปลงเพื่อลดต้นทุนขอไข่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคอควายการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้งองูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจอจานไม่มีข้อใดถูกลองดูสิคะลองคิดดูสิคะเฉลยนะคะคอควายการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ก็เช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะคะการเปลี่ยนแปลงองค์การเราจะเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงต้นทุนโครงสร้างกระบวนการนะคะส่วนการเรียนรู้นั้นจะเป็นวัฒนธรรมในการเรียนรู้ขององค์การข้อต่อไปนะคะข้อที่3ข้อใดจัดเป็นขั้นตอนขณะการเปลี่ยนแปลงฟังอีกครั้งนะคะข้อใดจัดเป็นขั้นตอนขณะการเปลี่ยนแปลงกอไก่การวิเคราะห์ผลกระทบขอไข่การปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแผนคอควายการเตรียมวิธีสร้างพันธกิจงองูการวิเคราะห์ต้นทุนกำไรของแต่ละวิธีจอจานการระดมสมองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกค่ะเฉลยนะคะก็คือการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแผนซึ่งการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแผนเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของกระบวนการก่อนการเปลี่ยนแปลงนะคะข้อที่4ข้อใดจัดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงฟังอีกครั้งนะคะข้อใดจัดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงกอไก่การสร้างการรับรู้ขอไข่การสร้างความเข้าใจคอควายการสร้างการยอมรับงองูการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการรักษาให้การเปลี่ยนแปลงคงอยู่กับองค์การจอจานถูกทุกข้อลองคิดสิคะใช้เวลาคิดสักนิดนึงก็ได้นะคะเฉลยค่ะถูกทุกข้อเลยนะคะอันนี้ทำไมถึงถูกทุกข้อเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ครูกบพูดไปในสไลด์แผ่นรองๆก่อนสุดท้ายนะคะกลยุทธ์การนำพันก่อนการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นตั้งแต่รับรู้ก่อนคุณต้องสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรก่อนทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทำทุกวิถีทางโดยเฉพาะยิ่งการสื่อสารอย่างต่อเนื่องอันนี้แหละค่ะสำคัญมากทำให้เขาเนี่ยเกิดการยอมรับได้พอเขายอมรับสิ่งที่ตามมามันง่ายมากนะคะก็คือการสับสนแล้วก็ช่วยเหลือเราทำให้การเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงในท้ายที่สุดนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วก็คือข้อที่5นะคะข้อใดจัดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลังการเปลี่ยนแปลงฟังอีกครั้งนะคะข้อใดจัดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลังการเปลี่ยนแปลงกอไก่การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงขอไข่การเฉลิมฉลองความสำเร็จตามหลักชี้วัดความก้าวหน้าของงานคอควายการรับมือกับการต่อต้านที่ขาดประสิทธิผลงองูการคาดการถึงด้านที่เป็นลบของการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจอจานถูกทุกข้อข้อนี้สำคัญมากให้เวลานิดนึงก็ได้ค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาแล้วนะคะเฉลยคือข้องูนะคะก็คือการคาดการถึงด้านลบของการเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ได้จัดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ใดๆเลยนะคะถ้าจะให้พูดถึงการคาดการการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะอยู่ในเรื่องของการประเมินผลประเมินสถานการณ์ตอนต้นๆด้วยซ้ำไปนะคะเพื่อหาว่าการเปลี่ยนแปลงในองค์การนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะคะทั้งด้านลบและด้านบวกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไม่เข้าพวกนั่นเองค่ะจากข้อคำถามดังกล่าวข้างต้นที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะผู้กับขออนุญาตมาสรุปให้เห็นถึงความสำคัญหรือหัวใจของบทนี้กันอยู่ที่ว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างย้ำกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะเราจะเริ่มจากกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขณะหรือระหว่างการเปลี่ยนแปลงและ
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลังการเปลี่ยนแปลงนะเราลองมาไล่ดูทีละอันอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะเริ่มจากอันแรกนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงอันนี้นักประชาสัมพันธ์ในองค์การต้องมุ่งอันดับแรกเลยนะคะสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในได้มีการรับรู้ก่อนว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้องค์การเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงคืออะไรความต้องการในการเปลี่ยนแปลงคืออะไรนะคะพอเขารับรู้แล้วสิ่งสำคัญกลยุทธ์ต่อไปคือต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นนะคะสำคัญแล้วจำเป็นแล้วต้องทำให้เขาเข้าใจว่าเราจะย่ำอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะเมื่อโลกเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนองค์การเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ก้าวทันนะคะในสิ่งที่เขาพัฒนากันไปเข้าใจแล้วก็ต้องทำให้เกิดการยอมรับให้ได้นะคะพอเกิดการยอมรับต้องสร้างการมุ่งมั่นนะคะว่าทุกคนเข้าใจแล้วนะทุกคนยอมรับที่จะก้าวไปด้วยกันต้องมุ่งมั่นมันอาจจะผ่านความยากลำบากไปบ้างแต่ต้องมุ่งมั่นเพื่อจะไปให้ถึงได้นะคะสิ่งสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่การสื่อสารนะคะเราจะต้องทำการสื่อสารออกไปเป็นกลยุทธ์ทุกกลยุทธ์ทั้งหมดที่ว่าไปจะต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องนะคะการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดขึ้นแล้วความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารตัวองค์การเองกับลูกน้องหรือผู้ปฏิบัติงานอันนี้ก็สำคัญมากคือถ้าคุณทำโดยคุณไม่มีการสื่อสารมันจะส่งผลทำให้ขวัญและกำลังใจนะคะเสียแต่ถ้าคุณมีการสื่อสารที่แน่นอนต่อเนื่องขวัญและกำลังใจของคนในองค์การก็จะมาก็พร้อมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะกลยุทธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์อันนี้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็สร้างการเรียนรู้นะคะสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอาจจะมีที่ปรึกษาภายนอกหรือที่เราเรียกว่า key informant นะคะการมีส่วนร่วมจากคนที่สำคัญมาช่วยเราในการกำหนดแผนนะคะย้ำอีกแล้วว่าพฤติกรรมการส่งข้อมูลข่าวสารก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อทำให้คนในองค์การเห็นว่าเรามีการสื่อสารในทุกขั้นตอนการสื่อสารทำไมจึงสำคัญมากในช่วงนี้การสื่อสารสำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณไม่บอกว่าคุณอยากจะให้เขาทำอะไรก็จะไม่มีใครรู้เราไม่ได้สื่อสารแค่นั้นจบคุณต้องสื่อสารในทุกขั้นตอนเช่นรายงานความคืบหน้านะคะของการเปลี่ยนแปลงว่าในการเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีผลลัพธ์ออกมาอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันก็ต้องรายงานความคืบหน้าหรือสื่อสารให้กับผู้บริหารได้รับรู้เช่นเดียวกันอันนี้ถึงได้บอกว่าการสื่อสารมันมีความสำคัญมากนะคะมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารเป็นหลักสุดท้ายกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การนำพันหลังการเปลี่ยนแปลงอันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือมุ่งประเมินผลแล้วค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นประสบผลสำเร็จเขาเรียกว่า success หรือ failure ประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวนะคะในขั้นตอนนี้คุณสามารถนะคะใช้กลยุทธ์การเฉลิมฉลองก็ได้เป็นการเฉลิมฉลองขั้นต้นเพื่อทำให้บุคลากรเนี่ยมีขวัญและกำลังใจว่าโอเคที่เราเหนื่อยยากลำบากกันมาวันนี้เราประสบผลสำเร็จแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้กลุ่มคนที่ต่อต้านนะคะละทิ้งเขาไม่ได้ผู้กบย้ำว่าละทิ้งเขาไม่ได้จริงๆคุณต้องให้เกียรติเขาแล้วคุณต้องเชิญเขามานะคะพร้อมต้องถามว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรมันมีปัจจัยอะไรนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยต่อต้านเราเราเรียกง่ายๆว่าต้องสำรวจนะคะการต่อต้านในทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงองค์การ

นักศึกษาคะในเวลาอันจำกัดนี้นะคะอาจารย์ก็คงไม่สามารถที่จะนำเนื้อหาทั้งหมดในหน่วยนี้มาอธิบายหรือว่ากล่าวสรุปได้นะคะครบถ้วนหรือว่าลงในรายละเอียดนะคะนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องไปศึกษาเอกสารการสอนนะคะให้ละเอียดเลยนะคะพร้อมทั้งการดูตัวอย่างนะคะดูในกิจกรรมท้ายเรื่องนะคะและแบบประเมินนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในการสอนในครั้งนี้นะคะอาจารย์ก็ได้นำแบบทดสอบนะคะมาให้นักศึกษาได้ลองฝึกทำดูจำนวน4ข้อด้วยกันนะคะนักศึกษาตั้งใจดูโจทย์ให้ดีแล้วก็พยายามนึกคำตอบในใจก่อนที่จะมีการเฉลยนะคะเราไปดูแบบทดสอบ4ข้อกันค่ะข้อแรกนะคะให้อธิบายความหมายของคำว่าเอกลักษณ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์การค่ะพอนึกออกไหมคะ3คำนี้มันเชื่อมโยงกันนะคะแต่มันมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะลองนึกดีๆนะคะเริ่มจากเอกลักษณ์นะคะ

มันจากภายในไปภายนอกไหมนะคะหรือภาพลักษณ์จากภายนอกเข้ามาข้างในหรือเปล่าแล้วก็ชื่อเสียงเป็นยังไงนะนะคะลองดูเฉลยกันไหมคะข้อ1 นะคะมาดูทีละข้อเลยค่ะเอกลักษณ์องค์การนะคะก็คือสิ่งที่บริษัทหรือองค์การนะคะต้องการให้ประชาชนรับรู้ว่าต้องการให้ภาพขององค์การนั้นเป็นอย่างไรในใจหรือว่าในความคิดของประชาชนนะคะหรือเป็นสิ่งที่องค์การต้องการให้ประชาชนมองเห็นตัวตนขององค์การว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็กำหนดขึ้นมาจากองค์การนั่นเองนะคะส่วนภาพลักษณ์ก็หมายถึงภาพที่ประชาชนมองเข้ามานะคะหรือรับรู้ในใจนะคะเป็นภาพประทับหรือภาพจำนะคะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับองค์การหรือบริษัทนะคะที่ประชาชนนั้นได้รับรู้มานะคะส่วนชื่อเสียงขององค์การนะคะก็เป็นสิ่งที่ถูกคาดหวังในภาพรวมขององค์การนะคะเป็นผลจากการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในองค์การแล้วก็ภายนอกองค์การค่ะมาดูข้อที่2กันค่ะประเภทของภาพลักษณ์มีอะไรบ้างนะคะให้ยกตัวอย่างนะคะภาพใช้ในการประชาสัมพันธ์ค่ะมีกี่ประเภทคะนึกออกไหมคะมาดูเฉลยกันค่ะง่ายมากเลยนะคะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการบริหารจัดการนะคะตัวอย่างค่ะภาพลักษณ์ที่เกิดจากโดยภัยธรรมชาติใช่ไหมคะโดยธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างเช่นภัยธรรมชาติไฟป่าน้ำท่วมภัยแรงค่ะมันมีผลกระทบกับองค์การของเราทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรต่างๆพวกนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะฝ่ายสื่อสารองค์การสามารถจัดกิจกรรมนะคะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การได้ค่ะนะคะตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะก็คือภาพลักษณ์ที่เกิดจากการบริหารจัดการค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นบริษัท A นะคะต้องการให้มีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเราก็จัดกิจกรรมนะคะเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อมการรณรงค์ต่างๆนะคะสนับสนุนเช่นการนำพลาสติกไปแปรรูปเป็นน้ำมันดีเซลนะคะซึ่งบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งก็ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะก็จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะให้อยู่ในใจของประชาชนได้แล้วก็ชุมชนได้ด้วยนะคะข้อ3ค่ะให้ระบุความสำคัญของเอกลักษณ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์การค่ะนะคะแต่ละคำแต่ละข้อนะคะก็จะมีความหมายของมันนะคะลองดูเฉลยนะคะความสำคัญของเอกลักษณ์คือทำให้คนในองค์การนะคะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์การนะคะมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและยอมรับการตัดสินใจนะคะมีความชอบธรรมนะคะในการบริหารงานแล้วก็เกิดเป็นสังคมที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตรงนี้ถ้าเข้มแข็งนะคะก็ทำให้องค์การนั้นสามารถที่จะสื่อสารเอกลักษณ์ที่เข้มแข็งออกไปได้ค่ะส่วนภาพลักษณ์นะคะก็คือถ้าเกิดว่าภาพประทับในใจที่ประชาชนมองเข้ามานะคะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริการแล้วก็องค์การนะคะได้เมื่อจะทำกิจกรรมอะไรใดๆก็ตามนะคะก็สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าความร่วมมือจากกลุ่มต่างๆนะคะรวมทั้งสามารถที่จะช่วยองค์การได้ในภาวะวิกฤตด้วยค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของชื่อเสียงองค์การนะคะสำคัญยังไงคะสำคัญเพราะว่าชื่อเสียงนั้นนะคะเป็นสิ่งที่สะสมมานะคะจากภาพลักษณ์นะคะเกิดจากปัจจัยต่างๆทั้งด้านสินค้าบริการนะคะและปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดคือการทำให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะมีผลต่อชื่อเสียงขององค์การค่ะมาดูข้อที่4นะคะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วการสื่อสารภาพลักษณ์องค์การมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างอันนี้นักศึกษาต้องจำได้นะคะเพราะว่าในความเป็นจริงถ้านักศึกษาเป็นนักประชาสัมพันธ์นะคะหรือเป็นผู้บริหารนะคะก็จำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ค่ะเพราะมีความสำคัญมากๆค่ะขั้นตอนนะคะในการสร้างภาพลักษณ์นะคะคือการศึกษาภาพลักษณ์นะคะศึกษาภาพลักษณ์โดยการไปดูสำรวจเลยค่ะจุดอ่อนจุดแข็งนะคะหรือจะทำสวอตได้เลยนะคะสำรวจการรับรู้นะคะรักษาระดับการรับรู้ต่างๆนะคะการทำสำรวจวิจัยต่างๆพวกนี้รวบรวมข้อมูลมานะคะให้ครบถ้วนเลยแล้วไปขั้นที่2นะคะคือการจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์หรือว่า

PR Action Plan นะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของการประเมินผลตรงนี้สำคัญมากๆนะคะเราใช้งบประมาณไปอย่างไรวางแผนวางเป้าหมายวางวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายอย่างไรได้ผลอย่างไรขั้นตอนนี้จะช่วยประเมินตัว output นะคะคำของเราออกมานะคะเป็นการประเมินภาพรวมประเมินแต่ละวัตถุประสงค์ประเมินแบบ3มิติอะไรต่างๆเชิงคุณภาพเชิงปริมาณต้องทำออกมานะคะเพื่อที่จะสะท้อนว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรแล้วก็มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็นำมาจัดทำกลยุทธ์เพื่อปรับภาพลักษณ์ค่ะโดยนำมาจากการประเมินผลแล้วก็มาบวกกับข้อเสนอแนะนะคะจากทีมของเราจากผู้บริหารและจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพลักษณ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์นะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็น4ขั้นตอนหลักๆนะคะในการสื่อสารภาพลักษณ์องค์การค่ะค่ะนักศึกษาคะในการศึกษาบทเรียนนะคะหน่วยที่9นี้นะคะนักศึกษาก็ได้ฟังอาจารย์บรรยายสรุปไปแล้วนะคะพร้อมทั้งตัวอย่างต่างๆนะคะแล้วก็ได้ทดลองนะคะทดสอบดูแบบทดสอบไปนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้นำจากประเด็นสำคัญนะคะของแต่ละตอนแต่ละเรื่องมาให้นักศึกษานะคะดูแนวคิดแล้วก็วัตถุประสงค์ของแผนหน่วยแผนตอนนะคะเป็นส่วนประเด็นสำคัญที่จะทำให้การศึกษาเอกสารนั้นนักศึกษานั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะการอ่านไปเรื่อยๆจะทำให้เราไม่สามารถจับประเด็นได้นะคะให้จับที่แนวคิดนะคะและก็วัตถุประสงค์ค่ะและส่วนวัตถุประสงค์นั้นนะคะแต่ละข้อนั้นนะคะนักศึกษาไปดูนะคะในท้ายเรื่องนะคะเขาเรียกว่ากิจกรรมท้ายเรื่องนะคะเป็นแนวที่นักศึกษาสามารถที่จะเก่งข้อสอบได้นะคะตรงนั้นอาจารย์ทุกหน่วยเลยนะคะก็จะยึดตามวัตถุประสงค์ในการออกข้อสอบค่ะแล้วก็อย่าลืมทำแบบประเมินก่อนและหลังเรียนด้วยนะคะพร้อมทั้งทบทวนบทเรียนนะคะที่นักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วทั้งหมด15หน่วยด้วยค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พันผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ต

0: คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอุดมขนุนก้อนครับเกษตรกรต้นแบบที่ทำเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานครับเพื่อบริหารจัดการพื้นที่อย่างลงตัวครับสามารถสร้างรายได้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

ผมก็เป็นนะครับลูกของนะครับเกษตรกรนะครับซึ่งทำประกอบอาชีพเรื่องทำนามาโดยตลอดนะครับคุณปู่คุณพ่อคุณตานะครับทำอาชีพเกษตรนะครับก็คือทำนาเป็นอาชีพหลักต่อมานะครับผมเองเนี่ยได้กลับมาช่วยนะครับครอบครัวในเรื่องของการทำเกษตรเพราะว่าไม่มีใครที่จะสืบทอดทำการเกษตรและตัวเองก็ให้ความสนใจเรื่องการทำเกษตรได้ไปเรียนรู้นะครับได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้การทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่นะครับไปดูโครงการราชดำริหลายๆโครงการนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องภาคเกษตรและมีการให้บทเรียนรวมทั้งการให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรหลายๆอย่างนะครับนำความรู้นั้นมาใช้ในครัวเรือนนะครับซึ่ง

0: จุดเริ่มต้นของการทำการเกษตรเนี่ยครับในปี54นะครับพื้นที่ของลาดหลุมแก้วพื้นที่ของตำบลต้นไม้เนี่ยเกิดภัยพิบัตินะครับน้ำท่วมใหญ่นะครับเป็นระยะเวลานานกว่า3เดือนนะครับพื้นที่เกษตรเนี่ยถูกทำลายหมดนะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าหมดเลยนะครับก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่เราว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องปรับเปลี่ยนเรื่องอาการทำอาชีพแบบเกษตรเชิงเดี่ยวคือปลูกพืชด้านเดียวนะครับมาปลูกพืชหลายๆอย่างในพื้นที่เพื่อให้มันเหมาะสมกับเรื่องของยุคแล้วก็เพื่อให้มีรายได้แล้วก็เป็นแหล่งทดลองเพราะเราเองอ่ะได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เลยนำความรู้ตัวนั้นมาปรับปรุงพื้นที่แล้วทดลองทำการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรผสมผสานเป็นการทำการเกษตรหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งในการทำเกษตรหลายๆรูปแบบเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันและเกื้อกูลกันใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเราเองเนี่ยเน้นเรื่องของการนาเป็นหลักนะครับโดยใช้พื้นที่นาเป็นหลักแล้วก็มีพื้นที่ของบ่อปลาพื้นที่ของทำสวนรวมทั้งปลูกผักนะครับเราก็เลยต้องมีการทำผังแปลงนะครับทำการจัดสรรเปลี่ยนแปลงเรื่องของพื้นที่นาเป็นสวนเป็นบ่อปลานะครับมีการจัดสรรมีการคิดเรื่องของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละแปลงแล้วให้มันเกื้อกูลแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเรายึดนาเป็นหลักนะครับต่อมาก็พื้นที่นาเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์จากน้ำจากบ่อปลาไปใช้ทำนาในการในเชิงของลดต้นทุนในแง่ของการทำนาน้ำจากบ่อปลานำมาใช้ เรื่องของการปลูกไม้ผลปลูกพืชผักในสวนในบ่อนะครับเราได้ประโยชน์จากการเลี้ยงปลาขายเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับซึ่งทำให้เราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีรายได้ตลอดทั้งปีสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับเราเน้นไปที่สัตว์ปีกนะครับสัตว์ปีกเนี่ยมันจะกระจายแล้วหากินทั่วทั้งแปลงได้นะครับมูลของสัตว์ปีกเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อพืชโดยตรงอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกไก่นะครับแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงทั้งไก่ไข่ไก่พื้นเมืองนะครับการเลี้ยงปลาเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของการลดต้นทุนเพื่อได้ผลกำไรมากที่สุดแล้วก็มีการแข่งขันมากที่สุดเราคำนึงถึงว่าเราจะเลี้ยงปลาอะไรและเรามีอะไรที่เป็นต้นทุนของเรานะครับผมเองเนี่ยมีต้นทุนคือมีเรื่องของข้าวนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาหารปลานะครับเพราะว่าเรื่องของข้าวซึ่งประกอบไปด้วยปลายข้าวลำข้าวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาทำอาหารปลาของแต่ละชนิดนะครับผมก็เลยเลือกปลาที่นะครับใช้พวกข้าวเป็นหลักนะครับใช้ข้าวแล้วก็ลำข้าวเป็นหลักซึ่งเราเองเนี่ยมีต้นทุนมีเรื่องของพื้นที่นาที่มีผลผลิตเรื่องข้าวอยู่นะครับโดยนำสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเอามาเป็นส่วนเรื่องของการผลิตอาหารปลาในเรื่องของการลดต้นทุนเพราะว่าไปพึ่งอาหารที่สำเร็จรูปเราจะมีต้นทุนที่สูงนะครับเราจึงนำสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือข้าวเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนผสมในเรื่องของการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับในเรื่องของการเลี้ยงปลา
1: คุณผู้ชมครับ

ในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจดอกไม้ไทยครับซึ่งเป็นดอกไม้กินได้ครับเป็นที่ฟาร์มสุกดอกไม้ไทยวิทยากรของเราในวันนี้ครับคือคุณอ้อถนอมวันสิงจุ้ยครับที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการการผลิตดอกไม้ไทยอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับมาดูธุรกิจของดอกไม้กินได้ครับเราวิทยากรของเราวันนี้ครับคือดร.สนองวรรณสิงห์จุ้ยหรือว่าพี่อ้อครับพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็อยากให้พี่อ้อเล่าที่มาที่ไปของว่าจุดเริ่มต้นของการจะเป็นฟาร์มสุขดอกไม้ไทยเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากอะไร
1: เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะก็คือเป็นเกษตรกรปลูกผักนะคะปลูกผักปลูกผลไม้เหมือนเกษตรกรทั่วไปอะค่ะ
0: ครับ
1: แต่ค่ะสิ่งที่เราเจอก็คือกลไกทางการตลาดเราก็เลยปรับจากผักผลไม้
0: มันเปลี่ยนวิธีการหาผลผลิตใหม่ที่มาขายใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เพื่อจูงใจกลุ่มผู้ค้านะคะ
0: เ
1: ราอยากเรามี point ว่าเราอยากกำหนดราคาขายได
0: ้ครับ
1: เราก็เลยเลือกมาทำดอกไม้กับเชฟมากกว่าค่ะ
0: แล้วเราไปรู้จักเชฟดอกไม้นี่ได้ยังไง
1: จริงๆโปรเจกต์แรกเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่คุณลิ้มที่ช่างชุย
0: ครับ
1: ค่ะก็คือนาโอมีเชฟทั้งหมด12คน
0: ครับ
1: พอเป็นในกลุ่มเชฟอะค่ะเขาก็เลยแบบรู้อยู่แล้วว่าเราอะขายผักผลไม้เขาก็เลยให้เราอะไปดูแลเชฟทั้ง12คนเราก็เลยได้รู้จักกับเชฟ
0: เชฟนี่คือเป็นเชฟที่จะทำอาหารค
1: ือ
0: เป็นเชฟเทเบิลบนโต๊ะงั้นใช่มั้ยครับที่เขาทำบนโต๊ะอ๋อแล้วเขาก็มีการใช้ดอกไม้ไม่ได้มั้ยพี่ออก็เลยว่ามีจุดสังเกตว่าเฮ้ยน่าสนใจมาลองทำดูมาอย่างงี้ใช่ม
1: ั้ยจริงๆเชฟเป็นคนรีเควสอย่างที่บอกค่ะในมุมของเกษตรกรใช่ไหมคะถ้าความต้องการของลูกค้ามันมีชัดเจน
0: ครับ
1: เราก็เริ่มที่จะต้องแพลนหาข้อมูลทำรีเสิร์ชนะคะแล้วก็มาแพลนปลูก
0: คือเราก็เป็นกับเป็นกลุ่มตัวอย่างใหม่หรือว่าเป็นธุรกิจใหม่เลยที่เขาอาจยังไม่มีข้อมูลมีกลุ่มเกษตรกรน้อยอยู่ถูกไหมฮะตอนนั้น
1: เมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วที่เราไปทำโปรเจกต์นี
0: ้
1: ตอนที่เราเข้าไปหาข้อมูลเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือว่าอย่ามาทำธุรกิจนี้เลยเพราะว่า GDP มันน้อยให้เรากลับมาปลูกกล้วยไม้แบบในพื้นที่ดีกว่า
0: คือหมายความว่าปริมาณธุรกิจมวลรวมที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันน้อยคุณอย่าไปเสียเวลาเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ไ
1: หมนี่แล้วก็ในมุมของเราอ่ะที่เราเป็นเด็กดื้อเนาะเรามีความรู้สึกว่าอ้าวถ้าเราจะทำธุรกิจอ่ะไอธุรกิจที่ไม่มีคนทำนี่แหละมันน่าทําเพราะว่าอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ได้คิดในมุมที่การทําโครงสร้างbusiness ไม่ได้ทําธุรกิจฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะทําธุรกิจสิ่งที่เราต้องรู้ว่าถ้าเราลงมาตลาดเนี้ยเราจะเจอคู่แข่งคือใครบ้างซึ่งเขาบอกว่าอย่าทําเพราะมันไม่มีคนทํา
0: ทุกคนบอกว่าอย่าทําไม่มีใครซื้อหรอกไม่มีใครกินหรอกใช่มั
1: ้ยใช่แต่นั่นเป็นสิ่งที่เราเลือกทําเพราะมันไม่มีคนทํา
0: แล้วจากที่พี่อ้อทําธุรกิจดอกไม้มาใช่มั้ยครับว่ามีการแพลนธุรกิจเนี่ยต้องมีการวางแผนยังไงที่จะทําได้ประสบความสําเร็จแบบนี้ครับ1 2 3 4จะให้ไล่ให้ฟังหน่อย
1: คือจริงๆอย่างที่บอกค่ะจากเกษตรกรก้าวมาเนี่ย
0: ครับ
1: เกษตรกรเก่งปลูกแต่ว่าเราจะตกม้าตายตรง
0: ไปขายของยังไง
1: ฉะนั้นเราก็เลยหาจุดว่าถ้าเราจะขาย
0: ครับ
1: เราจะต้องขายใครก็คือเรายก business model canvas มาเลยยก canvas มากลางเลย
0: เป็นตลาดข้างช่องใช่ไหมขายใครทำอะไร
1: เก้าช่องมาเลยเก้าช่องมาเลยเสร็จเนี่ยก็คือหนึ่งมีการวางแผนว่าถ้าเราจะขายดอกไม
0: ้ครับ
1: เราจะขายให้ใคร
0: ขายให้ใครเรามีเชฟตอนแรกเราเมื่อกี้เรามีเชฟ
1: ก็กลุ่มลูกค้าที่เราเลือกคือเชฟ
0: เชฟตอนแรกเมื่อกี้นะ
1: ขายให้ใครแล้วขายกับเขายังไงแล้วก็วางรูปแบบในตัว planning เพราะว่าอย่างที่บอกอะสิ่งที่พี่อ้อเลือกเราไม่ได้เลือกดอกไม้เมืองนอก
0: เขาเป็นคนมา
1: แต่เราเลือกดอกไม้ไทย
0: ดอกไม้ไทย
1: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าตอนแรกคืออย่างที่บอกค่ะถ้าอยู่เจาะลึกในโครงสร้าง business นะคะกลุ่มลูกค้ามันจะไม่ใช่แต่เฉพาะเชฟแต่จะต้องกำหนดให้ได้ว่าเชฟเนี้ยมีคาแรคเตอร์ใช่
0: ทำอะไรไปเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่มันก็จะแยกลงไปอีกก็จะมีเชิงลึกไปอีกแล้วก็จะลึกไปอีกว่าเขาใช้ไซส์ขนาดไหนหนึ่งก็คือจากเชฟ
0: ครับ
1: บอกรีเควสต์ว่าอยากได้แบบนี
0: ้ครับ
1: สองคือเรามาทดลองปลูกที่ฟาร์ม
0: ครับ
1: เพื่อให้มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของฟาร์มเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเราปลูกไม้นอกแล้วคือสภาพอากาศความชื้น

0: ใช
1: ่ดูแลเยอะโลกอีก
0: ครับ
1: ตัวที่3ที่เราให้ความสำคัญที่สุดอะ
0: ที่สุดเลย
1: ก็คือเรื่องงานวิจัยดอกไม้ทุกตัวจะต้องผ่านการรีเสิร์ชหรือตรวจแลบ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าทุกวันนี้คือดอกไม้ขนาดผลผลิตเรากินเราก็ต้องมีวิเคราะห์ผลตกครั้งอะไรวิจัยต่างยิ่งดอกไม้อย่างนี้ใส่บนจานอาหารเนาะแล้วยิ่งเป็นของใหม่ด้วยต้องมีการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี
1: ้
0: ไปวิจัยเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่เกียร
1: ติจริงๆอันแรกตอนแรกเลยนะคะทำงานวิจัยกับอัมไพภูเบศก่อน
0: ในอัมไพภูเบศโรงพยาบาล
1: ใช่โรงพยาบาลค่ะเขาทำเรื่องต้นหญ้าเป็นยาก็คือเราอ่ะใช้โซลูชันเขา
0: ครับ
1: ว่าต้นหญ้าของเราเนี่ยที่เอามาเป็นยามีอะไรบ้าง
0: ครับ
1: แล้วใช้คุณสมบัติตอนที่เป็นยาช่วงไหนเลยตกผนึกว่าช่วงที่กำลังออกดอกเนี่ยแหละที่มีวิตามินคุณค่าทางอาหารที่ดีมีสรรพคุณทางยาที่ค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: เราก็เลยเลือกไม้ตัวนั้นอ่ะมาเพราะอย่างที่บอกค่ะใหญ่ว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่มากทั้งพี่แล้วก็เชฟฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราบริโภคสดอ่ะสิ่งที่มันจะต้องตามมาคือตอบให้ได้ว่าบริโภคได้จริงหรือเปล่า
0: ได้จริงไหมแล้วก็มีไม่เป็นอันตรายมีสรรพคุณทางยาอย่างไรถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เข้ามาช่วยอยากให้ยกตัวอย่างตัวพืชที่เราปลูกเป็นมียาแบบเป็นส่วนประกอบที่ชัดเจน
1: ก็จะมีผักคาดหัวแหวน
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีตัวกระสัง
0: กระสังที่คือตอนเด็กที่เราไปจุ่มหมึกจุ่มหมึกใช่ไหม
1: ใช่ดูสีขึ้นมาอย่างพวกนั้นหรือว่าจะเป็นตัวดอกหอระพาม
0: ันมีสรรพคุณยังไงบ้างครับไอ้กระสังเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้าง
1: จริงๆอ่ะกระสังเนี่ยค่ะกระสังเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเป็นพืชอวบน้ำนะคะเป็นพืชอวบน้ำแล้วก็ใช้ลดอาการปวดบวมอักเสบสำหรับโรคเกาต อย่างผักคาดหัวแหวนมันเป็นวัชพืชของทางป่าของเชียงใหม่ผักคาดหัวแหวนมันมีฤทธิ์ที่ถ้าคนปวดฟันอ่ะเขาจะกินเพราะมันจะยาชา
0: เคี้ยวแล้วก็กินเงี้ย
1: ใช่มันจะชาลิ้นชาปากอุดฟันเวลาเราปวดฟันนั่นคือสรรพคุณทางยาแต่ว่าเราล้อจากตัวนี้มาเพราะว่าทางเหนือมีวัฒนธรรมการกินดอกผักคาดหัวแหวนอยู่ในแกงแค
0: อ๋อ
1: ฉะนั้นทางเหนือทานได้แล้วก็มาเล่นกับเชฟด้วยกันเอามาขวานฝานออกผ่าครึ่งแล้วก็ท็อปด้วยเทอริยากิน้ำซอสเทอริยากิ
0: อ๋อแล้วเขาทำสเต็กอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่แล้วก็เอาผักคาดหัวแหวนวางเพื่อให้มันมีความซ่าความเผ
0: ็
1: ด
0: ให้ชาด้วย
1: ใช่
0: คุณชมท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูที่ฟาร์มสูตรดอกไม้ไทยได้ครับคุณชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณชมไปพูดคุยกับคุณสุเทพกุลศรีครับหรือว่าเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับคุณสุเทพเขาได้มีการนำองค์ความรู้สอนเกี่ยวกับการจัดการดินครับเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ให้รากอาหารแก่พืชครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ครับหลักการเลยเนี่ยคือเกษตรปลอดภัยคำย่อเขา GAP ครับ Good Agricultural Practice เนี่ยก็คือหมายถึงว่ามันมีความปลอดภัยมีการใช้ปุ๋ยเคมีได้มีการใช้สารเคมีบางชนิดได้แล้วก็การตรวจสอบผลผลิตขั้นสุดท้ายเนี่ยว่ามันไม่มีสารเคมีตกค้างเกินค่าระดับมาตรฐานอันนี้คือเป็นระบบปลอดภัยแล้วส่วนออร์แกนิกเลยเนี่ยออร์แกนิกก็คือถ้าใช้คำว่าออร์แกนิกเนี่ยมันต้องมีการรับรองอ่ะนะก็คือบางคนปลูกพอไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารเคมีแล้วบอกว่าเป็นออร์แกนิกอันนั้นน่ะมันยังไม่ใช่ในบริบทของเขาก็คือไม่มีการใช้สารเคมีกระบวนการปฏิบัติบนแปลงรอบพื้นที่เนี่ยจะต้องมีแนวกันชนถ้าว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะไอระอองหรือว่าสารเคมีพิษจากรอบข้างตรงนี้เข้ามาก็มีการป้องกันเรื่องน้ำเรื่องดินก็มีการตรวจประเมิน200กว่าข้อว่าจะต้องทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือแตกต่างชัดเจนเลยก็คือไม่มีการใช้สารเคมีพิษในกระบวนการผลิตทั้งหมดอันนี้คือบริบทของอินทรีย์เตรียมดินมี2 อย่างแล้วก็เตรียมดินในแปลงคือบางคนนี่ยังไม่สามารถที่จะปลูกบนโต๊ะหรือปลูกในกระบะปลูกในอย่างนี้ได้นะก็จะเป็นการปรุงดินในแปลงก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการปรุงดินเพื่อมาปลูกในถุงในกระบะหรือในภาชนะที่เราเตรียมไว้ของเราจะใช้แค่3 อย่างก็คือดินปุ๋ยคอกแล้วก็ขุยมะพร้าวโรยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเนี่ยแนะนำให้ลดน้ำทิ้งไว้สัก1 คืนเพื่อให้เกิดความชื้นก่อนพอโรยไปแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยจุดประสงค์การลดน้ำให้ชุ่มเนี่ยก็คือไปละลายเอาธาตุอาหารออกมาอาหารไอ้ธาตุอาหารเนี่ยมันอยู่ในปุ๋ยคอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ธาตุอาหารเนี่ยมันก็ออกมาอยู่ในสภาพของเหลวพอเป็นของเหลวปุ๊บดินที่อยู่รอบๆอย่างนั้นมันก็จะซับธาตุอาหารเอาไว้เอาขุยมะพร้าวเนี่ยจะช่วยรักษาความชื้นและปิดหน้าดินแล้วก็อย่างนึงไอ้แสงแดดเนี่ยจุลินทรีย์ถ้าเจอแสงแดดแล้วมันก็จะตายมันก็จะทำให้จุลินทรีย์ก็ที่อยู่ในปุ๋ยคอกหรือไม่อยู่ในดินตรงนั้นน่ะมันก็จะทำให้จุลินทรีย์นะสามารถที่จะมีชีวิตแล้วก็สามารถจะสร้างกิจกรรมที่จะสร้างธาตุอาหารขึ้นมา7 วันเนี่ยจากดินก้อนแข็งๆเนี่ยเอามือไปคุ้ยดูเนี่ยมันจะร่วนซุยอันนี้คือการปรุงดินในแปลงเนาะและส่วนการปรุงดินในเป็นระดับเป็นอินดอร์ฟาร์มิ่งอย่างเงี้ยเป็นในถุงในกระบะพวกนี้ก็ยังมีส่วนผสมอยู่3 อย่างเหมือนกันก็คือดินขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยคอก

ว่าอยู่1เดือนเราตัดไปแล้วเนี่ยแค่เราบีบถุงแล้วก็เอารากออกการบีบถุงนึงแค่นั้นมันทําให้ดินเนี่ยมันมีโพรงพอมีโพรงปุ๊บเนี่ยอากาศทั้งออกซิเจนทั้งคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้อันนี้คือปุ๋ยเหมือนกันก็คือมันมีเยอะแล้วก็ไม่มีธรรมดาซะจนเราไม่คิดว่ามันเป็นปุ๋ยอากาศรากพืชเนี่ยต้องการอากาศเพราะฉะนั้นถ้ามันมีโพรงอากาศจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนมันก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ในโพรงอากาศตรงนั้นน่ะรากเองเนี่ยต้องการอากาศเพราะฉะนั้นมันจะไปแค่เราบีบดินหรือว่าที่เราพรวนดินตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เป็นกระบวนการฟื้นฟูดินอย่างดี

0: จากที่เรามีองค์ความรู้พอมีองค์ความรู้คนก็จะมาถามก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ทางสำนักพัฒนาชุมชนนะแล้วก็ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยก็บอกว่าก็ควรจะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตอนนี้พอหลังจากที่เป็นศูนย์เรียนรู้ก็จะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปทุมธานีเนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเราเองเราก็มีศักยภาพในการที่จะทดลองก็คือลองผิดลองถูกอย่างเงี้ยเพื่อให้มันได้ผลสรุปออกมาว่าโอเคอันเนี้ยมันใช้ได้ก็เลยพอมันเกิดปัญหาเรื่องนาที่ผลิตก๊าซมีเทนกับไนตรัสออกไซด์ขึ้นมาเนี่ยก็เลยเอากระบวนการเนี้ยมาเรียบเรียงแล้วก็เรากำลังจะทำแปลงทดลองไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือจะทำแปลงทดลองก็คือเป็นทดลองนาคาร์บอนต่ำนะฮะเพื่อจะไปลดปัญหาเพื่อจะลดปัญหาเรื่องของก๊าซมีเทนกับเรื่องของไนตรัสออกไซด์แล้วก็ให้มันเกิดกระบวนการทำนารูปแบบใหม่
1: ช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณชัยวัฒน์มูลนะครับหรือว่ารองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางครับที่เขตประเวศครับซึ่งคุณชัยวัฒน์ครับได้มีการสะสมพันธุ์ไม้แปลกๆครับเพื่อสร้างผลกำไรกับคนในชุมชนครับแล้วก็ยังแปรรูปผลผลิตผักเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: พูดถึงการทำวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางนะครับลักษณะการทำงานเนี่ยเราเป็นชุมชนเมืองนะฮะต้องเข้าใจว่าคำว่าชุมชนเมืองเนี่ยมันจะให้เรามาสมหัวทำร่วมกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมากเพราะว่าหนึ่งเขาต้องทำงานมันไม่เหมือนต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดเนี่ยเกษตรกรค่อนข้างที่จะมีเวลาว่างสูงนะฮะบวกด้วยความเป็นชุมชนเมืองเนี่ยที่ดินอย่างเดียวเนี่ยที่นี่ตารางวาละ 50,000 นะครับไร่หนึ่งก็400ตารางวาซึ่งเป็นไปไม่ได้ impossible เลยก็จะเอาทำการเกษตรแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะที่นี่เนี่ยเราเล็งเห็นในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เราเติบโตมาจากศูนย์เรียนรู้ก่อนที่จะขยับเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเขตประเวศนะฮะความเป็นที่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเป็นศูนย์เรียนรู้เราพยายามที่จะกระจายสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเป็นวิทยาฐานให้คนที่จะมาต่อจากเราไปเนี่ยว่าคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกละเราลองให้คุณแล้วเราการันตีว่าสิ่งที่เราเอามาเนี่ยที่เราโดนหลอกมาไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยมันตกผลึกละมันโอเคแล้วนะครับถ้าคุณไปเอาไปปลูกเนี่ยผมรับรองได้คุณไม่ผิดหวัง
1: ส่วนอันนี้ก็ได้กระโดดถังแล้วก็ทำเป็นต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะดึงความเย็นได้ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์ของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามองคนอื่นเป็นหลักเราไม่ได้มองตัวเองเป็นหลักนะครับคือเราตั้งปฏิภาณแต่แรกแล้วว่าเราทำเพื่อเป็นวิทยาทานเราทำเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่ใครสนใจก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับเราไม่ได้บล็อกเราไม่ได้ปิดกั้นเลยใครอยากมาก็มาเราพร้อมที่จะเรียกแลกเปลี่ยนนะครับเรามีเครือข่ายปตท.ป่าในกรุงเรามีเครือข่ายมอเกษตรเกษมบัณฑิตอีกหลายๆลาดกระบังประจอมเกล้าลาดกระบังเรามีการแลกเปลี่ยนกันเวลาเขาอบรมเขาก็เชิญเราไปอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกการที่ได้ทำความดีอะเนาะมันผมว่ามีความสุขที่สุดละการที่เราได้แบ่งปันสิ่งดีๆที่เรามีเนี่ยมันเป็นวิทยาทาน
1: พอตัดเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นเลยมันอยู่ก็ทำรอบต่อนี่ถ้ามันจะมี
0: ผมไม่รู้จักเหนื่อยเนาะผมเนี่ยทำงานเกษตรเนี่ยคนอื่นก็บอกเอ้ยทำไมเกษตรเหนื่อยผมบอกผมทำเกษตรแล้วโคตรมีความสุขเลยมันไม่เคยบ่นผมเลยต้นไม้ไม่เคยเถียงผมไม่เคยเลยเขามีแบบผมเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีโรคส่วนตัวเยอะสูงมากเลยเขาบอกเข้าไปในโดมเนี่ยโรคภายนอกผมตัดเลยนะผมจะอยู่กับต้นไม้เรื่องปัญหาต่างๆมันจะตัดออกจากวงโคจรของผมไปเลยนะครับเกษตรถ้าทำแล้วจะให้รวยมันก็เหนื่อยนะครับแต่เกษตรถ้าเราจะทำแล้วให้มีความสุขมันไม่ยากนะครับต้นไม้หนึ่งต้นออกผลมาเนี่ยโอ้โหคนมีความสุขรอต้องเป็นปีนะครับอย่างกล้วยน้ำว่าดำระบบปุ๋ยผมซื้อตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนี่จะธันวานี่แหละเพิ่งจะเริ่มจะแทงโอ้ยก็ดีใจเลยนะครับแล้วต้องรอให้มันสุกอีก8เดือนคิดดูนะครับ20เดือนอ่ะผมมีความสุขกับมันน่าดูเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรามองในเรื่องของบุษเสด็จเนี่ยโอ้ขาดทุนย่อยยับใช่ไหมซื้อมาหน่อย500โอ้20เดือนกว่าจะได้ทุนคืนนานนะมันจะเป็นทุกข์วิธีคิดง่ายๆคือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเรามีความสุขอะทำเถอะครับคำว่าพอเพียงกับพอดีเนี่ยมันต่างกันเนาะพอดีในมนุษย์ไม่เคยมีความพอดีมีแต่ความพอเกินอยู่ตลอดเวลาคำว่าพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำแค่นี้เราก็มาตอบว่าเฮ้ยฉันพอแล้วไม่ใช่ในวิธีคิดของผมมองว่าการพอเพียงคือการพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราปลูกอย่างนี้ได้วันละร้อยกูหมูพอแล้วไม่ใช่ขนาดผมแล้วเนี่ยต้องพัฒนาเพื่อที่จะกระจายให้คนอื่นเอาไปทำเป็นแบบอย่างนะครับหลักพอเพียงกับที่นี่เนี่ยหนึ่งปลูกทุกอย่างที่เรากิน กินทุกอย่างที่เราปลูกอันเนี้ยมันก็เข้าหลักพอเพียงแล้วนะครับซื้อให้น้อยทําให้มากมันก็หลักพอเพียงแล้วนะฮะเรามีองค์1ใบถ้ามันรูรั่วมันน้อยน้ําก็จะอยู่ในองค์เยอะนะครับแต่ถ้ารูรั่วมันเยอะเติมยังไงก็ไม่พอนะครับ

พื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการข้าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
1: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตร
0: สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577
1: ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th

ครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงระบบความมั่นคงทางสังคมของไทยและโลกนะครับก็คือหมายความว่าในหน่วยที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเนื้อหาตามมาก็คือหมายความว่าเรื่องของระบบความมั่นคงทางสังคมนะครับของไทยแล้วก็ของโลกนั่นเองนะครับทีนี้มันคือยังไงมันมีรายละเอียดอะไรยังไงนะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เราจะพูดถึงก็คือแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบความมั่นคงทางสังคมนะครับว่าความมั่นคงทางสังคมเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมโลกเป็นยังไงแล้วก็ระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมไทยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมาดูถึงเนื้อหาในตอนต้นก่อนนะครับว่าแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบความมั่นคงทางสังคมเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็ต้องมาเริ่มตั้งแต่ความหมายของมันนะครับเราต้องมาเริ่มตั้งแต่องค์ประกอบของระบบของมันแล้วก็แนวคิดในการสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของระบบความมั่นคงทางสังคมเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นคงทางสังคมเขาก็บอกว่าก็คือระบบที่ช่วยเหลือหรือคุ้มครองบุคคลในกรณีที่ขาดรายได้นะครับอันเกิดจากสาเหตุต่างๆเช่นไม่มีงานทำความชราทุพพลภาพความตายและคลอดบุตรหรืออื่นๆนะครับก็คือพูดง่ายๆเวลาเราพูดถึงระบบความมั่นคงทางสังคมเนี่ยมันก็คือระบบที่เอาไว้ช่วยเหลือคนเราในกรณีที่คนเราจะขาดรายได้ถูกไหมฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าการดำรงชีวิตของเราการดำรงชีวิตของมนุษย์เราในสังคมเนี่ยเงินคงเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะว่าเราจำเป็นต้องซื้อหาวัตถุเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตการที่จะต้องนำวัตถุมาใช้จ่ายมาซื้อหาวัตถุมาใช้ในการดำรงชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีเงินนะครับมันก็ต้องมีรายได้เพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับในอีกแง่มุมนึงมันก็อาจจะมีสาเหตุมีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เราเกิดการขาดรายได้ได้การขาดรายได้เช่นไรเช่นการไม่มีงานทำอย่างเช่นกรณีปัจจุบันเนี่ยนะครับกรณีที่เกิดโรคระบาดโควิดเนี่ยนะครับมันก็มีเหตุผลมีความจำเป็นที่กิจการทุกกิจการหรือหลายๆกิจการเนี่ยจะต้องปิดการดำเนินการเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคระบาดทำให้ธุรกิจนั้นขาดทุนก็ต้องมีการเลิกจ้างงานนะครับทำให้คนไม่มีงานทำหรือเมื่อ

เราชราภาพหรือเราแก่แล้วนะครับเราก็อาจจะขาดรายได้ตรงนี้นะครับหรือเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุพิการหรือไม่สามารถที่จะทํางานแล้วก็มีรายได้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็บอกแล้วว่าเป็นสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความชาญฉลาดก็เลยรู้จักสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหลักประกันให้กับคนในสังคมนั่นเองที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้กรณีที่เราขาดรายได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงทางสังคมนะครับทีนี้ระบบความมั่นคงทางสังคมเนี่ยก็บอกแล้วว่าด้วยความชาญฉลาดของมนุษย์เรานะครับที่สามารถคิดวางแผนอะไรต่างๆนานานะครับก็มีการสร้างระบบความมั่นคงหรือพูดง่ายๆองค์ประกอบของระบบความมั่นคงทางสังคมเนี่ยเยอะแยะมากนะครับประเด็นแรกนะครับที่เราน่าจะคุ้นชินคุ้นเคยกันก็คือเรื่องของการประกันสังคมเพราะฉะนั้นการประกันสังคมเนี่ยก็ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งของระบบความมั่นคงทางสังคมนั่นเองถูกไหมครับระบบการประกันสังคมเนี่ยหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยถูกไหมฮะโดยเฉพาะคนที่เข้าสู่วัยทำงานโดยปกติระบบความมั่นคงทางสังคมก็จะบังคับเราในกรณีที่เราเข้าสู่แรงงานแล้วนั่นเองหรือเริ่มทำงานแล้วนั่นเองหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าหลังจากที่เรามีรายได้แล้วนะครับเราเข้าทำงานแล้วจะเป็นงานเอกชนงานราชการอะไรก็แล้วแต่โดยปกติเมื่อเรามีรายได้เราต้องโดนหักถูกไหมครับส่วนหนึ่งที่เราโดนหักก็คือเราโดนหักภาษีอันนี้ก็ชัดเจนถูกไหมครับไม่ต้องอธิบายขยายความเราต้องโดนหักภาษีอยู่แล้วและอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องโดนหักก็คือโดนหักเข้ากองทุนประกันสังคมหรือประกันสังคมถูกไหมครับเพื่ออะไรโดนหักทุกเดือนเลยถูกไหมฮะเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นหลักประกันไงฮะหักทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนก็เหมือนกับว่าประกันสังคมเนี่ยมันเป็นภาคบังคับก็คือรัฐบาลบังคับให้คนรู้จักออมนั่นเองจนเราทำงานไปนะครับสมมุติว่าทำงานได้อย่างราบรื่นไปจนเกษียณอายุก็คือหมายความว่าไม่เกิดอุบัติเหตุไม่มีอะไรนะครับเราดำเนินชีวิตไปทำงานไปจนเกษียณพอเราเกษียณเราก็จะได้เงินนะครับจากประกันสังคมที่เราจ่ายไว้หรือพูดง่ายๆที่เราออมไว้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะครับแต่รายละเอียดมันก็มีอีกนะครับหมายความว่ารายละเอียดก็คือว่าการประกันสังคมโดยปกติก็จะต้องมีเราหักโดนหักหมายถึงว่าคนที่มีรายได้ก็จะต้องถูกหักถูกไหมครับแล้วก็จะมีสมทบมาจากส่วนของนายจ้างแล้วก็มีสมทบส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลนะครับอย่างเงี้ยก็เรียกว่าการประกันสังคมหรือว่าอาจจะใช้กรณีที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สบายนะครับค่ารักษาพยาบาลก็อาจจะเบิกจากประกันสังคมได้นะครับอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับอันที่สองนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบช่วยเหลือทางสังคมหรือระบบการสงเคราะห์อันนี้ก็พอมองเห็นได้อยู่ถูกไหมครับเราจะเห็นว่าโดยปกตินะครับในสังคมเราเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือมีคนได้รับความเดือดร้อนนะครับตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตตัวเองได้นะครับสังคมไทยก็จะช่วยเหลือกันจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะครับทั่วโลกก็จะช่วยเหลือกันนะครับเวลาเกิดภัยพิบัติเวลาเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็จะได้รับการช่วยเหลือนั่นเองเราก็เห็นชัดเจนนะกรณีพวกจิตอาสากรณีเดือดร้อนนะครับขอให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือบริจาคอะไรทำนองเนี้ยหรือว่ามีระบบการส่งข้ออะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงเรื่องของประโยชน์ทดแทนที่จ่ายจากภาษีทั่วไปและก็อีกถัดมาอันนี้ก็น่าจะพอที่จะคุ้นดีพอสมควรคนจำนวนมากก็จะคุ้นดีกับสิ่งที่เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งชาตินะครับก็คือหมายความว่าคนเราเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีหลากหลายลักษณะอาชีพถูกไหมครับอาจจะเป็นข้าราชการอาจจะไม่ใช่ข้าราชการก็คือทำงานเอกชนอาจจะไม่ใช่ทั้งข้าราชการอาจจะไม่ใช่ทำงานเอกชนอาจจะเป็นพนักงานของรัฐเพราะฉะนั้นผลของการที่คนเรามันมีหลากหลายอาชีพการงานนะครับก็อาจจะมีช่องทางนะครับในการสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเช่นบางคนทำงานเอกชนก็ชัดเจนว่าสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมด้วยการจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนพนักงานของรัฐณตอนนี้นะครับหรืออาจจะเป็นแล้วแต่ที่นะครับส่วนใหญ่ก็
ข้าไปในกองทุนที่เรียกว่า

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือคนที่เป็นข้าราชการก็อาจจะมีกองทุนหรือมีหลักประกันของตัวเองอาจจะเรียกว่ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมให้แก่เราก็เหมือนกับว่าเป็นภาคบังคับว่าเวลาเรามีรายได้ให้เราหักเอาไว้ออมเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีคนที่เป็นพนักงานของรัฐก็อาจจะเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับแต่หมายความว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าก็อาจจะมีช่องทางนะแล้วแต่ว่าแต่ละหน่วยงานจะเลือกในช่องทางแบบไหนแต่อย่างน้อยก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบในการสร้างความมั่นคงทางสังคมหรือเป็นหลักประกันถูกไหมครับเวลาเราทำงานจนเกษียณถูกไหมครับเราก็คงไม่มีโอกาสได้ทำงานละถูกไหมฮะพอไม่มีโอกาสได้ทำงานเราก็จะขาดรายได้ไอ้พวกกองทุนอะไรต่างๆนานานี่แหละที่เราหักไปทุกเดือนทุกเดือนตั้งแต่เราเริ่มทำงานเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับว่ามาเป็นเงินออมให้กับเรามาเป็นหลักประกันให้เรามาเลี้ยงดูเราในตอนที่เราแก่เฒ่าชราแล้วนั่นเองหรือไม่ได้ทำงานแล้วนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของโครงการตามความรับผิดชอบของนายจ้างรวมไปถึงการบริการทางสังคมอะไรต่างๆนานานะครับและนี่ก็คือลักษณะคร่าวๆของสิ่งที่เรียกว่าองค์ประกอบของการสร้างความมั่นคงทางสังคมก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าแต่ละอันจะมีลักษณะยังไงเช่นประกันสังคมนะครับก็จะมีลักษณะเป็นจ่ายเงินสมทบนะครับกรณีเกิดอุบัติเหตุนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบของระบบความมั่นคงทางสังคมนั่นเองนะครับหรือว่าเนี่ยลักษณะของโครงการช่วยเหลือทางสังคมนะครับมีอะไรบ้างนะครับลักษณะสำคัญของโครงการช่วยเหลือทางสังคมประโยชน์ทดแทนจากภาษีทั่วไปมีลักษณะยังไงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีลักษณะยังไงนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยพวกประกันสังคมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นวิธีการออมโดยการบังคับก็คือหมายความว่าคุณทำงานปุ๊บนะครับคุณต้องโดนหักนะครับหักส่วนหนึ่งนอกจากหักภาษีเป็นเรื่องภาษีแล้วก็จะต้องหักส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าสถานภาพการทำงานของแต่ละคนแต่ละที่เป็นอะไรยังไงนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับแต่หมายความว่าจุดหมายปลายทางก็คืออันเดียวกันก็คือเป็นเรื่องของการสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมนั่นเองเพื่อเป็นหลักประกันว่าเวลาเราแก่แล้วเวลาเราเกษียณแล้วเวลาเราชราภาพแล้วไม่สบายเวลาเราเกิดอุบัติเหตุทุพพลภาพอะไรนะครับหรือตายไปนะครับคนที่อยู่ข้างหลังเรานะครับก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้หรือแม้แต่ตัวเรากรณีที่บอกแล้วว่าถ้าชราภาพไปนะครับเราก็จะมีเงินที่เราสะสมมาตั้งแต่เราเริ่มทำงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบความมั่นคงทางสังคมทีนี้แนวคิดในการสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะถูกไหมฮะแนวคิดแรกเขาก็บอกว่ามันเกิดมาจากแนวคิดทางการเมืองและสังคมก็คือหมายความว่าในเชิงการเมืองการปกครองแล้วก็ในเชิงสังคมเนี่ยในสังคมเรามันอาจจะมีคนที่แตกต่างกันถูกไหมฮะหรือถ้าในมิติของทางการเมืองก็จะประกอบไปด้วยผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองดังนั้นโดยปกติผู้ปกครองก็ต้องทำหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนในประเทศตัวเองถูกไหมครับก็เลยต้องเกิดเรื่องของระบบความมั่นคงทางสังคมขึ้นเพราะฉะนั้นก็เห็นสภาพโดยชัดเจนนะว่ากองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรเนี่ยล้นแล้วแต่เกิดในลักษณะที่มีมิติทางด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมีสภาพบังคับนั่นเองแนวคิดถัดมาก็คือมนุษย์กับการเสี่ยงภัยก็คือหมายความว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะเกิดการเสี่ยงภัยถูกไหมฮะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็ได้โดยที่เราไม่คาดหวังไม่คาดฝันมาก่อนไม่คาดคิดมาก่อนถูกไหมครับเช่นขับรถไปดีๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถูกไหมฮะอาจจะไม่สามารถทำงานหนังเลี้ยงตัวเองได้ระบบความมั่นคงทางสังคมก็จะมาช่วยเหลือตรงนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับความยากจนถูกไหมความยากจนก็อาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เราได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเกิดการสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมขึ้นนะครับแล้วก็แนวคิดสุดท้ายที่เป็นต้นเหตุหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดระบบความมั่นคงทางสังคมก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบร่วมกันทางสังคมตรงนี้ก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องของแต่ละคนอาจจะต้องมีสิทธิที่ได้รับการดูแลนะครับจากภาครัฐนะครับหรือแม้แต่ความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันทางสังคมความรู้สึกที่จะช่วยเหลือกันทางสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนต้นที่พูดถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับระบบความมั่นคงทางสังคมครับเนื้อหาถัดมาเราก็จะพูดถึงระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมโลก
รือพูดง่ายๆก็คือว่าในเวทีระดับโลกเนี่ยนะฮะมันมีการสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมโลกเนี่ยประเด็นที่เราจะพูดถึงก็คือเราจะดูถึงพัฒนาการของระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมโลกก็คือหมายความว่าระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมโลกเนี่ยมันมีพัฒนาการมาอย่างไรนะครับแล้วก็บทบาทของสวัสดิการสังคมต่อความมั่นคงทางสังคมก็คือหมายความว่าสวัสดิการสังคมเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางสังคมนั่นเองหรือเป็นตัวสร้างความมั่นคงทางสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นมาดูประเด็นแรกนะครับพัฒนาการของระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมโลกนะครับมันเริ่มจากอะไรพูดง่ายๆนะครับในระดับโลกเขามองว่าระบบความมั่นคงทางสังคมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในสังคมเล็กๆก่อนในสังคมเล็กๆก็คือในครอบครัวถูกไหมครับโดยปกตินะครับครอบครัวทุกครอบครัวเลยนะครับก็จะต้องให้ความคุ้มครองให้ความช่วยเหลือดูแลสมาชิกในครอบครัวตัวเองถูกไหมครับหลังจากนั้นนะครับการคุ้มครองเนี่ยหรือการช่วยเหลือกันเนี่ยระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยมันก็ขยายวงกว้างออกไปไม่ได้อยู่เฉพาะในครอบครัวแล้วถูกไหมก็คือเริ่มคุ้มครองในหมู่พวกเดียวกันนะหลังจากนั้นความคุ้มครองขอบเขตของความคุ้มครองขอบเขตของความช่วยเหลือกันหรือพูดง่ายๆขอบเขตในการมั่นคงทางสังคมมันก็ขยายใหญ่โตขึ้นไปอีกก็คือตามหลักศาสนาเพราะถ้าเราสังเกตดูเกือบจะทุกศาสนาเลยยังไงก็ต้องมีหลักธรรมคำสอนที่พูดถึงเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรื่องของการทำบุญทำทานเห็นไหมฮะอะไรทำนองนี้เป็นต้นหลังจากนั้นก็มีการขยายความช่วยเหลือไปใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองพูดง่ายนะขยายความรับผิดชอบออกไปสู่กลุ่มคนนอกครอบครัวเห็นไหมฮะหลังจากนั้นก็ความช่วยเหลือก็จะเป็นความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายเห็นไหมฮะแล้วก็ขยายความคุ้มครองไปอีกเกินเลยไปถึงเป็นความคุ้มครองช่วยเหลือโดยสมาคมอาชีพสมาคมอะไรต่างๆนานาที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสุดท้ายคุ้มครองโดยระบบสวัสดิการสังคมหรือประกันสังคมเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็คือหมายความว่ายังไงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของระบบความมั่นคงทางสังคมนั้นก็ประเด็นแรกจากไอ้7ขั้นตอนเนี่ยนะครับประเด็นแรกก็คือหมายความว่ามันเริ่มจากจุดเล็กๆในสังคมก่อนหรือเริ่มจากสังคมเล็กๆก่อนก็คือในครอบครัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในสังคมในครอบครัวคนในครอบครัวก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในครอบครัวมันก็คงไม่มีระบบระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์อะไรที่ตายตัวเอาเป็นว่าก็ต้องช่วยเหลือกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสภาพจิตใจสภาพเศรษฐกิจสภาพอะไรต่างๆนานาทั้งหมดหลังจากนั้นก็ขยายขอบเขตความช่วยเหลือออกไปกว้างขวางขึ้นมากกว่าแค่ในครอบครัวและที่สำคัญถ้าเราดูถึงพัฒนาการตรงนี้นอกจากขยายขอบเขตความช่วยเหลือให้กว้างขวางขึ้นแล้วก็เริ่มทำเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นกฎกติกานะครับโดยมีภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องทำอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนคำว่าทำอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนก็คืออย่างที่เรียนตอนต้นอย่างน้อยต้องมีสภาพบังคับถูกไหมครับก็คือทุกคนต้องโดนหักนั่นเองและนี่ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการของระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมโลกนะทีนี้เมื่อสักครู่นี้จบสุดท้ายเรื่องของที่พูดถึงพัฒนาการนั้นก็คือพูดถึงสวัสดิการสังคมเพราะฉะนั้นสวัสดิการสังคมก็เป็นอีกตัวนึงที่จะเป็นตัวสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมถูกไหมฮะก็ถือว่าเป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของระบบความมั่นคงทางสังคมของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศเกือบจะเรียกได้ว่าจะต้องมีสวัสดิการทางสังคมของประเทศตัวเองประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสวัสดิการทางสังคมมันก็คือระบบการจัดบริการทางสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งตัวเองได้นะครับทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรมเพราะนั้นก็คือหมายความว่าสวัสดิการทางสังคมมันก็ครอบคลุมทุกมิตินั่นเองไม่ได้หมายความว่าแค่ความมั่นคงทางสังคมเท่านั้นเพราะความมั่นคงทางสังคมเราเรียนตอนต้นเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นหลักประกันเรื่องการมีรายได้แต่ถ้าสวัสดิการสังคมมันรวมทุกเรื่อง
ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์เราดีขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็รวมทั้งเรื่องของการศึกษารวมไปถึงทั้งเรื่องสุขภาพอนามัยรวมไปถึงเรื่องที่อยู่อาศัยรวมไปถึงเรื่องการมีงานทำเรื่องนันทนาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมเกือบจะทุกเรื่องเลยเพื่อเป็นหลักประกันให้กับมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดิการทางสังคมนะครับก็เป็นระบบในการสร้างความมั่นคงทางสังคมที่มันพูดง่ายกินความครอบคลุมเกือบจะทุกเรื่องทุกราวแต่ถ้าพูดถึงระบบความมั่นคงทางสังคมแต่เพียงอย่างเดียวนั้นมันหมายถึงแค่การสร้างหลักประกันเรื่องการมีรายได้นะครับเพราะฉะนั้นที่พูดมานี้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมโลกที่ชี้ให้เห็นว่ามันมีพัฒนาการมาอย่างไรก็คือมีการพัฒนาการมาจากในสังคมเล็กๆและขยายความช่วยเหลือออกไปกว้างขวางขึ้นและสุดท้ายก็คือหมายความว่าระบบความมั่นคงนั้นทำเป็นกฎกติกาเป็นระเบียบที่ชัดเจนไม่เหมือนการช่วยเหลือกันในแค่ครอบครัวถูกไหมครับเพราะว่าการช่วยเหลือกันในครอบครัวนั้นไม่จำเป็นต้องมีกฎกติกาอะไรที่ชัดเจนแน่นอนตายตัวเอาเป็นว่าต้องช่วยเหลือดูแลกันไปทุกเรื่องทุกราวนั่นเองถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นสุดท้ายปลายทางของพัฒนาการของการช่วยเหลือกันหรือระบบความมั่นคงทางสังคมเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐโดยการสร้างระบบสวัสดิการทางสังคมนั่นเองครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมไทยนะครับก็ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมโลกไปแล้วนะครับคราวนี้ในสังคมไทยเนี่ยเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วก็คงจะไม่แตกต่างกันมากนักนะครับเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคมในสังคมไทยและพูดถึงระบบประกันสังคมในสังคมไทยเพราะว่าระบบประกันสังคมก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบความมั่นคงทางสังคมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคมในสังคมไทยเนี่ยนะฮะมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมีแนวคิดอะไรนะครับที่ก่อให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าความมั่นคงทางสังคมในสังคมไทยนะครับจุดเริ่มต้นอันแรกเลยก็คือมาจากสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวเห็นไหมฮะมันก็จะคล้ายๆกับแนวคิดความมั่นคงทางสังคมในสังคมโลกเลยก็คือจุดกำเนิดมันเริ่มจากครอบครัวต้องมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวถูกไหมฮะหลังจากนั้นก็คล้ายกันเลยก็คือหมายความว่าก็ขยายความช่วยเหลือออกไปนะครับกว้างขวางขึ้นไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือกันตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาเพราะว่าสังคมไทยประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วคำสอนของศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาก็ชัดเจนแน่นอนว่ามีคำสอนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์กรณีตกทุกข์ได้ยากเช่นเรื่องของการทำบุญทำกุศลอะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยก็มีในลักษณะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่แล้วเช่นในเรื่องของการทำมาหากินถูกไหมครับซึ่งในอดีตเราเป็นลักษณะที่สังคมเกษตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมเกษตรเนี่ยโดยหลักก็ต้องอาศัยแรงงานถูกไหมครับแรงงานในครอบครัวก็จะไม่เพียงพอก็ต้องอาศัยแรงงานจากเพื่อนบ้านจากเครือญาติอะไรต่างๆนานามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็เป็นพื้นฐานของแนวคิดในการสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมขึ้นมานั่นเองรวมไปถึงเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับอุปถัมภ์ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยเนี่ยมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์นะครับอยู่ยาวนานมากอุปถัมภ์ลักษณะยังไงก็คืออุปถัมภ์ระหว่างมูลนายกับไพร่เพราะฉะนั้นมันก็จะตรงกับแนวคิดที่ฝังรากอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่สมัยอยุธยานั่นเองถูกไหมหรือพูดง่ายมูลนายกับไพ่มันก็เป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมศักดินาที่สั่งสมกันมานั่นเองก็คือหมายความว่าคนที่อยู่ในชนชั้นที่สูงกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นมูลนายหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเจ้านายเลยก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลคนที่อยู่ต่ำกว่าตัวเองนะครับหรือมีสถานภาพที่ด้อยกว่าตัวเองที่อาจจะเรียกว่าไพ่หรือลูกน้องหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นโดยปกตินายก็ต้องดูแลลูกน้องลูกน้องก็ต้องจงรักภักดีต่อนายทำไงนั่นเองนะครับก็ต่างตอบแทนกันนะครับรวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับกรณีบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพระราชาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยถูกไหมฮะเพื่อนก็เห็นชัดเจนว่าสถาบันกษัตริย์กับประเทศไทยนั้น
นะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคงแยกจากกันไม่ได้และเราที่สำคัญเราเห็นบทบาทหน้าที่ของพระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ในการสร้างความมั่นคงหรือช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลประสบนิกรของประชาชนอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับแล้วก็แนวคิดถัดมาก็คือแนวคิดเรื่องสวัสดิการสังคมรูปแบบส่วนที่เหลือหรือแบบที่เก็บตกก็คือหมายความว่าเป็นระบบการจัดสวัสดิการที่รอให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหานั้นตามปัญหาที่มันเกิดขึ้นมานะครับส่วนแนวคิดที่7นะครับก็คือสวัสดิการทางสังคมลักษณะครอบคลุมทุกกลุ่มแล้วก็ทุกชนชั้นนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นแนวคิดสังคมนิยมก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงแนวคิดสวัสดิการสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วก็แนวคิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็แนวคิดสวัสดิการสังคมขั้นต่ำที่รัฐจัดให้แก่กลุ่มคนยากจนคนด้อยโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าดูถึงแนวคิดความมั่นคงทางสังคมในสังคมไทยนั้นบทสรุปก็คงไม่แตกต่างจากแนวคิดความมั่นคงทางสังคมในสังคมโลกก็คือหมายความว่าเริ่มจากจุดเล็กเริ่มจากจุดเล็กๆในที่นี้ก็คือเริ่มจากในครอบครัวในครอบครัวก็ต้องช่วยเหลือกันเองภายในครอบครัวถูกไหมครับดูแลช่วยเหลือกันให้อะไรต่างๆนานาถูกไหมฮะแล้วก็ช่วยเหลือกันในทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือกันในครอบครัวคงไม่มีกฎกติกาอะไรต่างๆนานาถูกไหมฮะหลังจากนั้นก็ขยายความช่วยเหลือกว้างขวางขึ้นไปไม่ใช่เฉพาะสมาชิกในครอบครัวแล้วนะนอกจากช่วยเหลือการกว้างขวางขึ้นไปแล้วพัฒนาการจนถึงขั้นสูงสุดก็คือเป็นรูปเป็นร่างเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นกติกาเป็นกฎหมายและดำเนินการโดยภาครัฐนั่นเองเพราะฉะนั้นแนวคิดการสร้างความมั่นคงทางสังคมในสังคมไทยและในสังคมโลกอาจจะเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกันถึงแม้ในรายละเอียดปลีกย่อยอาจจะมีการสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นกรณีสังคมไทยถูกไหมครับอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบศักดินาถูกไหมฮะระบบฐานันดรอะไรที่เกี่ยวข้องกับไพ่กับมูลนายอะไรก็แล้วแต่แต่หมายความว่าหลักการก็คงจะเหมือนกันก็คือเริ่มจากจุดเล็กๆและก็ขยายออกไปและที่สำคัญสุดท้ายปลายทางทำให้เป็นระบบระเบียบที่ชัดเจนครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับและทุกเงื่อนไขที่คนเราเข้าสู่เงื่อนไขแล้วก็คือหมายความว่าเข้าสู่การทำงานและมีรายได้แล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับสิ่งที่ก็เรียกว่าการประกันสังคมนะครับการประกันสังคมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยการประกันสังคมมันก็เป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตนะครับของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานเวลาเราเริ่มต้นทำงานนะครับเรามีรายได้ก็อย่างที่เรียนแล้วเมื่อมีรายได้ต้องถูกหักภาษีนอกจากถูกหักภาษีแล้วส่วนหนึ่งชัดเจนว่าต้องหักเข้ากองทุนประกันสังคมเพราะฉะนั้นเวลาเข้าเริ่มทำงานทุกคนนะครับที่เข้าเริ่มทำงานเนี่ยที่โดยปกติที่ทำงานก็จะบังคับให้คุณไปยังไงล่ะไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมนะครับก็จะได้บัตรประจำตัวมาอะไรทำนองเนี้ยได้เลขที่บัตรประกันสังคมมาอะไรทำนองเนี้ยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือประกันสังคมก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันก็จะเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะครับนะเพราะฉะนั้นบอกมีรายได้เราก็หักรายได้ของเราเก็บสะสมไว้เมื่อเราเกิดเหตุผลมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องใช้เงินเช่นเจ็บป่วยไม่สบายเช่นคลอดบุตรเช่นอยู่ดีๆเกิดอุบัติเหตุทำให้พิการหรือทุพพลภาพหรือรุนแรงถึงขั้นเราเสียชีวิตก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ถูกไหมครับสมมุติว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับอยู่ดีเราตายไปนะครับก็จะทำให้คนอื่นๆสมาชิกคนอื่นในครอบครัวเราเดือดร้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีประกันสังคมก็อาจจะมีการชดเชยรายได้นะครับให้กับเราเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในครอบครัวหรือแม้แต่กรณีที่เราชราภาพถูกไหมครับเราทำงานไปจนถึงอายุครบอายุที่จะต้องหมดวาระของการทำงานไปหรือพูดง่ายๆเกษียณอายุนะครับเราก็จะได้เอาเงินที่เราสะสมไว้ในรูปของการประกันสังคมนี่แหละนะครับเอามาใช้ในบ้านปลายชีวิตมันก็จะทุเลาความเดือดร้อนลงไปของเราลงไป
นะครับไม่มากก็น้อยหรือกรณีว่างงานนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะทำงานมาสักระยะหนึ่ง

นะครับแล้วอยู่ดีๆจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เหตุผลเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำหรือเหตุผลเรื่องโรคระบาดทำให้เราต้องถูกออกจากงานหรือว่างานนะครับเราก็จะได้มีเงินตรงนี้ก็คือเงินจากประกันสังคมนะครับมาให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของเราที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่พูดถึงนี้ก็คือระบบการสร้างความมั่นคงทางสังคมในสังคมไทยนั่นเอง

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
8: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีครับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่13นะครับหน่วยนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือหมายความว่าหน่วยนี้เนี่ยเราจะพูดถึง2เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเรื่องนึงแล้วก็ปัญหาสังคมอีกเรื่องนึงนะครับประเด็นแรกนะครับที่เราควรที่จะมาทำความเข้าใจกันก็คือเรื่องของความหมายและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างสังคมความสัมพันธ์ของคนในสังคมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยนะครับเราต้องมองลึกลงไปถึงในเรื่องของโครงสร้างสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อโครงสร้างสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ความสำคัญโทษนะครับความสัมพันธ์ของคนในสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เราเรียนมานะครับว่าสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโครงสร้างสังคมมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนมันเปลี่ยนนะครับอะไรต่างๆนานาอาชีพเอ่ยอะไรเอ่ยเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นทำให้ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับก็คืออาจจะเป็นความสัมพันธ์จากที่แบบเดิมเป็นความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิคือหมายความว่ามีความใกล้ชิดกันมีความเป็นเครือญาติกันนะครับเมื่อความสัมพันธ์เปลี่ยนก็คือหมายความว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการตามตำแหน่งหน้าที่การงานเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนานารวมไปถึงในสภาพสังคมยุคใหม่ที่เป็นสังคมของเทคโนโลยีการสื่อสารถูกไหมครับความสัมพันธ์ของคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับก็คืออาจจะมีการสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้านะครับนั่นก็คือถ้าพูดถึงความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทีนี้ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะครับเขาก็มองว่าถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมทางวัตถุนะครับถ้าเรายังจำกันได้นะครับว่าวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเราคงเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุหรือก็คือพูดง่ายสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนานาที่มนุษย์สร้างขึ้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนานา